0: ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาทยอยประกาศคำเตือนกันออกมาเมื่อช่วงเช้ามืดก็ออกมาระบุว่ามีหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักและมีลูกเห็บตกอีกด้วยเชื่อว่าเมื่อคืนคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครฝนตกฟ้าร้องเตรียมตัวออกจากบ้านกันเลยตั้งแต่ประมาณตีสามมาดิฉันอะตื่นขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าวันนี้ยังไงดีจะต้องเดินทางแบบไหนดีต้องเอาเสื้อผ้ามาไว้บนรถเลยหรือเปล่า
1: คุณเตรียมมาปะ
0: ก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็คือเสื้อผ้าแขวนไว้ยังไงก็แขวนไว้อย่างนั้นตอนนี้คือไม่ได้เอาเสื้อผ้าลงจากรถแล้วนะคะ
1: กันเหนียว
0: กันเหนียวเผื่อที่จะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่านอกจากกรุงเทพมหานครที่กังวลกับเรื่องของฝนว่าน้ำจะกลับมาท่วมอีกหรือเปล่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้ก็หนักมากเราเลยเห็นภาพของรัฐมนตรีแต่ละคนลงพื้นที่กันไปภาพนายกรัฐมนตรีทั้งประชุมสั่งการทั้งข้อห่วงใยต่างๆแต่มันก็วายปฏิเสธถึงเรื่องการเมืองที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่ได้นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมเริ่มเข้ามาดูในช่องทางออนไลน์ของเราแล้วคุณเชี่ยววิทย์บอกว่าฝนตกทั้งคืน
0: ค
1: ุณผู้ชมคนไหนที่ฝนตกทั้งคืนแล้วฝนตกทั้งคืนผมไม่แปลกใจแต่ประเภทตื่นมาแล้วไม่ใช่ถนนเปียกอ
0: ะ
1: ตื่นมาแล้วถนนมัน
0: น้ำข
1: ึ้นมาแล้วทักทายเข้ามาหน่อยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากรู้จุดฮะปักหมุดหน่อยยืมคำคุณวิภาพรมาใช้ปักหมุดกันเข้ามาหน่อยว่าบ้านใครตื่นมาวันนี้แล้วน้ำขังยังระบายไม่หมดบ้างขออนุญาตใช้คำนี้ก่อนไม่รู้มันจะท่วมขังหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวมาประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของการจัดการน้ำเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาหลายพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาสื่อสารนะครับแต่ประเด็นทางการเมืองคุณผู้ชมที่ต้องจับตาเลยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นนัดหมายของกรรมาธิการการกฎหมายซึ่งคุณรังสิมันต์โรมเขาเป็นประธานและเขาจะเชิญบรรดานายกรัฐมนตรีดีอีตำรวจต่างๆเข้าไปคุยกันเรื่องการปรับเว็บพนันเรื่องสินบน40ล้านที่คุณชัยชนกเขาพูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันมาหลายรอบแล้วเขาเชิญมาหลายครั้งมาไม่มาก็แล้วแต่ท่านแต่พรุ่งนี้จะพิเศษหน่อยเพราะจะเชิญสสสุชาดาสางแทนทรัพย์และสามีเข้ามาด้วย มาไม่รู้นะแต่เชิญ มาหรือเปล่าไม่รู้เป็นสิทธิ์ของท่านเหมือนกันกรณีนี้วิพากษ์วิจารณ์กันหนักขึ้นทุกทีครับพี่ประจักษ์นอกเหนือจากคำกล่าวอ้างเรื่องหลักฐานเส้นเงินว่าสามีของสส.สุชาดาเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอย่างไรเนี่ยคอการเมืองยังคุยกันถึงมิติการเล่นงานกันเองในทางการเมืองว่าอยู่ๆเรื่องของคุณสุชาดามาเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่า
2: ที่จริงไม่ใช่เฉพาะกรณีของสุชาดาที่เป็นลูกสาวนะครับ
1: ครับ
2: แต่ตัวของคุณพ่อเนี่ยคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์นี่เป็นประมุขบ้านใหญ่หลังใหม่ของจังหวัดชัยภูมิแล้วโตเร็วมากนะครับ7ปีเนี่ยขยับจากนายกอบต.ครับขึ้นมาเป็นทั้งสส.เป็นทั้งสามีของนายกอบจ.จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ยังคุมการเมืองท้องถิ่นใช้เวลาไปแค่7ปีเท่านั้นครับตอนนี้บ้านใหญ่หลังใหม่ของจังหวัดชัยภูมิก็คือตระกูลแทนทรัพย์ไม่หนำซ้ำมีข่าววงในสอดแทรกกระเซ็นกระสายขึ้นมาว่าโดยชื่อชั้นโดยบารมีนี่แหละคือคนที่จะขยับขึ้นมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่ในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็แน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของการที่จะขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแม้แต่คนในพรรคด้วยกันเองครับมันก็เลยเกิดรายการมีการแซะมีการกระแนะกันเกิดขึ้นเมื่อวานถึงขั้นนำไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับว่านี่เป็นเรื่องของคนภายในหวังที่จะสกัดกันเองหรือเปล่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับสำหรับบ้านใหญ่แทนทรัพย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับมาพูดกันเรื่องคนภายในสกัดกันเองเพราะว่าถ้าเราย้อนไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี
0: ้
1: ก่อนที่เราจะต้องโฟกัสกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเรายังชวนคุณผู้ชมคุยกันอยู่เลยว่าเขาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะแต่จะปรับก่อนปรับหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเดี๋ยวดูสถานการณ์กันเรื่องนี้มันก็เงียบหายไปจนกระทั่งกลับมาอยู่ในกระแสความสนใจอีกครั้งหนึ่งแต่ในทางการเมืองเรื่องนี้มันเดินหน้าตลอดแล้วครับเพราะฉะนั้นนายกอนุทินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการปรับครม.เรื่องปัญหาภายในฝากรัฐบาลด้วยกันเองไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมมันมีหลายเรื่องที่นายกต้องโดนถามแล้วก็ต้องตอบคำถามนะฮะ
0: แน่นอนเราก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของรัฐบาลพอพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็จะมีหลายมุ้งมีหลายกลุ่มมีทั้งน้ำเงินแท้น้ำเงินกลุ่มใหม่ที่อาจจะเข้าไปอยู่ภายในพรรคแต่ภาพที่เราเห็นอย่างเช่นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงของวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบ
1: ครบ
0: รอบ68ปีปรากฏว่าภาพที่เราเห็นก็คือรัฐมนตรีอย่างน้อยๆ15ท่านนะคะที่เดินทางไปร่วมงานวันเกิดจากนั้นพอช่วงเช้าร่วมพิธีประกำช้างร่วมกันถ่ายรูปแล้ว

0: ก็อวยพรต่างๆกันละช่วงบ่ายช่วงค่ำก็ตัดสินใจแยกย้ายกันลงพื้นที
1: ่
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมไปดูศูนย์พักพิงดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่างๆแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนมันเหมาะสมหรือเปล่าที่ไปรวมกันแล้วก็ไปแสดงความยินดีในช่วงของงานวันเกิดของครูใหญ่เนวินชิดชอบแบบนี
1: ้ผมชวนคุณผู้ชมคุยแล้วกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในหลายๆวาระโอกาสเราจะตั้งคำถามว่างานแบบนี
0: ้
1: นายกหรือว่ารัฐมนตรีทั้งหลายท่านไม่ต้องไปหน้างานหรอก
0: ค่ะ
1: มันไปเดือดร้อนคนอื่นเขาท่านทำงานนโยบายท่านทำงานท่านสั่งการไปมอบนโยบายท่านสั่งการไปท่านอยู่นอกพื้นที่สั่งออนไลน์ได้แต่พอเป็นเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยตัวนายกอยู่นอกพื้นที่จริงๆครับอยู่บุรีรัมย์แล้วประชุมคอนเฟอเรนซ์สั่งการมาแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าคือท่านควรจะอยู่ในพื้นที่แล้วคอนเฟอเรนซ์ไปเบิร์ธเดย์พี่ท่านหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เอากลับมีมุมมองแบบนี้คุณผู้ชมมองยังไงร่วมแสดงความเห็นพูดคุยกันเข้ามาในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มีคนพูดเยอะเมื่อวานผมคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อดิศร นวนนท
0: ์ค่ะ
1: นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในรายการประจักษ์จับประเด็นอาจารย์ก็พูดทำนองมันอาจจะไม่งามหรือเปล่าท่านนายกท่านกลับด้านหรือเปล่าคือท่านควรจะอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าแล้วโทรไปเบิร์ธเดย์พี่ท่านไม่ใช่ไปเบิร์ธเดย์พี่ท่านแล้วท่านก็ออนไลน์มาสั่งงานในพื้นที่หรือเปล่านายกโดนถาม
0: ค่ะแต่ว่านายกเองก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไป
1: ค
0: ือไปทุกๆปีจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนบุรีรัมย์อยู่แล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปร่วมงานในฐานะที่เป็นพี่น้องกันและที่สำคัญพอมีภาพของการที่คุณเนวินเนี่ยมีการผูกข้อไม้ข้อมือพร้อมกับอวยพรเรื่องของการให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนก็แซวบอกว่าโอ้โหนี่อวยพรมา3ปีติดแล้วนะถ้าคุณอุรชัยคุณผู้ชมจำได้ปี2566ตอนนั้นเป็นหมอประกำช้างเป็นคนที่ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วกำลังจะอวยพรคุณเนวินก็หันไปบอกว่าอวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยตอนนั้นน่ะคุณอนุทินเองก็ยังหัวเราะแบบแบ่งรับแบ่งสู
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากการอวยพรวันนั้นไม่นานคุณอนุทินก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ
1: ปลายปีที่แล้วเนาะ
0: ปลายปีที่แล้วแล้วก็ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงของวันเกิดของคุณเนวินในปี2568
1: ครับ
0: ที่คุณเนวินเนี่ยก็มาผูกข้อไม้ข้อมือเองแล้วก็บอกว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเลยก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในปีนี้
1: อีกหนึ่งในคนที่ขลังนะผมไม่แน่ใจว่าปี62หรือ63ปู่ชัยชิดชอบผู้ล่วงลับ
0: ค่ะ
1: ก็เคยอวยพรทำนองเนี้ยตอนนั้นเขาจัดงานวันเกิดปู่ชัยไงสมัยนี้ไม่ได้ก็คือ62สมัยนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรสมัยหน้าเอาให้ได้นะปรากฏได้จริงไปปีที่แล้วไง
0: ค่ะทีนี้คนก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรีล่ะค่ะเป็นประเด็นในหลายๆเรื่องนะคะว่าตัวของคุณอนุทินละมองยังไงเพราะมีคนเนี่ยมองทั้งเรื่องของการแต่งกายที่เดินทางไปที่งานวันเกิดของคุณเนวินแล้วลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีก็ยังสวมใส่เสื้อฟุตบอลอยู
1: ่
0: ก็มองถึงเรื่องของความเป็นกลางการแต่งกายเรียบร้อยหรือไม่เรื่องของการนำรัฐมนตรีแต่ละคนไปรวมตัวกันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในขณะที่ประชาชนกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการที่แต่ละคนนั้นเดินทางต่อไปในการทำงานเนี่ยนะคะตัวของคุณอนุทินบอกว่าเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าตัวคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันตัวคุณอนุทินบอกว่าไปร่วมงานทุกปีเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเขาว่าเอาคุณเนวินเขาอวยพรน่ะให้ได้เป็นนายกต่ออีก2สมัยเป็นไปจนกว่าจะเบื่อคุณอนุทินตอบกลับมาบอกว่าเบื่อแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะหมายถึงอะไรคุณอนุทินก็หัวเราะค่ะหัวเราะกับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าหยอกกันเฉยๆหยอกกันคุณเนวินก็ไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเป็นพิเศษถามว่าเบื่อจริงไหมก็เลยถามย้ำไปที่บอกว่าเอาเบื่อแล้วอ่ะคุณอนุทินเบื่อจริงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็หัวเราะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะ
1: หัวเราะแก้เกอร์อีกแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่คลิปนี้มันเห็นกันทั่วประเทศแล้วล่ะคุณผู้ชมจะมองอย่างไรก็แล้วแต่ท่านนี่แฟนประจำคุณรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกก
0: ็
1: จริงนะเพราะว่าปีก่อนน้ำไม่ท่วมก็มีใครว่าอะไรก็ดูไปประกำช้างไปผูกข้อไม้ข้อมือก็ไม่ได้มีใครว่าอะไร
0: ค
1: ุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่เหมาะสมนะครับแล้วแต่มุมมองจริงๆนะอย่างที่ผมบอกบางคนไม่อยากให้นายกไปลงพื้นที่น้ำท่วมด้วยซ้ำเพราะไปทีไรแล้วขบวนมันใหญ
0: ่
1: แทนที่จะกระจายกันไปดูแลคนอื่นก็ต้องมาดูแลนายกแม้ว่านายกท่านจะไม่ได้สั่งนะไอ้ออกตัวให้แล้วกันนะบางคนก็มีมุมมองแบบนั้นแล้วแต่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป็นอีกคนหนึ่งที่ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินนะ
0: ค่ะ
1: รัฐมนตรีไปเยอะ

0: ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณนับ
1: 15ท่านได
0: ้คุณสุชาติเป็นหนึ่งในนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับไปกับเขาด้วยนะคุณสุชาติบอกว่าโอ้เป็นเรื่องทั่วไปปกติว่างั้นเถอะนะก็รู้จักกันก็ระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญนั่นแน่ถือเป็นเรื่องปกติครับคุณสุชาติพูดเราไปแล้วก็กลับแล้วก็ลงพื้นที่ต่อก็คือไม่ได้ไปแล้วแบบอยู่ยาวไปเบิร์ธเดย์แล้วก็กลับมาลงพื้นที่คุณสุชาติบอกว่าอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพว่างั้นคุณเนวินให้คำแนะนำอะไรหรือเปล่าครับถามคุณสุชาติคุณสุชาติบอกว่าให้รักสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับอย่าไปมองในมิติทางการเมืองต้องมองในมุมที่ว่าเราบกพร่องอะไรที่ผ่านมาคุณสุชาติบอกว่าเนี่ยเคยบอกนายกด้วยนะบอกนายกว่าท่านเป็นซูเปอร์แมนท่านต้องบินไปปราจีนบุรีอีกแล้วกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดเอาพลังมาจากไหนคุณสุชาติอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังวิงวิงต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากสวยงามเป็นประโยคที่สวยงาม
1: คือเหมือนคุณอนุทินเป็นต้นแบบแหละของการทำงานคือทำงานแบบไม่มีวันหยุดและที่สำคัญขนาดว่า เดินทางไปที่บุรีรัมย์ตอนเช้าก็ประชุมใช่ไหมคะกับศูนย์สั่งการของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วก็มาร่วมพิธีงานวันเกิดของคุณเนวินจากนั้นก็ยังบินไปที่ปราจีนบุรีอีกด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสุชาติบอกว่าแล้วถ้าที่สังเกตคนที่เดินทางไปร่วมงานวันเกิดเนี่ยมีการเมืองสีอื่นไปร่วมงานด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณสุชาติก็หัวเราะค่ะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นการไปแสดงมุทิตาจิตถ้าเห็นสีอื่นก็เห็นตระกูลชาดาไทเศษนั่นแหละที่ใส่รองเท้า2สีไปร่วมงานคุณจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เป็นไวรัลอยู่เพราะว่าคุณชาดาใส่รองเท้าเนี่ยดิฉันจำไม่ได้ว่าข้างนึงเนี่ยสีอะไรแต่อีกข้างนึงเป็นสีเขียว
0: ครับ
1: คนก็ยังแซวเลยบอกเอ๊ะมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าสีเขียวจะเข้ามาร่วมอะไรกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
0: เขียวเฉดเดียวป่ะเฉดเดียวกันใช่ไหม เดี๋ยวต้องมาเล่นคำเอ้ยคนละเฉด อะไรอย่างนี้เปล่า
1: แต่ว่าอีกคนนึงที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินนะคะก็คือทางสว.นันทนานันทวโรภาสค่ะที่บอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยอ้างว่าไปตั้งศูนย์บัญชาการที่บุรีรัมย์เพื่อบัญชาการอยู่แล้วตัวของสว.นันทนาเนี่ยท่านมองว่าอันนี้เป็นข้ออ้างใครๆก็ทราบว่าวันที่ไปตั้งศูนย์บัญชาการที่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นวันเกิดของใครนายกเนี่ยกำลังดูดายกับความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังเผชิญกับพายุและน้ำท่วมหรือเปล่าส่วนการที่คุณเนวินอวยพรบอกว่าให้คุณอนุทินเป็นนายกต่ออีก2สมัยตัวของสว.นันทนามองว่าการที่ใครจะมาเป็นนายกได้เนี่ยน่าจะเป็นฉันทามติจากประชาชนคนที่สามารถบอกได้ว่าคนนั้นจะได้เป็นนายกนานแค่ไหนจะได้เป็นจนเบื่อจนตายไปเลยหรือเปล่าคนที่พูดได้แบบนี้สว.นันทนาเขามองนะน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอำนาจในการรวบทุกอำนาจหรือจะเรียกได้ว่ากินรวบประเทศไทยโดยไม่เคารพฉันทามติของประชาชนหรือเปล่า
0: ถ้ามองผ่านสายตาอาจารย์นันทนาซึ่งท่านเป็นนักวิชาการสื่อสารการเมืองด้วยเนี่ยการที่คุณอนุทินไปตั้งวอร์รูมสั่งการมาจากบุรีรัมย์มันก็แฝงการสื่อสารการเมืองโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่ตั้งใจเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: คือท่านไปตั้งวอร์รูมอยู่จังหวัดอื่นหรือเขตอื่นในวันเดียวกันแล้วสั่งการมาเนี่ยกับท่านไปอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วสั่งการมาอารมณ์คนอารมณ์การเมืองมันไม่เหมือนกันแล้วยิ่งท่านใส่เสื้อปราสาทสายฟ้าท่านพร้อมเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้มากมันก็มีช่องให้เขาทิ่มแทงไงนะครับมันก็มีช่องให้เขาทิ่มแทงเหมือนกับว่าท่านก็ไปตั้งอยู่นั้นแล้วท่านก็รอที่จะไปงานประกำช้างของคุณเนวินหรือเปล่าอย่างเนี้ยนะครับในแง่ของการสื่อสารเปิดช่องให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายมากแล้วก็โดนจริงนะครับอยู่ในสถานะที่ต้องโดนเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะมีประเด็นนึงที่เรามักจะมองกันเวลามีงานวันคล้ายวันเกิดของบรรดาบิ๊กเนมการเมืองโดยเฉพาะคุณเนวินในช่วงหลังใครไปบ้างคนที่ไปเนี่ยช่วงที่มีงานวันเกิดใกล้ช่วงปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าบางทีต้องไปรายงานตัวผมยังอยู่นะครับพี่อะไรงี้หรือเปล่าเผอิญเมื่อวานนี้เขาจัดส่วนตัวนะมันเลยน้อยหน่อย
1: คือจัดส่วนตัวเพราะในยะนึงก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละเดิมทีก็จะมีการเปิดบ้านเปิดให้แขกเข้าไปร่วมงานประชาชนคนทั่วไปสามารถเข้าไปร่วมได้แต่ว่าครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะเอาเฉพาะคนที่เป็นคนใกล้ชิด แล้วก็ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพในช่วงของกิจกรรมต่างๆดังนั้นเราก็เลยเห็นภาพที่ออกมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพของคนที่เดินทางไปร่วมงานแล้วก็ถ่ายรูปจากนั้นก็นำมาโพสต์ในโซเชียลก็เลยทำให้สื่อได้เห็นว่าใครพอที่จะเดินทางไปบ้างพอเห็นกันพอเป็นบรรยากาศแต่อาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนี่ถือว่าเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วล่ะ

0: แต่ถ้าพูดถึงพรรคภูมิใจไทยยังไงตอนนี้ก็กลายเป็นเป้าไม่ว่าจะขยับแบบไหนเดินทางไปวันเกิดก่อนแล้วก็ไปลงพื้นที่ขนาดแค่ไม่เปลี่ยนเสื้อในการไปปราจีนบุรีคนก็ยังต้องตั้งคำถามคือเรื่องเล็กเรื่องน้อยทุกอย่างตอนนี้สำหรับภูมิใจไทยอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดนะคะ
1: ครับเรามองกันว่าเอ๊ะใครน่าจะเป็นรัฐมนตรีชุดนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าคือประเด็นนี้มันยังอยู่คุณผู้ชมพี่ประจักษ์ปกติแล้วเนี่ยหัวบันไดบ้านต้องไม่แห้งแล้วนะถ้าใกล้การปรับครม.แบบนี้นะครับยิ่งมีประเด็นอื่นๆอย่างเรื่องของส.ส.สุชาดาสร้างแทนทรัพย์กับคุณพ่อเข้ามาด้วยตอนแรกคนมองไปเรื่องตรวจสอบทุจริตมองไปมองมาเอ๊ะมีการเมืองภายในหรือเปล่าทำไมข้อมูลมันลึกซึ้งซะเหลือเกิน
2: มีการตรวจสอบกันเองหรือเปล่ามีการแอบส่งข้อมูลไปให้ฝ่ายค้านเพื่อนำมาใช้ในการที่จะสกัดใครบางคนไม่ให้ขยับขึ้นมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีหรือเปล่ามันกลายเป็นประเด็นที่สอดแทรกอยู่ภายในของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับเรื่องราวในพรรคภูมิใจไทยกำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ครบกำหนด1ปีสำหรับการประเมิน KPI ของรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยนะครับความจริงเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นที่น่าจับตาวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของตระกูลบ้านใหญ่แทนทรัพย์ซึ่งคุณรังสิมันโรมนะครับในฐานะประธานกรรมการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็มีกำหนดในการเชื้อเชิญทั้งตัวของส.ส.ไอเดียและสามีรวมไปจนกระทั่งถึงทั้งเจ้าหน้าที่ปปช.ปปง.และกรต.กรต.ก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับเพื่อไปชี้แจงต่อกรรมการกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรในปมปัญหาที่ถูกตั้งเป็นคำถามในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยทำให้เรื่องราวทั้งการไปชี้แจงต่อกรรมการก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของคนที่เป็นคุณพ่อของส.ส.สุชาดาก็ดีกำลังถูกตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับบอกว่านี่เป็นแผนเรื่องการขยับในการที่จะสกัดบ้านใหญ่แทนทรัพย์ขึ้นมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าตระกูลบ้านใหญ่แทนทรัพย์ตอนนี้เป็นข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องจากเดิมที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนรู้จักทั้งตัวคุณพ่อทั้งตัวคุณลูกรวมไปก็ตั้งถึงกระทั่งตัวลูกเขยนะครับนี่เป็นข่าวคราวที่เริ่มต้นขึ้นนะครับจากกรณีทั้งตัวของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์หรือว่าส.ส.ไอเดียครับนี่เป็นส.ส.เขต4จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งถูกคุณรังสิมันต์โรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนมีการอภิปรายพาดพิงขยับจากเรื่องทวงถามเรื่องสินบน40ล้านในกระทรวงดีอีพาดพิงไปจนกระทั่งถึงส.ส.สุภาพสตรีท่านหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยก็เลยทำให้คุณสุชาดาเนี่ยใช้สิทธิ์พาดพิงครับลุกขึ้นอภิปรายตอบโต้เนื่องจากว่ามีส.ส.หญิงของจังหวัดชัยภูมิเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นครับตัวของคุณรังสิมันต์โรมที่ได้เปิดประเด็นเอาไว้ยังได้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับเรื่องทรัพย์สินของนายท่าหยางท่าหยางสั่งนะครับนี่เป็นสามีของคุณสุชาดาที่มีอยู่ประมาณ 1,900 ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทั้งคุณสุชาดาและสามีเนี่ยยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อทางปปช.ตอนที่เขารับตำแหน่งเป็นส.ส.สมัยแรกครับหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2569ที่ผ่านมานี่เองครับถือเป็นส.ส.สมัยแรกของคุณไอเดียด้วยโดยคุณรังสิมันต์เนี่ยนะครับยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นการกล่าวหาเพียงแค่ว่ามีการหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีเท่านั้นเองวงเงินสำคัญเนี่ยก็คือประมาณ 80% ของทรัพย์สินที่แจ้งกับทางปปช.ครับประมาณ 80% ก็ประมาณ 1,400 ล้านบาทคุณรังสิมันต์บอกว่าได้พบว่ามีการปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือกองทุนแห่งหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมากองทุนดังกล่าวล้มละลายครับนำไปสู่แรงสะเทือนในโลกคริปโตเคเรนซีครับคุณรังสิมันต์โรมยังบอกด้วยนะครับบอกว่ายังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนทั้งถูกจับถูกดำเนินคดีทั้งที่สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาครับก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาเนี่ยก็ลุกขึ้นตอบโต้นะครับที่สำคัญที่สุดคุณชาดาเนี่ยได้ไปแจ้งความกลับเอาผิดข้อหาหมิ่นประมาทกับรังสิมันต์โรมครับที่สอบสวนกลางเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็เลยกลายเป็นคดีความของทั้งคู่ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขณะที่ในส่วนของกรรมาธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับก็ได้มีการออกหมายเรียกทั้งคุณสุชาดาเรียกทั้งสามีครับคุณไท่ท่ายางรวมไปจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่ของปปงปปชรวมทั้งกรต.ครับกรต.อย่างที่เรียนไว้ก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่7ตุลาคมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่ให้มาชี้แจงแจกแจงถึงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยนะครับความจริงสสสุชาดาหรือว่าสสไอเดียเนี่ยก็สร้างความมือฮาสั่นสะเทือนมารอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ไปยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับต่อทางปปช.ในฐานะสสหน้าใหม่ยื่นแสดงทั้งบัญชีทรัพย์สินของตัวเองและสามีครับนะฮะปรากฏว่ามีทรัพย์สินรวมกันประมาณ 1,900 ล้านบาทก็เรียกได้ว่ารวยมากนะครับเกือบจะ 2,000 ล้านบาทนะครับนี่เป็นเรื่องราวของลูกสาวคุณสุชาดาครับแต่ว่าเรื่องของตระกูลแทนทรัพย์บ้านใหญ่เนี่ยไม่ใช่หยุดยั้งเฉพาะตัวของลูกสาวแต่มันจะเชื่อมโยงมาถึงตัวคุณพ่อครับก็คือคุณสำริดแทนทรัพย์นี่เป็นสส3สมัยของจังหวัดชัยภูมิณปัจจุบันเนี่ยสังกัดพรรคภูมิใจไทยและที่สำคัญเนี่ยถือว่าเป็นประมุขบ้านใหญ่แทนทรัพย์ของจังหวัดชัยภูมิที่เติบโตแบบฟาสต์แทร็กเลยนะครับเติบโตเร็วมากนะครับณปัจจุบันเนี่ยตัวคุณสมฤทธิ์เนี่ยเป็นสสสมัยที่3ครับเป็นสสเขต3จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยขณะลูกสาวเนี่ยเป็นสสเขต4ครับพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวคุณสุรีวรรณนาคาใสนี่เป็นภรรยาครับที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับคุณสมฤทธิ์คนนี้เป็นเครือญาติกับตระกูลนาคาใสของคุณอนุชานาคาใสครับแกนำกลุ่มสามมิตรจากพรรคเพื่อไทยครับแห่งจังหวัดชัยนาทนี่ปรากฏว่าปาดหน้าเข้ามาแย่งเอาชนะศึกเลือกตั้งนายกอบจชัยภูมิเมื่อเดือนสิงหาคมปี2567ชนิดกันชนะกันชนิดที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเอาชนะแชมป์เก่าครับไม่ธรรมดาครับคุณอารามโรวีละอดีตสสหลายสมัยของจังหวัดชัยภูมิเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธครับตัวคุณอารามณปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในบ้านใหญ่ที่อยู่คู่จังหวัดชัยภูมิมายาวนานครับแต่สุดท้ายแพ้กับคุณสุริวรรณแพ้กันไป 30,000 กว่าคะแนนครับนั่นเท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่ปี62ที่คุณสำริดเนี่ยขยับจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนายกอบต.เทศบาลตำบลเทพสถิตขยับขึ้นมาเล่นการเมืองระดับชาติลงสมัครสสแล้วได้รับเลือกเป็นสสสกัดพรรคพลังประชารัฐในสายของสามมิตรครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจครับที่วันแต่งงานของคุณสุชาดาเนี่ยจะมีคุณสุริยะเนี่ยมาเป็นประธานใหญ่ในงานนะครับชนะเลือกตั้งปี2562ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐถัดมา5ปีเท่านั้นครับปรากฏว่าส่งภรรยาคุณสุรีวรรณเนี่ยนะครับคว้าเก้าอี้นายกอบจได้สำเร็จครับถัดมาไม่ถึง2ปีครับตัวของคุณสำริดสวมบทป๋าดันครับดันลูกสาวคุณสุชาดาเนี่ยแจ้งเกิดเป็นสสเขต3นะครับขออภัยเป็นสสเขต4ของจังหวัดชัยภูมิในสมัยเดียวกับที่ตัวเองนั้นปักธงสสเป็นสมัยที่3ของจังหวัดชัยภูมิครับนั่นเท่ากับว่าคุณสำริดใช้เวลาเพียงแค่7ปีเท่านั้นครับใช้เวลา7ปีขยับขึ้นมาเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของค่ายสีน้ำเงินนะครับคิดดูแล้วกันจากเดิมเนี่ยเป็นนายกอบต.ครับเริ่มต้นจากการเป็นนักธุรกิจพ่อค้ามันสำปะหลังรวมไปก็ตั้งถึงสินค้าการเกษตรอื่นๆครับจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นมิสเตอร์เกษตรเพราะว่าได้เคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องนะครับเพื่อชาวเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสุดท้ายขยับขึ้นมาเป็นบ้านใหญ่หลังใหม่ของจังหวัดชัยภูมิครับ
3: เบียดเอาบ้านใหญ่อย่างโลวิละ

ตกขอบกระเด็นออกไปนะครับถึงแม้ว่าโลวีระจะยังมีสสอยู่หนึ่งคนก็ตามทีนอกจากนั้นครับจังหวัดชัยภูมิเนี่ยถือได้ว่าบ้านใหญ่หรือเริ่มที่จะล้มหายตายจากไปเยอะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ชาลีเครือของคุณสุชนชาลีเครืออดีตประธานวุฒิสภาครับหรือแม้แต่บ้านใหญ่ตระกูลจันโกมลนะครับของคุณเจริญจันโกมลนี่เป็นอดีตสสหลายสมัยครับหรือแม้แต่คุณหมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์ครับบ้านใหญ่คนสมบูรณ์นี่เป็นสสชัยภูมิคนสุดท้ายครับที่ได้เป็นรัฐมนตรีของจังหวัดชัยภูมิครับในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเท่ากับว่า15ปีผ่านมาแล้วครับที่จังหวัดชัยภูมิไม่มีรัฐมนตรีเลยครับเพราะฉะนั้นมันจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่นำมาสู่กระแสข่าวลือวงในลือกันหนาหูมากครับว่าตัวของคุณสัมฤทธิ์เนี่ยกำลังจ่อคิวจากข้ามชั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในการปรับครม.ของรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยในช่วงปลายปีนี้หรืออย่างช้าต้นปี70นะครับแน่นอนที่สุดการขยับขึ้นมาเป็นตัวเต็งถูกมองว่ากำลังจะขยับชั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนครับมันก็ยังมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวในเชิงไม่สู้ดีสอดแทรกกันเข้ามาครับเพราะย่อมต้องมีคนสนับสนุนแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับด้านหนึ่งการที่มีชื่อเตรียมที่จะขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็สะท้อนเห็นถึงศักยภาพความรู้ความสามารถที่ได้รับการยอมรับในพรรคภูมิใจไทยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ย่อมหมายถึงต้องเบียดแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกับคนอื่นครับทั้งที่อาจจะเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วหรือคนอื่นที่เตรียมที่จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีถึงคิวก็ต้องแย่งกันเช่นเดียวกันครับมันจึงกลายเป็นที่มาของกระแสข่าวอีกกระแสหนึ่งครับที่สอดแทรกกันขึ้นมาบอกว่าจริงแล้วนี่มันเป็นเกมการเมืองภายในของพรรคภูมิใจไทยในการที่จะส่งข้อมูลแฉทรัพย์สินสามีของไอเดียให้กับทางพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ต่างได้รับโดยทั่วหน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพียงแค่หวังจะสกัดคุณสัมฤทธิ์ไม่ให้ขึ้นชั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีไม่ให้ขึ้นมาแย่งโควต้ารัฐมนตรีไปจากบ้านใหญ่ซึ่งร่วมอยู่ในครม.ชุดปัจจุบันอยู่แล้วครับกระแสข่าวเรื่องนี้มันเป็นตุเป็นตะดูจะเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นถึงขั้นที่สื่อนั้นนำเรื่องนี้ไปถามคุณอนุทินนะครับบอกว่านี่มันเป็นแผนสกัดเก้าอี้รัฐมนตรีจากคนภายในพรรคภูมิใจไทยด้วยกันหรือไม่คุณอนุทินก็ตามสไตล์ครับก็หัวเราะไม่ได้ตอบรับหรือตอบปฏิเสธครับเรื่องของคุณสัมฤทธิ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสัมฤทธิ์ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงครับถ้าไปดูจากสำนักข่าว Next News นะครับเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อทางปปช.ในกรณีที่คุณสัมฤทธิ์นั้นเข้ารับตำแหน่งส.ส.เป็นสมัยที่3ครับเมื่อวันที่15มีนาคม2569มีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินวันที่30เมษายน2569ครับปรากฏว่าคุณสัมฤทธิ์มีทรัพย์สินรวม160ล้านบาทครับในการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมีรายชื่อภรรยา2คนครับและก็มีลูก8คนมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินนสส3ก163แปลงมีสิ่งปลูกสร้างพร้อมตึกแถว46หลังมีหนี้สินทั้งหมดตั้ง400,000ขอไปตั้ง521,000บาทครับมีรถยนต์7คันมีรถจักรยานยนต์มีอาวุธปืน4กระบอกมีนาฬิกาโรเล็กซ์แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการครับเรียกได้ว่ารวยของจริงครับตัวคุณสัมฤทธิ์แจ้งอายุ57ปีครับส่วนภรรยาที่อยู่กินฉันสามีภรรยาครับคุณสุรีวรรณนาคาใสนายกอบจ.ชัยภูมิอายุ43ปีอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุพรรณสาโพธิกะอายุ29ปีนะครับแจ้งว่ามีลูกทั้งหมด8คนเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย3คนและเป็นบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ให้การรับรองและอุปการะเลี้ยงดูอีก5คนนะครับส่วนกรณีของลูกเขยครับท่าหยางซางนะตัวคุณสัมฤทธิ์เนี่ยแสดงท่าทีมั่นใจแล้วก็ปกป้องว่าลูกเขยนั้นบริสุทธิ์แน่นอนครับทำอาชีพสตาร์ทอัพทรัพย์สินที่มีเป็นพันล้านได้มาโดยสุจริตสามารถตรวจสอบได้ครับนี่คือคำยืนยันจากตัวของคุณสัมฤทธิ์ครับมันก็เลยกลายเป็น

0: ปมร้อนที่สอดแทรกขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งภายในพรรคภูมิใจไทยว่าตกลงเรื่องของการปรับครม.มีใครที่อยู่ในคิวมีใครมีโอกาสในการที่จะเข้าไปเป็นว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่แต่ที่สำคัญที่สุดครับสะท้อนเหตุถึงบทบาทและความสำคัญของบ้านใหญ่หลังใหม่ก็คือตระกูลแทนทรัพย์ครับลูกของเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิครับตระกูลแทนทรัพย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับมันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นมาจากข้อกล่าวหาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ค่ะ
1: แล้วก็ข้อกล่าวหาที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยที่เขาเถียงกันในสภาจุดเริ่มต้นคือทวงถามการตรวจสอบของท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบที่เคยกล่าวอ้างว่าเงิน40ล้านที่ท่านเคยอ้างว่ามีคนเสนอจะให้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนี่มันปีนึงแล้วตั้งแต่สมัยเขาดำรงตำแหน่งชุดแรกเลย
2: ใช่และที่สำคัญทางฝ่ายค้านเองก็ตั้งคำถามว่าถึงแม้ว่ารัฐมนตรีจะนำเรื่องนี้มาเปิดเผยยังไม่มีการดำเนินคดีกับคนที่พยายามที่จะจ่ายเงินอย่างจริงจังแต่ยังไม่เห็นความเข้มข
1: ้
2: นในการปราบสแกมเมอร์ปราบคนที่มาเป็นทุนเทาเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อันนี้มันแปลว่ารัฐมนตรีและรัฐบาลเพิกเฉยแล้วหรือเปล่าจนกระทั่งไปสาวไปถึงบอกว่า แม้กระทั่งส.ส.ผู้หญิงที่อยู่ในจังหวัดชัยภู
1: ม
2: ิก็มีสามีที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อเจ้าตัวก็ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินอย่างที่พี่ประจักษ์บอกยื่นถูกต้องอาจจะตกหล่นบางอย่างอย่างเช่นล่าสุดที่มีทนายนรเศรษ
1: ฐ
2: ์ไปยื่นบอกว่าตัวของคุณสุชาดาคุณไอเดียเนี่ยไม่ได้ยื่นเรื่องของนาฬิกาที่ราคาเรือนนึงประมาณ3ล้านหรือเปล่าตกหล่นไปเลยไปยื่นให้มีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เห็นนัยยะของความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับทุนเทาใดๆแต่สังคมเริ่มตั้งคำถามแล้วเรื่องนี้จะชี้แจงยังไงทำไมเวลาบอกว่าตรวจสอบตามขั้นตอนยื่นให้ปปช.ตรวจสอบอย่างถูกต้องสามีก็มีการลงทุนที่มีหลักฐานการเป็นสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนทำไมสังคมถึงไม่เชื่อในประเด็นที่มีการชี้แจงออกมา
1: เหมือนทนายนรเศรษฐ์จะบอกว่าเหมือนกรณีบิ๊กป้อมเป๊ะเลยคืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถตัดสินประมาณนั้นไม่สามารถตัดสินเป็นอื่นได้อะไรประมาณนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเถียงกันมาเราไม่ใช่เถียงเราพูดคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยตอนนั้นเขามีการเผยแพร่รายงานผลสำรวจซึ่งเขาร่วมกับหลายหน่วยงานกกร.ด้วยผลสำรวจความคิดเห็นว่าท่านผู้ประกอบการท่านมีประสบการณ์เคยมอบตงเรียกรับตงทุจริตสินบนอะไรหรือไม่แล้วก็เป็นประเด็นกันใหญ่โตมากตอนนั้นนายกก็ต้องออกมาพูดปรากฏว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับเขาเผยแพร่รายงานฉบับใหม่มาสะท้อนสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยในรอบ1ปีภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลในรอบ1ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเริ่มนับตั้งแต่สมัยครม.4เดือนแล้ว
2: ค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ของปีที่แล้ว
2: ค่ะ
1: ครม.4เดือนนะฮะทีนี้เขาจำกัดความอย่างนี้ครับอันนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่า X นะ X เขาจำกัดความว่าเหมือนเดินอยู่บนความย้อนแย้งเพราะชุดความคิดของนายกรัฐมนตรีซึ่งคือคุณอนุทินเนี่ยต่อกรณีการทุจริตอย่างน้อย3กรณีมันกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานต้านโกงเขาว่ายังไงไปดูรายละเอียดครับดร.มานะนิมิตมงคลฮะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยหรือว่า X ได้เผยแพร่บทความ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอย่างไรคืออาจารย์มานะเนี่ยโพสต์ทาง Facebook ก่
2: อ
1: นนะครับแล้วก็มีแฟนเพจของทางองค์กรสาระสำคัญว่าอย่างนี้อาจารย์มานะบอกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาทุจริตไม่ได้เกิดจากคนโกงแค่ไม่กี่คนแต่เติบโตฝังรากในโครงสร้างอำนาจแบบเข้มข้นเลยทั้งระบบราชการและการเมืองยุคนี้ยังมีนายทุนบางกลุ่มบางคนที่ยิ่งใหญ่แทรกแซงรัฐได้ทุกองคาพยพอาจารย์มานะว่างั้นนะในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินก็เกิดคดีเกิดเรื่องอื้อฉาวเชื่อมโยงกับการทุจริตจำนวนมากบางกรณีเป็นเรื่องเก่านะครับมันก็ค้างคามาแต่ก็ถูกขุดมาทวงถามต่อเนื่องเพราะกระบวนการไต่สวนเผยความจริงให้ปรากฏนั้นมันช้ามันค้านสายตาประชาชนเกริ่นนำมาอย่างนี้
2: เกิดนำไปแล้วทางอาจารย์มานะเองก็ยังพูดถึงภาพรวมตลอด1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะคะอาจารย์มานะบอกว่ามี3เรื่องใหญ่ที่น่ากังวลเรื่องแรกก็คือเรื่องอื้อฉาวและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลายกรณีมีชื่อบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏอยู่ด้วยเรื่องที่2ก็คือนอมินีทุนเทาบัญชีม้ารุนแรงมากและมักเชื่อมโยงกับกลุ่มชนชั้นนำผู้มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองและเรื่องที่3ค่ะอาจารย์มานะมองว่า ประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.และปปช.มีหลายเรื่องที่สังคมกังขาว่าผิดหลักนิติรัฐไม่เป็นธรรมและมีการครอบงำจากนักการเมืองแต่ละครั้งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อกรณีเหล่านี้อาจารย์มานะมองว่าเป็นการใช้วาทกรรมหรือคำพูดที่สะท้อนชุดความคิดความเชื่อของผู้นำประเทศไทยกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะ
1: ยกตัวอย่าง3กรณี
2: ค่ะ
1: ขออภัยครับยกตัวอย่าง3กรณีที่เป็นข่าวและอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมนะครับกรณีแรกใครกล้าพูดเรื่องสินบนต้องพร้อมถูกฟ้องกลับอาจารย์มานะจำแม่นนายกเคยพูดแบบนี
2: ้ค่ะ
1: นะครับกล่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากภาคธุรกิจกลุ่มกกร.กลุ่มเพื่อนไม่ทนเผยผลสำรวจเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐคุณผู้ชมที่ผมพูดไปเมื่อช่วงต้นน่ะจำได้นะฮะช่วงต้นปีอาจารย์มานะบอกท่าทีแบบนี้ทำให้คนไทยหวั่นเกรงมันไม่ต่างกับการชี้นำและกระตุ้นให้ฟ้องปิดปากประชาชนกรณีที่2ที่อาจารย์มานะเขาหยิบยกฮะโกงสอบท้องถิ่นเกิดจากคนไม่ได้เกิดจากระบบครับจึงไม่ต้องล้างบางหรือว่ารื้อระบบกระทรวงมหาดไทยขออภัยไม่ต้องล้างบางหรือว่ารื้อระบบกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธความจริงว่าการโกงซ้ำๆโกงมานานโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประบบไม่ใช่แค่จับโกงไม่กี่คนที่หลักฐานมัดชัดเจนแล้วจบเรื่องกรณีที่3ครับการปฏิเสธไม่เชื่อผลสำรวจอย่างเช่นผลสำรวจ CPI นะครับเพราะสำรวจจากความรู้สึกและทำให้ประเทศเสียหายอ้างอย่างนั้นทั้งที่การสำรวจนี้นานาชาติยอมรับการปฏิเสธทำให้หน่วยงานของรัฐและสังคมไทยขาดตัวอ้างอิงร่วมขาดปัจจัยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมแก้ไขคือ CPI เราก็เตี้ยลงทุกปีเตี้ยลงทุกปี
2: ทั้งที่จริงๆเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะอธิบายบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับไปดึงฝุ่นที่ซุกเอาไว้ใต้พรม
1: ครับ
2: ที่ซุกกันมาอย่างยาวนานแต่ว่ามันเกิดการตรวจสอบในรัฐบาลชุดนี้ทำให้เห็นถึงปัญหาทีนี้อาจารย์มานะก็ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตานะคะแล้วก็ทำให้สถานการณ์คอร์รัปชันไทยในรอบ1ปีมาถึงจุดที่ย้อนแย้งอาจารย์บอกว่าเป็นการเกิดพลังใหม่โดยคนไทยค่ะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมผลักดันประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทำให้คอร์รัปชันที่เหมือนไฟรุมเร้ามีเชื้อไฟแห่งความหวังจากการที่ภาคประชาชนภาคธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐตื่นตัวแล้วก็เห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่ต้องจริงจังกับเรื่องนี้ต่อต้านคอร์รัปชันก่อนที่จะสายเกินไปซึ่งเรื่องของการขับเคลื่อนงานกลุ่มต่างๆอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือเรื่องของกลุ่มกกร.และเพื่อนไม่ทนนะคะเครือข่ายภาคธุรกิจที่ร่วมกันรณรงค์ร่วมกันลงมือต่อต้านไม่ยอมรับสินบนให้สินบนกลายเป็นต้นทุนและภาระของคนไทยกลุ่มงานที่2ที่มีการขับเคลื่อนกันก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนมีการรณรงค์ให้ความเลวร้ายในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนเชื่อมโยงกับคอร์รัปชันองค์กรที่3ก็คือสภาองค์กรผู้บริโภคที่มีการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคมีการถูกเอารัดเอาเปรียบและองค์กรที่4สถาบันเพื่อการยุติธรรมหรือว่า TIJ รณรงค์ให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมเชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งให้เข้าใจแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยค่ะ
1: มันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เขาชวนจับตานะครับก็คือความพยายามของเราที่จะเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก4องค์กรสากลนะครับทาง X เนี่ยเขาใช้คำว่าต้องเข้าเป็นสมาชิกด้วยซ้ำ OECD คุณผู้ชมหลายคนได้ยินมาตลอดเวลาเราพูดถึงเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้คืบหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยอุปสรรคอยู่เช่นปัญหาทุจริตบังคับใช้กฎหมายถูกมองว่าไม่เป็นธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมระบบล้าสมัยมันเชยทุกการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจาก OECD เป็นระยะว่าเราลงมือทำจริงๆมันก็เลยท้าทายนะครับหรือการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านให้สินบน OECD Anti Bribery Act นะครับซึ่งยื่นสมัครแล้วแต่ไทยเนี่ยต้องแก้กฎหมายกลไกและกระบวนการตรวจสอบเอาผิดลงโทษคนโกงอย่างครอบคลุมฐานความผิดให้มันครอบคลุมฐานความผิดตามมาตรฐานของ OECD เขาและการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดนะครับ Open Government Partnership OGP คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคุ้นไหม OGP กำหนดให้ไทยต้องยึดมาตรฐานสากลในการเปิดเผยเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐอย่างครอบคลุมก็คือ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้อมูลเหล่านั้นและสุดท้ายครับ

0: การทำข้อตกลงการค้า FTA ไทย EU อันนี้เป้าหมายคือให้เสร็จในปีนี
1: ้ค่ะแน่นอนนอกจากนี้ก็มีแรงกดดันจากสังคมนะคะก็คือทางองค์กรที่นำเสนอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ

0: เพศนะคะ
1: มันเป็นความยากขนาดไหนในเมื่ออาจารย์มานะเขาเปิดหัวบทความของเขาว่าท่าทีของนายกและรัฐบาลมันกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานต้านโกงสอบถามจากเจ้าตัวครับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยอาจารย์มานะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอุรชัยคุณตุวีนาครับ
1: ครับอาจารย์เมื่อสักครู่ผมเพิ่งอ่านรายงานฉบับของอาจารย์ที่เปิดเผยมาล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ฟังไปอาจารย์มีข้อเสนอด้วยอาจารย์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมาติดอยู่แค่ตอนท่อนเปิดในรายงานซึ่งอาจารย์บอกว่าท่าทีของนายกเองกลับกลายเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนงานต้านโกงแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อยังไงครับ
2: ได้เลยครับคุณอุรชัยครับคือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยอ่ะตัวชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลครับและก็ไม่ได้อยู่ที่ปปช.แต่ว่าอยู่ที่หน่วยต่างๆของสังคมครับได้แก่ประชาชนภาคเอกชนนะครับสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาครับโดยรัฐบาลและปปช.ต้องให้การสนับสนุนแต่ว่าความย้อนแย้งอย่างที่คุณอุรชัยได้อ่านให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือว่าเฮ้ยถ้ารัฐบาลยังมีท่าทีไม่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนน่ะไม่เปิดเผยให้ประชาชนกล้าพูดในเรื่องคอร์รัปชันกล้าพูดในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนและมันกำลังจะถูกปล้นหรือถูกทำลายไปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคอร์รัปชันไม่มีทางแก้ได้ครับมีแต่คนโกงที่จะได้ใจเอาละวะในสถานการณ์อย่างนี้ใครจะมาเล่นกล้าเล่นงานเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับคุณวรชัยครับ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเราเห็นท่าทีของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงถึงความมั่นใจในการดำเนินการตามกระบวนการทุกอย่างอย่างเช่นตอนนี้มีเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินที่อาจจะไปเชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองกับกลุ่มสแกมเมอร์ทุนเทาต่างๆรัฐบาลก็ยืนยันว่าเขาก็ยื่นตามขั้นตอนเช่นเดียวกันมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.อย่างเช่นเรื่องของการหัวสว.ก็มีการตรวจสอบโดยกกต.แล้วก็ส่งรายชื่อบุคคลที่มีความเชื่อมโยงต้องสงสัยไปให้ศาลเรียบร้อยแล้วรัฐบาลพยายามบอกว่าทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นเขาก็ตรวจสอบตามขั้นตอนแต่ทำไมมันยังมีข้อติดค้างที่ประชาชนอาจยังมีความสงสัยกับการดำเนินการเรื่องเหล่านี้อะคะ
2: ประชาชนต้องสงสัยแน่ครับคุณปวีณาครับเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนจะซื้อได้ของไม่คุ้มค่าได้ของไม่ดีหรือเต็มไปด้วยการโกงครับหลายเรื่องมันเป็นเรื่องของการถูกระเบียบเหมือนกันแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีการซ่อนปมอยู่เรื่องนาฬิกาหรูยืมเพื่อนอันนั้นเป็นตัวอย่างใกล้เคียงกับที่คุณปวีณาพูดมามากที่สุดเลยนะครับวันนี้เรากลัวมากเลยจะเป็นนาฬิกาเซ็นเจอร์เหมือนอดีตเลขาธิการหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหนึ่งหรือเปล่านะครับ สิ่งเหล่านี้มันชี้ให้เห็นครับว่าการบังคับใช้กฎหมายบ้านเรายังไม่เป็นธรรมยังมีการตีความกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมเรียกร้องมาตลอดก็คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับแต่พฤติกรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งที่เราอยากเห็นมากก็คือว่าแต่ละคนต้องมีจริยธรรมทางการเมืองมีความรับผิดชอบทางการเมืองพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือหน้าบางสักนิดหนึ่งในเรื่องที่ประชาชนหรือสังคมเห็นต่างเห็นแย้งนะครับสิ่งเหล่านี้บ้านเรายังไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นคำว่าผู้นำกับการปราบโกงจึงมีความสำคัญมากเหมือนกับที่ข้อมูลชุดนี้เราพูดว่า1ปีของรัฐบาลอนุทินมันยังเต็มไปด้วยความย้อนแย้งซึ่งเราก็ไม่ชัดเจนว่าท่านจะเอายังไงครับ
1: ครับอาจารย์คุณผู้ชมหรือว่าคอการเมืองคนที่เขาซีเรียสเรื่องการตรวจสอบทุจริตบางคนเขาก็อาจจะพูดได้ว่ามันเหนื่อยนะเวลาจะไปตรวจสอบการทุจริตเพราะว่ารัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลเต็มที่กับการตรวจสอบการทุจริตเหมือนกันข้อมูลก็ไม่ได้ว่าจะหาง่ายช่วยกันขุดคุยอาจารย์แนะนำวิธีการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมภายใต้ข้อจำกัดแบบไทยๆของเราหน่อยสิครับ
2: ยังไงประชาชนก็ต้องช่วยกันพูดช่วยกันทำแล้วก อย่าปล่อยให้คนที่พูดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาต้องยืนอยู่คนเดียวหรือโดนกลั่นแกล้งโดนรังแกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอาจจะทำได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครทำได้ต้องทำก็คือการนำข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐมาสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้ครับเราต้องช่วยกันพูดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบของประเทศไทยเช่นวันนี้เราบอกว่าเราจะเข้า OECD เนี่ย
1: คร
2: ับมันจะเข้าได้รัฐบาลจะต้องทำให้ได้เสียก่อนอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับต้องทำให้ได้เสียก่อนเขาถึงจะยอมรับเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์เนี่ยท่านพยายามผลักดันในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เราต้องช่วยผลักดันท่านครับ ในรัฐบาล

0: เชื่อว่ามีรัฐมนตรีที่ดีๆมีความตั้งใจดีๆและอีกหลายท่านใครทำดีเราต้องช่วยกันครับต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบของประเทศไทยเริ่มจากความโปร่งใส
1: ครับ
0: อันนี้เสียก่อนนะครับส่วนเรื่องจะไปหวังว่าจะยึดหลักนิติธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เล่นพรรคเล่นพวกอันนั้นเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเริ่มจากการเปิดเผยก่อนมันจะดีขึ้นครับ
2: ค่ะถ้านับถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของรัฐการจัดซื้อจัดจ้างการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐณวันนี้ดีขึ้นจากรัฐบาลก่อนๆที่ผ่านมาไหมคะหรือว่ามองเห็นปัญหาหรือว่าจุดอ่อนตรงไหนเพิ่มเติมในขณะนี้อะคะ
0: โชคดีคือท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยท่านเคยเป็นเลขาธิการกพร.และท่านจะรู้ว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปอะไรบ้างตั้งแต่สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับพอท่านการที่ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านจะรู้กฎหมายแม่นยำผมทำงานกับท่านเนี่ยท่านมีความกล้ามากที่จะผลักดันในเรื่องต่างๆตรงนี้นะครับทำให้เห็นอนาคตนะแต่ในชีวิตจริงนะครับระบบราชการหน่วยงานต่างๆยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการเปิดเผยครับงบประมาณแผ่นดินที่ลงไปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่ามันกระจัดกระจายไปอาจจะเป็นอาจจะถึงแสนล้านหรือเปล่ากับระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่ลงกันไปอ่ะวันนี้มันยังไม่ใช้งานได้จริงครับหน่วยงานต่างๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาทำแอปพลิเคชันเยอะมากลงทุนพวกเว็บไซต์เยอะมากแต่มันใช้งานไม่ได้จริงทั้งหมดครับมีแค่บางส่วนที่ใช้งานได้จริงไอ้ตรงนั้นน่ะยังเป็นอุปสรรคครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราคนไทยก็คือช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าใครที่โม้ใช้เงินเปล่าแล้วก็ช่วยกันร้องเรียนนะครับ อย่างหนึ่งก็คือว่าเรานะครับคนไทยทุกคนนักธุรกิจพ่อค้าทุกคนครับร่วมมือกันเหมือนกับที่กกร.กำลังจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่จ่ายพยายามต่อสู้ที่จะไม่จ่ายสินบนครับ ใครเรียกรับขอให้ช่วยกันร้องเรียนนะตรงนี้มันจะทำให้ระบบมันดีขึ้นครับแต่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐวันนี้พื้นฐานดีแล้วเราเห็นโครงสร้างแล้วแต่มันยังไม่ถึงใช้งานจริงนะครับ
2: ค่ะก่อนหน้านี้ที่เรามีการเปิดเผยผลสำรวจไปอะค่ะถ้าจำกันได้เมื่อต้นปีที่หน่วยงานรัฐออกมาแถลงกันแบบหน้ากระดานเลยว่าเราไม่ได้มีการรับสินบนถ้ามีการรับสินบนจริงๆจะต้องมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดณตอนนั้นจนถึงตอนนี้อะค่ะเราเปิดเผยข้อมูลไปหน่วยงานอาจจะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าวางระบบในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงจากต้นปีจนถึงตอนนี้ไหมคะว่าแต่ละหน่วยงานเขาจริงจังขึงขังกับเรื่องของข้อมูลที่เราเปิดเผยแล้วก็นำไปใช้ในการตรวจสอบภายในมากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: ณวันที่กกร.เปิดข้อมูลเนี่ยนะครับหน่วยงานที่ออกมายอมรับความจริงอย่างเช่นกรมศุลกากรหรือกรมในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเราได้เห็นว่าเขาพยายามครับเขาเชิญนักวิชาการเชิญนักธุรกิจนักบริหารเนี่ยเข้าไปฟังว่าเขาทำอะไรกันอยู
2: ่
0: แล้วภาคเอกชนเนี่ยเสนอนะให้เอาเทคนิคของพ่อค้าของนักธุรกิจเนี่ยมาปรับปรุงมันยังไงไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับในกระทรวงพาณิชย์ในกระทรวงการคลังมีทำอย่างนี้จริงๆแต่กระทรวงอื่นๆยังไม่เห็นอนาคตครับคุณปวีณาครับตรงนี้ถ้าท่านไม่เริ่มฟังไม่เริ่มคิดว่าคุณจะปรับปรุงยังไงเอาแต่คิดว่าของชั้นเดิมทำ1 2 3 4 5วันนี้จะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อทำงาน1 2 3 4 5ให้มันเร็วขึ้นเป็นความคิดที่ผิดแล้วยังคิดกันอย่างนี้เพราะถ้าเป็นพ่อค้าหรือคนที่มองการไกลเขาจะต้องคิดว่าเคยทำ1 2 3 4 5วันนี้ทำ1 3 5ไปเลยอะไรตัดได้ต้องตัดทิ้งครับคุณอุรชัยคุณปวีณา
1: ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์มานะนะครับ
2: ค่ะอาจารย์บอกว่าบางหน่วยงานก็ยอมรับนะคะว่ามีรายงานเรื่องของปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะจริงมีการจ่ายสวยจริงแล้วก็พยายามที่จะนำนักวิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่การแก้ไขปัญหามันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรภาคเอกชนก็เลยต้องพยายามรวมตัวกันรวมกลุ่มกันนี่แหละว่าจะทำยังไงว่าหลังจากนี้เวลามีโครงการอะไรใดๆปฏิเสธไม่จ่ายสวยไม่จ่ายใต้โต๊ะถ้ามันร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเราน่าจะเห็นผลชัดเจนได้ปีนี้เนี่ยยังไงแล้วน่าจะเห็นละว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในระบบราชการกันยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการขอคุยเรื่องฝนหน่อยเพราะว่าเราเปิดหัวรายการมาเนี่ยคุณปวีณาก็เตรียมพร้อมแล้วเสื้อผ้าเครื่องสำอาง อยู่ในรถหมดทั้งคนหนึ่ง

0: ตอนนี้อะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงของวันที่5ก็คือเมื่อวานนี้แล้ววันที่6ฝนตกจริงแต่ไม่ได้แช่นานซึ่งก็เป็นตามนั้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างอย่างบ้านดิฉันอยู่สายไหมฝนตกหนักฟ้าแรงแต่ไม่ตกแช่นานเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดปรากฏการณ์จนกระทั่งน้ำท่วมนะคะ
1: ครับทีนี้มันมีคำถามว่าก่อนหน้านี้ที่ท่วมกันมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วอ่ะบางคนเขาเสียหายเรื่องของมาตรการในการเยียวยาเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่านายกอนุทินชาญวีรกูลสั่งให้เร่งโอนเงินเยียวยานะครับภายในสัปดาห์นี้นะภายในสัปดาห์นี้แล้วก็มีข้อมูลมาด้วยว่ามีการเริ่มโอนเงินบางส่วนให้กับธนาคารของรัฐนะครับแล้วด้วยตัวคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่เราติดตามกันมาตลอดตัวนายกเขาบอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่ดีขึ้นประจีนปทุมธานีฉะเชิงเทราที่ยังมีสภาพน้ำท่วมขังและยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเหลือแค่นี้ส่วนจุดที่ต้องอพยพประชาชนออกมาที่ศูนย์พักพิงอพยพผู้ป่วยออกมาจากโรงพยาบาลอย่างเช่นที่ประจีนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับต้องปิดทำการไปเนี่ยนายกขอบคุณทางกองทัพที่เข้าช่วยเหลือด้วยแล้วสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศกรุงเทพโดนไปแล้วเมื่อเช้ามืดนะฮะกรุงเทพฝนตกชุกถึงหนักมากนะครับคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อเนื่องดังนั้นเมื่อมีฝนและปริมาณน้ำเพิ่มการระบายน้ำอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ต้องการจึงขอให้พื้นที่ไหนที่สามารถเร่งระบายน้ำได้เนี่ยให้ทำเลยโดยทันทีย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเดียวกันปริมาณฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำระดับน้ำทะเลจะได้นำมาทำข้อมูลที่มันเข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอและชุมชนเพื่อที่จะสื่อสารกันต่อไปนะครับ
0: ส่วนพื้นที่ไหนที่ต้องปรับแผนต้องการรถยกสูงหรือว่าเรือผลักดันน้ำอันนี้นายกบอกว่าให้แจ้งเข้ามาเลยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะมีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆกันต่อไปตอนนี้นายกบอกว่าจุดไหนน้ำเริ่มลดแล้วก็ขอให้เข้าไปช่วยในการทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาทันทีไม่ต้องรอให้จังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยน้ำแห้งก่อนถึงจะเข้าไปช่วยทำโดยเฉพาะการเก็บขยะตอนนี้กรุงเทพมหานครกำหนดวัน Big Cleaning Day นะคะแล้วก็จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนายกบอกว่าขอให้นายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานเรื่องของการลงทะเบียนของเงินเยียวยาของประชาชนคือเปิดไปตั้งแต่วันที่2ตุลาคมใครผ่านเกณฑ์ให้ทยอยจ่ายเงินทันทีนายกย้ำว่าไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนนะคะถึงจะจ่ายได้ถ้าตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ทยอยจ่ายตามลำดับไม่ต้องรอตรวจสอบครบทุกพื้นที่ตอนนี้จัดสรรงบประมาณไว้แล้วปี2569จ่ายตามคิวไปได้เลยจ่ายทุกๆวันไม่เป็นไรแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลบัญชีต่างๆค่ะ
2: นายกครับเรื่องของงบเยียวยา 4,700 ล้านถ้ามันไม่เพียงพอจะสามารถ
3: มันต้องเพียงพอครับ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
2: ก็คือสามารถ
3: แต่ว่าผมก็ สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับที่วันนี้ประชุมคณะกรรมการสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้เร่งรัดให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำการสำรวจขึ้นทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยานะครับไม่ต้องรอไปจนน้ำหายแล้วนะไม่ต้องไปรอจนได้ทั้งจังหวัดได้ทั้งภาคแล้วค่อยไปคืนผมก็บอกว่า first come first serve มา
0: คืองบตอนนี้มีอยู่ 4,700 ล้านบาทนะคะนายกบอกว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะพอถ้าไม่พอเดี๋ยวเบิกจ่ายเพิ่มเติมเลยไม่ต้องกังวลใจแล้วตอนนี้โอนเงินไปให้ธนาคารออมสินแล้วถ้าใครยืดแล้วก็ผ่านเกณฑ์สามารถที่จะโอนจ่ายได้ทันทีนายกบอกว่า 1-2 วันนี้ก็คือภายในสัปดาห์นี้ยังไงประชาชนต้องเงินถึงมือซึ่งตัวของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอะค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวไปเร่งรัดในการดำเนินการยังไงก็ตามจะพยายามให้เงินถึงมือประชาชนให้ได้อย่างแน่นอน
1: ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงวันนี้นะครับส่วนมุมการเมืองวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารครับอยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารเอาวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติ2วันสัปดาห์ที่แล้วจนวันเมื่อวานเนี่ยเราก็อัปเดตเรื่องน้ำแต่เดี๋ยววันนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามในช่องทางอื่นแต่ก็จะออกมาเตือนคร่าวๆกันก่อนว่าวันนี้นะครับกรุงเทพปริมณฑลและในหลายจังหวัดเนี่ยมีฝนนะฮะเขาบอกว่าฝนเนี่ยจะหนักกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำนะ
0: โอ้ยนะคะมืดครึ้มอย่างไรบางคนเนี่ยบ่นว่าตากผ้ามา3วันแล้ว
1: ไม
0: ่แห้งสักทีนึงเลยนะคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดนึงแล้วก็กรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือนะแล้วก็ตอนใต้ภาคใต้เนี่ยค่ะมีความเสี่ยงที่ฝนจะตกแต่วันนี้จนถึงวันที่13นี
1: ้
0: ส่วนอีสานเขาบอกว่าจะเบาบางลงเพราะว่าจะมีเรื่องของมวลอากาศเย็นเข้ามา
1: อาจจะ
0: หนาวๆซะหน่อย
1: นะแต่ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราที่วันนี้เนี่ยแถวแปดริ้วเองเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรรับมือกับมวลน้ำ
0: คือน้ำมาแล้วอ่ะยกของทันกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนครนายกด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่าไม่ได้ดูทีวีเลยเพราะว่าน้ำท่วมบ้านก็ส่งข้อความมาทักทายกับพิงก็ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในทุกช่วงรายการนะครับทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ของไทย PBS นะครับเอ้ามากันที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับกินกันก่อนดีกว่าเช้านี้นะ
0: ของอร่อยๆหอมๆเลยตรงนี้นะคะบางคนบอกว่าถ้าไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นซิกเนเจอร
1: ์ถูกต้อง
0: เพราะว่าตื่นไม่ค่อยทัน
1: มันกินง่าย
0: มันกินง่าย
1: มันกินง่ายเก็บไว้นะครับเอ้ามากันในช่วงของ
0: จานเด็ดวันใหม่ครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมครับมีข้าวเหนียวกับเมนูหมูและเนื
0: ้
1: อปกติเนี่ยโอเคถ้าเกิดจะเป็นภาพคุ้นชินก็คือเป็นหมูปิ้งหรือไก่ย่างก็ว่ากันไปแต่บางทีพวกนั้นบางทีมันอาจจะมันเกินมันกินยากพกยาก
0: อันนี้เนี่ยจัดสำรับมาเป็นอย่างดี
1: ใช่
0: ข
1: ้
0: าวเหนียวหลากสีสวยมาก
1: สวยมากนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับชื่อข้าวเหนียวใจดีครับเป็นของดีอีกหนึ่งของดีของสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทใครที่ไปแถววัดพระพุทธบาทแถวประตูสีช่วงเช้าจะเจอกลิ่นหอมๆของการนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลิ่นของหมูต่างๆหลายประเภทนะครับเขาบอกว่าจุดเด่นของที่เนี่ยข้าวเหนียวน
0: ะ
1: เก็บข้ามคืนอย่างที่พี่ถือเนี่ยไม่แข็ง
0: ไม่แข็งนะ
1: ยังเหนียวนุ่มกินได้อยู
0: ่เอามาอุ่นแล้วก็ยังชุ่มชื้นไม่แห้งกรังนะคะค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมแล้วสีเนี่ยสวยมากหมูดูรับประทานง่ายรสชาติดีเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมที่ว่าข้าวเหนียวใจดีเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจเข้าขายยังไงกรรมวิธีเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะ

สวัสดีค่ะพี่เกดนะคะเจ๊เกดก็ได้เนาะข้าวเหนียวหมูค่ะขายมา10กว่าปีแล้วค่ะเป็นข้าวเหนียวที่จะนุ่มนานนะคะนุ่มข้ามวันเป็นข้าวเหนียวหมูจ้าเดิมคือคุณแม่ขายแล้วก็สืบทอดกันมาจ้ะก็จะมีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะมีข้าวเหนียวเมื่อสมัยก่อนจะเป็นข้าวเหนียวขาวอย่างเดียวจ้ะอันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นข้าวเหนียวใบเตยอันชันขาวดำจ้ะ

็นหมูเค็มกรอบหมูฝอยค่ะซึ่งจะเก็บไว้ได้นานส่งไปต่างจังหวัดก็อยู่ได้นานแล้วก็ส่งไปต่างประเทศก็ได้ทำเองทุกขั้นตอนค่ะ

นี้ก็จะเป็นสั่งหมูสดนะคะที่ไม่แช่มาต้มมาหมักมาเค้ามีเครื่องเค้าเครื่องทอดมีเครื่องสลัดน้ำมันตัวนี้จะคอนเฟิร์มเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหืนเก็บไว้ได้นานจ้ะอันนี้จะเป็นหมูที่ทำสดวันต่อวันจ้ะอันนี้จะเก็บได้วันต่อวันแต่ถ้าเป็นหมูแห้งก็แนะนำเป็นหมูฝอยกับหมูกิมจ้ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะนุ่มนานละกันเนาะนุ่มได้ข้ามวันยันพรุ่งนี้เราทำได้จำนวนเยอะๆทีละ 4,000 กล่อง 5,000 กล่องเราก็จะยังคงความนุ่มอยู่เหมือนเดิมข้าวเหนียวหายร้อนแล้วก็ยังนุ่มไม่เสียค่ะแล้วก็ไม่บูดด้วยก็คือจะต้องสะอาดเหมือนเวลาเราแช่ข้าวเสร็จเราก็จะต้องให้น้ำไหลผ่านจนน้ำใสเลยแล้วก็นึ่งก็ต้องใส่ใจในการนึ่งต้องแบบว่าต้องสังเกตอะค่ะว่าพอแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ลูกค้าของชมเนาะก็คือการข้าวเหนียวจะนุ่มนานแล้วก็ไม่เสียจ้ะคือแล้วไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียนะคะหมูฝอยนี่ก็จะไม่มีชูรสเลยมีข้าวเหนียวอัญชันใบเตยขาวแล้วก็ดำสี่สีประมาณ10รายการค่ะมีหมูเค็มกรอบหมูฝอยกรอบแล้วก็หมูแดดเดียวอันนี้ก็จะขายดีนะคะก็3ชั้นหมูกระเทียมน้ำมันฝอยเนื้อค่ะแล้วก็น้ำตกหมูฝอยหวานแล้วก็หมูหวานนมสดอีกค่ะหมูฝอยกรอบกับหมูเค็มกรอบค่ะแล้วก็แดดเดียว3อันนี้จะไปคู่กันแต่จะถาดใหญ่กว่าเขาเลยอันนี้เวลาลูกค้าสั่งรถใหญ่ๆหรือว่าไปเที่ยวอบต.เทศบาลหรือว่าโรงเรียนก็จะสั่งเป็น3อย่างรวมกล่องใหญ่เลยก็40บาทถ้ากล่องเล็กราคาเริ่มต้นที่นักเรียนก็มี10 20 30 40ได้หมดเลยหมูแดดเดียวจะรสชาติเข้มข้น

0: ไม่แข็งมาฝากร้านนะคะก็จะมีสาขาพระบาทนี่เปิดยังไม่ถึงปีนะคะฝากด้วยแล้วก็ลูกค้ารักมากลูกค้าพระบาทเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ขายตรงนี้ก็ขับรถไปนู่นเลยหน้าพระลานสาขาดั้งเดิมตรงหน้าพระลานก็จะเป็นแบบเป็นหอนะคะเป็นดั้งเดิมก็จะอยู่ที่20บาทมาตรงนี้จะเป็น25เพราะว่ามีราคาต้นทุนขึ้นมาจะเป็นกล่อง25บาทเปิด6โมงเช้าถึง3โมงเช้าค่ะและเวลาเดียวกันเลยนะคะที่หน้าพระลานก็เหมือนกันที่ลพบุรีน้องสาวขายอยู่ก็เวลาเดียวกันค่ะ6โมงเช้าถึง3โมงเช้าค่ะ
1: เหนียวนุ่มก็ทั้งคืนได้อร่อยซื้อบ่อยมาก
2: มากินร้านนี้บ่อยไหมคะ
3: ก็อาทิตย์2-3วันครับก็บริการดีมากครับผมจะเสิร์ฟทำไมจะกินหมูอันนี
2: ้รสชาติเป็นไงคะ
3: รสชาติใช้ได้ครับอร่อยครับเอาแนะนำก่อนเลยเส้นแรกคือเข้ามาอยู่ในบริเวณข้างวัดอันนี้จะเลี้ยวเข้าไปก๋วยเตี๋ยวปลาดาวแล้วก็ไปทางชาญวิจิตรสถานประชาตะลอยไปอยู่บริเวณนี้มีให้เลือกมากมายครับ
2: นี่พี่กินนานยังคะ
4: กินนานแล้วครับคือข้าวเหนียวนิ่มแล้วก็มีรสชาติให้เลือกหลายรสครับราคาถือว่าโอเคครับ
2: ถ้าสมมติว่าคนมากินนะอยากแนะนำตัวไหนบ้างคะ
4: คือเหมือนหมูตัวนี้เลยครับรสชาติคือโอเคถ้ากินกับข้าวเหนียวนี่ถือว่าโอเคเลยครับตอบโจทย์ได้ดีกับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับ

0: ว้าวเป็นไงฮะนี่นี่นี
1: ่เชื่อหรือยังว่าน่ารับประทานจริงๆค่ะคุณผู้ชม
0: ครับขอบอกก่อนนะครับทีมงานแจ้งมาแบบด่วนๆเลยเมื่อกี้ว่าพี่ต๊อปร้านนี้เนี่ย9 โมง 9 โมงครึ่งเขาหมดแล้วนะ
1: โอ้ต้องรีบสิถ
0: ้
1: าใครอยากจะกินใช่ไหมคะขายดิบขายดีนะแต่เช้าบอกแล้วไงว่าเช้าๆเนี่ยบางคนอยากกินอะไรง่ายๆกินสะดวกแบบนี้เป็นแพ็กเกจที่พกพาง่ายด้วยนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยถ้าสับสมัยเนี้ยเขาจะชอบบอกว่าซึมซึม
0: ซึมซึมเหรอซึมซึมแปลว่าแบบเยอะ
1: ๆช่ำๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำลายแตกอย่างเงี้ยเออ
0: ทีมงานแจ้งมาบอกว่าอยากให้เราสองคนลองเป็นหมูอันนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี
1: ่ลองชิมได้ใช่ไหม
0: เขาบอกว่าเป็นแดดเดียวที่เอาไปทำให้มันแบบหวาน
1: โอ้เดี๋ยวพิงขออนุญาตนะเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
0: มัน
1: เล็กๆน้อยๆก่อนนี
0: ่งาม เป็นไงดีไหมม
1: ัน
0: หวานมันเค็มไหมเดี๋ยวโปรดิวเซอร์บอกอยากกินเยอะไม่ดีเดี๋ยวหมด
1: มันติดใจ
0: กินมากเดี๋ยวอิ่มนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดแวะเวียนไปที่สระบุรีนะครับอำเภอพระพุทธบาทตรงหน้าวัดเนี่ยนะครับประตู4นะครับตรงประตู4เขาบอกว่าขายแต่ไปให้ทันนะเพราะว่า9โมง10โมงเนี่ยก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับที่ประตูที่4นะครับหน้าวัดพระพุทธบาทไปได้เลยกับเจ๊เก
1: ศอร่อยจริงๆคือเมื่อกี้พิงกินน่ะน
0: ่
1: าจะเป็นหมูหวานนะก็คือหวานเลยอ่ะ
0: ข้าวเหนียวล่ะ
1: หวานอร่อยข้าวเหนียวให้กินอีกเหรอ
0: ไม่
1: แต่เมื่อกี้จิ้มแล้วนุ่มนุ่มนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเขามีหลายสีเด็กๆ เนี่ยจะชอบอะไรสีสันไงพี่ต๊อบน้องๆที่บางคนไม่ค่อยอยากกินอะไรตอนเช้าจะได้กินได้ง่าย
0: เขามีด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้แค่อะไรอ่ะทางที่เป็นหมูกับเนื้
1: อ
0: เอาไปกินอย่างเดียวแบบไม่ต้องมีข้าวเหนียวเดียวนะครับอย่างกล่องเล็กๆเนี่ยก็มีตั้งแต่25บาทนี่พร้อมข้าวนะครับ40บาทนี่40บาทจะเป็นแบบพร้อมข้าวแบบนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็45บาทเป็นแบบกลมๆจะได้เยอะขึ้นมาหน่อย
1: แล้วมีหลายแบบมีลักษณะเป็นหย่องด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นฉีกฝอยกินง่ายคุณแม่พี่น่ะชอบมากนะคะทุกวัยรับประทานได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็ลองไปอุดหนุนกันได้นะคะข้าวเหนียวเนี่ยย้ำอีกทีแม้ว่าจะเก็บข้ามคืนก็ยังอร่อยอยู่นะคะ
0: ถูกต้องครับแล้วนี่คือจานเด็ดวันใหม่ของเราเช้าวันนี้คุณผู้ชมถ้ามีเมนูไหนนะครับไม่ว่าเป็นของคาวของหวานเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามอยากจะให้เราไปตามรอยนะครับมานำเสนอในรายการเพื่อชวนทุกคนไปกินตามสามารถส่งมาได้นะครับในจานเด็ดวันใหม่ของเราเดี๋ยวจะขึ้น QR code ที่เห็นอยู่นี้ให้สแกนมาได้เลยหรือแอดก็ได้นะครับ LINE @thaipbs นะครับในทุกๆสัปดาห
1: ์
0: ทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านที่จะคละของที่ระลึกจากทางรายการเนี่ยไปให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อประจำวันกระบอกน้ำแล้วก็หมอนนกโกด
1: ใช่น่ารักทุกอย่างเลยนะคะอย่างเสื้อเนี้ยเขาจะมีคำอวยพรด้วยเห็นไหมสวัสดีวันอังคารขอให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสอะไรก็ว่าไปใส่แล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นวันนี้เป็นวันดีจากเรื่องของอาหารอร่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเสิร์ฟกันต่อดีไหมนะคะกับเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เขาฮิตกันมากพี่ต๊อบเห็นสัปดาห์ที่แล้วพี่ยุ้ยได้ลองไปแล้วใช่ไหมมาลายรัดก้าวจะได้มากเลยพี่ไม่ได้มารัดก้าว
0: ยังไม่ได้ลองหรอหนูยังไม่ได้ไปทำเองใช่ไหม
1: แต่ว่าเขายังฮิตกันอยู่นะคุณผู้ชมที่ปากคลองตลาดนะคะหลายคนก็ไปอุดหนุนมาลายแม่ค้าไปใช้บริการเรื่องของซาลอนเคลื่อนที่หรือว่าไปถ่ายรูปกันก็กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักเพราะว่าเจ้าสี่ขานะคะวันนี้มารัดก้าวด้วยภาพเป็นยังไงไปดูกันค่ะสี่ขาตัวน้อยน่ารักจริงๆขอตามกระแสบ้างนะคะสุนัขสองตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าชูก้าและดังโง่เป็นสายพันธุ์คอร์กี้เขาเป็นแม่ลูกกันนะ
0: อ้าวเหร
1: อเป็นหน้าลูกกัน
0: แต
1: ่โตทันกันแล้วอ่ะ
0: เอาผมตัวไหนขึ้นหม้อให้รัดเกล้าน
1: ี่ไงเป็นผมเสริมหรือเปล่าหรือว่าไว้ตรงไหนขอดูหน่อยนึงนะแต่น่ารักจริงๆนะคะเจ้าของเนี่ยคุณต่อเขาบอกว่าสุนัขทั้ง2ตัวปกติแล้วก็ชอบที่จะแต่งตัวอยู่แล้วนี่แต่งองค์ทรงเครื่องกระโปรงก็มานะคะวันนี้ไม่พลาดที่จะนำกระแสเรื่องของมาลัยดอกไม้มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องประดับผมหรือว่ารัดเกล้าค่ะได้รับความนิยมเลยขอตามเทรนด์ซะหน่อยพวงมาลัยก็แต่งให้ชูก้าแล้วก็ดังโง่แบบนี้ล่ะค่ะ
0: อย่างหลังจากที่คลิปเนี่ยเอาไปออกออนแอร์ในโซเชียลมีเดียนะ
1: ค
0: นก็สนใจเยอะเลยครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่อย่างเช่นลูกภรรยานามื่นที่แท้ทรูสาวงามแห่งปากคลองตลาด
1: ค
0: านเข่าตลอดกิริยามารยาทงามมากไม่ครับน้องแค่ตัวสั้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับต่างก็ชื่นชมในความน่ารักของชูก้าแล้วก็ดังโง่ครับที่แต่งองค์แล้วก็ทรงเครื่องตามกระแสอย่างที่เห็น
1: แล้วคือถูกต้องทุกอย่างเพราะอะไรคนเขาไปถ่ายรูปที่ไหนไม่ใช่แค่ที่ตลาดนะแต่ว่าต้องไปที่สะพานพุทธด้วยสะพานเขียวๆถึงจะครบว่ามาตรงนี้แล้วแน่แท้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าช่วงนี้มีหลายคนเลยแหละก็ไปช่วยกันอุดหนุนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อตีแผ่ความน่ารักนะคะอุ้ยเอ็นดู จริงๆเลยนี่กลายเป็นเซเลบแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้น
0: ดีเลยนะฮะแล้วมันนิ่งให้แต่งน่ารักทีเดียวนะ
1: ใช่ไม่ดื้อไม่สนเลย
0: ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับจาก Facebook ของคุณชูก้าเวลคอร์กี้นะครับด้วยสกอร์เวลคอร์กี้ไปตามได้เลยที่นำเรื่องราวความน่ารักแบบนี้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกันขึ้นให้แล้วนะเพื่อไปดูดังโง
1: ่ดังโง่
0: กับใครนะชูก้าก
1: ับชูก้า
0: ไปได้เลย
1: เอ็นดูอ่ะถ้าโชกุนไปนี่นะไม่เป็นอันได้ร้อยมาลัย
0: อยู่นิ่งเหรอ
1: ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งตื่นเต้น
0: พาไปวิ่งนี่ใช่ไหม
1: พาไปวิ่งค่ะเขาก็จะเอนจอยอ่ะยังไงพาน้องๆไปก็ฝากดูแลกันด้วยนะคะ
0: ครับอ่ะนี่คือเสิร์ฟยิ้มน่ารักน่ารักยามเช้านะครับกับชูก้าแล้วก็ดังโง่ครับมีอีกหลายเรื่องราวคุณผู้ชมครับมาฝากกันในช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้ติดตามมาต่อเลยครับ

0: ู่ตอนในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มด้วยอ้าวมีคุณผู้ชมถามมาในข้อความถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยข้าวเหนียวที่เรานำเสนอเนี่ยมีขายแบบมีส่งไหม
1: อ๋อมีส่งไหม
0: มี
1: นะคะอยากจะสั่งใช่ไหมคุณผู้ชมลองเข้าไปดูกันได้นะคะก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามีแฟนเพจ Facebook หรือเปล่านะ
0: ข้าวเหนียวใจดีที่ว่าเซิร์ช
1: ร้านเนี่ยเขาชื่อข้าวเหนียวใจดีอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นอาจจะส่งได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ไกลก็ลองทักไปดูนะว่าเขาจะมีรูปแบบการขาย
0: แต่เขาการันตีเรื่องของความนุ่มความอร่อยของข้าวเหนียวว่าเอาไปอุ่นซ้ำยังไงก็ยังนุ่มเหมือนเดิมเหมือนหุงขึ้นซึ้งใหม่เลย
1: อ๋อหลายท่านก็ทักทายกันมาในโซเชียลมีเดียนะคะบอกว่าน้องคอกกี้2ตัวมาสักครู่น่ารักจริงๆอ่ะบางคนส่งความคิดถึงกันมาด้วยบอกว่าที่เราไม่เจอพินเลยก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆเนาะวันนี้มาแล้วนะคะ
0: เอาล่ะครับ
1: พิกัดพลเมืองค่ะไปกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะดูเรื่องของการดูแลสุขภาพที่จังหวัดแพร่นะคะเขาบอกว่าปัญหาใกล้ตัวเนี่ยอย่างเรื่องควันไฟจากการเผาแล้วก็ขยะที่หน้าบ้านบางคนหาวิธีค่ะในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาแม่บทกฎหมายเข้ามาจับนะคะหรือว่าการเข้าไปพูดคุยในชุมชนสร้างกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาค่ะแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าการจะไปบังคับใจใครนั้นมันอาจจะค่อนข้างยากค่ะแต่ที่นี่เขาพยายามหาแนวทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงค่ะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมโจทย์นี้เห็นชัดมากนะคะที่เทศบาลตำบล2อำเภอ2จังหวัดแพร่ค่ะที่นั่นชุมชนก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวนะคะควันไฟจากการเผาขยะและกลิ่นหมักหมมเนี่ยเรียกว่าเป็นภัยทางสุขภาพที่มาแบบเงียบๆแต่ว่าคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าและผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยจุดเปลี่ยนสำคัญจึงเกิดขึ้นค่ะเมื่อแกนนำจิตอาสาและพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมเนี่ยลุกขึ้นมาเดินเคาะประตูบ้านแบบตัวต่อตัวก็ไปชวนให้ทุกครัวเรือนนะคะมาแยกขยะกันตั้งแต่ต้นทางขอแบบสมัครใจนะไม่ใช่การออกคำสั่งค่ะและเมื่อชาวบ้านเริ่มจะขยับทางโรงพยาบาลแล้วก็เทศบาลตำบล2เขาก็ขานรับทันทีนำ

0: เสียงสะท้อนนี้ไปบรรจุเป็นแผนสุขภาพชุมชนดึงเอางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.รวมไปถึงค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เข้ามาหนุนเสริมกันผสานภูมิปัญญาแล้วก็ปราชชุมชนจัดการขยะครบวงจรพร้อมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุควบคู่กันไปพลังชุมชนที่เชื่อมโยงเรื่องขยะเข้ากับระบบสุขภาวะขับเคลื่อนจะเป็นอย่างไรติดตามนะคะจากเสียงของนักข่าวพลเมืองค่ะ
1: ที่ผ่านมาตอนเช้าอากาศบ่ค่อยดีเหม็นควันไฟหน้าบ้านก็มีขยะคนเฒ่าคนแก่ไอหน้าดำหน้าแดงเป็นห่วงลูกหลานบ้านเฮาอนาคตข้างหน้าจะเป็นจะได
2: เฮาประกาศกูเจ้ากูเจ้าเรื่องของการห้ามเผากฎหมายหรือกฎหมู่บ้านก็บังคับใจได้เมื่อตอนที่เฮาหันนะครับถ้าแก้ปัญหาปืนแต้เนี่ยครับมันต้องมาจากใจปืนแต้นะครับถึงจะแก้ได้
3: ใช่ครับการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมาจากใจวันนี้ชาวเทศบาลตำบล2ทำได้แม้ชุมชนได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มจากความกังวลของคนในพื้นที่เมื่อปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นใกล้ตัวเกินกว่าจะมองข้ามไปจึงเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆภายในรั้วบ้านของตนเอง
4: ในภาพของอสม.คือเราจะอยู่นิ่งๆเฉยกับปัญหาการจัดการขยะไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าเราต้องลงเคาะประตูบ้านชักชวนทุกครัวเรือนนะคะช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางชวนให้ชาวบ้านทําด้วยใจรักของตัวเองเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเมื่อครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะครัวเรือนสามารถทําได้ด้วยตนเองแล้วก็จะส่งผลทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นค่ะ
5: ในมิติสุขภาพปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากการเผาขยะหรือว่าขยะหมักหมมส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงการที่อสม.หรือประชาชนริเริ่มในการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนทางโรงพยาบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลด้านปัญหาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วก็ทางท้องถิ่นต่อไปค่ะ
6: พอแกนนำชุมชนหรือกลุ่มอสม.สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะครบวงจรเข้ามาทางกองสาธารณสุขของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็เห็นความสำคัญทันทีค่ะเราจึงนำแผนของชุมชนมาเข้าสู่กระบวนการจัดการและนำแผนสุขภาพเข้ามาบูรณาการจัดการสนับสนุนทุนให้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน
7: เมื่อชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงบประมาณจากกองทุนกปท.ทางเทศบาลตำบล2ของเราจึงได้ขานรับนำมาจัดตั้งเป็นแผนชุมชนโดยเบื้องต้นได้นำเอางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสปสช.และกองทุนสสส.มาดำเนินการเช่นแผนจัดการขยะแบบครบวงจรทั้งนี้ทางเทศบาลตำบล2ได้นำเอาภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงาน
8: เรื่องของความสำเร็จในเชิงโครงสร้างของเทศบาลตำบล2เนี่ยมาจากพลังของรากหญ้านะครับหน้าที่ของภาครัฐไม่ใช่เป็นการสั่งการแต่ก็คือการหนุนเสริมชุมชนที่มีความตระหนักและริเริ่มเองแผนสุขภาพชุมชนฉบับนี้จึงตอบโจทย์วิถีชีวิตจริงขับเคลื่อนด้วยพลังจิตอาสาหนุนหลังด้วยงบประมาณภาครัฐอย่างยั่งยืน
3: จากระดับครัวเรือนต่อยอดสู่แผนสุขภาพชุมชนที่เชื่อมพลังของเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้รวมเป็นหนึ่งเดียววันนี้คนเมืองสองพร้อมแล้วที่จะก้าวจากแนวคิดสู่การลงมือทำจริงด้วยการจับมือกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนำภูมิปัญญาและนวัตกรรมพื้นบ้านมาร่วมเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสุขภาวะที่ดีของทุกคนสู่ปฏิบัติการพลิกโฉมสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญของเทศบาลตำบล2
9: ชัดเจนเลยนะครับว่าการจัดการขยะของคนเมือง2ไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดของหมู่บ้านครับแต่คือเรื่องเดียวกับสุขภาวะและลมหายใจของทุกคนครับบทเรียนสำคัญก็คือบทบาทของท้องถิ่นที่เปลี่ยนจากการออกคำสั่งมาเป็นผู้หนุนเสริมและเติมเต็มเมื่อชาวบ้านเนี่ยพร้อมเริ่มแล้วก็มีระบบของรัฐคอยประคองปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยแก้ไม่ตกก็จะเปลี่ยนเป็นอากาศที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับชุมชนไหนสนใจโมเดลแผนสุขภาพชุมชนโมเดลของเทศบาลตำบล2ก็เอาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการไปใช้ปรับได้จริงเลยนะครับ
0: ั้งหมดนี้คือเรื่องราวท้องถิ่นค่ะที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของนักข่าวพลเมืองอย่างทีมนักสื่อสารสุขภาวะเทศบาลตำบล2ซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นแบบนี้ได้ค่ะเพียงสแกน QR code นะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Seaside ไทย PBS แล้วก็ส่งมาเลยมีเรื่องอะไรดีๆนะคะเราจะได้เอามาบอกเล่า90กันค่ะ
9: ใช่แล้วครับไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับไปที่โคราชจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับอ๋อขออภัยครับนครราชสีมาช่วงนี้คึกคักครับอากาศดีน
0: ะ
9: มีฝนตกแล้วก็หลายๆคนนั้นเห็นถึงภาพบรรยากาศนะครับถ้าพูดถึงแลนด์มาร์คถ้าขับรถผ่านไปที่นั่นก็ต้องไปเขื่อนลำตะคองไปเที่ยวกันหน่อยนะครับว่าที่นั่นเป็นยังไงเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำเพิ่มขึ้น 75% เลยครับนี่ไงไปกันเยอะจริงๆนะครับช่วงบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองบ้านท่างอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับที่พาครอบครัวมาพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงนี้เด็กๆ เขาปิดภาคเรียนกันน้องพีนนะเขาก็พาไปนี่เลยดูอากาศดีๆแดดไม่ค่อยมีแบบนี้ครับอากาศธรรมชาติริมอ่างบางครอบครัวก็เอาเต็นท์มากางครับบางคนหย่อนเบ็ดตกปลาหรือว่าลงเล่นน้ำคลายร้อนก็มีส่วนช่วงเย็นเนี่ยก็พากันไปชมพระอาทิตย์ตกไปดูซันเซ็ต
0: โรแมนติก
9: เออนะพร้อมชมวิวทิวเขาถนนมอเตอร์เวย์ M6 และเส้นทางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
0: มี M6 แล้วเขาบอกว่าเดินทางสะดวกไปได้เร็วทำเวลาได้ดีนะคะสาเหตุที่ช่วงนี้บรรยากาศบริเวณอ่างคึกคักและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมทั้งบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่อำเภอปากช่องก็ทำให้มวลน้ำจากป่าต้นน้ำรวมถึงน้ำทุ่งน้ำท่าก็ไหลลงมาเติมอ่างเก็บน้ำลำตะคองกันเลยมีปริมาณสูงแบบนี้อุ้ยนี่เขาพาสุนัขคู่ใจไปด้วยนะเออเจ้าสีขาว
9: หรือติดเกาะอยู่ลงไม่ได
0: ้นี่นี่เด็กๆนะคะสนุกสนานทีเดียวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมปริมาณน้ำที่กักเก็บเนี่ยนะอ่างลำตะคองอยู่ที่234.75 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือว่า74กว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าจุทั้งหมดเนี่ยเขาจุได้ 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมามีน้ำอยู่แค่ประมาณ 34% เท่านั้นเรียกว่าปีนี้น้ำเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเท่าตัวเลย
9: ก็แปลว่าประชาชนก็วางใจได้ว่าจะมีน้ำใช้เพราะน้ำมันเยอะใช่ไหมเขาจะครอบคลุมการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ห้ามเพลครับคลายความกังวลเรื่องของน้ำในช่วงหน้าแล้งขณะที่โครงสร้างส่งน้ำขอไปครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองก็เตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับการผลิตประปาการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศรวมถึงภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมครับโดยก็ยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่เนี่ยสามารถบริหารจัดการให้เพียงพอยาวไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าได้เลยครับ
0: wow.
9: ใครผ่านไปปากช่องในช่วงนี้ก็แวะไปสัมผัสกับลมเย็นชมวิวสวยๆริมอ่างลำตะคองกันได้นะครับปีนี้น้ำเยอะทีเดียวคุณผู้ชมว
0: ิ
9: วสวยนะถนนก็ดีแล้วนี่ไปถ่ายภาพเช็คอินแล้วก็ลงโซเชียลด้วยนะ
0: ถ้าไปโคราชขากลับต้องแวะซื้ออะไร
9: โคราชหรออะไรอะไก่
0: ส่วนใหญ่ที่คนจะชอบซื้อมาฝากคือกะหรี่ปั๊บ
9: ก็ประมาณสัตว์แบบสระบุรีไง
0: เพราะเป็นทางผ่านเนี่ยถ้าเข้ากรุงเทพ
9: โคราชจริงๆ
0: โคราชก็จะมีเนี่ยด้วยสเต็กอ่ะ
9: ก็ตรงนั้นก็สระบุรีมันก็โชคชัยแล้วมวกเหล็กต้องเป็นอะไรครับโคราชคุณผู้ชมบอกหน่อยสิ
0: บอกมาหน่อยบอกมาหน่อยนะ
9: ข้าวโพดไหม
0: ข้าวโพดหรอ
9: ข้าวโพดหวาน
0: ไอ้นี่ไงหมี่โคราช
9: หร
0: อเออชอบซื้อขนมของกินมาฝาก
9: หมี่โคราชใช่ไหม
0: หมี่โคราชก็มีส้มตำโคราช
9: ก็อร่อยเพราะว่าจริงๆเราสมัยก่อนเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะนึกถึงนะอย่างไปพิษโลกก็ต้องซื้อกล้วยตากใช่ไหมครับไปไหนอ่ะอย่างไปสระบุรีก็ซื้อกะหรี่ปั๊บ
0: ไปเชียงใหม่ก็ต้องมีไส้อั่ว
9: นครสวรรค์นี่ก็โมจิแล้วโคราชนี่อะไรนอกจากผัดโคราชผัดหมี่โคราชบอกหน่อยเผื่อพวกผมไม่รู้ไง
0: มีอะไรบอกเพิ่มเติมกันมาแต่ว่าใครที่อยากจะได้ของดีจังหวัดลพบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้ใครที่อยู่ลพบุรีเตรียมไปช็อปเตรียมไปแวะชิมซื้อของกันช้อปปิ้งได้สนั่นเลยเพราะว่าเขามีงานใหญ่นะคะที่รวมของดีของเด็ดของกินสินค้าจากเกษตรกรมารวมไว้ในที่เดียวก็คืองานมหัศจรรย์โรตารี่เกษตรแฟร์ของดีเมืองลพบุรีจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วค่ะคุณผู้ชมคึกคักไหมล่ะมาดูกันนะฮะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาสร้างรายได้กันแบบนี้เลยเป็นบรรยากาศที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีค่ะคึกคักตั้งแต่เปิดงานวันแรกเลยนะมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลปั้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะพร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรีและสมาชิกสโมสรก็รวมกันเปิดงานมหัศจรรย์โรตารี่เกษตรแฟร์ของดีเมืองลพบุรีครั้งที่8ประจำปี2020 2569ค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการก็นำผลผลิตทางการเกษตรสินค้าแปรรูปเครื่องมือทางการเกษตรสินค้าโอท็อปนะคะรวมไปถึงของอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันแบบจุใจไปเลยค่ะ
9: นอกจากนี้ครับยังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะนี่เพิ่งได้เพิ่มมาคนละพันใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
0: นิดหน่อยเองก็คือพยายามจะใช้

0: ้ให้ถึง2เดือน
1: ให้มาตั้งเยอะใช้กลัวใช้ไม่ทันจังเลยนะครับมาร่วมออกบูธด้วยเรียกว่าเป็นงานที่ได้ทั้งช็อปได้ทั้งช่วยผู้ประกอบการครับก็ทำให้เงินนั้นหมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนอีกทางนึงด้วยส่วนใครไปเที่ยวงานแล้วอยากจะหากิจกรรมทำเพลินๆนะครับที่งานเนี่ยเขาก็มีทั้งการแสดงดนตรีการละเล่นแบบไทยๆนะครับอย่างการเล่นกลองยาวรวมถึงการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีก็มีมาให้ชมกันด้วย
0: และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนะคะก็คือการสาธิตแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะรวมถึงการยกระดับสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่ระดับ3ดาวไปจนถึง5ดาวใครเคยยังไม่เคยรู้ว่าแต่ละดาวเป็นยังไงนะไปดูกันค่ะก็เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจสามารถนำแนวทางไปพัฒนาสินค้าของตัวเองต่อได้ด้วยที่สำคัญงานนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการค้าขายค่ะแต่ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมนะนำรายได้ส่วนหนึ่งค่ะไปบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนทางด้านคุณภาพชีวิตสุขภาพและปัญหาความยากจนค่ะ
1: เอาใครอยากไปเที่ยวงานนี้คุณผู้ชมยังมีเวลาอีกหลายวันครับเขาจัดยาวไปถึง12ตุลาเลยเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับพกเงินไปด้วยเผื่อซื้อของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไม่มีนอกจากคุณซื้อของกินคุณเองพิเศษครับในวันเปิดงานและวันปิดงานมีการแจกข้าวสาร5กิโลกรัมพันถุงครับให้กับผู้ร่วมงานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไปร่วมงานด้วย
0: เรียกว่าเป็นงานที่มาเที่ยวก็ได้ของติดมือกลับบ้านนะคะแถมยังได้อุดหนุนเกษตรกรผู้ประกอบการในชุมชนแล้วก็ใจชื้นเพราะว่าได้ช่วยสังคมไปด้วยกันใครอยู่ลพบุรีค่ะคุณผู้ชมจังหวัดใกล้เคียงไปเที่ยวกันได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: มหัศจรรย์โรตารี่เกษตรแฟร์ของดีเมืองลพบุรีค่ะ
1: พวกงานแบบนี้มันไม่กินไม่ได้มันไป
0: จริง
1: แล้วไม่ได้มีแค่ของกินนะเนี่ยเห็นไหมพวกต้นไม้อะไรก็มีมาซื้อให้ปลูกได้
0: แล้วบางทีอ่ะเขามีพันธุ์ที่เพาะเอาไว้ที่นั่นที่เพาะที่อื่นยากเอามีป่าชุมชนมีอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการรวมของดีจริงๆก็ไปแวะชมกันไปอุดหนุนกันนะตลาดอย่างเงี้ยพี่หรอคือซื้อเดินไปกินไป
1: ใช่เอาจริงนะถ้าไปเครียดไปเครียดอะไรมาแล้วก็เกิดรู้สึกว่าไปเดินห้างบางทีของมันแพงนะไปงานพวกเนี้ยมันก็จะมีของกินหลากหลายแล้วราคาก็ไม่สูงมาก
0: แล้วสดๆบางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอามีด้วยหรออย่างงี้กินได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ไปอุดหนุนกันนะครับจากเรื่องของการกินการช้อปปิ้งคุณผู้ชมมาหาเงินเพิ่มกันดีกว่าจะบอกว่า TikTok เนี่ยนอกจากการให้ความบันเทิงแล้วนะมันยังไปเปิดโอกาสบางคนบางบ้านให้มีธุรกิจร่ำรวยกันมาแล้ว
0: คุ
1: ณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการเสพคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะครับเขามาปรับใช้กับการทำธุรกิจตัวเองเขาขอขายเป็นกล้วยทอดชิ้นละบาทขายดีที่ขนาดว่าตอนนี้เนี่ยทอดขายไม่ทันแล้วถึงแม้จะขายชิ้นละบาทก็ตามไปดูหน่อยครับไปพิษณุโลกกันเลยทุกวันตั้งแต่เช้าครับตรงนี้คือบริเวณหน้าวัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมใครที่ชอบกินกล้วยทอดน้องพิมชอบไหม
0: ชอบมากค่ะ
1: แต่กินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวอิ่มนะก็จะแวะเวียนมาสั่งซื้อครับขาประจำที่นี่นี่คือคุณสุมาพรศรีคมขำครับเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดชิ้นละบาทที่ตลอดทั้งวันเนี่ยแกก็จะทยอยหั่นกล้วยเป็นแว่นๆความหนาพอสมควรให้กินง่ายแล้วก็มาคลุกกับแป้งตามสูตรที่เธอดูจาก TikTok เห็นไห
0: ม
1: แล้วก็เพิ่มเติมความอร่อยของตัวเองเข้าไปหลายอย่างครับรวมถึงพวกงาและมะพร้าวขูดที่ใช้น้ำใช้ทำน้ำกะทิ
0: ค
1: ลุกเคล้าให้เข้ากันชั่วครู่ก่อนเราไปทอดในน้ำมันเมล็ดในปาล์มใช้ไฟกลางและต้องหมั่นคอยแยกชิ้นกล้วยออกจากกันนะครับมันจะได้ไม่ติดกันตลอดการทอดเนี่ยก็จะทำให้ได้กล้วยทอดที่หอมอร่อยสีเหลืองกรอบน่ากินครับรอจะสุกได้ที่ก็ตักขึ้นมาสลัดน้ำมันแล้วก็ผึ่งลมวางขายให้กับลูกค้ารับประทานได้ชิ้นละบาทเท่านั้นเอง
0: โอ้เขาบอกรสชาติดีหวานเค็มมันจากเกลือด้วยนะคะไม่เคยเห็นปกติมันจะแบบว่าฝานเป็นแนวตั้ง
1: แนวตั้งใช่ไหม
0: แนวยาวนอนเป็นแว่นๆก็แปลกดีนะคะคุณสุมาพรเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเคยเล่นติ๊กต็อกแล้วก็ไปเห็นเรื่องของการทำอาชีพกล้วยทอดชิ้นละบาทแล้วขายดีก็เลยสนใจเพราะว่าน่าจะเอามาต่อยอดประกอบอาชีพของตัวเองได้ประกอบกับที่ตลาดวังทองยังไม่มีอะไรแบบนี้ขายเห็นโอกาสค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเขาเองนะก็เป็นลูกจ้างร้านค้าในตลาดนี่แหละต่อมาอยากมีแนวคิดในการขยับขยายเพิ่มเติมอยากจะขายเองบ้างจึงไปหาสูตรการทำกล้วยทอดจาก YouTube แล้วก็เอามาปรับนะคะให้ตรงกับความชื่นชอบการรับประทานของลูกค้าในพื้นที่จากนั้นทดลองนำมาขายแบบชิ้นละบาททดลองไปประมาณเดือนนึงค่ะคุณผู้ชมทั้งกล้วยมันเผือกขนมนะคะพบว่าเอาขายง่ายทุกคนซื้อได้ด้วยราคาที่มันจับต้องได้ผลการตอบรับดีมากเอาขายแทบไม่ทันงานนี้ก็สบายเลยขายมายาวๆค่ะ
1: น
0: ี่ไ
1: งก็ดูน่าสนใจดีนะครับสำหรับกล้วยที่เอามาขายก็เป็นกล้วยของชาวบ้านนั่นแหละครับที่ก็เอามาตั้งขายให้กับคุณสุมาพรอีกทีนึงโดยคุณสุมาพรจะเลือกซื้อกล้วยดิบเอาไว้ครับแล้วก็เอากล้วยหามมาหั่นแว่นทอดขายโดยเลือกเอาเฉพาะกล้วยที่มีลูกอ้วนๆครับส่วนมันหรือเผือกเนี่ยอย่างของทอดอื่นๆก็ขายชิ้นละบาทเหมือนกันแต่ก็จะหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยเพราะต้องคุ้มกับเงิน1บาทของลูกค้า
0: คือมันก็กินง่ายเนาะ
1: ใช่
0: แบบชิ้นเล็กๆกินคำละบาทอย่างเงี้ย
1: คุณสุมาพรบอกว่าเนี่ยในแง่

0: ของคนขายอ่ะพอขายทุกชิ้น1บาทในร้านมันขายง่ายนะมันขายง่ายด้วย1 2เวลาทำคำนวณต้นทุนการวางการขายการตลาดมันก็ง่ายไงก็ขายเร็ว
1: ค่ะแล้วคนซื้อเนี่ยก็ซื้อง่ายด้วยบางคนแบบว่าไม่ได้พกตังมาเยอะ
0: อยากกินแค่5บาทอ
1: ยากกินแค่5บาท10บาทได้ไม่เอ่ยไม่รู้ว่ามีขั้นต่ำ
0: ใช่เพราะว่าปกติเขาจะขาย20บาท
1: แล้วก็คือแล้วแต่ไงว่าเขาจะใส่มาให้เท่าไหร่
0: บางทีเราอยากกินนิดเดียวอ่ะ อยากแค่นี
1: ้
0: นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเห็นไหมปรับตัวได้ขายเอาวอลลุ่มเนี่ยก็ได้เงินเยอะเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้อยู่ที่
0: พิษณุโลก
1: พิษณุโลกนะอ๋อวันนี้มีของกินหลายที่นี่น้องมุกบอกว่าถ้าผ่านมวกเหล็กสระบุรีต้องแวะซื้อพายองุ่นน้ำองุ่นนะคะอีกท่านนึงคุณเบียร์บอกว่าถ้าไปโคราชใช่ที่เราถามไว
0: ้
1: บอกว่าให้ซื้อน้อยหนา
0: เข
1: าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย
0: หล่อน้อยหนาโคราชหรอโคราชของดีขึ้นชื่อใช่ไหม
1: เดี๋ยวลองจะไปหาดูบ้างแต่พาไปดูของอร่อยกันต่อสักนิดนึงนะคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดตรังค่ะหลายคนนึกในใจอยู่แล้วถ้าพูดของดีของอร่อยจังหวัดตรังนั่นคือ
0: หมูย่าง
1: หมูย่างเมืองตรังเป็นอื่นไปไม่ได้แต่งานนี้คุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีสินค้า GI ประจำจังหวัดที่นอกจากเรื่องของหมูย่างเมืองตรังยังมีอะไรหลายอย่างที่หลายคนไม่เคยรู้รวมไว้ที่งานนี้ค่ะที่บอกว่าไม่เคยรู้เนี่ยเช่นนะพริกไทยพันปลาเหลียน
0: ปลาเหลียนของขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้ว
1: ข้าวเบายอดม่วงนะช่วยรับมุกหน่อยไม่ได้เหรออ
0: ะไรนะเออหนูพูดอะไรทำไมดิ
1: ผ่านพาไปดูร้านเค้กกนิษฐาดีกว่าอยู่ที่ตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะนางณัฐศินาถชัยโคตรค่ะได้สร้างสรรค์นำเอาหมูย่างเมืองตรังมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารรูปแบบใหม่หวังเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างทางเลือกในการบริโภคให้มากกว่าการรับประทานเป็นอาหารเช้าโดยเมนูที่พัฒนาขึ้นก็ประกอบไปด้วยยำหมูย่างเมืองตรังมีผัดชาหมูย่างมีต้มขาหมูย่างใบชะมวงแปลกยัง
0: ไม่แปลกก็เคยกินแล้วนะ
1: ทำไมเคยกินอะไร
0: ใบชะมวงเคยกินไงแต่ว่าไม่เคยกินแบบเอาหมูย่างมาทำ
1: โดยเฉพาะยำหมูย่างเมืองตังนะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เจ้าตัวเนี่ยเคยเข้าร่วมประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเมนูสร้างสรรค์ในงานท้องถิ่นด้วยจึงนำแนวคิดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายค่ะจุดเด่นของเมนูคือการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสมผสานโดยใช้หมูย่างเมืองตังพริกไทยพันปะเหลียนแล้วก็ข้าวเบายอดม่วงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อของทางจังหวัดตรังอยู่แล้วขณะที่ร้านยังนำผ้าทอนาหมื่นสีมาตกแต่งโต๊ะเพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับเมนูอาหารค่ะ
0: โดยคุณณัฐศินาถเองเนี่ยมีความต้องการนะครับให้หมูย่างเมืองตรังเอาไปทำอาหารได้หลายเมนูคุณผู้ชมไม่จำกัดเฉพาะอาหารเช้าเนาะโดยอย่างยำหมูย่างเนี่ยเขาจะใช้รสเปรี้ยวครับช่วยตัดกับความหวานแล้วก็เค็มของหมูย่างขณะที่ผัดฉาก็จะเน้นแบบความเข้มข้นแบบอาหารใต้ส่วนต้มขาหมูย่างใบชะมวงก็จะใช้ใบชะมวงและก็พริกไทยช่วยเพิ่มรสชาติอีกด้วยหลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมนำเมนูดังกล่าวนะครับไปออกบูธตามงานต่างๆของจังหวัดตรังอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรวมถึงเชียงใหม่ในปีนี้ด้วยให้เขาได้รู้จักกันการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้แบบนี้ก็ดีนะน้องพีน
1: ะ
0: เพราะเป็นการไม่ใช่แค่เพิ่มมูลค่าแต่ยกระดับให้คนได้รู้จักอาหารและเมนูท้องถิ่นของตรังมากขึ้นด้วยนะคร
1: ับ คือที่พี่บอกว่าแปลกเนี่ยพี่ต๊อบคือเราเคยกินต้มยำขาหมูใบชะมวงแต่มันเป็นขาหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเป็นขาหมูย่างเป็นขาหมูย่างแล้วก็เอามาใส่ในใบชะมวงเป็นต้มด้วยนะคะน่าจะแซ่บน่าดูนะโอ้คนตังคนใต้เขาก็ปรุงแซ่บอยู่แล้วว่าก
0: ินคนรสจัดกินรสจัดนะฮะนี่มีหลายอย่างนะครับ
1: เ
0: ค้กก็อร่อยนะถ้าเป็นของหวานใช่ไหมไปตรังก็ต้องซื้อเค้กเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการชูจุดเด่นนะครับมีหลายจังหวัดที่พยายามจะเอาของท้องถิ่นเนี่ยมานำเสนอนะครับอ้าวไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันเมื่อวานกาแฟเรานำเสนอกาแฟจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมจะพาไปดูเส้นทางนะครับของการทำกาแฟเพชรบุรีสู่เวทีแข่งขันระดับโลกเขาบอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยอาจจะมองว่าเพชรบุรีนั้นอาจจะเป็นเมืองขนมหวานแต่จริงๆแล้วเขาก็มีนวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมด้านกาแฟด้วยติดตามกันเลยครับ
2: วิอันนี้ก็ดีวิอันนี้นี่ของร้านเลยใช่ไหมคะ
3: อ
2: ๋
3: อใช่ค่ะเป็นร้านกาแฟพิเศษคาเฟ่
2: อ
3: ๋
2: อแต่ทีนี้เดี๋ยวกันนะคะปกติมาเพชรบุรีค่ะท่านรองหงคะเราจะต้องมากินขนมหม้อแกงไม่ใช่เหรอคะท่าน
3: ใช่ค่ะแต่วันนี้ก็พามากินหม้อแกงนะคะแต่เป็นหม้อแกงในรูปแบบใหม่ที่น้องยุ้ยชอบค่ะ
2: เป็นแบบไหนคะเนี่ย
3: อ๋อเป็นกาแฟรสหม้อแกง
2: ฮะกาแฟโอเคกาแฟปกติยุ้ยก็รับประทานวันละ20แก้ว

0: ็นขนมหม้อแกงแล้วก็เป็นกาแฟฟังไปฟังมาแล้วก็งงแล้วดูจากร้านนี้นะคะในฐานะคนที่กินกาแฟมาทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยหนูว่านี่คือร้าน Specialty Coffee ที่เป็นแบบเมล็ดกาแฟแบบพิเศษพิเศษอันนี้เดี๋ยวนะคะเพชรบุรีมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: อ๋อมีค่ะน้องยุ้ยยังไม่ทราบนะคะเพชรบุรีเราเป็นแหล่งปลูกกาแฟเหมือนกันอยู่ปงลึกบางกอย
0: มีที่ปลูก
1: ที่แก่งกระจาน
0: อ๋อแล้วเมล็ดกาแฟก็จะเป็นถ้าเกิดทางใต้จะเป็นโรบัสต้า
1: ใช่อันนี้ก็เป็นโรบัสต้าเหมือนกัน
0: หนูเพิ่งรู้
1: จุดเริ่มต้นค่ะของภาคใต้ปลูกกาแฟด้วย
0: อ๋อนอกจากปลูกกาแฟแล้วยังมีร้านกาแฟ Specialty Coffee ที่เป็นคนท้องถิ่นแต่ขอโทษนะคะข้างบนถ้วยรางวัลอะไรเยอะแยะคะเนี่ย
1: อ๋อที่นี่นะคะได้รางวัลระดับโลกนะคะในเรื่องของการคั่วกาแฟกาแฟได้เหรียญทองมาเลยค่ะ
0: อุ๊ยมาถูกที่เลยยังไงรองหงพายไปทีค่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านนะ
0: ได้เลยค่ะ

0: ขอบคุณมากค่ะอุ๊ยเวลาเสิร์ฟเป็นแก้วอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นแก้วกระป๋องซิลนะครับ
0: อันนี้คือกาแฟ
1: กาแฟขนมหม้อแกงครับ
0: กาแฟขนมหม้อแกงเอาแล้วทำยังไงอ่ะ
1: จะใช้ส่วนผสมของพวกวัตถุดิบขนมหม้อแกงมาออกแบบเป็นกาแฟครับแต่เราจะไม่ได้ใส่ขนมหม้อแกงเข้าไปเลยจะเป็นพวกกะทิน้ำตาลตะโนดครับ
0: ก็เป็นส่วนผสมหลักในขนมหม้อแกง
1: ใช่
0: อุ๊ยคุยกันมาพอสมควรแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้นะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านรองหงนะคะสวัสดีเป็นทางการนะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะ Specialty Coffee คนรุ่นใหม่น้องเฟย์ด้วยนะคะเฟย์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาพูดถึงก่อนเลยกาแฟ Specialty Coffee คนเราจะทำอะไรมันต้องมีแบบเด็กๆรุ่นนี้นะต้องมีแรงบันดาลใจทำไมถึงชอบกาแฟ
1: จริงๆแล้วครับต้องบอกว่าเริ่มต้นมาจากพ่อก่อนครับพ่อเปิดก่อนแล้วพ่อก็ชอบในเรื่องของกาแฟโดยที่กาแฟแก้วแรกที่ได้ไปชิมเลยครับจำได้เลยคือที่ดอยผาฮีเป็นกาแฟที่มีรสออกติดเปรี้ยวทนผลไม้ซึ่งเป็นแก้วแรกที่เราได้ชิมแล้วแบบเฮ้ยทำไมกาแฟมันเปรี้ยวทั้งที่ปกติกาแฟมันต้องขมเค็มใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เป็นจุดประการแรกที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเอากาแฟเปรี้ยวเนี้ยมาให้กับคนเพชรบุรีได้ลองชิมดูครับซึ่งมันก็คือกาแฟสเปเชียลตี้
0: แต่ว่าแพชชั่นแรกจริงๆคือถามว่าชอบกาแฟมาแบบแต่ดั้งแต่เดิมไหมต่อให้เห็นพ่อทำมา
1: จริงๆต้องบอกว่าผมกินโกโก้ผมชอบติดหวานมากแต่ว่าพอได้มาลองชิมกาแฟครับผมก็เริ่มชอบขึ้นเรื่อยๆครับก็เริ่มศึกษาเริ่มลงลึกกับมันไปเรื่อยๆจนตอนนี้ออกไม่ได้แล้วครับติด
0: พี่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าคุยกับรองหงเองท่านรองหงก็บอกเหมือนกันว่ากาแฟนี่พอกินแล้วมันมูฟออนไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราพูดถึงเสน่ห์ของกาแฟในมุมมองของเราคืออะไร
1: เสน่ห์ผมว่ากาแฟแต่ละแหล่งปลูกครับมันมีรสชาติต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านแต่ละตัวแต่ละที่ครับรสแตกต่างกันหมดเลยตั้งแต่ทั้งเกษตรกรคนทำคนโปรเซสคนคั่วครับมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ให้รสที่มันแตกต่างกันอารมณ์เหมือนเชฟเลือกวัตถุดิบเลยครับ
0: แล้วอย่างกาแฟโรบัสต้าล่ะคะ
1: ถ้าอย่างกาแฟโรบัสต้านี่ก็จะเป็นของโซนภาคทาง
0: ภาค
1: ใต้ใช่ก็จะมีความเป็นพวกแบบคาราเมลป๊อปคอร์นหรือว่าเป็นพวกแบบไม่ค่อยเปรี้ยวมากแต่ว่าหอมเข้ม
0: โอ้เนี่ยได้อีกมุมมองนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพี่คิดอย่างเงี้ยโรบัสต้าพี่จะไม่ค่อยกินเพราะพี่รู้สึกว่ามันดีดแบบบางทีรู้สึกมันดีดเยอะกันไปและค่อนข้างขมอ๋อแต่จริงๆอ่ะเฟย์ได้มุมมองน่าสนใจแล้วว่ามันจริงๆมันเป็นคาราเมลนะ
1: จริงๆโรบัสต้าครับต้องบอกว่ามันไม่ขมครับโรบัสต้าดีๆจริงๆครับมันจะออกคลีนสะอาดใช่
0: ซึ่งมีแหล่งปลูกอยู่ที่แก่งกระจานอย่างที่ท่านรองผมได้บอกไปถ้าเกิดเราพูดถึงเอาอย่างภาพรวมผู้ประกอบการกาแฟณวันนี้อะค่ะท่านรองเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
2: อ๋อในเพชรบุรีนะคะดิฉันคิดว่ามีภาพรวมเนี่ยเยอะเพราะมีร้านกาแฟเนี่ยอยู่สักประมาณเดินไปสัก500เมตรเราจะเจอร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเมืองนะคะ
0: ค่ะแต่เนี้ยอันนี้คือเปิดในพื้นที่ที่ถือว่าออกมาจากตรงเมืองแล้วอันนี้พูดตรงๆนะทำเลมันต้องคนตั้งใจมา
2: ใช่ค่ะ
0: คนตั้งใจแบบมาที่ร้านเลยเพราะใช้พื้นที่ที่บ้านทำร้านถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือซึ่งที่เนี้ยก็มีโรงคั่ว
1: มีโรงครัวด้วย
0: มีโรงครัวเป็นของตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็อ้าวจริงๆผู้ประกอบการบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาก็แค่แข่งไม่ต้องแข่งก็ได้เปิดร้านไปเฉยๆก็ได้ไปพัฒนาสู่

ไรเงี้ยหรือว่าเป็นเมนูอาหารแทนทำไมเฟย์เลือกลงทุนกับกาแฟเลือกที่จะไปแข่งขันเพราะพี่รู้ว่าผู้ประกอบการที่ไปแข่งอ่ะมันใช้แรงกายมันใช้แรง

0: ถ้าไม่ทันนิด1นาที2นาทีมันหมดแล้ว
1: อันนี้สมัครแข่งหรือว่ากดบัตรคอนเสิร์ตไม่ค่อยแน่ใจแต่พี่เข้าใจเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเฟย์ไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่กับท่านรองของเดี๋ยวจะรับประทาน
2: ค่ะ
1: กาแฟ
0: ได
1: ้พ่อแกงให้เลย
0: ได้โอเค
1: ได้ค่ะโชคดีค่ะโชคดีได้ค่ะเดี๋ยวกลับมา
2: ระหว่างนี้เราก็ชิมกันก่อนดีกว่า
1: จัดไทยค่ะเรา
2: สนใจรสชาติไหนคะ
1: นี่เลยค่ะน้องเขาจัดมาให้อย่างที่ท่าน
2: หมอแก
1: แนะนำเลยก็คือหม้อแกง

0: อกแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะกำลังดีค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนจะไม่ทันหวาน
0: จริงค่ะอุ๊ยเอาเป็นไงบ้างเฟย์สมัครทันไหม
2: น่าจะทันพี่59วินาทีไม่รู้เหมือนกันเลย
1: โอ๊ยลุ้นค่ะลุ้นให้กำลังใจ
0: ไปสมัครแข่งอะไรคะเนี่ย
2: อันนี้เป็นรายการที่เรียกได้ว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยครับก็คือ Thailand National Wrestling Championship ครับเพราะถ้าแข่งเสร็จตรงนี้เสร็จเนี่ยเราได้ที่1เราก็จะได้ไปแข่งต่อที่ระดับ World เลยสิ่งที่เราได้ครับคือประสบการณ์ในช่วงระหว่างที่เราแข่งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของเราครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างซ้อมยังไงบ้างกว่าจะไปถึงการแข่งขันแล้วในงานแข่งขันเรื่องของแรงกดดันเรื่องของอะไรต่างๆนั่นนะครับมันจะทำให้เราเติบโตขึ้น
0: อ๋อนั่นหมายความว่าเฟย์ไม่ได้มองเรื่องผลการแข่งขันแต่เฟย์มองถึงการเรียนรู้ระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นด้วย
2: ไม่ได้มองเลยครับ
0: อืม
2: เพราะว่าต่อให้เราได้แชมป์ไปครับว่าที่แชมป์มันก็อยู่ได้แค่ปีเดียว แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาระหว่างทางนะครับมันอยู่กับเราติดตัวจนตายครับ
0: เออได้แรงบันดาลใจต่างมาเพียบเลยเมื่อกี้พี่คุยกับท่านรองหงหนึ่งแน่นอนพี่พูดเลยอร่อยตรงปกพี่ตอนชิมอะพี่หลับตาเลยเหมือนเรากินหม้อแกงแต่เป็นหม้อแกงที่มีกาแฟแล้วพี่รู้สึกว่าตัวกาแฟที่เลือกมาใส่มันเข้ากันมากๆมันเสริมความเป็นหม้อแกงมากขึ้น
2: ใช่
0: ค่ะทีนี้ล่ะค่ะท่านรองหงอันนี้คนเปิดวาร์ปให้คุณผู้ชมเอาฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะยูว่าฟังจากตอนนี้แล้วอยากจะไปเที่ยวเพชรบุรีก
1: ัน แล้วค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวมาสามารถมาเที่ยวเพชรบุรีได้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ120กิโลเองมาแล้วท่านจะได้พบกับนะคะทะเลภูเขาเราจะบอกว่าจากภูเขาสู่มหาสมุทรนะคะอันนี้คือเพชรบุรีแล้วเราได้เที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญค่ะท่านจะได้ชิมกับสัมผัสรสชาติอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะเพชรบุรีมีดีกว่าที่ท่านคิดนะคะลองมาเที่ยวแล้วท่านจะได้รู้ว่าเพชรบุรีอยู่แล้วจะรักนะคะ
0: อยู่แล้วจะรักกินแล้วเนี่ยอร่อยแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เอาเป็นว่าขอบคุณท่านรองด้วยนะคะเอาส่วนเฟย์เมื่อกี้เฟย์บอกพี่ว่าที่นี่มีโรงครัว
2: ใช่
0: พี่อยากเห็นโรงครัวมากเลยอ่ะ
2: ได้ครับ
0: ให้พาไปดูหน่อย
2: ได้ครับไปเลยไหมครับ
0: ไปเลยค่ะ
2: โอเคครับ
0: แก้วนี้ของชัยพรนะคะไม่พลาดนะคะไปค่ะไปค่ะกินจริงนะคะกระต๊อบ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกภาคของประเทศไทยปลูกอะไรก็ขึ้นอย่างเพชรบุรีเองเนี่ยก็มีกาแฟด้วยเหมือนกันนะครับจะบอกไปว่าต้นสัปดาห์มาเนี่ยคุณยุ้ยชัยพรดื่มกาแฟไปไม่รู้กี่แก้วแล้วนะครับเพราะเมื่อวานก็มีกาแฟจากจังหวัดเลยมาวันนี้เพชรบุรีอีกนะครับไม่รู้พรุ่งนี้เดี๋ยวมีของเมนูที่ไหนติดตามกันได้นะครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์เนี่ยนอกเหนือจากเนื้อหาภาพแล้วการใช้เสียงหรือซาวด์ต่างๆเนี่ยมันก็ดึงดูดให้คอนเทนต์ของเราน่าสนใจด้วยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับว่าทางไทยฝ่ายสื่อเสียงเนี่ยเขาจัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเสียงสู่มืออาชีพหรือ Voice Acting Skill รุ่นที่1ของปี69น้องพีนเชื่อไหมเขาเปิด2ชั่วโมงอ่ะเต็ม
4: คือใครๆก็สนใจแล้วต้องบอกว่าหลายคนก็เป็นแฟนอยู่แล้วสำหรับพอดแคสต์ไทย PBS ก็ได้ฟังสื่อเสียงของเราแล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมด้วย และถ้าเสียงแบบนี้ล่ะคะพี่ต๊อก
3: เพราะว่าคุณจะเข้าคาแรคเตอร์เหรอ
4: ก็อยากจะลองดูบ้างอะค่ะก็ไม่รู้นะได้ไหมแบบนี้อาจจะต้องไปเรียนใหม่นะคะแต่วันนี้จะมาพูดรายละเอียดของโครงการกันค่ะคุณผู้ชมแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณเฟิร์สดรุธิระสุวรรณนักพากย์ตัวเฮีย
5: สวัสดีครับเฟิร์สนักพากย์ตัวเฮียครับ
4: ถัดมาค่ะคุณเมเบิร์สนะคะพระชากรแก้วรัตนากรเมเบิร์สไวท์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะเมเบิร์สค่ะ
4: และพี่น้ำชนาทิพย์ไพพงศ์พิธีกรและนักพากย์ไทย PBS สวัสดี
3: สวัสดีทั้งสามท่าน
7: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวถามที่มาของโปรเจกต์นี้กันก่อนครับพี่น้ำมันเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงน่าสนใจและเราต้องมาเรียนกันได้เต็มขนาดนี้ครับ
8: เนื่องจากว่าไทย PBS Podcast นะคะเป็นรายการที่ผลิตสื่อเสียงเราใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่อง

0: ับการพากย์เหมือนกันว่าการพากย์เนี่ยใช้เสน่ห์ของเสียงอารมณ์ของแต่ละรายการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเรื่องของเสียงมาเรียนในงานนี้ได้เพราะว่ามันจะมีตั้งแต่หลักสูตรเรื่องของการออกเสียงคำภาษาไทยนะคะการใช้เสียงการวอร์มเสียงแล้วก็รวมถึงหลักการใช้เสียงที่ถูกต้องด้วยและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเราได้นักพากย์มืออาชีพสองท่านบวกกับดิฉันอีกครึ่งท่าน
1: จำเสียงพี่น้ำเยอะมากเลยบรรยากาศสวยนะน่ารอดเลย
2: ว่าพี่สาวคะอะไรเงี้ย
1: ชื่อพี่น้ำจะเป็นสายแบบเหมือนภาคซีรีส์หรืออะไรไหมฮะหรือว่าเป็นแนวสารคดีพอดแคสต
0: ์ก็มีโอกาสแตะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่นิดแหละก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นต้นมาน
1: ิดหน่อย
0: นิดหน่อย
2: ประสบการณ์กว่า10ปี
0: ค่ะด้วยการทำงานในภาคเมื่อก่อนก็คือวิทยุตอนนี้พอมาเป็นไทย PBS Podcast ก็มีโอกาสทำงานด้านเสียงมาตลอดซึ่งปัจจุบันรายการของไทย PBS Podcast ก็มีเยอะแยะมากมายมีนิทานมีสื่อเสียงเล่าเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยก็คือนอกจากจัดรายการพอดแคสต์ก็คือภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคเน
1: ี่
0: ยก็เป็นนักพากย์เป็นภาคสปอร์ตของไทย PBS ด้วย
2: ถึงว่าหลายคนติด
1: อยากจะฟัง
2: ฟอลโล่หลายรายการของพอดแคสต์เลย
1: ทีนี้นี่ก็คือเป็นอีก2ท่านเนี้ยถ้าเกิดใครตามในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนี่จะบอกว่าดังมากนะอย่างคุณเมย์เบิร์ดและพี่เฟิร์สเนี่ยผมที่ลูกศิษย์เขานะจ๊ะ
2: ถึงว่าเสียงคุณดีมากเลยอะค่ะ
1: ต้องดูอาจารย์ทั้งสองท่านครับถ้าคนที่เขามาเรียนเนี่ยที่เต็มไปหมดแล้วเน
3: ี่
1: ย
3: ครับผม
1: จะได้เจออะไรบ้างกับบทเรียนอบรมนี้ครับ
3: ก็จะได้เจอได้ห้องปฏิบัติการจริงได้เข้าห้องภาคจริงๆของไทย PBS เลยครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ได้ทดลองภาคจริง
1: ๆภาคนี่ก็จะภาคเป็นซีรีส์เป็นสารคดีหรืออะไรอย่างงี้มั้ยครับพี
0: ่เฟิร์สทุกแนว
1: ทุกแนว
0: เพราะว่า2ท่านเนี่ยเชี่ยวชาญด้านภาคซีรีส์ต่างๆใช่มั้ยคะแต่ว่าเราจะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่การใช้เสียงความแตกต่างของงานเสียงแต่ละอย่างว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้าห้องปฏิบัติจริงเนี่ยพี่เมย์กับพี่เบิร์ดก็จะพี่เมย์เบิร์ดกับพี่เฟิร์สเนี่ยก็จะแบบว่าบูคาแรคเตอร์ให้เลยหรือว่าฉีกเสียงให้เลยว่าเฮ้ยฉีกเสียงแบบนี้เป็นยังไง อ
2: ยากฟังทดสอบได้ไหมบางคนอาจจะคุ้นหู
1: ให้คุณผู้ชมหลับตาแล้วลองนึกว่า2คนนี้เป็นคาแรคเตอร์ไหน
2: พี่ขอพี่เฟิร์สเป็นพระเอกหนังจีนแล้วกันนะ
3: ได้เลยแค่อยากจะรู้นะถ้าอูอันโหมาเห็นเจ้าในสภาพแบบนี้มันจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวผมลองทำดิข้าอยากจะรู้นะไม่ได้อะทำแล้วเหมือนพ่อพระเอก
2: ไม่เป็นไรต้องไปเรียนต้องไปเรียน
1: เรียนมาแล้วไงแต่ว่าได้แค่นี
2: ้พี่เมย์เบิร์ดนางเอกเกาหลี
4: โอ้ยเดี๋ยวกันนะคะข้าไม่เข้าใจเลยที่จะทำแบบนี้มันหมายความว่ายังไง
2: มันใช่มันใช่ที่เราเคยดูแบบนี้เลยแล้วถ้าคนที่มาเทรนมาเรียนนี่เขาจะสามารถทำได้ในคาแรคเตอร์ที่มันเป็นมืออาชีพอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: คือทุกคนมันต้องมีก้าวแรกก่อน อันดับแรกก็คือต้องก้าวออกมาก่อนเพื่อจะเปิดประตูให้ตัวเองออกมาหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนและเราก็พร้อมจะเป็นประตูสู่ก้าวแรกของทุกคน
1: จำเป็นไหมครับว่าคนที่มาเรียนเนี่ยในรอบนี้ต้องเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยเผื่อเขาจะได้เตรียมตัวมาหรือว่าโนสกิลก็มาเรียนได้เลยครับ
0: คือแค่มีใจรักและอาชีพตั้งแต่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครเรียนได้แล้ว
1: เต็มแล้วตอนนี
0: ้แต่เราขอบอกว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากและทางไทย PBS Podcast ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยสำหรับผู้ที่สมัครเรียนเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะวันจันทร์ที่5เราเปิดประชาสัมพันธ์ลอนช์เลยก็คือตอน 18:00
1: น
0: ซึ่งเรารับเพียงแค่30คนปรากฏว่าเต็มภายใน2ชั่วโมง
1: นี่ไง2ชั่วโมงเต็มแล้ว
0: ใช่
1: แล้วจะมีแบบนอกรอบไหมฮะแบบอังกอร์ไม่มี
0: ก็เดี๋ยวเราขอพัฒนาโปรเจกต์นี้ก่อนขอครั้งแรกผ่านไปแล้วถ้ารับเสียงตอบรับดีขนาดนี้อาจจะมีโปรเจกต์ต่อๆไปรอติดตามนะคะแฟนของไทย PBS Podcast แล้วคุณผู้ชมทุกท่าน
2: เดี๋ยวให้ย้ำอีกสักนิดนึงว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะสิ่งที่จะได้กลับไปตลอดโครงการจะเป็นอะไรและอยากจะฝากอะไรของงานไทย PBS Podcast เช่น
0: ก็คือเนื่องจากว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เสียงยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราอยากจะต่อยอดให้สำหรับผู้มีใจรักงานภาคได้ไปประกอบอาชีพ
2: ค
0: ือถ้าใครมีเขาเรียกว่าเสียงดีฉายแววในงานนี้อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานภาคเสียงกับไทย PBS ด้วย
2: ว้าว
0: อาจจะมีแมวมองนะคะ
1: ไป
0: ดูในห้องเรียน
1: พี่เบิร์ดกับพี่เฟิร์สอาจจะดึงไปร่วมงาน
0: ใช่
1: สุดท้ายทั้งสองท่านครับให้ใช้เสียงแบบคาแรคเตอร์ในการฝากงานนะให้คุณครู

0: พูดเนี่ยให้แบบเอาเสียงแบบภาคแบบเหมือนที่เราทำเมื่อกี้จะเป็นพระเอกก็ได้ตัวโกงก็ได้นะ voice acting skill เชิญเลยครับ
1: เพี้ยนกันเลยตอนนี
2: ้เอาละทุกคนใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพากย์มาสมัครเรียนกันเยอะๆเออแต่มันเต็มแล้วนี่นะไว้รอโอกาสหน้าละกันนะเร็วหน่อยนะ
0: พี่เบิร์ดครับวันไหนไหนเริ่มได้เลยครับ
3: ก้าวแรกของทุกคนรออยู่นะแต่ว่าตอนนี้วันที่31ตุลาคมกับถึงวันที่1พฤศจิกายนมันเต็มแล้วรอโอกาสหน้านะทุกคน
0: เหมือนมาอวดเฉยๆไม่ได้มาชวนเพราะว่ามันเต็มแล้ว
1: ไม่บอกไว้ล่วงหน้าว่าถ้าคราวหลังนะ เปิดรับสมัครอะไรก็ให้รีบยังไงล่ะจ๊ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะไทย PBS Podcast ค่ะแล้วก็หลังจบโครงการคงได้มีการประมวลเนาะภาพอะไรมาให้เราได้ชมบรรยากาศอีกด้วยเดี๋ยวทีมเองอาจจะต้องขอไปเป็นลูกศิษย์ตามไปนะ
0: เอา
1: วันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณเฟิร์สคุณเมเบิร์นแล้วก็คุณน้ำขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับเรื่องราวที่คงต้องตามกันต่อวันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ยังท่วมบางพื้นที่ลดครับแต่หลังจากนี้แหละครับก็คือเรื่องที่ต้องมาดูกันคือการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาช่วยเหลือนะครับวันนี้6ตุลาคมครับห้ามพลาดกับการร่วมหาทางออกและเยียวยาพี่น้องเกษตรกรครับในรายการสถานีประชาชนสัญจรกู้คืนชีวิตหลังน้ำท่วมครับดำเนินรายการโดยน้องแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติและอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ถ่ายทอดสดจากสี่แยกลมโชยตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราบ่าย 2:05 นาทีถึง 4:00 นครับทางไทย PBS ทุกช่องทางเลยครับ
1: แม้ว่าณเวลานี้ภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทราระดับน้ำอาจจะเริ่มลดลงในหลายพื้นที่แต่กระแสน้ำยังคงเชี่ยวแรงค่ะที่น่ากังวลที่สุดก็คือบาดแผลทางเศรษฐกิจที่ทิ้งเอาไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงที่อ่วมหนักเลยค่ะบ่อกุ้งบ่อปลาวิกฤตนะคะนาข้าวพืชไร่จมมิดค่ะวันนี้พี่น้องเองนะยังต้องการความช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับรวมถึงสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS เบอร์โทรศัพท์027902111หรือ027902630-2ครับเปิดรับสายให้บริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมถ้าเกิดสายเต็มคู่สายไม่ว่างแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดร้องทุกไทย PBS ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็สามารถที่ติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกันทาง www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมหากว่ามีส่วนใดอยากจะให้ความช่วยเหลือนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะเพื่อที่จะร่วมกันบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าปัจจัยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะเบอร์โทรศัพท
0: ์
1: 027902630-2นะคะรวมไปถึงพื้นที่อื่นด้วยไม่ใช่แค่จังหวัดฉะเชิงเทรานะแต่ว่าหากว่าคุณผู้ชมเดือดร้อนอยู่ในที่ใดก็ส่งข้อความมาบอกกันอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่มีการตระเตรียมสิ่งของต่างๆให้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งเนาะสิ่งที่จำเป็นนะคะผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่ค่ะ
0: มาดูกันหน่อยว่าสิ่งที่ต้องการด่วนตอนนี้คืออะไรคุณผู้ชมเดินทางมาที่ไทยเวสต์จะบริจาคนะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับพวกน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งพร้อมรับประทานของใช้จำเป็นอย่างพวกสบู่ยาสีฟันกระดาษชำระของกลุ่มผู้เปราะบางก็อย่างพวกผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยนมและผลิตภัณฑ์เด็กอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังน้ำรถครับก็อย่างพวกรองเท้าบูทถุงมือยางพวกไม้กวาดพวกแปรงอะไรแบบนี้อุปกรณ์ทำความสะอาดมาได้เลยคร
1: ับ ก็อยากจะให้ร่วมกันนะคะรวมใจช่วยเหลือส่งมาที่ไทย PBS ค่ะปักหมุดมาได้เลยอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตติดกับสโมสรตำรวจค่ะเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นนะคะหรือว่าใครสะดวกเป็นเงินบริจาคค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมเลขที่บัญชี0710156235ชื่อบัญชีดูให้ดีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าใจที่เราได้มอบให้อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ให้และผู้รับสามารถช่วยเหลือกันได้
0: ขอบคุณทุกน้ำใจนะครับเพราะไทย PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตนะครับส่งกำลังใจแล้วก็อย่าลืมติดตามสถานีประชาชนในช่วงบ่าย 2:05 นาทีนะครับกับน้องแป้งแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้ก็คิดว่าครบถ้วนเลยเราเปิดมาด้วยข้าวเหนียวใจดีของสระบุรีพุทธบาทใช่ไหมแล้วก็ชวนคุณผู้ชมเนี่ยติดตามในเฟซหน้าเฟซ2นะของกิจกรรมนักพากย์ของเรา
1: ใช่แล้ว
0: รอบแรกเนี่ย2ชั่วโมงเต็มเร็วจริงๆนะ
1: ค่ะหลายเรื่องราววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ขอให้รอดพ้นจากเรื่องของภัยน้ำท่วมแล้วเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันและนี่ก็คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: เรามักจะเคยได้ยินครับว่าอาหารที่มันออกไปทางเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันจะบูดหรือเปล่าแต่ว่าทำไมพอเป็นแหนมอ่ะบอกยิ่งเปรี้ยวยิ่งปลอดภัยเหตุผลที่รองรับสิ่งนี้คืออะไรครับและค่า pH ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้อาหารเกิดสภาวะไหนทั้งหมดนี้ครับหาคำตอบได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: ผมมีโอกาสไปหลายที่ในประเทศไทยแล้วเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจเยอะมากใครเป็นสมบัติของประเทศไทยนะครับผมรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะพาเชฟที่มีฝีมือมามัชแล้ววัตถุดิบดีกับเชฟดีจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ทำให้ผมน่าสนใจตรงนี้ผมเคยทำแต่รายการที่ผมไปเที่ยวเองแล้วก็ผมประสบการณ์เองนะครับแต่คราวนี้ผมมาอยู่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นผมเป็นอารมณ์เหมือน cross culture มา navigator แล้วก็มีเชฟคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับอาหารทำอาหารเนี่ยเชฟระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเขายังไม่รู้จักประเทศไทยแต่สนใจประเทศไทยอันนี้แหละครับผมกับคนสองคนนี้แหละไปเที่ยวชนบทไทยโอ้ถึงเต้นครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ให้มาช่วยการพระศพของพ่อสังแม่ขำคงไม่ว่าอะไรนะ
1: หม่อมฉันเต็มใจไปคะ
0: ที่สำเพ็งเหมาะกับผู้หญิงอย่างแม่แก้วที่สุดแล้วแม่ยวงไปส่งแม่แก้วหน้าตำหนักใหญ่

0: แล้วบอกตำรวจหรือโคลนให้ควบคุมตัวเอาไว้อย่าให้ทำการอันใดที่เป็นการเสื่อมเสียเกียรติของตำหนักข้า
1: หมอมิชชันนารีผู้นี้ทุกคนต่างเรียกว่าหมอประหลัดเล
2: ต่อมานายหันแตรจึงได้ช่วยเหลือโดยการพาไปรู้จักกับเจ้าพญาพระคลังจึงได้ปลูกโรงโอสถศาลาอยู่ในที่ดินของท่านเจ้าพญา
3: ข้าไม่ชอบสายตาของคุณพระเจ้าเดชพิบาลที่มองมาที่แม่ขำเลยเอาเป็นว่าข้าหึงก็แล้วกัน
4: สิ่งสุดท้ายที่ข้าเหลืออยู
5: ่แม่แก้วนายเองยังสวยยังสาวน่าจะได้กับขุนนางสักคนหนึ่ง
4: แต่หากไม่ใช่เมียเอกก็คงไม่เป็นไรใช่หรือไม่เจ้าค่ะ
6: เอ็งลองไปถามดูนะหากนายเอ็งสนใจคุณพี่ข้าจะช่วย
7: แม่เนียมแม่เนียมรู้จักเรือนคุณพระเจนอภิบาลหรือไม่จ๊ะ
8: แหมลืมตามาข้าก็อยู่แต่ในเรือนครัวในเรือนบ่าวจะย่างเท้าก้าวออกไปหน้าตำหนักก็น้อยนักหลับตาข้าก็อยู่ในห้องข้าแล้วข้าจะเคยไปเรือนคุณพระได้เยี่ยงไรหรอวะอ้าวนั่นนั่นนั่นคุณยวงนั่นถามเขาเลยคุณยวงน่ะเข้านอกออกในทั้งตำหนักใหญ่และในวังหลวงแล้วเขาก็ไปไหนมาไหนมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ
7: ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำก็ได้หรือจ้าแม่เนียม
8: ก่อนหนังปรีกนะซี่มาลบแล้วใช่ข้าพาไปเรือนคุณพระเจนอภิบาลข้าก็ไม่รู้จัก
7: พี่ยวงรู้หรือไม่จ้าว่าเรือนคุณพระอยู่ที่ใดฉันจะไปเยี่ยมพี่มั่น
8: อีอึงบัดเดี๋ยวเองจะทำคอกแตกแล้วนะเองรู้หรือไม่ว่าทำเยี่ยงนี้เป็นอัปมงคล
7: ยังไงหรือแม่เนียม
8: ใครทำคอกแตกต้องไปบวชชีล้างซวยอาจจะทำให้คนบาดเจ็บหรือคนตายได้เจ้านะโว้ย
9: ข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแม่อึงก็ระวังเอาไว้หน่อยนะ
10: ก็ดีสิข้าจะตำให้คอกแตกตำแล้วก็แช่งว่าให้มันตายไปไว
7: ้พี่อึ่งเหตุใดพูดเยี่ยงนี
8: ้อีอึ่งมึงชักเป็นหมาบ้าขึ้นทุกทีแล้วนะมึงใส่หัวไปเลยจะไปไหนก็ไปมึงไม่ต้องโขลกแล้วประเดี๋ยวกูจะให้คนอื่นทำไป
10: เออข้าขอโทษลืมเสียข้าพูดอะไรไป

0: แม่ขำจะไปไหนหรือแม่สุดเห็นหนูปานหรือไม่ถ้าหาจนทั่วแล้วไม่พบ
1: อย่าร้อนใจไปอย่างไรเสียพวกโคลนก็ไม่ปล่อยให้หนูปานออกไปข้างนอกดอก
0: ข้ากลัว
1: กลัวอะไร
0: ก็ที่เขาลือกันว่าผีจะลักตัวไปซ่อนไงเล่า
1: แม่ขำ
0: นี่เรื่องคอขาดบาดตายลูกข้าหายไปทั้งคนหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้แม่สุดจะขำกระไรนักหนา
1: ข้าก็ขันแม่ขำที่คิดไปว่าผีจะลักตัวหนูปานไปซ่อนหากผีเจอตัวหนูปานจริงก็คงจะปวดหัวจนต้องรีบเอาตัวมาคืนแม่ขำ
0: ก็ข้าเป็นห่วงลูกนี่ไม่รู้ล่ะข้าจะออกไปดูข้างนอกหนูปาน
2: แม่ขำกับน้าสุดจะไปไหนหรอจ๊ะ
0: หายไปไหนมาแม่เป็นห่วง
2: ก็ฉันอยากรู้ว่าในตำหนักอันกว้างใหญ่มีสิ่งใดบ้างฉันจะออกไปข้างนอกแต่ว่าเจอผู้หญิงถือแส้ถือกระบองดูน่ากลัวมากไล่ให้ฉันกลับมาหาแม่ผู้หญิงพวกนั้นเป็นใครหรอจ๊ะ
1: พวกโคลนทำหน้าที่เป็นยามดูแลความเรียบร้อยในตำหนักใหญ
0: ่แล้วที่จะออกไปข้างนอกน่ะจะไปไหน
2: แม่ก็รู้ฉันมาพานครเพราะว่าอยากเห็นวัดโพพี่ประจงก็สัญญากับฉันว่าจะพาไปแต่จนบัดนี้ฉันยังไม่พบหน้าพี่ประจงเลย
0: อย่าทำเยี่ยงนี้อีกสัญญากับแม่ได้หรือไม่ว่าจะไม่หายไปเยี่ยงนี้จะไปไหนมาไหนต้องบอกแม่ก่อน

0: พร่องหญิง
1: มีกระไรหรือแม่สุวรรณท่าทางแปลก
0: ตำรวจยามให้โขนมาแจ้งกับหม่อมชันว่านายประจงลูกน้องคุณพระเจนอภิบาลเขาพานายมั่นมาขอพบแม่ปริกเพคะ
1: ก็พี่ชายมาหาน้องสาวจะไปกีดกันเขาด้วยเหตุอันใดหรือว่าไม่ใช
0: ่หม่อมชัน
1: พากันปิดบังข้าคิดว่าข้าไม่รู้ใช่หรือไม่ข้าเห็นข้าฟังแม่ปริกพูดข้าก็เดาได้เช่นนั้นให้มันไปรอที่ด้านนอกแล้วให้แม่ปริกไปพบมันคงไม่กล้าทำอะไรประเจิดประเจ้อให้อายฟ้าอายดินดอก
0: เพคะพระองค์หญิงทรงทราบเรื่องแม่อึ่งกับแม่ปริกแล้วใช่หรือไม่เพคะ
1: เรื่องนั้นแม่เนียมเคยมาฟ้องข้าข้าก็ตักเตือนแม่อึ่งไปแล้ว
0: หม่อมฉันเกรงว่าคราวนี้จะเกิดเรื่องมิดีมิงามขึ้นนะเพคะ

0: นี่ตามฉันมาหรือ
1: ใจข้าทูลฟ้องพระองค์หญิงหรือไม่ว่าเองกับไอ้มั่นไม่ได้เป็นพี่น้องกัน
0: คิดว่าฉันกลัวงั้นหรือหากพระองค์หญิงจะลงโทษเคี่ยนตีฉันจนตายฉันก็ยอมแล้วฉันก็จะให้พี่มั่นทูลขอฉันไปเป็นเมียลางทีฉันจะได้จบเรื่องบ้าๆนี้เสียที
1: เรื่องบ้าๆเองหมายความว่าอะไรฮะ
0: ก็เรื่องที่พี่อึ๋งตามตื้อฉันหมายให้ฉันเป็นคู่เล่นเพื่อนกับพี่อึ๋งนะสิมันเป็นเรื่องบ้าๆในชีวิตฉันฉันหาต้องการไม
1: ่แม่ปิกแม่ปิกเห็นความรักของข้าที่มีต่อแม่ปิกเป็นเรื่องบ้าๆอย่างนั้นหรือ
0: ใช่

0: พี่มัน
1: แมฟริก
2: คุณประจงมาด้วยก็ดีจะได้ช่วยเป็นพยานให้ข้าด้วยไอ้มันข้ารักแม่ปิกอย่าไปยุ่งกับแม่ปิกของข้า
1: ข้าก็รักแม่ปิกรักก่อนที่แม่ปิกจะมาเป็นบ่าวเสียอีกส่วนเองมาทีหลังอย่าได้เสนอหน้ามายุ่งกับแม่ปิกของข้า
2: ไอ้มันมึง
0: หยุดนะพี่ยังพี่ยังก็รู้ไว้เลยนะว่าฉันกับพี่มันรักกันแล้วจะไม่มีวันรักใครได้อีก
2: แม่ปิกดีถ้าเช่นนั้นวันนี้ก็ให้มันตายกันไปข้างหนึ่งเลย
3: หยุดเลยก่อเหตุวิวาทในเขตพระราชฐานมีโทษเช่นไรแม่หึงก็รู้ไม่ใช่หรือ
2: คุณมาจองไม่ต้องมาขู่ข้ามึงจำไว้นะอิงมันหากข้าเสียแม่ปิดไปมันมีทางออกอยู่สองทางเท่านั้นไม่กูก็มึงจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเลย
3: ไม่มั่งไม่มั่ง
4: หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ข้าเป็นคนอนุญาตให้แม่ปริกและนายมั่นมาพบกันโดยมีคุณประจงเป็นพยานอยู่ในที่นี
2: ้คุณสุวรรณพี่ทราบหรือเจ้าคะว่าพวกมันสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องกัน
4: ทราบแล้วพระองค์หญิงก็ทรงทราบเรื่องนี้ด้วยพระองค์หญิงมิเคยขัดขวางความรักของผู้ใดหากทั้งสองยินยอมพร้อมใจต่อกันแต่แม่ปริกเขาหาได้มีใจให้กับเองและการนี้พระองค์หญิงก็เคยเตือนเองไปแล้วไม่ใช่หรือแม่อึ่งกลับไป

0: โลกนี้มันช่างพิกลจริงนะเห็นใจทั้งนางปริกทั้งนางอื่น
1: ข้าเชื่อว่าสักวันและอื่นต้องได้เจอคนที่เป็นคู่แท้ของตัวเองจริง
0: ๆภาวนาให้มีวันนั้นเร็วๆเถิด
2: มีรายงานว่าเพลานี้กลุ่มคนจีนที่สำเพ็งร่วมมือกับฝรั่งซื้อขายฝิ่นมีบ่อนฝิ่นเกิดขึ้นทุกหัวระแหงยากต่อการปราบปรามพระพุทธเจ้าค่ะ
3: กรมพระตำรวจหาได้นิ่งนอนใจไม่เมื่อจับคนขายฝิ่นได้ก็ยึดมาแล้วเผาตักเตือนแล้วจำต้องปล่อยไปตราบใดที่ยังมีบ่อนฝิ่นอยู่สูบฝิ่นแต่ลำพังนั้นมิหนักใจดอกพระพุทธเจ้าค่ะแต่สูบแล้วสร้างความเดือดร้อนไปทั่วหาควรไม
4: ่เพลานี้บ่อนฝิ่นที่อยู่หัวเมืองก็ถูกปราบปรามไปมากจะเหลือก็แต่ในพระนครพระพุทธเจ้าค่ะพวกคนจีนร่วมมือกับพวกฝรั่งหาได้เกรงกลัวกฎมณฑลบานแม้แต่น้อยพอปราบปรามจริงจังก็เข้าไปเป็นพวกกับจีนตัวเหี้ยทั้งที่มีคำสั่งปิดบ่อนฝิ่นแล้วแต่ก็ยังลักลอบเปิดกันอยู่พระพุทธเจ้าค่ะ
2: ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าบ่อนฝิ่นเป็นแหล่งที่กระจายฝิ่นไปยังที่ต่างๆเราต้องปราบปรามที่ต้นตอพระพุทธเจ้าค่ะ
4: สิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้ากับพระสุริยะภักดีสนใจก็คือหากพวกคนจีนร่วมมือกับพวกฝรั่งและมิชนารีกับพวกฝรั่งที่ทำมาหากินบนผืนแผ่นดินสยามหาได้ควรรอดพ้นสายตาพวกเราพระพุทธเจ้าค่ะ
5: ฉันไม่เคยวางใจพวกฝรั่งอยู่แล้วแต่จะทำกระไรมากก็ไม่ได้พวกฝรั่งที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลล้วนต่างมีเจ้านายชั้นสูงให้ความเสนอสนมดังมิตรสหาย
3: การนี้ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการกรมพระตำรวจพระพุทธเจ้าข้า

0: ุใดวันนี้คุณพี่จึงรีบกลับทุกทีก็นอนค้างที่บ่อนฟิน
1: หลายบ่อนถูกทลายไปหมดแล้วฉันนึกว่าบ่อนฟินของเราที่เปิดห้องแถวค้าขายบางหน้าจะไม่ถูกเพ่งเล็งแต่วันนี้มันมีคนแปลกหน้ามาเพ่นพ่านอยู่ที่หน้าห้องแถวบ่อนฟินของเราม
0: ันจะรู้ได้เช่นไรและนี่หากปราบปรามขึ้นมาจริงๆเราจะทำกันเช่นไรดีเจ้าคะคุณพี่ตลาการเยี่ยมคุณพี่หากต้องกลายเป็นนักโทษคุณพี่จะทำใจได้หรือเจ้าคะ

0: จากที่ข้าพระพุทธเจ้าไปสังเกตการได้ความว่าประตูบ่อนฟินถูกปิดและภายในก็ไม่มีแสงไฟแต่ยังมีคนคอยเปิดประตูให้คนเข้าออกตลอดเวลาแสดงว่ายังมีคนสูบฟินและบ่อนฟินยังดำเนินการอยู่พระพุทธเจ้าค่ะ
1: ไหนจะศึกข้างยวนที่ยังมีแล้วยังมีเรื่องของฝิ่นที่ยังแก้กันมาหลายยุคหลายรัชกาลก็ยังแก้กันไม่ตกเสียทีบ้านเมืองจะเป็นไปในทางใดกันนี
2: ่ข้าพระพุทธเจ้าและตำรวจทุกนายขอเอาชีวิตถวายเป็นราชพลีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าข้า
1: ขอบใจคุณพระมากเยี่ยงนั้นส่งคนไปเฝ้าบ่อนฟินทุกคืนดูซิว่าจะมีสิ่งใดผิดปกติหรือไม
3: ่เพื่อไม่ให้เป็นการผิดสังเกตและทำให้พวกมันไหวตัวได้เสียก่อนในคืนนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำตำรวจในสังกัดออกตรวจตราบริเวณบ่อนฟินให้ทั่วพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ห้องแถวลั่นดานปิดหมดครับคิดว่ามันคงไหวตัวทันเสียแล้ว
1: เราก้าวตามหลังมันจนได้
2: ดีแล้วล่ะเจ้าค่ะคุณพี่คิดถูกแล้วที่สั่งให้ไอ้พวกบ่อนฝิ่นที่เป็นลูกน้องปิดกันเสียให้หมดคืนเปิดไว้ก็คงถูกจับกันไม่เหลือเป็นแน
3: ่แม่เผาต้องเร่งทำการตามที่คุยกันไว้ได้แล้วหาไม่แล้วจะเดือดร้อนมากกว่านี้
2: ได้เจ้าค่ะฉันจะรีบทำการนั้นให้เร่งด่วนที่สุด

0: ข้ามีอยู่แค่นี้คงเลี้ยงดูเองต่อไปไม่ไหวแล้วอีชุ่มเองออกไปหากินเองเถิดใครอุปถัมภ์ได้ก็มอบกายถวายหัวแก่เขาไป
1: อัดที่คุณแก้วเอาแหวนไปขายให้คุณเผาเหลือเท่านี้เองหรือเจ้าคะ
0: อัดที่ได้มากินใช้ได้ไม่กี่วันก็หมด
1: แต่คุณสัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันคุณพูดเยี่ยงนี้ตั้งแต่ยังเป็นหม่อมห้ามของพระองค์ชายนะเจ้าคะ
0: เองก็เห็นว่าทุกวันนี้ข้ายากจนนักหรือเองจะให้ข้าไปถือกะลาขอท่านละแวกเสาชิงช้าหรือให้ข้าไปเป็นผู้หญิงสำเพ็งบำเรอผู้ชายหาอัดมาเลี้ยงเองเป็นผู้หญิงสำเพ็งอย่างที่มีคนเคยดูถูกข้ากันนั้นหรือ
1: ฉันขอโทษเจ้าค่ะ
0: เองจงตรองให้ดีเถิดวันนี้ต่างแยกกันไปคนละทางก่อนส่วนวันข้างหน้าหากใครได้ดีมีสุขก็ค่อยกลับมาอุปถัมภ์กันใหม่วิธีการของข้าอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือเจ็บใจนะไม่คิดเลยว่าชะตากรรมของข้าจะตกต่ำถึงเพียงนี้

0: ม่แก้วแม่แก้ววันนี้ข้าแบกคังหลวงมาให้แม่แก้วเจียวนาแม่แก้วเห็นหรือไม
1: ่แม่เผาเดินมาตัวเปล่าไม่ได้ถืออะไรมาเลยก็เลยเอ่ยวาจาเสียดสีข้าอย่างนี
0: ้ใจเย็นๆหนาแม่แก้วข้ามีหนทางที่ทำให้แม่แก้วมีอัดใช้ไม่ขาดมือต่างหากเล่า
1: อะไรหรือแม่เผาข้าทำไม่ได้ดอกอย่าพูดเรื่องนี้กับข้าเลยแม่เผาม
2: ีเรื่องอันใดหรือเจ้าคะ
1: แสมึงไม่ต้องรู
0: ้หากไม่สนใจข้าก็จะกลับแต่เปลี่ยนใจขึ้นมาเมื่อใดก็ให้นางชุ่มไปบอกข้า

0: แม่แก้วไม่สนใจฟังคำเสนอของฉันเลยห่วงตัวคงคิดว่าเป็นหม่อมห้ามอยู่กระมังทั้งที่ตกอับจนไม่มีอัจฉริยะไส้
1: แม่เผาต้องทำให้แม่แก้วมาเป็นนกต่อให้เราให้ได้ให้พวกทางการมันเกรงใจแล้วการของเราจะได้ไม่อับจนแล้วยังมีคนคุ้มกะลาหัวเราด้วยแม่เผาก็รู้นี่ว่าอัดที่ได้จากบ่อนฟินมันมหาศาลเพียงใด
0: คุณพี่ไม่คิดจะหากินทางอื่นบ้างหรือเจ้าคะ
1: อย่าโง่สิคนที่สูบฟินมันก็ต้องสูบฟินไปจนตายถ้าเรามีฟินไม่ขายให้มันก็จะเอาอัดมาให้เราทุกวันจะมีการใดที่หาอัดได้ง่ายได้เช่นนี้เล่าแม่เผา
0: และถ้าแม่แก้วไม่เปลี่ยนใจเล่าเจ้าคะ
1: ก็บีบให้มันอดตายเดี๋ยวมันก็ดิ้นรนหาทางเอาชีวิตรอดเองนั่นแหละเมื่อไม่มีทางไปหาผู้ใดแม่แก้วก็ต้องมาพึ่งพาแม่เผาของฉัน
2: เจ้าค่ะคุณพี่

0: ที่อื่นก็รู้เลยนะว่าฉันกับพี่มั่นรักกันแล้วจะไม่มีวันรักใครได้อีก
1: แม่ปิ๊กดีมึงจำไว้นะอีมั่นหากข้าเสียแม่ปิ๊กไปมันมีทางออกอยู่สองทางเท่านั้นไม่กูก็มึงจะต้องตายกับอีกข้างหนึ่งเลย

0: จแม่ปริกนะ
1: เชื่อเช่นนั้นหรือถ้ามิได้มีบุญเยี่ยงคุณสุดรักคุณขำแม้ไม่อยู่ด้วยกันก็ยังดีที่คุณขำมีใจให้แต่ข้าสิ
0: ข้าเคยเตือนแม่อึ่งแล้วว่าอย่าทำให้แม่ปริกโกรธเพราะยิ่งโกรธก็จะยิ่งตีตัวออกห่าง
1: ถ้าคนทำยิ่งไร
0: ก็ต้องทำให้แม่ปริกวางใจช่วยเหลือเขาเท่าที่เขาต้องการและต้องไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขาข้าเชื่อว่าวันหนึ่งแม่ปริกต้องเห็นความดีของแม่อึ่ง

0: กระผมแค่ได้รับคำสั่งให้มาตรวจตราดูความเรียบร้อยเท่านั้นเชิญคุณหมอตรวจคนไข้ต่อเถิดขอรับโดยวิสัยของพวกเขาเชื่อว่าคงไม่เอายาเสพติดมาใส่ไว้ในโถตั้งเรียงกันเยี่ยงนี้แต่การมาของเราในวันนี้ก็ทำให้พวกเขารู้ว่าทางการมิได้นิ่งนอนใจพวกเขายังอยู่ในสายตาของทางการตลอดเวลาพวกเรารีบกลับไปรายงานให้คุณพระทราบกันดีกว่า
1: ตำรับยาของไทยก็ไม่ได้ต่างจากของฝรั่งตัวยาก็สกัดมาจากพืชบ้างแร่ธาตุบ้างหรือว่าสัตว์บ้างก็รู้สรรพคุณดีส่วนวิธีการรักษาแผนไทยกับแผนฝรั่งอาจจะต่างกันบ้างเอาเป็นว่าคุณตำรวจต้องการรู้กระไรถามฉันมาตรงๆก็ได้
0: กระผมมิได้มีกระไรติดใจแล้วกระผมขอตัวกลับก่อนนะขอรับ

0: แสดงว่าทางการเพ่งเล็งโอโซซาลาแห่งนี
1: ้ It's probably because of all the Chinese that come here for treatment.
2: Might be. But these are my patients. I need to treat them.
0: คนจีนมักพัวพันเกี่ยวของกับเรื่องฟินที่ทางการกำลังเร่งปราบปรามอยู่พวกเขาอยากรู้ว่ายาของหมอมีส่วนผสมของฟินอยู่หรือไม่เท่านั้น
2: แต่ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันเป็นหมอฉันต้องการรักษาคนของสยามแต่ถ้าเขาหายดีแล้วเขาอาจจะเข้ามาเป็นคนในศาสนาเดียวกับเรา
0: ต่อไปนี้หมอต้องรักษาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นจะได้มีเจ้านายคอยช่วยเหลือหากเกิดปัญหาขึ้นมา Siam is a society that defers to people of higher status. So someone of a high stature will be able to protect you.

0: แม่เนียม
1: เจ้าคะเอวันนี้ลมกาไลพัดกุสุวรรณมาถึงที่นี่เดาว่าคงจะมีกาไลสำคัญเป็นแน
0: ่จ้ะพระองค์หญิงอยากให้แม่เนียมจัดสำรับถวายเสด็จกรมหมอหลวงสักหน่อยท่านจะเสด็จมาหารือกับพระองค์หญิงอ๋อแล้วก็สำรับสำหรับคุณพระผู้ใหญ่กับคุณพระเจนอภิบาลด้วยนะ

0: ได้เจ้าค่ะเห็นเด็กมันบอกว่าวันนี้คุณขำลงครัวเองทำแกงเนื้อกลิ่นหอมไปทั่วทั้งเรือนครัวเชียวเจ้าค่ะ
1: ดีเยี่ยงนั้นก็จัดสำรับแกงเนื้อมาถวายด้วยก็ดีนะ
0: เจ้าค่ะ
2: เวลานี้ไอ้พวกโจรบ่อนฝิ่นมันเหิมเกริมขึ้นทุกวัน
3: ปราบปรามฝิ่น
4: ฝากด้วยนะคุณพัก
3: มาหลายรัชสมัยแล้วแม้ในแผ่นดินก่อนก็ฆ่าโทษเอาไว้อย่างหนักแต่ก็หาปราบได้ไม่เวลานี้ก็คงจะต้องหาทางแก้กันต่อไปโดยเฉพาะกรมพระตำรวจของคุณพระผู้ใหญ่ไหนจะโจรบ่อนฝิ่นไหนจะพวกซื้อขายฝิ่นแล้วยังจะพวกโจรฉกชิงที่เกิดขึ้นทุกวันอีกภาระหนักหน่อยนะคุณพระผู้ใหญ
5: ่แกงเนื้อของคุณขำรสชาติดียังหาใครเปรียบได้ยากเต็มทีสมแล้วที่ลือมาแต่วังหน้ามื้อนี้ข้าจึงกินเสียเยอะเจียวคนอื่นๆเล่ากินแล้วรู้สึกเยี่ยงใด
6: คุณพระผู้ใหญ่พระหม่อมและพระเจนอภิบาลต่างเห็นพ้องต้องกันว่าแกงเนื้อของคุณขำนั้นรสชาติดีเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะ
7: รสมืออย่างนี้ใครได้ไปเป็นเมียเห็นทีต้องอ้วนเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะ
3: แหมข้ายังไม่เห็นคุณขำจะลงเอยกับผู้ใดเลยโดยเฉพาะเรื่องการออกเรือนแล้วเรื่องนี้บังคับใจกันไม่ได้ดอกนะใช่หรือไม่คุณพระ
8: พระพุทธเจ้าค่ะ
5: ถ้าฉะนั้นอาขอกลับก่อนนะ
8: แม่ขำฉันไม่เคยกินแกงเนื้อของใครอร่อยเท่าของแม่ขำมาก่อนเห็นทีฉันจะต้องมาขอกินบ่อยๆเสียแล้ว
9: หากเป็นรับสั่งของพระองค์หญิงฉันก็ทำให้คุณพระกินได้เจ้าค่ะคุณพระได้ไปที่สวนนอกอัมพวาอีกบ้างหรือไม่เจ้าคะฉันเป็นห่วงพ
8: ่อแม่ขำไม่ต้องเป็นห่วงดอกฉันให้คนของกรมการเมืองคอยดูแลและคอยส่งข่าวถึงฉันอยู่ตลอด
9: ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ
10: คุณพระมีธุระมากนักแม่ขำอย่ารบกวนคุณพระเลยที่เรือนครัวอยากกินแกงเนื้อรสมือแม่ขำแม่ขำทำให้สักหม้อได้หรือไม
9: ่ได้สิฉันลานะเจ้าค่ะ
10: หวังว่าคุณพระคงไม่ตามไปกินแกงเนื้อถึงในเรือนบ่าวดอกนะเจ้าค่ะ

0: ฉันไม่เคยกินแกงเนื้อที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนกินข้าวเสียมากมายเลย
1: รสมือแม่ขำนี
2: ่หาคนทำอร่อยเท่าได้ยากแท
3: ้แต่ก่อนข้าเคยกินแกงเนื้อของก็หลายๆอีนั่นแหละจ้ะแต่ก็ไม่เหมือน
4: เสียดายมีน้อยเหลือเกินข้าได้ข่าวว่าคุณพระขอไปกินที่เรือนด้วยนะ
3: ก็มันอร่อยนี่หว่านางจวบข้ายังจะให้คุณขำแกงให้กินอีกสักหม้อนึง
0: ก็ดีนะสิฉันจะได้กินอีกกินแล้วฉันก็คิดถึงแม่เลยตอนแม่ยังอยู่แม่ก็แกงบ่อยๆแต่แกงของแม่จะหนักมะเขือมากกว่าเนื้อแล้วก็ออกรสเผ็ดด้วยแต่แกงของคุณขำกลมกล่อมน้ำแกงเข้มข้น
3: อย่าพูดสิวะนางปลิกข้าน้ำลายไหลอยากจะกินขึ้นมาอีกแล้ว
2: เอ็งเป็นกะไรหรืออีอึง
5: มิได้เป็นกะไรเสียหน่อยต่อไปก็ให้คุณขำเขาแกงให้กินทุกมื้ออยากจะกินแกงอะไรก็บอกคุณขำเขาไปไม่ต้องบอกอีอึงดอก
6: เพราะรถมืออีอึง
5: มันรถมือไพร่หาใช่รถชาววังอย่างคุณขำ
2: เป็นเรื่องจนได้อีอึงนี
7: ่ทำไมเขาต้องมาว่าแม่ขำของฉันด้วยเล่า
2: ช่างมันเถิดเอ็งอย่าไปสนใจมันเลยลูก
5: ดูสิอีอึงมันพูดจาหาให้เกียรติคุณขำไม่แม่เนียมควรจะทูลให้พระองค์หญิงทรงทราบนะอีอึงมันจะได้หายบ้าเสียที
2: แม่ยงคิดเช่นนั้นหรือ
5: ฉันจะไปกระซิบให้คุณสุวรรณฟังก่อนหากคุณสุวรรณทราบฉันเชื่อว่าคงต้องทูลให้พระองค์หญิงทรงทราบเป็นแน
2: ่ถ้าเช่นนั้นก็เอาแบบที่แม่ยงจะทำเถิดแม่ปานไปนวดให้ยายหน่อยลูกยายเมื่อยเหลือเกิน
7: จ้ะยาย
2: ยายปวดตึงไปทั้งตัวแล้วเนี่ย
7: เดี๋ยวฉันนวดให้ยายเองจ้ะ

0: พระองค์หญิงเพคะอย่าทรงถือเอาเรื่องทะเลาะวิวาทของบ่าวมาเป็นเรื่องสำคัญเลยเพคะก็แค่เถียงกันเรื่องรสมือแกงเนื้อว่าใครทำอร่อยกว่ากันก็เท่านั้นวันนี้คุณขำทำดีทำอร่อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะอร่อยไปทุกวันวันพรุ่งนางอึ่งอาจทำอร่อยก็ได้เพคะ
1: แม่เนียมพูดตามภาษาของคนที่ผ่านโลกมามากเห็นเด็กข่าวรุ่นข่าวหลานทะเลาะกันก็พยายามที่จะหาทางปรองดองแต่ข้ามิเป็นเช่นแม่เนียมดอกหนาแม่ขำแม่อึ่งตั้งกระทะกันคนละเตาแข่งทำแกงเนื้อมาให้ข้าชิมส่งในวันพรุ่งเลยนะ
2: พระองค์หญิงเพคะ
1: อย่าห้ามข้าเลยแม่สุวรรณเรื่องมันจะได้ยุติหากว่าข้าไม่ได้ชิมรสแกงเนื้อของทั้งสองข้าก็จะไม่เคยเปรียบเทียบเลยว่ารสมือใครอร่อยกว่ากัน
0: รับคำท้ากันหรือไม่
3: เพคะ
1: ให้แม่เนียมเป็นแม่กองประชันคราวนี้ส่วนข้าจะเป็นคนตัดสินเอง

0: ปี้มาช่วยข้าหร
1: ือก็อยู่ว่างๆจะให้ฉันช่วยหรือไม่เล่าหรือไม่ให้ฉันช่วยงั้นฉันไปละ
0: ช่วยจ้ะช่วยช่วยจ้ะช่วยฉันหน่อยแม่ปิ๊กช่วยปอกหอมหน่อยนะ
1: จ้ะ

0: ถ้าชอบน้ำกะทิแตกมันอร่อยกว่าแกงน้ำใสๆของใครบางคนเนาะแม่ปิ๊กโอ้โหสีน้ำแกงสวยจริงนะ
1: รสชาติต้องอร่อยแน่แม่ขำแม่สุดก็พูดชมท่าเกินไปแต่อีกไปเดี๋ยวก็รู้ว่าพระองค์หญิงจะโปรดรสมือใครมากกว่ากัน

0: เป็นเยี่ยงไรบ้าง
1: ในเรือนครัวเรากับจะมีศึกรบพุ่งกันเจียวเพคะเพียงการแข่งกันทำแกงเนื้อหม้อใหญ่ๆคนละหม้อเพียงเท่านั้น
0: ดีแล้วแข่งกันเยี่ยงนี้แข่งจบก็รักกันข้าชักอยากชิมแล้วสิ
1: เพคะ
2: เสร็จแล้วคุณยวง
3: ข้าจะเอาไปถวายพระองค์หญิงให้เองแล้วจะกลับมาบอกว่าพระองค์หญิงโปรดแกงเนื้อของใคร
4: แล้วพระองค์หญิงจะทรงรู้ได้เยี่ยงไรว่าแกงถ้วยไหนเป็นของแม่ขำถ้วยไหนเป็นของข้า
3: เอานะเองมิต้องห่วงดอก

0: สำหรับนี้เป็นของ
1: ยังไม่ต้องบอกข้าประเดี๋ยวข้าจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งไปตามแม่อึ่งกับแม่ขำมาหาข้า
0: เพคะสองสำรับนี้เสวยให้หมดเลยนะเพคะพระองค์หญิง
1: ถ้าอร่อยข้าไม่แบ่งเจ้าหนาแม่สุวรรณ
0: เพคะ

0: ู้หญิงว่าอะไรบ้างแม่ยวง
1: พระองค์หญิงมีรับสั่งให้ทุกคนเข้าไปข้างใน
2: แม่ปลิกอยู่ข้างข้านะ

0: สำหรับนี้เป็นของแม่ขำใช่หรือไม
1: ่ของหม่อมฉันเองไหมคะเหตุใดพระองค์หญิงจึงทราบไหมคะ
0: รสชาติกลมกล่อมกะทิมีข้นจนเกินไปสำรับนี้เป็นของแม่อึ่ง
1: เพคะ
0: เข้มข้นรสจัดอร่อยไม่แพ้กัน

0: คนเราทุกวันนี้นับถืออัดมากกว่าอย่างอื่นเจ้าสัวเหลียงแกมีอัดอยู่เต็มคลังหากแม่แก้วทำให้เจ้าสัวเหลียงหลงไหลได้สำเร็จแม่แก้วปรารถนาสิ่งใดมีหรือที่จะไม่ได้
1: แม่สุดยังไม่เชื่อใจข้าอีกหรือ
2: ฟีดาห์หมอรักษาพวกมันได้หรือไม
3: ่หากถึงขั้นนี้แล้วคงยากที่จะรักษา
4: บอกแม่สุวรรณด้วยให้เข้มงวดกับคนในตำหนักใหญ่กำชับกับทุกคนว่าห้ามออกไปข้างนอกหากไม่จำเป็น
5: เกิดอะไรขึ้นเพคะ
4: ฝีดาษระบาดแล้วเริ่มมีคนตายแล้วนะ
2: นี่ถึงเวลากลับมาระบาดอีกแล้วหรือคราวนี้จะหนักหนาสักเพียงใดก็ไม่รู้

0: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: ว่าเธอจะ
2: น้องเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยเพราะเป็นคนกินอะไรง่ายๆใครให้กินอะไรก็กิน
3: กินอะไรช่วยได
4: ้ผัดกะเพราไข่ดาวไม่ใช่อาหารสิ้นคิดแต่เป็นอาหารที่คิดมาดีแล้ว
2: พี่อยากจะให้แม่ของน้องสอนพี่ทำผัดกะเพราพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
5: มือป้องนะลูกแ
6: ม่ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
7: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
8: คนทั่วไปอาจทำงานแค่ 40-45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
9: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
8: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
10: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
11: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
8: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 นทางไทย PBS
0: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
12: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
0: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
13: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
0: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS

0: ผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารต่างๆศิลปะวัฒนธรรมมาแบบจุกๆเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะก็ชมเราได้อีกหนึ่งช่องทางที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ยังมี TikTok นะคะให้ติดตามกันด้วยคุณผู้ชมค่ะก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันมาได้เมื่อคืนฝนตกหนักนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ไหนมีน้ำท่วมขังกันอยู่บ้างนะ
0: ก็ยุบๆพองๆนะคะล่าสุดดีใจน้ำยุบลงแล้วคุณผู้ชมเมื่อคืนเติมขึ้นมากลับมาเท่าเดิมเป๊ะเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยรวมไปถึงไทย PBS ของเรานะคะนำเสนอสถานการณ์น้ำท่วมตลอดทั้งวันแล้วก็ใครอยากจะช่วยเหลือข้าวของสิ่งของจำเป็นอาหารแห้งต่างๆเนาะแตงน
1: ะ
0: นำมามอบได้เลยที่หน้าออฟฟิศของเรานะคะริมถนนวิภาวดีนี่เองนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าเชอร์ปรางอาริกุลค่ะก่อนหน้านี้น้องประกาศว่าขอไปเรียนแป๊บนึงเรียน1ปีเมื่อกี้เมากับแตงกวาว่าเรานั่งกันอยู่ตรงนี้แป๊บๆน้องเรียนจบแล้วนะน้องอายุ30แล้วคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่ออยู่กับน้องตั้งแต่เด็กๆจริงๆล่าสุดเรียนสายบริหารธุรกิจเป็นบอสหญิงด้วยคราวนี้น้องก็มาจับโยงนะคะจริงๆเรื่องของการทำธุรกิจน้องบอกยากมากถึงตัดสินใจเรียนเรื่องนี้โยงมาถึงสวนสยามของเราที่กำลังจะปิดตัวลงน้องบอกว่านี่มันก็เป็นเรื่องของการบริหารแล้วก็สถานการณ์ที่มันยากจะควบคุมเหมือนกันรวมไปถึงตัวเองมีความทรงจำเยอะแยะมากมายกับที่นี่ค่ะเหมือนไม่ได้หายไปไหนนะคะยังเห็นผลงานตลอดแต่ว่าล่าสุดเชอปังอาริกุลเตรียมคัมแบ็กมารันวงการนักแสดงแล้วเพราะว่าเรียนจบแล้วค่ะเรียนต่อปริญญาโท MBA เรียบร้อยแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะลงเรียนทั้งคลาสออฟไลน์และออนไลน์เรียนจบได้ในเวลา1ปีเท่านั้นค่ะโหเก่งจริงๆนะคะกลับมานะคะในวัย30ก็คือมีความรู้มีประสบการณ์และโดยเฉพาะเข้าใจธุรกิจว่าเบื้องหน้าว่ายากแล้วเบื้องหลังหนักกว่าค่ะในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆอย่างเช่นเรื่องการสร้างแบรนดิ้งของตัวเองว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่าเคยทำมาแล้วทั้งร้องเต้นเล่นหนังละครจนมาถึงตอนนี้ออนไลน์ก็สำคัญคุณผู้ชมค่ะเห็นชัดจากคอนเทนต์ YouTube ที่เชอปรางเนี่ยแอคทีฟขึ้นมาหนักๆในช่วงปีที่ผ่านมาเปิดอีกมุมมองนึงของทั้งตัวเองแล้วก็แฟนคลับด้วยล่ะค่ะ
2: มันก็มีอีกหลายครั้งที่เชอรู้สึกว่าแค่ไหนดีนะเราแชร์ได้มากน้อยแค่ไหนบางทีก็เหนื่อยมากๆเลยล่ะแต่ว่าก็เป็นการต่อยอดตัวเองค่ะแต่ว่าเชอไม่ได้เชอมีทีมแต่ว่าต้องเชอมีทีมที่ช่วยทำในส่วนนี้แล้วดูแลในส่วนนี้ให้ทำให้การทำงานของเชอเป็นหน้าฉากซะมากกว่าเชอเลยรู้สึกว่าการมีทีมมันทำให้ช่วยให้เราแบบครีเอทอะไรได้เป็นกิจลักษณะมากกว่าแล้วก็แฟนๆยังได้เห็นเราในพื้นที่ใหม่ๆหรือพื้นที่ที่ติดตามเราได้อยู่เรื่อยๆด้วยค่ะ
3: เรียกได้ว่าเราเข้าใจต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วเข้าใจในการที่จะบริหารจัดการไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเคยแบบอาจจะเป็นฝั่งโปรเจกต์อย่างเดียวอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะในภาพรวมใหญ่มันยากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ
0: ก็สนุกกับการเรียนนะคะแต่ก็ทำให้เชอปรางบอกว่าโลกธุรกิจนั้นยากค่ะเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยต้องบริหารจัดการให้ดีเลยนะคะอย่างการวางระบบไปจนถึงกำลังคนหนึ่งในธุรกิจที่เป็นบทเรียนและอยู่ในความทรงจำของน้องตอนนี้ก็คือสวนสยามของเรานั่นเองที่เสียหายหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะย้อนไปเมื่อเกือบ10ปีที่นี่คือถ่าย MV เพลงคุกกี้เสียงทายโอ้โหเพลงนี้ดังจัดๆเลยนะเพลงแจ้งเกิดของตัวเชอปรางแล้วก็ BNK48 ด้วยแถมตัวเชอปรางเองก็เคยไปเที่ยวที่นั่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะจนโตขึ้นมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะคะเชอบอกว่าขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างได้ไหมนะคะว่ากว่าที่สวนสยามจะบริหารและเติบโตมาจนทุกวันนี้รวมไปถึงมาเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นในแง่มุมของธุรกิจค่ะ
2: เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งแต่สมัยแบบเกือบ10ปีแล้วที่เราไปถ่ายทำที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ครั้งนี้เป็นวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นตามทุกเหมือนธุรกิจมักจะเจอแบบอย่างน้อยการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือก้าวในต่อไปอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้หรือว่าจะเป็นครั้งที่เราอาจจะถึงเวลาต้องพอแล้วหรือเปล่าหรือแล้วแต่ในการบริหารจัดการในตรงนี้ซึ่งเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วรู้สึกขอบคุณเรียกว่าขอบคุณที่สร้างความจำร่วมกันมา
0: ส่วนธุรกิจส่วนตัวของเชอปลางเองนะคะนอกจากบริษัท CC 248สำหรับจัดการรับงานแล้วก็คิดอยากทำอย่างอื่นดูบ้างเหมือนกันอย่างเช่นวงการสวยๆงามๆคอสเมติกค่ะตัวเองก็สนใจแต่บอกว่าต้องใช้เวลาศึกษาแล้วก็เตรียมตัวหน่อยระหว่างนี้ขอโฟกัสงานบันเทิงไปก่อนมีหลายงานนะคะเข้ามาแล้วก็มีซีรีส์วันทองไร้ใจงานเพลงแล้วก็อีกหลายโปรเจกต์ยาวไปจนถึงปีหน้าแล้วล่ะค่ะเห็นแตงบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวจะเจอกับน้องเนเน่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ก็เดี๋ยวจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเกมงานใหญ่ระดับชาติเลยเขาบอกว่าจะมีแบบโชว์เซอร์ไพรส์ระหว่างเชอร์ปลางกับเนเน่
2: ดูคนละทางเนาะ
1: ใช่ไหมสองสไตล์จะเป็นยังไงเป็นงานวันที่30ตุลาคมนี้แฟนๆของเชอร์ปลางแฟนๆของเนเน่เดี๋ยวลองจับตาดูกันนะคะมาเปลี่ยนอารมณ์มาชมเรื่องศิลปะการแสดงกันบ้างคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยตอนที่จัดไปเป็นเรื่องของการแสดงละครพระปีนะพี่กิฟต์คือตอนหลังมีการนำเรื่องนี้เนี่ยมานำแสดงในหลายรูปแบบแล้วก็คนที่แสดงเนี่ยมีหลากหลายเนี่ยเป็นศิลปินชั้นครูก็มีแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นนักแสดงวัย8ขวบนะคะชื่อว่าน้องเปล่าหวานพี่กิฟต์คือแบบว่าฝีมือจัดจ้านไงแล้วคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นทายาทของตลกหลวงพูดถึงตลกหลวงก็คือถ้าใครไปดูโขนหลายๆงานปกติก็จะมีขั้นด้วยการแสดงโขนการแสดงโขนจะมีการจะมีการแสดงตลกด้วยซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าท่านนี้นี่คือตัวท็อปอันดับต้นๆของบ้านเราออกมาทีไรคือหาทุกครั้งลูกชายก็ลูกไม้ใต้ต้นนี่เองค่ะ

0: เผลอๆนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะน้องแค่จำคำร้องหรือเปล่าก็แสดงได้แล้วนะคะแต่ถ้าคนเบื้องหลังเขาจะรู้เลยว่านี่คือเกริ่นเพลงฉ่อยที่มาจากบทพระปีวัยเด็กเนี่ยเป็นเพลงสำเนียงแบบภาคกลางตอนบนค่ะหรือเขาเรียกว่าเพลงฉ่อยเนื้อหรือว่าฉ่าเนื้อนั่นเองนะคะคนนี้แหละค่ะน้องประวานนะคะแสดงเปิดซีนเปิดเรื่องเลยเข้าคู่กับตัวละครแม่นมซึ่งโอ้โหไม่ใช่ใครที่ไหนนะระดับพี่สมหญิงศรีประจานมารับบทนี้เลย
1: หน้าตาคุณมากพี่สมหญิงนี่เอง
0: นะคะทายาทแม่ขวัญจิตนั่นเองค่ะตามเรื่องราวของพระปีเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์ชีวิตของพระปีเองตามประวัตินะคะบอกว่าเป็นบุตรของขุนไกรสิทธิศักดิ์แห่งเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกค่ะตัวละครเขาก็เลยวางให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะสื่อสารเพลงสำเนียงทางเหนือให้เข้ากับพื้นเพตัวละครได้นะคะซึ่งทั้งคนวางเพลงและคนสอนเพลงให้กับนักแสดงตัวน้อยไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพ่อนี่เองค่ะอาจารย์สแตมสตานันนะคะเป็นศิลปินตลกด้วยเป็นนักแสดงโขนเป็นพ่อเพลงพื้นบ้านแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งประพันธ์บทร้องในเรื่องพระปีค่ะ
2: ผมชื่อประวันครับ
3: ประวันเหรอประวันอายุเท่าไหร่ละครับ
2: 8ขวบครับ
3: 8ขวบวันนี้หนูแสดงเป็นใครเอ่ย
2: พระปีครับ
3: อ๋อพระปีนี่เป็นไงยากไหมเล่นเป็นพระปี
2: ไม่ยากครับร่มทุกเรา

0: อนครับเนี่ย
1: ป้าครับ
0: ป้าสอนใช่ไหมจำอยู่กี่วันครับลูกถึงจำได้ท่องอยู่กี่วัน
1: หนึ่งครับ
0: ท่องไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตื่นเต้นไหมพอขึ้นเวทีตื่นเต้นเน
2: า
0: ะ
2: เก่งมากนะคะเพราะปีน้อยเนี่ยถือว่าแบบเป็นเรื่องแรกของเขาแต่ว่าเก่งหมายถึงว่าเราเล่นอะไรกับเขาด้วยเนี่ยเขาตอบเราได้หมดเลยเพราะว่าอย่างบทพี่เนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยสักตอนเพราะว่าภูมิกับบอกว่าพี่หญิงอิมพอไว้ไปเลยเพราะฉะนั้นอิมพอไว้มันไม่ซ้ำสักตอนหรอกแต่น้องเก่งมากน้องแบบเล่นได้
3: ที่ถ้าเห็นจากการสัมภาษณ์คือเน้นร้องนะคะไม่เน้นตอบนะคะ
4: พูด
3: เขาบอกว่างานนี้ค่ะบทร้องและทำนองจะจัดวางให้ลงล็อกเลยกับแต่ละฉากนะคะตัวอย่างเช่นเพลงชักกระดานค่ะนำมาใช้เปิดฉากเห็นความอลังการของกรุงศรีอยุธยาเพลงปรบไก่นะคะใช้ในฉากพระปีโต้กับหลวงสรศักดิ์ค่ะแม้จะได้แสดงเพียงฉากเดียวแต่น้องประวานคือสร้างความประทับใจให้คนดูจริงๆคุณผู้ชมคะจากเด็กที่ไม่เคยร้องเพลงพื้นบ้านมาก่อนเลยลุงป้านะอาหลังโรงก็เอาใจช่วยเต็มที่ค่ะเพราะว่าเห็นตั้งแต่คุณพ่ออุ้มมาหลังเวทีแสดงโขนละครเพลงพื้นบ้านต่างๆจนตอนนี้8ขวบแล้วหัดเพลงครั้งแรกก็มารับบทครั้งแรกค่ะ
5: ไม่ได้คาดหวังว่า

0: ให้เขาแบบว่าเดินทางสายพื้นบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่าเขาจะโตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นไปยังไงอะไรเงี้ยแต่อยากให้เขาได้เรียนรู้ได้ซึมซับไปอย่างน้อยก็แบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เขาประดับองค์ความรู้เขาไว้อะไรเงี้ย
1: ถามเขาบอกว่าหนูเล่นหรือเปล่าหรืออะไรชื่ออะไรนะ
0: ประวานครับก็พอพี่จิ๊บดิษดาเขาบอกว่าแบบพอปีเด็กอะเอาประวานเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยทีแรกเราก็ยังกลัวก็ถามเขาอยู่เหมือนกันแบบหนูไหวไหมลองให้เขาพูดลองให้เขาท่องดูอะไรเงี้ยก็แล้วก็พาไปเวิร์กช็อปกับอาจารย์ขิติพงศ์ที่เป็นผู้กำกับก็น่าจะรอดก็เลยโอเคลองดู
2: หลบหวมดีจำแม่นแป๊บเดียวต่อบทให้เขาแป๊บเดียวจำแม่นหัวหมูยังอำพ่อเขาอยู่ว่าเอาต้มบทให้ลูกกินมั้ยเนี่ยจำแม่นเหลือเกินจำแม่นกว่าคนโตๆนะผมยังได้หน้าลืมหลังได้กลางลืมปลายนู่นไม่ต้องผิดไม่เพี้ยนไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยทุกอย่างสอนยังไงได้อย่างนั้นหัวดีแล้วก็ชอบนะก็ได้ติดสอยห้อยตามพ่อเข้าไปทุกที่ทุกที่มีการแสดงด้วยมั้งได้ข่าวว่าช่วงนี้เริ่มหัดโขนแล้วด้วย
1: ล
2: งมันล้ำทั้งวันน่ะแต่หลังโรงน่ะเดี๋ยวชวนคนนู้นขึ้นลงขึ้นลอยต่อคอต่อศอกต่อเข่าอะไรก็ไม่รู้กันวุ่นไปหมด
3: คือเล่นได้หลายอย่างนะคะต้องบอกว่าถ้าถามถึงแฟนโขนยุคนี้จะจดจำกันได้ตลกหน้าม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันนะคะก็ทั้งแก๊งเลยนะคะถ้าจับเข้าคู่กันก็จะเห็นอาจารย์สแตมเนี่ยนะคะคู่กับครูมหาซึ่งรูปร่างนี่จะต่างไซส์กันคุณผู้ชมคนละขั้วนะแต่ว่าถ้าไปดูมุกนี่คือด้นสดกันแบบลงตัวนะคะเตรียมมาบ้างก็มีนะแล้วก็ต้นสดๆก็มีค่ะอาศัยจังหวะการเล่นที่เข้าขากันทำให้คนดูนะคะตัดสินได้ว่าดูคู่นี้แล้วขำไหมให้กี่คะแนนนะแหมวัดกันไม่ได้จริงๆนะคะทั้งสองคนค่ะมีลูกศิษย์ที่ถูกสอนให้ภูมิใจในศิลปะการแสดงไม่ว่าจะถูกเรียกตลกขั้นเวลาอะไรใดๆก็ตามนะคะก็ยอมรับว่ามีเสียกำลังใจบ้างแต่รู้ตัวว่าเลือดศิลปินในตัวแรงกว่าคำคนค่ะก็ใช้ผลงานพิสูจน์เรื่อยมานะคะ

0: ำหรับแตงนี่ต้องบอกว่าไปดูขนทุกครั้งตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่าแม้แต่ละรอบต้องบอกเลยมุกไม่ซ้ำจำไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องด้นสดแล้วอย่างหนึ่งคือจะดูสถานการณ์ข่าวคราวข่าวสารในบ้านเมืองก็จะหยิบจับมาเป็นมุกที่ทำให้คนดูได้เรียกว่าผ่อนคลายแล้วก็โอ้โหเห็นฝีไม้ลายมือเพราะมันต้องมีการร้องต่างๆด้วยนะคะส่วนน้องประวายเนี่ยคุณพ่อปูมาเยอะเมื่อกี้ที่บอกไปทำได้ทุกอย่างมีภาพคุณพ่อลงเฟซบุ๊กไว้เอ๊ะดูหนังตะลุงเหมือนจะอยากเชิดแคนก็เคยเป่าแบบศิลปินแบบอีสานก็มีมาแล้วนะคะต้องลองดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนี่คือนะเขาเรียกว่าความหวังหมู่บ้านความหวังวงการศิลปะพื้นบ้าน
1: อายุน้อยมากนะคะและที่สำคัญคือถ้าใครติดตามหน้าจอมานานแล้วครูสแตมครูมหาเนี่ยเขาเป็นคู่ขวัญ นะคะเขาเรียกว่าสแตมมหาคู่ขวัญศิลปะวัฒนธรรมเขาจะร้องแหล่ร้องลำลำตัดชอยอีแซลได้หมดแล้วแบบเวลาถึงงานสำคัญเขาก็จะมาโต้กันแบบสนุกสนุกเนาะ
0: ยิ่งเรื่องของศิลปะพื้นบ้านก็เราไปทำข่าวกันอยู่ตลอดเวทีน้อยมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าโอ๊ยพอดีงานจ้างเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนแบบการแสดงอื่นๆที่มันอาจจะมีความบันเทิงมีความอะไรแล้วคนสืบทอดมันก็เลยแบบ
1: น้อยลง
0: นั้นก็มีเนี่ยแม่พี่สมหญิงของเรานะคะที่เปิดค่ายศิลปะพื้นบ้านอบรมกันทุกปีก็มีเด็กสนใจนะคุณผู้ชมแล้วไม่ง่ายเลยนะสำหรับการแสดงแขนงนี้เพลงฉ่อยเพลงอะไรมันต้องใช้น้องไหวพริบแล้วก็การฝึกฝนด้วยนะคะ
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณแม่ขวัญจิตนะคะก็อาจจะมีออกไปงานบ้างดูลูกๆหลานๆบ้างแต่ว่าพี่สมหญิงก็บอกว่าจะไม่ขอให้ดึกดื่นนะใช้เวลานิดเดียวเพราะว่าคุณแม่ยังต้องพักผ่อนแต่ว่าศิลปินแห่งชาติของเราตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้น้องประวัยเป็นความหวังของหมู่บ้านต่อไปเคยชวนพี่สแตมพี่มหามาออกสารพันแล้วทุ่งบางเขนบอกขอผมไปฝึกร้องลูกทุ่งแป๊บ ผมถนัดแต่ทางวัฒนธรรมจริงๆนะคะร้องอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะ
0: คุ
1: ณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะแล้วก็ระหว่างที่กิฟต์กับแตงคุยอยู่จะเห็นว่าที่ขึ้นหน้าจอนะคะจะมีเรื่องของการรายงานทั้งระดับน้ำต่างๆแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเนาะขับรถยังไงบ้านต้องฟื้นฟูยังไงคุณผู้ชมอ่านข้างจอได้ด้วยเลยโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆที่เมื่อกี้กิฟต์ก็นั่งอ่านเหมือนกันนะตอนแตงอ่านข่าวกิฟต์ก็อ่านข้อมูลไปด้วยนะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะมุมมองความเชื่อเรื่องผีบ้างเดี๋ยวนี้

จุบันมีให้เห็นเยอะโดยเฉพาะพวกเราถ้าดูหนังผีละครผีต่างๆเพราะว่าจริงๆมันต้องยอมรับว่าบางทีมันก็มีภาพพิธีกรรมที่มันแปลกตาแล้วก็คนดูเข้าถึงง่ายนะเราก็เลยได้ยินคำว่าหมอเหย่าอยู่บ่อยๆนะคะหมอเหย่านี่ก็จะเป็นพิธีการรักษาโดยอาศัยสิ่งลี้ลับต่างๆอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานที่พวกเรารู้เลยนะแต่จริงๆเนี่ยเขามีวิชาความรู้มากกว่านั้นแล้วปัจจุบันคุณผู้ชมคะมีเรื่องของหมอเหย่าข้ามเพศด้วยน่าสนใจนะในเรื่องของการยอมรับในแต่ละอาชีพนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยเรื่องนี้มีตำนานเดี๋ยวคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตพาไปดูชีวิตวิถีของหมอเหย่าค่ะ

0: ป็นผู้จง
1: เขาจะมีกลอนเฉพาะแล้วก็ควบคู่กับการเสี่ยงไข่เพื่อที่จะเป็นการสอบถามว่าเขาได้ผิดตรงนี้จริงไหมถ้าจริงก็ให้ไข่ตั้งไข่ก็จะตั้งแต่แล้วก็ลำสอบถามไปว่าถ้าผิดตรงนี้แล้วต้องแก้ยังไง
2: ของสำคัญ3สิ่งที่จะขาดไม่ได้ระหว่างพิธีกรรมคือเครื่องคายหรือเครื่องบูชาเสียงแคนและดาบประจำตระกูลอายุไม่น้อยกว่า200ปีที่แม่หมอโอปอแห่งบ้านน้องเหียนอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครติดตัวมาไว้ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายให้พ้นไปทำให้การรักษาลุล่วงด้วยดีจนกว่าจะจบพิธีตลอดขั้นตอนมีทั้งการเสี่ยงทายถามหาสาเหตุหรือเทียบกับการวินิจฉัยโรคการสะเดาะเคราะห์และการสู่ขวัญท้ายพิธีโดยแม่หมอโอปอเป็นผู้ขับกลอนลำที่มีบทร้องเฉพาะตัวสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นหมอเหยามาหลายชั่วอายุคนร้องสืบไปกับเสียงแคนลายภูไทยใหญ่ด้วยความเชื่อว่าจะทำให้ลูกสาวที่ป่วยไข้อยู่ฟื้นกำลังกลับมาดังเดิมด้วยความเชื่อว่าที่ผ่านมาอาจทำผิดฮีดคลองหรือทำผิดผีที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนผู้ไทยในหมู่บ้านนี
1: ้เยอะเลยค่ะก็คือแทบจะทุกชุมชนแต่ว่าเป็นบางชุมชนที่ว่าไม่ได้ถือหมอเหยาก็มีแต่ว่าชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณนี่ก็คือเกือบจะทุกหมู่บ้านที่นับถือหมอเหยาเพราะว่าหมอเหยามันสอดคล้องในการดำรงชีวิตของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายหมอเหยาสามารถเข้าไปแทรกในพิธีกรรมนั้นๆได้ตลอดก็คือตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อแม่ก็ทำพิธีการเหยาตัดมารหรือตัดแม่ซื้อเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนท้องแล้วก็มีตายก็คือหลังจากตายไปแล้วก็จะมีการตายไปแล้วได้20วัน30วันก็จะเอาหมอเหยาขึ้นมาเหยาชำระหรือตัดออกจากคนตายแล้วก็ทำพิธีการเรียกขวัญคนที่ยังอยู่ในบ้านเรือนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าท่านได้สูญเสียคนที่รักในครอบครัวไป
3: เคล็ดหนักก็มีส่วนมากแล้วจะแม่หมอส่วนมากเลยจะเจอแต่เคสหนักๆครับผมเคสที่ล้มหมอนนอนเสื่อแล้วครับผมบางคนก็หายดีขึ้นมาก็มีครับผมเคสนี้เพราะว่าเราคล้ายๆกับว่าเราคือแม่หมอเนี่ยเขาเรียกว่าต้อนรับลูกได้รับลูกคนใหม่คือต้องฟ้อนต้องรำในกรณีแบบนี้นะคือเป็นการคือรับผีเรียกว่ารับผีมาช่วยรักษาคนป่วยอีกทอดหนึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผีกับคนว่าวันนี้เราทำตามที่ผีเรียกร้องแล้วนะแต่ก็คือต้องฟ้อนต้องรำ
2: การเก็บข้อมูลพิธีกรรมเหยาในอดีตมักพบกรณีศึกษาที่หมอเหยาเป็นผู้หญิงจนเมื่อตั้งต้นจากแม่หมอโอปอที่เป็นหมอเหยาออกรักษาผู้ป่วยมาตั้งแต่วัย13ปีจนถึงปัจจุบันพบว่าการสืบทอดของสายตระกูลมีมาแต่รุ่นทวดและเมื่อคนลึกลงไปในลักษณะของหมอเหยาข้ามเพศก่อนหน้ารุ่นแม่หมอโอปอระบุได้ว่าก็มีมาอย่างน้อย3รุ่นทั้งจากหลักฐานภาพถ่ายและคำบอกเล่าในวงศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยหรือผู้ไทยในแอ่งสกลนครครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารสกลนครและนครพนมซึ่งเดิมเชื่อ

0: เพราะว่าโลกของศาสนาผีสัมพันธ์กับบทบาทของผู้หญิงเป็นหลักในฐานะของผู้สื่อสารกับวิญญาณและต่อรองกับสิ่งเหนือธรรมชาติแต่การศึกษาปัจจุบันพบว่าหมอเหยาข้ามเพศมีรุ่นที่อายุมากถึง70ปีอาจหักล้างคำอธิบายเดิมจากข้อสันนิษฐานใหม่ว่าหมอเหยาข้ามเพศหลบเร้นอยู่ในสังคมมานานแล้วแต่ถูกมองข้ามไป
1: โลกของพิธีกรรมเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยมีการตีความว่าสภาวะความไม่ใช่ผู้ชายแล้วไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นสภาวะตรงกลางที่เหมาะมากที่จะเป็นผู้เชื่อมต่อเชิงจิตวิญญาณหรือว่าเชื่อมต่อในสิ่งเหนือธรรมชาติผมพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่เวลามีการพูดถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาอยู่ในพื้นที่พิธีกรรมจะมีการลักษณะอ้างอัตลักษณ์ทางเพศที่มันอยู่ระหว่างชายกับหญิงนะครับที่มันทำให้เราเชื่อมถึงโลกจิตวิญญาณได้ง่ายกว่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งประเด็นที่พบนะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับในเรื่องของการจัดรูปแบบพิธีกรรมนะครับการแต่งตัวการจัดเครื่องบูชาหรือว่าเครื่องประกอบพิธีกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นบุคคลมีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่พิธีกรรมแล้วเนี่ยจะมีความประดิษฐ์ประดอยมีความสร้างสรรค์ในเรื่องของเครื่องบูชาเครื่องตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมนะครับสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นให้กับคนที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งคนที่รับชมจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพิธีกรรมนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ผ่านเครื่องบูชาต่างๆนะครับ
0: การศึกษาในปัจจุบันสะท้อนพิธีเหยาไม่ได้เป็นเพียงการรักษาโรคหรือเรื่องเหนือธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ผู้ไทยย้อกะเลิงเท่านั้นแต่ผสมผสานความเชื่อและการนับถือผีบรรพบุรุษอย่างกลมกลืนควบคู่ไปกับการนับถือฮีตคองหรือจารีตประเพณีที่เป็นกลไกช่วยกำกับพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ยึดถือไม่กระทำผิดต่อผู้คนและธรรมชาติปัจจุบันหมอเหยาเป็นทางเลือกรักษาในระบบสาธารณสุขที่มีใบอนุญาตอยู่ภายใต้เครือข่ายที่ร่วมกันรักษาให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นภูมิปัญญาที่ยังมีลมหายใจเชื่อมจิตวิญญาณของผู้คน
2: มาที่บันเทิงต่างประเทศคุณผู้ชมคะวันนี้อัปเดตพ่อใหญ่ของเราทอมครูซนะคะต้องบอกว่าตอนนี้กำลังมีหนังเรื่องใหม่พี่กิฟต์จริงๆน่าจะได้เห็นทอมครูซเปลี่ยนบทบาทเลยจากนักบูนะหวายแต่ว่าดูเหมือนว่ากระแสหนังเรื่องใหม่ที่อุตส่าห์มาเปิดตัวที่เกาหลีใต้แล้วก็มีภาพน่ารักออกมากระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่
3: กระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะคือหลายคนก็อาจจะเหมือนแบบติดภาพว่าโอ้ยดาราระดับแม่เหล็กขนาดทอมครูซเนี่ยไปเล่นหนังเรื่องไหนมันก็น่าจะเปรี้ยงปังใช่ไหมคือแค่เห็นหน้าคนก็อยากเข้าไปดูแล้วแต่ปรากฏว่าผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะคะดิเกอร์ที่ก็มีภาพค่ะเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นหรือว่าความน่ารักระหว่างพ่อใหญ่ทอมครูซกับแฟนๆด้วยที่ก็แกล้งหลอกให้เอามือมาแปะหน้าหน่อยอะไรติดหน้าความหล่อติดหน้าหรือเปล่านะคะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไปนอกจอระหว่างทอมครูซกับแฟนคลับซึ่งก็จะได้เห็นได้เลยว่าก็ยังคงเป็นขวัญใจคนดูอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าอายุอนามก็เลข6เข้าไปแล้วแต่กลายเป็นว่าผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเปิดตัวมาแบบผิดฟอร์มทีเดียวนะคะสำหรับดิกเกอร์ค่ะหนังเศรษฐีสังคมที่ได้พระเอกนักบูทอมครูซแสดงนำโดยในสุดสัปดาห์แรกก็ทำเงินจากบ็อกซ์ออฟฟิศในแถบอเมริกาเหนือไปได้เพียง8ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะรั้งอันดับ5บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศไปแบบน่าผิดหวังซึ่งรายได้จากตลาดต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ได้สักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าทำรายได้เพิ่มอีกราว12ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้รายได้ทั่วโลกในช่วงเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านลอนดานะคะต้องบอกว่าเดิมทีดิเกอร์เคยถูกคาดการว่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือได้ราว20ล้านดอลลาร์ค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไปตามคาดแถมยังต้องเผชิญกับเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักค่ะตัวเลขนี้ถือว่าน่าผิดหวังอย่างมากสำหรับหนังที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการเดิมพันครั้งใหญ่ของปีค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีชื่อของพระเอกแถวหน้าอย่างทอมครูซซึ่งปกติเป็นนักแสดงที่สามารถดึงดูดผู้ชมจากตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะและนี่ก็ยังนับเป็นหนึ่งในรายได้เปิดตัวหนังที่น่าผิดหวังที่สุดในอาชีพการแสดงของทอมครูซด้วยเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ค่ายหนัง Warner Brothers กำลังจะควบรวมกิจการกับ Paramount Skydance ค่ะเลยดูเหมือนเป็นการส ส่งท้ายของ Warner Brothers ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนทางด้านภาพยนตร์ที่ทำเงินเปิดตัวแรงจนสามารถคว้าอันดับ1บนตาราง Box Office ในสัปดาห์นี้ไปครองก็คือ Verity ค่ะจากค่าย Amazon MGM ที่นำแสดงโดย Dakota Johnson นะคะแล้วก็ Anne Hathaway ซึ่งทำรายได้สูงถึง 32.6 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนอันดับที่2ยังคงเป็นของ Resident Evil นะคะที่เก็บเงินในสัปดาห์นี้ไปได้อีก 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาล Paris Fashion Week นะคะเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอดาราไทยนะที่ไปเฉิดฉายค่ะในเทศกาลนี้แต่ต้องบอกว่าดาวเด่นในงานไม่ได้มีแต่คนหรือว่ามนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีอีกรันเวย์นึงที่ดูจะแย่งซีนแย่งสปอตไลท์จากคนไปเต็มๆเป็นการเดินแบบของเหล่าสุนัขพันธุ์ไส้กรอกค่ะจะถามว่าใครขโมยซีนที่สุดในงาน Paris Fashion Week ปีนี้นะคะต้องยกให้กับเหล่าสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหรือว่าน้องหมาไส้กรอกค่ะที่พากันแต่งตัวมาอวดโฉมนะคะกลางถนนชองเซริเซ่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะงานนี้ก็ตั้งชื่อตามสายพันธุ์สุนัขเลยว่า Sausage Walk นะคะปีนี้เนี่ยจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับ Paris Fashion Week พอดีทางเจ้าของก็เลยถือโอกาสนะคะแต่งตัวจัดเต็มให้กับเจ้าสีขาหน่อยราวกับเป็นงานแฟชั่นโชว์ของตัวเองไปซะเลยค่ะกิจกรรม Sausage Walk นะคะก็จะชวนทางเจ้าของแล้วก็น้องหมาเนี่ยเดินไปตามใจกลางกรุงปารีสค่ะเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะคะงานนี้เขาก็มีการระดมทุนให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าถูกทำร้ายด้วยงาน Sausage Walk จัดขึ้นในกรุงปารีสเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2018ค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมลักษณะเดียวกันในกรุงลอนดอนซึ่งงานนี้ก็จะดึงดูดทั้งเจ้าของสุนัขแล้วก็คนรักหมาดัชชุนจากหลายประเทศในยุโรปให้มาร่วมงานนะคะหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมในปีนี้บอกว่ามาร่วมงาน Sausage Walk เป็นครั้งที่2แล้วค่ะแล้วก็ที่อยากมางานนี้อีกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าประทับใจในความรักที่ทุกคนมีให้กับสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนนั่นเองค่ะแม้ใครไม่มีหมาแต่อยากมีส่วนร่วมก็ห่วงยางหมาก็มาด้วยเหมือนกันนะคะแม่เป็นการเรียกว่าตอบโจทย์คนเลี้ยงหมาหรือเปล่าว่าแบบโอกาสไหนก็คงไม่ได้สามารถแต่งตัวจัดได้ขนาดงานนี้แล้วแหละ
4: อย่างบ้านเราเจ้าดาชุนแล้วก็บรรดาขาสั้นๆโดนบูลลี่ฉ่ำช่วงนี้ น้ำขึ้นเท่านี้บอกอุ้ยน้ำขึ้นถึงคางน้องแล้วเพราะแหละน้องขาสั้น
3: รังแกน้องอีกเนาะ
4: ขอบคุณวายนะคะก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายของข่าวต่างประเทศเนาะท่ามกลางสถานการณ์เคร่งเครียดตอนนี้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะสบายใจมากขึ้นอ่านหนังสือไหมแต่งเร็ว
2: ก็เผ็ดๆร้อนๆช่วงนี้นะคะยังได้อยู่เพราะว่าแม้ว่ารายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราเพิ่งจะปิดฉากกันไปแต่ว่าถ้าใครยังอยากจะรู้เรื่องราวนะคะความประทับใจสูตรน้ำพริกสูตรเด็ดที่มาที่ไปของพริกเนี่ยเชิญติดตามกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่เรียกว่าทางศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเรานะคะจัดทำขึ้นโดยเป็นผลงานของอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทิวิสต์นะคะสำหรับในรอยรถพริกค่ะมี2เวอร์ชันด้วยกันคุณผู้ชมค่ะทั้งภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชัน2ภาษานะคะไทยอังกฤษด้วยในเล่มก็คือพิมพ์กันสวยๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะมีการรวบรวมการเดินทางของพริกจากถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้สู่ดินแดนต่างๆสูตรพริกนะคะจากผู้ที่เข้ามาประชันในรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น1นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปมี2เวอร์ชันในเวอร์ชันไทยอังกฤษเนี่ยเราใช้ชื่อว่า Retasting the Flavors of Chili ค่ะบอกเลยเข้มข้นจัดจ้านนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อกันมาได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะโทร027902627นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าเนี่ยแหละค่ะจนถึง5โมงเย็นหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ Art Club ไทย PBS นะคะเพจ Facebook ของเรา
4: เล่มใหญ่ก็คือ2ภาษาเล่มเล็กกระทัดรัดนะคะก็คือภาษาไทยคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะคะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: We'll be right back. ว่าไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
6: เหมือนกันเลย
7: มันหอมกว่านะ
8: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุก

0: ็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
1: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกัน
0: เวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ
1: ในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
2: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: ามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
1: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณจำอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
2: เร่งตรวจสอบคราบน้ำมันปนเปื้อนแหล่งน้ำสาธารณะปราจีนบุรีหวั่นเป็นของเสียอันตรายกระทบผู้ประสบภัยน้ำท่วม
3: น้ำท่วมปราจีนบุรียังสูงกระทบฟาร์มหมูขนาดใหญ่ตายกว่า 2,000 ตัวปศุสัตว์เร่งกำจัดฝังกลบช่วยเหลือเกษตรกร
2: รัฐโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า600รายนายกย้ำเร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนสั่งรับมือฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ช่วง10วันนี
3: ้กลุ่มฮูตียืนยันโจมตีสนามบินและโรงกลั่นน้ำมันตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในเยเมนหลายสิบครั้ง
0: ฝนตกหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและกระทบกับการสัญจรค่ะภาพน้ำป่าไหลหลากรุนแรงในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็ทำให้ถนนถูกน้ำท่วมน้ำหลากนะคะรถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเดียวกับพื้นที่ตำบลบ้านกาดผู้ใหญ่บ้านแม่หานรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยแม่หานปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านป่าหมากตำบลบ้านกาดที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือพบราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณทางหลวง1194ลำห้วยใกล้กับบ้านห้วยแม่ขออภัยค่ะบ้านห้วยกองกาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทางนี้สถานการณ์น้ำป่าเกิดขึ้นซ้ำสองในช่วงเวลาไม่ถึงสัปดาห์ค่ะตอนนี้ก็จะเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูความเสียหายส่วนที่นครสวรรค์ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งขออภัยค่ะบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์หลังคลองขนมจีนคลองสาขาของแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนสองฝั่งคลองล่าสุดในพื้นที่หมู่3ตำบลบ้านแก่งบางจุดระดับน้ำยังสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมระดับน้ำยังทรงตัวยังไม่มีทีท่าจะลดลงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
4: บ้านของตัวเองอยู่นู่นมันมิดหัวออกมาอาศัยเพื่อนพี่สาวอยู่บ้านพี่สาวน้ำก็ล้อมรอบหมดแล้วเหลือแค่ที่อยู่อาศัยจ
5: ้ะตอนนี้น้ำยังขึ้นอยู่ไหม
4: ยังขึ้นอยู่ค่ะขึ้นก็นิดหน่อย
5: ขึ้นอยู่
4: ขึ้นวันละเซนสองเซน
5: มีความกังวลไหมครับว่าจะขึ้นสูงมากกว่านี้อีกหรือยังไง
4: ก็กลัวเหมือนกันคิดว่าคงไม่มากกว่านี้แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ธรรมชาติ
2: ที่เชียงใหม่เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังกระทบการจราจรทั้งในเขตตัวเมืองและเส้นทางรอบนอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็ต้องปิดน้ำตกแม่สาเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำส่วนที่บ้านหมู่3บ้านวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนามีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเป็นหญิงอายุ54ปีหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรพัดผู้เสียชีวิตตกน้ำเสียชีวิตค่ะก็ไม่ต่างจากพื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าทะลักท่วมหมู่บ้านห้วยหลักตำบลป่าภูอำเภอบ้านโฮ่งกว่า100หลังน้ำทะลักท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะทรัพย์สินรถจักรยานยนต์รถยนต์เสียหายชาวบ้านก็ต้องอพยพออกจากบ้านไปที่ปลอดภัยหลังน้ำลดหน่วยงานต่างๆอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายค่ะ
6: หลายจังหวัดตอนนี้ยังเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้จะยังไม่เกิดน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่แต่ก็มีความตื่นตัวที่จะรับมือกับฝนตกหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะว่าที่หาดใหญ่นั้นปีที่แล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็มีเหตุการณ์ใหญ่และชาวบ้านตอนนี้เริ่มเตรียมสิ่งของจำเป็นท้องถิ่นประกาศแจกจ่ายกระสอบทรายสำหรับการป้องกันน้ำในเบื้องต้นด้วยค่ะ
3: ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตักทรายบรรจุกระสอบป้องกันแนวกั้นน้ำท่วมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองคอหงประกาศให้ประชาชนสามารถเข้ามารับได้คนละ20กระสอบต่อบ้าน1หลังหลังจากที่มีคำเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะชาวบ้านนั้นบอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าทั้งกระสอบทรายที่เทศบาลเอามาอำนวยความสะดวกและตัวเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการใช้ช่วงน้ำท่วมยกตัวอย่างเช่น power bank แล้วก็ยังติดตามสถานการณ์น้ำพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีที่ผ่านมาค่ะ
7: สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกเลยก็คือกระสอบทรายเพราะบ้านมันจะมีน้ำที่ค่อนข้างจะแบบไหลลงมาจากเขาค่ะก็เลยต้องการไว้ก่อนเพราะบ้านเราจะเป็นด่านแรกที่จะต้องรับน้ำ
8: ครับ
7: ค่ะ
8: ที่ผ่านมาที่บ้านเนี่ยน้ำผ่านระดับไหน
7: น้ำมาไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าผ่านแบบไหลผ่านเลยใช่ไหลผ่านเลยก็เลยต้องกั้นทางน้ำเพราะว่าถ้าเกิดไม่กั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้าตัวบ้านเต็มๆค่ะ
9: กังวลครับกังวลกังวลทุกปีเลยครับ
8: ปกตินี่ด้วยนอกจากกระสอบทรายเราเตรียมการอะไรบ้างคร
9: ับ พวกอาหารแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองครับ
8: ไฟฟ้าสำรองนี้เตรียมเป็น
9: power bank ครับใช่ครับ power bank หลายเครื่อง
3: และสำหรับเทศบาลเมืองคอหงปีนี้ก็เน้นระบบการแจ้งเตือนภัยใช้สัญลักษณ์ธงสีติดตั้งประมาณ20จุดตามจุดสำคัญและแก้มลิงนะคะติดตั้งเครื่องเตือนภัยที่จะส่งสัญญาณเสียงเมื่อน้ำถึงระดับอันตรายควบคู่กับการสื่อสารผ่านรถประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจ Facebook ของเทศบาลยังมีแผนอพยพที่เตรียมการเอาไว้กำหนดจุดจอดรถบนที่สูงไว้รองรับแล้วก็มีการประสานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้เป็นศูนย์อพยพหลักด้วยค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของสงขลาเน้นย้ำมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มข้นสั่งการให้รวมศูนย์เครื่องจักรกลรถยกรถสูงเรืออุปกรณ์สาธารณภัยไว้ที่ศูนย์ช่างกลจะได้รวดเร็วในการกระจายเครื่องมือไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุมีการสั่งการไปถึงทุกหน่วยงานให้เร่งขุดลอกคลองนะคะขุดลอกบริเวณจุดที่ยังมีน้ำค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนอกจากนี้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าคาดว่าจะเกิดเหตุให้แจ้งเตือนภัยทันทีสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพป้องกันข่าวปลอมดูที่จังหวัดยะลาค่ะตอนนี้ก็มีการยกระดับมาตรการรับมือน้ำท่วมเช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาที่นั่นเป็นพื้นที่น้ำท่วมสูงและท่วมซ้ำชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงต่อเนื่องหลายปีโดยเฉพาะช่วงปี2567ที่ระดับน้ำสูงถึง3เมตรบ้านจมมิดหลังคาและเสียหายเป็นวงกว้างแม้ว่าจะเตรียมตัวยกของไว้ที่สูงแล้วก็ตามในตอนนั้นนะคะปีนี้ก็เลยวางแผนรับมือกันใหม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายออกจากพื้นที่ไปเลยข้าวของสำคัญก็จะเก็บไว้ในถุงปิดผนึกป้องกันความเสียหาย
10: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะโดนเยอะ
3: ที่จังหวัดกระบี่ปรากฏว่าผลกระทบในช่วงเวลานี้คือราคาพืชกับผักสดหลายชนิดที่ปรับขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการสั่งของมาจากภาคกลางและภาคตะวันออกที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่การสำรวจของตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่พบว่าราคาผักสดเกือบทุกชนิดนั้นแพงขึ้นเกือบเท่าตัวหลังจากพื้นที่เพาะปลูกมีผลกระทบผลผลิตขาดช่วงผู้ค้าส่งจากตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชต้องไปจัดหาแหล่งผลิตอื่นมาแทนแต่ก็ต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากทั้งราคาและค่าขนส่งนางสาวจันทรัตน์สุคันธเมศแม่ค้าผักก็บอกว่าต้องเพิ่มต้นทุนที่จะไปซื้อสินค้ามาขายแต่ขายได้น้อยลงเพราะว่าลูกค้าก็จำกัดปริมาณซื้อเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวและเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์หน้าราคาผักจะแพงขึ้นอีกเนื่องจากว่าเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักแล้วก็น่าจะแพงต่อเนื่องไปอีก 1-2 เดือนต้องรอให้น้ำลดรอเวลาปลูกผักรุ่นใหม่กว่าจะออกมาขายได้ค่ะ
2: สถานการณ์น้ำท่วมที่นครนายกค่ะชาวบ้านตำบลคลองใหญ่กว่า200หลังคาเรือนเขาเจอน้ำท่วมขังมานาน12วันละบางจุดน้ำสูงถึงเอวเลยนะคะต้องอพยพขึ้นไปอยู่ชั้น2ส่วนถนนรังสิตนครนายกบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ยังมีน้ำสูงอยู่20-30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ยังเร่งระบายน้ำแล้วก็จัดเส้นทางเลี่ยงให้รถเล็กสามารถวิ่งได้ด้วยนะคะติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากถนนรังสิตนครนายกคุณพรพิสิทธิ์คะ
11: ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางกรมทางหลวงเองก็จะมีการเปิดช่องทางการระบายน้ำครับเพื่อให้น้ำบนถนนหมายเลข305รังสิตนครนายกครับสามารถที่จะระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ครับแต่ว่าวันนี้ครับระดับน้ำก็ไม่ได้ลดลงเท่าที่ควรครับขณะที่ชาวบ้านเองครับบริเวณหมู่ที่8ครับตำบลคลองใหญ่วันนี้นะครับเข้าสู่วันที่12แล้วที่ชาวบ้านจมอยู่ในน้ำครับชุมชนหมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า200หลังคาเรือนครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังต่อเนื่องนะครับมานานกว่า12วันครับระดับน้ำภายในบ้านนะครับสูงถึงระดับเอวครับบางคนไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ชั้นล่างของบ้านได้ครับต้องอพยพขึ้นไปพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับทีมข่าวพูดคุยกับชาวบ้านนะครับพบว่าภายในบ้านนะครับยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างนะครับบางครอบครัวเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยที่

0: 3วันใช่ไหมครับแล้วตัวบ้านเนี่ยมันขังมานานยังครับ
1: ก็ตั้งแต่ท่วมเลยท่วมหนักคือเมื่อคืนนี้ท่วมหนัก
0: เมื่อคืนนี
1: ้สูงขึ้นไหม
0: ฝนมันตกมาเพิ่มไหมครับหรือไงครับ
1: ไม่เพิ่มครับแต่เขาว่าที่นครนายกตกเพิ่
0: ม
1: น้ำก็เลยไหลก็ไม
0: ่ครับแล้วตัวบ้านนี่เป็นไงบ้างได้รับความเสียหายอะไรไงบ้างครับ
1: ไม่มีเสียหายครับเพราะผมยกคนยกของขึ้นสูงหมดแล้วตู้เย็นก็ยกขึ้นบนเตียงข้างล่าง
2: ส่วนบ้านชั้นเดียวนะครับชาวบ้านต้องนำกระสอบทรายนะครับมากั้นบริเวณประตูทางเข้าครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกนะครับที่ซึมเข้าไปภายในบ้านออกมานะครับขณะที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็มีทั้งส่งกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็มีทั้งสีดำนะครับทำให้ชาวบ้านกังวลในเรื่องของสุขอนามัยนะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องการให้หน่วยงานนะครับเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วครับ
3: เริ่มเน่าแล้วก็ยังดียังได้อบจ.เขาเอาพวกยาทาอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
3: ับ แล้วก็มาม่าน้ำอะไรมาแจก
0: ครับตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออะไรครับสิ่งที่ต้องการ
3: ก็พวกของแห้งอะไรพวกนี้แหละถ้ามีมามันก็โอเคอ่ะนะ
0: ครับ
3: เพราะตลาดเตลิดมันไปมันก็ไปลำบากน้ำในตลาดมันยุบหรือยังก็ยังไม่เคยออกไปเลยเนี่ย
0: ครับ
3: แล้วก็น้ำกินน้ำดื่มนะเนี่ย
0: พวกน้ำดื่มใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมครับขณะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข305ถนนรังสิตนครนายกตรง4แยกไฟแดงด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับมวลน้ำจากตำบลคลองใหญ่ยังคงเอ่อร้นเข้ามาท่วมผิวการจราจรครับระดับน้ำเนี่ยประมาณ 20-30 ซมครับแม้ว่าการระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับจุดสะพานข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับยังคงสามารถที่จะรองรับน้ำที่ระบายจากผิวถนนได้ครับแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มสูงจนเกือบถึงแนวคลองนะครับซึ่งจากการสังเกตน้ำที่ไหลลงคลองก็มีสีดำกว่าปกตินะครับสำหรับการจราจรในช่วงเช้านะครับรถขนาดใหญ่ก็ยังสามารถที่จะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข305ผ่านจุดน้ำท่วมได้ครับขณะที่รถขนาดเล็กนะครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับก็ให้เบี่ยงเส้นทางบริเวณสะพานโรงเรียนสาธิตมสวองครักษ์นะครับเพื่อที่จะใช้เส้นทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมนะครับส่วนสาเหตุน้ำท่วมนะครับร้อยตำรวจตรีสันติทำใจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ระบุนะครับว่ามาจากฝนที่ตกหนักสะสมนะครับมากกว่า400มิลลิเมตรครับภายใน3วันระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนที่ผ่านมานะครับประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดที่มีลักษณะลาดจากพื้นที่สูงทางทิศเหนือลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทำให้มวลน้ำไหลมารวมกันในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่บางสมบูรณ์และทรายมูลขณะที่ตำบลคลองใหญ่นะครับยังรับมวลน้ำจากพื้นที่โพแทนส่วนคลอง29นะครับรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องมาจากแม่น้ำนครนายกครับส่งผลให้มวลน้ำที่ไหลมารวมกันในจุดรับน้ำดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับทางนี้จังหวัดนครนายกเองก็ได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือพักพิงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมชั่วคราวนะครับ2จุดหลักด้วยกันครับจุดแรกคือบริเวณอาคารกีฬา1มสวองครักษ์ครับส่วนอีกจุดหนึ่งคือบริเวณอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับผมบริเวณอำเภอองครักษ์นะครับก็ให้ประชาชนสามารถที่จะไปพักพิงอยู่ได้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมถ้าขยับขึ้นไปดูนะคะจังหวัดที่รับน้ำมาจากทางด้านเหนืออย่างพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ต้องระดมกระสอบทรายแล้วก็เครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะรับมือมวลน้ำที่เข้าในพื้นที่เกาะเมืองและโบราณสถานนะคะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตรึงการระบายน้ำไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่5เป็นการเตรียมการรับมือฝนรอบใหม่ที่ส่งผลไปถึงน้ำท่วมจังหวัดชัยนาทที่ตอนนี้ยังขยายวงกว้างอยู่ค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างใน4ตำบลค่ะคือตำบลตะลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกและตำบลโพนางดำตกระดับน้ำสูงเฉลี่ย 1-2 เมตรนะคะชาวบ้านต้องอพยพทรัพย์สินรถยนต์รถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนถนนคันคลองมหาราชเพื่อสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวริมถนนมากกว่า800ครัวเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหาดอาสากว่า200ครัวเรือนชาวบ้านบางคนต้องขนย้ายไก่ชนหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนถนนเกือบ100ตัวชาวบ้านสะท้อนความช่วยเหลือด้านวัคซีนและยาสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาดที่มักมากับน้ำท่วมค่ะ

0: ก็เป็นร้อย
1: เป็นไก่ชนทั้งหมดเลย
0: ไก่ชน
1: ครับผมอันนี้เราเลี้ยงไว้ตีหรือว่าขายด้วย
0: ตีมันกินมั่ง
1: ก็คือมีใครขอซื้อก็ขาย
0: ขายบ้าง
1: ครับผมแล้วเลี้ยงไว้เยอะขนาดนี้เนี่ยตอนน้ำขึ้นเนี่ยเราใช้เวลาขนย้ายนานไหม
0: นาน
1: กี่ชั่วโมงครับผม
0: ก็เกือบ2วันนะ
1: ฮะโอ้เกือบ2วันเลยเหรอ
0: เพราะไก่มันจับยาก
1: ครับผมอ๋อมันต้องต้อนด้วยใช่ไหม
0: ต้อนขึ้นบนบินไม่ได้บินลงน้ำเลย
1: ครับผม
2: ภาพรวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในจังหวัดชัยนาท8อำเภอ51ตำบล354หมู่บ้านได้รับผลกระทบไปกว่า 8,000 ครัวเรือนนะคะคนที่ได้รับผลกระทบก็มีมากกว่า 24,000 คนพื้นที่เกษตรเนี่ยคิดเป็นพื้นที่เสียหายรวม 117,000 กว่าไร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถูกน้ำท่วม3แห่งวัด8แห่งโรงเรียน15แห่งและตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะขณะเดียวกันมวลน้ำและฝนที่ตกต่อเนื่องเคลื่อนตัวมาส่งผลกระทบที่พระนครศรีอยุธยาค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารและหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยเพิ่มสูงขึ้นบางช่วงเกือบเสมอแนวถนนและก็พบน้ำซึมเข้าพื้นที่รอบเกาะเมืองหลายจุดชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาก็อาจจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
1: เร็วไหมฮะ
3: เร็วค่ะ
1: ครับ
3: ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่เดือนที่แล้วจ้ะฝนตกวันแรกเลยจ้ะ
1: อ๋อตั้งแต่ฝนตกวันแรกเนี่ยเริ่มท่วมเลย
3: จ้ะ
1: อืมแล้วตรงนี้ต้องมานั่งศาลาก่อนใช่ไหมฮะ
3: จ้ะนั่งศาลากันก่อนเพราะว่าไปไหนมันลำบากออกกันยากจ้ะ
1: น้ำท่วมบ้านแล้ว
3: จ้ะ
1: โอ้แล้วทำไงตรงนี้ปกติจะท่วมบ่อยไหม
3: ท่วมทุกปีจ้ะตรงนี้ท่วมทุกปีเลยจ้ะ
2: นายกเทศมนตรีพระนครขออภัยค่ะนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายจุดที่น้ำซึมนะคะแล้วก็วางแนวคันกระสอบทรายป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงโบราณสถานสำคัญค่ะ
4: ขณะนี้เราเตรียมความพร้อมครับบริเวณรอบเกาะเมืองเนี่ยเรามีสถานีสูบน้ำทั้งหมดประมาณ 5-6 จุดนะที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยแล้วปิดประตูน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วส่วนที่เป็นจุดที่ต่ำของเมืองนะเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้เช่นตลาดสดโรงพยาบาลสถานศึกษาส่วนราชการให้คนสัญจรไปมาได้นั้นเราเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะนี้เราสร้างแนวคันกั้นน้ำนะโดยใช้หินคลุกรวมทั้งกระสอบทรายและบาร์เบรียร์ทำการกั้นจุดอ่อนของเมือง
2: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายืนยันว่าภายในเขตเกาะเมืองกับแหล่งท่องเที่ยวยังเดินทางไปได้ตามปกตินะคะคือน้ำยังไม่ได้ท่วมเป็นวงกว้างแต่ก็จะมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและตลาดหัวรออย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้ทางปราจีนบุรีนี้ค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะปศุสัตว์เนี่ยล้มตายไปเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์น้ำท่วมทางกรมปศุสัตว์เองก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องจักรไปเร่งจัดการซากสุกรค่ะเพราะว่าน้ำท่วมฟาร์มในปราจีนบุรีเนี่ยสุกรตายไปแล้วประมาณ 2,000 ตัวค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกก่อนจะจัดการสร้างสุกรตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีกองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมกว่า50นายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจนถึงกรมปภ.สนับสนุนรถบรรทุก6ล้อ5คันรถตักอีก1คันแบ็คโฮสำหรับขุดฝังกลบเบื้องต้นลำเลียงซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ได้แล้ว50ตัวนะคะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่โดยรอบส่วนการจัดการกับซากสุกรที่เหลือยังดำเนินต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดปัญหากลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยสำหรับความเสียหายกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือรวมถึงจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ค่ะ

0: ท่ามกลางน้ำท่วมหนักที่ปราจีนบุรีมีอีกภัยหนึ่งที่น่ากังวลค่ะนั่นก็คือกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายๆกับน้ำมันอยู่บนผิวน้ำแล้วก็หลากเข้าท่วมทุ่งนารอบๆโรงงานฝังกลบกากของเสียคาดว่าอาจจะเป็นสารอันตรายนะคะตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบทีนี้เมื่อวานกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบแล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษที่ชื่อว่าชุดท็อปกันของกระทรวงอุตสาหกรรมนำหนังสือคำสั่งเพื่อที่จะไปให้ปิดโรงงานชั่วคราวนะคะเพื่อตรวจสอบกันอีกทีคือโรงงานเนี่ยอยู่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีกำลังสงสัยว่าจะเป็นต้นตอของคราบน้ำสีรุ้งหรือไม่ทีนี้ตอนที่รอจะเข้าไปในพื้นที่โรงงานเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่ว่าคนที่ตะโกนแล้วก็วิทย์จะโดนทำร้ายก็คือนายสุเมธเหรียญพงนามมีรายงานว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งแล้วเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนแจ้งเบาะแสกรณีสงสัยว่ามีน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่คือก่อนจะเกิดภาพนี้ค่ะมันมีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาคนที่อยู่ในรถเนี่ยกล่าวหานายสุเมธบอกว่ามาร้องเรียนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่แล้วก็ถกเถียงกันจากนั้นผู้ชายชุดสีดำเมื่อสักครู่ที่มีหมวกคลุมศีรษะเนี่ยนะคะเป็นคนที่เดินออกมาจากพื้นที่บริษัทแล้วก็ปรีเข้ามาหาตัวนายสุเมธคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ทีมกระทรวงจะเข้าไปในพื้นที่โรงงานเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะคะทีมข่าวที่ติดตามไปทำข่าวไปร่วมตรวจสอบโรงงานไม่ได้เจอกับเหตุการณ์วิวาทนี้โดยตรงอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูต้นต่อของเรื่องที่เพราะอะไรกระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปตรวจสอบในจุดนั้นนะคะที่มาที่ไปก็คือว่ามีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยว่าตำบลอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีซึ่งที่นั่นน้ำท่วมทีนี้มีข้อสังเกตว่าไปพบร่องรอยคราบสีรุ้งบนน้ำมาหลายวันแล้วก็เลยไปแจ้งให้ทางการไปตรวจสอบและเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยเป็นทีมกระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจซ้ำเป็นรอบที่3แล้วนะคะพบว่าบางจุดบนผิวน้ำก็ยังมีอยู่เป็นคราบฟิล์มสีรุ้งคล้ายๆน้ำมันลอยอยู่เจ้าหน้าที่กรมโรงงานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าก่อนหน้านี้ออกคำสั่งแล้วนะให้โรงงานชี้แจงข้อเท็จจริงและระงับการดำเนินกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขแต่โรงงานไม่ได้ทำตามคำสั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือเจ้าหน้าที่เอาเอกสารคำสั่งไปปิดประกาศไว้หน้าโรงงานให้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนดอาศัยตามมาตรา39พระราชบัญญัติโรงงานปี2535จะได้ระงับการปนเปื้อนไว้ก่อนค่ะ
1: ในใบอนุญาต105เนี่ยนะครับเราก็ใช้บริษัทเนี่ยก็ใช้รถแบ็คโฮนะครับในการที่ปิดหลุมนะครับโดยวันเนี้ยเราสั่งให้ปิดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้มีการทํากิจกรรมใดๆแล้วก็ปิดไม่ให้มีการระเหยหรือการเล็ดลอดออกมาของวัตถุต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็มีการทําในใบอนุญาตโรงงาน106นะครับในเรื่องของตัวโรงงานเนี่ยในการใช้ก่อกําแพงทรายขึ้นมานะครับกระสอบทรายขึ้นมาให้พ้นปริมาณความสูงของน้ำนะครับเพื่อที่จำกัดในเรื่องของสิ่งของที่จะเล็ดลอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำในทุกภาคส่วนรวมถึงในขณะนี้เนี่ยก็มีคำสั่งของท่านรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้ท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้ใช้มาตรา39นะครับในการปิดไม่ให้โรงงานเนี่ยกระทำการใดๆนะครับจนแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหา
0: เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าพื้นที่รอบๆโรงงานเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็อยู่ต่ำกว่าที่ตั้งของโรงงานทีนี้ในช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยสิ่งที่ทีมข่าวสังเกตเห็นก็คือยิ่งเข้าใกล้จุดที่เป็นบ่อฝังกลบขยะเนี่ยค่ะก็จะยิ่งเห็นคราบสีรุ้งกระจายบนผิวน้ำมากขึ้นแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นคล้ายกับสารเคมีทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคก็เลยแนะนำว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดให้ใส่หน้ากากป้องกันนะคะส่วนด้านหลังบ่อฝังกลบซึ่งอยู่ในพื้นที่โรงงานเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงงานเองกำลังใช้บูมเมอร์ล้อมกั้นบางอย่างที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำแล้วก็ใช้อุปกรณ์ดูดซับผู้จัดการโรงงานบอกว่าคือที่ผ่านมาก็มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ปริมาณฝนที่มากทำให้ป้องกันไม่ได้ทั้งหมดเบื้องต้นก็จะแก้ไขตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่และพร้อมที่จะชดเชยความเสียหายเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยค่ะ
2: อยากฝากขอโทษนะครับเราไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นเราก็พยายามป้องกันอย่างสุดวิสัยพอน้ำลดแล้วเนี่ยเราทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างนะฮะเพื่อที่จะเข้าระงับเหตุ

0: เท่าที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมีในปัจจุบันซึ่งบางอย่างขาดแคลนอย่างมากนะฮะเช่นเรือหรือแผ่นดูดซับเนี่ยเพราะว่าทุกที่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะนี้หลายจุดนะครับแต่เราก็จะเร่งรัดแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะฮะเพื่อให้พี่น้องชาวหัวว่าชาวศรีมหาโพธิ์เนี่ยคลายความกังวลใจลงได้นะ
1: ก่อนหน้านี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีนะคะเข้าไปลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคม4จุดด้วยกันตอนนั้นเป็นช่วงที่ยังต้องใช้เรือเข้าไปเก็บตัวอย่างเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากๆนะคะจุดแรกก็คืออยู่ห่างจากแนวรั้วโรงงาน10เมตรจุดที่2อยู่ทิศใต้ของพื้นที่โรงงานห่างจากจุดแรก400เมตรจุดที่3เนี่ยขยับไปห่างจากจุดแรก800เมตรแล้วก็จุดที่4ก็คืออยู่ทางด้านทิศเหนือของจุดแรกนะคะที่ห่างกันไปประมาณ80เมตรผลที่ออกมาในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นปรากฏว่าระบุค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าน้ำไฟฟ้าค่าความเค็มค่าออกซิเจนในน้ำที่จะต้องรอผลการตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากห้องแลบและเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าโลหะหนักที่ค่อนข้างซีเรียสทีเดียวทีนี้อยากจะย้อนให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆมันมีภาพที่มูลนิธิบูรณะนิเวศเขาได้โชว์อยู่ในเพจนะคะเป็นภาพของน้ำเปรียบเทียบ28 29 30คือมันจะเห็นความเข้มข้นของสิ่งที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยแตกต่างกันนะคะอย่าง28ตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมพอ29น้ำท่วมปั๊บจะเริ่มเห็นรอยของสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่บนผิวน้ำวันที่30นั้นน้ำท่วมสูงขึ้นแล้วก็ปรากฏภาพชัดขึ้นด้วยนะคะ
2: คราบที่ปนเปื้อนอยู่บนผิวน้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าสรุปมันเป็นสารพิษหรือเปล่าเรื่องนี้กำลังสร้างปัญหาสร้างความกังวลใจให้กับคนในปราจีนบุรีเขามากน้อยแค่ไหนการกำกับดูแลโรงงานรีไซเคิลของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีมาตรการดีพอแล้วหรือไม่พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณานิเวศตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณเพ็ญโฉมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะทางมูลนิธิได้รับแจ้งเมื่อไหร่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตอนที่ลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่นะคะผลมันเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: ค่ะ เราได้รับแจ้งจากกลุ่มปราจีนเชื่อมแขนชาวบ้านในพื้นที่ในวันที่28ตอนเช้าเลยนะคะ
2: ค่ะค่ะ
3: ซึ่งทางพื้นที่เนี่ยอยากให้เราลงไปเก็บตัวอย่างแต่เนื่องจากว่าพอเราเช็คสถานการณ์แล้วเราไม่สามารถเอารถไปได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าเราดูจากภาพที่ส่งมาให้แล้วเนี่ย เราต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างซึ่งอาจจะต้องประสานกับทางห้องแลบเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างซึ่งก็จะฉุกระหกนิดนึงเราจริงไม่ได้ไปนะคะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าจากภาพที่ในพื้นที่เนี่ยทางชาวบ้านก็ได้บอกว่าถ้าเราไปเก็บตัวอย่างไม่ได้เดี๋ยวคือจริงๆเขาได้ประสานกับทางสคพ.ภาค7ด้วยนะคะแล้วพอดีเช้านั้นเราได้คุยกับทางสคพ.สคพ.ว่าจะลงไปดูพื้นที่นี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าอย่างน้อยมีหนึ่งหน่วยงานแล้วนะคะที่จะลงไปเก็บอย่างที่สองก็คือชาวบ้านเองได้เก็บตัวน้ำแล้วก็ตัวดินเลนตะกอนดินในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะได้ส่งตัวนะคะทีนี้ถ้ามองจากลักษณะของลักษณะทางกายภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพน้ำมันเป็นทางยาวเราก็เลยคิดว่าแนะนำชาวบ้านไปว่าถ้าส่งตรวจเนี่ยนอกจากตรวจตัวโลหะหนักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจไปถึงเรื่องของตัวไอปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนนะคะเพราะเราคิดว่าพื้นที่นี้น่าจะมีการนำกากน้ำมันมารีไซเคิลมาเบ็ดแน่ๆเลยค่ะแล้วก็น่าจะต้องตรวจและเนื่องจากว่าเขาบอกว่าในกลิ่นเหม็นรุนแรงมากก็เลยน่าจะต้องมีการตรวจสารนิสัยเหนื่อยง่ายแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับสารอันตรายในกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือตัวสาร PAH นะคะแต่ก็เพิ่งทราบมาเมื่อวานนี้เองว่าใน3กลุ่มหลังที่พูดมาเนี่ยทางห้องหลักที่ชาวบ้านได้ส่งเพิ่งส่งไปเมื่อวานนี้ไม่สามารถตรวจได้ค่ะ
2: ไม่สามารถตรวจได้คือยังไม่สามารถยืนยันผลได้เพราะว่าอุปกรณ์ของห้องแลบดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอกับการตรวจสารเหล่านี้หรือเปล่าคะคุณเพ็ญชม
3: เนื่องจากว่าห้องแลบไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ สำหรับต รวจสารกลุ่มนี้คือต้องยอมรับว่าห้องแลบแต่ละห้องเนี่ยแต่ละสถานที่

0: เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญและก็มีความพร้อมในการตรวจสารเคมีหรือว่าสารอันตรายหรือสิ่งปนเปื้อนในสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะคะต้องขอชื่นชมทางชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังเข้มแข็งมากแล้วก็รีบแจ้งข่าวโดยเร็วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเช้าวันที่29เนี่ยชาวบ้านได้ไปแจ้งเรื่องให้กับการอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีทราบเรื่องนี้เพื่อขอความช่วยเหลือว่าให้ลงมาตรวจสอบและก็เก็บตัวอย่างแต่ก็น่าผิดหวังตรงที่ทางอุตสาหกรรมปราจีนเนี่ยไม่ตอบรับเรื่องนี้แล้วก็ให้เหตุผลว่าเป็นช่วงหยุดเพราะน้ำท่วมนะคะซึ่งถ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยวันที่29อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนเนี่ยออกมาประเมินสถานการณ์แล้วก็หาทางที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายโดยเฉพาะคราบน้ำมันไม่ให้กระจายไปเป็นวงกว้างเช่นการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานแบ่งงานหรือภาคเอกชนเพื่อขอบูมมากั้นน้ำมันเพื่อไม่ให้ไหลกระจายออกไปแล้วก็เก็บกวาดกักน้ำมันนั้นขึ้นมาโดยทันทีความเสียหายก็จะไม่มากเท่านี้นะคะอันนี
1: ้
0: เรื่องนี้นะคะมันสะท้อนภาพค่อนข้างชัดว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีความเตรียมพร้อมใดๆในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในลักษณะแบบนี้เลยโดยเฉพาะน้ำท่วมหรือว่าสารเคมีรั่วนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง
1: ค่ะคุณเบนสมคะจากข้อมูลที่ได้ติดตามการกระจายของน้ำที่ดูเหมือนจะปนเปื้อนคราบสีรุ้งเนี่ยค่ะทิศทางของการไหลเนี่ยมันชัดเจนไหมคะว่ามาจากโรงงานที่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไปสั่งปิดเนี่ยเฉพาะจุดนี้จุดเดียวตรงนี้มันชัดเจนขนาดไหนคะ
0: คือถ้าดูเทียบเคียงกับใบอนุญาตประกอบกิจการที่โรงงานแห่งนี้ได้รับเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่106คือการรีไซเคิลและรายละเอียดของการรีไซเคิลก็จะรวมไปถึงพวกกากน้ำมันพวกกากอุตสาหกรรมต่างๆขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อื่นๆซึ่งเท่าที่เราได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องกากเนี่ยนะคะคราบสีเหลืองที่เห็นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าน่าจะเป็นพวกสารคูลแลนต์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมองถ้ามองรอบๆพื้นที่ไม่มีแหล่งกำเนิดอื่นแน่นอนนะคะเพราะพื้นที่รอบๆเป็นพื้นที่เกษตรหมดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นซอสเดียวที่แน่ๆแล้วก็มองสัมพันธ์กับใบอนุญาตของโรงงานก็เป็นในทิศทางเดียวกันค
1: ่ะน่าจะมีความสอดคล้องกันแต่ทีนี้คราบที่ว่าเนี่ยค่ะตอนนี้มันกระจายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วพอจะสามารถระบุพื้นที่ที่มีการกระจายไปได้ไหมคะ
0: ก็ยังภาพระบุไม่ได้เลยค่ะมันก็จะไปตามสภาพของน้ำท่วมและก็ทิศทางการไหลของน้ำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าณตอนนี้การปฏิบัติการก็อาจจะช้าไปแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีปฏิบัติการใดๆเลยจากภาครัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังภาวะน้ำลดเราอยากให้มีการสำรวจนะคะว่าการแพร่กระจายและการปนเปื้อนมันไปไกลระดับไหนค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากจะให้คุณพันชมให้ข้อมูลสักนิดนึงค่ะว่าไอ้พวกกากพวกนี้ค่ะอย่างกากน้ำมันหรืออาจจะเป็นกากอุตสาหกรรมหรือว่าโลหะหนักถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่เราสงสัยกันตั้งแต่แรกเนี่ยผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนมันอาจจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะ
0: คือถ้าเกิดต่อคือถ้าดูจากประเมินจากสายตานะคะมันจะเป็นสารอันตรายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนหรือว่าอื่นๆสารที่เราเห็นง่ายซึ่งเบื้องแรกเลยเนี่ยการสัมผัสก็จะทำให้การระคายเคืองต่อผิวหรือทำให้เกิดผื่นคันนะคะหรืออาจจะทำให้เป็นโรคผิวหนังต่อไปในระยะต่อไปแต่สิ่งที่เป็นห่วงมากๆคือว่าพื้นที่เกษตรแถบนั้นจะเสียหายด้วยสารเหล่านี้แล้วก็จริงๆควรจะต้องติดตามดูไปถึงว่าไปไกลถึงบ้านจ้างไหมเพราะตอนนี้เนี่ยบ้านจ้างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรและมีการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนมากสารเหล่านี้อาจจะเป็นไม่มากก็น้อยหรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะที่อาจจะทำให้สัตว์น้ำณเวลานี้เนี่ยเมื่ออยู่ในทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็ได้รับสารเหล่านี้ก็อาจจะเสียชีวิตหรือตายไปนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงแต่ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยสารบางตัวในกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานมากนั่นหมายถึงว่าจะเป็นผลกระทบในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นตัวโลหะหนักหรือว่าสารอินทรีย์บางประเภทนะคะ

0: สารก่อมะเร็งนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึงได้เสนอว่าภายใต้สถานการณ์ที่น้ำลดแล้วควรจะต้องมีการสำรวจการกระจายตัวไปถึงไหนบ้างนั่นน่าจะต้องมีการฟื้นฟูในบางจุดนะคะแล้วก็บริษัทนี้ควรจะต้องมีการเยียวยาความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าทางหน่วยงานอื่นๆนะคะอย่างกรมควบคุมมลพิษคงจะต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะกรมควบคุมมลพิษน่าจะเข้ามามีสนับสนุนการสำรวจการปนเปื้อนแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนะคะคือพอดีที่เนี่ยเขามีหลุมฝังกบกากด้วย
1: ค่ะ
0: เขาจะมีทั้งหลุมฝังกบกากแล้วก็จะมีทั้งโรงงานรีไซเคิลด้วยการรั่วไหลก็น่าจะมาจากทั้งสองส่วนแล้วก็น่าจะสะท้อนว่าบริษัทแห่งนี้น่าจะมีความหละหลวมในการจัดเก็บกากของเสียที่เขารับมาจากแหล่งกำเนิดต่างๆเพื่อมาบำบัดแล้วก็มารีไซเคิลแสดงว่าระบบการจัดเก็บของเขาก็น่าจะมีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นอีกเหตุหนึ่งก็ว่าการฝังกบของเขาน่าจะไม่รัดกุมหรือว่ามีจุดที่มันรั่วหรือไม่มีระบบที่จะป้องกันน้ำท่วมด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายทั้งหมดเนี่ยบริษัทแห่งนี้ควรจะต้องรับผิดชอบนะคะก็กรมควบคุมมลพิษอาจจะมาช่วยสำรวจแต่เราอยากให้ทางกรมอนามัยหรือว่าหน่วยงานด้านสุขภาพมาช่วยสำรวจหรืออย่างสสจ.ปราจีนบุรีน่าจะมาสำรวจว่าแล้วมีชาวบ้านที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายจากสารเหล่านี้ด้วยหรือไม่แล้วควรจะต้องมีการสำรวจแล้วก็มีการติดตามต่อด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณเพ็ญโฉมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วนะคะว่าคงไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่จะต้องเฝ้าระวังกันแล้วล่ะกลายเป็นว่าถ้าหลังน้ำลดเนี่ยหลายๆหน่วยงานคงจะต้องเข้ามาดูแล้วก็พิสูจน์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างว่าตกลงแล้วสารพิษเนี่ยมันไปตกค้างอยู่ในบริเวณไหนบ้างเพราะว่าพื้นที่โดยรอบของโรงงานรีไซเคิลแล้วก็มันมีเป็นก่าอุตสาหกรรมที่มีฝังกลบอยู่แล้วตอนนี้น้ำเนี่ยพากระจายออกไปเนี่ยมันเป็นวงกว้างมากน้อยขนาดไหนมีสารอะไรบ้างที่ปนเปื้อนอยู่นะคะตอนนี้ยังเป็นคำถามอยู่นะคะที่กำลังมีหลายหน่วยงานพยายามเข้าไปตรวจสอบแต่ทีนี้ผลต่อสุขภาพค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะทั้งเป็นพืชอาหารด้วยแล้วก็เป็นสัตว์น้ำด้วยนะคะหลายๆอย่างมันเรื่องใหญ่ทีเดียว
2: ค่ะค่อนข้างที่จะสร้างความกังวลกันไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าตามที่คุณเพ็ญโฉมตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือการขยับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูจะค่อนข้างช้าไปหน่อยเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าเอาบูมเอาของเอกชนไปช่วยกันได้ตั้งแต่แรกเนี่ยการกระจายมันอาจจะไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็ยังไม่สิ้นสุดดีด้วยนะคะแล้วอีกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือฟ้าฝนระยะนี้คุณผู้ชมยังวางใจไม่ได้เลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่10แล้วนะคะเตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะประกาศฉบับนี้ก็เตือนเมื่อตอนตี5นี้เองค่ะบอกว่าให้ประชาชนระวังสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะก็จะมีผลไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมีช่วงเวลาต่างๆคือตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครจนถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนแต่ว่าอีสานเนี่ยจะมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมฝนลดลงนะคะแต่ว่า7ตุลา69อันนี้ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทางภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ทางตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสภาพอากาศแปรปรวนระยะนี้ค่ะมันยังมีผลต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบกันตั้งแต่ฝนตกแช่เมื่อปลายเดือนกันยายนคือตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นก็จริงน้ำมันลดเกือบหมดแล้วความเสียหายมันก็ชัดเจนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเรื่องการเยียวยาก็เป็นอีกประเด็นนายกเนี่ยย้ำนะคะบอกว่าต้องเร็วใน 1-2 วันนี้ก็น่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้แล้วตามที่ทางอธิบดีปภ.บอกเอาไว้ค่ะอันนี้คือที่ประกาศฉบับที่10ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าให้เฝ้าระวังผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่6ตุลาภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะกรุงเทพมหานคร

0: เดี๋ยวดูซ้ำกันอีกครั้งเลยค่ะจะได้เตือนกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมภาคเหนือภาคตะวันภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะอีสานเนี่ยมีฝนลดลงแต่วันที่7ตุลาเนี่ยค่ะให้ระวังพื้นที่ภาคตะวันตกด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้อันนี้ย้ำกันอีกทีเลยนะคะว่าต้องเฝ้าระวังกันไปจนอย่างน้อยๆเนี่ยช่วง 6-7 นี้ระวังรอบนึงแล้วเดี๋ยวอีกรอบนึงอาจจะถึงวันที่10ค่ะซึ่งสภาพอากาศช่วงนี้อย่างที่บอกว่าแปรปรวนต่อเนื่องนะคะพื้นที่กทมปริมณฑลมันอาจจะผลกระทบลดลงแล้วหลังจากที่มีฝนตกแช่กันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นน้ำลดแล้วก็เห็นความเสียหายที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนายกก็เลยย้ำเตือนบอกว่าเรื่องของเงินเยียวยาให้เสร็จภายในวัน2วันตามที่อธิบดีปภ.ว่าไว้ค่ะ
1: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บก็ใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: 4,700 ล้านนี่พอมั้ยครับ
1: ไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.ได้แต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
2: จะเสนอไปสถานีเลยหรือว่าต้องรอสำเร็จแล้วก็เสนอ
1: จังหวัดไหนชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
0: เงินวันที่ตอนนี้ค่ะมีรายงานบอกว่ามีประมาณ600คนที่เริ่มได้รับเงินเยียวยาไปแล้วนะคะแต่ว่าที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกมันจะเป็นเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันนี้เดี๋ยวท้องถิ่นจะต้องไปสำรวจข้อมูลความเสียหายกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยแจ้งรายงานกลับมายังปภ.จะได้จ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยแต่อีกส่วนนึงอันนี้จะเป็นเงินตามมติครม.ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นครอบครัวละ 9,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปก็จะได้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะคะอันนี้ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วข้อมูลมีอย่างนี้บอกว่าวันที่5ตุลาเนี่ยตั้งแต่7นาฬิกามียอดลงทะเบียนเข้าระบบมาแล้ว 1,056,361 ครัวเรือนนะคะจะเป็นพื้นที่กทม.ตอนเมื่อวานลงไปแล้ว 40,000 450,000กว่าครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากวันที่4ตุลาไปอีกแสนครัวเรือนรองลงมาก็จะเป็นพื้นที่สมุทรปราการ 149,000 กว่าครัวเรือนปทุมธานีอีก 130,000 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,000 ระยองอีก 36,000 ครัวเรือนค่ะเงินก้อนนี้เขาบอกว่าจะเร่งให้ได้ภายในวัน2วันนี้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าเท่าที่ไปไล่ดูในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีปัญหากันเยอะเหมือนกันหลายคนบอกว่าลงไปหลายวันแล้วยังไม่เห็นความคืบหน้าในการแจ้งเลยในการแจ้งกลับมาว่าขั้นตอนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วบางคนก็บอกไม่รู้จะกรอกยังไงเหมือนกันเพราะว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะจบเมื่อไหร่แต่ตอนกรอกเนี่ยเขาให้ลงด้วยว่ากรอกเสร็จกันไปคือสถานการณ์มันจบสิ้นกันไปเมื่อไหร่นะคะแต่ทีนี้ในการที่จะไปดูเนี่ยแต่ละครัวเรือนก็ต้องเช็คกันกับคนในครอบครัวกันสักนิดนึงเพราะว่าเขาจะให้ครัวเรือนหนึ่งได้แค่1ครั้งเท่านั้นดังนั้นบางคนถ้าลงไปแล้วพบว่าตัวเองลงไม่ได้ก็ให้ไปสอบถามคนใกล้ตัวกันก่อนว่ามีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันไปแล้วหรือเปล่านะคะอันนั้นเป็นส่วนของแอปทางรัฐแต่ซึ่งจะยื่นได้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็กทม.ด้วยแต่สำหรับพื้นที่กทม.เนี่ยมันจะมีเงินชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ค่าเสียหายตามจริงสูงสุด 88,600 บาทอันนี้ค่ะต้องยื่นผ่านออนไลน์อีกช่องทางเฉพาะของกทม.จะเป็นเคลมบางกอกนะคะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้คนที่มีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็คือคนที่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีอุทกภัยได้รับความเสียหายน้ำท่วมระบบเขาจะให้ตรวจสอบก่อนบอกว่าอันนี้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยประจำไหมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้เช่าก็ได้เหมือนกันแล้วที่อยู่เสียหายแบบไหนต้องการค่าที่พักชั่วคราวไหมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือเปล่าคนในบ้านบาดเจ็บเสียชีวิตหรือเปล่าสิทธิ์ที่เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือมันจะมี6สิทธิ์ด้วยกันนะคะก็จะมีเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบแตกต่างกันไปพื้นฐานก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแต่ทีนี้ที่มันจะยากเพิ่มเติมขึ้นก็คือคนที่จะขอเงิน

0: ในการไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะอันเนี้ยต้องมีสำเนาโฉนดด้วยนะต้องแนบรูปถ่ายความเสียหายบอกว่าต้องเป็นรูปถ่ายก่อนทำความสะอาดค่ะคนที่ต้องหาที่พักชั่วคราวอันนี้ต้องแนบหลักฐานพวกสัญญาเช่าใบเสร็จค่าเช่าใครที่ขอรักษารักษาพยาบาลก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลกันด้วยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วค่ะเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้จะเป็นเงินที่เราอาจจะต้องสำรองจ่ายกันไปก่อนบางคนอาจจะไม่ทันเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นนิดนึงบอกว่าสลิปโอนเงินพอจะเหลือเก็บไว้แนบเป็นหลักฐานได้แต่บางคนเขาก็มึนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันว่ามันต้องใช้สำเนาโฉนดด้วยนี่แหละแต่มองว่ามันเป็นความยากลำบากที่เพิ่มเติมที่ต้องหาต้องไปขอคำร้องทดแทนอันนี้ต้องไปเอากันที่สำนักงานไปรับที่สำนักงานเขตด้วยเอาง่ายๆภาพความเสียหายก่อนทำความสะอาดอะค่ะหลายคนตอนที่น้ำท่วมน้ำลดเขาอาจจะไม่ทันได้ทำได้ถ่ายภาพเอาไว้เพราะว่าต้องรีบเคลียร์บ้านให้มีที่นอนก่อนก็เป็นเสียงสะท้อนกันมาบางส่วนเหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะยากลำบากทีเดียวกับการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือบางคนถึงกับถอดใจไปแล้วเหมือนกันว่าคงไม่เอาแล้วก็ได้กับเงินช่วยเหลือก้อนนี้นะคะหรือบางคนเจอหลักฐานที่อาจจะต้องใช้เพิ่มเติมเข้าไปก็ต้องวิ่งวุ่นมาหาหลักฐานเพิ่มเติมกันอยู่ด้วยเหมือนกันแต่สำหรับเงินเยียวยาตอนนี้ 4,700 ล้านเบื้องต้นอธิบดีปภ.เขามองว่าอาจจะไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าก็ของบประมาณเพิ่มเติมได้นะคะแต่ละจังหวัดไหนที่มีความชัดเจนตามหลักเกณฑ์แล้วเสนอขอครม.ได้เลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มจังหวัดก็จะรีบให้เงินเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะ
1: เชื่อว่าหลายคนในพื้นที่รังสิตปทุมธานีตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความเสียหายเพื่อที่จะขอเงินชดเชยเยียวยานะคะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังน้ำกันอยู่เมื่อคืนฝนก็ตกลงมาเพิ่มแล้วเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตล่าช้าชุมชนที่ไม่ได้อยู่ติดคลองเนี่ยค่ะตั้งแต่น้ำท่วมจนถึงตอนนี้เขายังอยู่ในสภาพน้ำขังนานกว่า10วันสภาพน้ำเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะก็ถามหาเรื่องการแก้ปัญหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกไปติดตามกับคุณคำคุณยมนาถรายงานอยู่ในพื้นที่รังสิตนครนายกซอย9ค่ะคุณคำคุณเชิญค่ะ
2: แม้ในพื้นที่รังสิตนะครับจะมีน้ำท่วมขังอยู่หลายชุมชนครับแต่ในหลายชุมชนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้ฝั่งถนนนครนายกรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะครับถนนเรียบคลองรังสิตจะมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ขณะเดียวกันฝั่งรังสิตนครนายกขาออกก็ยังมีหลายชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างชุมชนรังสิตนครนายกซอย9ที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา12วันแล้วน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสิ่งที่ชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือรองเท้ากันน้ำครับจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าสภาพน้ำที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ท่วมขังอยู่ในชุมชนนานกว่า10วันแล้วและเริ่มเปลี่ยนสภาพจนส่งกลิ่นเหม็นหากสังเกตจะเห็นจากความแตกต่างพบว่าน้ำในซอยค่อนข้างจะนิ่งนะครับขณะที่บริเวณถนนเรียบคลองรังสิตนครนายกจะมีการไหลของน้ำอยู่เมื่อน้ำไม่มีทางไหลผ่านและไม่มีน้ำใหม่เข้ามาแทนที่น้ำที่ขังอยู่จึงเริ่มเสื่อมสภาพและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนครับชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นบ้านชั้นเดียวมีผู้สูงอายุเด็กเล็กรวมถึงครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากครับแต่ยังคงต้องเดินลุยน้ำเพื่อไปซื้ออาหารเข้ามากักตุนและอยู่กับสภาพน้ำเน่าเสียเป็นเวลานานกำลังกลายเป็นปัญหาด้านสุขอนามัยนางนิจยาใจเทียมศักดิ์ชาวชุมชนมิตรสัมพันธ์บอกว่าหลังฝนตกเมื่อคืนนี้กลิ่นน้ำเน่าเสียอาจจะเจือจางลงไปบ้างแต่ยังกังวลเรื่องของฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่ชาวบ้านตั้งคำถามคือเหตุใดจึงยังไม่มีเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานเข้ามาเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะต้องอยู่กับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานกว่า10วันแล้วสิ่งที่ต้องการในขณะนี้นอกจากการเร่งระบายน้ำยังมีอาหารยาสามัญประจำบ้านรองเท้าบูทกันน้ำและยารักษาโรคน้ำกัดเท้าครับ
3: ขอให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะเข้ามาช่วยหน่อยว่าทำยังไงดีให้ชาวบ้านแบบว่าลดความเดือดร้อนลงไปบ้างก็ยังดีค่ะก็คือท่อสูบน้ำเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ตั้งขออยากให้มาชี้แจงกับชาวบ้านสักนิดนึงค่ะ
4: กายภาพในพื้นที่ของเราทำไมถึงน้ำท่วมขังไม่มีทางไปนี่ครับจะอธิบายผมฟังหน่อยได้ไหมคร
3: ับ จริงๆแล้วว่าท่อสูบน้ำมันต้องมีตั้งแต่13แยก4เพื่อที่ปล่อยน้ำลงทุ่งแล้วก็ไปตั้งอีกท่อนึงตรงเส้นถนนนครนายกก่อนถึงปั๊มจะมีท่อสูบลงคลองแต่ปัญหาปีนี้คือไม่มีมาติดตั้งเลยสักตัวหนึ่ง ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันค่ะใช่เดือดร้อนกันเยอะค่ะเพราะชุมชนนี้ถือว่าใหญ่อยู่ค่ะใหญ่อยู่คนเยอะอยู่ค่ะที่จำเป็นเลยก็คือเป็นถ้าไม่เป็นข้าวปรุงสุกก็ขอเป็นอาหารแห้งก็ยังดีค่ะอาหารแห้งน้ำแล้วก็พวกอาหารสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านเขาก็เลี้ยงกันอย่างบ้านป้าในซอยเนี่ยก็แมวแกเยอะใช่ยานี่สำคัญมากเลยค่ะยานี่สำคัญจริงๆแล้วถ้ามีรองเท้าบูทหรือแบบคือแบบไม่ต้องแบบดีมากก็ได้ค่ะเอามาแจก
2: นอกจากปัญหาที่ชาวชุมชนต้องประสบพบเจอนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับน้ำท่วมในครั้งนี้ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงภายในชุมชนนะครับเธอคนนี้ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงและแมวจรกว่า20ตัวในพื้นที่นอกจากอาหารที่จำเป็นต่อคนแล้วจึงต้องการอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ครับ
5: อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยค่ะตอนนี้ลำบากมากน้องๆเขาก็น่าสงสารด้วยค่ะคือเราเข้าใจอ่ะคนรักคนเกลียดนี่อยากเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆเพราะน้องๆพูดไม่ได้หมาแมวก็พูดได้ลำบากทั้งคนทั้งหมาบางคนที่เขารักสัตว์มากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำนะคะอย่างพี่ยอมค่ะพี่ยอมอดยอมตายเพื่อน้องหมาน้องแมวให้ได้รอด
2: นอกจากนี้ชาวบ้านยังตั้งคำถามถึงการระบายน้ำในพื้นที่นะครับว่าเพราะว่าน้ำยังคงขังและเริ่มเน่าเสียหลังท่วมขังมานานกว่า12วันแล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยระบายน้ำเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องอยู่กับสภาพน้ำขังและเน่าเสียแบบนี้ส่งผลต่อสุขอนามัยยืดเยื้อไปนานกว่านี้ครับครับท่านผู้ชมครับอีกสิ่งนึงที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญของระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนก็คือฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับฝนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ตกมานานกว่า1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ชาวบ้านยังต้องจับตามองนะครับว่าระดับน้ำในชุมชนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่
0: ขอบคุณคุณคำพูนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขณะเดียวกันที่พื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนเขาก็ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ท่วมขังสูงกว่า50เซนติเมตรนะคะหลายพื้นที่น้ำอาจจะลดลงจนแห้งแล้วก็จริงแต่ว่าชาวบ้านเขาก็สะท้อนว่าผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นมายาวนานกว่า10วันแล้วติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
6: พื้นที่ซอยกิ่งแก้ว 56/3 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ระดับน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า50เซนติเมตรมานานกว่า11วันค่ะนี่เป็นสภาพบ้านเรือนของนางสาวประทุมกลิ่นหอมผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในบ้านพักซอยกิ่งแก้ว 56/3 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังภายในตัวบ้านสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรค่ะซึ่งไม่เพียงเฉพาะภายในบ้านเท่านั้นนะคะแต่ระดับน้ำยังคงท่วมรอบนอกตัวบ้านและถนนเข้าออกซอยหมู่บ้านค่ะบางจุดสูงประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้ผู้สูงอายุและเด็กที่อาศัยอยู่ภายในซอยแห่งนี้ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบากนางสาวปทุมเปิดเผยนะคะว่าน้ำท่วมขังภายในบ้านตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งแรกเริ่มระดับน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรค่ะแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า11วันแต่ว่าระดับน้ำที่ท่วมขังก็ยังไม่ลดลงจนแห้งนะคะเมื่อมีฝนตกลงมาเติมก็เชื่อว่าระดับน้ำที่ท่วมขังจะลดลงช้ากว่าที่คาดการไว้ค่ะ
7: ครึ่งเมตรฝ่าๆเนี่ยในบ้านข้างนอกประมาณเมตร
8: แล้วมันท่วมมากี่วันแล้ว10วันเกิน10
7: 11 11วันแล้ว
8: จ้ะน้ำไม่ลงเลยอ่ะลงเรื่อยๆแต่มาถึงก็ยังไม่แห้งสักทีเน
7: า
8: ะ
7: ค่ะฝนตกเรื่อย
8: ๆกลัวไม่ได้ฝนมันตกมาอีกแล้วเนี่ยเหมือนจะมีพายุ
7: ป้าเขาไม่ลงอยู่ชั้นบนเลยปิงกลัวปิงอย่างเดียวเลย
8: แล้วน้ำข้าวเราเอากินยังไงอ่ะ
7: ข้าวต้มกินข้าวต้มมาม่าอยู่ชั้นบน
6: นางสาวปทุมยังสะท้อนนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ภายในชุมชนไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ชาวบ้านจะได้รับแจกเพียงอาหารและน้ำดื่มนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือยารักษาโรคที่มากับน้ำเนื่องจากตัวเองมีอายุมากแล้วค่ะจึงเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคที่มากับน้ำส่วนสาเหตุที่ภายในซอยรวมถึงบ้านยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะเนื่องจากระดับน้ำค่ะมีพื้นที่พื้นดินอาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับถนนจึงทำให้มีลักษณะคล้ายกับ

0: เป็นแอ่งกระทะอีกทั้งด้านหลังค่ะก็ยังอยู่ติดกับคลองลาดกระบังที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในคลองสูงอยู่แล้วทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้าค่ะฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมในขณะนี้นะคะก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนกังวลค่ะว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงอยู่แล้วจะปรับระดับสูงขึ้นมาอีกซึ่งก็จะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตยากขึ้นไปอีกค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะและ วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องนะคะช่วงที่เฝ้าระวังเนี่ยยาวไปจนถึง14ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มองว่าเป็น10วันอันตรายมีการกำชับเจ้าหน้าที่กาดอย่าตกด้วยติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศนะคะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าตอนนี้เงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วกว่า600รายค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงเรียกประชุมกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.พช.นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องพบว่าหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วค่ะแต่ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงน้ำไม่สามารถที่จะระบายได้และเกิดภาวะน้ำเน่านะคะจึงขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมไปถึงจังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังด้วยแม้ว่ากระแสข่าวและความสนใจจะไม่เข้มข้นเท่าตอนที่น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่จะต้องไม่ประมาทต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เฝ้าระวังค่ะช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมที่จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ถือว่าเป็น10วันอันตรายกำชับเจ้าหน้าที่กาดอย่าตก
4: ระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วง10วันอันตรายเนี่ยนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจได้และเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็ต้องย้ำเตือนกันอีกทีด้วยขอให้ตั้งกาดไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตก
3: เรื่องการเยียวยาค่ะได้มีการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว600รายนะคะและเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามรายชื่อที่มีการขอเข้ามาเน้นย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอจะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมาทางปภ.ขอให้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการจะเตรียมประชุมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเย็นวันนี้เพื่อวางมาตรการต่างๆโดยพื้นที่ภาคใต้ฝนจะเริ่มตกหนักขึ้นแล้วก็จะยาวไปถึงต้นเดือนมกราคม2570ค่ะยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่กล้าพูดนะคะว่าหาดใหญ่จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่แล้วเพราะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ก็เชื่อว่าคลองล.1ที่จะมีการใช้ในการรับน้ำน่าจะเสร็จทันน้ำหลากค่ะส่วนเรื่องของสินค้านะคะที่ขาดแคลนโดยเฉพาะเรื่องของผักตอนนี้ทางด้านของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ได้มีการประสานทางด้านของกลาโหมค่ะที่จะนำรถใหญ่นะคะเข้าไปส่งของอุปโภคบริโภคเหล่านี้ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณเกมนี้นะคะ
1: ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ที่ยังไม่คลี่คลายตอนนี้ค่ะนอกจากบ้านเรือนประชาชนจะเสียหายแล้วพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบก็มีเยอะด้วยเช่นกันล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรก็รายงานการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมปรากฏว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

ความเดือดร้อนของเกษตรกรนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่แพ้ไปกับบ้านเรือนของประชาชนครับเช่นเดียวกับอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแม้จะรู้ว่าต้องใช้เป็นทุ่งรับน้ำแต่ก็ไม่คิดว่าสถานการณ์น้ำจะมาเร็วกว่าปกติครับส่งผลทำให้ชาวนาครับตัดสินใจปลูกข้าวรอบ3ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้น้ำท่วมไร่นาครับในจังหวะที่ต้นข้าวยังไม่ออกรวงครับ

0: ทุ่งรับน้ำในอำเภอเสนาครับปัจจุบันมวลน้ำเหนือได้ไหลเข้าท่วมทุ่งแล้วนะครับส่งผลกระทบต่อการทำอาชีพเกษตรกรรมเพราะชาวนาส่วนใหญ่นะครับได้รับข่าวสารว่าปีนี้น้ำจะแล้งจากสถานการณ์เอลนิโญครับและตามสถานการณ์ปกติแล้วน้ำจะเริ่มไหลเข้าท่วมทุ่งนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมจึงตัดสินใจลงทุนทำนารอบที่3ครับหวังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ทันก่อนที่น้ำเหนือจะไหลเข้าท่วมทุ่งรับน้ำครับชาวนาในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนนี้ที่มีที่นามากกว่า65ไร่ครับปัจจุบันปลูกข้าวเต็มพื้นที่ลงทุนไปแล้วกว่า 100,000 บาทครับแต่2วันที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมทุ่งนาครับเต็มพื้นที่เลยคาดว่าจะสร้างความเสียหายทั้งหมดนะครับเพราะข้าวจมน้ำเพราะคาดว่าข้าวจะจมน้ำไปอีกนานครับยอมรับนะครับว่าเป็นปีแรกที่ตัดสินใจทำนารอบ3เพราะทางการบอกว่าปีนี้น้ำจะแล้งครับ
1: ลูกเขาบอกว่าแม่ทำไปเถอะเกษตรมันเป็นคนบอกเองเลยว่าน้ำไม่มีปีนี้ให้ทำไปเลยแล้วนี้ก็ทำไปได้สักประมาณครึ่งเดือนก็เห็นน้ำท่ามก็ไม่มีฝนก็ประกาศว่าโรลินโญจะเข้าก็เลยใส่ปุ๋ยไปเต็มที่เลยไร่ละลูกป่าเกือบ65ไร่ก็น่าจะ70ป่าแล้วก็ฉีดยารับท้องตอนเล็กๆเที่ยวเป็น2เที่ยวก็เกือบแสนนั่นแหละ2คนแม่ลูกเนี่ยลงทุนกันเต็มที่เลยก็ว่าไหนๆทำแล้วก็ให้มันได้ดีไปเลยจะได้พอใช้ดอกใช้อะไรกันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคงไม่ได้กิน
0: เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพบว่าภาพรวมมี43จังหวัดความเสียหายประมาณ 1.6 ล้านไร่ครับโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวนะครับกระทบกว่า 1.3 ล้านไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 4,000 คนนะครับปัจจุบันได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดนะครับและคาดว่าจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งประเมินและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือครับ
2: เป็นไปตามระเบียบนะครับหนึ่งเลยล่ะนะครับเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนธปก.หรือที่เรียกว่าสมุดเล็บเขียวนะครับประเด็นที่สองก็คือจะต้องมีความเสียหายจริงเป็นข้อเท็จจริงและก็ประเด็นที่สามก็คือเรื่องของการช่วยเหลือก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจ3กลุ่มที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับกลุ่มข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลมียืนต้นก็จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน30ไร่ต่อรายนะครับ
0: นอกจากนี้ครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานในระดับจังหวัดนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนต่อไปครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรัชตาครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเสนานะครับปริมาณน้ำค่อยๆไต่ระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนล้นเข้าท่วมไร่นานะครับก็ชาวนาก็ต้องยอมรับชะตากรรมครับแต่ชาวนาบางส่วนก็ยังสะท้อนนะครับว่ายังคงคาดหวังกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
3: ขอบคุณคุณธนนชัย
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นกันถึงเรื่องการเมืองไทยและอนาคตของประเทศนะคะส่วนหนึ่งมีการตกผลึกว่าการเมืองไทยเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลปัจจุบันเข้มแข็งเกินควรชี้ถึงภาวะเรื่องทุนผูกขาดและปัญหาคอร์รัปชันที่อาจจะเข้าข่ายฉุดรั้งประเทศได้ค่ะ
4: คือคนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะต่างก็เชื่อตรงกันบอกว่าความขัดแย้งในปัจจุบันมาจากคนรุ่นใหม่ปะทะชนชั้นนำถ้าปล่อยวางอาจจะนำมาซึ่งรัฐประหารครั้งใหม่ก็เลยเสนอทางรอดที่ดีที่สุดก็คือฉันทามติประชาชนเพื่อการปฏิรูปและการแก้รัฐธรรมนูญปี2560นะคะติดตามกับคุณสวัลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: เวทีเหลียวหลังแลหน้าถามหาประเทศไทยจริงๆเป็นงานเสวนา30ปีของไทยโพสต์เขาค่ะแต่สาระสำคัญของการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองน่าสนใจอยู่ค่ะมีทั้งทบทวนอดีตพูดถึงปัจจุบันและวิเคราะห์อนาคตไฮไลท์สุดคือถ้อยแถลงของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีซึ่งอาจารย์แบ่งพลังทางการเมืองออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะ
1: กลุ่มของพวกป๊อปปูลิสประชานิยมกับบ้านใหญ่ก็คือกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าวิธีการเน้นคือกลุ่มชาวบ้านทั่วๆไปแล้วก็ตอนนี้เพื่อไทยก็ตกลงไปภูมิใจไทยก้าวขึ้นมานะฮะแทนแต่ว่าก็คือเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ประชานิยมก็เน้นการมีโบนัสจูงใจให้กับชาวบ้านแต่ว่าก็จะยังมีอนาคตต่อไปเพราะว่าชาวบ้านเรามันไม่เป็นธรรมในเรื่องการกระจายเราตลอด
0: ที่อาจารย์ธีรยุทธ์พูดคือพลังทางการเมืองของกลุ่มที่2จากทั้งหมดที่อาจารย์ชี้ว่ามีด้วยกัน3กลุ่มกลุ่มที่2เทียบแล้วคือรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเดินหน้ากันแบบไหนอย่างไรขณะที่กลุ่มแรกจำกัดความที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจึงฝากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและฝากความหวังไว้ด้วยส่วนกลุ่มที่3หมายถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่โลโหวตแต่ไฮโปรไฟล์คือมีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองได้และปมปัญหาคือคนรุ่นใหม่มีความคิดว่าชนชั้นนำคือกลุ่มบุคคลที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็นแรงปะทะทางการเมืองโดยเฉพาะปมแก้กฎหมายอาญามาตรา112คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยค่ะอาจารย์ธีรยุทธ์ระบุค่ะว่าวงจรอุบาทเศรษฐกิจไทยคือการเอื้อเมกะโปรเจกต์ให้กลุ่มทุนใหญ่บางช่วงบางตอนอาจารย์ก็ชี้ว่าประชาธิปไตยกำลังถูกด้อยค่าประชาธิปไตยไทยถูกครอบงำรัฐไทยไม่ได้ล้มเหลวแต่ความเป็นชาติกำลังจะล้มเหลวจำนวนของการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยคือปัญหาคนจนและพลังของประชาชนค่ะส่วนวงเสวนาน่าจะสรุปได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาการรวบอำนาจคือฉันทามติของประชาชนที่ต้องผนึกร่วมกันทั้งในและนอกสภาทางออกที่เป็นไปได้คือต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันค่ะแม้จะเป็นไปได้มากที่สุดจะหมายถึงการแก้แบบรายมาตราก็ตามค่ะเพื่อการปฏิรูปรัฐบาลและการเมืองค่ะโดยอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่าการเมืองไทยยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรอำนาจนิยมทุจริตคอร์รัปชันและกำลังเป็นโจทย์ที่แก้ยากขึ้นทุกวันส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจก้าวไม่พ้นการผูกขาดและประชานิยมขณะที่สังคมเสี่ยงกับเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ส่วนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชี้ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญมักเกิดขึ้นหลังการยึดอำนาจรัฐประหารแต่ท้ายที่สุดก็กลับเสียเวลาไปกับการหาทางออกทางการเมืองจนส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแต่การเปลี่ยนผ่านทำให้ไม่มีเวลาวางฐานรากของประเทศรวมถึงการใช้วิธีหรือกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาแก้ปัญหาจึงยิ่งฉุดรั้งให้ถอยหลังไม่เกิดประชาธิปไตยสันติไม่มีกฎกติกาที่ยอมรับร่วมกันรัฐธรรมนูญกลายเป็นระเบิดเวลาค่ะส่วนรองศาสตราจารย์สุริยะสายกัตศิลานะคะบอกว่าการเมืองในอดีตสร้างภาวะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้รัฐบาลอ่อนแอทำให้เกิดประชาธิปไตยกลุ่มใครกลุ่มมันพร้อมเตือนว่าหากมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกจะจบลงอย่างรุนแรงและเกิดการจลาจลหนักกว่าที่ผ่านมาค่ะ
2: ประหารถ้ามันจะมีอีกนะเพราะว่าจะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายแล้วหนักแล้วจบหนักด้วยครั้งสุดท้ายที่หนักกว่า2ครั้งคือจบหนักหรือเป็นรัฐประหารที่อาจจะทำให้เกิดจลาจลหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะบทเรียน2ครั้งแม้แต่กลุ่มที่อาจจะเห็นด้วยการรัฐประหารก็ไม่ง่ายแบบเดิมแล้ว
3: คนไทย60กว่าล้านคนตอนนี้เรามีปัญหาร่วมกันอยู่อย่างนึงเราไม่มีกฎกติกาที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับด้วยกันว่าตกลงเราเนี่ย60กว่าล้านคนเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเรามีรัฐธรรมนูญมา3ฉบับแล้วนะครับ40 50 60แล้ว60เราก็พูดกันได้แต่แรกแล้วว่าอันนี้มันระเบิดเวลาแล้วก็ระเบิดออกมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือระเบิดเวลาที่มันระเบิดออกมาแล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าจะเขียนกฎหมายแบบนี้มันก็ต้องเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะทีนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาบทเรียนจากไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอามาทำให้ครั้งนี้มันต่างจากเดิมทำอย่างไรผมคิดว่าโจทย์สำคัญก็คือ ถ้าจะต้องวางกฎกติกาเขียนรัฐธรรมนูญร่วมกัน
0: ช่วงท้ายของวงเสวนาก็มีคำถามถึงการทำงานของฝ่ายค้านระหว่าง2พรรคนะคะก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนายธนาธรและนายอภิสิทธิ์บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าทำงานกันด้วยดีแต่ปฏิเสธที่จะประเมินถึงการจับมือตั้งเป็นขั้วเดียวกันเพื่อร่วมรัฐบาลในอนาคตโดยนายธนาธรบอกว่าถ้าพรรคประชาชน

ยังเดินหน้าได้ด้วยดีก็ไม่คิดหวนคืนการเมืองซึ่งอาจหมายถึงการเซตตัวอีกครั้งของพรรคประชาชนหลังศาลฎีกาชี้ขาดคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112ค่ะคดีน่าจะตัดสินต้นปี2500

0: การรุกคืบเพื่อยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดบไปจนถึงเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญหลังกลุ่มฮูตีบุกเข้ายึดครองเมื่อเดือนก่อนล่าสุดรัฐบาลเยเมนยืนยันว่ากองทัพเยเมนยึดเมืองโมคากลับมาได้แล้วค่ะขณะที่กลุ่มฮูตีเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนใส่ยานพาหนะและทหารบนทางหลวงในลาฮิชทางตอนใต้ของเยเมนจนเกิดไฟลุกท่วมโฆษกกลุ่มฮูตีออกมายืนยันบอกว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีหลายเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียซึ่งก็รวมถึงสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดและโรงกลั่นน้ำมันอารามโกในเมืองรัมบิกกลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีรอบนี้เพื่อตอบโต้ซาอุดีอาระเบียที่เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายในเยเมน60ครั้งในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมที่กรุงริยาดเมื่อวานนี้และตกลงใช้มาตรการป้องปรามภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งตุรกีและปากีสถานจะส่งกองกำลังไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮูตีทั้ง3ประเทศลงนามข้อตกลงฉบับนี้เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองมักกะของซาอุดีอาระเบียสืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยข้อตกลงระบุว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งที่ลงนามในข้อตกลงนี้ถือเป็นการโจมตีทุกประเทศค่ะ
1: สเปนเผชิญการประท้วงรุนแรงมาร่วมครึ่งเดือนนะคะสืบเนื่องมาจากวิกฤตที่อยู่อาศัยที่ชาวสเปนต้องเจอปัญหาค่าเช่าแพงลิ่วกระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเลือกตั้งใหม่เมื่อวานนี้เองนะคะคุณวินิษฐาคืออะไรที่ทำให้ผู้นำสเปนเขาตัดสินใจในแบบนี้ค่ะ
2: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่าวิกฤตที่อยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่จะกระตุ้นกระแสฝ่ายซ้ายได้นะแต่ขณะเดียวกันก็จะถือว่าการเลือกตั้งเป็นการวัดความนิยมในตัวผู้นำคนนี้ด้วยค่ะท่ามกลางกระแสการเมืองเอียงขวาที่มาแรงกันทั่วยุโรปนะถึงคิวสเปนแล้วที่การเมืองต้องสั่นคลอนหลังรัฐบาลฝ่ายซ้ายประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังจากเผชิญหลายวิกฤตทับซ้อนนะคะโดยเฉพาะล่าสุดคือการประท้วงจากชนวนเหตุปัญหาที่อยู่อาศัยที่จุดกระแสต่อต้านไปทั่วประเทศค่ะผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่ในบาร์เซโลนาเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างการชุมนุมนะคะผู้ประท้วงคว้างปาสิ่งของเข้าใส่ห้างร้านจุดไฟเผาวัตถุต่างๆทำลายทรัพย์สินทั้งของสาธารณะและของเอกชนซึ่งภาพความวุ่นวายลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องในสเปนนับตั้งแต่ที่ผู้ประท้วงรวมตัวตั้งเต็นท์กลางผ้าใบพักแรมกลางแจ้งกันมานานเป็นสัปดาห์แล้วนะคะเพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยได้พร้อมกดดันให้รัฐบาลหาทางออกอย่างเร่งด่วนต่อปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานานค่ะไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยในสเปนเนี่ยเพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพอบ้านแพงคนซื้อไม่ไหวทางเลือกที่เหลือคือการเช่านะบางส่วนเขาก็ขายบ้านเช่าทำกำไรกันเปลี่ยนไปปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวก็มีซึ่งธนาคารแห่งสเปนประเมินว่าทุกวันนี้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนถึงประมาณ 700,000 หน่วยวัดปริมาณความต้องการเทียบกับการก่อสร้างที่อยู่ใหม่พอไม่พอการเช่าราคาค่าเช่าเพิ่มต่อเนื่องนะจริงๆถ้าย้อนไปดูปี2024ขึ้นมาแล้ว 11.5% ต่อด้วยอีก 8.5% ในปี2025หลังจากนั้นถ้ามาดูปีนี้เฉพาะ3เดือนเจาะเฉพาะเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 5.8 ถึง 6.8% ด้วยกันแต่ในเมื่อสเปนเจอวิกฤตที่อยู่อาศัยแพงมานานแบบนี้แล้วทำไมการประท้วงใหญ่จึงเพิ่งมาปะทุเอาช่วงนี้ต้องบอกว่าชนวนเหตุมาจากภาพต่อไปนี้ค่ะภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นำหญิงสูงวัยออกมาจากอาคารบนเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลายเป็นภาพซึ่งจุดชนวนการประท้วงวิกฤตที่อยู่อาศัยเพราะว่าเธอคนนี้คือมาริยาเดลการเมนอาปาสกาวัย87ปีถูกนำตัวออกจากห้องเช่าใจกลางกรุงมาดริดเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เปลเพราะว่าเธอเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายนะปกติต้องใช้รถเข็นในการใช้ชีวิตตัวของมาริการเมนเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตที่อยู่อาศัยในสเปนเพราะว่าเธอไม่สามารถรับภาระจ่ายค่าเช่าที่พักซึ่งอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีได้อีกต่อไปเพราะค่าเช่าขึ้นจากเดิมประมาณ500ยูโรไปไกลถึง 2,650 ยูโรเป็นแสนบาทเลยนะขึ้นมา 230% กลายเป็นจำนวนเงิน2เท่าของเงินบำนาญที่เธอได้รับอยู่และนับตั้งแต่วันนั้นมีผู้ชุมนุมจำนวนมากพยายามขัดขวางการนำตัวเธอออกจากที่พักกระทั่งประเด็นนี้กลายเป็นที่สนใจไปทั่วประเทศเพราะวิกฤตที่อยู่อาศัยกระทบ

0: คนทุกช่วงวัยมาเป็นเวลานานแล้วค่ะไม่ใช่แค่คนอายุมากนะแต่ว่าคนรุ่นใหม่คนมีรายได้น้อยรับผลกระทบจากค่าเช่าที่พักแพงกันทั้งหมดค่ะเมืองใหญ่ๆอย่างที่บาร์เซโลนาค่าเช่าแพงสูงสุดนะเฉลี่ยต่อตารางเมตรอาจจะต้องจ่ายถึงเกือบ900บาทไทยต่อตารางเมตรนะส่วนถ้าไปดูเมืองหลวงอย่างกรุงมาดริดถูกกว่ากันแค่เล็กน้อยห้องขนาดมาตรฐานเนี่ยสมมติประมาณ 30-35 ตารางเมตรค่าเช่าอาจจะอยู่ที่เดือนละเกือบ 30,000 บาทด้วยกันพอวิกฤตที่อยู่อาศัยรุนแรงค่ะเมืองใหญ่ๆเขามีการนำพื้นที่ดัดแปลงอย่างเช่นห้องใต้ดินมาปล่อยเช่าด้วยซึ่งแม้จะแคบมากๆแต่ราคาอาจจะยังไปไกลได้ร่วมๆ 20,000 บาทต่อเดือนได้เหมือนกันค่ะทางออกของชาวสเปนบางคนนะคะให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านก็คือการย้ายไปอาศัยในรถยนต์แทนชั่วคราวนะอย่างพิลาโรเปสวัย65ปีคนนี้เป็นชาวเมืองปาล์มาเดมายอร์กาเพิ่งจะถูกไล่ที่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยมา12ปีเธอตั้งข้อสังเกตว่าที่อยู่เดิมของเธอเนี่ยมีการตกแต่งใหม่แล้วก็ต่อไปน่าจะกลายเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวนะปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้กับการประท้วงที่กดดันรัฐบาลอย่างหนักเนี่ยทำให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยของสเปนพยายามผลักดันกฎหมายแล้วก็มาตรการฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองผู้เช่าเพิ่มข้อจำกัดเกี่ยวกับการบังคับย้ายออกแล้วก็ขับไล่ผู้เช่าแล้วก็แก้ไขวิกฤตด้วยการตรึงราคาค่าเช่าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ไม่ผ่านสภานะคะก็เลยกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายไปจนผลักให้เมื่อวานนี้เปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้หลายเดือนด้วยกันนะคะก่อนกำหนดการเลือกตั้งที่เดิมจะเกิดขึ้นประมาณกลางปี2027ค่ะวิกฤตที่อยู่อาศัยในสเปนไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงจนกระทบ1ในปัจจัย4ของผู้คนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นบททดสอบทางการเมืองครั้งสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่เขาทำงานมานาน8ปีนะคะการเลือกตั้งเดือนหน้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลฝ่ายซ้ายจะกอบกู้ความเชื่อมั่นจากประชาชนได้หรือไม่คุณพิมพิมลคุณจิรชาตาและที่สำคัญคือรัฐบาลสเปนที่เป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยจะต้านทานกระแสเอียงขวาที่มาแรงทางยุโรปได้แค่ไหนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณมิ้นค่ะติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทธาสินีค่ะ

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนัดชิงชนะเลิศน่าเสียดายนะคะที่ไทยแพ้อินโดนีเซียในการดวลจุดโทษแต่ว่าไทยนั้นก็เล่น10คนแล้วก็สู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะในขณะที่สหรัฐอยู่เย็นค่ะซึ่งเป็น1ใน2คนที่พลาดการดวลจุดโทษนั้นขอโทษแฟนบอลนะคะแต่ว่าแฟนบอลก็ยังแห่กันไปให้กำลังใจค่ะฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพดิวิชั่น1ในรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลลาบุงกาโนประเทศอินโดนีเซียนะคะไทยเจอเจ้าถิ่นอินโดนีเซียค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 70,000 คนนะคะเกมนี้ก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญนาที80ค่ะเมื่อนิโคลัสมิเคลสันทำฟาวล์ใส่โอเล่โรเมนี่นะคะกองหน้าอินโดนีเซียล้มลงหน้ากรอบเขตผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่2กับมิเคลสันค่ะแล้วก็เป็นใบแดงเขาถูกไล่ออกจากสนามนะคะทีมชาติไทยนั้นต้องเล่น10คนจากจังหวะฟรีคิกต่อเนื่องค่ะอินโดนีเซียขึ้นนำ 1-0 นะคะเมื่อดีนเจมส์ยิงบอลไปฉลับอิคลัสสันรนเปลี่ยนทางเข้าประตูค่ะแต่ว่าในที่87ไทยที่เหลือ10คนก็ตามตีเสมอได้นะคะจากการยิงของอิคลัสสันรนตามแก้ตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 นะคะต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนาที111ทีมชาติไทยพลิกขึ้นนำ 2-1 นะคะเป็นจังหวะที่อนันต์ย่อสองวานจ่ายให้กับพีระดลฉ่ำรัศมียิงเข้าไปค่ะแต่นาที116อินโดนีเซียตามตีเสมอ 2-2 จากลูกยิงของเอลคานเบ็กกอตนะคะกองหลังที่เติมขึ้นมาเล่นเกมรุกจบ120นาทีเสมอกัน 2-2 ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษทีมชาติไทยพลาดไป2คนก็คือสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ณัฐพงษ์สายริยาค่ะทำให้แพ้จุดโทษไป2ประตูต่อ4นะคะได้รองแชมป์ไปครองแต่ว่าก็ยังรับเงินรางวัลสะสมกว่า16,500,000บาทส่วนอินโดนีเซียเป็นแชมป์ครั้งแรกของรายการนี้ค่ะหลังการแข่งขันสหรัฐโพสต์ข้อความขอโทษแฟนบอลที่พลาดจุดโทษจนมีส่วนทำให้ทีมแพ้ในเกมนี้ซึ่งมีแฟนบอลจำนวนมากส่งข้อความให้กำลังใจสหรัฐผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะขณะที่อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของช้างศึกก็ให้กำลังใจสหรัฐนะคะบอกว่าคนที่พลาดไม่ได้แปลว่าผิดแพ้ก็แพ้ด้วยกันเช่นเดียวกับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะโพสต์ให้กำลังใจนักเตะไทยชุด

นี้แล้วก็ยังแท็กให้กำลังใจสหรัฐส่วนโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยยังต้องสู้ต่อนะคะเพราะว่ามีศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ที่จังหวัดศรีสะเกษในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก3ทีมที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันก็คือโอมานบาเรนและทาจิกิสถานค่ะการแก้เกมของซินีดินซีดานทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสพลิกกลับมาทำได้4ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังและแซงชนะเบลเยียมนะคะในการแข่งขันฟุตบอล Nations League ค่ะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเอนัดที่4นะคะบิ๊กแมตช์ก็คือเกมในกลุ่ม1ฝรั่งเศสจ่าฝูงของกลุ่มค่ะยังได้เล่นในสตัดเดอฟรองเจอกับเบลเยียมนะคะโดยเกมแรกที่พบกันฝรั่งเศสบุกไปชนะเบลเยียมมา 1-0 เกมนี้เบลเยียมช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นบุกนำก่อนในครึ่งแรกนะคะจากโดดี้ลูเกบาเกโอค่ะนาที35แต่ครึ่งหลังซินเดดินซีดานแก้เกมส่งนักเตะตัวหลักอย่างไมเคิลโอลิเซ่ไรอันแชกีแล้วก็เดซิเร่ดูเอลงสนามก่อนจะพลิกสถานการณ์ยิงคืน4ประตูรวดนะคะจากดูเอนาที77ไรอันแชกีนาที81แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ยิงคนเดียว2ประตูนาที88และนาที90+1ค่ะฝรั่งเศสชนะเบลเยียม 4-1 นะคะมี10คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มส่วนเบลเยียมมี6แต้มต้องไปลุ้นเข้ารอบในอีก2เกมที่เหลือช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมาดูอีกคู่ในกลุ่มนี้นะคะอิตาลีที่เพิ่งบุกไปเสมอฝรั่งเศส 1-1 ได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับตุรกีค่ะครึ่งแรกอิตาลีได้ประตูขึ้นนำ 1-0 นาที26ค่ะจากจาลูกาสกามาคาครึ่งหลังตุรกีตีเสมอ 1-1 นะคะนาที61จากจังหวะยิงโล่งๆหน้าประตูของอาริลซัมซีค่ะแต่ว่าถัดมา3นาทีอิตาลีขึ้นนำอีกครั้งนะคะจากการหม่งของริคาร์โดคาราฟิออรีตัวสำรองที่เพิ่งลงมาในสนามก่อนที่ฟรานเชสโกเอสโปซิโตจะทำประตูปิดท้ายนาที87ให้อิตาลีชนะตุรกี 3-1 อิตาลีเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับที่2ของกลุ่มค่ะส่วนตุรกีแพ้4นัดรวดจ่อตกชั้นไปเล่นในลีก B ฤดูกาลหน้าทางด้านลีโอเนลเมสซี่ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินานะคะก่อนจะเล่นนัดอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลในกรุงบัวโนสไอเรสวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งอาร์เจนตินาจะอุ่นเครื่องกับเบนินทีมจากแอฟริกานะคะบัตรเข้าชมเกมนี้ขายหมดอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลของอาร์เจนตินาสำหรับเมสซี่จะสวมปลอกแขนกับตันทีมส่งท้ายการเล่นในนามทีมชาติเป็นนัดที่208ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชุดรองแชมป์โลกในปี2026และชุดแชมป์โลกในปี2022นะคะโดยเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์สำคัญมาแล้วทุกรายการค่ะเริ่มตั้งแต่แชมป์ฟุตบอลเยาวชนโลกในปี2005เหรียญทองโอลิมปิกปี2008แต่ว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นทีมชาติเพราะว่าผิดหวังจากการแพ้ในนัดชิง3รายการติดต่อกันนะคะทั้งฟุตบอลโลกในปี2014โคปาอเมริกา2สมัยในปี2015และ2016สุดท้ายเขาก็กลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเมสซี่พาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยในปี2021และ2024รวมถึงแชมป์สำคัญอย่างฟุตบอลโลกในปี2022ซึ่งชนะจุดโทษทีมชาติฝรั่งเศสค่ะ Action Today เราไปดูพัดสวยๆของโปรจิโน่นะคะอัธยาทิติกุลค่ะก่อนที่เธอจะคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ลอตเต้ Championship ที่สหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์ที่4ในปีนี้ของเธอนะคะแล้วก็แชมป์รายการนี้เป็นรายการที่11ของจิโน่ค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: งดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะภาคประชาชนปักหลักทำเนียบรอคำตอบรัฐบาลจะถ่ายโอนภารกิจบจท.หลังยุบให้ผอ.ช.หรือไม่ชี้สะท้อนความจริงใจหลังนายกบุกพบผู้ชุมนุมวันนี้หลักความเห็นภูมิใจไทยรื้อระบบภาษีบาป4องค์กรด้านนักเศรษฐศาสตร์แนะแยกพิจารณาเป็นรายกรณี3เรื่องหลักภารกิจจำเป็นหรือไม่ได้รับเงินต่อเนื่องหรือไม่และเงินที่ได้เชื่อมโยงกับงานแค่ไหน50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ชวนมองความรุนแรงทางการเมืองเปลี่ยนไปหรือไม่กับข้อเสนอแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ค้นหาความจริงเยียวยาและเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อเรียนรู้คุณผู้ชมคะวันนี้ประเด็นแรกชวนกันจับตาไปที่นอกรั้วทำเนียบรัฐบาลนะคะในวันที่วันนี้มีการประชุมครม.ค่ะโดยกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE ยังคงปักหลักที่บริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพราะแม้ว่าเมื่อวานนี้นายกอนุทินค่ะจะลงพื้นจะลงไปเจอกับผู้ชุมนุมเองแล้วก็ไปรับข้อเรียกร้องของขบวนคนจนเพื่อสิทธิดินและที่อยู่อาศัยด้วยตัวเองแต่ว่ากลุ่ม PMOVE เมื่อวานนี้เขาก็ยังคงปักหลักเพื่อที่จะรอฟังคำตอบโดยเฉพาะในกรณีของเรื่องการยุบการบริหารธนาคารที่ดินหรือว่าบจท.นะคะซึ่งในเวลานี้มีการประกาศยุบยกเลิกไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านในเวลานี้ก็คืออยากจะให้มีการโอนภารกิจทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่สถาบันบริหารของขออภัยค่ะให้ไปอยู่ที่ผอ.ช.นะคะซึ่งเขามองว่าผอ.ช.เนี่ยมีภารกิจบทบาทที่ใกล้เคียงกับบทบาทการทำหน้าที่ของบจท.มากกว่าและในวันนี้ก็ยังคงปักหลักที่จะรอคำตอบนะคะถึงแม้ว่าในเวลานี้จะยังไม่มีความชัดเจนค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐ

0: นตรีออกมารับข้อเรียกร้องของขบวนคนจนเพื่อสิทธิดินและที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยกลุ่ม P-Move เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกออกมารับข้อเรียกร้องด้วยตัวเองพร้อมหยอดคำหวานว่าให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอันดับแรกการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆรอติดตามการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ข้อเสนอเร่งด่วนโดยเฉพาะให้ถ่ายโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือว่าบจท.ไปยังผอ.ช.ซึ่งผลการประชุมเรื่องนี้ในที่ประชุมซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถที่จะเคาะตามข้อเสนอและก็ความต้องการของประชาชนได้โดยรองนายกทรงศักดิ์ขอนำไปหารือกับนายกก่อนทำให้วันนี้ค่ะกลุ่ม P-Move ยังคงปักหลักรอคำตอบที่ประตู5ทำเนียบรัฐบาลแต่ได้กระจายมวลชนไปรวมตัวอยู่ตามประตูต่างๆรอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อรอคำตอบโดยคำตอบในช่วงบ่ายจะเป็นตัวชี้วัดความจริงใจของเจตจำนงทางการเมืองและคำมั่นว่านายกรัฐมนตรีเห็นแก่ประโยชน์ประชาชนเห็นแก่ความเดือดร้อนของคนจนที่ประสบปัญหาการเข้าถึงที่ดินอย่างเป็นธรรม
1: มันเป็นการเป็นบทพิสูจน์ว่านายกมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องคนจนนะครับพี่บอกว่าคนจนจะต้องมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะครับตามการบริหารปตท.ธนาคารที่ดินที่มีวัตถุแล้วเพราะนั้นรองจากเนี่ยต้องไปคุยกับนายกว่าเราไม่สามารถไปอยู่ในองค์การของรัฐได้คือสกทช.เราต้องเป็นฝ่ายนโยบายเพราะนั้นต้องไปผอ.ช.เท่านั้นที่มันเป็นองค์กรมหาชนที่ก่อตั้งมาพร้อมกันกับปตท.เพราะนั้นคือสิทธิที่ยืนยันว่าทั้งงบประมาณและภารกิจของปตท.ที่ถูกยุบไปก็ต้องไปผอ.ช.เท่านั้นคือคำตอบวันนี้
0: นอกจากประเด็นเร่งด่วนให้ถ่ายโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือว่าบจท.ไปยังผอ.ช.นะคะยังมีอีกหลายข้อเรียกร้องที่พวกเขาคาดหวังแล้วก็หวังว่าจะเห็นความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรองมติเพื่อแก้ปัญหาทั้งการให้เร่งบรรจุสิทธิที่อยู่อาศัยในรัฐธรรมนูญนำที่ดินของรัฐมากระจายการถือครองอย่างเป็นธรรมเร่งแก้ข้อพิพาทชะลอการดำเนินคดีประชาชนเปิดทางให้ชุมชนเข้าถึงสาธารณูปโภคและหาทางออกกรณียุบเลิกบจท.แล้วก็ผลักดันสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายค่ะคุณผู้ชมคะตามที่พรรคภูมิใจไทยได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมของ4หน่วยงานที่เสนอให้เปลี่ยนจากเงินบำรุงที่ได้จากภาษีสุราบุรีมาเป็นการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยให้เหตุผลทางด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐแล้วก็ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการเงินสาธารณะซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะอยู่ในเวลานี้ค่ะซึ่งจะหมดเขตในวันที่14ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้เราจะลองมาลงรายละเอียดถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานว่าแต่ละองค์กรนั้นทำอะไรกันอยู่ชวนดูองค์กรแรกนะคะก็คือไทย PBS ค่ะได้รับสัดส่วนเงินบำรุงเดิมอยู่ที่ 1.5% แต่ว่ามีเพดานคือไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีวัตถุประสงค์ของเขาก็คือดำเนินการสื่อสารมวลชนและสถานีโทรทัศน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะถัดมานะคะคือสสส.หรือว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้เงินสัดส่วนบำรุงเดิมอยู่ที่ 2% วัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือสนับสนุนกลไกสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมลดการบริโภคเหล้าบุหรี่ส่งเสริมสุขภาวะซึ่งเขาทำครอบคลุมในมิติของสังคมและเศรษฐกิจด้วยถัดมาคือกองทุนผู้สูงอายุค่ะได้รับสัดส่วนเงินบำรุงเดิม 2% วัตถุประสงค์หลักของกองทุนก็คือรองรับสังคมสูงวัยจ่ายเงินสงเคราะห์และก็จัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ยากจนสุดท้ายถัดมาก็คือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้รับสัดส่วนอยู่ที่ 2% เหมือนกันวัตถุประสงค์หลักของกองทุนก็คือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักกีฬาและก็สมาคมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสรุปให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอให้ทั้ง4กองทุนเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินจากเดิมก็คือส่งตรงเข้ากองทุนหรือว่าองค์กรแต่ให้เปลี่ยนไปเป็นเงินที่รอจัดสรรจากงบประมาณประจำปีแทนการเปลี่ยนแหล่งที่มาเดิมของรายได้ทั้ง4กองทุน เอามุมมองจากฝ่ายที่ค้านก่อนซึ่งในเวลานี้มีทั้งคนที่สนับสนุนและค้านนะคะแต่ว่าเรามาดูฝ่ายที่ค้านก่อนว่าเขากังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไรเช่นไทย PBS กังวลการถูกแทรกแซงทางการเมืองหากต้องของบประมาณผ่านรัฐบาลในแต่ละปีกระทบต่อความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวสารส่วนสสส.ก็อาจจะทำให้งบประมาณในโครงการระยะยาวขาดความต่อเนื่องและหลายเรื่องสสส.ก็ทำที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐเช่นเดียวกันซึ่งก็มีความกังวลในการถูกครอบงำและแทรกแซงเช่นเดียวกันค่ะกองทุนผู้สูงอายุเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในการจ่ายเบี้ยและดูแลกลุ่มเปราะบางหากงบประมาณรัฐตึงตัวสุดท้ายกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนนักกีฬาและการจัดการแข่งขันอาจลดลงตามระบบราชการเมื่อสักครู่คือฝ่ายที่ค้านและแสดงความกังวลนะคะแต่ฝ่ายที่สนับสนุนเขามองว่านี่เป็นโอกาสเป็นการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของรายได้ทั้ง4องค์กรและกองทุนก็จะส่งผลดีต่อการรักษาวินัยทางการเงินการคลังโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินต่อการตรวจสอบจากสภาและสามารถที่จะประเมินความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจนดิฉันพูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะในมุมของเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคเห็นว่าการปฏิรูปองค์กรนั้นเป็นคนละเรื่องกับการทำให้องค์กรมีความเป็นอิสระปราศจากการครอบงำซึ่งแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นสำคัญและย่อมส่งผลต่อภารกิจและบทบาทความต่อเนื่องและอำนาจการต่อรองค่ะ
2: ไทย P เนี่ยต้องเป็นอิสระจากการเมืองแต่แน่นอนซึ่งนั่นก็คือว่าการเมืองเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ไม่ให้ทำเรื่องนู้นไม่ให้ทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เนาะซึ่งอันเนี้ยก็คือหลักประกันที่ไทย P จะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการรักษาประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแทรกแซงจากหลายส่วนมันต้องแยกระหว่างการปฏิรูปองค์กรกับการทำให้องค์กรไม่เป็นอิสระสสเนี่ยเรียกว่าทำงานกับภาคประชาสังคมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อไปทำให้คนเล็กๆได้รับการช่วยเหลือคือเรียกว่ารัฐเนี่ยมันก็ใหญ่เกินไปที่จะไปทำอะไรถึงคนเล็กเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นขบวนการตัดแขนตัดขาของภาคประชาสังคมหรือเปล่า
0: สำหรับร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นกันมาตั้งแต่วันที่30กันยายนจะไปสิ้นสุดวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณผู้ชมคะวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนรอบนี้อย่างที่บอกนะคะพรรคภูมิใจไทยให้เหตุผลยกเรื่องของวิกฤตวินัยทางการเงินการคลังมาค่ะเราคุยเพิ่มเติมกับนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะอธิบายถึงแนวคิดให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่นำเงินภาษีที่ได้จากการเก็บที่ได้จากสุราบุหรี่หรือว่าเรียกว่าเอียมาร์กแท็กเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักคิดมีแนวคิดที่เชื่อมโยงอยู่3หลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญค่ะเรื่องแรกก็คือเขาจะดูว่ามีความทำงานที่สมประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าอันที่สองก็คือเขาจะดูว่าภารกิจที่ทำมีความต่อเนื่องไหมทำงานระยะยาวไหมจำเป็นที่จะต้องนึกถึงความมั่นคงและเสถียรภาพและสุดท้ายก็คือเรื่องของที่มาของเงินมีผลต่อการทำงานของแต่ขององค์กรที่จะอิสระหรือเปล่าซึ่งหลักการนี้เป็นแนวคิดใหญ่ๆที่เราเรียกว่าเอียมาร์กแท็กเก็บมาแล้วก็เอามาทำใน3เรื่องใหญ่นี้นะคะลองไปฟังคำอธิบายนี้เพิ่มเติมจากนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะ
3: คิดว่ามันก็มีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงอยากเอาไปเข้ารวมกับงบประมาณถูกไหมครับถ้าเราดูตัวพรบ.วินัยการคลัง2561เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาขีดเส้นว่าต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใครทำเอียมาร์กได้อีกแล้วนะครับให้เฉพาะหน่วยงานต่อหน้าที่ให้ไปนะครับคำถามก็คือว่าการที่เราเอามารวมกับงบประมาณตัวนี้มันทำให้วินัยการคลังประเทศดีหรือเปล่า นะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติมันก็จะต้องดูด้วยว่าหนึ่งถ้าให้เอาเข้ามาแล้วไปขอกับงบประมาณโดยตรงนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงข้อดีก็คือว่ามันก็มีการคอมแพร์กับภารกิจอื่นที่หน่วยงานได้เข้ามาขอเหมือนกันนะครับข้อเสียก็คือว่าอ้าวแล้วภารกิจที่ต้องการความต่อเนื่องระยะยาวคุณก็อาจจะไม่สามารถการันตีตัวนั้นได้นะครับหรือว่าภารกิจที่ต้องการหลักประกันความเป็นอิสระว่าเขาจะได้ไม่ต้องทําสื่อที่เอาใจรัฐบาลตลอดตัวเนี้ยมันอาจจะการันตีไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องหาความสมดุล
0: อาจารย์ยังแนะเกณฑ์สำคัญ3เรื่องนะคะเป็นข้อเสนอและค่ะว่าแต่ว่าถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนจริงๆก็ต้องอย่าลืมนึกถึงการพิจารณา3เรื่องใหญ่นะคะก็ย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์เหมือนเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพียงพอไหมที่จะต้องได้รับเงินต่อเนื่องแล้วก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยไม่ได้ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะและสุดท้ายก็คืออาจจะต้องไปดูนะคะว่าเงินที่เก็บมานั้นมีความเชื่อมโยงกับงานที่ทำมีความคุ้มค่าในการใช้งานใช้เงินมากน้อยแค่ไหนพร้อมเสนอนะคะว่าจริงๆแล้วรอบนี้อาจจะไม่ควรพิจารณาทั้ง4กองทุนแบบเหมารวมเพราะว่าแต่ละองค์กรล้วนแล้วแต่มีภารกิจที่แตกต่างกันค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะรัฐบาลจะมีเหตุผลของการปรับเปลี่ยนรอบนี้ว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตทางด้านงบประมาณการเงินการคลังหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งก็คือต้องไปดูด้วยว่างบประมาณที่มีอยู่ในเวลานี้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าหรือว่ามีการจัดลำดับความสำคัญมากน้อยแค่ไหนลองไปฟังในประเด็นนี้ค่ะ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดูก็คือว่าไม่ควรจะเหมารวมทั้ง4กองทุนนะครับเพราะ4กองทุนเนี่ยมันแตกต่างกันมากใช่ไหมครับผมคิดว่าเกณฑ์ในการดูเนี่ยมันก็จะมีอย่างน้อย3ข้อแรกก็คือดูว่าภารกิจเนี่ยยังจําเป็นอยู่หรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือดูว่าแล้วมันมีเหตุผลเพียงพอไหมที่จะต้องได้รับเงินต่อเนื่องหรือว่าต้องได้รับการคุ้มครองไม่ต้องไปขอต่อรองงบประมาณประจําปีจากรัฐสภานะครับอันที่สามก็คือดูว่าแล้วเงินที่เก็บมามันเชื่อมโยงกับงานที่นําไปใช้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเปรียบเทียบหลายๆหน่วยงานก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างสสส.เนี่ยเขาเก็บจากภาษีเหล้าบุหรี่ซึ่งมันเป็นการทำลายสุขภาพนะครับแต่เขาเอาไปใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอ่ะอันนี้เรื่องbenefit principle ชัดเจนนะครับอย่างของไทย PBS benefit principle ไม่ชัดเท่าไหร่แต่มันก็จะได้เรื่องว่าความจำเป็นว่าเขาต้องการความอิสระไม่ต้องการที่จะต้องการหลักประกันความอิสระว่าจะต้องไม่ทำสื่อที่เอาใจรัฐบาลตลอดเวลาถูกไหมครับดังนั้นก็จะต้องพิจารณาแต่ละกองทุนเนี่ยแยกกันนะครับแล้วก็คิดว่าต้องดูว่าไอ้ภารกิจที่จำเป็นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องทำเอียมาร์กเสมอไปถูกไหมครับหรือว่าสุดท้ายการที่เราจะเปลี่ยนแหล่งเงินของเขาให้ไปใช้งบประมาณประจำปีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าภารกิจทั้งหมดความจำเป็นเหมือนกันมันก็ต้องมาดูว่าแล้วไอ้ความต่อเนื่องตัวเนี้ยมันจำเป็นแค่ไหนสำหรับการการันตีตัวนั้น
0: คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะวันนี้ที่ธรรมศาสตร์มีการจัดหลากหลายกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะมีข้อสังเกตด้วยว่า50ปีผ่านไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนั้นบ้างบริบททางการเมืองและสังคมเปลี่ยนไปอย่างไรพวงดอกไม้จากผู้คนในแวดวงการเมืองรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นทยอยถูกนำมาจัดเรียงไว้ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานรำลึกเหตุการณ์6ตุลา2519นอกจากอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะมีขึ้นตลอดทั้งวันนี้เพื่อไว้อาลัยและก็รำลึกถึงผู้เสียชีวิตนี่คือบรรยากาศระหว่างการซักซ้อมของกิจกรรมสารจำลองที่ห้องพิจารณาคดีที่4ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน6ตุลาปีนี้ซึ่งเป็นการจำลองการพิจารณาคดี6ตุลาที่มีนักศึกษาและประชาชน18คนถูกนำขึ้นศาลทหารด้วยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์กบฏฆ่าเจ้าหน้าที่และมาตรา112พวกเขาต้องเริ่มต้นต่อสู้คดีโดยไม่มีแม้แต่ทนายอยู่ข้างตัวกุณฑิกานุจรัตน์ทนายความและหมวกอีกใบเธอคือลูกสาวของกฤษดางนุจรัตน์ทนายสิทธิมนุษยชนนักศึกษาในยุค6ตุลาที่อยู่ในเหตุการณ์ล้อมปราบแล้วก็รอดชีวิตมาได้ คุณธิกาซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมสารจำลองเล่าถึงที่มาของกิจกรรมว่าเป็นการเล่าเรื่อง

0: ราวที่เกิดขึ้นในศาลทหารขณะนั้นที่อาจจะสะท้อนถึงปัจจุบันว่ายังมีการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหารเมื่อเกิดการรัฐประหารกิจกรรมนี้อยากให้คนที่เขาไปนั่งชมเข้าใจว่าการขึ้นศาลทหารเป็นอย่างไรผ่านการจำลองการเบิกความและต้องการอธิบายว่าเหตุการณ์6ตุลาไม่ได้จบแค่การเสียชีวิตแต่ยังมีอะไรหลายอย่างตามมารวมถึงการใช้กฎหมายจัดการกับผู้เห็นต่างซ้ำๆหลายครั้งในประเทศ
1: ในปี2519-2520เนี่ยเขาใช้กฎ6ตุลาแล้วก็เป็นลักษณะเผด็จการทหารเขาก็จะใช้ศาลทหารตอนนี้ใช้ศาลยุติธรรมใช้คำว่าใช้ศาลยุติธรรมก็คือศาลอาญารัชดาศาลพลเรือนขึ้นอย่างนี้เนาะแต่ใจรู้สึกว่าโดยระบบโดยโครงสร้างเนี่ยวิธีการกำจัดและจำกัดความคิดความเป็นอิสรภาพของคนน่ะเหมือนเดิมแล้วมันก็สะท้อนอยู่ในสำนวนคดีเพราะยกตัวอย่างเลยเมื่อเราไปศึกษาสำนวนคดี6ตุลาที่มีจำเลย18คนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกับวิธีการที่อัยการปัจจุบันดำเนินคดีกับน้องปี63ที่เขาโดนคดีปักหมุด19กันยาคือมันเคยมีม็อบที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันเนาะจะม็อบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มีการทำกิจกรรมแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่รัฐเห็นว่าเป็นความผิดความมั่นคงเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการดำเนินคดีคนเหล่านี้ด้วยข้อหาต่างๆซึ่งก็เป็นข้อหาหนักเพราะว่าในปีเรื่อง6ตุลาเนี่ยก็เป็นข้อหาหนักเป็นข้อหากบฏพ.ร.บ.คอมมิวนิสต์112ใน19กันยาเนี่ยเขาก็โดนข้อหาทำนองนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าเขาอ่ะมีความเหมือนกันอย่างนึงที่เห็นในตัวจำเลยคดี6ตุลาเนาะกับจำเลยคดีหลังๆก็คือปี63เป็นต้นมาจริงๆเขาก็คือเด็กที่ใช่คิดว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็อยากจะให้ประเทศดีขึ้นอ่ะเขาก็เลยแสดงออกตามวัยตามสถานการณ์ของเขาพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาโดนแบบเดียวกันอะเราเห็นได้ชัดเลยว่ารัฐไทยก็ไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็ยังใช้นิติสงครามอย่างเป็นระบบกับประชาชน
0: คุณธิกาบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ช่วงปี2519คล้ายกับการพิจารณาคดีปัจจุบันเช่นการไม่ให้สิทธิประกันตัวคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสังคมยังถูกดำเนินคดีแต่เธอก็ยังคงมีความหวังว่าถ้าสังคมร่วมกันออกมาเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบทักท้วงสิ่งที่ไม่ถูกต้องสังคมจะเปลี่ยนแปลงได้
1: ท้ายเนี่ยใครคิดว่าใน50ปีที่ผ่านมาเรามองแล้วเราก็ยังมีความหวังพอเรามีความหวังเราก็เลยยังทำต่อคือใครคิดว่าถ้าเราออกมาพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราออกมาตำหนิติเตียนเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้สังคมเปลี่ยน
0: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเข้าร่วมงานรำลึกวันนี้ระบุว่านอกจากร่วมรำลึกถึงประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วสิ่งสำคัญก็คืออยากให้มองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งในนั้นก็คือการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศเช่นผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีประชามติจากประชาชน21ล้านเสียงเพื่อทำให้กลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบรวมถึงบรรดาผู้มีอำนาจรัฐใช้อำนาจที่มีความรู้สึกเกรงกลัวและก็เกรงใจประชาชนมากกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ความรุนแรง6ตุลาไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนและไม่ว่าจะเคยเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วหลายฝ่ายต่างก็เห็นว่าภาครัฐยังไม่เคยทบทวนถอดบทเรียนหรือว่าหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำค่ะงาน Peace Festival Week 2026ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันในหัวข้อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การปรองดองและก็การเฝ้าระวังทางสังคมเพื่อถอดบทเรียนและก็ออกแบบนโยบายเพื่อความปรองดองป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำเวทีนี้มีทั้งนักวิชาการนักสันติวิธีภาคประชาสังคมและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึงคนจากเหตุการณ์6ตุลา2519ด้วย โดยได้ร่วมสะท้อนถึงมุมมองและก็ออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐเพื่อให้ยุติความรุนแรงโดยมีข้อเสนอให้เริ่มต้นที่ค้นหาข้อเท็จจริงสร้างกลไกการเยียวยาเหยื่อและครอบครัวฟื้นฟูจิตใจคืน

0: ศรีแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้รัฐต้องมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ที่ก่อความรุนแรงรับผิดชอบเพื่อก้าวข้ามวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดรวมทั้งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
1: เรียนจากกวางจูเนี่ยกวางจูกำหนดเลยนะคะว่าการใช้อำนาจการใช้อาวุธนะคะต่อพลเมืองเป็นเรื่องผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่าคนไหนเป็นคนใช้ความรุนแรงต่อประชาชนนะคะทหารตำรวจคนไหนยิงประชาชนนะคะก็ให้เอาผิดในทางกฎหมายและเมื่อชดเชยก็ต้องให้เขาคนนั้นเป็นคนชดเชยความผิดต่อผู้เสียหายไม่ใช่มาเอาเงินกองกลางที่เป็นเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศมันต้องในพื้นที่สาธารณะสำหรับรักษาความทรงจำและเตือนสังคมเป็นคล้ายๆมาตรการเตือนภัยทางสังคมเพื่อเตือนว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกต้องมีพื้นที่ความทรงจำสาธารณะในลักษณะนี้และอีกอันที่สำคัญก็คือต้องมีพื้นที่ทรงจำสาธารณะที่เป็นทางการที่รัฐจะต้องมาขอโทษจดจำรำลึกในหลังจากนั้นนะคะก็ต้องทำกระบวนการเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมที่เสียหายไปแล้วทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเพื่ออะไรคะเพื่อเราเรียนรู้จดจำเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดอีกไม่ใช่เรียนรู้จดจำเพื่อจะแก้แค้น
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธิราระบุด้วยนะคะว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการสั่งให้สังคมลืมความขัดแย้งหรือว่าการกวาดบาดแผลทางประวัติศาสตร์ไว้ใต้พรมแต่อยู่ที่การกล้าเผชิญหน้ากับความจริงในอดีตอย่างตรงไปตรงมาและก็สร้างความรับผิดชอบฉะนั้นเราจึงเห็นแล้วนะคะว่าพอถึงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในทุกๆครั้งเราจะก็เห็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะทบทวนนะคะเพราะว่าการทบทวนความทรงจำนั้นที่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะรื้อฟื้นเพื่อหาบาดแผลแต่ว่านั่นเป็นการทบทวนความทรงจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะและวันนี้คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับวันนี้และพรุ่งนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกอย่างน้อยๆ2วันครับหลายพื้นที่ซึ่งเจอสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพราะการสัญจรทางบกยังเป็นไปแทบไม่ได้ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะต้องใช้คำว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับแม้ว่าระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงถนนหลายสายถูกตัดขาดห้ามรถทุกชนิดสัญจรอย่างสาย3076บ้านสร้างพนมสารคามบริเวณทางแยกบ้านท่ากระทุ่มบริเวณทางรถไฟและช่วงสถานีวิจัยพันธุ์ข้าวยังคงมีน้ำท่วมสูงครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แม้ว่าปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อยแล้วก็ตามขณะที่โรงเรียนชิดใจชื่นน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนดส่วนร้านค้าในเขตเทศบาลยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ล่าสุดน้ำจากทุ่งบางพลวงและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมารวมกันบริเวณยางบางและตำบลบางแตนครับอำเภอบ้านสร้างก่อนที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปทางนายโชคชัยสนอเกียรติผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรีรักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดาฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานบอกว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่287ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.4 ของความจุเหลือพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 7.65

0: ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคาดการว่าช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมและ11ถึง14ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคตะวันออกและปราจีนบุรีอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นต้นไปครับส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะครับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่31สระแก้วได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเปิดให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไม่มีค่าใช้จ่ายครับร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีและภาคีเครือข่ายเปิดจุดบริการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับเขาเปิด3จุดด้วยกันนะครับได้แก่ลานสยามมินเทศบาลเมืองอารัญญประเทศหอประชุมข้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงและหอประชุมเทศบาลเมืองสระแก้วชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านพังเสียหายเกือบทั้งหมดครับปีนี้น้ำท่วมรุนแรงกว่าทุกปีเดินลุยน้ำออกจากบ้านโทรศัพท์ตกน้ำอีกต้องยืมโทรศัพท์รุ่นเก่าจากเพื่อนบ้านมาอีกทีรวมทั้งยืมเงินมาซ่อมรถเพราะยังไม่สามารถลงทะเบียนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผ่านแอปทางรัฐได้เลยครับ
1: หม้อหุงข้าวพัดลมโทรทัศน์ตู้เย็นตอนนี้ป้ายังไม่กล้าเสียบนะคะที่นอนที่เนินก็เสียตู้ก็ลอยตามน้ำไปแล้ว
2: โทรศัพท์ล่วงน้ำ
1: ทางดั้งโทรศัพท์ก
2: ็ทำก็ล่วงน้ำ
1: โทรศัพท์น่ะลอยน้ำมาคือจะมาทำความสะอาดบ้านเรามันล่วงลงน้ำใช้ไม่ได้แล้วคือแบบโทรเข้าโทรออกได้แค่เฉย
3: แล้วป้าลงทะเบียนแอปทางรัฐหรือยังลงทะเบียนอันน
1: ี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าถ้าลงในโทรศัพท์แอปทางรัฐมันต้องใช้โทรศัพท์เขาเรียกกันไปอ่ะป้าเรียกไม่ติด
3: มันยากใช่ไหม
1: มันยาก
3: ขั้นตอนยุ่งยากไหม
1: ไม่รู้ลงทั้งแอปเนี่ยป้ายังไม่ได้ลงป้าไม่รู
2: ้เนี่ยลงไปแล้วแต่ว่า
1: ป้าก็ดิ้นรนเพื่ออยากลงเพื่ออยากได้เงินตัวนี้อย่างน้อยก็ประทังชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่ามันหมดเน
2: ี่ย
1: ขนาดรถหนักมาซ่อมยังต้องยืมเงินเขาเลย
2: เคยลงทางรัฐแล้วทางรัฐมันบอกว่าเรามีใครนะว่ายื่นทางบ้านเรายื่นไปทั้งที่เราอยู่คนเดียวเลยก็ต้องมารอลงที่เทศบาล
3: เขาไม่มาลงแล้วเน
2: ี่ยยังก็บอกว่ารอแจ้งเขาจะมาแจ้งให้จริงก็ต้องมารอลงที่เทศบาลนะ
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วบอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด9อำเภอด้วยกันนะครับรวมกว่า 25,000 ครัวเรือนพื้นที่กระทบหนักสุดก็คืออรัญญประเทศครับ 19,000 กว่าครัวเรือนเฉพาะเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเนี่ยเกือบ 10,000 คนเลยครับไปดูเรื่องราวความน่าประทับใจและความร่วมมือกันของชาวสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนชาวบ้านกว่า90ครอบครัวครับได้ใช้สัญจรเข้าออกชุมชนในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ครับเด็กนักเรียนและชาวบ้านกว่า90ครอบครัวเดินข้ามสะพานลูกบวบครับชุมชนหลังเขาตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปโรงเรียนแล้วก็ใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านไปซื้อข้าวซื้อของในตลาดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลากลงมาท่วมเป็นระยะทางกว่า250เมตรบางจุดเป็นแอ่งกระทะทำให้น้ำท่วมสูง 2-3 เมตรแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ยากลำบากมากทางผู้นำชุมชนชาวบ้านจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจึงได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครับรวบรวมไม้ไผ่จำนวนมากนำมามัดรวมกันเป็นแพลูกบวบลอยน้ำแล้วก็ปูพื้นทางเดินไม้ไผ่ด้านบนเพื่อทำเป็นสะพานชั่วคราวให้ผู้คนเดินข้ามผ่านจุดที่น้ำกำลังท่วมขังอยู่ทั้งชาวบ้านและนักเรียนต่างดีใจนะครับเพราะสามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้สะดวกขึ้นก่อนหน้านี้หากจะออกไปนอกพื้นที่ก็ต้องอ้อมผ่านพื้นที่โบสถ์และรีสอร์ทซึ่งเจ้าของอนุญาตให้ใช้ทางได้แต่ต้องเดินลุยน้ำลุยโคลนทำให้เสื้อผ้าเปียกและเปื้อนครับ
4: เปียกเนาะเปียกแล้วเปียกเพราะอะไรครับลูก
5: เพราะไม่มีสะพาน
4: อืมแล้วตอนนั้นมาเรือหรือว่าเดิน
5: เดินอ้อม
4: เดินอ้อมด้วยครับไกลใช้เวลานานด้วยใช่ไหมครับแล้ววันเนี่ยเย็นนี้เราก็มาแล้วเจอสะพานเนี่ยเจอภัยไหมครับคิดว่ามันจะส่งผลดีกับเราอย่างไรครับ
5: เดินแล้วก็เดินทางแบบทางสะดวกไปโรงเรียนง่าย
6: ขอบคุณค่ะ
0: ทางนายสิริชัยรักวงผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านนิเทศบอกว่าสะพานแห่งนี้เกิดจาก

0: ความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเขาให้ได้เป็นพื้นที่สัญจรชั่วคราวในช่วงน้ำท่วมครับหลังน้ำลดและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านก็มีแนวคิดที่จะย้ายสะพานลูกบวบไปไว้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต้นไม้กลางน้ำซึ่งมีต้นก้านเหลืองขนาดใหญ่อยู่กลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อใช้เป็นจุดพักผ่อนและรองรับนักท่องเที่ยวครับ
1: เส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางสัญจรอยู่ใต้น้ำหมดแล้วครับตอนนี้ก็ลึกประมาณ2เมตรกว่านะครับเราก็เลยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันแล้วสร้างแพลูบวบขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ชาวบ้านได้สัญจรนะครับส่วนนี้จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ90กว่า100ครัวเรือนมีเด็กนักเรียนซึ่งเป็น100นะครับเราก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ชาวบ้านได้สัญจรก็ตามที่เห็นเลยครับ
2: ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน
1: เราใช้เวลาทั้งหมด3วันเป็นการสนับสนุนของคนที่อยู่ในพื้นที่ครับอาจจะเป็นร้านค้ารีสอร์ทครับก็จะช่วยกันมาแล้วคนในชุมชนของเราด้วยแม้จะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินกับทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานราชการภูธรตสด.ก็รวมกับบทเทศบาลก็มาได้ทั้งหมด
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำรันตีซองกาลีและบีคลี่เริ่มคลี่คลายลงนะครับหลังจากที่ผ่านวิกฤตมาก่อนหน้านี้ก็เป็นฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ

0: เราตามกันต่อนะครับกับการบริหารจัดการหนี้สินเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูครับซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึงและยังคงรอความหวังว่ากองทุนจะเข้ามาซื้อหนี้ที่รอการขายทอดตลาดนะครับขณะเดียวกันไทย PBS เราพบข้อมูลว่ามีภาคเอกชนอาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้สินเพื่อให้เข้าเงื่อนไขให้กองทุนเข้ามาซื้อหนี้หนี้รายใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยสูงถึงรายละ5ล้านถึงหลัก10ล้านบาทก็มีครับที่ดินเนื้อที่กว่า12ไร่ในอำเภอดอกคำใต้ซึ่งทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาประกาศขายทอดตลาดเมื่อปี2566มีสถาบันเจ้าหนี้รายใหญ่เข้ามาซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากเจ้าหนี้รายเดิมที่ดินแปลงนี้เดิมทีเนี่ยเป็นของนักธุรกิจในจังหวัดพะเยาครับแล้วก็ปรากฏว่าเขายังมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อปี2562ด้วยอีก2ปีต่อมาเอกชนรายนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนี้และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูได้เข้ามาซื้อหนี้วงเงิน5ล้านบาทโดยใช้โฉนดที่ดินรวม5แปลงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันระยะเวลาชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเป็นเวลา20ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับการเข้ามาซื้อหนี้ภาคเอกชนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรแต่มูลหนี้ค่อนข้างสูงประเด็นนี้กำลังถูกตั้งคำถามจากเกษตรกรรายย่อยว่าการเข้ามาซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูเป็นธรรมและโปร่งใสหรือไม่มีการตรวจสอบว่ารายได้หลักมาจากการทำเกษตรกรรมหรือไม่หรืออาจจะมีการสวมสิทธิ์ว่าเป็นเกษตรกรเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางให้กองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้ครับ
1: เศรษฐีทั้งหลายที่ไปกู้ทำธุรกิจรายละ5ล้าน7ล้านหรือบางรายเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ16ล้านบาทเอาไปปิดบัตรเครดิตแต่ว่าใช้ชื่อกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อประธานเข้ามาใหม่เนี่ยผมจึงมีความตั้งใจในฐานะที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยๆมาโดยตลอดว่าถ้าไม่ไปแจ้งให้ประธานทราบมันก็วนลูปไปสู่จุดเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฝากท่านกรรมการนะครับที่ปรึกษากองทุนต่างๆเนี่ยช่วยนำพาหนังสือฉบับนี้ไปบอกท่านด้วยว่าถึงเวลาต้องผ่าตัดกองทุนฟื้นฟูแล้วครับถ้าปล่อยไว้ไม่มีประโยชน
0: ์ด้านนายสมคิดเชื้อคงซึ่งเพิ่งจะเข้ามานั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูเปิดเผยกับไทย PBS ว่าในปี2570จะเป็นการยกเครื่องกองทุนฟื้นฟูใหม่ทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานของกองทุนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการไปซื้อหนี้รายใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงแล้วก็ระบุว่าหากกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปซื้อหนี้จะเน้นพิจารณาเกษตรกรรายย่อยที่วงเงินไม่เกิน1ล้านบาทส่วนถ้าเป็นรายใหญ่ที่เกิน5ล้านบาทก็ต้องรอไปก่อนเพราะถือว่ายังมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าแต่5ล้านนี่ปรับโครงสร้างนี่ได้แต่ถ้าจะมาแบบให้ไปช่วยฟื้นฟูเนี่ยซื้อนี่เนี่ยถ้าผมอยู่ผมไม่ทำผมบอกเลยเพราะว่าเกษตรกรจริงๆเนี่ยพี่น้องผมเป็นหนี้ธกส.ถ้าโดยเฉลี่ย 400,000
3: ไม่เกินนั้น
2: ประมาณนี้ อาจจะเกินบ้างนิดหน่อยพวกไปซื้อรถไถพวกไปซื้อรถเกี่ยวข้าวอาจจะพวกนั้นเขามีศักยภาพแต่นี่จริงๆญาติพี่น้องผมเมื่อคืนก็อยู่ด้วยกันบอกใครเป็นหนี้เท่าไหร่ก็บอกเขาอยู่ธกส. 300,000 ของแต่อันเนี้ยรายย่อยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเกินแหมถ้าเกินล้านผมก็ถือว่ามันก็ต้องช่วยตัวเองบ้าง
0: นายสมคิดยอมรับว่าการซื้อหนี้ภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนมีมานานแล้วบางคนสูงถึงหลัก10ล้านบาทก็มีนะครับแต่หลังจากที่ตัวเองเข้ามานั่งเก้าอี้บอร์ดบริหารจะไม่ให้มีการกระทำในลักษณะนี้อีกโดยเฉพาะการให้กองทุนฟื้นฟูมาซื้อหนี้ปลอดดอกเบี้ยจากนั้นก็นำที่ดินไปขายให้กับนายทุนเพื่อทำกำไรครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นไปแล้วนะครับว่ากองทุนฟื้นฟูเข้าไปซื้อหนี้รายใหญ่ที่มีวงเงินค่อนข้างสูงแต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยบางพื้นที่อย่างที่จังหวัดขอนแก่นที่เพิ่งทราบว่ากองทุนสามารถเข้ามาซื้อหนี้เกษตรกรรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพแต่พอไปดูเงื่อนไขโดยเฉพาะการที่ต้องมีองค์กรการเกษตรเข้ามารับรองเพื่อเข้ากลุ่มเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยครับจึงจะสามารถเข้ามาซื้อหนี้ได้ก็ทำให้บางคนบอกว่าถึงขั้นถอดใจแล้วนะครับติดตามจากรายงานของคุณมยุรีอัครบาลครับ
4: ครบหนึ่งเลยตัวนี้
5: จ้าน
6: ำเอกสารการเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรหนองหวายไปสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดขอนแก่นสำหรับคำมายใจกว้างเพื่อขอขึ้นทะเบียนหนี้และหวังให้กองทุนฟื้นฟูเข้าซื้อหนี้เกษตรกร หลังพบว่ามูลหนี้ที่กู้มาจากสหกรณ์ตั้งแต่ปี2566เงินต้น 800,000 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยอดดอกเบี้ยทบเงินต้นเพิ่มมาเกือบ 1,200,000 บาทหนี้ที่กู้มาส่วนหนึ่งคุณยายคำไมนำมาลงทุนทำนาซื้อโคเนื้อแต่ก็มาเจอปัญหาราคาตกต่ำอีกทั้งลูกชายยังประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้พิการทำให้ขณะนี้หมดหนทางที่จะนำเงินมาชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
3: อุ้ยเขาเจ้าว่าองค์ใดบอกว่ามันลาซ่าเนี่ยก็มีผู้ซื้อก็ขายโหลดเด้อทีขายก็สิขายสหกรณ์ล่ะแม่เลยตอบขึ้นจังซี่
4: เขาสิเอาบ่ล่ะค่ะ
3: จักแล้ว
4: บ่เสียดายบ่ย้ายกันขายทีหรือว่าคันถือยึดเฮาบ่ใส่นี่เขาหรือเขาก็ขยายไปเรื่อยเขาบ่ยึด
3: เขาเจ้าก็สิยึดหญ้าคือดอกสหกรณ์เพราะว่าแม่ก็พร้อมสิว่ามีปีละ 10,000-20,000 ก็สิไปพระเจ้าไปเรื่อยๆอยู่
4: อันนี้ของห้างวันบ้างแม
6: ่ที่นา8ไร่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับสหกรณ์ปัจจุบันอรพินใจกว้างบุตรสาวใช้เป็นที่ดินทำกินแต่สิ่งที่ครอบครัวกังวลใจคือหนี้สินที่เพิ่มพูนมากขึ้นและสุดท้ายอาจจะถูกฟ้องร้องนำไปสู่การยึดทรัพย์บังคับคดีข่าวการซื้อหนี้เกษตรกรรายย่อยของกองทุนฟื้นฟูในหลายจังหวัดทำให้เธอมีความหวังแต่เมื่อได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหนี้ยอมรับว่าตอนนี้ค่อนข้างถอดใจ
5: ไปด้วยความหวังและตั้งใจล่ะที่แรกเข้าไปพ่อไปนั่งฟังเพิ่นคักๆแล้วถอดใจเฮาเข้าถึงยากเข้าถึงหน่วยงานนี่ยากจ้ะ
4: พอจังไหนค่ะเพราะว่าต้องไปหากุ้ม
5: จ้ะหากุ้มโดยที่ว่าไปแคว้นกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเฮาบ่รู้จักกับเจ้าเลยแล้วการที่จะเดินทางวิ่งเต้นเรื่องมื้อนี้ก็ค่าน้ำมูกน้ำมันอีกเด้ในสถานะตอนนี้น่ะที่ยังบ่ทันพร้อมหยังเลย
6: 27ปีของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูแต่ยังมีเกษตรกรรายย่อยส่วนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงกองทุนทั้งการซื้อหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้การกู้เงินปลอดดอกเบี้ยและการขอรับเงินอุดหนุนในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรขณะเดียวกันก็มีบางจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างพบว่ามีการซื้อหนี้เกษตรกรมาจากสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งสูงถึงรายละ1ล้านถึง4ล้านบาทท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูแบบกระจุกเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือไม่มยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
4: กองทุนบอกว่าจะซื้อหนี้แค่ 800,000
7: ครับไม่ใหญ่
4: ถูกต้องปะ
7: ในสหกรณ์
0: ยังมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะชวนติดตามนะครับทั้งกรณีที่สมาชิกสหกรณ์บางกลุ่มนะครับที่กองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้แต่ปรากฏว่าหนี้ไม่ลดแถมเจอหนี้เขย่งก็มีนะครับแล้วก็ประเด็นความไม่โปร่งใสของการบริหารงานของกองทุนทำให้สตง.ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินเนื่องจากกองทุนไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งหมดนี้จะเป็นบางส่วนที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรายการจับตารอบทิศตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับมีกรณีศาลปกครองพิษณุโลกพิพากษายกฟ้องคดีที่ชาวบ้านยื่นฟ้องคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมและผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายตะกอนสารแคดเมียมไปไว้ที่จังหวัดตากครับศาลปกครองพิษณุโลกได้พิพากษายกฟ้องคดีที่ชาวบ้านยื่นฟ้องคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนกรณีคณะเจ้าหน้าที่

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องที่2นะครับและบริษัทBow & Beyond จำกัดมหาชนเป็นผู้ถูกฟ้องที่3โดยมองว่าเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทำตามกฎหมายและรัดกุมไม่ให้สารพิษแพร่กระจายส่งผลกระทบขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบพื้นที่ฝังกลบกากแคดเมียมต่างออกมาแสดงความกังวลครับหลังศาลมีคำสั่งยกฟ้องในคดีที่ภาคประชาชนยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่แคดเมียมเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดผลกระทบเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาการทำงานของคณะทำงานฝังกลบกากแคดเมียมยังไม่อาจสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยและความแข็งแรงของบ่อฝังกลบนอกจากนี้ยังขาดมาตรการตรวจสอบย้อนกลับและการเฝ้าระวังที่ชัดเจนหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตเช่นแผ่นดินไหวซึ่งอาจจะส่งผลให้สารพิษรั่วไหลสู่ชุมชนระยะยาวได้ครับ
1: เท่าที่ฟังเท่าที่คุยกันเนี่ยคือต้องการอยากให้มีการขนถ่ายออกจากพื้นที่นี่ในเมื่อเรารู้ว่ามันซื้อขายกันได้ก็ขายไปซะจัดการไปซะในประมาณนั้นแต่ในส่วนที่พี่บอกว่าถ้าขายได้หรือเอาออกได้เป็นเรื่องดีมันไม่ใช่ระเบิดเวลาที่จะทิ้งไว้ให้กับพี่น้องในชุมชนเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันมีการเคลื่อนย้ายออกไปและมีการจัดการในการเคลื่อนย้ายนั่นคือสิ่งที่ดี
0: จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่าชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนต่างสะท้อนความกังวลในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการตรวจกำกับดูแลบ่อฝังกลบทุก3เดือนถึง6เดือนซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับแผนรองรับและเยียวยาผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวที่ก็ไม่ชัดเจนเช่นกันครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางการจับตามองงานพืชสวนโลก2จังหวัดภาคอีสานที่จะเกิดขึ้นที่อุดรและโคราชนะครับว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นที่แรกที่ทั้งคนไทยและต่างชาติได้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของพันไม้นานาชาติกว่า 25,000 รายการในพื้นที่470ไร่ลงทุนไปกว่า 2,000 ล้านบาทในเวลานั้นนะครับคุณสมคารเคือบุญจะพาไปดูว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
2: อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่470ไร่เคยเป็นสถานที่แสดงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2549เมื่อกว่า20ปีก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาบริหารจัดการในปี2551มีภารกิจหลักคือการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศปัจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ยังคงรักษาจุดเด่นคือหอคำหลวงอาคารเรือนกระจกแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อนพืชทะเลทรายพืชกินแมลงและสวนนานาชาติบางส่วนทำหน้าที่เป็นพื้นที่กิจกรรมชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพลานกว้างและถนนภายในเป็นจุดออกกำลังกายและสถานที่จัดกิจกรรมประจำเทศกาลเช่นเทศกาลชมสวนการจัดงานดนตรีงานวิ่งมาราธอนและตลาดเกษตรแต่ยังมีความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมอาคารและพาวิเลียนของนานาชาติบางประเทศทรุดโทรมลงตามกาลเวลาและต้องใช้งบประมาณสูงในการบูรณะและซ่อมบำรุง
3: ก็หอคำหลวงนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตามสถานที่ตามเขาเรียกว่าจังประเทศต่างๆนี่ก็อาจจะดูเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะคะต้องไม่งามเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะถ้าทำได้ก็ดีก็สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของของคนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยค่ะได้มาทำกิจกรรมเนี่ยค่ะดีค่ะ
4: แต่ถ้าเป็นหน่วยงานซึ่งไม่ใหญ่ไม่พร้อมพอเนี่ยผมว่าน่าห่วงเมื่อจากพื้นที่แล้วก็การบำรุงรักษาเนี่ยผมว่าสูงมากๆทั้งการนำต้นไม้เข้ามามันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช่ไหมมันไม่ใช่ไม้ในธรรมชาติป่าคือทุกตารางนิ้วมีต้นทุนทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องต้องคิดหนักเหมือนกันนะผมว่านะ
2: ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ระบุว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ใน3ด้านหลักประกอบด้วยด้านโครงการพระราชดำริโครงการหลวงพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

0: ภาพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและนานาชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และประสบการณ์ได้รับงบประมาณจากภาครัฐปีละ100ถึง140ล้านบาทขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นๆจะมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะหอคำหลวงที่ผ่านมาได้รับการซ่อมแซมใหญ่ใช้งบประมาณ89ล้านบาทและในระยะเวลา15ปีใช้งบในการดูแลรักษา35ล้านบาทนอกจากนั้นค่าดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งจัดงานต่างๆและค่าจ้างบุคลากรที่มีจำนวน290คนใช้งบประมาณปีละ50ถึง70ล้านบาทส่วนรายได้มาจากการจำหน่ายบัตรค่าเช่าพื้นที่และอื่นๆรวมปีละ40ถึง50ล้านบาทรายได้ที่ไม่พอกับรายจ่ายหากพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเป็นตัวเงินนั้นไม่คุ้มอยู่แล้วแต่ต้องมองเรื่องความคุ้มค่าด้านเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ดำเนินการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ให้สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ตลอดทั้งปีโดยลดพื้นที่จัดแสดงพันไม้ที่มีการเปลี่ยนปลูกหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกไม้พุ่มและไม้ยืนต้นเพื่อไม่ต้องปลูกผลัดเปลี่ยนบ่อยครั้งและลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยหมักแทนโดยมาตรการดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ40
1: คืองบที่เราได้จากภาครัฐเนี่ยมันอยู่ที่บําเรนอยู่ที่ประมาณ100ถึง140ล้านบาทต่อปีค่ะขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานมากน้อยขนาดไหนแต่ค่าฟิกคอสในการแบบทํางานในการดูแลรักษาสวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ถึง70ล้านบาทต่อปีค่ะที่ดูแลเรื่องการจ้างคนงานหรือการที่จะดูแลเรื่องสวนให้มีความสวยงามสะอาดแล้วมีการจัดงานขนาดเล็กย่อมๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็รายได้ที่ได้จากการทำงานหรือว่าที่รายได้จากการซื้อบัตรหรือว่ารายได้จากการที่เราจัดงานของเราเนี่ยก็จะมีประมาณ40ถึง60ล้านบาทต่อปีค่ะ
0: รองศาสตราจารย์นิสิตพันธมิตรผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นถึงความคุ้มค่าในระยะยาวของการจัดแสดงงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ปรับเปลี่ยนเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและต้องมีการพัฒนาจุดขายหรือสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาซึ่งหากมองเรื่องคุ้มค่าในด้านการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่าเนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับแต่ต้องมองในเรื่องของการให้ความรู้ในด้านต่างๆ
2: จำนวนหรือความถี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มากเหมือนกับเมืองที่เป็นท่องเที่ยวหลักพูดง่ายๆอย่างเป็นกรณีอย่างดิสนีย์แลนด์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นประเทศที่เราท่องเที่ยวได้จริงเพราะฉะนั้นการทำในพื้นที่ลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีส่วนของรายละเอียดที่ความคุ้มค่าหรือต้นทุนเนี่ยมากพอสมควรซึ่งหากจะมองในแง่ของต้นก็คือกำไรที่ได้มากับต้นทุนที่จ่ายไปเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถบอกว่าตอนนี้เรามีความคุ้มทุนแล้วหรือยัง
0: ปี2549รัฐบาลได้ใช้พื้นที่470ไร่ในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ดำเนินการโครงการแสดงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2549ด้วยงบประมาณ 2,400 ล้านบาทหลังจากนั้นปี2551คณะรัฐมนตรีมีมติให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาบริหารโดยใช้ชื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
3: และส่งท้ายรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศยามเย็นที่เขื่อนลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวนับพันคนเขาพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ยามเย็นและลงเล่นน้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับเพราะมีทัศนียภาพของแนวถนนมอเตอร์เวย์สาย M6 และโครงการรถไฟทางคู่เป็นจุดที่ดึงดูดสายตาให้คนแบบรอถ่ายรูปอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝนตกหนักสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอำเภอปากช่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำจากป่าต้นน้ำและน้ำท่าไหลเข้ามาเติมในพื้นที่อ่างครับจนระดับน้ำท่วมถึงจุดจัดงานเทศกาลกินปลาซึ่งจริงๆถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กรกฎาคม น้ำใช้การเหลือแค่ 24% พฤษภาคมนี่น้ำต่ำสุดในรอบ20ปีด้วยนะครับล่าสุดครับพบว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่234ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 74.65 ของความจุทั้งหมดถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองยืนยันความพร้อม

ในการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยจะจัดสรรน้ำอย่างรัดกุมครอบคลุม5อำเภอทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมไปจนถึงช่วงหน้าฝนปีหน้าเลยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beat Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกโรงงานหมี่เตี๋ยวสูตร60ปีเรียนรู้การทำเส้นด้วยมือที่ยังคงกรรมวิธีแบบโบราณกันที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกันครับของดีที่บ้านโป่งไม่ได้มีดีแค่หมี่เตี๋ยวนะครับที่นี่ยังมีขนมไทยที่เป็นตำนานขนมอร่อยสืบทอดกันมามากกว่า70ปีให้ได้ชิมกันอีกด้วยครับจะมีขนมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่กัญญาครับเห็นชุดแบบนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกถ้าคนโบราณเรียกเป็นช่างนี่คือช่างขนมไทยร้านนี้ถือว่าเป็นร้านระดับตำนานของบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีเลยทีนี้ถ้ามาที่ร้านคุณแม่คุณแม่แนะนำครับต้องชิมอะไรเอ่ย
2: ขนมขี้หนูค่ะ
1: ขนมขี้หนูนี่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วนะ
2: เรียกขนมทราย
1: บางคนเรียกขนมทรายขนมละอองฟ้
2: า
1: แต่ทีนี้น่ารักมากครับเวลาเข้ามาที่ร้านเขาเนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ขนมหวานเขามีสอนวิธีกินด้วยเพราะว่าบางคนกินขนมขี้หนูไม่เป็นใช่ไหม
2: ใช
1: ่ให้ดูหน้าตาก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่จะดูวิธีกินนี่จะเป็นสีเขียวกับสีชมพูแบบนี้แล
2: ้
1: วมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นผงผงเขาเลยเรียกขนมขี้หนูหรือขนมทรายแต่ทีนี้วิธีกินคือไงเราต้องห่อกลับไปก่อน
2: บีบให้แน่น
1: ต้องบีบกลับอย่างนี้ก่อนนะต้องกำอย่างนี้
2: กำให้มันเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
1: ไม่ต้องกลัวใบตองมันแตกคุณผู้ชมต้องกำอย่างนี้เลยให้มันเป็นก้อนอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ก้อนแล้วมันจะได้ไม่ติดคอ
1: แล้วก็เปิดออกมาแล้วก็กินเนี่ยวิธีกินคุณผู้ชมกินคู่กับมะพร้าวทึนทึกขูดใหม่อันดับแรกที่เข้าปากเนี่ยมันหอมอะไรแม่มันหอมมากเลย
2: ดอกมะลิแล้วก็ดอกกระดังงาที่อบนะอบกันเทียนด้วย
1: ไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์เลยนะ
2: ไม่ใช่
1: แบบกระดังงาจริงๆมะลิจริงๆเลยตัวเนื้อขี้หนูเนี่ยมันจะร่วนๆเหมือนทรายแต่พอเข้าไปในปากแล้วมันละลายละมุนลงไปแล้วกลิ่นหอมขึ้นจมูกตอนอบควันเทียนเนี่ยแม่ใส่ลงไปบ้างมันเลยหอม
2: ก็เอาฟันเทียนจุดแล้วก็กระดังงาไปลนให้มันหอม
1: อ๋อที่เขาเรียก
2: กระดังงาลนไฟใช
1: ่มาจากการทำขนมไทยนี่เอง
2: ใช่คือกระดังงาลนไฟ
1: แต่เขาบอกว่าอีกอย่างนึงที่สร้างชื่อให้แม่คือเรื่องของข้าวเหนียว
2: ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง
1: นี่อกล่องเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้อกล่องหายกินยากแล้วนะข้าวเหนียวมูลหวานน้อยมากแต่ที่เด็ดคือแบบการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวออกมาเป็นเม็ดแต่ว่าไม่แข็งไม่เกาะกันเป็นก้อนน้ำกะทิแบบเค็มนิดๆข้าวเหนียวมูลหวานน้อยกินกับมะม่วงคือลงตัวเลยอ่ะมันมีเคล็ดลับการนึ่งยังไงไหมแม่ทำไมได้สวยขนาดนี
2: ้อ๋อเรานึ่งหวดเนี่ยใช้หวดหม้อดิน
1: คือเรานึ่งในหวดดินปุ๊บมันจะทำให้ข้าวเหนียวเป็นตัวไม่เพราะว่าน้ำมันไม่ซึมเข้าไปเยอะอย่างเงี้ยหรอ
2: ไม่มันจะสุกเสมอกันไง
1: อ๋อมันจะร้อนดีกว่าหวดที่เป็นจากสารใช่ไหม
2: ใช่
1: มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นของโปรดผมเลยตัวนี
2: ้ข้าวเหนียวกลอย
1: ของแม่นี่เป็นลักษณะเหมือนข้าวเหนียวกลอยที่แบบเหมือนนึ่งรวมกันเลย
2: นึ่งรวมกับข้าวเหน
1: ีย
2: ว
1: มันจะมีอีกแบบนึงคือเอาข้าวเหนียวแล้วเอากลอยมาโปะอย่างนั้นมันไม่ยาก
2: ไม่ใช
1: ่แต่ถ้านึ่งรวมกันแบบนี้จะทำให้มันสุกพอดีกันยากแล้วกลอยไม่สุกกินไม่ได้นะครับมันมีพิษนะมันมีพิษนะ
2: ไม่ถ้าล้างไม่เกี้ยง
1: ถ้าล้างไม่เกี้ยงนะมันจะเมาเนี่ยเห็นไหมแล้วเวทีกินเขาบอกว่า
2: โรยกะทิก่อนแล้วเดี๋ยวโรยงา
1: อันนี้เป็นกะทินะครับกะทิตัวนี้จะมีรสเค็มๆไปตัดความหวานในข้าวเหนียวแล้วก็เอางากับน้ำตาลหนีโรยแล้วก็มะพร้าวโอ้ใส่กลอยเยอะมากอ่ะการนึ่งให้สุกพร้อมข้าวเหนียวมันต่างจากการโปะหน้ามากเลยอ่ะคือมันเหมือนกับกลอยกับข้าวเหนียวมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะโหอร่อยอ่ะความกรุบกรอบของมะพร้าวครับมันไปตัดกับความนุ่มนิ่มของกลอยแล้วก็ข้าวเหนียวได้ดีมากแล้วก็จะมีตัวหอมของกลิ่นงาดำยังไม่หมดคุณผู้ชมตัวนี้เขาเถียงกันเยอะผมมาเรียกขนมน้ำดอกไม้ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: ชักหน้า
1: แต่มันคืออันเดียวกันถูกไหมแม
2: ่ใช่ขนมชักหน้าก็ได้ขนมหน้าซุดก็ได
1: ้หน้าซุดด้วยเหรอ
2: หน้ามันซุดลงไป
1: อันนี้เพิ่งเคยได้ยินตัวขนมน้ำดอกไม้นี่เราใช้แป้งอะไรครับแม่
2: แป้งข้าวเจ้าเหมือนกัน
1: แต่เอกลักษณ์ของแม่ก็คือจะโม้แป้งเอง
2: โม้แป้งเอง
1: โม้แป้งเอง
2: ใส่น้ำหวานแล้วก็นึ่งไง
1: โอ้โหหนึบหวานน้อยหอมมันเป็นขนมที่ห้ามรีบกินคุณผู้ชมต้องค่อยๆเคี้ยวแล้วกลิ่นมันจะขึ้น
2: มันจะหอมน้ำมะลิอะไรเงี้ยใส่น้ำมะลิ
1: ที่เรียกว่าน้ำดอกไม้เนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาน้ำลอยดอกมะลิหรือดอกเนี้ยไปใส่เพื่อให้หอมก็เลยเรียกน้ำดอกไม้
3: สูตรที่ต้องแบบโม้แป้งเองอะไรเองทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากคุณแม่ของแม่ค
2: ือ
3: ขออนุญาตเรียกคุณยายแล้วก็จะไม่โม้ก็จากคุณยายพอจะมีชื่อไหมเราเรียกคุณยายนะครับ
2: คุณยายจู
3: แล้วก็เลยสืบต่อมาที่แม่
2: สืบต่อมา
3: ของคุณแม่จะเป็นรุ่นที่2แล้วก็ที่เห็นดีไซน์สวยๆหรือร้านเก๋ๆแบบนี้อันนี้ก็คือสืบมาถึงรุ่นที่3
2: แล้วรุ่นที่3เป็นลูกชาย
3: คุณแม่บอกแล้วว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามต้องทำแบบเดิ
2: ม
3: ห้ามเปลี่ยนสูตรถูกไหมต้องโม้แป้งเองต่อมาครับตัวนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นขึ้นมาแล้วเป็นไอศกรีม
2: เป็นเซตมัทฉะข้าวเหนียวดำ
3: น่าจะเป็นไอศกรีมกะทิ
2: กะทิ
3: แล้วก็ตัวนี้จะมีมัทฉะเวลารับประทานคือราดไปเลยเน
2: า
3: ะ
2: จ้ะ
3: โอ้อร่อยนะตัวไอศกรีมแบบเป็นรสมะพร้าวแบบเนื้อมะพร้าวเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ออกแบบหวานอ่ะคือเน้นรสชาติของมะพร้าวเลยอ่ะโหแล้วก็ทานคู่กับตัวนี
2: ้เป็นข้าวเหนียวดำหน้ากะทิ
3: เขาทำข้าวเหนียวแบบไม่ค่อยหวานเลยเพื่อให้มากินกับหน้าเนาะที่น่าสนใจคือมัทฉะเนี่ยมันจะมีความเข้มหรือมีรสที่เรียกเหมือนรสของชาคือรสฝาดอ่อนๆมันเลยไปตัดกับความเป็นของหวานได้ดีมากเลยฮะวันนี้ขอบคุณแม่กัญญามากเลยอ่ะวันนี้โอ้โหผมอยากจะอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยเพราะผมเป็นสายหวานอยู่แล้วแม่ผมชอบกินของหวานขอบคุณมากเลยครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้แค่ของดีบ้านโป่งอย่างแรกนะครับที่นี่ยังมีตำนานความอร่อยอย่างหนึ่งนั่นคือหมี่เตี๋ยวโบราณเป็นสูตรทำมือเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำยังไงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวก่อนเขาบอกสูตร60ปีทำไมคนทำวัยรุ่นจังอ่ะรอเล่นครับวันนี้ผมอยู่กับน้องมิกครับน้องมิกนี่เรียกว่าเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่แล้วของโรงงาน
4: เป็นรุ่นที่3แล้วครับ
3: รุ่นที่3ของโรงงานหมี่เตี๊ยว
4: หมี่เตี๊ยวครับ
3: ก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมาตั้งแต่เด็ก
4: ตั้งแต่เด็กครับ
3: หมี่เตี๊ยวกับหมี่ซั่วเนี่ยคืออันเดียวกันถูกต้องไหม
4: อันเดียวกันครับ
3: แล้วทำไมเขาถึงเรียกต่างกันล่ะ
4: ก็อาจจะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที
3: ่แต่จริงแล้วเหมือนกันแค่ตอนทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าเป็นทางราชบุรีที่บ้านโป่งเนี่ยเขาเรียกหมี่เตี๊ยวกัน
4: หมี่เตี๊ยวครับ
3: ทีนี้น้องมิกกำลังทำอยู่พอดีที่บอกก็คือความพิเศษคือเขาทำด้วยมือเกือบทุกขั้นตอนจริง
4: ครับ
3: อันนี้ที่ตักอยู่อะไรน้ำสีเหลืองๆคืออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือน้ำเกลือครับ
3: ที่มีสีเหลืองๆนิดๆคือ
4: ก็คือว่าใส่สีสบหานิดนึง
3: อ๋อแล้วแต่ว่าอยากให้มีออกมาเป็นสีอะไร
4: ใช่ครับ
3: แล้วปกติที่ของมิกเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีครับ
4: ที่โรงงานเราจะมี3สีครับ
3: 3สีอ่ะแน่นอนก็พื้นฐานเลยขาวแน่นอนไม่ใส่อะไรเลย
4: 2สีเหลือง
3: สีเหลืองเราก็จะเคยเห็นกันนะสีเหลืองบ่อยๆ
4: แล้วก็เป็นสีส้มสีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าต้องการสีไหน
3: อ๋อความนิยมเหรอ
4: ความนิยมครับอย่างเช่นนครปฐมเนี่ยเขาจะชอบสีส้ม
3: อย่างพี่เนี่ยพี่อยู่ชลบุรีส่วนใหญ่พี่จะเป็นสีขาวนะ
4: สีขาว
3: จะเจอแต่สีขาว
4: ครับ
3: เต็มที่ก็เหลืองทางนครปฐมนิยมสีส้ม
4: นิยมสีส้มที่สุด
3: แป้งที่ใช้เป็นแป้งอะไรอ่ะ
4: เป็นแป้งสาลีครับ
3: อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันเดียวในโรงงานนี้ใช่ไหมที
4: ่

0: นี่เล่าให้ผมฟังก็คือเนี่ยคือเทคโนโลยีที่แบบล้ำสมัยที่สุดแล้วถามมิกดีกว่าว่าอากงเอาสูตรมาจากไหนครับ
1: ก็อากงเนี่ยย้ายมาจากเมืองจีนแล้วก็มีชาวจีนที่ย้ายมาอยู่บ้านโป่งเขาก็มาสอนอากงอีกทีนึง
0: นวดไปเลยมิกพี่จะเห็นเลยว่ามันเหนียวขึ้นแล้วมันไม่มีติดอ่างแล้วนะพอได้แป้งแบบนี้เสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอาแป้งไปพักไว้สักครึ่งชั่วโมง
0: และหลังจากน
1: ั้นเราก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราไปรีดแล้วก็ตัดเส้น
0: โอเคงั้นเราไปดูกันต่อเลยครับอันนี้คือรีดเรารีดเพื่อรีดนอกจากให้มันแบนแล้วคือไล่อากาศครับ
1: ไล่อากาศด้วยครับแล้วก็เพื่อที่ให้เราสามารถเอามีดกรีดเส้นได
0: ้กรีดเส้น
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราแบบคึงๆมาเป็นเส้นเลยไม่ได้เราต้องกรีดแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับก็ต้องกรีดก่อนแล้วก็ค่อยให้
0: มันจะคึงง่ายขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับให้มาคึงเป็นเส้นกลมๆ
0: คุณลองสังเกตคนที่กรีดดีๆนะเขาออกแรงเยอะมากเลยอ่ะพี่ๆนิดเดียวขอผมลองหน่อย
1: โอ้เหนียวมากคร
0: ับ
2: เฮ้ยมันเหนียวนะ
0: เฮ้ยเหนียวเฮ้ยมันเหนียวขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเหนียวเลยไม่ไปเลยดูดิเขาก็จะกรีดออกมาได้แบบเส้นใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวก็มาม้วนใช่ไหมครับผม
1: ครับต้องใช้ความชำนาญ
0: ต้อง
1: กรีดให้มันค่อนข้างจะเสมอกัน
0: อันนี้ที่เขาพรมอยู่นี่คืออะไรครับมิก
1: ก็คือการเอาน้ำมันเนี่ยมาพรมที่เส้นเพื่อให้เส้นมันไม่ติดกัน
0: อันนี้ต้องไปพักอีกแล้วเหรอ
1: ต้องพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปซอให้เส้นเล็กลงอีก
0: ซอคืออะไรอ่ะ
1: ซอก็คือการยืดเส้น
0: ให้เส้นเล็กลงมา
1: ให้เส้นเล็กลงมา
0: อันนี้ก็ซอจะพรมน้ำมันไปนิดๆด้วย
1: พรมน้ำมันเพื่อไม่ให้มันติด
0: ถ้าดูจากขั้นตอนทุกขั้นตอนตอนแรกนวดแป้งมาเป็นก้อนแล้วก็เริ่มแบ่งเป็นเส้นใหญ่และตอนนี้ก็มาซอเป็นขนาดกลางแล้วเริ่มกลางแล้ว
1: พอซอเส้นน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องพักไว้อีกครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ
0: ก็คือทำเส้นทีนึงต้องเป็นวันนะ
1: เป็นวันครับ
0: ทีนี้เขาจะมาเรียกว่าซอยอีกเหมือนนวดอีก
1: ใช่ครับ
0: แต่คราวนี้มันต่างไปนี้มันเป็นแป้งนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำมันมันแต่พี่สงสัยอย่างนึงว่าแล้วทำไมรอบแรกมันถึงใช้แป้งเลยไม่ได้มันต้องเป็นน้ำมันก่อน
1: ถ้าเกิดว่าใช้แป้งเลยเนี่ยเส้นมันจะยึดมันจะไม่ดึงไม่ออก
0: มันจะยืดไม่ได้
1: ยืดไม่ได
0: ้ตัวนี้เป็นแป้งอะไรครับ
1: เป็นแป้งมันครับ
0: เราดูมันเผินเหมือนการซอเนี่ยเหมือนการนวดแล้วยืดเฉย
1: ๆครับ
0: แต่เมื่อกี้มิกบอกว่ามันมีเทคนิคคือ
1: ต้องทำให้มันเป็นเกลียวด้วยเพื่อที่จะให้มันมีความเหนียวมากขึ้น
0: มันอาจจะเป็นเทคนิคนึงที่มันเลยทำให้เครื่องไม่สามารถทำได้
1: ใช่ครับ
0: ออกมาเสร็จจะเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่เป็นแบบนี้ก็ยังเอาไปทำเป็นเส้นไม่ได้อีกต้องพักไว้อีก
1: ต้องพักไว้ครึ่งชั่วโมง
0: แล้วค่อยไปทำให้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นเส้น
1: เอาไปปั่นขึ้นไม
0: ้ตอนนี้มาถึงการปั่นหรือว่าจะทำให้ขึ้นเป็นเส้นนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวมิกก็ทำเองเลย
1: เดี๋ยวทำ
0: เดี๋ยวให้มิกโชว์มาอันนี้เป็นไม้ไผ่ถูกไหม
1: ไม้ไผ่ครับเอามาเหลาหัวนิดหนึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องโรยแป้งก่อน
0: แป้งอันนี้เป็นแป้งมันเหมือนเดิม
1: แป้งมันเหมือนเดิมคร
0: ับ แป้งน้ำมันโรยแป้งพี่นึกว่าจะดึงแบบที่เราเห็นในอาหารจีนไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้เขาจะควายไปควายมาคุณผู้ชมเหมือนเลข8
1: ในระหว่างปั่นเราก็ต้องมีการคลึงเส้นนิดนึง
0: อ๋อเหมือนตอนที่จับ
1: ยืดเส้นนิดนึงด้วย
0: อ๋อไม่ใช่คล้องเฉยๆนะ
1: ไม่ได้คล้องเฉยๆ
0: ดึงไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ให้มันเหนียวนุ่มมากขึ้นได้ม
1: ั้ยใช่ครับแล้วก็มาพักไว
0: ้เอามาพักไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆยืดลงไปเองอย่างเงี้ยเหรอ
1: เราต้องดึงอีกทีนึง
0: ต้องดึงออกมันเหนียวมันจะไม่ยืดลงไปเองเนาะต้องดึงเอา
1: ใช่ครับพี่ก็สังเกตได้ว่ามีมือเนี่ยเขาจะมีหัว
0: หมายถึงตรงปลายมันน่ะเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ตรงปลายครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยคือหัว
0: อ๋อที่มันคล้องไม้อยู่ข้างบนเนี่ยเขาเรียกหัว
1: เวลายืดเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยจะเล็กแต่ว่าจะมีตรงหัวเนี่ยมันจะเส้นใหญ
0: ่เส้นใหญ่
1: เขาเลยว่ามีหัว
0: ถ้าเราไปซื้อเราอยากรู้ว่ามีอะไรที่เป็นแบบโบราณทำมือเนี่ย
1: จะ
0: เส้นมันจะไม่เท่ากันหมดตรงหัวมันจะใหญ่
1: ใช่ครับ
0: และตัวเส้นมันจะเล็ก
1: ใช่
0: มันถ้าเป็นหมี่เครื่องมันจะต้องเท่ากันหมด
1: เท่ากันหมด
0: แล้วอย่างนี้พักไว้อีกนานไหม
1: ถ้าปกติก็จะพักประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ไปทำขั้นตอนการ
1: ก็คือดึงเส้น
0: เหมือนจะให้ขึ้นเป็นเส้นหมี่แล้ว
1: ใช่ครับก็ต้องดึงอีก3ครั้ง
0: หมายความว่าไงก็คือพัก1ชั่วโมงดึงทีนึง
1: แล้วก
0: ็พักอีก1ชั่วโมง
1: แล้วก็
0: ดึงอีกทีนึงแล้วก็พัก
1: แล้วก
0: ็หมดวันแล้วมืดแล้วกว่าจะได้พอ3ครั้งเสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อ
1: 3ครั้งเสร็จแล้วก็ต้องค้างคืนไว้1คืน
0: อ๋อต้องพัก1คืนเลยเหรอ
1: ใช่ถึงตอนเช้า
0: แล้วก็จะไปตากแดด
1: แล้วออกไปตากแดด
0: โอ้โหสุดยอดเลยมิกออกมาตรงนี้คุณผู้ชมอลังการมากอ่ะมันเหมือนไหมมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วสีสวยเลยอ่ะคือหลังจากที่เราปั่นแล้วแต่ว่ามันยังดูเส้นใหญ่อยู่โอ้ยืดแบบนี้เลยเหรอแล้วมันจะไม่ขาดเลยเหรอมิก
1: ไม่ขาดครับ
0: พี่ลองบ้างได้ไหม
1: ได้ครับลองได้เลยครับ
0: มันจะขาดไหม
1: ไม่ขาดครับครับแล้วดึงลงมาเลย
0: ดึงลงมา
1: ครับ
0: ดึงแรงๆเลยเหรอ
1: ด
0: ึ
1: งแรงๆเลยครับ
0: เฮ้ยของจริงอ่ะแต่มันยังไม่ถึงข้างล่างอ่ะ
1: ยังครับเดี๋ยวเราต้องดึงก่อนอีกรอบหนึ่ง
0: อันนี้คือดึงรอบหนึ่งให้ยืดรอบแรก
1: ครับแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็ดึง
0: พักไว้นานแค่ไหน
1: แป๊บเดียวครับ
0: แป๊บเดียวเลยแล้วก็มาดึงอีกรอบนึง
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดวันที่มันไม่มีแดดไม่มีอะไรเราก็ทำไม่ได้อ่ะสิ
1: ทำไม่ได้ครับ
0: เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทำวันไหนบ้างหรือวันไหนไม่ทำอ่ะ
1: ก็ดูพยากรณ์อากาศ
0: ต้องดูพยากรณ์อากาศเลย
1: ครับ
0: กลับมาอีกรอบอ๋อแค่แป๊บเดียวแค่นี้เลย
1: แป๊บเดียวครับแล้วเราก็มาดึงยาวๆนี้ได้เลยครับ
0: เฮ้ยไม่ขาดจริงเหรอ
1: ไม่ขาดลองดึง
0: เลยผมลองนะอันนี้ผมลองนี้
1: กระตุกแรงๆเลยครับ
0: คุณผู้ชมไม่มีขาดเลยยังกับหนังยางอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะที่เราดูขั้นตอนการนวดด้วยมืออะไรทั้งหมดที่มันต้องทำซ้ำๆหลายๆรอบคือมันจะทำให้เกิดขั้นตอนนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละคือจุดเด่นของหมี่ที่บอกว่าเหนียวมาก
1: ที่ทำด้วยมือ
0: รอบแรกดึงประมาณครึ่งทางและรอบนี้ดึงให้สุดแต่ว่ายังไม่คล้องต้องอีกรอบนึงเหรอ
1: ก็เดี๋ยวเราจะมีไม้แกะหมี่เราต้องแกะหมี่นี่ก่อนแล้วก็เลยเอาไปปัก
0: อ๋อต้องให้มันแยกกันก่อนอีกทีน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ครับเวลาปักแล้วก็
0: อ๋อจะต้องเอียงไปอีกฝั่งนึง
1: ใช่ครับ
0: และคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องยาวแค่ไหนก็คือสุดก็พอดี
1: ใช่ครับ
0: ดึงไปให้สุด
1: พอดีที่มันตึงมือ
0: แบบนี้มิกแล้วตากไว้ประมาณกี่ชั่วโมง
1: ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงครับ
0: คือมันขึ้นอยู่กับแดดพอตากเสร็จแล้วไม่เก็บแล้วต้องไปทำอะไรต่อ
1: พอเก็บเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเอาเส้นไปนึ่งเพื่อให้มันสุกประมาณสัก 30%
0: อ๋อเหมือนเป็นขั้นตอนถนอมอาหาร
1: ถนอมอาหารครับ
0: ตอนนี้นอกจากมิกก็จะมาดูแลเป็นหลักแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังทำอยู่ด้วยไหมตอนนี
1: ้คุณพ่อคุณแม่ยังทำอยู่ด้วยครับ
0: ก็คือยังช่วยกันเลย
1: ยังช่วยอยู่ก็เป็นธุรกิจครอบครัว
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอทำออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วเอาไปทำอะไรกินอร่อยบ้างอ่ะงั้นขอบคุณน้องมิกมากเลยครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้านเมื่อกี้คุณมิกก็หล่อแล้วนี่คุณแม่ครับเรียกว่าแม่ทิพย์นะครับผมเดี๋ยวคุณแม่จะมาแนะนำวิธีการลวกหมี่ซั่วหรือหมี่เตี๊ยวก่อนม
2: ัน
0: มีเคล็ดลับยังไงบ้างคุณแม
2: ่ที่แม่ลวกอ่ะต้องให้น้ำเดือดๆเลย
0: น้ำเดือดจัดๆเลยนะ
2: น้ำเดือดจัดๆเลยแล้วแม่ก็ใส่ไป
0: แล้วลวกนานไหมครับ
2: ไม่นานค่ะไม่ถึง2นาทีเนี่ยถ้าเราแช่ไว้อย่างเงี้ยนานเล่นเส้นมันจะเละเนี่ย
0: เ
2: ราก
0: ็
2: ต้องให้มันผ่านอากาศขึ้นมาบ้างเลย
0: อ๋อคือเหมือนกับต้องคนมันไปเรื่อยๆลวกน้ำร้อนแล้วก็มาลงที่น้ำอุณหภูมิปกตินะครับต้องล้าง2น้ำทำไมต้องล้าง2น้ำล่ะ
2: ความเค็มมันจะพอดีแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งก่อนผัดเราก็จะคลุกน้ำมันหน่อยนึง
0: มาดูผัดหมี่เตี๋ยวกันนะครับผมเริ่มจากอันดับแรกแม่ตั้งกระทะก่อนใส่น้ำมันลงไปกระเทียมอันนี้เห็นเขาบอกว่าคุณแม่เป็นสะพ้ายตอนที่คุณแม่แต่งงานเข้ามาเนี่ยโรงงานนี้มีแล้ว
2: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วอ๋ออ่ะแล้วคุณแม่คือยังไงทำไมไปติดใจเส้นหมี่เขายังไงถึงมาเป็นสะพ้ายที่นี
2: ่ก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันเว้นกันบ้านเดียวเองอ๋อ
0: นี่คืออยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆโรงงานนี้เลย
2: เว้นกันบ้านเดียว
0: อ๋อเว้นกันบ้านเดียวเอง
2: บ้านเดิมอยู่หลังนู้น
0: แล้วทำไมเขาเอาเส้นหมี่ไปฝากเราบ่อยแล้วหรือยังไงเราเลยหลงกลมาอยู่บ้านนี
2: ้แล้วแอบมาดูเขาพอดีเห็นเส้นมันสวยๆตากเอาไว้ไงแม่ก็เส้นอะไรเมื่อก่อน
0: อ๋อเราก็แบบอยากรู้ตั้งแต่เด็กๆกันเนาะอยากรู
2: ้แม่ก็ไปเก็บตำลึงทีนี้แม่ตัวเล็กเขาเห็นเราเอื้อมหยิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเก็บให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ตั้งรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้น
0: ตำนานรักลูกตำลึง นะครับผมเต้าหู้นี่แม่เอาไปทอดมาก่อนแล้วนะครับถ้าเป็นแบบมีซั่วผัดสมัยก่อนเนี่ยบางทีมันจะมีแค่ถั่วงอกกับกุ้ยช่ายเองเนาะ
2: ใช่ค่ะอ
0: ย่างแครอทกะหล่ำปีเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับสไตล์ไทย
2: ประยุกต์ขึ้นมาหน่อย
0: ประยุกต์ขึ้นมาแล้ว
2: อันนี้เราจะใส่หมี่แล้วนะคะ
0: ได้เอาไปดูการผัดนะมันจะไม่มีการตัดนะตามหลักคือเขาบอกว่าหมี่ซั่วเนี่ยมันหมายถึงอายุยืนต้องไม่ตัดนะถั่วงอกหมดเลยกุ้ยช่ายนี่ๆ ดูความเหนียวนุ่มของเส้นเห็นชัดเจนเลยเนาะดูสินี่แหละคือเอกลักษณ์ของเส้นทำมือถูกไหมเส้นทำมือมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็มันจะเจอเป็นแผ่นๆแบบเนี้ย
2: เขาเรียกว่าหัวหมี
0: ่หัวหมี่ที่น้องมิกแนะนำมันจะต้องมีหัวแบบนี้

0: ของแท้ต้องมี
1: ของแท้แบบนี้ถ้าเป็นเครื่องมันจะไม่มี
0: ใช
1: ่
0: ค่ะอร่อยไหมคะ
2: อร่อยหนึบมากหูเคี้ยวไปแบบเด้งในปากเลยอ่ะ
1: คือมันกัดเข้าไปเนี่ยมันจะสู้ฟันมันจะเด้งเลยครับแต่พอเราเคี้ยวลงมันก็จะขาดมันไม่แข็งไม่กระด้างแต่มันไม่เละโอ้ยโอ้ยนี่ถือว่าเป็นหมี่ที่อร่อยมากครั้งหนึ่งที่ผมเคยรับประทานเลยนะและนอกจากส่วนใหญ่นิยมเอามาผัดแบบนี้แล้วแล้วยังเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะผัดขี้เมาผัดไทย
1: ผัดขี้เมาผัดไทยอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรต่อจานต่อไปเราทำอะไรคุณแม่
0: ก็เดี๋ยวจะผัดขี้เมาทะเลน้ำมันค่ะ
1: ผมช่วยเป็นลูกมือแล้วกันนะน้ำมันในนี้มีอะไรบ้างพริกกระเทียม
0: พริกกับกระเทียมค่ะกุ้งกับหมึก
1: เอาลงพร้อมกันได้เลยเนาะกุ้งไปก่อนน่ะสำลักแล้วเออพอกำลังจะถามเรื่องสำคัญสำลักพอดีเลย หลังจากที่เขาเก็บลูกตำลึงให้เราแล้วเนี่ยเขามาติดใจฝีมืออาหารจานไหนของเรา
0: ตำน้ำพริกกะปิไม่ใช่หมี่เตี๋ยวเลย
1: ไม่เกี่ยวกับหมี่เตี๋ยวเลย เขาติดใจน้ำพริกกะปิ
0: น้ำพริกกะปิ
1: แล้วปลาเขาเอ่ยเอาน้ำพริกกะปิเราไปกินกับหมี่เตี๋ยวบ้างไหม
0: ไม่เคยค่ะกินกับปลาทู
1: กินกับปลาทู
0: เดี๋ยวก็ติดใจเขาบอกว่าไปกินที่ไหนก็อร่อยสู้แม่ผัดไม่ได้
1: ใช่คนนั้นไหมใช่คนนั้นไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนนั้นมาแล้วได้กินผัดขี้เมาเหรอครับป้าได้กินผัดขี้เมาครับคุณผู้ชมมาเลย ก็คือเข้ามาอย่างที่เขาทำแล้วแล้วตัวแม่ทำหมี่เป็นด้วยไหม
0: เมื่อก่อนทำไม่เป็นค่ะแล้วพอดีรุ่นพี่ชายอะรุ่นที่สองน่ะเขาเลิกแม่ก็เลยเสียดายแม่ก็บอกว่าชวนป้ามาทำใหม
1: ่โอ้ชวนป้ามาทำใหม่ก็มีน้องมิกมาทำด้วยผัดกุ้งกับหมึกจนสุกแล้วใส่พริกไทยอ่อนตามด้วยกระชายอันนี้คือน้ำอะไรมันเป็นสีๆอะแม่
0: เป็นน้ำสต๊อกน้ำล้างคกค่ะ
1: น้ำล้างคกทำไมแถวบ้านโป่งเขาถึงนิยมกินหมี่เตี๋ยวกันนะใส่น้ำตาลนิดนึง
0: เพราะว่าบ้านโป่งเนี่ยแทบจะเป็นถิ่นเดียวในประเทศไทยก็ได้นะว่าเขายังมีอนุรักษ์อาชีพหมี่ทำมืออยู
1: ่เมื่อกี้ตอนที่แม่ปรุงเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอยกับซีอิ๊วแต่ว่าเขาจะใส่น้อยเพราะหมี่มันมีรสเค็ม
0: ใช่อ
1: ันนี้ใส่หมี่ไหม
0: ใส่หมี่เตี๋ยวได้เลย
1: โหระพาหนักๆเลยใช่ไหมแม
0: ่
1: พริกชี้ฟ้าน่าสนใจมากตรงที่แบบคุณผู้ชมคือด้วยความที่หมี่เตี๋ยวมันมีเส้นที่เหนียวมากเส้นอ่ะมันจะไม่ดูดน้ำเข้าไปข้างในคือเส้นมันจะไม่แฉะแต่มันเป็นลักษณะเหมือนซอสที่เคลือบเส้นอ่ะมันเลยทำให้เส้นอ่ะมันมีซอสเคลือบที่แบบค่อนข้างเข้มข้นมากเลยพอเข้าปากแต่พอกัดเข้าไปเนื้อในเนี่ยหมี่มันยังเด้งอยู่มันไม่แฉะไม่เละเห็นบอกว่าวันนี้แม่ยังเตรียมแบบเอาหมี่เตี๋ยวมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฟิวชั่นด้วยครับกับอาหารที่มีชื่อว่า
0: ส้มตำหมี่กรอบค่ะ
1: ก็คือเราจะเอาหมี่เตี๋ยวนี่แหละไปทอดกรอบแต่อันนี้คุณแม่เขาใช้หมี่ที่ลวกแล้วนะคือถ้าเป็นหมี่แห้งเลยไม่ได้เนาะ
0: มันจะแข็ง
1: ทอดจนกรอบแบบนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้เอามาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมันมาทำตัวส้มตำกัน
0: กระเทียมค่ะ
1: ต้องเป็นกระเทียมไทยเนาะ
0: ใช
1: ่ใส่พริกอันนี้ถั่วฝักยาวนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำปรุงของแม่มีอะไรใส่อยู่บ้างในนี
0: ้ก็มีน้ำปลาส้มมะขามแล้วก็นี่น้ำตาล
1: อ๋อเหมือนเป็นสูตรน้ำต้มยำอันดับต่อไปแม่ก็นี
0: ่ใส่มะเขือเทศ
1: กุ้งแห้งขอแม่จะใส่มะนาวไม่เยอะเพราะว่าในน้ำปรุงมันมีมะขามเปียกอยู่แล้วก็เลยใส่มะนาวนิดเดียวตามด้วยถั่วลิสงแปลกนะมันไม่เหมือนส้มตำนะหรือส้มตำความเป็นมะละกอถึงจะเป็นมะละกอทอดเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นหรืออะไรของมะละกอแต่อันนี้มันเหมือนกับสแน็คกรอบๆอะแต่มันเป็นรสชาติแบบส้มตำอ่ะนึกออกไหมอร่อยอันนี้อร่อยจริงต้องมาลองกันอะเอาละเดี๋ยวผมก็จะไปทำเป็นอาหารในแบบของฟู้ดเวิร์กกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้จะเอาออกมาเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นไปเลยแม่คุณแม่ไปพักก่อนเดี๋ยวลองมาชิมฝีมือผมครับผมพูดถึงอาหารเส้นๆเนี่ยก็จะนึกถึงอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเนาะวันนี้ผมจะเอาการเสิร์ฟในราเมงที่เรียกว่าซึเคเมงนะครับจะเป็นลักษณะราเมงแล้วมาจุ่มกับน้ำซุปจานนี้นะครับผมให้ชื่อว่าหมี่เตี๋ยวต้มยำครับผมจะเอาตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยลงไปคั่วในกระทะก่อนเพื่อให้มีกลิ่นมากขึ้นครับในนี้ก็จะมีตะไคร้ข่าหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับแล้วใส่น้ำลงไปเลยครับการใส่ลงไปแบบนี้จะทำให้กลิ่นหรืออโรมาของสมุนไพรมันกระจายออกมาได้มากขึ้นครับจะทำให้น้ำต้มยำเรามีกลิ่นของสมุนไพรที่ผ่านการเผามากขึ้นอีกนะครับผม

0: พอเดือดแล้วหมูสุกแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสครับผมน้ำพริกเผานะครับรสเค็มด้วยน้ำปลาครับผมใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับเพราะว่าให้มันมีกลิ่นไอในแบบอาหารญี่ปุ่นนิดนึงก็ให้ออกหวานสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมตัวนมข้นจืดนะครับอันดับสุดท้ายพอปิดไฟปุ๊บเราจะใส่น้ำมะนาวหลังสุดนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีครับและผมก็จะเสิร์ฟคู่กับเส้นนะครับที่เราลวกตามเคล็ดลับของคุณแม่เวลารับประทานนะครับเราจะคีบเส้นลงมาจุ่มลงไปในน้ำซุปที่ยังมีความร้อนๆหรือว่าอุ่นๆอยู่แล้วก็ซูดเข้าไปแบบราเมงครับอันนี้นะครับคือการเสิร์ฟแบบซึเคเมงนะครับในสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นรสชาติแบบไทยๆแล้วก็ใช้ตัวเส้นหมี่เตี๋ยวนะครับเป็นวัตถุดิบหลักครับผมเป็นยังไงแม่
1: อร่อยค่ะอร่อย
0: จุดคือพอมันจุ่มลงไปแล้วเป็นยังไงครับ
1: มันก็เข้ากันนะคะมันแบบเส้นหมี่มันก็ไม่ได้เค็มมากอันนี้ก็รสชาติเข้มข้นอยู
0: ่
1: พอรับประทานเข้าไปมันก็กลมกลืน
0: แล้วตัวเส้นมันก็เกาะกับตัวน้ำซุปได้ดีใช่ไหมก็คล้ายๆกับพวกราเมงเลย
1: ใช
0: ่งั้นแปลว่าสำหรับอาหารจานนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างวัตถุดิบในแบบจีนอย่างหมี่เตี๊ยวกับรสชาติในแบบไทยๆแต่ออกมาเป็นหน้าตาสไตล์ญี่ปุ่นก็แปลว่าหมี่เตี๊ยวเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่ผัดอีกหลายอย่างเลยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าใครมีโอกาสก็ลองเอาหมี่เตี๊ยวเนี่ยไปคิดเอทหรือสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่ๆดูก็ได้นะครับผม
1: ไว้จะทำให้ลูกรับประทานกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับได้มาล้วงตำนานความอร่อยของดีบ้านโป่งราชบุรีถึง2อย่างด้วยกันต้องบอกว่าผมได้ความรู้ด้านอาหารแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาหารไปเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมกับน้องไข่ตุ๋นเนี่ยจะไปสืบเสาะหาเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่ไหนกันอีกรับรองว่าติดตามพวกเราอิ่มแน่นอนครับผมวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เฮ้ยเดี๋ยวซี่ไปไหนล่ะไปไหนนั่งก่อนจะรีบไปไหนทำไมจะรีบไปไหนวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยจะรีบกลับบ้านเหรอคะเราอ่ะ
2: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
3: เรามักจะเคยได้ยินครับว่าอาหารที่มันออกไปทางเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันจะบูดหรือเปล่าแต่ว่าทำไมพอเป็นแหนมอ่ะบอกยิ่งเปรี้ยวยิ่งปลอดภัยเหตุผลที่รองรับสิ่งนี้คืออะไรครับและค่า pH ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้อาหารเกิดสภาวะไหนทั้งหมดนี้ครับหาคำตอบได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

0: ว่าไม่มีจะมองไอ้นี่แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: ในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
6: สมรภูมิปิโตครั้งนี้เปิดศึกกันที่บ้านเขายี่สาน
7: ขอให้เองถูกหวยเยอะๆนะที่ผ่านมา12งวดติด
8: โอ้ย
9: พ่อแม่ก็ไม่ลองคิดให้ผมดูมันขมผมรู้แม
7: ่ไม่ขม
9: สูงกว่าใบหยก
7: ให้กุ้งสะดุ้ง มันต้องเด้งข้างหน้าหรือเปล่า
10: เมนูนี้หน้าตาถ้าเป็นผู้หญิงผมขอแต่งงาน
7: นั่น
10: น
7: ี
6: ่ลุ้น

0: ถุดิบธรรมดาไปแล้วตอนนี้อย่างเช่นพอยปูกันนะครับคนใต้เนี่ยเขาชินแล้วกิโลละ120บาท5ใบเองนะฮะแต่สำหรับผมมาทดใจฮะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วว่ามันกว่า100บาทแล้วนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบไทยดีๆขนาดนี้แล้วว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะ
1: ที่โตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีอ่ะ
0: วัตถุดิบไทยคุณคิดว่าธรรมดาไปแล้วแต่สำหรับคนต่างชาติเราอ่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตกใจแล้วก็ประดับใจมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับเมื่อไรเชฟฝีมือระดับท็อปๆอ่ะเข้ามาผสมแล้วว่ามันจะอร่อยคุ้มแค่ไหนนะครับใครอยากจะพร้อมกับเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
2: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
3: น้ำยังคงท่วมสูง
4: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
2: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
5: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
6: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
2: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
7: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
2: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: มากันที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีว่ากันว่ามาที่เนี้ยเขาต้องได้กิน
1: เนื้อแน่น
0: อะไรแน่นๆ
2: ไข่เยอะ
0: เป็นไก่เหรอ
3: คนแดดแข็งแรง
2: อร่อย
1: คนส่วนใหญ่อ่ะจะเจอมันตอนไม่มีหัว
0: เฮ้ยนี่ไม่เอาเขากลัว
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ไงปลาสลิดดอนกำยานจ้า
0: ปลาสลิดไม่มีหัวนี่เองปะท
1: ้อแต่เดี๋ยววันนี้ได้เจอแบบมีหัวแน่นอน
0: มหาอำนาจมานาพระเท่าเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะตัวเอกอะคือปลาสลิดดอนกำยานส่วนนางเอกของเราอะก็คือพี่ทอมเป็นเกษตรกรที่มีเวลาเล่นโยคะด้วย
1: ฉันเป็นครูสอนโยคะแล้วก็เมื่อก่อนฉันทำงานในเมืองก็จะเป็นครูสอนพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานก็เลยเอาความรู้ที่เนี่ยมาทำเรื่องแปรรูป
0: แล้วมาสุพรรณบุรีทำไมต้องมากินปลาสลิดดอนกำยาน
1: ปลาบ้านฉันเนี่ยปลาบ้านนาบ้านนอกเนี่ยตัวมันก็จะดำๆแต่มันก็ช่ำนะจ๊ะส่วนปลาที่บางบ่อหรือบ้านแพ้วเนี่ยเขาจะข้าวอ้วกเนื้อเขาก็จะเหมือนไก่เนื้อปลาสลิดบ้านฉันเนี่ยเปรียบเหมือนไก่บ้านตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงมันดีแบบมีอัตลักษณ์เลยแหละเขาเรียกว่าเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
0: ่พูดสักอย่างลองไปจับเลย
1: ฉันมีกวนฉันมีพ่อปลา
0: พ่อปลาอะไรนี่
1: อ้าวนักตุ้นมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ย
3: ปลามาดูสักหน่อย
1: ล่ะเนี่ยพ่อปลา
3: คนเลี้ยง
1: คนนี้ชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อตาตุ้นครับ
0: แล้วข้างๆพ่อปลาล่ะครับ
1: เพื่อนพ่อปลาเป็นนักล่าปลาคนนี้เป็นนักล่าปลา
0: ทำไมต้องเรียกพ่อปลา
1: โอ้เดินไปทางไหนเขาเดินบนบกใช่ป่ะเขากวาดมาเคาะในโป๊กโป๊กโป๊กอะไรเทหน่อยดิเดี๋ยวเคาะเสียงให้ดูหน่อยนะ
3: ก่อนเราเคาะอย่างเงี้ยปลามันจะตามเรามา
1: เขามีมนต์วิเศษเรียก
3: เราเคาะเสร็จแล้วเราก็ให้อาหารมันก็เคย
0: ทำไมปลาสลิดต้องมีดอนกำยานต่อท้ายด้วย
1: เพราะว่าเราปลาสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ในท้องไร่ท้องนาต้นกำยานเนี่ยเขาก็อยู่บนดอนนี่แหละแต่กระลากเขาว่ายังลึกพอลากยังลึกไปได้บ่อเนี่ยปลาเขาก็ไปหาอาหารกินเองเนื้อเขาก็เลยหอมใช่ไหมนะตุ้น
3: ปลาสลิดดอนกำยานเนื้อหอม
1: ทนแดดทนฝนเพราะเขาเป็นปลาที่แบบปลาสุขภาพดีเขาอยู่ดีกินดี
3: ปลาอารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีด้วย
0: แล้วรากกำยานมาจากไหน
1: อันนี้เขาเรียกต้นกำยานเขาเป็นไม้เลื้อยจุดเด่นเขาก็คือชูกำลังคุณผู้ชายดูแลเลือดดูแลลมดูแลหัวใจคือต้นนี้เห็นอย่างเงี้ยเขาอายุเป็นปีแต่ล่าเขาว่าช้อนชัยไปขอบบ่อเรียบร้อยแล้วปลาเขาก็จะช้อนชัยกินแล้วทำให้ปลาเขาเนื้อหอมไปทั้งครอบครัวเลย
0: โอเคไปจับปลากันต
3: ่อ มาแล้วได้ยินเสียงก็มาแล้ว
1: ต่อไปนะพี่บินของเราเนี่ยเขาก็จะทอดแห่แล้วนะเอาให้ได้นะพี่บิน

0: ่าเขามีฉายานะบินลงบ่อจับทีไรลงบ่อทุกรอบ
1: อ้าวก็บอกให้โดดน้ำด้วย
2: ไม่ใช่ผมไหนๆอุตส่าห์บินลงบ่อทั้งทีขอดูผลงานหน่อยสิครับ
0: เฮ้ยเขาได้อะเขาได้เขาเรียกปลาเด็กเขาหนีไม่ทัน
3: นี่ปลาลูกมัน
2: อ้าวพ่อพันแม่พันล่ะ
0: ได้อะไรมาเนี่ย
3: ตัวผู้ลูกปลา
0: ท้องเบลอเลยตัวเล็กถ้าจับไปประมาณนี้เราก็ต้องปล่อยนะอันนี้เขาเรียกปลาเด็กปลาวัยรุ่น
3: นี่ประมาณ3เดือน
0: อายุประมาณ3เดือนได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวถ้าได้เนี่ยต้องดูแลเขาต่อต้องปล่อยทำบุญทำทานอ้าวพ่อปลาปล่อยต่อเลย
2: ไม่ได้พ่อพันแม่พันได้บุญซะงั้น
0: ไม่เป็นไรฉันมีให้ดูฉันมีที่เก็บไว้สำหรับขยายเป็นพ่อพันแม่พันที่เนี้ยส่วนใหญ่พื้นที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยเราขายเป็นพ่อพันแม่พันมากกว่านี่ไงหัวปลาสลิดวันเนี้ยได้ดูหัวปลาแล้วนะหน้าตาเหมือนใคร
2: อัง
0: เหมือนฉันไหม
2: เหมือนทุกตรง
0: เออใช่ปลาเหมือนคนเลี้ยงจริงๆดูตัวเมียดูง่ายๆเลยนี่เขาอ้วนทีนี้คำว่าอ้วนเนี่ยดูท้องเขาเนี่ยเขานิ่มๆช่วงนี้ช่วงฤดูน้ำแดงฤดูน้ำแดงแปลว่าฤดูไข่ปลาวางไข่ปลาทุกประเภทเลยปลาธรรมชาติทุกประเภทเลยเขาวางไข่
2: นอกจากท้องดูอะไรอีกมั่งครับ
0: ปลาตัวเมียดูตรงนี้นี่ฉันคลี่ห่างให้ดูนี่ครีบเขาสั้นอัตลักษณ์เด่นๆของเขาคือเขาจะมีลายจุดจากหัวไปห่างเห็นไหมลายจุดเมื่อสมัยโบราณก็เป็น7จุดสมัยนี้หาจุดไม่เจอแล้วเขาเชื่อมไปกันหมดเป็นเส้นตรงแล้วหัวไปท้ายแล้วแต่ทีนี้ให้อยากให้เห็นอีกอันนึงนี่ลายแต่งไทยที่เป็นริ้วๆเห็นไหมอันนี้คือปลาอัตลักษณ์ GI สุพรรณบุรีส่วนปลาผู้ชายนะความแตกต่างคือครีบเขาจะยาวตัวเล็กเขาเพียวเห็นเขาเพียวเงี้ยเขาก็พร้อมผสมพันธุ์แหละเขาพออายุประมาณ1ปีปลาธรรมชาติเนี่ยเขาจะโตช้าตัวเขาก็จะเล็กๆเรียวๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะถ้าดูแนวข้างเขาโตแนวนี้เขาไม่ได้โตแนวกว้างเป็นตัวเนี่ยพอตัวเขายาวเขาก็จะโตด้านข้างผู้ชาย1ตัวเขาสามารถแต่งงานกับผู้หญิง2หรือ3ตัวได้ไงแต่ผู้หญิง1ตัวเนี่ยเขาแต่งงานกับผู้ชายได้ตัวเดียว
2: งั้นก็จะไปร่วมพิธีแต่งงานไปหาอะไรกินก่อนดีกว่ามาถึงอำเภอสองพี่น้องก็ต้องมากินปลาสลิดทอดกรอบ3รสจากคู่แม่ลูกแม่สมคิดกับพี่โอเล่กัน
4: อันนี้พี่อันนี้น้อง
2: เออพี่น้องไงเหรอ
4: แม่อยากเป็นสาวนี่ก็อยากเขาเป็นไปเป็นน้องคนเล็ก
2: อ่ะยอมให้วันนึงก็ได้ครับพี่สาวแล้วปลาสลิดต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
4: ก็เลี้ยงมาก่อนสิคะ
2: แหมหมายถึงมันเอาไปทอดอะไรก่อนไหมอย่างเงี้ย
5: เอามาทอด
4: ทอดค่ะ
5: แล้วเราก็มาแกะเก็บเนื้อไว้แล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอันนี้คือทอดไปแล้วหนึ่งรอบค่ะแล้วเราก็จะมาต้องมาทอดอีกหลังจากที่เราทอดแล้วเราก็ต้องไปอบนะคะเพื่อจะต้องไปไล่น้ำมันออกเพื่อไม่ให้ปลามันเหม็นหืนมันก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานพอเราจะใช้เราก็มาใส่เตาอบค่ะเพื่อให้มันกรอบอีกรอบนึง
2: เมื่ออบมาเรียบร้อย
5: น้ำมะขามนะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาค่ะเอาไปเคี่ยวพอมันเคี่ยวมันเหนียวแล้วเราก็ใส่พริกใส่ตัวเอกของเราแล้วนะคะปลาสลิดอบแห้งจ้าแล้วเราก็คลุกๆค่ะ
2: สูตรนี้เนี่ยมีใครเคยชิมบ้างแล้วครับ
5: เชลไม่เคยมาชิมค่ะ
2: มิชลินล่ะ
5: รางวัลมิชลินก็ยังไม่มีค่ะแต่การันตีความอร่อยนะคะ
2: อาจจะลองเชื่อดู
5: เสร็จแล้วค่ะ43รส
4: กินจากสุพรรณกรอบยันเชียงใหม่ค่ะ
2: กรอบจริงๆนะเจ้า
4: จริงไหมคะกรอบไหมคะ
2: กรอบหูแทบแตกงั้นขอชิมปลาสลิดกรอบๆหอมๆมีรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกระปุกนี้ขอนะครับ
5: น่าจะต้องคิดเงินนะคะเพราะช่วงนี้ปลาสลิดแพงมากเลยค่ะ
2: ครับผมของฟรีไม่มีไหนเลยแล้วแม่ลูกคนนี้นอกจากทำปลาสลิด3รสอร่อยแล้วยังเลี้ยงด้วยไหมครับ
5: เราก็เลี้ยงกันคนละที่ค่ะแล้วก็เวลาได้ผลผลิตแล้วก็เข้ามาที่กลุ่มนี้ค่ะ
4: เป็นบ่อละ5ไร่อย่างเงี้ยมี3บ่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีก็เอาไปขายมั้งก็ทำปลาแดดเดียว
2: แล้วปลาสลิดดอนกำยานเนี่ยเขามีมานานแล้วหรือยังครับ
5: ก็มันก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่สมัยก่อนอะปลาสลิดก็เหมือนคนก็จะเลี้ยงน้อยถ้าเลี้ยงอาหารก็ประมาณ8เดือนเงี้ยแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยต้องเป็นปีขึ้นไปเงี้ยคนก็เลยไม่นิยมเลี้ยง
2: ตอนนี้หันมานั่งคุยกับพี่ธมบ้างดีกว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงปลาเนี่ยแต่ก่อนอะที่นี่ทำอะไรครับ
0: ทำนาตอนแรกแม่ทำนาแล้วก็ขายเขาเป็นนาเคมีจริงๆไปทำงานในเมืองแล้วกลับมาอยู่บ้านก็อยากกินข้าวอร่อยแต่พอกลับมาแล้วนาเคมีข้าวเคมีไม่อร่อยกระด้างฉันกลับมาฉันก็อยากดูแลตัวเองก็เลยมาปลูกข้าว
2: กลับมาแล้วอยากทำนาทำไมตอนแรกไม่ทำเองอะครับ
0: ก็ไม่อยากทำนาเพราะรู้สึกว่ามันจนแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้แรง
2: ก็มีเหตุผลแล้วไปทำงานแล้วเป็นไงครับ
0: เครียดจากการทำงานแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยนอนไม่หลับเสร็จแล้วไปเจอครูสอนโยคะอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องเขาก็สอนให้เรื่องของลมหายใจยืนเดินนั่งนอนให้ถูกต้องก็พอเล่นโยคะเสร็จแล้วเฮ้ยมันหลับได้

0: ได้ออฟฟิศซินโดรมมันหาย
1: เอ้ยแต่น้องยังมีหนี้อยู่ฉันก็ยังมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งฉันก็ทนเก็บเงินก้อนหนึ่งอยู่กับโยคะได้ประมาณ2ปีเรียนจนเป็นครูอ่ะแล้วก็ลาออกจากงานประจำในเมืองพอกลับมาก็มานั่งเริ่มรู้สึกว่าหายใจดิ้งๆคว้างๆนี่มันไร้ประโยชน์นะเราก็เริ่มรู้สึกว่าไปเรียนดีกว่าไปเรียนข้าวอินทรีย์ไปเรียนโคกหนองนาพอรู้แล้วก็ดูครูเขาทำยังไงแล้วพอได้องค์ความรู้เสร็จแล้วก็มาลงมือทำจากพื้นที่ตัวเองนี่แหละ
2: ปลูกข้าวเองขึ้นงามเลยสิ
1: เจ๋งเพราะว่าเราไม่ใช้แรงตัวเองไงเราใช้ตังจ้างคนนู้นจ้างคนนั้นจ้างคนนี้เงินหมดเงินเก็บหมดแล้วก็อีกอันนึงธรรมชาติลงโทษก็คือน้ำท่วมฉันก็ปรับไปหมดเรียบร้อยแล้วปลูกไม้ผลไม้ป่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกก็พอน้ำท่วมพอท่วม 2-3 เดือนก็ตายเราก็เลยได้คิดใหม่มีอยู่คำหนึ่งตอนไปเรียนโคกหนองนาองค์ในหลวงรัชกาลที่9ท่านบัญญัติไว้ว่าให้อยู่ตามภูมิสังคมไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติฉันก็เลยได้นึกว่าไม่ต้องไปปลูกไม้ผลไม้ประดับไม้อะไรแล้วเลี้ยงปลาสิบ้านเรามีน้ำเยอะก็จังหวะดีเลยตอนนั้นเนี่ยคือประมงจังหวัดเขาทำเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพกุ้งกามกามและปลาสลิดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะเขามาสอนเรื่องการแปรรูปปลาตอนนั้นน่ะแปรรูปแดดเดียวปลาสลิดนี่แหละก็เรียนรู
2: ้ได้เรียนรู้เรื่องแปรรูปปลาสลิดแล้วทำไมต้องมาเลี้ยงปลาสลิดเดี๋ยวกลับมานั่งฟังกันต่อนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าพอได้ปลาสลิดพ่อพันแม่พันแล้วก็ต้องจับมาแต่งงานแต่แต่งงานแบบใดต้องมีเข็มฉีดยาด้วย
1: อันนี้เขาเรียกพิธีส่งกำนัดแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คือตัวฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนผสมเทียมฮอร์โมนเนี่ยเขาจะมี2 อย่างฮอร์โมนผู้ชายกับฮอร์โมนผู้หญิงศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์น้ำจืดของสุพรรณบุรีอันนี้ผู้สนับสนุนหลักนะจ๊ะเอาฉันอยากได้ผู้ช่วย
2: ยืนหล่ออยู่นั่นไงครับ
1: นี่นะเวลาจะฉีดเนี่ยก็ไล่ฟองอากาศเขานิดนึงนะวันนี้จะมาฉีดให้ดูเป็นผู้หญิงทีนี้ปลาผู้หญิงก็เป็นปลาที่ท้องแล้วให้แม่นเลยนะเล็งให้แม่นเลยเขาอยู่ใต้นี้ใต้ครีบกดลงไปเนี่ยตัว200กรัมเนี่ยฮอร์โมนเขาก็จะใช้ประมาณเขาเรียก1ขีดแล้วกันเนาะ1ขีดของเข็มฉีดยาเนี่ย
2: ถ้าแต่งสัก10คู่ล่ะครับ
1: เราก็เตรียมฮอร์โมน10ขีดอย่างบ่อข้างหลังเนี่ยก็ประมาณ1ไร่ฉันอยากได้ปลาประมาณ10,000ตัวถ้าเป็นจริงเขาจะประมาณคู่ได้ไข่ประมาณ10,000ฟองแต่มันก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเนาะทั้งศัตรูปลาในน้ําอากาศหรือก็เรื่องลมเรื่องฝนเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเพาะได้ 50% ของ10,000ก็เก่งแล้วก็ประมาณ 5,000 ตัวต่อคู่2คู่ก็พอถ้า1ไร่เวลานั้นเสร็จก็คือปล่อยเข้าเรือนหอเนี่ยในเรือนหอเนี่ยจะมีปลาผู้ชายรออยู่แล้ว
2: แล้วไม่ฉีดตัวผู้เหรอครับ
1: ฉันฉีดไปแล้วเวลาเราจะแต่งเขาเนี่ยเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนผู้ชายไปรอก่อนถึงเขาจะก่อวอร์ดผู้ชายเขาจะมีหน้าที่ในการสร้างรังให้หาลูกๆอยู่สักประมาณ24ชั่วโมงเขาก็จะมีวอร์ด
2: แล้วเรือนหอคู่บ่าวสาวต้องใช้อะไรบ้างครับ
1: ฉันก็จะมีเรือนหอ2ชั้นชั้นนอกเนี่ยคือเรือนหอแบบประมาณเหมือนบ้านหลังใหญ่ชั้นเล็กๆนี่คือห้องย่อยๆของเขาเวลาเขาแต่งงานเสร็จเนี่ยเราก็คัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออก
2: อย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนี่ยเป็นปลาในบ่อเดียวกันเลยไหมครับ
1: เราเอาปลาต่างพื้นที่เราฉันมีพื้นที่อยู่ที่บางปลาม้าฉันก็เลือกปลาจากบางปลาม้าเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้แล้วแต่ที่เขาจะได้มาเนาะมาแต่งงานกับปลาอำเภอ2พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันเลือดชิด
2: แล้วโครงสร้างเรือนหอเนี่ยใช้วัสดุแบบไหนบ้างครับเนี่ย
1: แล้วก็เอาของที่วัสดุเหลือใช้แหละเช่นไม้ไผ่ที่เรามีอยู่แล้วท่อเหล็กที่ไม่ได้ใช้เป็นท่อประปาไม่ได้ใช้ก็สแลนสีดำก็กันแดดกันลมตะกร้าก็ซื้อมือสองเป็นตะกร้าที่ใช้จากโรงงานแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วไงเราก็เอามาเป็นเรือนหอของปลา
2: แล้วน้ำล่ะครับ
1: เอาน้ำที่เป็นน้ำบ่อที่เราจะเลี้ยงเนี่ยคือน้ำจากแหล่งธรรมชาติละครับจะมีท่อต่อที่เป็นคลองชลประทานแต่ก่อนเอาเข้ามาเนี่ยก็ต้องกองไข่สัตว์น้ำด้วยนะเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันจะมีไข่ปลากินเนื้อเช่นไข่ปลาหมอไข่ปลาดุกไข่ปลาช่อนที่เนี้ยต้องกรองเขาระดับหนึ่งไม่งั้นพอเราเพาะลูกพันธุ์ปลาไปไอ้ไข่ที่มันมากับน้ำเนี่ยมันก็กินลูกปลาเราแล้วก็ใส่หญ้าสดเข้าไปในหญ้าสดเนี่ยมีประโยชน์ก็คือเขาจะเกิดแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอาหารของปลาลูกปลาเราได้ด้วย
2: แล้วพ่อแม่ปลาเนี่ยเมื่อวางไข่เสร็จแล้วต้องแยกเขาไหมครับ
1: แล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยวันที่2ก็ต้องแยกเขาออกเพราะปลาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แยกเขาเนี่ยเขาจะกินไข่ตัวเองไข่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไข่เขาจะเป็นลูกกลมๆใสๆแต่ถ้าเกิดไข่เป็นลูกกลมๆคุณๆเหมือนเม็ดสาคูอันนี้เขาตายแล้วทีนี้วิธีการดูเพราะไข่ใสๆเนี่ยเขาอยู่สักวันที่2วันที่3เนี่ยเขาจะกลายเป็นภาษาเขาเรียกลูกออสมันจะอยู่บนกระชังได้ประมาณ10วันแล้วเราก็ต้องหาอาหารให้เขาว่าคือไรแดงหรือไม่ก็อาหารเป็นไข่แดงก็ได้นะไข่แดงต้มๆแล้วก็บีบี้แล้วก็ให้เขาเป็นอาหารเรียกว่าโปรตีนสูงเขาจะโตไว
2: แล้วตอนปลาเขาฟิชเชอริงกันเนี่ยเราต้องเปิด

0: ไหมครับ
1: ปิดหมดเลยล้อมหมดเลยเนี่ยด้านนี้ด้านหน้าทุกด้านเลยแล้วก็ทิ้งเขาไว้24 ชั่วโมงเอาง่ายๆเลยนะเขากำลังฟิชเชอริ่งกันอยู่ใช่ป่ะเรามาแหวกดูก็ตกใจไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปล่อยแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เข้าเรือนหอแล้วปุ๊บปิดเลย24-48 ชั่วโมงค่อยมาดู
0: เอาปิดเรือนหอเพียงเท่านี้เราก็รอให้ปลาสลิดดอนกำยานฟิชเชอริ่งกันอย่างสบายใจเมื่อปลาสลิดดอนกำยานเริ่มเติบใหญ่เราก็ต้องมีอาหารดีๆให้กิน
2: This is sandwich ปลาสลิด
0: yeah.
2: อาหารสุพรรณแท้ๆไม่ใช่รูปดีอังกฤษ
0: คือแมน
2: ปลากินแล้วไม่ speak English
0: yeah.
2: แต่กินแล้วร่างกายจะฟิต
0: yeah.
2: อยากให้น้องได้ลองกินสักนิด
0: คือแมน
2: รับรองว่าจะติดใจโยโย่โยโย่
0: โย่สวัสดีครับพี่สำลักโมหรือเปล่าครับโย่
2: ไม่ได้โมครับไม่ได้โม
0: ให้หยอกหยอกแล้วแซนด์วิชปลาสลิดคืออะไรครับ
2: ที่เรียกแซนด์วิชเพราะอะไรเพราะว่าพอเราทำไปเสร็จปุ๊บชั้นนี้มันหมดเราก็เติมไปอีกเติมเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นถึงเรียกแซนด์วิช
0: เอามางั้นทำเลย
2: เดี๋ยวขอเบิกพี่บินลงน้ำหน่อย
0: เรื่องลงน้ำไว้ใจพี่บิน
2: ชั้นแรกเป็นฟางครับชั้นที่สองเป็นขี้วัวครับมูลสัตว์ครับมูลสัตว์โรยให้ทั่วนะครับชั้นที่3เป็นลำละเอียดอันสุดท้ายคือกากน้ำตาลละลายน้ำครับพอมันยุบแล้วเราก็เติมแบบนี้เหมือนเดิมครับทีนี้ก็เอาฟางปิดฟางปิดแล้วก็ลดน้ำเลยเพื่อให้ฟางมันเปียกครับฟางจะได้ไม่ปิวประมาณอีกประมาณ3-7 วันก็จะเริ่มเกิดลูกไหลเกิดไหลแดงให้ปลากินปลาก็เริ่มจะเข้ามากินข้างล่าง
0: เริ่มบ่อตั้งกว้างทำอันเดียวเหรอครับ
2: เราต้องทำหลายจุดนะครับเพราะว่าปลาเราอยู่ทั่วบ่อเราก็ต้องพยายามทำให้เยอะไว้ครับห่างไปสัก10-20 เมตรแล้วต้องทำอันนี้เป็นแค่อาหารเสริมครับเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งครับเราก็จะมีให้อาหารที่สำเร็จอีกอย่างครับ
0: แล้วไหนอาหารหลัก
3: หลักมันมีลำละเอียดกับอาหารเม็ดเล็กในนี้มีโปรตีนพวกปลาป่นแล้วก็พวกข้าวโพดบดกระถินบดรวมอยู่ในอาหารเม็ดเล็กเนี่ยปลากินแล้วมีวิตามินดี
0: ให้กินตอนไหนยังไงครับ
3: ให้วันละรอบเดียวตอนเย็น4-5 โมงแค่นั้น
0: ปลาสลิดจับคู่แต่งงานฟิชเชอริ่งออกลูกแล้วมาดูกันดีกว่าลูกปลาเป็นยังไงบ้าง
1: พอเขาได้ผลิตผลเป็นลูกแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยงบนกระชังบกก็ประมาณสักเดือนหนึ่งสาระสำคัญของการทำปลาสลิด GI ดอนกำยานเนี่ยเขาต้องเลี้ยงในบ่อดินแล้วอัตลักษณ์ของเขาที่เป็นลายจุดกับลายแตงไทยเนี่ยยังคงอยู่เพราะเขาเป็นปลาสายพันธุ์โบราณก็มาอยู่ในเนี้ยตอนนี้ในบ่อดินอันนี้อายุประมาณเกือบ4 เดือนอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์ดักล่อปลาวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากดูขนาดเขาแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์ถ้าเราอยากเก็บแล้วก็วัดขนาดเขามันก็ดูอัตราการโตปลาเนี่ยใน1 ล็อตเนี่ยเขาจะมีประมาณ3 ไซส์นี่ปลาหูโจกปลากินอาหารเอาอาหารเก่งเขาเรียกตัวอ้วนแล้วก็จะเป็นไซส์รองลงมาแล้วก็ปลาไซส์เล็กมี3 ไซส์
4: แตกไซส์3 ไซส์
0: แล้วบ่อปลาที่เลี้ยงเนี่ยไม่แต่งอะไรให้มันโล่งๆหน่อยครับ
1: บ่อธรรมชาติเนี่ยจะเป็นบ่อที่รกๆเลอะๆเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่สะอาดเนี่ยมันดีสำหรับปลาสลิดเขาว่าเป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยก็นี่คือวิธีการเลี้ยงแบบบ่อดินซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของปลาสลิด GI ดอนกำยาน
0: หลังจากที่พี่ถมได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปปลาสลิดแล้วทำไมพี่ธอมต้องหันมาเลี้ยงปลาสลิดด้วยครับ
1: จังหวะที่ท่านที่มาสนับสนุนเนี่ยกำลังจะผลักดันเรื่องปลาสลิด GI เราเขาก็เอาปลาสายพันธุ์โบราณมาปล่อยมาให้เลี้ยงแล้วก็พาเราไปเรียนพาเราไปเข้าใจว่าตำนานดอนกำยานเป็นยังไงทีนี้อีกอันนึงคือพาไปประกวดปลาสลิดดอนกำยานทอดของใครอร่อยที่สุดฉันไปประกวดเนี่ยฉันตกรอบ
0: เอ้าตกรอบได้ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ทอดเวลาทอดให้คณะกรรมการชิมเนี่ยต้องไปทอดร้อนฉันก็ทอดไปจากบ้านแล้วฉันก็แพ็คสุญญากาศไปฉันคิดเอาง่ายเอาสะดวกตกรอบตั้งแต่ตอนคิดแล้ว
0: แล้วในงานนั้นพี่ธมรู้จักใครอีกไหมครับ
1: แม่สมคิดกับแม่โอเล่แล้วก็พี่วีดนี่แหละฉันก็เห็นแล้วของแม่สมคิดเขาได้รางวัลที่1ฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากเข้าใกล้ปลาดฉันก็ไปแอบกระแสเขาอยู่ที่ไหนอ๋อเขาอยู่ดอนไข่เต้าอยู่บางปะมาห่างฉันแค่20 นาทีเองฉันก็แม่หนูมีที่เลี้ยงปลาแต่หนูไม่เข้าใจนะแม่มาเที่ยวบ้านหนูไหม
5: เราต้องทำตัวว่าเราก็ไม่ใช่เก่งเกินไปหรอกคนอื่นก็เก่งกว่าเยอะแยะทำไมตามาก็เลยเจอพี่ธมก็เลยจับกลุ่มกันต่างคนต่างชวนน่ะถูกใจกันแล้วไงถูกใจกันแล้วก็เลยก็ชวนกันว่าเออเรามาทำกลุ่มกันดีไหม
1: แล้วแม่เขาก็มาจริงเขาก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดในการตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วฉันก็ขอติ่งด้วยนะฉันทำบ้านดูทำ
0: อะไรคือบ้านดูทำ
1: ฉันอยากทำเรื่องธรรมชาติแสนดีคือฉันทำปลูกอะไรก็แล้วแต่ใช้เกษตรอินทรีย์ฉันอยากเปิดพื้นที่เป็นที่ท่องเที่ยวแบบชุมชนอยากรับต่างชาติเข้าพื้นที่นั่นแหละฉันก็ขอติ่งว่าตั้งกลุ่มแล้วฉันขอใช้คำว่าบ้านดูทำนะแม่เขายอมเลย
0: รู้จักวิธีการผสมพันธุ์ปลารู้จักบ่อในการเลี้ยงไปแล้วเรายังอยากรู้

0: กว่าแล้วหัวปลาสลิดอ่ะทำไมเขาต้องตัดทิ้งด้วยครับ
1: หัวมันแข็งกินไม่ได้ปลาสลิดเนี่ยมันต้องตัดหัวมันผ่าท้องไม่ได้ผ่าท้องแล้วมันทำความสะอาดยากพอขอดเกล็ดสะอาดแล้วนะเวลาหั่นเนี่ยก็คือหั่นให้มีดเนี่ยติดคอ

0: อะไรอ่ะ
1: เห็นอะไรนี
0: ่นี่ไข่เขานะสวยเลยแหละนี่ไข่เขาสมบูรณ์เอาไข่มาล้างทำความสะอาดเราต้องเอาหัวออกเอาไส้ออกเอาดีออกแล้วก็ล้าง
1: พักเรื่องการหั่นปลาสลิดไว้สักแป๊บตอนนี้มาหาอะไรกินกับพี่วิอีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดดอนกำยานกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรกินครับพี
2: ่แกงป่าปลาสลิดดอนกำยานจ้าปลาตามปลาสลิดสดๆแล้วก็เขือเหลืองเขือพวงมะเขือเปราะปรุงพริกเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วค่ะแกงป่าปลาสลิดดอนกำยานอร่อยมากค่ะ
1: แกงป่าปลาสลิดแซ่บเครื่องพริกแกงเนื้อปลาสลิดสดๆเนื้อนุ่มฟูไม่มีกลิ่นคาวพี่ชมสอนตัดหัวปลาสลิดไปแล้วแล้วถ้าจะเอาปลาสลิดไปทำปลาแดดเดียวต้องทำยังไงครับ
0: เราก็ไปล้างมาสามน้ำเนี่ยค่ะปลาสะอาดก็คือไส้ตรงกลางเนี่ยต้องขูดเลือดออกให้หมดเลยให้ปลาเนี่ยสะอาดก่อนดองเกลือก่อนทำแดดเดียวถ้าดองเนี่ยเอาเกลือเนี่ยทาไปที่ตัวปลาเลยเราก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปเพื่อให้เป็นการตัดเค็มโด่งมันก็จะหวานหวานเค็มเค็มหน่อยนึงส่วนไข่เนี่ยก็เหมือนกันก็คือใช้เกลือนิดเดียวพอเกลือทาเสร็จแล้วฉันก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่ถังน้ำแข็งแล้วก็เอาน้ำแข็งกระโปรงใช้ความเย็นเขาช่วยเพื่อให้ปลาเขาสดสะอาดตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราหมักเขาที่อุณหภูมิห้องแบบนี้มันมีโอกาสคือเกลือไม่ถึงแบคทีเรียโตมันแบคทีเรียมันโตมันก็จะทำให้ปลาเนี่ยเหม็นตู้พอเราหลังจากที่เราหมักเกลือแล้วอะจ้ะไปล้างหนึ่งรอบแล้วก็ผึ่งให้น้ำเขาเสด็จพอน้ำเสด็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพร้อมตากจะเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาตากเราก็ตัวนี้จะเป็นโดมตากพลังงานแสงอาทิตย์เราก็เอาปลาเลี้ยงเลย
1: วางตากแบบนี้ต้องมาพลิกกลับด้านไหมครับ
0: ไม่ต้องเลย3ชั่วโมงพอไม่ต้องพลิกกลับด้านเพราะด้านล่างเนี่ยเขาระอุ75องศาจ้าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าแดดดีๆเนี่ยต้องใช้แค่ชั่วโมงเดียวก็พอเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยแค่ผิวตึงก็อร่อยแล้ว
1: ตากแห้งมาแล้วขายยังไงอะครับ
0: มี3ไซส์เลยนะดิฉันเรียกไซส์เวลี่จัมโบ้ถ้าเป็นปลาตัวผู้เขาก็ไม่มีไข่ใช่ป่ะแต่ปลาตัวเมียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาก็มีไข่ฉันก็แพ็คเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยฉันขายตัวละ35บาท3ตัว100แต่ถ้าเป็นไซส์เวลี่จัมโบ้อันเนี้ยโลละ450แน่ทีนี้ถ้าเป็นปลาตัวเล็กจัดจะแปรรูปเนี่ยเป็นผงโรยข้าวเราเรียกก็ผงโรยข้าวก็เอาปลาตัวเล็กๆเนี่ยไปนึ่งไปบดแล้วก็คั่วปลา1กิโลได้กระปุกเดียวเนี่ย90กรัมถ้าเป็นแนวเป็นชิ้นๆพอดีคำก็เรียกว่าสลิดทอดกรอบ3รสเป็นสูตรของแม่สมคิดปัจจุบันเนี่ยขายออนไลน์อยู่กระปุกละ179บาท
1: งั้นเดี๋ยวเอามาโชว์เนี่ยเก็บกลับไปคงลำบากเดี๋ยวผมเก็บกลับบ้านเองนะครับ
0: ให้หมดนี้เลยแต่ไปแอบจ่ายหลังไมค์นะอ้าว
1: ปลาสลิดดอนกำยานปลาของ DGI จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพี่ทมคิดว่าประสบความสำเร็จกับปลาสลิดแล้วหรือยังครับ
0: ก็ฉันคิดว่าเพิ่งเริ่มต้นของความสำเร็จก็คือมาตรฐานได้แล้วได้อย.แล้วได้ GAP แล้วได้ GI แล้วแต่สิ่งที่จะอยากไปต่ออนาคตก็คืออยากเพิ่มตลาดให้มันกว้างขวางขึ้นขายเข้าห้างหรือว่าขายออนไลน์ที่คนซื้อเขาสามารถที่จะรู้ว่าเราคือใครอยู่ที่ไหนฉันนะอยากฝึกแม่แม่ป้าๆที่อยู่ด้วยกันนะฝึกขายให้เป็นเขาอะไม่กล้าขายออนไลน์ต้องบอกขอบคุณรายการนี้นะเพราะว่าพาเขาพูดได้อะเขาไม่เคยมีโอกาสในการที่จะได้ทำเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวมาเขาไม่กล้าต้อนรับตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะเขากล้าคุยกับคนแปลกหน้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าฉันก็คิดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยคือเชื่อมชุมชนให้เขามีอาชีพที่เป็นของเขาอะฉันก็คิดว่าฉันอะเป็นลูกหลานของคนที่นี่แล้วฉันก็อยากพูดดูมันสวยหรูเนาะสำนึกรักบ้านเกิดฉันคิดว่าการทำเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยความชอบแล้วก็ความเพียรแล้วก็ความอดทนเพราะเวลาทำแรกๆเขาคิดว่าเขาฉันเป็นคนบ้าเอาเงินล้านมาตกเงินร้อยเงินสิบก็เนี่ยที่ฉันเอาเงินมาทุ่มเทขายบ้านที่กรุงเทพเหมือนซื้อที่สักผืนหนึ่งสักไร่หนึ่งมาลงเนี่ยทุกคนก็โอ้ถ้าเป็นฉันไม่ทำหรอกฉันก็อยากทำตรงนี้ให้มันมีคุณค่าก็รู้สึกภูมิใจตรงนี้ที่ณเวลาเนี้ยคนรอบข้างเริ่มเห็นว่าฉันทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องปลาสลิดดอนกำยาน
3: ใจดีมากกายใจดีเหมือนพี่เป็นน้องอ่ะรู้จักกันมาคบกันมาก็เขาก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรกับเขาก็โอเค เขามีอะไรก็ถึงกัน
4: เขาก็ประกันราคาปลาให้เราเขาก็จะปรึกษาเลยว่าเออถ้าพี่ให้ราคาเท่านี้เราจะขาดทุนไหมทางนี้ก็จะบอกว่าเออไม่พอนะพี่ต้นทุนมันสูงขึ้นนะเขาก็จะให้เพิ่มขึ้นมา

0: มันก็เป็นประโยชน์กับคนเลี้ยง
1: ผมเข้ามาใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเขาก็แนะนำหมดขาดเหลืออะไรเขาก็ให้ส่งเสริมเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะเขาช่วยเหลือผมหลายอย่าง
2: และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ธมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาสลิดดอนกำยานกับความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นพร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงโดยปลาสลิดดอนกำยานคิดว่าปลาสลิดดอนกำยานจะช่วยให้เราไปมหาอำนาจทางอาหารในชาตินี้ไหมครับ
3: ชาตินี้แหละชาติหน้าไม่มีวะ
2: ก็มีเหตุผล
4: ชาตินี้ที่ชาติหน้าเราเกิดไหมล่ะตายแล้วเกิดไหมเราไม่เกิด
2: เออก็จริงแฮะ
0: ก็ต้องอร่อยชาตินี้ล่ะ
4: ชาตินี้วิคอนเฟิร์ม
2: คอนเฟิร์มด้วย
3: มหาอำนาจบ้านหน้า
2: สุดยอด

0: มหาอำนาจบ้านนาม
1: ายกกวน
0: นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
2: ก็เจ้าแรกเลย
0: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยเหรอครับ
2: ที่นี่แหละฮะอำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
3: ปลูกผงส้มจี๊ดครับ
4: ไอออนแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ 55,000 ค่ะ
5: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาทำการขยายพันธุ์โดยการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อ
0: พอเลี้ยงเนื้อเยื่อมันได้เยอะเหรอครับ
5: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติเราต้องการสัก 1,000 ต้น
0: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางไทย PBS
6: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40-45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
8: ์เมื่อคืนลงเวรสายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่อยิ่ง
7: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
9: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
10: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
7: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 นทางไทย PBS
11: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
12: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
11: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
13: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
11: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
14: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
15: ์อ๋อเนี่ยยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
16: ตรงเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
15: แล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
16: ตัวจริงอาจารย์สุธีโคชวัฒน์นะ
17: ออกจากบ้านเลยวันนี
16: ้ออกไม่ได้อาจารย์
17: ไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
16: เครียดอาจารย์เครียดอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอารุสิตเอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
17: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมไง
15: ท่วมไม่ต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
18: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันพุธครับ
19: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชื่อชูค่ะจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ยืนยันค่ะว่าไม่กระทบต่อการจ่ายไฟให้กับประชาชน
1: กลุ่มควันเป็นจำนวนมากศูนย์สุวินทวงศ์15
0: ภาพเปลวไฟและควันที่พวยพุ่งออกมาจากภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกามองเห็นได้จากระยะไกลนะคะสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่พบเห็นและสัญจรไปมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงของสถานีไฟฟ้าค่ะนายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟให้กับประชาชนในภาพรวมค่ะและไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าที่ไฟดับแล้วรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า DSI ตรวจสอบกรณีสามีของส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เบื้องต้นแล้วนะคะพบว่าเว็บพนันที่ถูกอ้างถึงจดทะเบียนถูกต้องค่ะจดที่ประเทศกุราเซานะคะซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของไทยค่ะดังนั้นใครที่มีเบาะแสหรือว่าหลักฐานก็ขอให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเดินหน้าตรวจสอบค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณทอฝันค่ะขณะที่ทางด้านของเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าทางด้านของส.ส.สุชาดาได้มีการชี้แจงต่อพรรคยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ทางด้านของเลขาธิการพรรคก็ยังเชื่อใจในส่วนนี้แล้วก็คิดว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนค่ะสำหรับพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งหลังนายรังสิมันโรมค่ะส.ส.พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่นะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันได้มีการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วซึ่งพบว่าเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกอ้างถึงเป็นบริษัทที่ขออนุญาตถูกกฎหมายอยู่ที่ประเทศกุราเซาซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจการดำเนินการของไทยแต่สิ่งไหนที่เป็นเรื่องของการกระทำความผิดหากมีอะไรที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการแต่เรื่องนี้ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษดังนั้นหากใครมีพยานหลักฐานก็อยากจะให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษและจะเร่งดำเนินการค่ะขณะที่ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเชื่อว่านางสาวสุชาดาพร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบแต่เบื้องต้นได้ชี้แจงกับพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินก็ต้องให้เจ้าตัวเป็นผู้ตอบค่ะก่อนจะย้ำถึงความมั่นใจว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนจำยังไม่เชื่อนะคะว่านางสาวสุชาดามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะในสมัยแรกที่ทำงานด้วยกันก็มีการดำเนินการเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์หลายอย่างและไม่พบชื่อของสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องเลยค่ะขณะที่การดำเนินการของทางด้านของพรรคภูมิใจไทยนะคะจะยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องเข้าสู่ในชุดของกรรมการตรวจสอบหลายคณะแล้วคิดว่าองค์กรตรวจสอบน่าจะมีน้ำหนักในการตรวจสอบเรื่องนี้มากกว่า
0: ขอบคุณค่ะคุณเกตมณีกระทรวงสาธารณสุขบุกตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งนะคะขณะที่เจ้าของศูนย์มีการชี้แจงว่าภาพที่ทำกรงขังครอบเตียงเบื้องต้นพบไม่มีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอีกรอบค่ะหลังได้รับการร้องเรียนว่าศูนย์ดังกล่าวมีการกักขังและทำร้ายผู้ที่อยู่ในการดูแลเจ้าของศูนย์ได้ให้ข้อมูลพร้อมกับพาเยี่ยมชมตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะคะเบื้องต้นพบว่าศูนย์ดังกล่าวได้ขออนุญาตในการเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตในการเปิดเป็นสถานพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยได้ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการหารือถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อไปขณะที่เจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าเคยเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศค่ะก่อนจะลาออกมาเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยมาหลาย10ปีแล้วพร้อมชี้แจงกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมในการติดตั้งกรงครอบเตียงผู้ป่วยว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่บางครั้งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีอาการคุ้มคลั่งอาละวาดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการดูแลที่เหมาะสมซึ่งก็พร้อมที่จะรับฟังและดำเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือตันข่าว14นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ค่ะมารับของเลยค่ะรับของเลยค่ะค่ะโอเคค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่อยๆนะคะ
1: พ
0: ี่
1: น
0: ้
1: ำพ
0: ี่
1: น้ำ
0: บ้านละถุงบ้านละถุงนะคะค่ะค่ะค่ะ
1: น้ำครับ
2: ผมที่ได้แล้วก็เก็บไปแล้วก
0: ็น้ำสะอาดเอาไว้กินนะคะน้ำเอาไว้กินนะคะน้ำค่ะอุ้มน้ำก่อน
1: อาจารย์คุณผู้ชมมาแล้วค่ะ
0: อุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนมาแล้วค่ะทางไทย PBS นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นนะคะวันนี้นั่งอยู่กับน้องแป้งอยู่หลังรถค่ะกำลังมาแจกข้าวแจกของน้องแป้งเราทำอะไรกันลูกบอกคุณผู้ชมสิ
1: คุณผู้ชมค่ะน้องแป้งค่ะ

0: ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตะเวนลงพื้นที่น้ำท่วมเข้าสู่วันที่2แล้วค่ะพิกัดที่ต้องมาที่อำเภอสนามชัยเขตและพาอาจารย์มาแจกถุงยางชีพพวกนี้คือถุงยางชีพที่คุณผู้ชมร่วมกันบริจาคให้กับไทย PBS วันนี้ถึงมือประชาชนพี่น้องคนที่จังหว
1: ั
0: ดฉะเชิงเทราเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศน้ำโดยรวมตอนนี้ทุกท่านจะเห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยรับน้ำมาจากเขื่อนสี่ยักษ์นะคะทำให้ที่อำเภอสนามชัยเขตแห่งน
1: ี้
0: น้ำท่วมมา11วันแล้วค่ะและนี่ก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ถนนบางส่วนถูกตัดขาดต้องนั่งเรือมารับสิ่งของเรานะวันนี้นะคะ
1: อาจารย์ดึกว่ามาไม่ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่พอมาถึงนะคะหายเหนื่อยหายลำบากแต่ภาคภูมิใจค่ะที่พวกเราได้มีส่วนทำหน้าที่แบบนี้แทนคุณผู้ชมนะคะ
0: นี่เลยค่ะเอาไปเลยค่ะ
1: รับเลยค่ะถุงใหญ่หนักนะคะหนักค่ะ
0: ทั้งข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: น้ำรับก่อนใครยังไม่ได้เอาน้ำไปก่อนถือค่ะถือ
0: เลยคุณลุงเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: น้ำกินสำคัญค่ะลูกเอาไปก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถุงยางชีพเพิ่มเติมแม่ค่อยๆรับนะขอบคุณมากค่ะ
1: น้ำถ้าให้ไป6แพ็คมันหนักนะอุ้มน้ำไปนะคะถือน้ำไปก่อนค่ะทุกคนเอาน้ำกินไปก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวถุงตามมานะคะ
0: ค่อยๆนะคะเอานี่ค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ตรงนี้นอกเหนือจากถุงยางชีพตรงนี้ยารักษาโรคยาป้องกันอีกมากนะคะยาน้ำกัดเท้ายาป้องกันโรคฉี่หนูในพื้นที่นี้หายากมากค่ะวันนี้เราส่งตรงมาแค่ถุงยางชีพก่อนเดี๋ยวยาเราจะตามมาด้วยหากคุณผู้ชมมีกำลังค่ะขอนะคะยารักษาโรคค่ะชาวบ้านที่นี่ดูเหมือนว่าน้ำยังคงท่วมสูงแบบนี้อีกหลายวันค่ะ
1: ค่ะและคุณเห็นนะคะทั้งหมดตรงนี้คือท้องนานะคะแต่เขาจะไม่มีนาและไม่มีข้าวกินกันไปอีกนานมากเลยเราเคยซื้อข้าวกินวันนี้ซื้อข้าวมาแจกเขาคนปลูกข้าวนะคะ
0: ข้างหลังมันเป็นทุ่งนาทั้งหมดนะ
1: ป้าใครถือใครจะแบ่งๆส่งกันไปค่ะน้ำกิน
0: เชิญค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม
1: ่อานมสุดหล่อมาอุ้มเลยลูกเอ้ย
0: ยังต้องการของบริจาคอีกมากนะคุณผู้ชมสามารถร่วมกันบริจาคกับเราได้นะ
1: แป้งยกไม่ไหว
0: โอเคหนักนี่เลยค่ะยายขาขอบพระคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: เอาแป้ง
0: คุณผู้ชมคะเราหวังว่าถุงยังชีพพวกนี้จะสามารถยังชีพให้กับพี่ๆทุกท่านที่ประสบภัยได้อยู่นะคะ 2-3 วันก็ยังดีค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อ้าวนี่เลย
1: ตายแล้วสู้ค่ะยกค่ะลูก
0: นี่ค่ะคุณยายเป็นกำลังใจให้นะคะโอเค
1: เอา
0: ได้หมดยังคะ
1: ยัง
0: มาเลยเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะยังแจกเรื่อยๆ
1: คุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเราไม่ได้มาสำรวจแค่อำเภอสนามชัยเขตอย่างเดียวนะคะส่งนักข่าวของเราไปที่อำเภอบางคล้าต้นมะม่วงที่เป็นของดีจังหวัดฉะเชิงเทราไปหมดแล้วอาจารย
1: ์
0: น้ำท่วมและตอนนี้กำลังยืนต้นตายนะคะมะม่วงขายตึกนะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตอนนี้ตายเกลี้ยงคุณประภาสเลิศวิไลรายงานอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ

0: ขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวคุณประภาสเลิศวิไลจะรายงานที่อำเภอบางคล้าเขาไปยืนอยู่ที่สวนมะม่วงค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่เองตอนนี้ก็มีฝนตกหนักอยู่บางแห่งเหมือนกันสัญญาณมันขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะให้คุณประภาสเลิศวิไลรายงานเข้ามาอีกครั้งนึงฉะเชิงเซาน้ำยังไม่ลดฝนยังมาเติมอีกนี่คือเติมทุกข์ให้กับคนในพื้นที่เลยนะคะ
1: ค่ะน้องแป้งขอโทษคุณผู้ชมเราเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกคนรวมถึงน้องแป้งนะคะแบกเด่นขึ้นแบกเด่นลงรถไปกับด้วยความปลอดภัยคุณผู้ชมคะนั่งดูทีวีเลื่อนฟีดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมแต่ถ้าคุณผู้ชมมายืนอยู่กับเราแบบนี้และได้เห็นความทุกข์ยากลำบากของเขาเดี๋ยวมั่นใจค่ะคุณผู้ชมจำนวนมากจะน้ำตาลินเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาลำบากกันจริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาบอกเอาใจช่วยอาจารย์ยิ่งสากอยู่บนหลังรถไปแจกเองขนาดนี้ร้อนไหมอาจารย
1: ์ไม่ค่ะคนอื่นร้อนกว่าเราค่ะคนอื่นเหนื่อยกว่าเราค่ะวันนี้เรามาแค่นี้เราไม่เหนื่อยค่ะเราเต็มใจค่ะ
0: สู้เต็มที่คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราสองคนและที

0: ลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถนนน้ำยังคงท่วมสูงเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้พวกเขายังต้องรอถุงยางชีพอีกจำนวนมากขอละค่ะใครที่รับชมทีวีอยู่นะเวลานี้อยากให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันไปจากสิ่งของเข้ามาที่ไทย PBS ยังต้องการอีกมากและมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าทิศทางน้ำที่นี่จะไม่ลดลงภายในวัน2วันนี้สิ่งของที่ต้องการนะคะอยากให้ร่วมกันบริจาคค่ะณเวลานี้ข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องทั้งหมดสิ่งจำเป็นมากๆน้ำกัดเท้าต้องการยารักษาโรคอีกเยอะนะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยผู้หญิงนะคะและผ้าอ้อมเด็กอันนี้ต้องการอีกมากมายคุณเองสามารถนำมาบริจาคได้เลยนะคะที่ไทย PBS ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ชมบริจาคมาให้เราจะถูกบรรจุใส่ถุงอย่างดีและนำส่งให้กับผู้ประสบภัยอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: เมื่อครู่นี้คุณผู้ชมเห็นนะคะเรานำน้ำแจกเขา1ขวดเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าที่บ้านอยู่ก็ตั้งหลายคนไม่มีน้ำกินมาตั้งหลายวันแล้วแล้วเขาขอ6ขวดได้ไหมคะขวดนึงก็คือคนเดียววันนึงยังแทบจะไม่พอคุณผู้ชมคะน้ำดื่มเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะอดน้ำไม่ได้นะคะคนเราอยู่ไม่ได้ค่ะขอบริจาคน้ำค่ะเยอะๆเลยค่ะ
0: และแน่นอนค่ะเนื่องจากการขอรับบริจาคแล้วไทย PBS ของเราไม่ตกข่าวสารและเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นะคะจะเห็นนะคะจอ L shape ค่ะเราจะขึ้นเกาะติดสถานการณ์ให้รับชมตลอดทั้งวันทั้งการแจ้งเตือนของปภ.นะคะว่าณเวลานี้พื้นที่ไหนจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหรือการปล่อยน้ำของเขื่อนเป็นอย่างไรหน้าจอของคุณถ้าหากรับชมแล้วคุณจะไม่ตกข่าวสารแน่นอนรวมถึงจะมีเบอร์สายด่วนขึ้นหน้าจอให้ด้วยณเวลานี้ค่ะและอยากให้คุณผู้ชมอะไรนะคะอาจารย
1: ์ไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมน้องแป้งนั่งมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้อะไร TikTok
0: TikTok ค่ะ
1: ของเด่น YouTube ค่ะเราทำรายการต่อไม่สนุกค่ะถ้าคุณไม่ออกความคิดเห็นไม่พูดอะไรต่ออะไรมาเลยในนี้เราจะได้คุยกันได้ด้วยค่ะ
0: หลายคนก็ถามเข้ามาอีกว่าแล้วที่นี่ที่ไหนที่นี่ย้ำอีกครั้งว่าคืออำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทำไมเราต้องมานั่งที่นี่ให้ดูภาพมุมสูงเวลานี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมขาอำเภอสนามชัยเขตนะคะคือตรงนี้พิกัดน่าสนใจมากข้างหลังของเราคือสี่แยกลมโชยค่ะพิกัดตรงนี้น้ำยังคงไหลแรงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรถผ่านค่อนข้างจะยากลำบากตรงใจกลางถนนเองมันมีหลุมขนาดใหญ่ค่ะขนาดรถบรรทุกใหญ่ๆนะคะขับมายังต้องใช้ความระมัดระวังน้ำสูงระดับประมาณครึ่งล้อรถใหญ่นะคะส่วนรถตู้แน่นอนไม่ต้องพูดถึงพี่ๆทีมงานขับเข้าพื้นที่อู้นู่นนะคะน้ำขึ้นหน้ากระจังยาวแบบนั้นเลยและตอนนี้ทีมงานของเรากำลังให้ดูนะคะภาพบนถนนนี่คือถนนไม่ใช่คลองนะใช้รถวิ่งไม่ใช่เรือนะคะเนี่ยล่ะชาวบ้านเขาต้องเดือดร้อนกว่าจะออกมายังพื้นที่ที่แห้งได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนี่คือถนนที่น้ำล้อมรอบไปหมดแล้วบางจุดนะบ้านชาวบ้านอยู่ติดถนนก็ยังพอขอถุงยางชีพมาได้แต่บางจุดนะคะถ้าหากเข้าไปเป็นถนนซอยเล็กๆน้ำมันท่วมสูงออกมาไม่ได้เราก็ต้องนำถุงยางชีพไปให้และนี้น่าจะเป็นรถของหน่วยงานด้วยนะคะก็มีการบรรทุกน้ำอยู่หลังรถเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านวินาทีนี้สิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดคือน้ำใจของทุกคนค่ะบรรทุกน้ำสะอาดแบบนี้เข้าไปในพื้นที่สนามชัยยังคงอ่วมนะคะเพราะที่นี่ค่ะคือเขารับน้ำมาจากเขื่อนสียัดก่อนจะไหลลงสู่คลองท่าลาดแล้วน้ำตรงนี้มันจะไปไหนต่อมันไปที่อำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอบางคล้าสุดท้ายปลายทางค่ะมันจะไปอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะคะเนี่ยหรือรวมถึงข้างหลังเราเนี่ยนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่ามีน้ำเจิ่งนองไปหมดมันไม่ใช่แค่น้ำเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมันมีกำลังของน้ำที่ไหลอยู่ในน้ำด้วยถ้าเราไปยืนเราจะรู้ว่าน้ำมันปะทะตัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบ้านของคนนะคะที่อยู่มันจะชะทางเล็กๆน้อยๆไปเอาอะไรไปส่งให้เขาก็เข้าลำบากค่ะ
0: ใช่นี่น้ำมันจะขึ้นๆลงๆนะคะแต่คาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องรับมวลน้ำก้อนใหญ่มาเหมือนกันจากหลายๆจังหวัดจะไหลบ่ามาที่นี่นะเอาล่ะเรากลับมาคุยในวงสนทนานี้กันหน่อยอาจารย์หนูขอเวลาสักแป๊บนึงเล่าในบทหน่อยได้ไหมคะเนื่องจากว่าเป็นลูกหลวงพ่อโสธรเป็นคนฉะเชิงเทราขอพูดในนามแทนคนฉะเชิงเทราคือปีนี้มันไม่เหมือนปีก่อนๆที่น้ำท่วมฉะเชิงเทราพื้นที่พิเศษค่ะที่นี่ทำอาชีพเกษตรกรรมกันเกือบ 100%เขาแยกเป็นแบบนี้คุณผู้ชมใครทำประมงก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเขาจะเลี้ยงเป็นฤดูฤดูไปนะคะช่วงนี้กำลังจะเป็นช่วงที่ต้องจับกุ้งจับปลาก่อนที่จะเลี้ยงรอบใหม่เพื่อที่จะจับทันช่วงปีใหม่กุ้งเนี่ยมันหลุดออก

0: ามบ่อเนี่ยเยอะมากอยู่บนถนนจนคนเนี่ยมาทอดแหได้กุ้งตัวใหญ่ๆแต่ก็มอง2มุมมุมนึงเขาก็มองว่าโอ้มันสามารถหารายได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เป็นชาวบ้านทั่วไปมาจับกุ้งแล้วไปขายอีกมุมนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นมุมของคนที่เลี้ยงในบ่อกุ้งเนี่ยเงินมันอยู่ในน้ำค่ะลงทุนกันไปบ่อนึงหลายล้านบาทณเวลานี้เดือดร้อนหนักมากนอกจากเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเขายังปลูกมะม่วงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยทานมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราไหมคะ
1: เห็นครับมะม่วงที่นี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเหรอคะ
0: ว่าอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดแล้วค่ะมะม่วงที่นี่ดังอยู่2สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์แรกคือมะม่วงขายตึกอุ้ยเนื้อมันทั้งเหลืองทั้งกรอบทั้ง
1: หอมนะ
0: ใครเคยกินจะติดใจต้องมาซื้อที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกมะม่วงชนิดนึงน้ำดอกไม้สีทองลูกเป่งๆลูกใหญ่ๆเนี่ยค่ะเขาส่งออกนอกกันด้วยขึ้นห้างกันด้วยแต่ณวันนี้น้ำท่วมสวนมะม่วง10กว่าวันอีกไม่กี่วันถ้าหากน้ำยังไม่ยุบมะม่วงเหล่านี้ตายเกลี้ยง
1: มันจะอยู่ได้กี่วันแช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าหากมะม่วง6ปีขึ้นไปหนูไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะ6ปีขึ้นไปแช่น้ำได้ไม่เกิน15วันหลังจาก15วันอาจจะต้องทำใจว่ามะม่วงตายและต้อง
1: ปลูกใหม่แล้วปลูกอีกกี่ปีล่ะ
0: ปลูกอีกประมาณ 2-3 ปีกว่าจะได้กินลูกแต่บางคนเนี่ยมันคืออาชีพหลักปลูกใหม่ปุ๊บหมายความว่าต้องทำอาชีพใหม่เลยหรือเปล่า
1: แล้วขอโทษนะคะบางทีคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเขาต้องเก็บขายพอขายเสร็จปุ๊บเอาเงินมาจ่ายค่าอาหารค่าอะไรเที่ยวนี้ไม่มีเท่ากับว่าไม่ใช่เขาแค่0บาทนะคะชีวิตเขาติดลบค่ะเขาจะเดินหน้าต่อยังไงวันนี้เราคงต้องคุยและหาทางช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
0: เอาละวันนี้เชิญแขกรับเชิญมานะคะ2ชั่วโมงหลังจากนี้ยาวจนถึง4โมงเย็นค่ะ4ท่านค่ะท่านแรกนะคะนั่งซ้ายมือของดิฉันค่ะคุณพรประวีคดชภูติค่ะท่านเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะท่านที่สองค่ะคุณธงชัยพรหมพิทักษ์ค่ะนายกอบต.คูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: ทางฝั่งของอาจารย์นะคะนั่งอยู่ติดกันกับอาจารย์นี่ท่านเป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณมานพทาจากค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นนายอำเภอสนามชัยเขตค่ะคุณศักดิ์กลิ่นศรีสมวงค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีขอบคุณมากที่มานั่งสนทนากับเราวันนี้เดินไปเห็นมาแล้วค่ะมันหนักหนาสาหัสมากเลยนะคะแป้งอยากจะคุยกับใครก่อนล่ะ
0: หนูอยากให้เป็นตัวแทนของเกษตรกรก่อนเขาเล่ามาเมื่อสักครู่นี้มีคนทั้งปลูกผลไม้ทั้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลามันรวมอยู่ในเกษตรทั้งหมดอ้อลืมนาข้าวด้วย
1: อุ้ย
0: น้ำมันท่วมข้าวไม่มีเกี่ยวคุณผู้ชมค่ะชาวนาบางคนบอกติดหนี้แทบหมดตัวเลยคุยกับพี่ก่อนละกันพี่พรประวีเป็นตัวแทนเล่าให้ฟังหน่อยมันหมดตัวอย่างที่หนูว่าเลยใช่ไหมคะ
2: หมดค่ะหมดจริงๆต้องใช้คำว่าไม่เหลือเลยเอาง่ายๆค่ะตั้งแต่จำความได้เกิดมาก็ไม่เคยเจอน้ำเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนาะคือหลักๆคือที่บ้านจะเป็นนาข้าวพื้นที่เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะข้าวจะเยอะมากแล้วก็จะมาเป็นพวกมะม่วงมะพร้าวก็เยอะนะคะที่ส่งทางคลองเขื่อนแล้วก็จะเป็นพวกปาล์มก็มีบ้างยางพารานะคะแล้วที่อาจารย์เห็นก็จะเป็นยูคาลิปตัสนะคะ
1: ยูคาลิปตัส
2: ใช่ค่ะ
1: ต้นกำลังแบบเพิ่งจะปลูกได้ไม่นานเนาะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นที่สำคัญอย่างที่บอกเลยค่ะกุ้งปลาเดือดร้อนจริงๆก็เข้าใจในมุมของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของกิจการค่ะบางทีแบบอาทิตย์หน้ากุ้งจะเกี่ยวแล้วเอ้ย
0: กุ้งจะจับแล้ว
2: ปรากฏว่าอ้าวน้ำมันไม่ได้มาทางเดียวอะค่ะมันเป็นน้ำจากน้ำฝนด้วยแล้วก็คือพอทางเขื่อนเยอะก็มีปล่อยน้ำมาอีกทำให้มันเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าถูกหวยก็เหมือนสองเด้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีผลกระทบเยอะใช่ค่ะ
0: คือถ้าหากเวลานี้ถ้าประเมินด้วยสายตามะม่วง 100% ตาย
2: ใช่ค่ะ
0: ยูคาตาย
2: ตาย
0: ข้าวแน่นอนตาย
2: ใช่ใช่ค่ะข้าว
0: มะพร้าวเรามีลุ้นไหมพี่
2: มะพร้าวถ้าต้นเขาเรียกอะไรสักประมาณ5ปี7ปีพออยู่ได้ค่ะแต่จริงๆน้ำอ่ะไม่อยากให้เกินจาก15วันถ้าเกินมากกว่านั้นนะคะมีปัญหาเรื่องรากมันจะไปตายตอนปลายมะม่วงก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ขายตึกนี่อย่างที่บอกค่ะรสชาติแบบดีมากของฉะเชิงเทราเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลูก3น้ำก็ปรากฏว่าพอโดนพอดีตะกี้ตอนคุยมาก็พอดีปรึกษากับทางผู้ทรงคุณวุฒินะคะทางเกี่ยวกับทางพวกมะม่วงเคยอยู่โดนน้ํา15ถึง20วันยังไม่รอดนะคะคือตอนแรกคิดว่าอยู่ได้แล้วน้ำลดแล้วปรากฏว่าพอนั่นไปตาย
1: มันเป็นเชื้อราอยู่ใต้ดิน
2: ใช่ค่ะเพราะดินมันชุ่มน้ำมากไงคะ
1: แล้วณดินที่เอามามันก็ไม่ลากเอาสิ่งสกปรกมาจากที่อื่น
2: ใช่แล้วลองนึกดูค่ะคนเราเหมือนสำลักน้ำ
1: ค่ะ
2: ใช่

0: มันก็เลยทำให้มะม่วงตายในที่สุดและกว่าจะได้เก็บเกี่ยวใหม่กว่าจะได้ผลผลิตใหม่ที่แบบลูกสมบูรณ์เลยนะคะ4ปีถึง5ปีนะคะ
1: โอ้ย
0: เหมือนเราต้องมาเริ่มจากศูนย
1: ์ได้4ถึง5ปีเอาอะไรกิน
0: ก็นั่นสิคะอาจารย์
1: ใช่ไหมคะเพราะวันนี้คุณไม่ได้มาคนเดียวเรียนทราบว่าเรามีเกษตรกร
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรท่านเกษตรจังหวัดใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ยังมีชาวเจ้าของสวนใช่ไหมคะสวนอะไรคะสวนมะม่วง
0: สวนมะม่วงลุงเชียนค่ะ
1: มาหมดเลย
0: อันนี้คือแบบน้ำดอกไม้สุดยอดเลยก็คือเนี่ยมีปัญหากันหมดใช่
1: เอาเป็นว่าทุกท่านที่เดือดร้อนจริงๆวันนี้ก็เห็นความสำคัญอยากมาบอกกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราทั้งประเทศนะคะว่ามันเป็นความเดือดร้อนในวงกว้างแล้วเราต้องการอยากจะสื่อสารกับคุณผู้ชมนะคะว่ามันเป็นความเดือดร้อนและเป็นความสูญเสียเพราะฉะนั้นมาตรการใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คงต้องคิดกันให้ละเอียดรอบคอบว่าเขาจะต้องเดินต่อได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สำคัญที่สุดและต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกด้วย
2: โอ้โหเรื่องของไม่ให้น้ำท่วมใหม่นี่น่าจะยากแต่ต้องทำได
1: ้ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องเราต้องรู้ตัวเราต้องป้องกันได้สิคะ
2: อาจารย์ลองนึกดูนะคะเอาเป็นเฉพาะคนปลูกมะม่วงก่อน4ปีกว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่าว่าแต่จะไปเริ่มต้นใหม่เลยเงินจะซื้อพันธุ์มะม่วง
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่รู้จะมีหรือเปล่า
0: จะไปตอนกิ่งพันธุ์จากต้นเก่าก็
1: ไม่
0: ได้ไม่สามารถทำได้
1: แล้วไปเอาที่อื่นก็มาพันธุ์จริงพันธุ์แท้ป่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็ต้องดูว่ากันต่อไปตามอนาคตนะคะว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรายังไง
1: คุณคะทำไมตกตึกที่นี่มันหอมเนื้อมันละเอียดเนียน
0: ขายตึกค่ะอาจารย์ไม่ต้อง
1: ขายต
0: ึ
1: กขายตึกทำไมมันเนื้อละเอียดเนียนแล้วมันกลิ่นไม่เหมือนที่อื่นน่ะ
0: คือด้วยความที่ถ้าน้ำไม่ท่วมนะคะหรือว่าปกตินะคะพื้นที่เราจะเป็นพื้นที่สามน้ำน้ำเค็มน้ำก่อยแล้วก็น้ำเขาเรียกอะไรน้ำธรรมดาอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: น้ำจืด
0: น้ำจืดแล้วทีเนี้ยพอเวลามามันจะมีสามฤดูเหมือนแบบน้ำมันจะมาทับถมตะกอนมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแล้วทางของทางบางคล้านะคะเราได้มะม่วง GI แล้วด้วย
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นของดีของท้องถิ่น
0: ใช่
1: ถูกระบุในภูมิศาสตร์ว่าที่นี่คือที่สุดตายแล้วเสียดายจังเลยทีนี้จะทำยังไงเรียนถามมาถามทางเกษตรจังหวัดดีกว่าท่านอะไรนะคะ
2: เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1: เกษตรและสหกรณ์ขอประทานโทษนะคะท่านมาจากกระทรวงเกษตรได้เตรียมการบูรณาการช่วยเหลืออะไรยังไงดิ้งอยากฟังท่านค่ะ
3: ครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมมานพทาจากนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในนามหน่วยงานผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเรานะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางเราได้มีแผนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะมีการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในขณะนี้ที่เกิดภัยนะครับต้องบอกว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราของเราเนี่ยทั้ง11อำเภอ93ตำบลเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรของเราทั้ง11อำเภอ93ตำบลได้รับผลกระทบทั้งหมดจังหวัดฉะเชิงเทราของเราเนี่ยมีสินค้าเกษตรทุกอย่างที่ในประเทศไทยนี้มีในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแทบจะเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงนะครับตามที่ผู้แทนของพี่น้องเกษตรกรได้บอกไว้ว่าวันนี้ความเสียหายของอุทกภัยเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรของฉะเชิงเทราเราได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงในการดำเนินงานเพื่อจะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือนะครับวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายและข้อสั่งการภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานนะครับเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังแล้วก็ในเขตแม่น้ำบางปะกงก็มีการขอรับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องผลักดันน้ำต่างๆที่จะผลักดันน้ำลงสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดให้เร็วที่สุดแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นปัจจุบันนี้ที่ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำทะเลก็หนุนนะครับพื้นที่ทางภาคทางทิศเหนือไม่ว่าจะเป็นบ้านสร้างก็ดีนครนายกก็ดีนะครับก็มีน้ำที่ไหลลงมาเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันในฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับก็มีน้ำที่กระจายเข้าผลักดันเข้ามาทำให้พื้นที่ฉะเชิงเทราเราของเราวันนี้ อย่างที่ท่านพิธีกรทั้งสองท่าน

0: ท่านได้บอกไว้นะครับว่าทำให้พื้นที่การเกษตรของเราได้รับผลกระทบขณะนี้โดยเฉพาะโซนทางแถวบางคล้าราชสารอำเภอเมืองคลองเขื่อนน้ำอยู่แค่เอวแค่อกนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่วันนี้ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าก็คือทำอย่างไรที่จะเร่งผลักดันน้ำลงไปในที่พื้นที่ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรเราเองนะครับเราได้บูรณาการหน่วยงานท่านเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดนะครับหน่วยงานทั้ง3หลักเนี่ยนะครับก็จะเร่งไปประชาสัมพันธ์ให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องที่จะไปสำรวจความเสียหายวันนี้พื้นที่การเกษตรของเราทั้ง11อำเภอ93ตำบลเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยอยู่ประมาณ 14,000 กว่ารายณข้อมูลณวันนี้นะครับที่สำรวจได้
1: 14,000 กว่ารายที่เสียหาย
0: พื้นที่การเกษตรที่รับผลกระทบตอนนี้ประมาณสัก 140,000 ไร่นะครับสินค้าที่สำคัญอีกนิดนึงครับสินค้าที่สำคัญวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะด้านประมงอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้นะครับกุ้งก็ดีปลาก็ดีวันนี้ละลายไปกับน้ำหมดสำคัญคือกุ้งเนี่ยการลงทุนในการเลี้ยงนี่สูงมากเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักร่วมกันครับท่านครับ
1: ค่ะทีนี้เดียนซ่าประคามันเป็นความเดือดร้อนคุณผู้ชมอยากรู้ค่ะเรามีวิธีการช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเดียนไม่รู้นะคะก็ติดหนี้ติดสินอะไรบ้างบริษัทที่ขายอาหารกุ้งขายลูกกุ้งยังไม่ทันจะขายเลยหมดแล้วไปกับน้ำเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเราจะไปเจรจากับบรรดาผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยๆไหมคะเอาเงินให้เขาสักก้อนนึงเพื่อเป็นการช่วยปลดหนี้หรืออะไรมีใครคิดโครงการอะไรเหล่านี้ไหมคะเรียนถามท่านหน่อยค่ะ
0: ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลนะครับก็จะมีเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่
1: บ้านเราเท่าไหร่คะ
0: แต่ว่าด้วยความว่าเป็นเงินลักษณะเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจะไม่มากนะครับพื้นที่โดยเฉพาะด้านพืชเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน30ไร่ไร่แล้วตั้งแต่ชนิดพืชนะครับ
1: เขาปลูกกันเป็น100ไร่ให้ก็แค่30ไร่เรียนอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่ชมรายการเรียนอยู่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทรวงเกษตรไหมคะมีโอกาสเห็นรถท่านรัฐมนตรีสุริยะท่านขับผ่านมาหรืออะไรไหมคะ
2: ให้โบกมือเรียกอาจารย
1: ์โบกมือเรียกท่านทีได้ไหมคะยังไงอยากเรียนเชิญมาเที่ยวแถวนี้ท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ท่านนายอำเภอคะถ้าท่านรัฐมนตรีสุริยะมาโอเคไหมคะ
3: โอเคครับ
1: นะให้ท่านมาดูหน่อยพาท่านขึ้นรถแบบที่พวกเราไปอะนะท่านจะได้เห็นว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงเผื่อท่านมีโครงการเป็นกรณีพิเศษเยียวยาช่วยเหลือให้ตั้งตัวได้เป็นโมเดลพิเศษว่าหลังน้ำท่วมใหญ่สามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงการของท่านรัฐมนตรีท่านสุริยะ
2: แต่ถ้าหากจะมาตั้งตัวได้รวดเร็วเนี่ยเกษตรกรต้องใช้เงินเนี่ยคุณผู้ชมคอมเมนต์มาขอบคุณมากเขาบอกเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรเขาบอกว่าคนเลี้ยงกุ้งรวยอยู่แล้วหรือเปล่าคุณรู้ไหมคะว่ากุ้งเนี่ยกว่าจะต้องไปซื้อลูกกุ้งมาใส่ในบ่อมันต้องเตรียมบ่อเลี้ยงกันส่วนใหญ่ประมาณ 3-4 เดือนใครอยากได้ตัวใหญ่หน่อยสัก30ตัวโลก็ต้องเลี้ยงถึง4เดือนนะคะแล้วเลี้ยงไม่ใช่แค่ให้อาหารเม็ดนะจ๊ะ
1: ยาเยอสารพัด
2: ใส่ยาใส่ปูนทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้นอนต้องเฝ้าดูกุ้งน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าบางบ่อก็ปั่นด้วยไฟมันมีต้นทุนสูงมากถึงแม้ว่าจะจับได้ครั้งนึง 800,000 900,000 หรือถึง1ล้านบาทก็จริงแต่ทั้งหมดนั้นลูกกุ้งยาอาหารต่างๆไปตึงเขาเอาไว้ค่ะจับเสร็จเอาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดเขาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ณวันนี้จับกุ้งไม่ได้แน่นอนว่าหนี้ตามมาในบ่อกุ้งตามติดตัวบางคนโพสต์ในโซเชียลนะคะบอกว่าครั้งเนี้ยหมดตัวของจริงไม่มีเงินส่งลูกเรียนแบบนี้ก็มีไม่มีเงินส่งค่ารถไฟแนนซ์ไม่ได้รวมถึงค่าบ้านไม่มีหมดของจริงรอบนี
1: ้ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเรียนว่าประชาชนจะลำบากแค่ไหนวิธีการเยียวยาจะเป็นอย่างไรเรียนอยากให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะลูกบ้านของท่านผู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านไปเยี่ยมเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วใช่ไหมคะ
2: ท่านนายอำเภอค่ะ
1: ท่านนายอำเภอตายแล้วเรียนไปเรียกผู้ว่าแล้วสงสัยท่านจะได้เป็นผู้ว่าแล้วนะคะเรียนรบกวนท่านนายอำเภอค่ะ
3: เรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ผู้รับชมรับฟังครับครับในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเองนะครับโดยหลักการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ได้สั่งการกำชับให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ติดตามแล้วก็เร่งรัดให้การช่วยเหลือ

0: เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนี้มาตลอดนะครับในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเองเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้ง11อำเภอเนี่ยนะครับยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในช่วงวิกฤตเนี่ยตั้งแต่วันที่24เป็นต้นมานะครับอำเภอสามชัยเขตเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเป็นอำเภอแรกๆเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากนะครับจากเขื่อนสียัดอ่างระบมนะครับไหลลงมาตลอดนะครับต้องจนปัจจุบันเนี่ยนะครับน้ำก็ได้เต็มพื้นที่ทั้ง11อำเภอนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับโดยจังหวัดฉะเชิงเทราเองเนี่ยนะครับก็ได้มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้ประกาศภัยพิบัตินะครับในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับทั้ง11อำเภอ93ตำบลแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยราชการทุกหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับตามอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานแล้วครับ
1: ค่ะคือครอบคลุมทั้งหมดทุกพื้นที่หากพื้นที่ไหนไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนจะไม่รับเกณฑ์การเยียวยาของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างที่เราพูดคุยกันมาคุณผู้ชมยังคงนึกภาพไม่ออกน้ำมันท่วมบ่อกุ้งท่วมทุ่งนาท่วมบ่อปลามันจะขนาดไหนกันซะเชียวเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทันทีค่ะไปเกาะติดอยู่ที่อำเภอราชสารที่นี่ทำเกษตรกรรมเกือบ 100% นะคะคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอราชสารเชิญค่ะ
2: คุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้ำท่วมฉะเชิงเทราครั้งนี้เกษตรกรเสียหายหนักจริงๆไม่ใช่แค่บ้านเรือนของพวกเขานะครับแต่นาข้าวครับจมน้ำเริ่มเน่าบ่อกุ้งครับน้ำท่วมจนกุ้งหลุดออกจากบ่อหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายแบบ 100% ครับผมลงมาสำรวจพื้นที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราจากภาพมุมสูงครับจะเห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมทั้งหมดน้ำก็ไหลเข้าท่วมสูงกว่าคันดินส่งผลให้บ่อกุ้งที่เลี้ยงเอาไว้กุ้งหลุดออกจากบ่อนะครับแม้ว่ากุ้งบางส่วนอาจจะยังคงอยู่ใต้บ่อแต่ก็ต้องเผชิญความเสี่ยงครับที่กุ้งเหล่านั้นอาจจะน็อกน้ำตายซึ่งความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทครับผมเข้าไปคุยกับนายปราโมทจรพิภพนะครับหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อกุ้งทั้ง2แห่งเสียหายทั้งหมดนะครับเงินที่ลงทุนเอาไว้กว่า1,200,000 บาทละลายหายไปกับน้ำครับ
3: มันก็สาหัสอยู
4: ่ 9,000 หมื่นนึง
3: มันมอเตอร์จมน้ำกับตัวก็จะเป็นหมื่นอยู่แล้วเราจมไป10ตัวมอเตอร์จมหมดเลยเครื่องมือ
4: ชีวิตเหมือนละลาย
3: ใช่ใช่
4: นับหนึ่งใหม่เลยไหม
3: ครับครับผมก็ต้องมานับหนึ่งเป็นใหม
2: ่ทุ่งนาทั้งนาปีและนาปังของนายกำพลขนาดกว่า50ไร่นะครับที่ข้าวกำลังจะออกรวงและเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตวันนี้กลายเป็นทุ่งน้ำที่ท่วมต้นข้าวมานานกว่า10วันตอนนี้ข้าวเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นเงินลงทุนกว่า 600,000 บาทก็ละลายหายไปในดินครับ
5: ครับผมไปดูหลายๆแปลงแล้วเขาเริ่มงอกออกรากแล้วมันก็ขายไม่ได้แล้วครับแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้ว
4: หมายความตอนนี้มันเริ่มเน่าแล้ว
5: ใช่ครับ10วันเองนะครับ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงวิกฤตนะครับหลายหมู่บ้านยังต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกพื้นที่แล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้ครับว่าต้องอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมไปอีกนานแค่ไหนคุณผู้ชมครับและด้านหลังของผมนะครับนี่คือตัวอย่างภาพที่เห็นนะครับบ่อกุ้งนี่คือระดับน้ำลดลงไปบางส่วนแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีการขึงผ้าใบขึงสแลนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กุ้งหลุดออกจากบ่อแต่ตอนแรกเนี่ยในตอนที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ต้องบอกว่ามองไม่เห็นผ้าใบสีดำตรงนี้มองไม่เห็นสแลนเลยนะครับน้ำท่วมสูงจนกุ้งหลุดออกจากบ่อไปหมดตอนนี้แม้น้ำจะลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติชาวบ้านเกษตรกรยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่ได้จริงๆนะครับว่าความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณชานนท์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคุณประภาสเลิศวิไลพร้อมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายงานเข้ามาที่สวนมะม่วงด้วยสวนมะม่วงอยู่อำเภอบางคล้าคุณชานนท์อยู่อำเภอราชสารอาจารย์ยิ่งศักดิ์สงสัยรอบนี้เชฟอย่างอาจารย์ต้องซื้อกุ้งแพงในการปรุงอาหารแล้วละมั้งคะ
6: ไม่รู้สิคะกุ้งอาจจะซื้อที่อื่นก็ได้แต่มันจะอร่อยที่นี่ไหมเพราะมันมีน้ําทะเลเข้ามาเป็นน้ําแบบธรรมชาติ
1: ที่นี่เลี้ยง
6: ถ้าหากว่าเลี้ยงแล้วไม่มีน้ําทะเลแบบเนี้ยต้องไปซื้อน้ําทะเลมาใส
1: ่
6: ราคาต้นทุนกุ้งมันก็จะแพง

0: และที่สำคัญมันไม่อร่อยเหมือนน้ำธรรมชาติที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องแป้งพี่ว่ามดมันกัดอะไรฉันอยู่แถวนี้เราอยู่ใต้ต้นไม้ก็จริงแต่มดมันหล่นมากัดค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยอาจจะนั่งแล้วอยู่ไม่สุขอย่าถือสานะคะ
1: คือเรานั่งนอกพื้นที่คุณผู้ชมค่ะเพื่อที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นบรรยากาศข้างหลังจริงๆว่าสี่แยกลมโชยที่เรามานั่งเนี่ยน้ำมันยังคงมีอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะลดระดับแต่ว่ารถยังผ่านแบบยากลำบากก็เลยต้องมานั่งจุดนี้จนอาจารย์ยิ่งศักดิ์โดนมดกัดหลังเนี่ยละค่ะ
0: มันอยู่ตรงรังมดอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: ทนนิดนึงนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนจะพยายามไม่เก่าเกินอะไรให้มันดูเสียบุคลิกค่ะ
1: กลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมคะเรื่องของเกษตรในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ที่เรามานั่งตรงเนี้ยเจ้าของถิ่นก็คือนายกอบต.คู่ยายหมีที่เราลงพื้นที่แจกถุงยังชีพไปเห็นด้วยตาเนื้อมาแล้วเขาลำบากจริง
0: ค่ะ
1: อาหารในการหุงหาในแต่ละมื้อก็ยากลำบากกว่าจะออกมารับถุงยังชีพก็ลำบากท่านนายกคะยังมีอะไรอยากให้ไทยพีบีเอสช่วยไหมว่ามาเลยค่ะ
2: ครับก็เรื่องความช่วยเหลือนะครับก็ยังต้องการอยู่นะครับจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าตำบลคุ้ยมีนะครับมี17หมู่บ้านนะครับน้ำท่วมเนี่ย14หมู่บ้านนะครับท่วมเรียกว่า 100% เลยเนี่ย5หมู่บ้านนะครับถามว่าความน้ำนะครับตอนที่น้ำท่วมนะครับน้ำมาเวลากลางคืนนะครับชาวบ้านเนี่ยก็บางคนไม่ทันระวังนะครับนอนอยู่บางคนนะบอกว่าพอลำบากก็คือนอนอยู่แล้วน้ำท่วมเลยเก็บสิ่งของบางส่วนก็เหลือที่หลับที่นอนไว้คิดว่าคงจะไม่ท่วมเร็วน้ำท่วมเร็วนะครับเสร็จแล้วก็มีนะครับน้ำที่มาเนี่ยครับก็มาจากคลองแควสียัดนะครับพอแควสียัดพอน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าบ้านคนนะครับเข้าบ้านคนเสร็จแล้วก็กลางค่ำคืนก็มีการขนย้ายนะครับขนย้ายกันนะครับถามว่าขนย้ายเนี่ยก็จะมีส่วนที่หนักเลยนะครับก็คือเด็กแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับลำบากมากนะครับพอน้ำท่วมลำบากนะครับบางคนเนี่ยก็บ้านสูงยกบ้าน2ชั้นนะครับก็ยังไม่ออกเลยก็รอความช่วยเหลือนะครับหรือว่ารอให้น้ำคิดว่าน้ำปีนี้น้ำคงจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าผิดคาดครับเพราะว่าปีนี้น้ำท่วมเป็นประวัติการนะครับของที่เท่าที่ผมตั้งแต่ผมเกิดมาเลยดีกว่านะครับน้ำท่วมเป็นประวัติการสูงมากที่สุดนะครับก็คนที่บ้าน2ชั้นก็รอนะครับก็ห่วงบ้านก็ไม่ขนแม่หรือว่าตายายที่ป่วยนะครับออกมานะครับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยนะครับก็คือความลำบากเนี่ยก็คือน้ำที่มาแล้วลอกสองเนี่ยนะครับทำให้ลอกแรกยังไม่ถึงแล้วลอกสองเนี่ยก็ขึ้นมาอีกก็เกิดความกังวลว่ากลางคืนมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงดึกๆมาเนี่ยจะลำบากจะไปหาหมอจะหรือว่าจะปฐมพยาบาลจะแก้ไขอะไรไม่ทันก็มีการแจ้งนะครับให้ทีมนะครับกู้ภัยทีมช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปช่วยเวลากลางคืนลำบากมากครับอันนี้ลำบากมากนะครับในส่วนของความลำบากนะครับนอกจากเรื่องของการอพยพแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของที่นี่นะครับหลักๆเลยคืออาชีพเกษตรนะเกษตรเนี่ยก็คือทำนานะครับทำนานะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับปลูกมะละกอนะครับแล้วก็พืชเศรษฐกิจอีกตัวนึงครับซึ่งส่งผลกระทบหนักเลยก็คือทุเรียนนะครับเพราะทุเรียนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยที่นี่เพิ่งจะมาเริ่มปลูกกันได้ประมาณสัก 7-8 ปีนะครับ 7-8 ปีกำลังให้ผลผลิตนะครับเสร็จแล้วน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้นะครับเราไม่ได้พาชมสวนทุเรียนเพราะว่าใบเริ่มแห้งกรอบจะร่วงแล้วนะครับอันนี้ครับก็เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เข้ามาลงก็เสียหายมากครับสวนมะละกอนะครับสวนนาข้าวสวนยางนะครับแปลงยูคาลิปตัสนะครับพวกนี้ก็มีหลากหลายครับแต่ว่าโดยนาข้าวเนี่ยเยอะมากเพราะตอนนี้นะครับเป็นช่วงระหว่างข้าวเริ่มตั้งท้องนะครับพอข้าวตั้งท้องพอมีน้ำเข้ามาท่วมขังหลายวันเนี่ยนะครับน้ำแห้งเดี๋ยวก็จะเน่าเปื่อยไปตามน้ำครับก็ย่อยสลายไปครับอันนี้เรื่องของสิ่งที่ผลกระทบนะครับในเรื่องของเกษตรนะครับแต่นะครับเกษตรทุกอย่างรวมกันมาเสร็จแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ปลายปีเป็นช่วงที่จะเก็บเรียกว่าผลผลิตนะครับเริ่มออกข้าวนี้ไม่กี่เดือนก็จะเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะครับมันสับปะหลังเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะเริ่มขุดกันแล้วนะครับผลผลิตพวกนี้ครับเป็นความหวังของชาวบ้านที่นี่ครับเพราะว่าหวังว่าสิ้นปีปลายปีเก็บผลผลิตก็จะนำรายได้นะครับกลับไปใช้หนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยก็เรียกว่าใช้เครดิตนะครับเอาพวกปุ๋ยพวกยามาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเก็บผลผลิตแล้วก็จะไปใช้หนี้เขานะครับแต่ตอนนี้ก็มีปัญหานะครับว่าเมื่อไม่ได้ผลผลิตนะครับเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยลำบากก็คือจะเอาอะไรไปใช้หนี้กับร้านปุ๋ยร้านยาที่ตัวเองไปเอาเครดิตมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลนะครับ

0: ิ่งหนึ่งที่อยากจะขอให้ทางกระทรวงเกษตรหรือว่าภาครัฐช่วยนะครับก็คือหาแนวทางนะครับว่าต่อจากหลังจากน้ำแห้งแล้วเนี่ยนะครับจะส่งเสริมเรื่องของให้เขามีรายได้อย่างไรมีอาชีพอะไรที่ทำได้หลังจากนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะชาวบ้านที่นี่นะครับก็จะเอาเงินจากไหนครับไปใช้หนี้นะครับรวมถึงตอนนี้ก็เกิดความยังไงเกิดความท้อแท้นะครับกับตัวเองเพราะว่าอยู่ก็ลำบากน้ำแห้งมาก็ต้องมาเจอกับเรื่องของภาระหนี้สินที่ตัวเองมีอยู่นะครับเพราะว่าผลผลิตที่ตัวเองได้ลงไปเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ฝากนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับลงมาเรียกว่าสนับสนุนหรือว่าหาแนวทางมาช่วยให้ชาวบ้านที่นี่นะครับได้มีงานนะครับจะได้มีรายได้นะครับไปใช้หนี้ใช้สินนะครับ
1: ท่านนายกเมื่อกี้พูดมาฉะเชิงเทราปลูกทุเรียน
0: ที่มีทุเรียนครับมีสวนทุเรียน
1: ปลูกทุเรียนอำเภอสนามชัยเขต
0: ใช่ครับ
1: อร่อย
0: อร่อยครับ
1: เพิ่งขายได้2ปี
0: ครับ
1: 100%ตายเกลี้ยง
0: เรียบร้อยเลยครับตายหมดเลย
2: ท่านนายกอบต.ครับที่ผ่านมาในอดีตเราก็เคยมีน้ำท่วมต่อให้ไม่เยอะแต่เดี๋ยวก็อยากจะทราบนะคะว่าเราเคยมีแผนการเยียวยาช่วยเหลือปลดโทษยกอะไรปลดหนี้ลดหนี้ยกหนี้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีทำไหมคะ
0: อย่างนี้ครับในส่วนนี้ต้องเป็นในส่วนของหน่วยงานน่าจะเป็นของปกครองครับหรือว่าอำเภอหรือว่าจังหวัดนะคร
2: ับเคยมีใช่ไหมคร
0: ับอันนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมมาเนี่ยยังไม่เคยมีแล้วครั้งนี้ก็ไม่ทราบว่านะครับจะมีหรือเปล่านะครับ
1: ท่านนายกบอกว่าหนักสุดในชีวิต
0: ใช่ครับ
1: 40-50ปี
0: 50กว่าปีแล้วครับครั้งน
2: ี้ถ้าเด่น70กว่าเด่นยังตกใจเลยเด่นมาเห็นเอาอย่างนี้ค่ะวันนี้นะน้องแป้งมันเอาเป็นว่าเรานับหนึ่งใหม่เหลือแต่ที่ดินกับซากของน้ำที่มันเหลือแฉะแฉะนับหนึ่งใหม่ปลูกกล้วยปลูกเตยปลูกมะละกอกะเพราโหระพารีบเก็บขายรายวันวันนี้เรามีเกษตรจังหวัดมาด้วยเขาจะให้ความรู้และการช่วยเหลือเขามีเตรียมแผนอะไรหรือเปล่าท่านเกษตรจังหวัดอยู่ไหมคะท่านมาหรือเปล่าเจ้าคะท่านเกษตรจังหวัดคะ
1: อยู่ค่ะยืนนิดนึง
2: ท่านขาท่านรบกวนท่านเกษตรจังหวัดนิดนึงท่านเตรียมการช่วยเหลืออะไรเป็นเบื้องต้นไหมคะมะม่วงรอ4ปี5ปีมันคงไม่ทันกินตอนนี้มีอะไรปลูกก็ 2-3 วันเก็บเงินได้อย่างปลูกถั่วงอกปลูกอะไรอย่างเงี้ยท่านเตรียมช่วยไหมคะ
3: ค่ะก็ตอนนี้ในเบื้องต้นนอกจากที่น้องๆทีมเกษตรตำบลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในส่วนของพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยตามระเบียบของกระทรวงการคลังอะค่ะสิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้ก็ให้น้องๆสอบถามความต้องการของชาวบ้านเพราะบางพื้นที่ถ้าคาดว่าท่วมถึงเป็นเดือนนะคะเราต้องหาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรซึ่งทางนี้ได้สื่อสารกับทางส่วนกลางและทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีแนวทางแผนงานโครงการลงมาในพื้นที่อาจจะเป็นส่งเสริมอาชีพระยะสั้นระหว่างที่รอฟื้นฟูอะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ปลูกถั่วงอกปลูกใบโหระพาแล้วไปเด็ดกำขายแหมอาจารย์ไปเดินตลาดอาจารย์ซื้อกำละ10บาทออกจากบ้านชาวบ้านกำละ3บาทเท่านั้นเองค่ะ3บาทจริงๆเขาปลูกกัน3บาทจริ งๆ
2: แต่ฉันซื้อต้นหอมต้นละ10บาทนะเมื่อวานนี้
1: แต่ถ้าหากให้ปลูกวันนี้แล้วเก็บได้เลยวันนี้เป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: ก็เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ครับน้องแป้งปลูกมะม่วงมัน5ปีแล้วก็ประธานโทษท่านเกษตรจังหวัดคะได้เตรียมพันธุ์มะม่วงพันธุ์อะไรตึกนะ
1: ขายตึก
2: ขาย
1: ดอกไม้สีทอง
2: น้ำดอกไม้ทองของแท้ของที่นี่ไว้หรือเปล่าคะมันตายหมดจะไปเอาต้นพันธุ์จากไหนคะ
3: ค่ะในส่วนของการช่วยเหลือต้นพันธุ์ต้องคุยกันทีนึงเพราะว่าอย่างของชาเชิงเซา8ริ้วอ่ะค่ะมันต้องเป็นเรียกว่าพันธุ์แท้เนาะเมื่อกี้ก็คุยกับลุงเชียนที่เป็นเกษตรกรชาวสวนมะม่วงมืออาชีพของอำเภอคลองเขื่อนนะคะบอกจริงๆมันต้องเป็นมะม่วงที่เกิดจากตอกะล่อนแล้วก็เสียบยอดถ้าจากแหล่งอื่นมาเนี่ยเรื่องของการควบคุมคุณภาพก็จะยากทีนี้ในส่วนของการเตรียมพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องเป็นแนวทางที่จะต้องมาพูดคุยหลังจากนั้นไว้ทีนึงกับชาวบ้านค่ะว่าอยากจะให้ช่วยเหลือเป็นพันธุ์หรือว่าเป็นด้านอื่นปัจจัยการผลิตอย่างอื่นเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยเกษตรกรเขาต้องเลือกที่มันจะสามารถเป็นพันธุ์แท้ของเขาค่ะถ้าเราเอาจากแหล่งอื่นจะไม่ใช่พันธุ์แท้ค่ะ
1: ท่านเกษตรส่งไม้ให้ลุงเชียนเลยลุงเชียนสวัสดีจ้า
4: ครับผมลุงเชียนจากอำเภอคูเขื่อนนะครับอาชีพทำสวนมะม่วงส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำมะม่วงสีทองก็เป็นที่น่าเสียดายว่าปีนี้มันเกิด มหาอุทกภัยน้ำท่วมมะม่วงเสียหายแน่นอนในจังหวัดฉะเชิงเทราปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง8อำเภอแต่ว่า ที่จะเสียหายหมด 100% มันก็จะอยู่ประมาณ3อำเภอของเขื่อนมังคาราชสารมันเป็นที่ลุ่มเรายกร่องปลูกกันขึ้นมาแล้วมะม่วงอ่ะโดยธรรมชาติถ้าน้ำท่วม14วัน15วันเนี่ยตายหมดอาจจะไม่ตาย

0: โรคภัยมันเป็นภัยธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้มันมาทุกเกษตรกรชาวสวนมันหมดน้ำตาตกก็จะตามกันผมยิ้มก็ยิ้มไปอย่างนั้นแต่ใจร้องไห้อยู่ครับเพราะว่าเสียดายมะม่วงแล้วมะม่วงเกษตรกรเวลาเนี้ยเขาไม่ได้รอมะม่วงฤดูเหลือโลละ10บาท20บาทเวลาเนี้ยทํานอกฤดูอย่างของผมเนี่ยจะเก็บเดือนตุลาเนี่ยจะเก็บละประชาผมไปดูแล้วใจห่อเหี่ยวมะม่วงน้ําท่วมก็คงไม่ได้ขายเพราะเกษตรกรก็ทํานอกฤดูด้วยมันได้ราคาทุกปีแต่ปีนี้คงหมดหวังเพราะต้นตายหมดครับ
1: ลุงเชียนคะแล้วถ้าหากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยถ้าหากเอามะม่วงพันธุ์แท้เนี่ยคิดว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจ๊ะ
0: คือมะม่วงเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อกิ่งพันธุ์ในจังหวัดเราเนี่ยเขาก็จะปลูกตอกะล่อนตอกะล่อนหนึ่งแข็งแรงแล้วเราจะหาพันธุ์ที่เราเชื่อใจของเราเองว่าเรามาเสียบยอดได้คือเราไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์แล้วก็เชื่อใจได้ว่าที่เราเสียบอ่ะเป็นพันธุ์ที่เราต้องการเช่นน้ำดอกไม้สีทองบางค้าจะเป็นพืช GI อย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อกิ่งพันธุ์ที่อื่นมาเวลาออกลูกมาอาจจะเป็นน้ำดอกไม้เบอร์4คือเกษตรกร 100% อ่ะเรียกว่า 100% ปลูกกะล่อนแล้วเสียบยอดเองต้นทุนถูกไม่ต้องไปซื้อ
1: เท่ากับตอนนี้ให้หน่วยงานภาครัฐอาจจะอยากได้เป็นอะไรคะถ้าหากเป็นตอกะล่อนเราต้องไปติดยอดเองลุงเชียนอยากได้เป็นเงินทุนหรือว่าอยากได้เป็นอะไรจ๊ะ
0: ให้ภาครัฐช่วยความช่วยเหลือก็เหมือนอย่างเกษตรจังหวัดคงพูดอยู่แล้วก็ตามระเบียบกระทรวงการคลังก็ถ้าได้เป็นตัวเงินมาเราก็มาจ่ายกันซื้อปุ๋ยคอกเวลาปลูกใหม่บำรุงต้นใหม
1: ่โอเค
0: เราจะไปเรียกร้องว่าขอกิ่งพันธุ์นั้นมันคงไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเสียบยอดของเราเองเอาพันธุ์ที่เราเชื่อใจของเราว่าครับ
2: ลุงคะถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยอะไรเราทันเหตุการณ์ไหมเราเตรียมตัวเตรียมใจดูแลตัวเองยังไงคะ
0: เตรียมตัวเตรียมใจนั่นมันชินแล้วครับอาจารย
2: ์ค่ะ
0: 54ตายหมดพอปลูกมา56ตายหมดมาเจอ69ก็ตายหมดถามว่ายังเป็นสุขดีอยู่หรือเป็นสุขนั่นไปเป็นสุขหรอกแต่ว่ามันผ่านมาหลายครั้งมันก็พอทำใจได้
2: ค่ะ
0: เกษตรกรก็หนักเอาเบาสู้อยู่แล้วก็มันเป็นอาชีพอะครับเมื่อภายธรรมชาติเขามาอย่างนี้เราก็ผมไม่ได้โทษใครว่าบริหารยังไงผิดพลาดเพราะธรรมชาติมันมาอย่างนี้ใครก็แก้ไขไม่ได
1: ้
0: ครับขอบคุณ
1: คิดในมุมบัว
2: แต่ลุงยังสู้ใช่ไหม
0: สู้
2: แล้วพี่น้องเกษตรกร
0: สู้จนหมดแรงนะจ๊ะ
2: ยังสู้ไหมคะพี่น้องเกษตรกร
1: สู้ไหมคะ
3: สู้ค่ะ
1: สู้ค่ะอาจารย์ลุงเชียนอ่ะ70 กว่าปีนะแล้ว75แล้วต้องถ้าหากไปปลูกมะม่วงใหม่80เพิ่งได้เก็บลูก
2: ไม่เป็นไรค่ะพระลุงแกคงอายุเป็นร้อยอะค่ะ
1: เนาะลุงเชียนเนาะไปด้วยกันนะคะ
2: สิ่งเดียวที่ให้ได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนเลยคุณผู้ชมค่ะคือกำลังใจที่ให้กับเพื่อนร่วมชาติค่ะ มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงไม่ต้องลงทุนใดๆเลยคือกำลังใจค่ะ
1: ค่ะที่เกษตรกรบอกว่ามะม่วงตอกะล่อนก็คือมันเป็นมะม่วงกะล่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากพอมันได้อายุปุ๊บไปติดยอดติดตาเอาพันธุ์ต่างๆไปติดแล้วไปปลูกมันจะทนที่สุดที่ฉะเชิงเทราเขานิยมแบบนี
2: ้มันเป็นต้นพันธุ์พื้นที่แบบแข็งแรงหาอาหารง่ายเป็นตอที่แบบไม่ป่วยง่ายไม่อะไรแล้วมันทำให้เวลาเอากิ่งมาเสียบเนี่ยน้ำดอกไม้ทองกลายเป็นลูกเบอร์หนึ่ง
1: ใช่
2: ถ้าไปปลูกเองจากกิ่งน้ำดอกไม้ทองออกมาก็ลูกเบอร์4ขายไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นต้องตอกะล่อนค่ะตอนนี้มีใครเหลือตอกะล่อนที่ไหนไหมคะ
1: เพาะใหม่ปลูก
2: เพาะใหม่ว้าอาจจะต้องย้ายตอกะล่อนมาจากแหล่งอื่น
1: แล้วก็มาติด
2: ล้อมมาต้องไปล้อมมาค่ะ
1: มันไม่ต้องถึงกับว่าเป็นตอใหญ่มันเป็นตอเล็กต้นเล็กอะค่ะอาจารย์เพราะจากเมล็ดขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บค่อยไปติดยอดเนี่ยที่เรากำลังคุยคือมะม่วงที่จังหวัดฉะเชิงเทราเสน่ห์ก็คือผ่านสามน้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยปลูกด้วยดินเหนียวผสมทรายทำให้มะม่วงที่นี่อร่อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยยังไม่พอบางคล้าขอขยี้ต่อมะพร้าวน้ำหอมที่นี่มันทั้งหอมมันทั้งหวานจริงๆมันต้องจากที่นี่เท่านั้นแต่ณเวลานี้

0: ยไหมคะ
1: ผลกระทบค่ะเพราะตอนยังไม่ถึงกับเกลี้ยงขนาดนั้นด้วยความที่ผลผลิตมันลดต่ำลงด้วยนะคะแล้วพอช่วงที่จะเก็บเกี่ยวพอดีน้ำมาอีกก็เลยมีปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระทบคือถ้าน้ำมันขังนานขึ้นนานขึ้นรากเน่าคนยืนต้นตายเหมือนกันใช่ค่ะแล้วยังมีบางค้ายังมีทําน้ําช่อดอกมะพร้าวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อน้ําตาลสด
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้อันนั้นอร่อย
1: ทางบางค้า
2: ก็เอามาแบบทําเป็นอะไรน้ําตาลมะพร้าว
1: ใช่ค่ะน้ําตาลมะพร้าว
2: มูลค่าโลนึงหลายบาทนะ
1: ใช่ค่ะกระทบหมดทุกทางค่ะ
2: ตายมั้ยคะมะพร้าวไม่ตายใช่มั้ยคะ
1: ตอนนี้ยังค่ะแต่ถ้ายังอยู่ถึงวันที่11หรือ12อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกษตรกรก็เตรียมทําใจเช่นกันค่ะ
0: มันปลูกกี่วันได้กี่ลูกพี
1: ่มะพร้าวนี่ 4-5 ปีเหมือนกันค่ะ
0: 4-5 ปีเหมือนมะม่วงถ้ากับที่จังหวัดฉะเชิงเทราหากจะรีเซตกลับไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสมบูรณ์แบบ 100% นู่นค่ะปี2575กว่าเขาจะยืนกันได้อีกครั้งนึงเอาล่ะที่เราเล่ามาทั้งหมดคุณผู้ชมขามันคือความทุกข์ใจของคนในพื้นที่อยากให้เห็นกับตาเหมือนกันคุณประภาสเลิศวิไลก็เลยลงพื้นที่ไปครั้งนึงนะคะอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสดๆว่าในพื้นที่สวนมะม่วงสวนมะพร้าวจมน้ำไปหมดแล้วตอนนี้รออย่างเดียวรอยืนต้นตายติดตามจากพี่อามค่ะ
1: นายก
3: ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องแป้งและคุณผู้ชมครับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับยิ่งท่วมนานยิ่งส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างเช่นเจ้าของสวนมะม่วงนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบางคล้าครับส่วนใหญ่นะครับพวกเขาเก็บผลผลิตขายกันครั้งหนึ่งเนี่ยได้เงินหลักหมื่นหลักแสนบางที่เยอะหน่อยนะครับหลายไร่ก็ได้เงินกันถึงหลักล้านแต่ตอนนี้ครับน้ำท่วมครับนอกจากจะไม่ได้ขายผลผลิตแล้วอนาคตเกษตรกรบอกว่าอาจจะต้องขายสวนมะม่วงแทนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่สวนมะม่วงในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็มีการปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตขายนะครับก็เป็นสินค้าเกษตรขึ้นชื่อเป็นสินค้าเกษตร GI ของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างหนึ่งที่นี่ครับน้ำท่วมมาประมาณ10วันแล้วนะครับยิ่งท่วมขังนานวันเข้านะครับมันยิ่งจะทำให้ต้นมะม่วงเนี่ยสุดโทรมนะครับจากที่เห็นต้นเขียวๆอยู่ตอนนี้อนาคตมันอาจจะเกิดอาการใบเฉารากเน่าลามไปถึงโคนต้นนะครับอาจจะทำให้ยืนต้นตายได้วันนี้สิ่งที่เกษตรกรเจ้าของสวนพอจะทำได้คือสวนไหนที่มีมะม่วงคาต้นอยู่นะครับก็ลุยน้ำเอาเรือเข้าไปทยอยเก็บผลผลิตลำเลียงเอามะม่วงออกมาขายก่อนครับถึงมันจะลำบากนะครับบางคนบอกว่าน้ำมิดคอเลยเกือบจะต้องจมน้ำนะครับแต่ก็ทำเท่าที่พอจะทำได้ครับดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเช่นเจ้าของสวนรายหนึ่งที่เดินสวนกับผมเมื่อกี้นะครับก็เอามะม่วงลอยขึ้นแพโฟมนะครับเข็นออกไปเพื่อจะไปขายที่หน้าปากซอยคือพี่สาวนะครับเป็นเกษตรกรสวนมะม่วงเป็นอาชีพหลักเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวถึง 4-5 คนเธอบอกว่าวันนี้ถึงจะเสี่ยงถึงจะลำบากอย่างไรอย่างน้อยทำอะไรได้ก็ทำดีกว่าไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยครับ
4: แล้วนี่ถ้าเกิดว่าสมมติสถานการณ์ดีขึ้นแล้วน้ำแห้งแล้วเราจะต้องจัดการยังไงกับสวนมะม่วงครับเนี่ย
5: ปลูกใหม่ตัดแล้วปลูกใหม่ค่ะ
4: โอ้ต้องตัดด้วยแล้วก็ปลูกใหม่ด้วย
5: ค่ะลงทุนใหม
4: ่เยอะไหม
5: เยอะค่ะ
4: หล
5: ัก
4: แสนหรือหลักล
5: ้
4: าน
5: แสนขึ้นไป
6: ไม่ทั้งหมดเป็นล้านเลย
5: ล้านจะไม่อยู่ด้วยอ่ะเพราะว่าของหนูมันหลายแปลงหนูเช่ามันไม่ใช่สวนหนูเองด้วยค่ะ
3: คุณผู้ชมปกติต้นมะม่วงเนี่ยมันจะทนแช่น้ำขังได้แบบนี้นะครับเกษตรกรบอกว่าก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับ 10-15 วันนะครับหากระบายน้ำได้เร็วโอกาสที่มันจะอยู่รอดต่อไปได้ก็เป็นไปได้สูงครับแต่มันมีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับคือน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งนี้คาดการว่าอาจจะท่วมขังนานกว่า1เดือนตอนนี้เจ้าของสวนมะม่วงหลายคนก็เริ่มทำใจแล้วครับว่าหลังน้ำลดถึงแม้ว่าสภาพมันจะยังดูเขียวๆอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าหลายวันเข้าเดี๋ยวมันจะเริ่มเฉาแล้วก็อาจจะต้องยืนต้นตายพวกเขาต้องคิดแล้วครับว่าจะต้องเตรียมในการที่จะรื้อถอนตัดต้นมะม่วงออกครับแล้วก็ลงทุนปลูกมันขึ้นมาใหม่อาจจะต้องใช้เงินทุนหลักแสนถึงหลักล้านบาทนอกจากนี้ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วขายได้เลยนะครับต้องรอมันโตต้องรอมันออกลูกใหม่อีกประมาณ4ปีถึงจะมาเก็บมะม่วงขายได้อีกครั้งระหว่างนี้ก็อาจจะต้องทนลำบากกันไปก่อนครับ
7: ที่บางค้าก็ประมาณ1สัปดาห์ที่ของเขื่อนก็1สัปดาห์ขึ้นเป็นพื้นที่ต่ำก็จะทำให้ต้นยืนต้นตายเพราะเราเนี่ยก็เดินน้ำท่วมมาจาก54 56แล้วมี69ปีเนี่ยปริมาณน้ำสูง

0: สูงมากปีนี
1: ้เขาบอกว่าต้นมะม่วงนี่ถ้าเกิดแช่น้ำนานๆนี่คือมันไม่ดี
0: หนึ่งสัปดาห์ก็มีอาการเฉานะครับเฉาก่อนแล้วก็ถ้าอยู่ขึ้นมาก็จะยืนต้นตายไปตามเพราะเปลือกเขาจะเน่าแช่น้ำคือเขาหายใจไม่ได้ก็เปลือกเขาจะเน่าเกิดยืนต้นตายในอนาคตอีก
2: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราที่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนมะม่วงเป็นสาเหตุให้คณะกรรมการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัดเรียกประชุมกันพร้อมเพียงเลยครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามาหารือกันครับว่าจะหาทางดูแลลูกสมาชิกอย่างไรนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนและอาจต้องสูญเสียต้นมะม่วงกันยกสวนไม่ว่าจะลูกสมาชิกหรือคณะกรรมการตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายกันทั่วหน้านะครับแล้วก็ไม่น่าจะแค่เสียหายบางส่วนครับเพราะว่าน้ำท่วมเป็นผืนใหญ่แล้วก็ท่วมจมโคนต้นเลยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูญเสียต้นมะม่วงเนี่ยเสียหายกันมากกว่า 80-90% กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม
0: ผมคาดว่าน้ำที่อำเภอบางค้าราชสารของเขื่อนจะอยู่ยืนระดับอยู่ประมาณ1เดือนขั้นต่ำจะแช่ขังอยู่แบบนั้นประมาณ1เดือน
1: ต้นมะม่วงก็
0: ไม่รอดแน่นอนผมว่าไม่รอดแน่นอนเพราะผมประสบการณ์ที่โดนน้ำท่วมมาเป็นตายเหลือสัก 10% จะได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจปี54ตีไป 100% ปี56ก็ตีไป 100% แต่ปีเนี้ยคือมันยังวัดเค้าเรียกว่าผมว่าคิดว่าคาดเดาได้เลยว่า 100% แน่นอนเพราะว่าพื้นที่ที่3อำเภอที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นคือว่าเสียคือยืนต้นตาย 80-100% แน่นอน
2: มะม่วงเป็นสินค้าเกษตร GI อย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็หลายคนบอกว่าถ้าเกิดน้ำยังท่วมอยู่แบบนี้นะครับมันจะไม่ได้กระทบแค่ภาคการเกษตรแต่อาจรวมไปถึงภาคการส่งออกนะครับเนื่องจากว่ามะม่วงเนี่ยมันมีการส่งออกนะครับไปยังหลายประเทศทั้งในเอเชียและทวีปอื่นๆนะครับสร้างรายได้เฉพาะที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีสมาชิกประมาณ120กว่ารายนะครับก็ส่งออกเนี่ยสร้างรายได้ไปมากถึง 40-50 ล้านบาทแล้วนะครับถ้าเกิดนับรวมสหกรณ์อื่นหรือชาวสวนมะม่วงในพื้นที่อำเภออื่นด้วยเนี่ยมูลค่าก็น่าจะสูงถึงหลักร้อยล้านบาทหรืออาจจะแตะพันล้านบาทกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้นะครับในส่วนของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็มีพื้นที่ลูกสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด7อำเภอนะครับตอนนี้ต้นมะม่วงหลายต้นครับแช่น้ำมาประมาณ10วันแล้วครับแล้วก็ 3-5 วันนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังระบายน้ำออกไม่ได้น้ำยังไม่แห้งต้นมะม่วงเหล่านี้แหละครับก็อาจจะต้องยืนต้นตายทั้งหมดนะครับก็ต้อง
3: ค่ะขอบคุณพี่ยามประภาสโรจน์วิไลนะคะคุณผู้ชมแฟนประจำรายการคอมเมนต์เข้ามาใน TikTok อาจารย์ครับเลิกทุกข์ได้แล้วขนาดมะม่วงยังสุกเลย
4: คนละสุกสุกขอไข่กับสุกกอไก
3: ่ก็อยากให้มันขำๆในพื้นที่ไม่อยากให้เกษตรกรเครียด
4: ฉันน่ะยิ่งเครียดเลย
3: ทำไมคะอาจารย์
4: เขาบอกให้ฉันน่ะลงไปตีโป่ง
3: ผ้าถุงมีพร้อมไหมทีมงาน
4: ไม่ได้เอาผ้าถุงมาเดี๋ยวตีโป่งโชว์ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคไหมตอบแบบนี
3: ้
4: แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังเป็นเรากำลังคิดกันอยู่นะคะเมื่อน้ำลดแล้วบางคนบอกว่าต้นไม้อยู่ได้แต่มันไปตายเอาหน้าหนาวเพราะใต้ดินเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อรามีสิ่งอะไรสกปรกพัดมาจากที่อื่นแล้วมันมาทำให้เกิดจุดอ่อนแอสำหรับต้นไม้ที่พื้นที่นี้อยากถามท่านเกษตรจังหวัดนะคะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยจะมีการออกสำรวจตามสวนตามนาเพื่อดูไหมคะว่าสภาพดินเชื้อราคือบางทีอาจจะไม่ต้องปลูกใหม่ 100% บางทีอาจจะอยู่รอดสัก 30% ก็ยังดีเพื่อเก็บเกี่ยวได้ในปีถัดไปเรามีโครงการออกไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไว้ไหมคะ
5: มีค่ะเบื้องต้นคือตอนนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วค่ะทีมเกษตรตำบลนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายค่ะว่าบางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้เสียหายจริงๆคือยังไม่ตายยังสามารถฟื้นฟูได้ก็เราก็ได้มีการเรียกประชุมแล้วก็ให้ทางกลุ่มส่งกลุ่มอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัดอะค่ะประสานงานกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอที่จะสามารถผลิตอย่างเช่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะไปให้เกษตรกรเบื้องต้นในการป้องกันแก้ไขโรครากเน่าคนเน่าสำหรับไม้ผลนะคะก็จะให้ไปแจกเกษตรกรด้วยระหว่างที่สำรวจความเสียหายค่ะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ำหมัก EM อะไรเงี้ยต่างๆเราก็จะประสานกับทางพัฒนาที่

0: ที่ดินเพื่อที่จะขอมาสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
1: ท่านเกษตรคะมีให้ปริมาณพอไหมคะไม่ใช่เขามีอยู่10ไร่นะแจกขวดกระจิ้วหนึ่งยังกับขวดน้ำยาอุทัยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไหมคะ
0: ตอนนี้ค่ะพยายามจะขอความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะอบต.ท้องถิ่นเพราะว่าสมมุติถ้าเป็นน้ำหมักพอดอ6อย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีกากน้ำตาลในการเป็นในการผลิตอาหารทีนี้เราอาจจะต้องให้อบต.ท้องถิ่นนะคะช่วยสนับสนุนในตัวนี้แล้วเราก็ขอสนับสนุนพอดอมาจากทางท้องถิ่นแล้วก็มารวมเรียกพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเกษตรกรอกม.ที่อยู่ในพื้นที่มาช่วยกันผลิตอะค่ะให้มากที่สุดเพื่อที่จะแจกเกษตรกรค่ะแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเกิดว่าจังหวัดไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะประสานไปที่เขตแล้วก็ส่วนกลางซึ่งเขาก็จะมีการผลิตสนับสนุนอยู่ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะคะไตโคดเนี่ยเขาปีบอะไรไม่ใช่ก็เต้นตามไปกับเขาจะบ้าตาย
0: เขียวค่ะอาจารย์ไตโคเดอร์มาค่ะ
1: ไตโคเดอร์มานะคะคุณผู้ชมขยันรำคาญนะคะเดินนั่งอยู่ด้วยความตั้งใจสื่อสารกับคุณผู้ชมแต่บังเอิญเขาก็ขับรถกันอิสระพอเขาจะเลี้ยวกี่ไฟก็ตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเอาถ้าข้าหนุกค่ะอย่าไปเครียดค่ะไปแล้วนะโอเคค่ะ
2: อยากให้ดูภาพสดแป๊บนึงทีมงานซูมกล้องไม่ได้ไหมคือถ้าหากรถผ่านเนาะเวลาเนี้ยสี่แยกลมโชยมันจะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยอะแล้วมันสักคนเขาถอยหลัง
1: ก็ก็มีแต่มันจะเวลาเลี้ยวมันจะตื่นตื่นตื่นตื่นเราก็อยากคิดอะไรคะคุณผู้ชมเรียวมากค่ะรายการเรานะคะเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาเย็นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนบริษัทขายยากำจัดแมลงปุ๋ยศัตรูพืชต่างๆคุณขายให้เกษตรกรทั้งประเทศไตโคเดอร์มาหลังจากน้ำท่วมทุกคนต้องการยี่ห้ออะไรมาบริจาคเขาจะได้จดจำและซื้อของคนขนมาเยอะๆค่ะ
2: เอาล่ะรบกวนทีมงานขึ้นเพจกราฟิกนะคะการรับบริจาคของไทย PBS อีกครั้งหนึ่งณเวลานี้ถ้าหากเป็นพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสิ่งของที่เห็นว่าจำเป็นหลังน้ำลดค่ะคือปุ๋ยแล้วก็รวมถึง EM ต่างๆแล้วก็ไตโคเดอร์มานะคะคือเรื่องของลาดไปแล้วเนี่ยมันจะกำจัดเชื้อราได้บริจาคกันเข้ามาเยอะๆติดต่อเข้ามาที่ไทย PBS ได้เลยตอนนี้ต้องการจำนวนมากเดี๋ยวถ้าหากพื้นที่ฉะเชิงเทราได้ไตโคเดอร์มาไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะไปแบ่งให้จังหวัดปราจีนบุรีด้วย
1: นี่เราไม่ได้เอาทีมงานมาเยอะเรามากันจำกัดนี่อยากจะให้นั่งเสิร์ชเดี๋ยวนี้เลยมีบริษัทไหนบ้างที่ขายผลิตภัณฑ์ไตโคเดอร์มา
2: อาจารย์
1: จะได
2: ้
1: ขอท่านประธานบริษัทตรงนี้
2: ค่ะอาจารย์ขอไปก่อนก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ก็ขอแล้วค่ะบริจาคได้ที่ไทย PBS ค่ะรถมาอีกแล้วไทย PBS ค่ะรีบไปนะคะไตโคเดอร์มาค่ะ
2: เอาล่ะสำหรับไตโคเดอร์มานะคะใช้สำหรับพืชพวกเป็นต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมคะอย่างเช่นมะม่วงมะพร้าวต่างๆที่เจอปัญหาณเวลานี้แต่มีพืชอีกตัวหนึ่งณเวลานี้เอาอะไรไปราดก็ไม่รอดแล้วนะคะก็คือนาที่อำเภอสนามชัยเขตที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะเขาทำนากันเยอะมากและปีนี้ข้าวตั้งท้องเตรียมจะเกี่ยวไม่ทันอีกอาทิตย์2อาทิตย์จะได้เกี่ยวแล้วก็ไม่ทันอยู่ดีท่านนายอำเภอขาพอจะมีข้อมูลเชิงวิชาการสักนิดนึงไหมที่เนี่ยค่ะนาข้าวมันทั้งหมดกี่ไร่คะ
3: ในภาพรวมการปลูกข้าวของอำเภอสามชัยเขตเราโดยประมาณ 40,000 ไร่ครับ 40,000 ไร่แต่ว่าได้รับการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็ประมาณ 7,500 ไร่
2: 7,000 ไร่เยอะนะคะ
3: คร
2: ับ
3: แต่ถ้ารวมเป็นพืชทุกๆพืชนะครับการปลูกพืชเนี่ยในพื้นที่เราประมาณแสนไร่แต่ว่าการเสียหายก็ 8,400 ไร่แล้วครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวนะครับในพื้นที่เราจะปลูกข้าวกันเยอะครับ
1: เยอะ
2: คนนั่งข้างหนูเป็นชาวนาเดี๋ยวสะท้อนในฐานะ2หมวกแล้วกันวันนี้เป็นหมวกชาวนาด้วย
4: ใช่ค่ะจริงๆก็มาจากผู้แทนของเกษตรกรก็คือชาวนาเหมือนกัน
2: มันลงทุนเยอะมั้ยพี่ไร่นึงเน
4: ี่
2: ย
4: ไร่นึงถ้าจ้างถ้าทำเองนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ไร
2: ่
4: ทำเองนี่คือทุบที่ทำที่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหว่านปุ๋ยเองอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 4,000 ไร่แต่ว่า
2: 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อไร
4: ่ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อไร่ใช่ค่ะแต่ถ้าจะจ้างเขาเยอะทั้งหว่านข้าวฉีดยาทำที่นะคะจะอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 ไร่เอ้ย 6,000 ต่อไร่
2: แล้วถ้าหากถ้าเกี่ยวได้ดึงในชั้นตีเป็นตัวแปลงและกันคุณผู้ชมฟังจะได้เข้าใจง่ายลงทุน 3,000 บาทต่อไร่หาเก็บข้าวได้จะได้ประมาณกี่บาทคะ
4: ตอนนี้ข้าวราคาดีขึ้นมาหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ 8,000
2: ก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อไร่
4: ใช่ค่ะ
2: แต่รอบนี
4: ้แต่ว่าข้าวต้องได้ไร่ละ1ตันนะคะแต่แล้วแต่บางพื้นที่ค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะได้อยู่ไร่ละ700โล800กิโลเพราะตอนนี้ข้าวอยู่ที่ราคา 8,000 ต่อ 1ตันนะคะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่
2: ต่อเกวียนประมาณนี
4: ้ต่อเกวียนใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะที่กระทบเลยคือช่วงที่ฝนตก3วันติดต่อกันที่ผ่านมาเกษตรกรจะเกี่ยวด้วยความทางโซนทางบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองคลองเขื่อนทางโน้นนะคะจะทำนาค่อนข้างที่จะเร็วกว่าทางสนามชัยก็เลยจะเป็นข้าวที่ใกล้จะเกี่ยวอีกประมาณอาทิตย์นึงจะเกี่ยวปรากฏว่าน้ำท่วมคอรวงคือน้ำท่วมขึ้นมาเยอะมากทำให้เกี่ยวไม่ได้พอรอที่ฝนหยุดจะไปเกี่ยวสูบน้ำออกเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวปรากฏว่าข้าวงอกคารวงเลย
1: คือมันชื้นจนกระทั่ง
4: ม
1: ันเล็ดมันงอกเลย
4: งอกค่ะ
1: ต้องสามารถจะเก็บตรงส่วนนั้นเอามาบดทำข้าวเม่าหรืออะไรต่ออะไรได้ไหมคะ
4: ด้วยที่เกษตรกรนะคะไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะทำแบบนั้นได้
1: ม
4: ัน
1: จมน้ำหมด
2: รถไม่ลงไป
1: ต้องปล่อยเลย
4: ไม่ปล่อยค่ะกัดฟันเอาเสมอตัวคือเราก็ต้องเก็บเกี่ยวนาผลผลิตแบบนั้นจากราคาที่ 8,000 ถึง 8,500 อยู่ที่ประมาณ 4,500-5,000
1: ก็ยอมเพราะความชื้นมันสูง
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ก็เอาไปทำอะไรคะเอาไปอบแห้งแล้วก็ไปโม่เป็นข้าวอีกเกรดนึงหร
4: ือ
1: ว่าไปทำอาหารสัตว์ค่ะ
4: ก็ไปทำอาหารสัตว์ค่ะก็ไปส่งโรงสีอะค่ะแต่ว่าจะตัดเป็นเกรดอาหารสัตว์
1: ถ้ากัดฟันไปขายแบบนั้นได้ค่าปุ๋ยคืนไหมคะ
4: ก็ยังได้ค่าปุ๋ยยังพอได้ค่ายายังพอมีใช้นี่นิดหน่อยแต่ถ้าจะให้เป็นกำไรเกษตรกรบอกเลยว่าน้ำตาตกแล้วที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยค่ะน่าจะเป็น2วันที่แล้วค่ะก็น้ำมาทางโยธกายกพันข้าวหนีเข้าปลูกอะค่ะที่จะเก็บเกี่ยวไว้เลยดูหน้าน็อกตาย
2: ฮะไปถึงคนหรือข้าว
4: คนค่ะ
1: คือแกเหนื่อยมากจนกระทั่ง
4: เพราะว่าน้ำจะมาแล้วปรากฏว่าด้วยความที่อายุ50 60กว่าแล้วค่ะแล้ว
1: มีโรคประจำตัว
4: มีโรคประจำตัวแล้วก็แบบข้าว 2-3 ตันอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าแค่รีบไหมคะ
1: ยกจนกระทั่งสิ้นลม
4: ก่อนจะมานี่หนูก็ย้ายเข้าปลูกมาเหมือนกันค่ะย้ายเพราะว่าด้วยความที่น้ำทางคลองเขื่อนอะค่ะมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็กลัวกระทบกับพื้นที่เราก็กันไว้ก่อนที่จะแบบกระทบกับชาวนาอีกเพราะว่าชาวนามันไม่ได้มีเรื่องแค่ว่าข้าวเกี่ยวไม่ได้1ต้นทุนเนี่ยค่ะฤดูกาลต่อไปอะค่ะถ้าน้ำท่วมพันธุ์ข้าวที่เราเก็บไว้ก็มีปัญหาอีกเราก็ไม่สามารถมีทุนไปลงต่ออีกรอบได
1: ้อันนี้เดี๋ยวหันมาถามทางกระทรวงเกษตรดีกว่าเราจะสามารถทำเรื่องทำอะไรต่ออะไรส่งเข้าถึงที่กระทรวงได้ไหมคะถึงท่านรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษถามไปถึงท่านนายอำเภอไปถึงท่านผู้ว่าอบต.อบจ.อบข.ก็เซ็นกันหมดเลยไปถึงรัฐมนตรีขอความกรุณาเป็นกรณีพิเศษ
3: ครับ
1: ทำโครงการช่วยเหลือเยียวยาอย่างน้อยที่สุดนะคะไม่ให้เงินมาให้ทองให้พันข้าวสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องติดหนี้มันทำได้ไหมคะ
5: ครับคือผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นบุคคลสำคัญที่ภาครัฐให้ความสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรอย่างใหญ่หลวงวันนี้นอกจากเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทางรัฐบาลน่าจะมีมาตรการหรือนโยบายที่จะมาช่วยเหลือในการฟื้นฟูการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ย อย่างเช่นมีเรื่องของแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรกลับไปฟื้นฟูทำอาชีพเกษตรกลับมาให้มีศักยภาพเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเราเนี่ยเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหารนะครับเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าเกษตรที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับว
1: ัน
5: นี้เนี่ยด้านปศุสัตว์เนี่ยไก่ไข่เนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ4ล้านกว่าตัว
1: โอ้ยแล้วมันไม่ออกไข่แล้วสิตกใจ
5: ตายครับแล้วก
1: ็ไก่
5: เนื้อนี่อีกประมาณเกือบ 200,000 ตัวนั่นหมายความว่าสถานการณ์วันนี้นอกจากพี่น้องเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปศุสัตว์จะได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจาก
1: ครับ
5: นอกจากนโยบายที่คาดว่าทางรัฐบาลน่าจะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในการฟื้นฟูแล้วนะครับอยากขออนุญาตส่งต่อความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะครับท
2: ่
5: านเพิ่งมาใหม่ด้วยและท่านก็เพิ่งบอกเมื่อเช้านี้ว่าวันนี้มีกระแสข่าวจากผู้ประกอบการที่กดราคารับซื้อสินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรวันนี้ผลผลิตที่เขาพอที่จะเก็บเกี่ยวได้เศษเหลือจากน้ำแล้วเนี่ยพอจะเอาไปขายเนี่ยก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการกดราคา รับซื้อที่ต่ำลงที่ให้ราคาถูกอย่างเง
2: ี้ยกดทำไมอ่ะ

0: พ่อค้าคนกลางไม่ควรทำคือมาซื้อข้าวไปจะขายไหมไม่ขายก็เน่าไปละกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทำค่ะอาชีพเดียวกันเกื้อกูลกันมากดราคาทำไมตรงหน้าสิวหน้าขวาน
1: แล้วพอไปถึงผู้บริโภคก็แพงเหมือนเดิม
0: เราไม่เคยได้ของถูกเลยขอโทษต้นหอมต้นละ10ฉันยังเคืองอยู่นี่เลยต้นละ10บาทต้นเดียว
2: ครับแล้ววันนี้อีกอันนึงนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่คาดหวังที่สุดอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังเนี่ยท่านต้องการที่จะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความหวังอันดับแรกตอนนี้คือทำอย่างไรให้น้ำเนี่ยลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดวันนี้รัฐบาลนะครับท่านนายกประชุมทุกเช้าแล้วก็สั่งการเรื่องของการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำที่จะดันน้ำลงสู่ทะเล
0: ค่ะ
2: ถ้ามีภาคเอกชนองค์กรไหนที่จะเข้ามาช่วยในการมีเครื่องไม้เครื่องมือมาผลักดันอีกก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่มีน้ำท่วมขังอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยครับท่านครับ
1: ค่ะ
0: ประธานตัวอ่านูครับว่าไง
1: มีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าสุดท้ายแล้วเกณฑ์การเยียวยาได้เท่าไหร่ที่มันของเราเตรียมให้เวลานี้รบกวนทีมงานขึ้นให้หน่อยนะคะเอาเกณฑ์การเยียวยาด้านพืชก่อนก็ได้ค่ะพืชนะอาจารย์ขาอาจารย์ลองฟังนะเมื่อสักครู่นี้พี่เขาบอกว่าลงทุนไปขั้นต่ำเนี่ย 3,000 ถึง 4,000 บาทนี่คือต้นทุนนะแต่ถ้าหากน้ำท่วมนะเวลานี้คุณจะได้เงินเยียวยาอยู่ที่ไร่ละ2,240 บาท
0: ให้กี่ไร่
3: ไม่เกิน30
1: ไม่เกิน30ไร
0: ่ฉันมีตั้ง100ไร่ให้30
1: ใช่เสร็จแล้วยังไม่พอต้นทุนนะพืชไร่พืชผักละได้เท่าไหร่ได้อยู่ที่ 3,180 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เหมือนกันส่วนผลไม้ยืนต้นอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงที่ว่าไปได้ไร่ละ 6,800 บาทไม่เกิน30ไร่น้อยนะต้นพันต้นหนึ่งหลักร้อยนะคะแล้วเขาปลูกกันตั้งหลายต้นยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความเสียหายเลยเอาต่อเรื่องเกณฑ์การเยียวยาประมงอาจารย์ขาบ่อกุ้งที่นี่ส่วนใหญ่มันเป็นบ่อดินนาข้าวแล้วร่องสวนนะอยู่ที่ 4,890 บาทไม่เกิน5ไร่เท่ากับว่าเกษตรกรคนที่เลี้ยงกุ้งคุณจะได้เงินเยียวยาไปไม่เกิน 20,000 บาทแต่ลงทุนบ่อหนึ่งหลักล้าน
0: น้องแป้งคะมานั่งอ่านแบบนี้แล้วน้องแป้งกระบ่นฉันกระบ่นเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจบางคนเขาก็จะพิมพ์มาเองไม่ช่วยก็ด่าช่วยก็ด่าว่าให้น้อยให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ
1: มันไม่พอจริงๆค
0: ่
1: ะจ้
0: าไม่เป็นไรค่ะอันนี้แล้วแต่จะคิดค่ะเงิน1บาทมีความสำคัญต่อชีวิตไม่เท่ากันทุกคนค่ะที่นี่เขาต้องการเยอะเพราะเขาลงทุนด้วยความเหนื่อยยากเงินไม่ใช่ความสำคัญค่ะเมื่อเทียบกับความอดทนของอาชีพเกษตรกรค่ะ
1: ถูกค่ะ
0: พูดนี่ซึ้งไหม
1: ซึ้งค่ะ
0: แล้วก็จะบอกว่าฟาร์มไก่ฟาร์มหมูมันอยู่ที่นี่เยอะมากทีนี้เราจะกระทบเลยค่ะไก่ขอโทษละไก่ที่เสียชีวิตไปทำอะไรที่ไหนยังไงคะ
2: ก็ตอนนี้ก็อย่าง
0: ที่บอกไม่ใช่ว่าช้อนช้อนเสร็จแล้วก็หั่นขายเข้าไปที่กรุงเทพล่ะรู้ไหมอยู่ที่ไหนไก่อ่ะ
2: ก็คือวันนี้นะครับไก่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้มันขับยังอยู่ในพื้นที่ที่เรายัง
0: โอ้ยแล้วกลิ่นล่ะ
2: ก็อย่างที่บอกนะครับทางปศุสัตว์ก็จะต้องเข้าไปดำเนินการ
0: เชื้อโรค
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ต้องรีบเลยแล้วหมูที่ตุยไปราคามัน
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยตายแล้วยังกำจัดยังปศุสัตว์ต้องรีบมาเพราะว่ามันจะต้องมีการบูดเน่าเกิดขึ้น
2: ครับ
0: โอ้ยแล้วเจ้าของฟาร์มเขาจะเยียวยาตัวเองไหวไหม
2: เนี่ยครับทั้งหมดเลยครับว่านี่คือผลกระทบอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับกุ้งเนี่ยลงทุนไร่หนึ่งเนี่ยล้านบาทในต้นทุนของการลงทุนนะครับผลผลิตล้านหนึ่งเนี่ยคือต้นทุนเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับประมาณ 80% ล้านหนึ่งเนี่ยกำไรประมาณสัก 200,000 บาทเศษแต่ต้นทุนปลาเข้าไป 800,000 แต่วันนี้หมดไปเลยครับทั้งทุนทั้งกำไรไม่ได้
0: อันนี้ทุนกำไรไม่ว่ากันนะคะเพราะบางทีกุ้งมันก็อาจจะป่วยบ้างขายไม่ครบแต่ไอ้ทุน 800,000 ต่อ1ล้านบาทต่อ1บ่อ1ไร่เนี่ยมันคือหายไปเลยแล้วเขาเลี้ยงกันไม่ใช่5ไร่10ไร
2: ่
0: บางคนเลี้ยงตั้ง100ไร่
2: ใช่ครับ
0: โอ้โห100ล้านหายไปเลยนะ
1: คือหมดตัวเริ่มต้นใหม่กลายเป็นคนเป็นหนี้จากคนที่เสมอ
0: เป็นหนี้100ล้านนี่มันไม่ใช่จะอยู่ได้นะคะมันคิดยังไงก็เค้าเรียกอะไรนะครับปล่อยวางไม่ลงมั้ยคะโอ้
1: เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่วันนี้ด้านประมงเนี่ยประเมินค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้าน
1: โอ้โห
2: ด้านพืชประมาณสัก300กว่าล้าน
0: พันกว่าล้านแล้วนะคะเฉพาะบริเวณนี้
2: ด้านปศุสัตว์ยังประเมินไม่ได้เพราะเยอะมากเพราะเป็นลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าคุณผู้ชมอาจจะมองว่าน้ำท่วมแค่นี้แค่ที่เดียวที่อื่นก็ท่วมเยอะแยะก็นี่แหละค่ะลองฟังตัวเลขสิคะที่นี่พันกว่า

0: ล้านไปแล้วและรวมกันทั้งหมดนะคะตอนนี้ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ประเทศชาติของเราเกษตรกรของเราเนี่ยสูญเสียกันคนละเท่าไหร่เรียนอยากจะบอกว่าใช่ค่ะให้รัฐบาลมาจ่ายเงินชดเชยจะไปเอาเงินที่ไหนเราก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยเงินทองกำลุดใช้กันอีลุ่ยฉุยแฉกไปถึงไหนกันไปแล้วแต่วันนี้เราต้องคุยค่ะเอาความจริงมาวางเราจะเดินหน้ายังไงกับพี่น้องเกษตรกรกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คุณต้องช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันบริจาคหรือทำอะไรก็ได้ค่ะในฐานะเพื่อนร่วมชาติค่ะ
1: คือแน่นอนว่าในพื้นที่ตอนนี้ค่ะเงินจะไปตั้งต้นชีวิตใหม่น้อยมากถ้าหากรองเงินจากภาครัฐณเวลานี้เราต้องช่วยกันเองด้วยอยากรู้ถึงสภาพจิตใจของคนในพื้นที่ทนายกก็ลงพื้นที่ทุกวันไปคุยกับชาวบ้านอยู่เรื่อยทั้งไกลทั้งใกล้เขาตัดพ้อกันยังไงบ้างไหมคะ
2: ตัดพ้อครับเขาก็ท้อแท้ครับในสิ่งที่เขาได้ลงทุนไปนะครับคาดหวังนะครับว่าผลผลิตเนี่ยก็จะนำมาหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับส่งเสียเรื่องบุตรหลานนะครับภาระหนี้สินแล้วความต้องการของคนเราก็คืออยากมีทุกอย่างที่มันพร้อมสับอะครับอยากมีบ้านอยากมีรถนะครับอยากมีความสะดวกนี่กับชีวิตเขาอะครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาลงทุนไปนะครับกับเรียกว่าละลายไปกับน้ำหายไปกับน้ำนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็ไม่ได้กลับมาก็ท้อแท้ครับชาวบ้านที่นี
1: ่มีคนป่วยทางจิตบ้างแล้วหรือยังแบบเครียด
2: มีครับเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปเราเห็นนะครับว่าเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปนะครับว่าหวังผลจะได้ผลผลิตแต่เสร็จแล้วไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ใช้สินเขานะครับแล้วลูกก็ต้องเรียนนะครับเป็นภาระนะครับอันนี้ก็เล่ากันทุกคนนะครับบางคนก็ต้องหาเงินไปรักษาตัวเองคาดว่าเก็บผลผลิตแล้วจะไปรักษาตัวเองก็ไม่มีนะครับไม่มีเงินจะไปรักษาตัวเองแล้วก็ต้องมาใช้หนี้ด้วยครับมีภาระอีกเยอะเพราะว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับก็นี่ไงเศร้าใจครับตอนนี
1: ้คือเศร้าบางคนป่วยแล้วเงินจากไหนรักษาแล้วตอนนี้
0: ไม่มีเงินจะกินก็ไม่มีซ่อมบ้านก็ไม่มีเด้งกลับมาทางท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอไอ้นี่ทำไมเด้งจะเรียกท่านเป็นท่านผู้ว่าตลอดเลยหรือแววท่านจะเป็นผู้ว่าเร็วๆนี้ท่านนายอำเภอคะสุขภาพจิตของลูกบ้านท่านดูไม่ค่อยจะดีเด้นอยากทราบค่ะสาธารณสุขทางจังหวัดหรือทางอำเภอแถวนี้เขาได้ลุกขึ้นมาเตรียมการบูรณาการจิตใจทำให้เขาแบบหรือมาตรวจเรื่องน้ำกัดเท้าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเรื่องสุขภาพก็สำคัญอย่าให้เขาต้องเอาเงินมาซื้อข้าวที่ไม่มีไปซื้อยากินแทนข้าวมันคงเป็นไปไม่ได้ท่านได้เตรียมช่วยเหลืออะไรไหมคะ
3: ครับในเบื้องต้นเนี่ยทางอำเภอได้ประสานการปฏิบัติงานกับทาง
0: ท่านดังนิดนึงค่ะ
3: ครับได้อำเภอเนี่ยได้ประสานการปฏิบัติงานกับทางสาธารณสุขอำเภอนะครับโรงพยาบาลในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นอำเภอสามเขตหรืออำเภออื่นเช่นเดียวกันนะครับก็คือทางสาธารณสุขอำเภอเนี่ยก็จะมีบุคลากรในพื้นที่นะครับอย่างเช่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีในแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ได้ข้อสั่งการไปแล้วก็ได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับตามบ้านเรือนที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็ตามจุดพักพิงในพื้นที่นะครับที่คนชาวบ้านเนี่ยหนีอพยพขึ้นมาตามจุดที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ได้ลงไปในพื้นที่โดยเฉพาะรพสต. อสม.ในพื้นที่เนี่ยก็ทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เน้นย้ำให้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับหลังน้ำท่วมด้วยนะครับอย่างเช่นน้ำกัดเท้าต่างๆนะครับแล้วก็เอายาเวชภัณฑ์ไป
0: โรคฉี่หนู
3: ใช่ครับ
0: ท้องเสีย
3: ครับ
0: ค่ะ
3: อย่างเงี้ยครับก็ให้ลงไปดูในเรื่องพวกนี้นะครับเป็นสำคัญด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับยาวิจัยของสาธารณสุขก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปช่วยดูแล
0: มียาแจกฟรีใช่ไหมคะ
3: มีแจกอยู่แล้วครับ
0: ท่านคะแล้วหม้อหายเสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรมันไปกับน้ำหมดเลยพอน้ำแห้งลงมาหากระทะหาหม้อหุงข้าวก็ยังไม่มีเลยเตรียมกันยังไงคะ
3: ครับในส่วนกระบวนการเยียวยาเนาะเยียวยาหลังน้ำท่วมเนี่ยในผมจะพูดในภาคส่วนของทางรัฐบาลทางราชการได้ช่วยเหลือก็คือช่วงที่เกิดวิกฤตเนาะวิกฤตที่น้ำมาแรงแล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็จะได้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีงบประมาณในการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับก็ในเรื่องอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในภาพของพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ำมีข้าวกินนะครับส่วนหลังน้ำลดเนี่ยนะครับก็ทางอบต.ทางหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะทางเกษตรสาธารณสุขประมงนะครับ ดยเฉพาะกระทรวงเกษ

0: เศษที่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยผมก็ได้แจ้งให้ไปสำรวจนะครับสำรวจเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอำเภอนะครับว่าเสียหายเท่าไหร่คิดเป็นงบประมาณตามกระทรวงการคลังกำหนดเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นการเยียวยาตามเรทของทางราชการในเบื้องต้นนะครับ
1: เข้าใจเลย
2: 49,500
0: ครับครับ
1: นะ
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะก็ยังให้นะ
2: ต่อบ้านไม่ใช่เหรอต้นน่ะจ้า
1: 40,000ต่อบ้าน
2: สูงสุดสูงสุดค่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: มันจะลดหลั่นลงมา
0: ครับครับ
1: เรามานั่งค่ะ
0: ครับด้านเกษตรก็จะมีกระบวนการเขาอยู่นะครับส่วนด้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนอย่างเงี้ยครับบ้านเรือนนะครับถ้าเกิดได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับได้มาสำรวจเรื่องความเสียหายเรื่องบ้านเรือนนะครับโดยบ้านเรือนที่น้ำท่วมเกิน7วันนะครับน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือไม่ถึง7วันแต่ว่ามีสิ่งของเครื่องใช้เสียหายเนี่ยนะครับก็จะได้วงเงินในการเค้าเรียกว่าบรรเทาทุกเบื้องต้นไปนะครับหลังละ 9,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกมาตรการของทางรัฐบาลที่ออกมา
1: จ่ายแล้วหรือยังคะ
0: ตอนนี้ในช่วงนี้ก็คือภายใน90วันที่จะต้องเร่งสำรวจตอนนี้เขาสั่งการให้เร่งสำรวจแล้วก็
1: สำรวจ90วันกว่าเงินจะมาไม่ปาก็ไป100วันเหรอคะกว่าจะได้เงิน
2: เกินค่ะอาจารย์เดี๋ยวจริงๆแล้วเกิน
1: ช้าไปไหมคะท่านนายอำเภอคะ
2: ขึ้นอยู่กับภาครัฐ
0: ครับตอนนี้ก็คือสามารถที่จะสำรวจได้เลยครับสำรวจได้เลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคณะกรรมการของอำเภอนะครับพิจารณาถ้าเห็นชอบมีความเดือดร้อนจริงนะครับก็ทางจังหวัดก็พิจารณาอนุมัติเงินแล้วก็เงินก็จะผ่านธนาคารออมสินนะครับส่งตรงเข้าไปที่พร้อมเพย์ของหัวหน้าครัวเรือนครับหมู่บ้านไหนสำรวจเสร็จเร็วเสร็จก่อนตำบลไหนสำรวจเสร็จเร็วเสร็จก่อนก็สามารถทยอยขอรับเงินช่วยเหลือได้ก็ได้ก่อน
1: แม้จริงๆอบต.เขาก็รู้นะว่าบ้านไหนใครเดือดร้อนอบต.แจ้งชื่อไปเสร็จเงินแอดวานซ์จังหวัดไม่มีออกไปก่อนไม่ได้หรอกครับภายใน3วัน7วันโอ้ยรอเป็น100วันทำยังกระสบนะคะเผาผีเก็บ100วันพูดยังมันนานไปค่ะเธอคิดยังไงแป้ง
2: คือมันตามหลักค่ะคือถ้าหากท้องถิ่นรายงานเข้าไปจังหวัดเนี่ยเขาจะมีงบอยู่ก้อนนึงเหมือนกันเขาจะมีการเยียวยาแต่ถ้าหากมันเกินจำนวนที่เป็นเรื่องของประสบภัยแบบนี้ก็จะเป็นขอถุงกลางจากรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็ส่งตรงลงมาให้มันเป็นแบบนี้ทั่วไปอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากไปแก้จริงๆมันต้องไปแก้ที่กฎหมายแต่หลังจากนี้แต่ว่ากลุ่มนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณไม่ได้ประกันภัยพิบัติเลยเพราะมันเริ่ม1ตุลาคมที่นี่ท่วมก่อน1ตุลาคมไงอาจารย์มันก็เลยต้องจ่ายช้าตามภาครัฐไปก่อน
1: แต่หลัง1ตุลามันก็เห็นแล้วนี่นะมันท่วม
2: ไม่นับรวมค่ะถ้าหากเป็นประกันภัยพิบัติของรัฐบาลเริ่มนับ1ตุลาคมใครท่วมก่อนไม่นับคุณไม่ได้คุณกลับไปใช้เกณฑ์กันเยียวยาของรัฐเหมือนเดิม
1: อันนี้พูดจริงพูดเล่น
2: พูดจริงอาจารย์
0: ครับขออนุญาตทําเรียนพิธีกรทั้ง2ท่านครับไอ้การช่วยเหลือภัยพิบัติเนาะมันจะมีเขาเรียกงบประมาณในการช่วยเหลือตั้งแต่1ตุลาคือประกันภัยตามที่นโยบายรัฐบาลได้แจ้งมานะครับอันนี้คือก้อนหนึ่งที่จะช่วยเหลือหลังวันที่1ที่ประสบน้ำท่วมนะครับแต่ก่อนวันที่1ก็คือตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยายนนะครับว่ามีพื้นที่ไหนเกิดเหตุน้ำท่วมอุทกภัยก็จะมีมติครม.ล่าสุดเลยอันนี้คือล่าสุด25กันยายนที่ทางครม.อนุมัติมาประมาณ 4,800 ล้านนะครับที่ถ้าจำไม่ผ
1: ิ
0: ดภาพรวมทั่วประเทศก็จะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมาช่วยในเรื่องนี้ครับ
1: ก็น่ารักนะและนำโดยท่านนายกอนุทินหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะ
0: โ
1: อ้ท่านก็โอเคนะเห็นถึงความเดือดร้อนลงไปเดินไม่ใส่รองเท้าอ่ะคนก็ว่าค่อนขอดอนุมัติมาเท่าไหร่นะ
0: ประมาณ 4,800 ล้านนะครับ
1: 4,800 ล้าน
0: ครับทั่วประเทศนะครับ
1: ก็โอเคเน
2: า
1: ะ
2: ทั่วประเทศค่ะ
1: เอานะยังดีกว่าไม่ได้เลย
2: นี่ค่ะเดี๋ยวก็หาว่าเราชอบว่ารัฐบาลไม่ใช่เป็นกลาง
1: เชียร์ค่ะเชียร์เธอเป็นกลางเรียนเชียร์เพราะให้มาให้อีกจะยิ่งเชียร์ค่ะขออีกค่ะให้เกษตรกร
2: ค่ะวันนี้เราเวลาเราเหลือยังมีเวลาอยู่ดิฉันอยากชวนคุยในพื้นที่หน่อยค่ะว่าวันนี้ที่เรามานั่งเราเห็นแล้วค่ะว่าความเดือดร้อนมันเยอะมากมายขนาดนี้ก็เลยอยากรู้ว่าวิธีการป้องกันในอนาคตมันจะเป็นยังไงอาจารย์ที่เรานั่งเนี่ยมันไกลจากเขื่อนระบมประมาณสัก30กิโลเมตรน้ำข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นน้ำล้นสปิลเวย์มาจากเขื่อนระบมนะที่สูงขนาดเนี้ยตอนแรกชาวบ้านเขาบอกมานั่งตรงนี้ไม่ได้นะตรงเนี้ยถึงอกวันนี้มันยุบลงไปแล้วนะคะเนี่ยถึงมานั่งได
1: ้ถึงอก
2: ใช่ก็เลยอยากรู้ว่าไอ้การเยียวยาหรือว่าการป้องกันไม่ให้มันท่วมแบบเนี้ยมันจะยังไงดีให้ท่านนายกอบต.

0: ็นหูเป็นตาให้หน่อยท่านนายกบอกได้ไหมคะมันมีวิธีการป้องกันไหมคะ
1: วิธีการป้องกันไม่มีครับ
0: เราไม่มีเลยเหรอคะ
1: ไม่มีครับจริงๆมีก็คือวิธีการที่จะเรียกว่าเฝ้าระวังนะครับแจ้งชาวบ้านประชาชนนะครับให้ทราบว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่นี่ครับอาจจะมีอำเภอหนองเขียดมีอ่างเก็บน้ำสองอ่างนะครับก็คืออ่างระบมกับแควสียัดนะครับอ่างเก็บน้ำระดับน้ำของน้ำไปขนาดไหนนะครับแล้วฝนตกมาขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วก็จะคอยในตำบลผมนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับที่เห็นระดับน้ำที่มันเริ่มล้นจากคลองก่อนนะครับคลองแควสียัดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุ้ยหมีคลองแควสียัดเนี่ยนะครับก็จะบอกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบนะครับว่าระดับน้ำขึ้นนะแล้วระดับอ่างเก็บน้ำมีกี่ลูกบาศก์เมตรนะครับให้เราเฝ้าระวังในการแจ้งเตือนนะครับแต่ถามว่าเรื่องของสิ่งที่เกิดคือเกิดจากธรรมชาตินะครับเราไม่รู้ครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นฝนนะครับจะมาเรารู้ว่าจะมาแต่เราไม่รู้ว่าปริมาณมาเนี่ยมาขนาดไหนนะครับการป้องกันเลยป้องกันไม่ได้นะครับแต่สิ่งนึงที่เราจะทําได้ก็คือเรื่องของกรณีที่มันเกิดแล้วนะครับก็มีการเรียกว่าแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบนะครับแล้วก็ให้เขาเตรียมตัวนะครับที่จะทำอย่างไรกรณีน้ำเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเยียวยานะครับดูแลเขานะครับเยียวยาเขานะครับในสิ่งที่อบต.เราทำได้ครับ
0: เอาจริงนะนายกพูดจริงใช่ไหมป้องกันไม่ได้จริงอ่ะ
1: อาจจะป้องกันยังไงครับเรื่องของธรรมชาติ
0: โอ้แล้วถ้าหากเป็นแบบนี้สมมติมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นเพราะโลกมันร้อนค่ะโลกมันร้อนขึ้นก็จะต้องปล่อยให้น้ำท่วมสวนท่วม
2: น้องแป้งมีคนเขาบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับการปลูกมะม่วงไหมเราก็ต้องประเดี๋ยวถ้าเกิดเธอเคยได้ยินไหมถ้าน้ำท่วมท้องนาก็ไปปลูกทำไมข้าวไม่เปลี่ยนไปเลี้ยงปลาล่ะเธอได้ยินหรือเปล่า
0: เลี้ยงปลาก็หลุดจะบอกขึ้นแบบเนี้ย
2: เก็บข้าวไม่ได้ราคาก็ปลูกกล้วยเสกกล้วยได้ราคา
0: หรอ
2: ก็เอาครับถ้าฟังไม่ดีก็จะบอกว่าทำไมตอบกวนจังเลยไถสีข้างแต่มันคือการยอมรับความจริงแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขอให้ปีหน้าอย่าเกิดอีกถ้าปีหน้าเกิดปีถัดไปเกิดแบบนี้แสดงว่าต้องมีการตัดสินใจแล้วว่าชีวิตเราจะอยู่แบบเกษตรกรแบบนี้ที่นี่ไม่น่าเหมาะสม
0: แต่หนูมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดถ้าหากท่านนายกบอกว่าคันดินมันป้องกันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ใต้ท้ายเขื่อนอันนี้เข้าใจท่านนายกนะคะแต่วิธีการป้องกันรวมถึงการเตือนภัยเตือนภัยสำคัญที่สุดถูกไหมคะเตือนภัยสำคัญที่สุดเตือนภัยให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงให้เอารถออกมาก่อนให้เอาชีวิตออกมาก่อนสำคัญที่สุดลดความสูญเสียด้านชีวิตดีที่สุดในพื้นที่
1: ใช่ครับ
0: ท่านนายกก็ทำแบบนั้นอยู่ใช่ไหม
1: ทำอยู่ครับ
2: ทำอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะอาจารย์นิสสักคิดว่าทางกระทรวงเกษตรคงต้องคิดแล้วล่ะว่าภาคเกษตรกรเนี่ยประสบอุทกภัยวาตภัยอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นประจำทุกปีเราจะมีวิธีการอะไรไหมทางด้านวิศวกรรมหรืออะไรทำเขื่อนกั้นสูงเพราะบางประเทศอ่ะน้ำทะเลก็สูงกว่าในเมืองก็ยังอยู่ได้เลยทำไมเราจะแก้ไขไม่ได้มันอาจจะต้องใช้ทุนสูงใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ากระทรวงเกษตรศึกษานิดนึงเน้นว่านักวิชาการเก่งๆของกระทรวงเกษตรมีเยอะค่ะน้องแป้งน่าจะช่วยได้ในอนาคตท่านคิดยังไงคะ
3: ครับขอบคุณอาจารย์ครับ เหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในรอบตั้งแต่ปี54ถึงปัจจุบันลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือท่านลองคิดดูสิว่าเมื่อประมาณเดือนกันยาเนี่ยฉะเชิงเทรากำลังประชุมกันทั้งจังหวัดในภาครัฐเนี่ยว่าเขื่อนสียัดที่รองรับน้ำความจุได้ถึง420ล้านลูกบาศก์เมตรณวันนั้นเนี่ยมีน้ำไม่ถึง 10% เรากังวลกันว่าจะเจอแล้งกันยังไงแต่หลังจากเข้าสู่เดือนตุลาคมปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าฝนตกลงในพื้นที่อย่างหนักนะครับน้ำจากมีแค่ 10% วันนี้น้ำล้นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสียัดหรือเขื่อนแควระบมนะครับเขื่อนระบมก็ท่วมหมดมีวันหนึ่งเนี่ยฝนตก120ล้านลูกบาศก์เมตรวันเดียว
2: โอ้โห
3: นี่ให้เห็นภาพว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บมันทำให้น้ำมหาศาลที่กองอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ระบบการระบายน้ำเนี่ย
2: ไม่ทัน
3: ไม่ทัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ภาครัฐเห็นถึงปัญหาลักษณะอย่างนี้ก็จะใช้เป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขในระยะยาวต่อไปครับท่าน
2: ค่ะโอเคกระทรวงเกษตรเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายเขาก็ต้องคิดหาทางแก้ไขและการคิดของเขาก็ต้องเป็นการคิดสำหรับเกษตรกรทั้งประเทศ
3: ใช่ครับ
2: นะคะค่ะน้องตาน้องของน้องมีอะไรไหมคะ
0: น้องอยากฟังในมุมของอำเภอคือณเวลานี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่อำเภอสนามชัยเขตนะคะแต่ว่าก็มันก็เป็นหลายๆพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านบางคนคิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนี้ไม่คิดจะหนักขนาดนี้ในมุมของอำเภอใกล้ชิดประชาชนมากท่านลองมองในอีกมุมไหมคะว่ามันควรจะเตือนภัยแบบไหนปรับ mindset ชาวบ้านในพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากรับมือได้มากกว่านี
4: ้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับนายอำเภอเองก็เป็นลูกคนฉะเชิงเทราเช่นเดียวกัน ที่บ้านก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันต้องนำเรียนว่าในสนามชายเขตหรือพื้นที่อื่นๆนะครับมันเกินความคาดหมายนะครับในการที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้นะครับแต่ว่าในกระบวนการแจ้งเตือนหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์เนี่ยเราก็เฝ้าฟังนะครับเฝ้าฟังการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาพอากาศเฝ้าฟังเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับเมื่อช่วงไหนที่มันมีฝนตกหนักหรือน้ำเยอะก็จะมีการประชุมแจ้งเตือนพื้นที่ลูกบ้านนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะไปบอกต่อนะครับบอกต่อพี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับอันนี้เราก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้จริงๆครับเพราะรอบนี้คือแม้ว่าจะเตรียมการมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าขนาดชาวบ้านบางทีเขาบอกแล้วนะครับบอกให้เคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำมาแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่เคยเกิดแบบนี้มานานนะครับก็จะเป็นปัญหาในการที่เคลื่อนย้ายนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุต่าง
2: ๆโอ้ย
4: จะเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่นะว่าเมื่อมันเกิดเหตุเกิดอุทกภัยในครั้งนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทบทวนแล้วนะครับทบทวนว่าเราจะเตรียมการอย่างไรนะครับในเมื่อถ้ามันเกิดลักษณะแบบนี้เพิ่มเติม
2: ท่านนายอำเภอเห็นบ้านส่วนมากก็เป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีการเตือนภัยน้องแป้งเราจะขนขึ้นชั้น2มันไม่มีชั้น2ขึ้นไปอยู่บนหลังคาเหรอมันจะไปอยู่ยังไง
0: ต้องไปศูนย์อพยพ
2: ไปศูนย์อพยพน้ำมันก็มาเร็วมากชั่วโมง2ชั่วโมงเรียกกันก็ไม่ได้ทุกบ้านก็ขนใครจะช่วยใครหน่วยงานภาครัฐก็คงดูแลไม่ได้หรอกทั้งตำบลทั้งอำเภอก็โกลาหลเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วเดี๋ยวไม่ชอบหรอกค่ะไอ้อะไรถอดบทเรียนถอดบทเรียนเดี๋ยวไม่ถอดจากใครก็หรอกค่ะเดี๋ยวใส่อยู่เต็มๆนี่แหละจำไว้เป็นประสบการณ์ค่ะแล้วไม่ประมาทอีกเดี๋ยวคิดว่าแบบนี้ค่ะ
0: อาจารย์ถามว่าต้องทำยังไงงั้นหนูก็ตอบเลยว่าต้องดูไทย PBS ค่ะเพราะว่าเราคือสื่อสาธารณะถ้าหากเกิดภัยหรือว่าการเตือนภัยอยากให้ฟังเราเราจะมีการแจ้งเตือนเหมือนจอที่คุณผู้ชมเห็น L shape อ่ะมันก็เป็นการแจ้งเตือนภัยตลอดแบบเรียลไทม์ก็อยากให้ฟังเราว่าในการแจ้งเตือนต่างๆว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงไม่เสี่ยง
2: ใช่ไม่เหมือนประมาณว่าคุณผู้ชมนั่งดูเราสองคนคุยกันกับแขกรับเชิญคุณผู้ชมก็ยังไม่ต้องไปดูแอปโน้นแอปนี้เนี่ยเตือนอากาศเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเรียกว่าทุกสถานการณ์ในสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรับรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและเป็นความจำเป็นของคุณทุกวินาทีอยู่บนหน้าจอของไทย PBS ค่ะ
0: เดี๋ยวเรายังคุยในพื้นที่กันต่อนะคุณผู้ชมค่ะแต่ระหว่างนี้ก็อยากชวนพูดคุยกันเข้ามาด้วยคุณผู้ชมเองล่ะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนบ้านของคุณน้ำท่วมหรือเปล่ามีบางคนก็เชียร์บอกว่าอาจารย์ขาไปที่จังหวัดระยองได้ไหมระยองก็ท่วมหนักใช่ไหมคะส่งความเดือดร้อนของคุณมาหาเราสิคะเดี๋ยวเราจะอ่านอากาศให้ว่าในพื้นที่คุณต้องการอะไรเหมือนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเวลานี้ที่เรามาจัดรายการเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปปราจีนบุรีไปนครนายกและจะไปจังหวัดนนทบุรีต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: เมื่อกี้มดกัดตอนนี้แดดไล่แล้วล่ะค่ะเริ่มจะเป็นปลาหมึกแห้งแล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้อ้าวระหว่างนี้ค่ะที่เราลงอยู่ในพื้นที่เราอยากรับฟังเสียงของคนที่เดือดร้อนมากๆนะคะใครอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆคุณยังมีเวลานะอีกประมาณสัก20นาทีเดินมาหาเราได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่4แยกลมโชยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่อำเภอสนามชัยเขตเปิดทีวีดูตอนนี้อยากมาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัวเป็นๆอยากมาร้องทุกข์เดินมาค่ะ4แยกลมโชยนั่งรถมาตรงไหนขับได้ขับมานะคะระหว่างนี้อยากชวนคุยกับเกษตรกรด้านหลังอีกสักคน2คนได้มั้ยจ๊ะ อยากเสนออะไรตรงนั้นนั่งหลายคนเชิญ

0: ช้ไมค์ให้หน่อยจ้ะ
1: ค่ะก็อยู่หมู่2บางพะเนียงนะคะก็ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25ค่ะ25กันยาประมาณสักตี2ค่ะน้ำไหลเข้าบ้านแล้วก็น้ำเชี่ยวมากแล้วก็พืชผลทางการเกษตรก็เสียหายของใช้ในบ้านก็คือในหมู่2บางพะเนียงและวังไทรก็คือลอยกันเกินบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปเก็บของโดยเฉพาะบ้านริมคลองค่ะริมคลองก็ยังน้ำไม่ค่อยลดนะคะตอนนี้น้ำยังไหลเชี่ยวอยู่พืชผลทางการเกษตรก็เป็นข้าวเป็นมันนะคะที่เสียหายหลักๆแล้วก็ทุเรียนนะคะที่เสียหายหลักๆค่ะ
0: จ้าคุณพี่อยากจะให้หน่วยงานที่นั่งตรงนี้ช่วยยังไงไหมเล่ามาเลยบอกมาเลยค่ะ
1: อยากวอนถึงรัฐบาลให้เยียวยาเรื่องพืชผลที่เสียหายนะคะ
0: คุณลุงช่วยได้ลุง
2: ขออนุญาตนะครับตะกี้ก็รู้สึกว่าพูดถึงวิถีชีวิตคนทำสวนมะม่วงอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนไปทำอื่นได้ไห
0: ม
2: ยกคันสูงให้ได้ไหมเมื่อปี56มันท่วมเกษตรกรอำเภอของเขื่อนก็ทำคันกั้นน้ำสูงแต่ปีมาเจอ69มันก็สูงกว่า56ไปอีก
0: โอ้โห
2: แล้วถามว่าเปลี่ยนอาชีพไปทำอื่นได้ไหมบริบทของอำเภอของเขื่อนนอกจากทำนาก็ต้องทำไม้ผลอย่างเดียวและไม้ผลที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดก็อยู่ที่ของเขื่อนเช่นมะม่วงน้ำมะม้าสีทองขายตึกเขียวเสวยมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงแรดคือถามว่าทำไมไม่ปลูกกระท้อนกระท้อนปลูกกันแล้วลูกเล็กส้มโอปลูกที่อื่นใหญ่พอมาปลูกที่ของเขื่อนลูกเล็กคือบริบทของกายภาพทางดินที่อำเภอของเขื่อนมันเหมาะกับการทำนาถ้ายกจากการทำนามายกร่องมันก็ปลูกที่ขึ้นชื่อหรือชามมากที่สุดก็คือมะพร้าวน้ำหอมกับมะม่วงครับถามว่าคันกั้นน้ำทำได้ไหมทำแล้วแต่ธรรมชาติปีนี้มันโหดร้ายมากมันมาเกินที่เกษตรกรทำไว้ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะลุงปีหน้าก็ไม่น่าจะมีอีกหรอกนี่กี่ปีครับมันเกิดอย่างนี้1ครั้ง5 6ปีใช่ไหมคะ
0: 15ปี
4: ใช่ประมาณ
3: 10กว่าปีมาทีนึงมันก็คงต้องเฝ้าระวัง
0: อาจารย์แต่ว่าถ้าปลูกกว่าจะได้กิน5ปีได้กินเพิ่งเก็บผลผลิตได้5ปีเอาอีกละ
3: ไม่เป็นไรเรายังไม่ท้อถัดจากวันนี้ไปเราก็คงต้องตั้งต้นกันใหม่ทำเขื่อนสูงกว่าเดิมเสร็จแล้วก็เตรียมตัวหาวิธีการป้องกันใหม่เรายังมีเวลาอีก10ปี
0: ค
3: ่ะคิดแบบยังอายุยืนจะอยู่สู้จนเด่น100ปีค่ะไม่มีอาชีพเอิญเนี่ยเราก็ต้องทำเกิดเป็นคนไทยเกษตรกรไทยสู้อย่างเดียวค่ะทำอย่างอื่นได้ที่ไหนล่ะ
0: ท้อมีไว้ให้ลิงถือ แล้วก็ปลูกมะม่วงกันต่อไปเนาะคุณลุงเนาะ
3: โอเคเน
0: าะเอาชาวนาข้างๆอยากจะสะท้อนอะไรอีกไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
5: ครับก็ขอบคุณทีมงานไทย PBS นะครับขอบค
0: ุ
5: ณคณาจารย์นะครับที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านและลงพื้นที่มาที่อำเภอสนามชัยเขตครับก็ผมผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อประพันธ์ธนูทองนะครับหมู่ที่7บ้านวังไทรตำบลคุ้ยไยหมีนะครับก็มีความเดือดร้อน 100% ครับในหมู่บ้านซึ่งอุทกภัยครั้งนี้นะครับรุนแรงที่สุดนะครับพื้นที่ในหมู่บ้านก็ทำการเกษตรเป็นหลักนะครับก็มีความเดือดร้อนซึ่งได้ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุดนะครับก็มีความเห็นเหมือนกันหมดว่ามีความหนักใจนะครับว่าปีนี้จะเอาเงินที่ไหนใช้ทกส.คือชาวบ้าน 80-90% นะครับเป็นหนี้ทกส.นะครับแล้วจะให้ทกส.นะครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยช่วยเหลือเรื่องผ่อนผันการชำระหนี
3: ้ใช่ท่านรัฐมนตรีสิริยะ
5: ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
0: อยากให้ธนาคารแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นธนาคารออกมาตรการใดๆ
3: ยังเขายังไม่ออกคงต้องรอทางรัฐบาลก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวอยากให้รายการของเดี๋ยววันนี้นะคะส่งเสียงถึงท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านเรียกประชุมแล้วก็เชิญทางผู้อำนวยการทกส.ผู้บริหารทางทกส.นะคะลองคุยกันดูได้ไหมคะเดี๋ยวว่าเรื่องเงินเรื่องใหญ่ค่ะไม่ใช่จะเบี้ยวไม่หนี

0: ไม่จ่ายนะคะแต่ตอนนี้มันไม่เหลือเลยมีแต่ตัวเท่านั้นนะคะแล้วติดลบอีกต่างหากเรียนคิดว่าเกษตรกรทั้งประเทศหวังความช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรีสุริยะค่ะ
1: ค่ะอ้าวเกษตรกรสะท้อนไปแล้วนะอยากให้ธนาคารออกมาตรการเรื่องของเงินเยียวยาเงินกู้อะไรก็แล้วแต่พี่อีกท่านนึงก็บอกว่าไม่สามารถทำอาชีพอื่นได้ในพื้นที่ตรงนี้ลุงป้าๆที่ยืนอยู่ไกลๆใครอยากร้องเรียนนะคะในรายการมาเลยใครอยากส่งเสียงถึงรัฐบาลมาร่วมวงนี้เรามีไมค์ให้มาคุยกันได้เชิญชวนกันทุกคนเลยนะคะใครอยู่ที่
0: ลุยน้ำมาค่ะลุยน้ำมาเดียนยังลุยมาจากกรุงเทพเลย
1: นะยังมีเวลาอยู่นะคะใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ถึงหน่วยงานภาครัฐทุกที่คุณเจออย่าเก็บเอาไว้คนเดียวเราคือสื่อสาธารณะลงพื้นที่มารับฟังเสียงของคุณแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ในช่วงนี้เดียนเห็นทราบว่าจะมีอะไรอีกหรอคะยังเหรออ
1: ย่างช่วงท้ายๆรายการเราจะประมวลภาพภารกิจต่างๆนะคะที่เราลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปให้เดี๋ยวท้ายรายการจะให้ติดตามกันมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเวลานี้เขาถามว่าบ้านโพอยู่ท้ายน้ำโปรดช่วยระบายน้ำด่วนและรวดเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมใครตอบได้บ้างหนูไม่แน่ใจลำดับการไล่น้ำมันจะมาจากตรงนี้แล้วค่อยไปบ้านโพป่ะคะ
2: คร
1: ับ ท่านในอำเภอพอช่วยตอบแทนได้ไหมคะ
3: ครับในพื้นที่บ้านโพใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: พื้นที่บ้านโพก็เหมือนเป็นพื้นที่อำเภอเกือบจะท้ายน้ำแล้วครับลองจาก
0: บางประกงกว่าจะไปก็หลังสุด
3: ซึ่งในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยในตอนนี้จังหวัดได้ประสานหน่วยพื้นที่ที่เขามีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับเอาไปติดตั้งตรงประตูระบายน้ำตรงบ้านโพเพื่อสูบน้ำในพื้นที่เนี่ยออกให้ลงแม่น้ำโดยเร็ว
0: แล้วจากแม่น้ำไหลไปจังหวัดอะไรต่อคะ
3: ไปอำเภอบางประกงแล้วก็ออกทะเลไปเลยครับ
0: อ่าค่ะ
3: คร
0: ับ บางปะกง
3: ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการสูบน้ำในพื้นที่อยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกทะเลไป
1: ในเมืองเมื่อวานนี้ลองเข้าไปสำรวจเหมือนกันหลายคนนะเขาถือสวิงเขามีอุปกรณ์ประจำกายนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาถือสวิงยาวๆ
0: ไปทำอะไร
1: แล้วตรงหัวก็ใส่ไฟสองกบแล้วก็มีกระแป๋งใบหนึ่งแล้วก็ไปตั้งแล้วเขาอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเขาช้อนกุ้งน้ำเนี่ยมันไหลไปรวมกันที่แม่น้ำบางปะกงแล้วกลางคืนเนี่ยฉายไฟไปนะมันจะเห็นตากุ้งแดงแดงแดงเต็มน้ำเลยช้อนขึ้นมาได้
0: กุ้งหลุดมาจากของคนอื่นละแซ่
1: น่าจะเป็นกุ้งคลองเนี่ยกุ้งมันหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำ
0: กุ้งคลองเหรอคะ
2: กุ้งในบ่อเลี้ยงนะครับ
0: กุ้งในบ่อเลี้ยงแล้วก็ไปลงที่คลองเธอ
1: หลายส่วนอาจารย์มีกุ้งบ่อเลี้ยงแล้วก็กุ้งคลองแล้วก็ช้อน
0: กุ้งบ่อเลี้ยงเท่านั้นแหละมันหลุดลงไปลงคลองชาวบ้านก็เลยได้อานิสงส์ใช่ไหมคะแต่ถ้าไปช้อนในที่ดินของเขานี่ผิดนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะฉันได้ข่าวมาว่าถ้าคุณค้าเกษตรกรที่นี่ฉันได้ข่าวว่าปลาช่อนที่นี่คุณภาพดีเหลือเกินเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: จริงค่ะถ้าสมัยน่าจะเป็นรุ่นพ่อค่ะปลาที่รู้จักชาเชิงเซาคือแปดริ้วไหมคะ
0: ใช่ที่เขาบอกว่าพันธุ์ปลาช่อนที่นี่นะตัวใหญ่ตัวดำเป๋อแล้วเนื้อขาวจั๊วเลยเวลาทำกับข้าวอะไรก็หวานทำน้ำยานะฟูฟ่องเขาบอกปลาช่อนที่นี่คือ the best ตอนนี้เหลือไม่ค่าน้ำมาเที่ยวนี
4: ้ตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วค่ะเจอแต่ปลาช่อนเลี้ยงเพราะว่าพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์แท้ก็บางทีตัวดิฉันเองยังหาทานยากเลยค่ะ
0: เขาเรียกปลาช่อนนาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะปลาช่อนนาม
0: ันไปอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมครับพันธุ์มันดีมากนี่มาเกษตรจังหวัดคงจะเก็บไปแล้วก็คงจะปล่อยลูกครอกพันธุ์ปลาช่อนมาแจกประชาชนเตรียมทำไว้เยอะหรือเปล่าคะ
4: เกษตร
0: ท่านเกษตรไม่อยู่แล้วไม่
2: ครับอยู่ครับอยู
0: ่ถ้าประมงอยู่ไหมคะ
4: ประมงไป
0: ประมงไม่อยู่แล้ว
1: ท่านต้องติดภารกิจ
0: ท่านลุกไปแล้วว
2: ันนี้เนี่ยบ่อกุ้ง 4,500 ไร่บ่อปลาอีก 3,000 กว่าไร่ไปกับน้ำหมดแล้วครับ
0: เนี่ยครับ 7,000 8,000 ไร่นะคะตั้งกุ้งและปลาไปหมด
2: ครับเพราะฉะนั้นที่เห็นตามแนวแม่น้ำบางปะกงที่มีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนไปช้อนกุ้งช้อนปลากัน
0: คือหลุดไป
2: นั่นคือปลาที่หลุดออกจากบ่อไปทั้งหมดแล้วครับ
1: ค่ะคุณพี่ว่ายังไงนะคะ
4: พอดีตะกี้ที่ถามเรื่องปัญหาของเกษตรกรนะคะในนามของเนี่ยค่ะสภาเกษตรกรซึ่งเรารับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็ไปประสานกับทางกระทรวงเกษตรหรือว่าหน่วยงานต่างๆหลักๆเลยที่เกษตรกรต้องการที่ลงไปพื้นที่ที่ช่วงน้ำท่วมหรือก่อนน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่ค่ะเกษตรกรอยากให้ปรับปรุงเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์ทุกชนิดพันธุ์เลยค่ะให้มันเข้าถึงสภาพภูมิอากาศพื้นที่ณปัจจุบันอย่างเช่น ถ้าเป็นไปได้เนาะยืดอายุอย่างมะม่วงกะล่อนใช่ไหมคะถ้าหาพันธุ์ด้วยเราเขาเรียกอะไรทางบ้านเรา

0: ก็มีนักวิจัยทางหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ถ้าปรับปรุงสายพันธุ์ได้ให้มันแบบทนน้ำได้สัก30 วันแต่เราก็ไม่อยากให้น้ำมันท่วม30 วันนะคะคือบอกถ้ามันทำได้

0: านนั้นแต่ว่าทนน้ำมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นจริงๆเกษตรกรไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาเยอะขนาดนั้นแต่อยากให้พันธุ์ที่ดีหรือว่าการตลาดที่ดีอันนี้ค่ะมันเป็นผลโดยตรงของทางเกษตรกรเลยที่ต้องการมากที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าตลาดดีต้นพันธุ์ดีโอเคค่ะเกษตรกรยิ้มได
1: ้ค่ะเรียนคิดว่าประเทศไทยมีนักวิชาการทางการเกษตรเก่งๆเยอะฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านด้วยนะคะ
2: ส่วนที่อาจารย์ถามเรื่องของปลาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา8ริ้วอาจารย์รู้ไหมมันมีที่มาจากอะไร
1: จากที่ไหนคะ
2: 8ริ้วในอดีตการที่จังหวัดฉะเชิงเทราปลามันตัวใหญ่มันอุดมสมบูรณ์มากมันแร่ได้ถึง8ริ้วแม่ครัวอย่างอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าปลาตัวเล็กๆมันแร่ถึง8ริ้วไม่ได้
1: ม
2: ัน
1: แร่ได้บ้างได้ริ้วเดียว
2: ที่นี่มีค่ะถึง8ริ้วจึงเป็นที่มาของ8ริ้วไงคะ
1: อ๋อปลาช่อนแร่ได้8ริ้วยาวศอกอย่างนี้เลยเหรอแล้วจะไปเอากระทะที่ไหนทอดล่ะเธออ
2: ดีตมีปัจจุบันไม่รู้ว่ามีไหม
1: ใบบัวกระทะใหญ
2: ่แต่ที่แน่ๆตอนนี้คือผู้ชมค่ะระหว่างที่เรานั่งจัดรายการนะคะพี่เปิ้ลวันนิสาแบกถุงยังชีพที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคให้เราช่วยเป็นทานน้ำใจส่งต่อถึงคนในพื้นที่แล้วนะคะวันนี้ค่ะไปที่ตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราพี่เปิ้ลเชิญค่ะ
3: ค่ะน้องปลูกแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะทีมข่าวค่ะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตะเวนนะคะชุมชนคูยายหมีค่ะซึ่งในหมู่1แล้วก็หมู่2ค่ะพบว่าบางจุดนั้นน้ำคงท่วมสูงนะคะระดับเนี่ยอยู่ประมาณถึงเอวค่ะแล้วก็บางจุดเนี่ยอยู่ถึงหน้าอกเลยทีเดียวนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าตอนนี้แม้น้ำเนี่ยจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็คงเดินทางเข้าออกหมู่บ้านลำบากการได้รับสิ่งของบริจาคค่ะจากมูลนิธิไทย PBS ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะแม้ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจะเริ่มทรงตัวในบางจุดแต่บ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนจำนวนมากยังคงมีน้ำท่วมขังข้ามสัปดาห์ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างมากทีมข่าวไทย PBS พร้อมด้วยมูลนิธิไทย PBS และศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ได้ลงนำถุงยังชีพยารักษาโรคถุงขยะและน้ำดื่มสะอาดลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับชาวตำบลคูยายหมีพบบ้านเรือนชาวบ้านกว่า70หลังคาเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมแต่ระหว่างทางนะคะต้องบอกค่ะว่าการลงพื้นที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าถนนบางจุดนั้นคงเดินทางได้ยากลำบากบางช่วงน้ำยังคงท่วมสูงและเส้นทางเข้าลำบากทางมูลนิธิไทย PBS จึงปรับเปลี่ยนแผนขนย้ายถุงยังชีพใส่ท้ายรถกระบะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือกับชาวบ้านภายในชุมชนชาวบ้านต่างบอกนะคะว่าน้ำท่วมมาหลายวันแล้วการเดินทางไปซื้อของค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าถนนบางจุดเส้นทางถูกตัดขาดและน้ำท่วมยังคงสูงดีใจที่วันนี้ไทย PBS เข้ามามอบถุงยังชีพให้ได้ทั้งยารักษาโรคของกินของใช้ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เยอะทั้งนี้อยากฝากขอขอบคุณทานน้ำใจจากคนไทยที่ไม่ทิ้งกัน
4: ขอบคุณไทย PBS มากมากครับที่ว่าขอบคุณที่ว่านั่นนะครับช่วยเหลือจิตอาสาช่วยพี่น้องประชาชนกู้ชีพกู้ภัยเพราะว่าทีแรกมันขนาดนี้ตอนนี้เหลือขนาดนี้พรุ่งนี้น่าจะหมดแล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทางไทย PBS ครับขอบคุณครับ
5: เพราะว่าทุกคนก็น้ำท่วมก็ลำบากมากครับที่จะออกไปซื้อของข้างนอกก็ไม่ค่อยไม่สะดวกครับต้องลุยน้ำกันเหลือก็ไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าต้องนอกนั้นก็จะมีกู้ภัยที่เอามาแจกข้าวเป็นบางวันครับผมแล้วก็มีวันนี้ที่มีภัยไทย PBS มาช่วยผมขอขอบพระคุณมากๆเลยครับผมที่มาในวันนี้
3: สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ประธานมูลนิธิไทย PBS บอกว่าในทุกช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะเรายังคงยึดมั่นในภารกิจทำหน้าที่อยู่เคียงข้างประชาชนและในวิกฤตทุกอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราไทย PBS เราขอเป็นกำลังใจส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยและให้กำลังใจผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
6: ไทย PBS ก็ตั้งมูลนิธิไทย PBS ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำภารกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนองตอบนโยบายขององค์กรอย่างดีนะฮะแล้วก็ทำมาตลอดตั้งแต่มีมูลนิธินะครับก็เนี่ยก็ไปทุกที่เท่าที่จะไปได้

0: สำหรับอำเภอสนามชัยเขตจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเช่นชุมชนบ้านหัวฝายตำบลคูยายหมีมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงประมาณ30หลังคาเรือนซึ่งมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ80ถึง100เซนติเมตรส่วนตำบลคูยายหมีผลกระทบกระจายในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านพังพะเนียงหมู่2และบ้านสะไม้แดงหมู่ที่5ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเส้นทางสัญจรบางช่วงชาวบ้านยังคงสัญจรได้ยากลำบากค่ะต้องบอกนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปเจอกับชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็จริงค่ะการเข้าไปทำความสะอาดตอนนี้นั้นก็ยังคงยากเช่นเดียวกันเพราะว่าบางจุดนั้นในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำนั้นสูงถึงระดับเอวค่ะอย่างบางจุดชาวบ้านก็บอกว่าต้องเดินออกมาเพื่อที่จะมาหาซื้อของกินของใช้การได้ถุงยังชีพในวันนี้แหละค่ะก็ถือว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะ
1: เนี่ย
2: คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากภารกิจที่จังหวัดนี้นะคะฉะเชิงเทรายังต้องเดินหน้าต่อไปมอบถุงยังชีพแน่นอนแล้วขอไปว่าเราต้องการอีกมากมายที่กรุงเทพสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอสวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีน่ารักมากนำสิ่งของมาบริจาคให้มากมายเอาที่ท่านแรกก่อนนะคะคุณปรีดายังสุขสถาพรนั่นเป็นผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาน้ำปลากระป๋องจำนวน150ลังมามอบให้นะคะสำหรับผู้ประสบภัยผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะมามอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำขึ้นรถมาด้วยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปขนมาเลยเดี๋ยวไปให้พี่น้องต่อที่จังหวัดอื่นๆที่เรากำลังจะไปสัญจรกันนะคะท่านที่2ค่ะจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณปราโมทศักดิ์กำจรท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางมามอบถุงยางชีพจำนวน200ถุงผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS เพื่อนำไปส่งต่อและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: เรามีผู้ใหญ่ใจดีมาตลอดวันนี้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วนะคะทุกคนก็มีภารกิจที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ได้มานั่งอยู่ในรายการสถานีประชาชนอย่างน้อยที่สุดก็ได้มาอัปเดตค่ะแล้วก็ได้มาบอกให้ถึงนะคะเข้าใจถึงความลำบากลำบนของพี่น้องที่นี่นะคะด้วยตัวของเขาเองเพื่อคุณผู้ชมจะได้รับข่าวสารที่ตรงแล้วก็แป้งคะเราต้องบอกกับคุณผู้ชมใช่ไหมเวลามีใครส่งข่าวอะไรมาตรงนู้นท่วมแล้วตรงนี้อย่างนั้นตรงนี้อะไรเช็คได้ไหมข่าวจริงข่าวปลอม
2: เช็คข่าวจริงข่าวปลอมนะคะผ่านทางไทย PBS คุณเองสามารถส่งมาให้เราได้เลยนะคะช่วยกันตรวจสอบนะคะที่ไทย PBS Verify ส่งเข้ามาหาเราได้เลยบางทีเจอคลิปต่างๆอุ๊ยเนี่ยเขาเตือนภัยจริงหรือเปล่าส่งมาหาเราก่อนเดี๋ยวเราช่วยคัดกรองตรวจสอบให้ว่าอันไหนข่าวจริงข่าวปลอมเอาล่ะวันนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเราได้ข้อสรุปแล้วนะคะแต่ยังคงต้องการการรับบริจาคจากคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณเวลานี้ไตโคเดอร์มาพ
3: ื้
2: นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต้องการอีกมากนอกเหนือจากนี้นะคะข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดเราก็ต้องการอีกมากเช่นเดียวกันส่งมาได้เลยผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคได้ที่ไทยพีบีเอสส่วนกลางนะคะ
3: พรุ่งนี้ไปไหนบอกก่อนเร็ว
2: ๆไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีเราจะไปรับฟังเสียงนะคะของคนในพื้นที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของน้ำจากโรงงาน
3: น้ำเยอะกว่าที่นี่เยอะไหม
2: น้ำเยอะมาก
3: งั้นพี่ขออนุญาตคุณผู้ชมจะว่าไหมถ้าเกิดฉันใส่ขาสั้นพรุ่งนี้
2: อาจารย์จะโชว์เลยใช่ไหม
3: ไม่ไม่ไม่คือกลัวว่าจะเป็นภาระคนอื่นน่ะ
2: วันพรุ่งนี้เราจะนั่งอยู่ในพื้นที่แห้งๆแต่ว่าบรรยากาศด้านหลังเป็นน้ำท่วมแบบนี้นะคะที่ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะนะคะน้ำจากกากอุตสาหกรรมณเวลานี้กำลังเป็นปัญหาในพื้นที่ภาพมุมสูงนะคะที่นั่นน่ะคือจะเห็นน้ำเป็นริ้วๆๆเป็นเหมือนคราบน้ำมัน
3: เดี๋ยวกลัวเคมีอะเคมีแบบพรุ่งนี้มีคำตอบ
2: มีคำตอบจากนักวิชาการนะคะแต่อุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใคร
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะปากแซ่บค่ะ
2: นักวิชาการเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับพวกเรานะคะและเราจะไปรับฟังเสียงของคนปาจีนคุณไปเจอกันได้นะคะที่จังหวัดปาจีนพิกัดน่าจะอยู่ที่อำเภอเมืองไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นข
3: ึ้
2: นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงจะไปนั่งจัดตรงไหนได้ใครอยากเจอใครอยากร้องเรียนมาบอกเราได้เลยค่ะ
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะคะท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอนะคะเกษตรกรและท่านเกษตรแล้วก็ท่านอบต.ใช่ไหมคะค่ะอุ้ยอดแต่งตัวเลยพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนนะคะระยอง
2: ปราจีนบุรี
3: ปราจีนค่ะพรุ่งนี้ไปปราจีนบุรีติดตามนะคะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ใส่ขาสั้นไม่ได้หรออ
2: ยากให้กระโชว

0: สวัสดีค่ะพบกับทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้กันนะคะฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ค่ะก็ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5-10 เซนติเมตรค่ะส่งผลกระทบซ้ำต่อพื้นที่ชุมชนแล้วก็การสัญจรไปมาในพื้นที่รังสิตนครนายกนะคะติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากคลอง1จังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
1: คุณพึ่งนภาครับจากเดิมที่มีน้ำท่วมขังทางสัญจรและยังไม่แห้งดีเมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมครับก็ส่งผลให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับทีมข่าวได้ขยับมาบริเวณที่ทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตครับก็พบว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่โดยเฉพาะจุดนี้ครับส่งผลกระทบต่อการสัญจรโดยเฉพาะรถเล็กและรถจักรยานยนต์ครับจุดนี้เป็นบริเวณก่อนถึงทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตและห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตทีมข่าวได้พบรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งที่ต้องจอดพักริมทางหลังขับขี่มาตามเส้นทางถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกก่อนข้ามสะพานคลอง1เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถที่จะขับขี่ต่อไปได้รถยนต์ขนาดเล็กบางคันก็เครื่องยนต์ดับครับหลังขับเข้ามาในเส้นทางเนื่องจากฝั่งซ้ายมีน้ำท่วมสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คนนี้บอกว่าทำงานอยู่ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่วันนี้ไม่ได้สำรวจตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางเมื่อขับลงมาจากทางยกระดับถนนพหลโยธินก็พบว่ามีระดับน้ำท่วมขังสูงจึงต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทนครับ
2: ฝ่าพอวิ่งได้นิดหน่อยครับ
1: แต่ก็ยังแต่ว่าพอเมื่อเราจะเข้าห้างเนี่ยเข้าไม่ได้
2: เข้าไม่ได้เลยครับถ้าเกิดผมชิดซ้ายไปอาจจะแบบดับเลยใช่ครับ
1: ก็เลยต้องอาจต้องเสียเวลาวนรถเพื่อไปทางอีกด้านนึง
2: ใช่ครับ
1: เตือนอะไรประชาชนที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาตรงนี้บ้าง
2: ระวังรถดับครับ แค่นี้เลยครับ
1: น้ำลึก
2: ครับ
1: สำหรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตรวจสอบจากตัววัดระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เซนติเมตรหลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงครับส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนเส้นทางการจราจรเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำพร้อมยอมรับว่าฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำที่ทำอยู่ทำได้ไม่เต็มที่ครับเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตยังอยู่ในระดับสูงและเต็มพื้นที่เช่นกัน
3: น้ำคลองเยอะที่น้ำคลองครับเต็มถ้าเราหยุดเครื่องปุ๊บน้ำจะดันกลับทันทีต้องสูบดันออกไป
1: แสดงว่าการสูบเราพยายามจะผลักดันน้ำเพื่อรักษาระดับ
3: ครับทั้งระดับและแห้งได้ยิ่งดีอย่าให้แห้งเลย
1: แต่เรื่องของเรื่องก็คือฝนที่ตกลงมาเพิ่มนี่คือปัจจัยสำคัญ
3: ใช่ครับยิ่งตกหนักเท่าไหร่มันจะขึ้นเยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนน้ำมันเวลาตกปุ๊บเราก็ดูดออกไม่ถึงชั่วโมงก็เรียบร้อย
1: แสดงว่าเครื่องสูบที่เราสลับกันเปิดใช้อยู่เดินเครื่องตลอด24 ชั่วโมง
3: ครับ
1: ระดับน้ำในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เริ่มที่จะลดลงไปบ้างแล้วนะครับหลังจากฝนหยุดตกไปประมาณ1ชั่วโมงก็ทำให้ระดับน้ำนั้นยังลดอยู่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับแต่ระดับน้ำบริเวณช่องทางซ้ายสุดยังท่วมสูงอยู่จึงทำให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถสัญจรบริเวณช่องทางด้านซ้ายได้นะครับแต่ส่วนช่องทางขวาสุดครับระดับน้ำก็จะไล่ระดับขึ้นมาทำให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไปได้ครับอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระบายการจราจรในพื้นที่นะครับอย่างเร่งด่วนแต่จากการรายงานการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

0: นะครับก็พบว่าทางแถวนั้นสะสมประมาณ 4-5 กิโลเมตรทางฝั่งที่จะไปตัวเมืองปทุมทางแถวสะสมอยู่ที่บริเวณถนนซ่อมสร้างนะครับส่วนบริเวณถนนพหลโยธินนั้นหางแถวการจราจรติดขัดอยู่บริเวณตลาด4มุมเมืองนะครับผมคือท่านผู้ชมที่จะใช้เส้นทางนี้หรือจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ควรเผื่อเวลานะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมนั้นอยู่ภายในรังสิตคลอง3คลอง4คลอง5เป็นต้นไปสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางไปใช้เส้นทางคลองหลวงหรือลำลูกกาได้นะครับผมโดยเส้นทางลำลูกกานั้นสามารถที่จะเข้าทางประตูกรุงเทพบริเวณถนนพหลโยธินนะครับส่วนทางคลองหลวงเองก็จะตรงไปที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับเพื่อใช้ทางลัดเลาะคลองตามเส้นคลองต่างๆตัดเข้ามาที่ถนนรังสิตนครนายกแทนครับผม
1: ค่ะขอบคุณคุณคำคุณค่ะฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันก็ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังภายในชุมชนจามโจรีซอยกิ่งแก้ว41ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะระดับน้ำก็สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรค่ะก็กระทบต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะเนื่องจากว่าบางจุดนั้นน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้ค่ะชาวชุมชนจามจุรีได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพราะว่าส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังเส้นทางสัญจรสูงราว 30-40 เซนติเมตรค่ะนางสาวกัญญนัทธรรมฤชัยชาวชุมชนจามจุรีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วนะคะท่วมอยู่ประมาณฝ่าเท้าและน่าจะแห้งลงไปภายในวันนี้แต่พอมีฝนตกลงมาก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกจึงกังวลใจว่าน้ำจะท่วมสูงเหมือนช่วงแรกที่ท่วมสูงถึง1เมตรค่ะ
2: ลำบากค่ะตอนแต่เมื่อเช้ามันลดแล้วนี่มันฝนตกมันก็ขึ้นมาอีก
3: กล
2: ั
3: วไหมว่าม
2: ัน
3: จะส
2: ู
3: งกว
2: ่
3: าน
2: ี้อ
3: ีกอ่ะ
2: กลัวอยู่จ้ะถ้ากลัวมันจะฝนตกแล้วกลัวมันจะขึ้นมาอีกถึงยังไม่กล้าเอาตู้เย็นเอาอะไรลงหรอกจ้ะกลัวฝนกลัวน้ำมันมาอีกป้าก็เอาไว้ก่อน
3: ปกติที่นี่มันท่วมเป็นประจำไหมป้าเวลาฝนตก
2: มันก็ถ้ามันก็ท่วมอยู่แต่ถ้ามันฝนไม่อันนั้นมันก็ระบายลงได้อยู่แต่ช่วงนี้น้ำช่วงนี้ฝนมันมาหลายวันมันก็เลยยังไม่ลง
1: ด้านนางสำลีกลีบกำไลบอกว่าขณะนี้ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่เพื่อรองรับน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ
4: กังวลว่าจะท่วมอีก
3: ตอนแรกเราสูงประมาณเท่าไหร่ได้จ๊ะที่มันท่วมหนักๆ10วันที่ผ่านมา
4: ท่วมหนักๆเลยนะก็ครึ่งนั้นเลยอะครึ่งแบบครึ่งรั้วบ้านนะคะใช่ค่ะ
3: เอวเลยเนาะแล้วตอนที่มันลงวันนี้มันถึงรอดไหนของเราจากวันจากตอนแรก
4: มันก็ลงมาก็
3: กระสุนได้ไหม
4: ฮะ
3: เป็นประมาณกระสุนแล้วได้ไหม
4: ใช่ค่ะอยากให้เอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับชุมชนจามจุรีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ700หลังคาเรือนนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนอกจากชุมชนจามจุรีแล้วนะคะในพื้นที่ตำบลราชาเทวะบางพลีก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังค่ะส่วนการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ค่ะก็ระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้หลายจังหวัดที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบนะคะอย่างที่อ่างทองค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอุดรั่วที่อยู่ใต้เขื่อนในอำเภอปากโมค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทก็เกิดดินสไลด์เพราะว่าอุ้มน้ำไม่ไหวค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในชัยนาทก็ทำให้ดินบนภูเขาธรรมมูลหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองชัยนาทที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่เกิดการสไลด์ตัวลงมาค่ะพ่อค้าคนหนึ่งก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่แล้วก็มีหินหล่นลงมาแบบนี้รอบหนึ่งแล้วค่ะจากฝนตกหนักตนเองกับคนในวัดนั้นต้องช่วยกันเก็บทำความสะอาดจนเมื่อคืนฝนตกหนักลงมาอีกรอบช่วงเช้าก็พบว่าเกิดดินสไลด์แล้วก็มีหินหล่นจำนวนหลายก้อนขวางทางเข้าวัดค่ะ
5: อ๋อดินข้างบนมันชุ่มน้ำหมดแล้ว
6: ใช่
5: ครับ
6: มันถึงได้ไหลลงมา
5: ครับผมแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักไหมคุณลุง
6: เมื่อคืนตกหนักไหมถือว่าหนัก
5: ถือว่าหนักเลยใช่ไหม
6: ใช
5: ่ครับ
6: ถ้าคืนตกอย่างเงี้ยอีกสักสองวัน
5: น่าจะมีสไลด์ลงมาอีกครับผมกลัวไหมเราขายของอยู่ตรงนี
6: ้ทำยังไงได้ครับอาชีพอ่ะ
5: ครับ
6: เพราะเข้าบ้านไปก็ต้องกินต้องใช้
1: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะเกิดรั่วซึมและน้ำลอดใต้เขื่อนคอนกรีต เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาประเวณหน้าอำเภอปากโมกหลังเก่าโดยน้ำดันทะลักขึ้นมาจากใต้พื้นคอนกรีตหลายจุดนะคะก็สร้างความกังวลว่าจะไหลเข้าท่วมชุมชนฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนค่ะเทศบาลตำบลป่าโมกต้องนำรถแบ็คโฮและรถบรรทุกดินนั้นเร่งสร้างคันดินล้อมรอบจุดที่รั่วซึมพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้านและ 2,000 กว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ค่ะมาดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะชาวชุมชนบางยางอำเภอบ้านสร้างก็ถูกน้ำท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะเส้นทางสัญจรในพื้นที่ชุมชนนั้นยังถูกตัดขาดอยู่นะคะชาวบ้านก็ต้องใช้เรือพายเข้าออกค่ะนายชัยชนะนวลสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางนำถุงยางชีพของใช้จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยในตำบลบางยางมี13หมู่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดถนนถูกน้ำท่วมสูงส่งผลให้ชาวบ้านถูกตัดขาดไม่สามารถใช้รถยนต์เดินทางเข้าออกได้ค่ะต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นนายชัยชนะระบุว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นบางจุดน้ำท่วมวันนี้เป็นวันที่13แล้วค่ะสุวรรณาโพพึ่งชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลบางยางบอกว่าน้ำท่วมปีนี้หนักมากค่ะปกติที่นี่ก็น้ำท่วมทุกปีเนื่องจากว่าชุมชนนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกแต่ไม่เคยหนักเท่านี้ค่ะบ้านของเธอเคยเป็นที่หนีน้ำช่วยเหลือคนในชุมชนแต่มาวันนี้ค่ะบ้านก็ถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ของชาวบ้านที่เคยนำมาฝากไว้เพราะพื้นที่บ้านของเธอก่อสร้างสูงที่สุดในบ้านแต่ตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วค่ะ
7: ไม่เคยท่วมอย่างนี้ทุกคนเอาร้อนมาฝากไว้ก็ยัง
8: แต่ก็ยังมีโดนท่วมบ้างคือหมายถึงว่าคนในชุมชนคิดว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้ว
1: ขณะที่นายชัยชนะระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะบ่อปลา 5,000 ไร่บ่อกุ้ง 2,000 ไร่นอกจากนี้นะคะพื้นที่ทำนาก็ยังได้รับความเสียหายกว่า 30,000 ไร่ด้วยค่ะส่วนราชการและประชาชนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ตื่นตัวนะคะเตรียมพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่มีการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยเฉพาะชาวหาดใหญ่ที่เคยถูกน้ำท่วมหนักเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มเตรียมสิ่งของจำเป็นและวางมาตรการรับมือน้ำท่วมค่ะชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองคลองหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งบรรจุกระสอบเพื่อไว้ใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะหลังจากที่ทางเทศบาลเมืองคลองหงส์ได้ประกาศให้คนในพื้นที่นั้นสามารถมารับกระสอบทราย20กระสอบต่อบ้าน1หลังได้เพื่อที่จะใช้รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนชาวอำเภอหาดใหญ่บางส่วนบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าค่ะทั้งการทำแนวกระสอบทรายการหาสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในช่วงน้ำท่วมและการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้รับมืออย่างเหมาะสมค่ะ
9: เตรียมอันดับแรกเลยก็คือกระสอบทรายเพราะบ้านมันจะมีน้ําที่ค่อนข้างจะแบบไหลลงมาจากเขาค่ะก็เลยต้องกันไว้ก่อนเพราะบ้านเราจะเป็นด่านแรกที่จะต้องรับน้ํา
10: ครับค่ะที่ผ่านมาที่บ้านเนี่ยน้ําผ่านระดับไหน
9: น้ําไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าผ่านแบบไหลผ่านเลยใช่ไหลผ่านเลยก็เลยต้องกั้นทางน้ําเพราะว่าถ้าเกิดไม่กั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้าตัวบ้านเต็ม
1: ขณะที่นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ราชการจังหวัดสงขลาได้เรียกประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมสั่งการให้รวมสวนพร้อมสั่งการให้นะคะมีการรวมเครื่องจักรกลรถยกสูงเรือแล้วก็อุปกรณ์สาธารณภัยไว้ที่ศูนย์ช่างกลเพื่อความรวดเร็วในการกระจายเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุและยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดขุดลอกร่องน้ำในจุดที่ยังค้างให้อยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหน้าท่ามอำเภอเมืองยะลาซึ่งเคยเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบโดยชาวบ้านซึ่งเคยถูกน้ำท่วมสูงต่อเนื่องหลายปีโดยเฉพาะในช่วงปี67ซึ่งระดับน้ำสูงถึง3เมตรบ้านจมมิดหลังคาสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมาปีนี้นะคะแต่ละคนจึงต้องวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายออกจากพื้นที่ทรัพย์สินแล้วเข้าของสำคัญก็จะเก็บไว้ในถุงปิดผนึกไว้เพื่อป้องกันความเสียหายค่ะ
11: ก็กล่าวว่าถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกล่าวว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุง

0: ดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลยเพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะโดนเยอะ
1: ขณะที่นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมค่ะทั้งกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของภาคใต้รวมถึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่นั้นเร่งทำการขุดลอกแล้วก็ขจัดสิ่งกีดขวางทำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าและเส้นทางจราจรเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับประชาชนที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังในช่วง10วันอันตรายนี้ในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่บอกว่ากาดอย่าตกค่ะพร้อมกับเร่งเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากปภ.ค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการนะคะล่าสุดค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ได้เตรียมนัดประชุมนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์รวมไปถึงเตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเมื่อปี2568เกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการโดยใช้เวลาสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนานกว่า1ชั่วโมงค่ะโดยเน้นย้ำเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนช่วยเหลือบริการยกรถที่จมน้ำฟรีและซ่อมรถที่เสียหายให้ด้วยค่ะส่วนการเยียวยาประชาชนได้สั่งการให้ลดความยุ่งยากและล่าสุดได้จ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหลังพบหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้ถือเป็น10วันอันตรายได้กำชับเจ้าหน้าที่กาดอย่าตก
3: เฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วง10วันอันตรายเนี่ยนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจได้และเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็ต้องย้ำเตือนกันอีกทีด้วยขอให้ตั้งการไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้การตก
2: ล่าสุดค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เรียกประชุมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าฝนเริ่มจะตกและจะหนักขึ้นยาวไปจนถึงต้นเดือนมกราคม2570ค่ะแต่ยอมรับว่าตอนนี้ไม่กล้าพูดว่าหาดใหญ่จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่แล้วเพราะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่เชื่อว่าคลองร.1ที่ใช้รับน้ำน่าจะเสร็จทันหน้าน้ำหลาก
4: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
5: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทาน
2: ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมคือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะหลังจากครม.เมื่อวันที่29กันยายน2569ได้มีมติพื้นที่ภัยพิบัตินะคะไปแล้วส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมเพิ่มเติมค่ะเมื่อสักครู่นะคะนายพิพัฒน์ก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องของภัยธรรมชาติไม่เชื่อนะคะว่าจะมีใครเอาชนะได้แต่สิ่งสำคัญกับการรับมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็การประชุมรับมือล่วงหน้ารวมไปถึงการวางแผนตอนนี้ก็คาดว่าจะได้มีการสั่งการเรื่องของการอพยพนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดบอดค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเพาะปลูกและก็การขนส่งสินค้านะคะทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นสั่งการเร่งเติมผลผลิตไปยังพื้นที่น้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะผักสดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะพร้อมกับประสานรถใหญ่ให้ขนของเข้าไปยังจุดที่มีน้ำท่วมสูงพร้อมกับสั่งคุมเข้มค่ะไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะ ัญหาสินค้าขาดแคลนจากผลกระทบน้ำท่วมนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าขณะนี้ผักใบในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตได้รับผลกระทบค่ะโดยเร่งประสานเชื่อมผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค
6: ไปเนี่ยก็จะขาดแคลนในตลาดสิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ
1: ทางนี้ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหาและสินค้าที่ขาดในแต่ละพื้นที่เข้ามาอย่างส่วนกลางทันทีขณะที่กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆค่ะเพื่อตรวจสอบสต็อกแล้วก็ระบบเติมสินค้าหากพบพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมค่ะพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาด้วยค่ะสำหรับไข่ไก่ค่ะหลังมีข้อร้องเรียนว่าบางพื้นที่นั้นราคาเพิ่มขึ้นทางกระทรวงก็ได้เรียกผู้เลี้ยงผู้รวบรวมเกษตรกรผู้ค้าปลีกค้าส่งและหน่วยงานปศุสัตว์มาประเมินปริมาณร่วมกันค่ะพร้อมขอให้รายงานข้อมูลถี่ขึ้นเพื่อเห็นความต้องการและปริมาณสินค้าในแต่ละพื้นที่ได้เร็วกว่าเดิมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ชะลอการส่งออกไข่ไก่ประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนการส่งออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสำหรับตลาดในประเทศค่ะวันนี้6กรรมการกสทช.ก็เดินหน้าประชุมต่อค่ะแม้ว่าทางสำนักงานกสทช.นั้นไม่ได้จัดเตรียมห้องประชุมเอาไว้และไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงในบางวาระขณะที่ประธานที่ประชุมก็ระบุนะคะว่าองค์ประชุมครบตามกฎหมายพร้อมกับเตรียมประชุมนัดพิเศษใหม่ค่ะครั้งที่3ในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการกสทช.ยังคงเดินหน้าต่อค่ะแม้ว่าทางสำนักงานกสทช.ไม่ได้จัดเตรียมห้องประชุมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงในบางวาระนายสุภัสสุภชลาไสยกรรมการกสทช.ในฐานะประธานที่ประชุมเปิดเผยค่ะว่าเดิมกรรมการขอใช้ห้องประชุมชั้น12แต่เมื่อไม่มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์จึงต้องเปลี่ยนไปใช้ห้องประชุมอีกห้องแทนการประชุมครั้งนี้พิจารณาเพียงวาระเพื่อทราบ5วาระส่วนวาระที่ต้องพิจารณาและลงมติไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าชี้แจงแล้วก็ตอบข้อสักถามนายสุพัฒน์ยืนยันว่ากรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่ทั้ง6คนเข้าร่วมประชุมครบจึงเห็นว่าองค์ประชุมสมบูรณ์ตามกฎหมายส่วนเลขาธิการกสทช.มีสถานะเป็นเลขานุการการประชุมไม่ใช่กรรมการและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะสำหรับการประชุมนัดต่อไปกรรมการมีมติให้ทำหนังสือถึงรักษาการเลขาธิการกสทช.ขอจัดประชุมนัดพิเศษครั้งที่3ในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะนำวาระที่ค้างการพิจารณาเช่นการประชุมสภาบริหารหรือ ITU การเจรจาต่างๆคดีทางปกครองและโรดแมปการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์และสื่อไทยกลับมาพิจารณาค่ะ
7: แต่ว่าวันที่8เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมก็จะทำหนังสือ ถึงท่านเลยรักษาการเลขาต่อไปว่าให้จัดให้เราซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามนี้โดยมติที่ประชุมวันนี้มอบหมายให้ผมเป็นคนทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผมก็จะทำหนังสือต่อไปแล้วดูว่าสำนักงานจะดำเนินการให้เราหรือไม่ก็อันนี้ก็คงผมคงมีประเด็นนี่แค่นี้ครับก็วันนี้ไปแล้ว5นะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะดูว่าคราวหน้าจะว่าไงเพราะคราวหน้าก็จะไม่มีวาระเพื่อทราบแล้วมันจะเป็นพิจารณาทั้งหมดแล้วเราก็จะเริ่มประเด็นสำคัญพวกนี้ครับ
1: นายสุพัฒน์ยังขอให้สำนักงานกสทช.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละวาระเข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลเพียงพอค่ะก่อนพิจารณาและลงมติพร้อมกับยืนยันว่าการเดินหน้าประชุมไม่ใช่นิติสงครามแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหวังว่าสำนักงานกสทช.จะให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการต่อไปค่ะ ผู้นำสหรัฐอเมริกาแสดงความพร้อมค่ะในการให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในห้องปฏิบัติการกาลาโลกจนส่งผลทำให้ทางการรัสเซียนั้นต้องสั่งกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังค่ะแม้ว่าล่าสุดจะยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมแล้วก็ตามค่ะ

0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีที่รัสเซียเผชิญเหตุเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยกาลโลกในภูมิภาคไซบีเรียล้มป่วยและเสียชีวิตปริศนาแม้ว่าจะยังไม่ได้พูดคุยกับรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวก็ตามค่ะความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่ามีผู้ที่ต้องเข้ารับการกักตัวนับ10คนหลังเกิดกระแสข่าวนักวิจัยหญิงวัย28ปีเสียชีวิตหลังได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการปอดอักเสบโดยไม่ได้ระบุสาเหตุค่ะหน่วยงานที่ดูแลด้านโรคติดต่อของรัสเซียยืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบตัวอย่างที่ได้จากผู้เสียชีวิตไม่พบเชื้อจากศูนย์วิจัยและสถานการณ์ด้านระบาดวิทยาในพื้นที่อยู่ในสภาวะปกติแม้สำนักข่าวทางการรัสเซียจะรายงานว่าพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้เสียชีวิตหลายคนติดเชื้อหวัดและติดโควิด-19ขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตาการเดินทางลงพื้นที่ไซบีเรียของผู้อำนวยการหน่วยงานควบคุมโรครัสเซียเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการต่อต้านโรคระบาดระดับภูมิภาคทำการรายงานของสื่อท้องถิ่นว่ามีผู้ที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการประมาณ200คนแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการแต่อย่างใดค่ะเซนกัลเผชิญน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอย่างรุนแรงแล้วก็มีรายงานนะคะว่าอาคารถล่มร่วมด้วยค่ะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนหลังจากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์ค่ะชาวเซเนกัลในกรุงดากาใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมขังค่ะหลังฝนตกหนักกว่า140มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลทำให้น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเสียหายหนักและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดขณะที่พื้นที่หลายจุดการจราจรเป็นอัมพาตค่ะนายกรัฐมนตรีเซเนกัลออกแถลงการเตือนประชาชนว่าอาจมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ซึ่งทางรัฐบาลประกาศใช้แผนการฉุกเฉินรับมือภัยพิบัติแล้วพร้อมทั้งระบุว่าอาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนออกไปหากระดับน้ำท่วมขังนั้นยังไม่ลดลงค่ะด้านกระทรวงมหาดไทยเซเนกัลระบุว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปแล้วหลายคนรวมถึงยังเกิดเหตุอาคารถล่มทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันชาวบ้านที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายในที่พักแห่งหนึ่งในเมืองหลวงพบผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมหลังมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วจนสูงเกือบ2เมตรส่งผลให้2แม่ลูกที่ติดอยู่ภายในเสียชีวิตค่ะเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือว่าเป็นบททดสอบระบบสาธารณูปโภคครั้งใหญ่ของเซเนกัลค่ะก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกฤดูร้อนปี2026ในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: อุตุเตือนตอนบนอากาศแปรปรวนภาคใต้รับฝนต่อชุมชนเมืองเขตบางกะปิยังเหนื่อยน้ำเพิ่งลดหวั่นท่วมซ้ำหรือแนวกระสอบทรายไม่ช่วยนครนายกปราจีนบุรียังอ่วมดันไม่ลงบางปะกงยังสูงเตรียมรับฝนรอบใหม่ยังไม่หมดคราบน้ำมันกลางทุ่งสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีย้อนดูใบอนุญาตสร้างบนผังเมืองสีขาวทะแยงเขียววันไหลลงลุ่มน้ำบางปะกง
2: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
1: สส.สุทธาดาพร้อมแจงข้อสงสัยทรัพย์สิน 1,900 ล้านเมินตอบกรรมาธิการการกฎหมายเชิญประชุมพรุ่งนี้รุฑพลบอกใครมีหลักฐานแจ้ง DSI สอบเพิ่มติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: วันนี้ยังวันที่6ตุลาคมนะคะน้ำท่วม11วันยังสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่อันนี้คือหมดเลยนะคะที่ปลูกไว้บ้านนะคะนี่ค่ะสวน
8: เกิดมา60ปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เป็นครั้งแรกครั้งที่เคยท่วมก็ท่วมนิดหน่อยแล้วมันก็หายไป
7: อ
8: ันนี้มันมาแบบเร็วมากท่วมหัวออกไม่ทันน่ะ
7: ไปไหนไม่ได้11วันแล้วเขาบอกแกจะขาดอยู่แล้วค่ะ
9: สวัสดีค่ะเสียงปรินเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นทั้งภาพและเสียงความในใจของคนพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่กับน้ำท่วมมา11วันแล้วนะคะนอกเหนือจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายตอนนี้พื้นที่ทำกินของพวกเขาเสียหายเกือบ 100% ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของจังหวัดปลูกทั้งผักผลไม้ปลูกขายแล้วก็ปลูกกินด้วยนะคะการขายเนี่ยทำรายได้แค่ครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนหลักแสนบาทเป็นรายได้ที่หมุนเวียนกระจายสู่สมาชิกในชุมชนแต่วันนี้น้ำท่วมค่ะผลผลิตเสียหายชาวบ้านขาดรายได้และกำลังเดือดร้อนนะคะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักมากกว่า150คนนาข้าวจมมิดค่ะที่คุณผู้ชมเห็นคือสวนผักสวนผลไม้จมเหมือนกันต้นไม้ตายเยอะเลยนะคะมีสวนทุเรียนค่ะที่ปลูกมานานถึง8ปีเพิ่งจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้ปีแรกวันนี้ต้นทุเรียนยืนต้นตายแล้วค่ะเกษตรกรเล่าว่าได้แต่ยืนดูใบทุเรียนร่วงรวบรวมความเสียหายในพื้นที่เบื้องต้นคาดการว่าพื้นที่เกษตรน่าจะเสียหายประมาณ 2,000 ไร่ค่ะ
7: อันนี้จะพามาชมความเสียหายของแปลงเกษตรอินทรีย์นะคะแปลงเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตค่ะนี่ค่ะตอนนี้แปลงกล้วยค่ะเป็นกล้วยเป็นสวนกล้วยเนี่ยคือรายได้ของสมาชิกนะคะที่ต้องได้ต่อเนื่องทุกวันแต่ตอนนี้น้ำท่วมแล้วยังไม่แห้งค่ะให้ดูข้าวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือข้าวที่มันพ้นน้ำ
8: ข้าวไม่น่าจะได้กินแล้วปีนี้แล้วก็พืชผักที่วังตัวก็เริ่มตายเริ่มเหี่ยวแล้ว
7: ขนาดผักแปลงผักยกสูงยังไม่รอดเลยนะคะนี่ค่ะปลูกผักบุ้งแต่ว่าแปลงก็ล่มลงไปหมดเลยไม่สามารถอยู่ได้โอ้อันนี้ส้มโอของเราก็จิบดกมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จะรอดไหมคะเนี่ยอันนี้ทุเรียนกำลังยืนต้นตายค่ะมานี่ค่ะสวนอันนี้ทุเรียนล้มค่ะไม่รอดนี่นะคะความเสียหายของพี่มนทิลานะคะดูนะคะดูทุเรียนความเสียหาย น้ำท่วม11วัน
9: เดือดร้อนแล้ว

0: ก็ขาดรายได้นะคะจากสนามชัยเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรเสียหายหนักมากๆขยับมาดูอีกจุดหนึ่งบริเวณต้นน้ำบางปะกงค่ะชวนคุณผู้ชมรายงานข่าวกันจากที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจุดนั้นเป็นจุดที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ำปราจีนบุรีกับแม่น้ำนครนายกค่ะตรงนั้นจะมีพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้ำจากจุดนั้นจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่บริเวณนั้นมีคนอยู่อาศัยกว่า 1,700 หลังคาเรือนน้ำท่วมทุกหลังประชาชนกว่า 6,000 คนกระทบแล้วค่ะตอนนี้มีรายงานว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่าเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งอะค่ะเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการเส้นทางถูกตัดขาดร้านค้าไม่มีของน้ำประปาใช้ไม่ได้ไฟฟ้าถูกตัดบางช่วงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตไปแล้ว9รายนะคะเมื่อแม่น้ำบางปะกงกำลังวิกฤตค่ะคุณผู้ชมทำให้จุดหนึ่งที่เราต้องโฟกัสกันคือพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบางคล้าฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่รับน้ำต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากับพี่กันนะคะสมาชิกเครือข่ายเพื่อนตะวันออกออนไลน์คุยกับเราวันนี้สดจากริมแม่น้ำบางปะกงนะคะพี่กันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่กันตอนนี้อยู่ตรงไหนคะพี่กันแล้วสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: อยู่ในตลาดบางค้าครับก็น้ำกำลังขึ้นมาท่วมครับตอนนี้ก็น่าจะสูงซัก60เซนบางจุดต่ำๆก็80เซนครับแล้วน้ำกำลังขึ้นอยู่ด้วยครับจนถึงค่ำนี้ครับ
0: ค่ะมีการระบายออกบ้างไหมคะพี่กัน
1: มันระบายได้ช้าๆนะครับเพราะว่าบางค้าเนี่ยเป็นศูนย์รวมน้ำของทุกสายครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนครนายกนะครับแล้วก็ที่มาจากทางป่าเขาอ่างรืนัยป่าตะวันออกเนี่ยครับจากสนามชัยพนมราชสารแล้วก็มาลงที่บางค้าเช่นกันครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนรวมน้ำทุกสายเข้าไว้แต่ว่าของเราเนี่ยจะอยู่เหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกงซึ่งอัตราการระบายน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดเพราะโครงสร้างมันมีการขวางทางน้ำรวมถึง เรื่องของบานประตูเขื่อนที่เขาออกแบบไว้แค่ยกได้2เมตรนะครับปรากฏว่าตอนที่น้ำเยอะๆแบบนี้น้ำมันสูงเกิน2เมตรไปมันก็มีผลต่อการไหลผ่านที่จะลงไปสู่ท้ายๆน้ำแล้วก็ลงทะเลได้ครับ
0: ค่ะเทียบกับข้อมูลที่พี่กันเล่าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมทีมงานขออนุญาตดูกราฟิกเมื่อสักครู่ที่เราเพย์บนหน้าจอด้านข้างแฝงนะคะจะเห็นว่าจุดที่อีกภาพนึงนะคะที่เราเพย์ในกราฟิกวอลเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเลยว่าจุดที่เป็นพื้นที่บางคล้าเนี่ยรับน้ำจากจุดไหนบ้างนะคะเป็นจุดที่อยู่เหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกงอย่างที่พี่กันว่านะคะและศักยภาพของเขื่อนทดน้ำบางปะกงเป็นจุดที่มีศักยภาพจำกัดในการระบายน้ำบางคล้าอยู่บริเวณหมุดสีฟ้าที่ทีมงานปักหมุดไว้ให้มันอยู่ท้ายหลังจากที่แม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงแล้วตรงนั้นแหละค่ะบางคล้าอยู่เหนือเขื่อนบางปะกงนะคะเขื่อนบางปะกงคือจุดสีแดงที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะคุณผู้ชมพี่กันคะทีนี้ภาพที่พี่กันเห็นตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของแม่น้ำบางปะกงถ้าจะให้พี่กันประเมินหลังจากจับตามาต่อเนื่องหลายวันแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ที่คุยกับรายการเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยสักไม่กี่วันก่อนเนี่ยน้ำตอนนั้นมันยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่เลยนะครับแต่วันนี้แค่เพียงไม่กี่วันเนี่ยน้ำมันล้นตลิ่งมาเมื่อคืนเนี่ยทำสถิติล้นตลิ่งเกือบ40เซนติเมตรครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับชาวบ้านบอกว่าสูงที่สุดแล้วที่เขาเคยเจอมาแล้วมันกำลังสูงขึ้นอีกครับจากน้ำมหาศาลที่ยังอยู่ในลำน้ำด้วยอยู่ในทุ่งที่ท่วมอย่างอำเภอบ้านสร้างท่วมเกือบทั้งอำเภออย่างเงี้ย น้ำมันก็จะทยอยมาต้องมาผ่านที่บางค้าหน่วยงานราชการหลายหน่วยก็คาดการณ์ว่าน้ำมันน่าจะยกระดับสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวครับมันจะอยู่นานด้วยเพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือคุณภาพน้ำมันแย่ขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันกักเก็บท่วมอยู่ในทุ่งนานๆเนี่ยน้ำมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลมีกลิ่นครับแล้วก็ตะกอนเยอะมากตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเท่าไหร่นะครับเนื่องจากคุณภาพน้ำด้วยครับ
0: ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังพี่กันคือตลาดบางค้านะคะพี่กันตลาดบางค้า
1: ใช่ครับใช่
0: แต่สถานการณ์ตอนนี้คือน้ำสีเปลี่ยนละเป็นสีน้ำตาลเข้มขุ่นแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาปกติตรงนี้จะคึกคักไหมคะพี่กัน
1: ก็ชาวบ้านเขาก็จะออกมาใช้ชีวิตกันนะครับคือตอนเย็นก็จะร้านก็ปิดไปแต่ว่ามันก็ยังมาใช้ชีวิตมาคุยมาเดินอะไรกันแต่ว่าพอน้ําท่วมเนี่ยมันก็ปิดบ้านกันไปก็ดูแลบ้านแล้ว
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ็
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ออกมาเดินมากนักอาจจะมีข้างในที่เดินเดินกันนิดหน่อยตรงที่ถนนมันยังสูงครับแต่ถนนที่ต่ำอย่างที่บอกครับน้ํามันเลยเข่าบางช่วงที่ต่ําก็จะถึงเอวแล้วครับ
0: ค่ะปัจจัยหลักๆเป็นเรื่องของน้ําที่มาเติมในพื้นที่จากแม่น้ําที่ไหลลงมาถูกต้องไหมคะบวกกับว่าข้อจํากัดศักยภาพของเขื่อนทดน้ําบางปะกงที่ก็อาจจะยังระบายได้ไม่เต็มที่ถูกต้องไหมคะแล้วก็บวกกับฝนด้วยที่มาเติมในช่วงวัน2วันก่อน
1: ปัจจัยที่มันทําให้น้ําบางค้าสูงเนี่ยครับมันมี4ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือที่ทางสนามชัยรายงานมาก็คือน้ําที่อยู่ภูเขาของฉะเชิงเทราเราเองเนี่ยครับที่ตกเยอะแล้วก็ไหลหลากมาเนี่ยก็ทยอยมานะครับแล้วก็น้ําท่าที่มาจากประจีนบุรีนครนายกนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่2ปัจจัยที่3เนี่ยก็คือน้ําทะเลหนุนครับเพราะว่าบางค้าเนี่ยได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนวันละ2รอบอะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นช่วงที่น้ําหนุนสูงอะก็จะทําให้น้ํายกระดับขึ้นแล้วก็ปัจจัยที่4ที่เราก็ไม่อยากให้มาตอนนี้นะครับก็คือเรื่องฝนเนี่ย4ปัจจัยเนี่ยเป็น4ปัจจัยที่จะกําหนดว่าน้ํามันจะสูงแค่ไหนที่บางค้าครับส่วนข้อจํากัดก็อย่างที่ไลที่ฟักแฟงพูดไปแล้วครับก็คือมันระบายได้ช้ามากตอนนี้ครับเพราะว่าเหนือเขื่อนทดน้ําเนี่ยกว่ามันจะผ่านเขื่อนไปได้เนี่ยมันยากครับ
0: พี่กันคะตอนนี้นอกเหนือจากบ้านเรือนนะคะบางคล้าเองก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกเหมือนกันเมื่อสักครู่แฟงรายงานที่อำเภอสนามชัยเขตโอ้โหสวนได้รับความเสียหายบางคล้าเป็นยังไงบ้างคะสวนของชาวบ้าน
1: บางคล้าเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสวนท้องร่องเข้าใจว่าเมื่อคืนเนี่ยที่น้ำสูงเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยสวนท้องร่องเกือบทั้งหมดน่าจะน้ำเข้าไปหมดแล้ว
0: คร
1: ับนะครับแล้วก็ถัดจากสวนท้องร่องเข้ามาในแผ่นดินหน่อยที่ดอนหน่อยเนี่ยจะเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับก็คือเจอน้ำหลากมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนเนี่ยที่มีภาพชาวบ้านมาช้อนกุ้งช้อนปลาครับบ่อกุ้งบ่อปลาน่าจะเป็นหลักหมื่นไร่เนี่ยก็น้ำเข้าไปแล้วก็สัตว์น้ำก็ออกมาหมดเสียหายกันหมดมาแล้วครับสวัสดีครับ
0: นี่เป็นสถานการณ์จากบางคล้าพี่กันค่ะในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดแล้วก็เจอสถานการณ์น้ำแบบเนี้ยมาทุกปีปีนี้ถือว่าหนักไหมคะพี่กันสัญญาณยังได้ไหมคะอาจจะมีสายโทรเข้าพี่กันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสัญญาณกลับมาเชื่อมต่อกันอีกสักเล็กน้อยนะคะเมื่อสักครู่ถ้าดูจากสถานการณ์ที่บางคล้าจุดที่พี่กันรายงานเป็นจุดที่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจับตาเรื่องของฝนที่อย่ามาเติมในพื้นที่แต่มันก็ดูจากพยากรณ์ฝนก็จะพัดไปทางนั้นด้วยนะคะพี่กันกลับมาแล้วค่ะพี่กันถามเมื่อสักครู่ถามเรื่องของสถานการณ์น้ำถ้าพี่กันประเมินว่าปีนี้ถือว่าหนักไหมคะเท่าที่ประสบการณ์ผ่านมา
1: ปีนี้สูงเป็นประวัติการครับแล้วก็เข้าใจว่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับข้างในพอมันเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมูลค่าสัตว์ในบ่อเขา1ไร่เนี่ยมันมหาศาลเลยครับแล้วก็สวนท้องร่องริมแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไม้ผลยืนต้นนะครับพอมันท่วมแล้วน่าจะท่วมนานเนี่ยต้นไม้ส่วนใหญ่มันจะตายครับเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูมันไม่ใช่แบบปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวได้มันต้องใช้เวลา3ปี4ปีกว่าที่จะได้เก็บผลผลิตเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในบางค้าเนี่ยก็ค่อนข้างมากจริงๆแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างยาวนานครับ
0: เพื่อบรรเทาผลกระทบก็คือทำให้น้ำมันผ่านไปได้มากที่สุดรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้มากที่สุดพี่กันช่วยทิ้งท้ายข้อเสนอในมุมมองคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ครับระยะสั้นเนี่ยครับคือมันต้องหาทางที่จะระบายน้ำที่มันไปท้ายเขื่อนทดน้ำบางปะกงให้ได้ครับก็เห็นมีการจุดตั้งจุดสูบที่บ้านโพก็อาจจะต้องดูว่ามันจุดไหนที่มันจะสามารถพ่องน้ำไปท้ายเขื่อนให้ได้มากขึ้นเพราะว่าถ้ามาเอาน้ำมาออกเหนือเขื่อนทดน้ำเนี่ยมันก็จะประสบปัญหาอย่างที่เราเจอกันอยู่อ
0: ัน
1: นี้ระยะสั้นนะครับระยะกลางเนี่ยคิดว่าเรื่องของแผนแม่บทในการบริหารจัดการลุ่มน้ำวาประโคงมันต้องทบทวนครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าฝนที่ตกแบบสัปดาห์หนึ่ง700กว่ามิลลิเมตรนะครับที่ฉะเชิงเทราอ่ะมันก็คือค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งปีของฉะเชิงเทราเคยเกิดมาในช่วง30ปีมันตกในแค่สัปดาห์เดียวครับทำให้แผนที่ราชการวางไว้ว่าจะรับมือกับเรื่องภัยพิบัติอ่ะ มันไม่เพียงพอแล้วครับมันต้องมาทบทวนเรื่องแผนในการ

0: ทำผังน้ำก็ดีการรับมือภัยพิบัติต่างๆก็ดีนะ
1: ค
0: คร
1: ่ะ
0: ับส่วนระยะยาวเลยเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักมากๆก็คือพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำครับไม่ว่าจะเป็นคันคลองชลประทานไม่ว่าจะเป็นถนนนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บที่บล็อกแล้วก็ทําให้น้ํามันยกสูงแล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะอันนี้จะต้องมาค่อยๆดูว่าเราจะจัดการกับสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างนี้ยังไงร
1: คว
0: ม
1: ่ะ
0: ถึงอย่
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: เช่นเขื่อนทดน้ำบางกงที่กล่าวไปครับผมขอบคุณครับป้าแฟงครั
1: อ
0: บ
1: าจจะต้องเลยไปถึงคิดเรื่องผังเมืองใหม่ในระยะยาวด้วยจะจัดแจงเรื่องของการรับมือภัยพิบัติและน้ําอย่างไรนะคะเป็นกําลัง
0: ถ
1: ใ
0: ู
1: จ
0: กต้อ
1: ก
0: ง
1: ับ
0: ค
1: คร
0: ัน บ
1: บางค้าถ้าพี่การมีอะไรต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประสานมาทางนักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสได้เลยนะคะพี่การขอบพระคุณพี่
0: ไ
1: ก
0: ด
1: าร
0: ้
1: นะคะ
0: ขอบพระคุณมากครับขอบ
1: ล
0: คุ
1: า
0: ณอ
1: รา
0: จ
1: ย
0: าร
1: ก
0: ย์ค
1: าร
0: ับ
1: พร้อมพี่กันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับไทยบันเทิงอีกหนึ่งช่วงเวลาอยู่กับแตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกมาอัปเดตนะคะการนั่งแท่นเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องแรกของอัดอัศดาค่ะคนนี้บอกเลยว่าต่อให้มีประสบการณ์มากมายยังไงในวงการบันเทิงแต่ว่าต้องเปิดใจนะคะเพราะมองว่ายุคนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่ากระแสมาไวไปไวจริงๆค่ะในช่วง2ปีมานี้นะคะได้เห็นหน้าอัดอัศดาพานิชกุลบนสื่อมากขึ้นค่ะเจ้าตัวคือกลับมารับงานในประเทศไทยรัวๆเลยหลังไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศมาอยู่หลายปีนะคะล่าสุดก็คือรับหน้าที่เป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องแรกเลยค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่าจังหวะรักต่างเซนนะคะก็เป็นซีรีส์แนวฟีลกู๊ดอบอุ่นหัวใจเล่าถึงมุมมองของคนต่างรุ่นที่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ผ่านการพูดคุยเรื่องนี้พี่อัดเขาบอกอินสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวนี้ไม่เคยปิดกั้นมักจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเด็กเจนซีอยู่ตลอดค่ะเพราะว่างานนี้นักแสดงรุ่นใหม่เพียบเลยมันตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่ต้องทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่เจนซีเจนอัลฟาอย่างเดียวเพราะสำหรับนักแสดงหนุ่มค่ะในยุคที่วงการบันเทิงเปลี่ยนทิศทางจากทีวีมาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงพี่อัดเองนะคะเขาบอกว่าก็อยากเติบโตในอาชีพเปลี่ยนจากบทบาทนักแสดงมาเป็นผู้จัดซีรีส์ก็ต้องทำความเข้าใจให้ครบทุกด้านเลยค่ะถึงความต้องการของคนยุคใหม่ทั้งพฤติกรรมการเสพสื่อรวมถึงสิ่งที่เขากำลังสนใจกันอยู่ค่ะ
1: จริงๆแล้วคือสำหรับตัวพี่เองตั้งแต่พี่กลับมาจากสิงคโปร์อ่ะมันจะมีช่วงต่างๆช่วงต่างๆที่ก่อนแพลตฟอร์มด้วยซ้ำว่ามันต้องคอยปรับคอยเปลี่ยนแล้วก็มีช่วงเวลาที่ก็ต้องพูดคำว่าหลงยุคแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นคนที่หลงยุคคนเดียวคือเราจะยังไงเราจะมีพื้นที่ยังไงเราจะต้องวางตัวยังไงเราจะต้องไปทิศทางไหนก็จะมีช่วงหนึ่งแต่พอเราเริ่มเข้าใจปรับตัวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็การเข้าใจผู้บริโภคก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องปรับให้มันเป็นสูตรในลักษณะแบบไหนแล้วก็ปรับในการเข้าใจในเรื่องของซัพพอร์ตงบประมาณในการเข้าใจว่าคนอื่นก็เจอแบบเราต้องทำตัวยังไงในการที่เราจะทำงานออกมาให้ออกมาในรูปแบบที่โอเคที่มันไม่ติดกับภาพเก่าหรือความเข้าใจแบบเก่าๆ
0: ในยุคเปลี่ยนผ่านที่ผู้จัดส่วนใหญ่ทำซีรีส์ป้อนแพลตฟอร์มออนไลน์สิ่งหนึ่งที่พี่อัดเขารู้สึกกดดันก็คือเรื่องงบประมาณค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยอันดับแรกสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์เพราะว่าหากเงินลงทุนน้อยก็อาจจะกระทบเรื่องคุณภาพแต่ยุคนี้การแข่งขันก็สูงเรื่องคุณภาพก็เลยสำคัญเหมือนกันนะคะแม้จะสวนทางกับทุนสนับสนุนทำให้พี่อัดเขาก็ยังเรียนรู้แล้วค่ะเรื่องของการวางแผนหลังบ้านโดยเฉพาะการใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะใครจะคิดนะคะว่าการโดยสารรถโดยสารสาธารณะเรียกไรเดอร์ที่มีแอปพลิเคชันสามารถระบุตัวตนคนได้แต่พอเกิดเรื่องเกิดราวยากที่จะตามตัวละค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะกับบอยแบนด์หน้าใหม่ค่ะหนุ่มริกกี้นะคะวงบัสคัสค่ะเขาบอกเลยว่าอยู่ๆก็โดนไรเดอร์ทำร้ายร่างกายแจ้งความไปแล้วหลายเดือนนะคะคดีก็ยังไม่คืบค่ะ
2: ริกก็นั่งรถกลับจากรามอินทรากลับบ้านครับพอขึ้นสะพานได้สักพักนึงเขาก็แบบหันมาตีรถถีบมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ขับอยู่บนสะพานนะครับแบบถีบ
3: ทั้งที่เขาอยู่บน
2: ใช่ครับแล้วรถมันก็โยกแล้วผมก็แบบตกใจลิกก็เลยบอกว่าแบบเฮ้ยพี่จะไปทำเขาทำไมแล้วเขาก็หันมาต่อยเลยใช่ครับ

0: ปากครับ
1: ใช่รอบแรกมัน
2: ใช้ศอกมาก
3: เล่าตอนนี้ก็ยังงงๆแล้วก็สะเทือนใจนะคะเมื่อหนุ่มริกกี้บอยแบนด์หน้าใหม่วงแบ็คคัสค่ะเขาบอกเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยถูกไรเดอร์ทำร้ายแบบไม่ทราบสาเหตุแถมตามเรื่องแล้วคดีไม่

0: ดนแบบที่เราโดนใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นทอมากในใจจริงๆพอช่วงนึงลิกคือแบบไม่สามารถขึ้นสะพานนั้นได้เลยแบบขึ้นแล้วแบบหายใจไม่ออกหรือแบบมีอาการแพนิคค่อนข้างมากค่ะมันกลัวไปหมดใช่ครับ
1: มันเป็นทางกลับบ้าน
0: ใช่ครับแล้วแบบหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนก็รู้สึกแบบตกใจเสียงดังหรือแบบเขาพูดอะไรแล้วก็แบบเป็นกลัวไปเลยครับใช่เพราะมันแบบค่อนข้างตกใจมากๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

0: มาที่เรื่องดีๆกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะบอยแบนด์รุ่นใหม่เขาก็เดบิวต์มาแล้วร่วมปีออกซิงเกิลนะคะมีชื่อว่า Private Jet ค่ะปรับแนวทำเพลงแนว Afrobeat นะคะเขาบอกว่านี่แหละเป็นดนตรีที่เป็นกระแสกำลังมาเลยทีเดียวค่ะสี่หนุ่มหน้าใหม่นะคะริกกี้แทนแทนเจรุตและจุ้ยบอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้อยากจะมองหาเวทีมองเป็นพื้นที่ได้โชว์ฝีมือแล้วก็สร้างแฟนคลับเพิ่มขึ้นค่ะ
1: งานหนึ่งครับชื่องาน TCX นะครับที่สยามพารากอนนะครับก็ตอนไปเนี่ยคือคิดว่าแบบแฟนคลับก็มี DM มาบอกทางค่ายว่าแบบมาเชียร์พวกเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปถึงงานจริงๆก็คนเยอะมาก
2: ใช่
1: แล้วก็แบบตอนลงเวทีมาก็แบบคนมาถ่ายรูป
2: ใช่คือคิดว่าน่าจะเป็นงานเดียวกันหมดเพราะเป็นงานที่แฟนคลับเราเยอะมากจริงๆ
1: ใช่
2: คือต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นทุกคนยืนอยู่ที่บูธกันหมดแล้วแต่ว่าลิกไม่ได้อยู่ที่บูธเพราะลิกไปเข้าห้องน้ำ
1: ครับ
2: แล้วกลับมาคือแบบคนแบบ20
1: คนเต็มเลยครับ
2: แบบพวกเราอยู่แล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่แบบเรามีแฟนคลับแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ชื่อเท่ๆนะคะวงแบ็คคัสเขาบอกได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงค่ะก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของวงอยากให้ทุกคนมาเอนจอยสนุกๆ กันนะคะกับเพลงของพวกเขาค่ะต่อกันที่วงหน้าใหม่อีกหนึ่งวงเมื่อกี้เป็นบอยแบนด์นะคะมาวงนี้เป็นลูกผสมเลยเป็น3หนุ่ม4สาวนะคะที่มาอยู่รวมตัวกันในชื่อ Outers ค่ะวงนี้เนี่ยเขาบอกแหมก็มากันจากหลากหลายที่ต่างเพศกันด้วยทีนี้จะจูงยังไงบอกว่าต้องมีจับมือเนี่ยล้อมวงเปิดใจกันเลยเพื่อที่จะหาสมดุลของวงจนตอนนี้ก็มาสู่ซิงเกิลที่3แล้วล่ะค่ะ

0: วง3หนุ่ม4สาวนะคะมาจากคนละทิศเลยล่ะค่ะต่างภูมิลำเนาด้วยแต่เมื่อได้เพอร์ฟอร์มร่วมกันเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเข้ากันสุดๆเคมีดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับไมค์สัมภาษณ์หรือว่าการร้องเต้นคือรู้ใจกันแล้วล่ะค่ะนี่ก็คือ Alters นะคะวง Coed Group ค่ะซึ่งพากันออกสเต็ปแดนมาถึงซิงเกิลที่3ชื่อว่า Choose Our Choice นะคะเพลงที่พกความกวนในสไตล์แก๊งสเตอร์ค่ะมาประกาศว่าพวกเขานี่ไม่ใช่ตัวเลือกของใครแต่จะเป็นฝ่ายเลือกเองนะคะแม้เนื้อเพลงเล่นเรื่องหัวใจแต่ในชีวิตจริง7สมาชิกเคยมีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องชูสต้องเลือกเหมือนกันนะคะว่าจะตัดสินใจไปทางไหน
1: ของปิ่นก็จะเป็นเลือกระหว่างเงินกับความฝันใช่พอด้วยต้องพูดกับว่าหนูอายุ24แล้วพี่แล้วคือหนูเข้ามาในค่ายนี้ตอนประมาณอายุ22ใช่ไหม22ใช่ค่ะ22 23ซึ่งมันก็เป็นอายุที่โตระดับหนึ่งแล้วแล้วหนูตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่ทำงานเป็นแดนเซอร์ค่ะก็คือคิดหนักมากว่าแบบจะเอาไงดีแบบเราจะเลือกทำงานตรงนี้ต่อเพื่อได้เงินหรือว่าหยุดจากการได้เงินเพื่อมาตามความฝันอีกรอบซึ่งเราก็เลือกตามความฝันเพราะรู้สึกว่าอายุขนาดนี้แล้วถ้าหลังจากนี้มันไม่มีใครชูดเรานะละใช่มันไม่มีใครชูเราแล้ว
2: จริงๆมันจะมีช่วงที่แบบต้องเลือกว่าจะแบบมาทางอาชีพนี้เลยหรือว่าจะแบบไปเรียนเลยแบบว่าเป็นใช้ชีวิตเหมือนเด็กอายุ19ทั่วไปอะไรเงี
3: ้ยเราต้องไปด้วยกันระหว่างเรียนกับทำงานซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปช่วยเพื่อนพรีเซนต์งานแต่ว่าลาแล้วเพื่อนให้อัดคลิปร้องเพลงส่ง ตอนนี้ เพื่อนทางคาดเห็นร้องเพลงเดี่ยวไปหมดแล้วเพราะว่าแบบพรีเซนต์เกี่ยวกับการตีความอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบทําทั้ง2อย่างไปพร้อมกัน
2: พอเลือกตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบหนู appreciate มากที่ได้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทําเป็นคนแรกในครอบครัวเลยที่ได้มีโอกาส

0: ทำอะไรแบบนี
1: ้ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกค่ะระหว่างหนูกับหมาล่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่ชอบกินหมาล่ามากด้วยความเราเป็นคนจีนเราแบบเข้าถึงแบบออริจินอลหมาล่าสุดๆแล้วมันเป็นอะไรที่ยากในการหักห้ามใจค่ะพี่เพราะฉะนั้นเลยเราต้องเลือกว่าเราจะช้อยหมาล่าไว้ก่อนหรือเราจะชูดเลยเพราะบางทีมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะพี่มันตุ้ยพี่มันจะตุ้ย
2: นะครับแต่ว่าถ้าความรักให้เลือกหนึ่งเดียวในใจนะครับ
3: แล้วถ้าเพลงที่ดีอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องเลือก choose or choice ครับ

0: กว่าจะเข้าขากันได้แบบวันนี้นะคะพวกเขาต้องผ่านช่วงเวลาปรับจูนกันมาคือต่างคนเขาจริงจังกับความฝันค่ะบางคนถึงขั้นเคยเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีหลายปีหรือว่าแม้แต่ไปแข่งรายการ Survivor มาแล้วนะคะช่วงเริ่มต้นของวงเคยซ้อมกันหนักจนเครียดไปหมดก่อนจะเรียนรู้ว่าเมื่อใครไปสุดก็ต้องช่วยกันดึงกลับมาหาจุดสมดุลค่ะจนวันนี้นะคะ Outers เขาก็เดินทางมาถึงซิงเกิลที่3พร้อมกับชื่อด้อม Founders ค่ะ
1: คือมันมีปัญหาด้วยคือเราก็ช่วยกันแก้ปัญหารวมถึงเราก็ทะเลาะ กันด้วยคือมันมีหลายๆอย่าง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับมีการทะเลาะมาก่อนถึงแบบเราถึงแบบได้พลิกมาเป็นแบบสนิท กันขนาดนี้ใช่เพราะว่าผู้ชายผู้หญิงมันเข้ากันยากครับพี่
3: เขาบอกให้ผมพูดเรื่องจากเป็นน้องเล็กใช่ป่ะจะเป็นคนที่สังเกตเห็นทุกๆอย่างไม่ผมว่าตอนที่แบบมีปัญหากันก็แบบคุยกันตรงๆครับมันพวกผมก็คุยกันว่าแบบมีอะไรก็พูดตรงๆไม่ต้องแบบเก็บไปน้อยใจทีหลังอะไรเงี้ยมีอะไรคุยกันให้จบตรงนี้เลยแล้วก็แบบเคลียร์กันตรงนี้ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหลายเต้นครับตอนซ้อม
4: เมื่อก่อนแบบเคยแบบซีเรียสมากๆอะไรเงี้ยครับเรื่องการซ้อมเพราะว่าแบบเหมือนยังเป็นวงที่แบบเพิ่งเดบิวต์ใหม่แล้วก็เวลาซ้อม อยู่ด้วยกันน้อยมากๆแล้วแบบต้องเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ามีความแบบกดดันตัวเองแล้วก็แบบว่าไปกดดันคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าใช่อาจจะดุเกินไปหน่อยเมื่อก่อน
3: แล้วตอนนี้ฮะ
4: ตอนนี้ดุมากกว่าเดิมไม่ใช่แล้วเล่น
3: เป็นงั้นฝ่ายนะครับ
5: แล้วเห็นผลลัพธ์ของความพยายามในวันนั้นไหมตอนนี้อะไรเงี้ยซิงเกิล3แล้ว
4: โอ้ดีมากครับภูมิใจในตัวทุกๆคนมากครับ Yes sir จะร้องให้เฮ้ย
0: ชายในวงเดียวนะคะยังหวังจับตลาดคนฟังทุกเพศค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นศิลปินเขาแบ่งกันไปเลยเป็นหญิงล้วนชายล้วนเป็นอีกภาพใหม่ๆที่คนฟังต่างชาติใน YouTube เขาบอกตื่นเต้นเลยนะคะเพราะเห็นความเป็น Mixed Genders Group ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์เหมือนกันค่ะและ T-POP วงนี้ก็มีจำนวนถึง7คนถือว่าเป็นลูกี้วงนะคะที่น่าจับตามองเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าวงการทีป๊อปบ้านเราก็ยังมีน้องใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายแล้วแต่ละคนก็มีความฝันน่าจับตาเลยทีเดียวค่ะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: in my cage
1: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี

0: ว่ามันจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กต์หรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ

0: ในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
1: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: ามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: อุตุเตือนตอนบนอากาศแปรปรวนภาคใต้รับฝนต่อชุมชนเมืองเขตบางกะปิยังเหนื่อยน้ำเพิ่งลดหวั่นท่วมซ้ำหรือแนวกระสอบทรายไม่ช่วยนครนายกปราจีนบุรียังอ่วมดันไม่ลงบางปะกงยังสูงเตรียมรับฝนรอบใหม่ยังไม่หมดคราบน้ำมันกลางทุ่งสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีย้อนดูใบอนุญาตสร้างบนผังเมืองสีขาวทะแยงเขียววันไหลลงลุ่มน้ำบางปะกง
2: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
3: อย่างที่คุณรู้ฟัง
1: สสสุทธาดาพร้อมแจงข้อสงสัยทรัพย์สิน 1,900 ล้านเมินตอบกรรมาธิการการกฎหมายเชิญประชุมพรุ่งนี้รุทธพลบอกใครมีหลักฐานแจ้ง DSI สอบเพิ่มติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

กว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับและในวันนี้ตามสัญญาเลยครับพอท้องละกว้างของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพฤติกรรมการล่าเหยื่อของวาฬและโลมากันต่อนะครับที่ได้พัฒนาเทคนิคต่างๆขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มของพวกมันครับทั้งนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดปัญหาความเสี่ยงและความท้าทายของพวกมันที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคใหม่ด้วยล่ะครับรวมไปถึงกิจกรรมการประมงของมนุษย์เรานะครับที่นับวันก็จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยตลอดจนบทบาทนะครับของมนุษย์เองที่ในการทำความเข้าใจแล้วก็จะช่วยเหลือให้วาฬเนี่ยมีอาหารที่สมบูรณ์มีอนาคตที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับเราในโลกใบนี้ได้ต่อไปนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Whale with Steve Bagshawสตีฟแบ็กชอว์กับวาฬแห่งมหาสมุทรในตอน Ocean Hunters นักล่าแห่งมหาสมุทรครับ

0: คุณผู้ชมครับวาฬและโลมามีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับและถึงแม้ว่าจะมีความต่างกันอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเป็นนักล่านั่นเองล่ะครับและด้วยสมองที่มีขนาดใหญ่ความต้องการอาหารที่มีมากพร้อมด้วยเทคนิคการล่าอันทรงพลังพวกมันจึงไปทุกที่ครับจากเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงสุดขั้วโลกเลยทีเดียวซึ่งพวกมันก็คือสุดยอดนักล่าแห่งมหาสมุทรตัวจริงเลยล่ะครับว่าไหมล่ะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อได้นะครับหากมีประเด็นที่สนใจนะครับแล้วก็อยากแชร์กันเข้ามาก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของทางรายการได้เลยนั่นคือในเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันครับส่วนตอนต่อไปนะครับเรายังไม่จบกับสารคดีชุดนี้นะครับเพราะ Whale with Steve Bagshaw หรือ Steve Bagshaw กับวานแห่งมหาสมุทรจะกลับมาในตอน Ocean Voyagers นักเดินทางนั่นเองครับเดี๋ยวเราไป tracking ดูวิธีการเดินทางของวานและโลมากันนะครับว่าจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุเตือนตอนบนอากาศแปรปรวนภาคใต้รับฝนต่อชุมชนเมืองเขตบางกะปิยังเหนื่อยน้ำเพิ่งลดหวั่นท่วมซ้ำหรือแนวกระสอบทรายไม่ช่วยนครนายกปราจีนบุรียังอ่วมดันไม่ลงบางปะกงยังสูงเตรียมรับฝนรอบใหม่ยังไม่หมดคราบน้ำมันกลางทุ่งสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีย้อนดูใบอนุญาตสร้างบนผังเมืองสีขาวทะแยงเขียววันไหลลงลุ่มน้ำบางปะกง
2: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
1: สส.สุทธาดาพร้อมแจงข้อสงสัยทรัพย์สิน1,900 ล้านเมินตอบ

0: กรรมาธิการการกฎหมายเชิญประชุมพรุ่งนี้รุฑพลบอกใครมีหลักฐานแจ้ง DSI สอบเพิ่มติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: คนทั่วไปอาจทำงานแค่ 40-45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
2: ์เมื่อคืนลงเวรสายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
1: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
3: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
4: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
1: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
5: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
6: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
5: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
7: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
5: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
8: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
9: ์อ๋อเรื่องนี้ยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
10: ต้องเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
9: แล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
10: ตัวจริงอาจารย์สุทธิโคชวัฒน์นะ
11: ออกจากบ้านเลยวันนี
10: ้ออกไม่ได้อาจารย์
11: ไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
10: เครียดอาจารย์เครียดอาจารย์เชื่อมั้ยเขาบอกว่าอนุสิทธิ์เอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
11: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมเงี้ย
9: ท่วมนี่ต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
12: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ
13: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวง

ภัยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อุตุเตือนตอนบนอากาศแปรปรวนภาคใต้รับฝนต่อชุมชนเมืองเขตบางกะปิยังเหนื่อยน้ำเพิ่งลดหวั่นท่วมซ้ำหรือแนวกระสอบทรายไม่ช่วยนครนายกปราจีนบุรียังอ่วมดันไม่ลงบางปะกงยังสูงเตรียมรับฝนรอบใหม่ยังไม่หมดคราบน้ำมันกลางทุ่งสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีย้อนดูใบอนุญาตสร้างบนผังเมืองสีขาวทะแยงเขียวหวั่นไหลลงลุ่มน้ำบางปะกง
1: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
2: อย่างที่คุณรู้ไป
0: สส.สุทธาดาพร้อมแจงข้อสงสัยทรัพย์สิน 1,900 ล้านเมินตอบกรรมาธิการการกฎหมายเชิญประชุมพรุ่งนี้รุฑพลบอกใครมีหลักฐานแจ้ง DSI สอบเพิ่ม

0: ที่นอนไม่มีหรอกไม่ได้นอนกลางคืนนึงนอนไม่ได้เหม็น
1: เราต้องทำยังไง
0: นั่งนั่นแหละนั่งข้างบนน่ะนั่งบนโฟมข้างนอก
1: คือกลิ่นมันเหม็นใช่ไหม
0: เหม็นทุกหัวเลย
2: ร่วมทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้หนักสุดเลย
3: หนักสุดเลยเหรอ
2: หนักสุดมีแนวโน้มเหมือนจะขึ้นอีกหนักสุด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลับครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เมื่อตอนนี้ทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งระบายน้ำไปยังท้ายน้ำนะครับพื้นที่ท้ายน้ำที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วก็เลยท่วมหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกโดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำบางปะกงครับอย่างที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรับน้ำสองทางทั้งจากน้ำนครนายกแล้วก็น้ำปราจีนบุรีครับมาบรรจบกันเพื่อจะดันไปออกบางปะกงแต่การระบายน้ำไม่ง่ายมีข้อจำกัดดังนั้นพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราณเวลานี้ก็ยังจมน้ำอยู่ครับ
1: และยังมีฝนตกลงมาเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมเรายังต้องเจอกับฝนวันพรุ่งนี้อีก1วันเป็นลักษณะฝนกระจายทั่วประเทศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันพรุ่งนี้กทมฝนจะเบาลงเฉพาะในกทมอีสานเนี่ยลดลงแน่ๆแต่ว่าพื้นที่อื่นยังเฝ้าระวังถ้าดูจากประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาเมื่อ1ชั่วโมงก่อนหน้าบอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้สภาพอากาศแปรปรวนค่ะมีลมกระโชกแรงและมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกได้ด้วยครอบคลุมทุกภาคค่ะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานบอกว่าฝนจะลดลงนะคะอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษคือระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมอีกช่วงหนึ่งค่ะ
0: ฝนมาแบบนี้รัฐบาลรับมือยังไงโฆษกรัฐบาลอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าฝนในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมเนี่ยเป็นแค่ฝนเปลี่ยนฤดูครับหลังจากนั้นฝนก็จะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกแล้วก็ไหลลงสู่ภาคใต้ตอนล่างนะครับจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือครับนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับพักยกกันสักครู่เจอฝนอีกรอบหนึ่งอันนี้ฝนจริงมาแล้วครับจะหนักกว่าเดิมช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับฝนกระจายทั้งฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับ
1: หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเรียกว่ายังวางใจไม่ได้อย่างที่เขตบาง

0: กะปิกรุงเทพมหานครเวลานี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังจับตาเรื่องการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกลงมาเติมด้วยค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางกะปิประกาศแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนกลุ่มใหญ่โดยย้ำว่าใครที่ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ตอนช่วงที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องยกลงมาประกาศแจ้งเตือนภาษาบ้านๆกันแบบนี้สอบถามไปยังผู้อำนวยการเขตบางกะปิก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะย้ำว่าพื้นที่ที่วิกฤตเวลานี้ก็คือชุมชนที่อยู่แนวริมคลองแสนแสบค่ะยังวิกฤตอยู่เพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากทั้งน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่และการระบายน้ำจากด้านบนนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำของกทม.ในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบเองคลองจันทน์คลองประเวศบุรีรมย์ที่เร่งระบายน้ำจากทางฝั่งหนองจอกและกระบังนะครับทุกหน่วยเนี่ยพยายามลดระดับน้ำแต่ว่าน้ำในคลองเนี่ยมันลดได้น้อยเนาะแล้วก็มันมีฝนเติมลงมาเรื่อยๆครับทีเนี้ยสิ่งที่เราคาดการไม่ได้คือสถานการณ์ฝนว่าจะตกหนักแค่ไหนอย่างไรถ้าหากว่าฝนตกหนักอีกครับระดับน้ำมันอาจจะเข้าสู่ระดับวิกฤตหรือเกินกว่านั้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ผมได้แจ้งไปก็คือพื้นที่ริมคลองกระทบแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองหรือจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามีความเสี่ยงก็ยังให้คงรักษาระดับของการยกของไว้อยู่ครับ
0: ในรายการของเราอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูในชุมชนที่อยู่ในเขตบางกะปิ อยู่กับน้ำท่วมมา10วันแล้วเนี่ยนะคะปรับตัวกันอย่างไรแล้ววันนี้ชวนโฟกัสที่ลุ่มน้ำบางปะกงข้อมูลของรัฐบาลบอกว่าน้ำในปราจีนบุรีมันลดลงช้าๆเพราะว่าน้ำที่อำเภอกบิลบุรีก็ยังล้นตลิ่งแล้วก็ไหลไปที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีไปสมทบกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกนะคะขณะนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อช่วยพื้นที่ตอนล่างด้วยค่ะ
2: คีย์เมสเซจสำคัญของการระบายน้ำฝั่งภาคตะวันออกวันนี้นะครับก็คือบางปะกงดันลงอ่าวไทยไม่ได้ครับถ้าดันลงได้สถานการณ์น้ำมันจะคลี่คลายลงนะครับเริ่มกันที่นครนายกที่อำเภอองคารักษ์นะครับเจอน้ำท่วมเกิน10วันแล้วครับและตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับบางจุดน่าเป็นห่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพรพิสิทธิ์ครับรายงานจากอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกครับ
3: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับนอกเหนือจากพื้นที่บริเวณด้านหน้ามสว.องครักษ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับเข้ามาข้างในครับพื้นที่ชุมชนที่เรียกว่าสปก.นะครับในตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับหากเข้าไปภายในชุมชนนะครับก็จะพบว่าระดับน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบางจุดเนี่ยสูงถึง1เมตรครับแล้วก็ชาวบ้านก็จมอยู่ภายในน้ำมานานกว่า12วันแล้วครับ12วันแล้วครับคุณผู้ชมครับลึกเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรจากถนนใหญ่นะครับในพื้นที่ชุมชนสปก.นะครับหมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจุดนี้นะครับมีบ้านเรือนประมาณ50หลังคาเรือนครับถูกน้ำท่วมขังสภาพไม่ต่างจากชุมชนบริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์องครักษ์นะครับชาวบ้านต้องเจอกับน้ำท่วมขังมานานกว่า12วันครับและระดับน้ำนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับจนบางจุดเนี่ยอยู่ในระดับเอวครับคุณผู้ชมครับการเดินทางเข้าออกชุมชนนะครับก็ทำได้ยากครับชาวบ้านบางส่วนต้องใช้โฟมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรือเป็นพาหนะสำหรับเข้าออกนะครับเพื่อที่จะรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จัดเตรียมไว้ให้นะครับหนึ่งในชาวบ้านที่พาทีมข่าวเข้าไปสำรวจภายในบ้านนะครับพบว่าระดับน้ำนะครับสูงเกือบ1เมตรครับข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างนะครับต้องขนย้ายหนีน้ำบางส่วนเนี่ยไม่ทันได้รับความเสียหายครับชั้นล่างซึ่งเคยเป็นพื้นที่พักอาศัยหลักนะครับก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมดครับทำให้คนในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุและเด็กนะครับต้องอพยพขึ้นไปพักอาศัยอยู่บนชั้น2ครับคุณผู้ชมครับนอกจากความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วนะครับน้ำที่ขังเป็นเวลานานนะครับก็ยังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นครับห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับชาวบ้านจึงเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาให้บริการครับเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานครับ
4: งานที่เกี่ยวข้องกับลงพื้นที่มาช่วยอะไรยังไงบ้างครับเช่นแบบพวกรถ ห้องน้ำสาธารณะหรืออะไร

0: ก็ได้อย่างเงี้ย
1: ก็มีแจ้งทางอบต.แจ้งขอไปบ้างแล้วพี่แต่ก็ยังไม่เห็นมีมาลงให้เลยแต่คือหน่วยงานอื่นอ่ะยังไม่เห็นมีเข้ามาเลยนะพี่ส่วนมากคือจะมีอบต.ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกลูกบ้านเนี่ยช่วยกันเอง
0: ก็คือมาแจกข้าวแจก
1: น้ำใช่พี่คืออย่างผมมีแรงช่วยเขาได้คือรถผมจะสูงหน่อยที่พอจะลุยน้ำได้ก็ช่วยเขาช่วยเขาม
0: ีปอพอมีอะไรมาแบบเร่งสูบระบายน้ำออกไหม
1: ยังเลยพี่ตอนท่วมแรกๆอ่ะคนในหมู่บ้านก็สูบกันเองจนแบบว่าต้องเช่าเครื่องข้างนอกมาช่วยสูบทีเนี้ยจนที่มันทะลักมาเยอะจนไม่ไหวแล้วก็คือต้องปล่อยกันแหละ
2: ผมพูดคุยกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นะครับก็ยอมรับนะครับว่าพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกได้ครับเนื่องจากระดับน้ำโดยรอบสูงครับและยังไม่สามารถที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนนะครับจึงจะทำคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนครับเบื้องต้นนะครับก็ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอาจยืดเยื้อนานกว่า1เดือนครับเนื่องจากยังมีมวลน้ำจากพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบประกอบกับเริ่มมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ครับ
3: นานผมว่านานเพราะน้ำยังมาอีกทางนู้นน่ะผมไม่ได้ให้ไปดูแถบนู้นน้ำมาจากทางนู้นมาเยอะยังน้ำยังเยอะอยู่
0: คืออาจจะถึงเดือนไหมครับ
3: เกินน่ะผมว่าเกินนะยังน้อยเกินครับแล้วเนี่ยฝนมาอีกแล้วจะทำยังไงกันแต่นี่ว่าไอ้ผู้มีอำนาจอะคือเหนือกว่านี้ไปหน่อยอะไอ้ระดับอย่างนี้ก็เอาเวอร์ต้องให้เบื้องบนเลยคืออย่างนายกอะนายกรัฐมนตรีนะให้ประสานช่วยมาบัญชาการหน่อย
2: ส่วนบริเวณด้านหน้าทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญที่น้ำจากตำบลคลองใหญ่นะครับไหลลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับพบว่ายังคงมีน้ำระบายลงคลองอย่างต่อเนื่องครับระดับน้ำเนี่ยลดลงเล็กน้อยครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าน้ำที่ไหลลงมานะครับก็จะมีสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับแตกต่างจากน้ำในคลองอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมครับส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์นะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงภายในอาคารกีฬา1ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับแล้วก็มีการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราวครับของโรงพยาบาลองครักษ์ไว้ที่บริเวณสถานบริการน้ำมันนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปรับการรักษาได้โดยไม่ต้องที่จะเดินทางเข้าไปโรงพยาบาลเนื่องจากเส้นทางก่อนเข้าโรงพยาบาลนะครับมีน้ำท่วมขังครับ
4: การบริการเราบริการครบหมดเลยตั้งแต่ตรวจโรคทั่วไปแล้วก็มีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีแพทย์ทางเลือกนะคะแพทย์แผนไทย
0: แล้วนี่เราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้วคาดว่าจะเปิดไปนานเท่าไหร่ครับ
4: ณตอนนี้เราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น6โมง4โมงเย็นเนาะเวลาทำการปกติแล้วเราแพลนนิ่งเอาไว้ประมาณวันศุกร์ค่ะถึงวันศุกร์แต่ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อน
0: ว่าถ้าน้ำยังไม่ลดก็อาจจะเปิดให้บริการ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วมีประชาชนมาใช้บริการเยอะไหมครับ
4: ช่วงนี้ก็เฉลี่ยประมาณ 50-60 คนต่อวัน
2: คุณผู้ชมครับขณะที่ช่วงเช้าข้อมูลจากเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับก็ได้มีการยกบานระบายน้ำขึ้น25เซนติเมตรนะครับหลังมีน้ำสะสมสูงนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมรองรับนะครับฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมครับจึงต้องทยอยระบายน้ำออกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพราะอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกนะครับเพิ่มสูงขึ้นครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากความเสียหายแล้วก็ผลกระทบของคนในชุมชนในพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนั่นก็คือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็ปลูกข้าวนะครับจากการพูดคุยนะครับก็พบว่าช่วงนี้ครับใกล้กับช่วงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมาท่วมก่อนทำให้ข้าวที่ปลูกไว้นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
6: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในเมื่อทุกพื้นที่เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับทำให้พื้นที่ปลายน้ำที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วต้องเจอน้ำท่วมหนักยิ่งขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นกลุ่มจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราต้องอยู่กับน้ำแบบนี้นานกว่า1เดือนครับข้อมูลจากสทนชล่าสุดประเมินนะครับว่าเร็วที่สุดถ้าไม่มีฝนตกมาเติมสถานการณ์เนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วสุด13พฤศจิกายนนี้ครับทำไมลุ่มน้ำบางปะกงถึงจมน้ำชวนท่านผู้ชมดูผังการระบายน้ำนะครับนี่เป็นแผนที่ที่เราทำขึ้นเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมครับบ ริเวณนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดที่ส่งผลกระทบถึงกันนะครับทั้งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครครับต้นน้ำที่นครนายกเนี่ยท่านผู้ชมครับรับน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับผ่านน้ำผ่านเขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำมาที่เขื่อนทดน้ำนครนายกครับหลังจากนั้นน้ำก็จะระบายผ่านแม่น้ำนครนายกนะครับมาเจอกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับก่อนที่จะระบายลงสู่อ่าวไทยนะครับแต่ระหว่างทางครับไม่ได้มาเฉพาะลำน้ำสายหลักเท่านั้นยังเจอ2คลองจากปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับทั้งจากคลองรังสิตแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับ2คลองนี้น้ำเต็มครับการผ่านน้ำจากคลองรังสิตแล้วก็คลองประเวศเข้าสู่บางปะกงเพื่อผันสู่อ่าวไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับยากมากการผ่านน้ำออกฝั่งตะวันออกนะครับส่วนการจะผ่านน้ำจากฝั่งตะวันออกเข้าไปยัง2คลองนี้คลองรังสิตคลองประเวศบุรีรมย์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะน้ำเต็มคลองอยู่ทั้ง2คลองแล้วอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับถ้าดูตามแผนที่การระบายน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยเราอาจจะดูเหมือนการระบายน้ำมันทำได้ง่ายแต่ในความเป็นจริงมันทำได้ยากมากๆครับท่านผู้ชมครับถ้าลองอ้างอิงจากลักษณะทางกายภาพจริงของเส้นทางน้ำนะครับมันมีความคดเคี้ยวเยอะมากครับนี่เราจำลองให้เห็นนะครับตั้งแต่ต้นน้ำที่นครนายกผ่านปราจีนบุรีผ่านฉะเชิงเทราแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยครับต้นน้ำเนี่ยที่ผ่านฝั่งนครนายกท่านผู้ชมครับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปล่อยมาเนี่ยผ่านอำเภอองครักษ์ก่อนจะมาเจอกันที่จุดบรรจบนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเส้นทางคดเคี้ยวน้ำอีกเส้นหนึ่งก็คือน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีผ่านมาเจอกันที่จุดบรรจบปากน้ำโยธกาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีต้นน้ำเนี่ยไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับแม้จะมีความคดเคี้ยวแต่เป็นที่ราบสูงนะครับน้ำไหลเร็วครับแล้วก็มาเจอกันจุดนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือจากจุดบรรจบที่อำเภอบ้านสร้างกว่าจะไปถึงปากทางอ่าวไทยครับมันไกลมากและเส้นทางคดเคี้ยวมากประเด็นแรกเลยก็คือพื้นที่เป็นที่ราบครับระบายน้ำได้ช้า2เส้นทางมันคดเคี้ยวมีโอกาสที่น้ำมันจะแผ่ออกไปด้านข้างพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำและทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าตัวเมืองฉะเชิงเทราก่อนที่จะออกอ่าวไทยเนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วทั้งสิ้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแม่น้ำสาขาจากเส้นอื่นๆนะครับที่น้ำเนี่ยจะไหลรวมแม่น้ำบางปะกงยกตัวอย่างหนึ่งเส้นที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ครับก็คือน้ำที่ระบายมาจากคลองศรียัดมีอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดอยู่ตรงนี้ครับระบายน้ำผ่านอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามก่อนที่จะไหลรวมไปที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยการระบายน้ำไม่ง่ายครับดังนั้นพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่กำลังท่วมอยู่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจึงเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยด้วยกัน1ก็คือน้ำจากต้นน้ำที่ไหลลงมาด้านล่างครับ2ก็คือฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่อันนี้ช่วยไม่ได้เลยฝนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่เท่านั้น3ก็คือน้ำทะเลครับตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงเป็นอุปสรรคต่อการดันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงดันออกสู่อ่าวไทยและที่สำคัญท่านผู้ชมครับไม่เฉพาะการบริหารจัดการน้ำถ้าบริหารความรู้สึกนึกคิดของผู้คนท่านผู้ชมเห็นไหมครับปากน้ำบางปะกงที่ออกอ่าวไทยเนี่ยห่างจากสุวรรณภูมิแค่ประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นมันก็อาจจะเกิดคำถามกับคนในพื้นที่นะครับว่าทำไมการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่เร็วช้าไม่เท่ากันทำไมคนที่ฉะเชิงเทราจะต้องจมน้ำนานกว่าที่อื่น
7: ที่เราเปิดหัวกันเอาไว้นะคะว่าการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงมันไม่ง่ายมันมีข้อจำกัดแล้วก็อย่างที่คุณเจษฎาว่าไว้บริเวณปากน้ำการระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงจะผลักออกสู่อ่าวไทยเนี่ยค่ะระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงกับระดับน้ำในอ่าวไทยเนี่ยยังเท่าๆกันยังเสมอกันเพราะฉะนั้นการจะผลักดันน้ำออกมาที่อ่าวไทยก็ยังไม่ง่ายนะคะนี่คือระบบบางปะกงแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังบัญชาการน้ำด้วยตัวเองเข้าสู่วันที่8แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีบรรจุประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หลักๆเป็นการกำชับทุกส่วนราชการอยากให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและฝนที่จะตกลงมาเพิ่มนะคะระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมจะมีฝนตกลงมาเติมนายกบอกว่าเป็นช่วง10วันอันตรายแล้วก็เฝ้าระวังลากยาวไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกาดอย่าตกค่ะก่อนการประชุมค

0: ณรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่8ค่ะโดยพบว่าหลายพื้นที่ตอนนี้คลี่คลายก็จริงแต่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ายังไม่สามารถระบายน้ำได้และขอให้ทั้ง2จังหวัดระดมกำลังแก้ไขปัญหาโดยเร็วรวมไปถึงจังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรียังกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วง10วันอันตรายก็คือลากยาวตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเติมเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่กาดอย่าตกค่ะ
1: ขอให้ตั้งกาดไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนและสุดท้ายในพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตมาและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูนะครับมันก็ยังมีงานที่จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คืองานเก็บกวาดนะครับภาษาพวกเราก็ใช้คำว่าบิ๊กคลีนนิ่ง
0: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลใช้เวลาหารือและสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนานกว่า1ชั่วโมงนะคะนายกย้ำเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทั้งการให้บริการยกรถที่จมน้ำท่วมและซ่อมแซมรถที่เสียหายค่ะส่วนเรื่องการเยียวยาฟื้นฟูให้กับประชาชนก็สั่งการให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆล่าสุดบอกว่าจ่ายเงินเยียวยาชุดแรกไปแล้วประมาณ600กว่าครัวเรือนและที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมคือที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะหลังจากการประชุมครม.เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมามีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่ามีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มเติมค่ะ
2: ฝนที่เราเจอช่วงนี้ 2-3 วันนี้เนี่ยเป็นแค่ออเดิร์ฟเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับของจริงจะมาอีกทีก็คือ10ถึง13ตุลาคมนี้ไม่เฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลหรือภาคตะวันตกของประเทศไทยครับหลังจากนั้นร่องฝนจะเริ่มขยับลงภาคใต้ทีนี้ก็จะต้องเตรียมรับมือกันอีกพื้นที่หนึ่งครับฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกหนักมากจนตัวเลขเนี่ยเข้าใกล้ระดับวิกฤต200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดราชบุรีครับวัดได้สูงสุด197มิลลิเมตรนะครับตามมาด้วยภาคใต้ตอนล่างอย่างปัตตานีครับ192มิลลิเมตรและนราธิวาส180มิลลิเมตรครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ฝนทะลุ100มิลทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นครศรีธรรมราชยะลากำแพงเพชรสุโขทัยชัยนาทรวมถึงกรุงเทพมหานครครับวัดได้107มิลลิเมตรสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับกรมอุตุและสธนช.ครับบอกว่าช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมมีมวลอากาศเย็นมาจากจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้เกิดการปะทะกันของสภาพอากาศนะครับทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนหนักถึงหนักมากสธนช.ประกาศเตือน34จังหวัดทั่วไทยครับให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับเพราะในขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่8ตุลาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับภาคใต้ฝนจะตกยาวไปจนถึง12ตุลาคมนี้จึงขอเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยเฉพาะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาสตูลระนองนราธิวาสและยะลาช่วง 6-7 ตุลาคมนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือขั้นสูงสุดแล้วก็เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันครับ
0: คำเตือนฝนตกหนักที่ออกมานั้นในความรู้สึกความรับรู้ของประชาชนคงจะไม่สามารถปล่อยผ่านได้อีกต่อไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในการรับมือกับฝนตกหนักแต่ยอมรับไม่กล้าพูดว่าน้ำท่วมหาดใหญ่จะไม่ซ้ำรอยปีที่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันแล้วเพื่อรับมือป้องกันน้ำท่วมหลังจากมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยเข้าไปรับกระสอบทรายซึ่งทางเทศบาลเมืองคอหงเปิดให้ประชาชนสามารถขอรับกระสอบทราย

0: ได้ฟรีให้ครอบครัวละ20กระสอบนะคะเพื่อเอาไปทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนชาวบ้านบอกว่าเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าค่ะทั้งการทำแนวกระสอบทรายการจัดหาสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในช่วงน้ำท่วมเตรียมเอาไว้แล้วและตอนนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศและคำประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกเลยก็คือกระสอบทรายเพราะบ้านมันจะมีน้ำที่ค่อนข้างจะแบบไหลลงมาจากเขาค่ะก็เลยต้องการไว้ก่อนเพราะบ้านเราจะเป็นด่านแรกที่จะต้องรับน้ำ
2: ครับค่ะที่ผ่านมาที่บ้านเนี่ยน้ำผ่านระดับไหนกัน
1: น้ำมาไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าผ่านแบบไหลผ่านเลยใช่ไหลผ่านเลยก็เลยต้องกั้นทางน้ำเพราะว่าถ้าเกิดไม่กั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้าตัวบ้านเต็ม
3: ส่วนที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งเคยเจอน้ำท่วมสูงเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้เร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยป้องกันความเสียหายครับ
4: ว่าถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะโดนเยอะ
0: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดนะคะหารือกันถึงมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคาดการว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้าปี70เลยนายพิพัฒน์ระบุว่าไม่กล้าตอบว่าน้ำจะท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซ้ำรอยปีที่แล้วหรือไม่แต่ยืนยันถึงความพร้อมในการเตรียมรับมือโดยเฉพาะการหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วค่ะ
5: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
6: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ
0: ่นายพิพัฒน์ระบุค่ะว่าขณะนี้อนุมัติงบประมาณไปแล้วประมาณ800ล้านบาทในการซ่อมแซมคลองร.1อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงนะคะและเชื่อว่าจะทันฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงค่ะ
3: ฝนใต้เนี่ยเน้นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับฝนกำลังจะมาน้ำท่วมเริ่มมีในหลายจุดด้วยกันครับแต่ที่วิกฤตตอนนี้ก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรับน้ำสองสายแบบเต็มๆทั้งจากฝั่งนครนายกและปราจีนบุรีครับโจทย์สำคัญก็คือการดันน้ำจากบางปะกงสู่อ่าวไทยมันทำได้ยากณเวลานี้เราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับรายงานจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
7: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่ตำบลบางยางคุณผู้ชมครับตอนนี้ระดับน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีก10เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ก็คือการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่จะต้องไปพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่จะให้อพยพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับบางคนนะครับไม่ว่าจะเกลี้ยกล่อมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่ยอมออกจากบ้านครับ
8: ไม่มาไปย้ายไหมไม่จ้ะเจนด้วย
9: อ๋อไม่ย้ายนะจ้ะเจนมาตัดเท้ามา
8: ใช่เพราะว่าน้ำมันที่นี่ก็ไปไม่ลำบากไม่เดี๋ยวมันมีเรือกู้ภัยมีเรือกู้ภัยมาเอายายออกไปเดี๋ยวเอาเรือกู้ภัยมารับไม่ต้องกังวลใจ
9: แต่แม่เขาอยู่ได้แต่เรา
8: ไม่ได้
10: แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไร
8: ว่าไฟไม่ได้ร้อนไงแล้วเขาใช้เครื่องออกซิเจนด้วยไม่ใช่หรอเขาใช้เครื่องด้วยแล้วเอาเปิดเครื่องกู้ภัยเข้ามา
7: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวหญิงสูงอายุ87ปีครับซึ่งเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงตาบอดทั้งสองข้างและก็ต้องใช้ออกซิเจนตลอดนะครับในการใช้ชีวิตครับเขาพยายามที่จะเจรจาคุณผู้ชมให้อพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยหรือว่าศูนย์พักพิงครับหลังจากระดับน้ำท่วมในหมู่บ้านบางไทรหมู่ที่4ตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องครับภายในตัวบ้านของหญิงอายุ87ปีที่เธออยู่เนี่ยคือบริเวณชั้น2แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้าไปเจรจาคุณผู้ชมครับซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมที่ชั้น2เนี่ยถึงระดับหัวเข่าแล้วนะครับจนคนในบ้านต้องสวมรองเท้าบูทในการใช้ชีวิตครับซึ่งการเกลี้ยกล่อมในวันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมครั้งที่4แต่เจ้าหน้าที่เจรจาเนี่ยพยายามก็ไม่เป็นผลครับไม่ยอมออกจากบ้านครับหญิงอายุ87ปีบอกว่าจะไม่อพยพไปไหนหากยังมีชีวิตอยู่ครับเช่นเดียวกับลูกสาวบอกว่าเดิมคิดจะอพยพแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับนายชัยชนะนวลสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางบอกว่าเคสนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับของการเข้าช่วยเหลือประชาชนและเป็นความยากลำบากของการเจรจาให้ประชาชนเนี่ยออกจากบ้านครับซึ่งในตำบลบางยางมีชาวบ้านกลุ่มเปราะบางที่ไม่ออกจากบ้านเป็นจำนวนมากครับจะเปลี่ยนใจเนี่ยก็ต่อเมื่อระดับน้ำท่วมสูงขึ้นคุณผู้ชมจนไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้นะครับถึงจะยอมอพยพโดยกลุ่มเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่กังวลมากครับเพราะว่าหากเกิดเหตุในช่วงเวลากลางคืนการเข้าไปช่วยเหลืออาจจะล่าช้านะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเมื่อน้ำท่วมเนี่ยก็สัตว์มีพิษก็มากับน้ำและก็ในวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่ถูกงูเห่ากัดด้วยครับ
10: รอบที่4นะครับผมมาเจรจาเองอ่ะ3รอบแล้วตั้งแต่น้ำขึ้นใหม่ๆครับเพราะว่าแกใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยผมเป็นคนซื้อให้แกเองอ่ะเพราะว่าลูกแกก็ไม่มีตังค์ไปเจอผมที่ตลาดบอกลูกแม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผมก็เอาตังค์ผมบอกให้ซื้อเครื่องช่วยหายใจไปช่วยแกเลยครับ
11: แต่คุยแล้วสุดท้ายก็ไม่ยอมไปอยู่ดี
10: ไม่ยอมไปก็แกบอกไปมีทางเดียวคือตายถึงจะไป แกพูดอย่างนี้ผมก็
11: ไม่รู้จะทำยัง
10: ไงไม่รู้จะทำไงนะครับ
11: แต่มันก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งของเจ้าหน้าที่เพราะเราก็ต้องเอาวง
10: ใช่ใช่
11: เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
10: ครับครับเป็นห่วงหลายบ้านเลยครับยังมีอย่างนี้อีกหลายเคสครับครับเมื่อเช้านี้ก็มีไปส่งเคสหนึ่งก็งูเห่ากัดมันเป็นอย่างเงี้ยครับบ้านพอบ้านตีน้ำเนี่ยจะมีตะขาบคืนก่อนตะขาบเมื่อเช้าไม่งูเห่า
7: คุณผู้ชมครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าระหว่างทางที่ทีมข่าวเนี่ยนะครับขอติดเรือนะครับเพื่อที่จะไปเจรจากับบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมระหว่างทางเนี่ยนะครับเรือของเจ้าหน้าที่เกิดดับกลางทางครับผู้ชมเจ้าหน้าที่พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะทําให้เรือเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ครับท้ายที่สุดตัดสินใจคุณผู้ชมต้องพายเรือกลับไปที่อบต.บางยางนะครับซึ่งถือว่าต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและก็มีความเสี่ยงทุกเวลาเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับตำบลบางยางปัจจุบันมี13หมู่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วนะครับคือ13หมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมทั้งหมดมีประชาชนนะครับ 1,200 ครัวเรือน 3,000 คนได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่น้ำท่วมสูงสุดนั้นระดับน้ำสูงกว่า3เมตรครับส่วนที่อำเภอบ้านสร้างคุณผู้ชมน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องครับทำให้โรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวถูกน้ำท่วมสูงขึ้นนะครับจนใกล้จะถึงอาคารชั้น2นะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่กับทหารต้องตัดสินใจช่วยกันอพยพประชาชนที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและก็เด็กออกจากพื้นที่ครับซึ่งต้องบอกว่าการเคลื่อนย้ายประชาชนเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมสูงและก็เส้นทางถูกตัดขาดกับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือนำประชาชนออกจากศูนย์พักพิงก่อนที่จะต่อขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงที่ใหม่นะครับก็คือที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งห่างจากจุดเดิมคุณผู้ชม40กิโลเมตรครับนายกอบจ.ปราจีนบุรีบอกว่าสามารถที่จะอพยพประชาชนออกจากศูนย์นี้ได้แล้วนะครับประมาณ100คนครับส่วนน้ำในบ้านสร้างคุณผู้ชมได้รับผลกระทบครอบคลุมนะครับ9ตำบล88หมู่บ้านหรือว่า ทั้งหมดของพื้นที่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะครับแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่โซนเหนือเนี่ยฝั่งด้านบนจะเริ่มทรงตัวแต่มวลน้ำที่ด้านบนทรงตัวแล้วก็ลดลงเนี่ยครับกลับไหลลงมารวมกันนะครับที่นี่คุณผู้ชมแล้วก็ที่บ้านสร้างก็ติดกับนครนายกอีกครับโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบางปลาร้าบางขามบางแตนบางยางและก็บางเตยครับส่งผลให้ที่นี่น้ำท่วม

0: สูงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราใช้โดรนนะครับบินสำรวจในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับว่าพื้นที่เนี่ยแทบจะกลายเป็นทะเลน้ําจืดไปแล้วครับเพราะว่าพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับนับแสนไร่ถูกน้ําท่วมทั้งหมดครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการเดินทางเข้าออกที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะถูกตัดขาดแล้วเพราะบางชุมชนถนนพังนะครับต้องใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ประชาชนเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบไปอีกนานเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดการณ์ว่ากว่าระดับน้ําจะลดลงเนี่ยครับน่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรครับ
2: ที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจุดนั้นก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำนะคะเพราะว่านั่นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นมรดกโลกด้วยนะคะมีวัดมีโบราณสถานแล้วก็เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเป็นชุมชนเวลานี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณน้ำบางส่วนมันเริ่มล้นไหลเข้าท่วมถนนอู่ทองก็คือถนนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความกังวลคุณถนนชัยคุณสิงห์ค่ะรายงานสดเข้ามาตอนนี้ชาวบ้านประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะ
3: คุณวิสาคุณเจษดาครับประชาชนในพื้นที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยายังไม่วางใจกับสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับเนื่องจากมวลน้ำยังคงปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและแม้เหตุการณ์น้ำทะลักเข้าท่วมในพื้นที่เขตเมืองจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังกับสถานการณ์ยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องประเมินและเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงขณะเดียวกันหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างครับบ้านเรือนและเส้นทางการจราจรหลายแห่งได้รับผลกระทบนะครับขณะที่บริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาถนนอู่ทองฝั่งพระเจดีสีสุริโยไทยนะครับพบว่ามีระดับน้ำสูงไหลเชี่ยวครับและเอ่อร้นเข้าท่วมผิวถนนแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยาระบุนะครับว่าระดับน้ำยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายและเบรีเออร์มาเสริมคันกั้นน้ำเพื่อปิดช่องว่างแนวคันกั้นน้ำตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำครับโดยเฉพาะพื้นที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชั้นในนะครับเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีทั้งเขตพื้นที่ชุมชนศูนย์กลางประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและมรดกโลกของไทยครับ
4: เรื่อยๆค่ะก็ทำแนวป้องกันกันอยู่เทศบาลสั่งทำแนวป้องกันตั้งแต่วันที่25กันยามาทำมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ดูแลชาวบ้านรอบนอกด้วยค่ะแล้วก็วัดด้วย
5: เราเสริมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
4: 25กันยาจ้ะ
5: แล้วระดับน้ำมันเป็นยังไง
4: ก็จะขึ้นประมาณ10เซนบ้างแล้วก็มันก็จะมากกว่าอีก
5: นี่ถือว่าเป็นสถานการณ์เริ่มต้น
4: เรื่อยๆใช่ค่ะใช่
3: ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะครับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้เกณฑ์กำลังพลนักศึกษาวิชาทหารบางส่วนนะครับมาช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อขนย้ายไปแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงนำไปใช้เสริมแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับซึ่งสามารถเร่งดำเนินการได้มากกว่าวันละ 5,000 ลูกนะครับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนหัวแหลมอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐจะบริหารจัดการน้ำได้ครับไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่เกาะเมืองนะครับแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจหากน้ำทะลักก็จะกระทบเป็นวงกว้างครับ
6: เราดูประเมินจากน้ำฝั่งนู้นถ้ามันชิดถนนมากอะสมมุติถ้ามันชิดถนนแล้วเขากั้นคันดินปุ๊บเราต้องเตรียมการแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขายังไม่มีคันดินหรืออะไรเงี้ยกับฝนยังไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องเตรียมการมากแต่ถ้าเขาเริ่มทำคันดินเมื่อไหร่นะนั่นคือต้องเตรียมการเพราะประมาณปีไหนนะ65ที่น้ำไม่เยอะใช่ไหม62หรือ65อะไรนั่นแหละนั่นแหละน้ำเยอะมากเขาทำคันดินปุ๊บเราก็ระแวงแล้ว
5: แล้วโรงพยาบาลเขาพบสิ่งในเมือง
6: แน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ฝั่งนี้โรงพยาบาลร้านขายของอะไรก็อยู่ฝั่งนี้หมด
5: ยังเชื่อมั่นว่าไอ้ภาครัฐคงไม่ได้ของเข้ามาหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
6: น่าจะค่ะ
3: วันนี้เขื่อนเข้าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาครับยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำด้านเหนือเขื่อนครับและเตรียมรองรับฝนที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับขณะเดียวกันยังต้องจับตาปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักครับที่จะไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักจะไหลมาลงตามมาแม่น้ำป่าสักนะครับก่อนที่จะลงเขื่อนพระราม6ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นะครับโดยคาดการณ์นะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรครับจากนั้นน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องบริหารจัดการปริมาณน้ำทั้ง2ลุ่มน้ำควบคู่กันครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม16อำเภอนะครับ205ตำบล 1,338 หมู่บ้านครับ63ชุมชนประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า59,633 ครัวเรือนครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับแม้ปริมาณน้ำในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจะยังไม่ล้นเข้าท่วมในพื้นที่เขตเมืองนะครับแต่ในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดพระนครศรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งบริหารจัดการน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
2: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขยับลงมาตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยนะครับที่ปทุมธานีตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นนะครับปัจจัยหลักๆที่ทำให้น้ำเพิ่มก็คือฝนที่ตกลงมาครับคนที่อยู่ในพื้นที่เจอกับฝนเจอกับน้ำทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนน้ำเดิมที่อยู่ในคลองรังสิตครับตอนนี้จะผันออกเจ้าพระยาก็ยากจะไปทางฝั่งนครนายกฝั่งตะวันออกก็ลำบากดังนั้นพื้นที่คลองรังสิตยังหวั่นๆอยู่เหมือนเดิมเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณคำคุณยมนาถครับ
7: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับในพื้นที่รังสิตและอำเภอลำลูกกายังถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะครับในหลายชุมชนยังเจอภาวะน้ำท่วมขังอยู่ฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงเที่ยงและต่อเนื่องนาน3ชั่วโมงนั้นทำให้พื้นที่นั้นยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับนายกเทศมนตรีนครรังสิตนั้นก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเหมือนเกือบที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหากเปรียบเทียบในช่วงน้ำท่วมในวันแรกๆครับจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายที่ผ่านมาและตกต่อเนื่องนาน3ชั่วโมงทำให้ในพื้นที่ครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5-10เซนติเมตรคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับเป็นทางรับน้ำสำคัญของชุมชนรังสิตแต่เมื่อระดับน้ำในคลองสูงการระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนลงคลองก็ทำได้ช้าตามไปด้วยแม้เจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนและเร่งสูบน้ำออกจากทางสัญจรแล้วก็ตามแต่ระดับน้ำในคลองที่สูงอยู่ทำให้การระบายน้ำทำได้อย่างจำกัดครับอย่างเช่นชุมชนมิตรสัมพันธ์ซอยรังสิตนครนายก9ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมขังนานถึง12วันแล้วก่อนหน้านี้ระดับน้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่หลังจากเจอฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ 30-40 เซนติเมตรเมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้อยู่อาศัยกันเป็นบ้านลักษณะบ้านชั้นเดียวนะครับฝนที่ตกลงมาจึงสร้างความกังวลต่อชาวชุมชนไม่น้อยเช่นหญิงคนนี้เธอเพิ่งคลอดลูกได้เพียง25วันมีความกังวลว่าหากฝนตกลงมาเพิ่มน้ำในพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบอีกอาจจะทำให้ระดับน้ำสูงจนต้องอพยพครับ
6: ไปยากก็เลยอยู่นี่แหละถ้ามันท่วมมาจริงๆก็ต้องไป
8: แต่ยังพอ
6: ท่วมหนักๆจ้ะ
8: แต่น้ำเน่าเนี่ยเป็นไงบ้าง
6: โหยนอนไม่ค่อยหลับเน่าเหม็นแรกๆมันก็ใสอยู่อันนี้มันยังไม่ดำได้นี่ฝนมันตก
8: ช่วงที่น้ำนิ่งมีฝนดำ
6: จ้ะดำเน่าเหม็น
7: อีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือน้ำที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและเน่าเสียนอกจากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วชาวบ้านยังกังวลเรื่องโรคที่มากับน้ำสิ่งของจำเป็นที่สุดในขณะนี้คือรองเท้าบูทกันน้ำและยาทากันน้ำกัดเท้า พราะบางครอบครัวนะครับก็ต้องการเป็นอย่างมากครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเงินเพียงพอในการออกไปซื้อรวมถึงการหาซื้อนั้นค่อนข้างจะยากครับในพื้นที
9: ่มากบางคนก็สูดดมเด็กเท้าเปื่อยขาเปื่อยจริงๆเราอยากได้รองเท้าบูทอย่างคือบางบ้านก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อไงคะประมาณนั้นเพราะออกไปทำมาหากินไม่ได้ค่ะประมาณนั้นก็คือตอนนี้คือเราอยากได้ยานะคะก็ยาทั่วไปอะค่ะที่หน่วยงานจะสามารถเอามาให้ได้ยาพาราแก้ปวดเท้าน้ำกัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยานี่สำคัญ
7: ส่วนถนนรังสิตนครนายกช่วงทางก่อนทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์คฝั่งขาออกก่อนข้ามสะพานข้ามคลอง1ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับรถจักรยานยนต์หลายคันต้องจอดพักริมทางขณะที่รถขนาดเล็กบางคันเครื่องยนต์ดับลงไปหลังขับฝ่าน้ำท่วมอยู่บริเวณตรงนี้ขณะนี้นะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่รถยังสัญจรได้เพียง2ช่องทางขวาสุดนะครับและหากมีฝนตกเพิ่มระดับน้ำอาจสูงขึ้นอีกครับเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงคลองรังสิตแต่ระดับน้ำในคลองที่สูงอยู่และเต็มตลิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ค่อนข้างช้านายกเทศมนตรีนครรังสิตยอมรับว่าในพื้นที่ขณะนี้ไม่สามารถรองรับน้ำที่จะเติมเข้ามาเพิ่มได้ทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือที่อาจจะไหลเข้ามาสมทบยังต้องเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดครับ
10: รังสิตเนี่ยคงไม่สามารถที่จะรองรับน้ำอะไรได้มากนะครับดังนั้นการผันน้ำเนี่ยจากพื้นที่อื่นๆนอกจังหวัดเองหรือต่างๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลำพังเองเนี่ยนะฮะการที่เรารับน้ำจากในจังหวัดเองเนี่ยณเวลานี้ก็หนักแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยบริเวณโดยรอบของนครรังสิตเนี่ยก็ท่วมหมดประสบปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอคลองหลวงธัญญาลำลูกกานะครับแล้วก็ทุกอำเภอเนี่ยต้องสูบมาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทั้งหมดนะฮะก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้น
7: สำหรับการจราจรบนถนนรังสิตนครนายกขาออกควรหลีกเลี่ยงนะครับหากไม่จำเป็นแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเผื่อเวลาเพราะขณะนี้มีรายงานสภาพการจราจรจากสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ท้ายแถวสะสมประมาณ 7-8 กิโลเมตรถนนพหลโยธินเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตท้ายแถวสะสมอยู่ที่บริเวณฐานทัพอากาศดอนเมืองครับฝั่งถนนรังสิตปทุมธานีอยู่ที่บริเวณตรงแยกวัดท่าเสด็จบริเวณถนน345จะสะสมอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์ซ่อมสร้างครับครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับก็อย่างภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่จนทำให้ระดับน้ำบนถนนรังสิตนครนายกบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนั้นเริ่มลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงสามารถที่จะเปิดช่องทางสัญจรให้กับทางรถยนต์เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่รถจักรยานยนต์ยังควรต้องใช้ช่องทางขวาสุดเท่านั้นเพราะว่าเลนที่2ช่องทางที่2ยังมีระดับน้ำที่ท่วมขังลึกอยู่ครับนี่เป็นสภาพของการจราจรบางส่วนนะครับในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยเช่นกันทั้งหมดที่รายงานมาสะท้อนได้เห็นว่าในพื้นที่รังสิตขณะนี้ไม่พร้อมที่จะรับน้ำเพิ่มเติมครับ
1: เนี่ยครับผู้ชมดูนะครับจุดที่คุณคำคุณยืนอยู่เนี่ยจุดยุทธศาสตร์เลยนะเราจะเห็นว่าพื้นที่ปทุมธานีรังสิตตอนนี้อ่อนไหวมากๆครับน้ำยังท่วมขังอยู่ฝนตกนิดเดียวเนี่ยน้ำท่วมเลย
2: เมื่อสักครู่นี้คุณคำคุณไปสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะคะที่บอกเล่าถึงความรู้สึก บอกว่าน้ำท่วมนานตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรานึกภาพออกเลยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องอยู่กับน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยใช้ชีวิตยากลำบากขนาดไหนเช่นเดียวกันพอขยับมาดูในพื้นที่ตอนในของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้หลายจุดเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่ว่าบางพื้นที่น้ำยังท่วมสูงค่ะในเขตหนองจอกมีหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 3,000 หลังถูกน้ำท่วมขังแช่นานต่อเนื่องแบบนี้มาหลายวันแล้วบางจุดเนี่ยตอนที่น้ำสูงมากๆระดับน้ำสูงถึงระดับเอวอะค่ะลูกบ้านมากกว่า 10,000 คนพวกเขาบอกว่าต้องทนอยู่ในสภาพนี้มานานเกิน1สัปดาห์แล้วติดตามจากรายงานค่ะ
11: เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระดมกันเข้ามาในหมู่บ้านฟลอราวิลล์พาร์คซิตี้เขตหนองจอกเพราะสภาพที่เห็นไม่ใช่คลองนี่คือถนนเข้าออกหมู่บ้านที่มีน้ำเต็มทุกอนูบ้านที่สร้างติดกันในโครงการกว่า 3,000 หลังคาเรือนมีประชากรกว่า 10,000 คนแม้ที่นี่ยังมีไฟฟ้าประปาที่ใช้การได้และตัวบ้านพ้นระดับน้ำแต แต่พวกเขาถูกตัดขาดทางเข้าออกซึ่งวิธีการเดียวคือรถกระบะยกสูงของจิตอาสาและรถหกล้อของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่ม

0: จริงๆของมันก็น่าจะอยู่ได้แค่อีกประมาณสัก 4-5 วันแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้
1: อาทิตย์นึงแล้ว
0: ใช่อย่างของพวกแบบเครื่องปรุงรสอะไรพวกนี้มันก็เริ่มหมด
1: ไม่หรอ
0: ใช่
1: มีอะไรหมดไปแล้วฮะ
0: กระเทียมอย่างเงี้ยซอสฝาเขียวอย่างเงี้ย

0: ที่ตั้งของหมู่บ้านมีคลองแยกอุตภเปาผ่ากลางปริมาณฝนและน้ำเหนือที่ตกลงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนทำให้น้ำหลากจากทิศเหนือตั้งแต่รังสิตผ่านคลองแสนแสบคลองอุตภเปาและคลองบึงขวางจึงไปเพิ่มระดับน้ำในคลองแยกอุตภเปาซึ่งเป็นคลองขนาดเล็กผ่ากลางหมู่บ้านผู้อำนวยการเขตหนองจอกที่กำลังนั่งรถช่วยเหลือชาวบ้านบอกว่าต้องเร่งดันน้ำให้กลับสู่ระบบคลองโดยเร็วที่สุดแต่ปัญหาคือคลองทุกสายที่ล้อมหมู่บ้านยังมีปริมาณมาก
1: ซึ่งคลองอุตภเปาเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับคลองมะขามมันเป็นตัววายเพื่อลงออกคลองลำปะทิวครับผมถ้าคลองลำปะทิวน้ำลดตรงนี้ลดแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้แหละลั่นเครื่องเต็มที่เลยว่ามันจะลดได้มากน้อยแค่ไหน
2: ทิวเนี่ยสุดท้ายแล้วทางน้ำมันไปออกประเวศ
1: คลองใช่ใช่คลองประเวศบุรีรมใช่ใช่ใช่ใช่ครับคลองประเวศ
2: ตากน้ำยังเต็มอยู่ในพื้นที่ไหมครับหรือว่า
1: ตอนนี้ยังลดลงได้นิดนึง
0: บ้านหลังนี้อยู่กัน6คนแต่4ใน6คนเป็นผู้ป่วยพวกเขาเป็นผู้เช่าไม่มีรถเข้าออกหมู่บ้านสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาคือยารักษาเกี่ยวกับโรคความดันและเบาหวานจากสิทธิบัตรทองหมดไปแล้วกว่า3วันไม่สามารถออกไปติดต่อรับยาได้จึงอยากให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงส่วนหลานสาวอายุ10ปีทุกเย็นจะออกขี่จักรยานขายขนมเป็นรายได้วันละ200ถึง300บาทแบ่งเบาครอบครัวที่มีเพียงตากับยายเมื่อน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านแบบนี้กว่า10วันเท่ากับว่าเด็กหญิงคนนี้ขาดรายได้ให้ตัวเองไปแล้วกว่า 3,000 บาทเล่นน้ำ
3: สนุก10บาทไปรับยาที่ไหนครับ
4: กดโน้ตตรงราชกระบังที่ก่อนรับที่นี่เลยก็บอกว่าสิทธิ์เต็ม
3: ครับ
4: ผมอยากจะได้ยาไม่ต้องใช้สิทธิ์ได้ไหมอยากได้อย่างเงี้ย
3: เป็นยาเบาหวาน
4: เบาหวานความดัน
3: หมดมากี่วันแล้วครับ
4: 3วันแล้ว
3: หมดมา3วันแล้ว
4: ผมแจ้งเขาไปเขาก็เฉย
3: แจ้งใครครับ
4: แจ้งไอ้คนที่เอาข้าวมา
0: ผ่านมากว่า10วันน้ำลดระดับลงไปแค่1ฝ่ามือนี่คือสภาพของหมู่บ้านขนาดใหญ่ตอนนี้หลายหน่วยงานรัฐระดมกันเข้าไปช่วยซึ่งสภาพการแช่น้ำนานทำให้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและคาดว่าอีก1สัปดาห์จะกู้สภาพหมู่บ้านฟลอราวิลล์พาร์คซิตี้ได้พักวัฒน์ชมศรีไทย PBS รายงาน
5: หนองจอกอยู่ตอนบนของกรุงเทพมหานครครับขยับลงมาแถวย่านบางกะปิวันนี้เขตเขาประกาศเตือนเลยอย่าพึ่งเอาของลงจากที่สูง คนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนร่วมสร้างครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยอยู่มานานกว่า45ปีแล้วนะครับปรากฏว่าน้ำเดิมเนี่ยเพิ่งแห้งไปท่านผู้ชมชาวบ้านเพิ่งจะเก็บของเข้าบ้านเอาขยะมากองริมถนนนะครับน้ำท่วมก็ลำบากน้ำลดเนี่ยลำบากกว่าและถ้าน้ำจะท่วมซ้ำอีกครั้งเขาบอกปล่อยจมเลยครับสุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้ติดตามชีวิตของพวกเขากับคุณภูวเดชชัดทิวาพรครับ
6: มีฝนตกตลอดเวลาระหว่างที่ทีมข่าวสำรวจชุมชนร่วมกันสร้างลาดพร้าว101แยก40ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าที่นี่จะถูกน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งหรือไม
7: ่ก็คือไม่เคยท่วมแบบครั้งนี้เลย
8: ไม่เคยเลย
7: ครั้งนี้จะหายแค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้น
8: ผมว่าบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวนะ
6: ในวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวบ้านชุมชนร่วมกันสร้างเนี่ยออกมาเคลียร์ขยะนะครับหลังจากน้ำลดสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่รับรู้นอกจากภาพที่เห็นเนี่ยคือกลิ่นนะฮะตรงนี้เนี่ยคือกลิ่นขยะที่มากับน้ำเน่าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสุดจะทนจริงๆและชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างนี้กันไปอีกสักพักก็จนกว่าจะเคลียร์เสร็จตลอดทั้งวันชาวบ้านยังคงทำความสะอาดของใช้และบ้านของตัวเองท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาทรัพย์สินที่เสียหายกลายเป็นกองขยะสูงท่วมหัวอยู่ท้ายชุมชนแม้มีรถบรรทุกจากทหารกทม.และสำนักงานปภ.ทยอยเข้ามานำขยะออกไปแต่ปริมาณดูเหมือนจะไม่ลดลงซากรถหลายคันที่จมน้ำอยู่ท้ายชุมชนยังจอดอยู่ที่เดิมเจ้าของยังนำรถยกมาขนออกไปไม่ได้เพราะต้องรอให้กองขยะกองโตที่ปิดทางถูกจัดการก่อน
9: มันจะไล
6: ่หญิงคนนี้บ้านอยู่ติดปากซอยหมู่บ้านเธอบอกกับทีมข่าวว่าอยู่ที่นี่มา45ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบครั้งนี้มาก่อน
9: ก็นึกว่ามันไม่ท่วมแป๊บเดียวลูกสาวบอกว่าแม่ขึ้นชั้น2แล้วจะขึ้นชั้น2แล้วยายก็หนีขึ้นข้างบนตอนนี้ก็รถลูกชายพังเลย2ปีหมดไปหมดเลย
6: ส ัปดาห์ที่แล้วลูกหลานของเธอต้องเดินฝ่าน้ำสูงเกือบ1เมตรออกจากบ้านไปหาอาหารระดับน้ำสูงจนทำให้รถของลูกชายที่ใช้ทำงาน

0: องจมอยู่ใต้น้ำทีมข่าวพบกับชาวบ้านซึ่งเป็นช่างก่อสร้างเขาพาทีมข่าวสำรวจความเสียหายภายในบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์3คันจมอยู่ใต้น้ำพังเสียหาย
1: มันพังอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอ๋อ
2: เพราะจมน้ำจะมาถึงนี
1: ่ถึงตรงนี้
2: ต
1: ู้
2: เย็นพวกนี้จมน้ำหมดเอาเงินเยียวยานี่เขาไม่รวมเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยของตกแต่งไม่ถ้าเป็นพวกประตูโครงสร้างอันนี้ใช่แล้วก็ต้องประชาชนต้องแบกภาระใช่ไหมครับ
1: ครับเดี๋ยวก็ไม่สบายใจอยู่ดี
2: ก็ต้องซื้อใหม่ก็ต้องหาเงินมาซื้อใหม่
0: ป้าสวัสดีครับชาวบ้านคนนี้บอกว่าเธอไม่มีคำพูดใดที่จะบอกถึงเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ได้ส่วนสามีของเธอยังคงต้องให้พักที่โรงพยาบาลจนกว่าระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านจะใช้การได้ตามปกติ
3: มันพูดไม่ออกมันไม่เคยอ่ะแค่ว่าเราเก็บของขึ้นสูงแล้วว่าปลอดภัยแล้วใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็ไม่นึกว่ามันจะขึงเกือบจะถึงชั้นขอใช้ไฟบ้านนี้ค่ะบ้านป้าไม่มีไฟ
0: ระหว่างสำรวจชุมชนธนพลเพชรมะลิประธานชุมชนร่วมกันสร้างบอกว่าลักษณะทางกายภาพของที่นี่เป็นเหมือนแอ่งกระทะมีคลองลำพังพวยที่รับน้ำจากคลองบึงกลุ่มและคลองแสนแสบชาวบ้านที่ทีมข่าวได้พบยอมรับว่าหากมีน้ำท่วมซ้ำอาจต้องจำใจปล่อยให้จมภูวเดชฉัตรวิวาพรไทย PBS รายงาน
5: ในบางพื้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะชุมชนและชีวิตของผู้คนเท่านั้นนะคะอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้ำท่วมส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสวนมะม่วงนะคะหลายแห่งน้ำท่วมนานกว่า10วันแม้ว่าน้ำจะลดลงไปแล้วแต่ว่าต้นมะม่วงก็อาจจะไม่รอดค่ะชาวสวนมะม่วงในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุยน้ำเข้าไปเก็บผลมะม่วงค่ะแม้จะเสี่ยงอันตรายแต่ว่ามะม่วงถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันชาวสวนเขาบอกถ้าปล่อยทิ้งไว้นานผลมันอาจจะเน่าเสียก็เลยตัดสินใจเข้าไปเก็บผลผลิตเอามาขายในราคาถูกเพื่อจะได้ทุนคืนขึ้นมาบ้าง
6: น้ำไปมันขายไม่ได้มันเข้าเนื้อค่ะทิ้งหมดเลย
7: เก็บไปขายอย่างนี้ได้ราคาปกติไหมหรือว่าราคาตก
6: ตกมากค่ะราคาปกติก็อยู่ประมาณถ้าคัดเลี่ยมก็อยู่ประมาณ40ถ้าเลี่ยมถ้าลายก็30บาทค่ะมันมีหลายราคาค่ะ
7: ผมก็ต้องยอมเหรอ
6: ยอมค่ะดีฝ่าทิ้ง
8: ท่านผู้ชมครับชาวสวนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับปกติต้นมะม่วงจะทนน้ำได้ประมาณ10ถึง15วันครับแต่ตอนนี้มันจมน้ำมาแล้ว10วันจะเสี่ยงไหมล่ะหลายคนบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องตัดต้นเก่าออกครับแล้วก็ปลูกกันใหม่กว่าต้นจะโตแล้วก็เก็บผลมะม่วงได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 4-5 ปีครับ
9: ผมก็สู้มา54กับ56ก็สู้กลับมาก็กลับมาฟื้นตัวไปสร้างรายได้ได้กับการปลูกมะม่วง3ปีหรือ2ปีเราจะปลูกไป4ปีเราจะไม่ได้ผลผลิตก็ถามว่าถ้าเกิดท่วมไอ้เงินเม็ดเงินที่เราลงทุนกับไปปลูกมะม่วงปรับพื้นที่เป็นล้านนะครับ
5: นอกจากสวนมะม่วงค่ะยังมีนาข้าวและบ่อกุ้งเสียหายไม่ต่างกันนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเล่าบอกว่าเงินหลักล้านของเขาหายไปในพริบตาเพราะว่าหลังน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนกุ้งที่กำลังจะจับขายช็อกตายแล้วก็ไหลออกนอกบ่อไปเลยโดยที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ค
10: ่ะยามันเข้าถึงประชาชนมันก็มันกว่าจะถึงประชาชนมันก็ได้น้อยมากยากมากก็ความหวังก็ไม่รู้จะพอมีหวังได้หรือเปล่าจากการเงินเยียวยานะ
8: ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติและมูลนิธิไทย PBS นะครับลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกือบ100หลังคาเรือนครับพื้นที่นี้อยู่ในตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตนะครับบางเส้นทางเนี่ยน้ำยังท่วมขังครับเข้าออกชุมชนยากลำบากการซื้อหาสินค้าก็ยากตามไปด้วยครับ
11: ตั้งมูลนิธิไทยพีบีเอสขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำภารกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนองตอบนโยบายขององค์กรอย่างดีนะฮะแล้วก็ทำมาตลอดตั้งแต่มีมูลนิธินะครับก็เนี่ยก็ไปทุกที่เท่าที่จะไปได
12: ้ผมแล้วก็มีวันนี้ที่มีไทยพีบีเอสมาช่วยผมขอขอบพระคุณมากๆเลยครับผมที่มาในวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงและขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่มีส่วนร่วมมาทุกท่านนะครับ
5: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังถือว่าวิกฤตนะคะมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบมากถึง11อำเภอและยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่จะมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางปะกงด้วยวันพรุ่งนี้ค่ะรายการสถานีประชาชนสัญจรจะเดินทางไปเกาะติดสถานการณ์หลังน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะจะถ่ายทอดสดมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในเวลา 14:00 นคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นต่างๆที่จะร่วมพูดคุยแนวทางการช่วยเหลือและเสียงสะท้อนของผู้ประสบภัยกันได้นะคะในรายการสถานีประชาชน 14:05 นค่ะ
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินเบื้องต้นนะครับตอนนี้มีพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้ว 1.7 ล้านไร่ครับเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ยเสียหายหนักครับมากถึง 39,000 ไร่นะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้ก็คือภาคการท่องเที่ยวครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับแต่เขาก็กังวลช่วง 1-7 ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันชาติจีนที่เราจะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงวันหยุดวันชาติจีนนะครับ 1-7 ตุลาคมเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวไทยครับในการรับนักท่องเที่ยวจีนแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ครับอยากจะดึงนักท่องเที่ยวจีนในช่วง Golden Week 250,000 คนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับประเมินว่าน้ำท่วมสร้างความกังวลต่อการท่องเที่ยวในบางพื้นที่นะครับแต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเที่ยวบินล่าช้าแล้วก็สัมภาระตกค้างของบินไทยแต่ตอนนี้คลี่คลายได้แล้วครับขณะที่การจองล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนตลาดยุโรปสหรัฐและตะวันออกกลางครับตอนนี้ฟื้นตัวได้ดีขณะที่ตลาดระยะใกล้ยังมีความผันผวนจากความกังวลเรื่องค่าเงินบาทและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับตอนนี้ททยังมั่นใจครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้จะเป็นไปตามเป้าตั้งเอาไว้ที่ 2.7 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 7% ครับ
4: เพราะตลาดระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องของค่าเงินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินคือเดินทางในระยะใกล้เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยประเด็นของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็อาจจะมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่ก็อย่างเช่นตลาดมาเลเซียนะคะตลาดมาเลเซียเรายังมีความท้าทายที่ตัวเลขยังนักท่องเที่ยวยังติดลบอยู่แต่ว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายเราจะมีการจัดกิจกรรมงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยว่าจะเป็นเรื่องของเรือพยุหยาตรานะคะเรื่องของลอยกระทงเรื่องของงานวิจิตรเจ้าพระยาที่จัดนอกจากพื้นที่เจ้าพระยาแล้วเนี่ยเรายังจัดทั้งในเมืองหลักและเมืองรองของประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของเคาท์ดาวน์และตอนนี้เองเนี่ยค่ะจะมีอีก2งานหลักที่เราต้องการเน้นแล้วก็กระชับพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือดิวาลีที่จะเกิดขึ้นสำหรับตลาดอินเดียแล้วก็ในส่วนของโกลเด้นวีคในช่วงนี้ของตลาดจีนนะคะก็ทำให้เห็นแดนบวกของตลาดจีนเนี่ยตอนนี้บวกไปที่เกือบประมาณสัก 17-18%
5: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าน้ำท่วมส่งผลกระทบรุนแรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ได้รับผลกระทบและมีอิทธิพลมาจากน้ำทะเลหนุนสูงนะคะส่งผลให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีได้รับผลกระทบค่ะก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์หรืออาจจะถึง1เดือนและสำหรับพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไปแล้วรวม47จังหวัดรวมพื้นที่แล้วมากกว่า 1,740,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 154,000 รายโดยเฉพาะ4จังหวัดของภาคตะวันออกเนี่ยค่ะจันทบุรีระยองตราดและปราจีนบุรีนะคะสวนทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญเสียหายไปแล้วประมาณ 39,000 ไร่กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะเพื่อให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบหากน้ำท่วมยืดเยื้อต่อเนื่อง14วันตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมคาดว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 22,500 ล้านบาทนะคะส่วนกรณีร้ายแรงที่สุดสถานการณ์ยืดเยื้อกินเวลานาน 17-19 วันคาดว่าความเสียหายน่าจะมากกว่า 29,500 ล้านบาทค่ะ
13: ข้อมูลนั้นคาดว่าน้ำจะพร่องนะครับประมาณถึงนะครับวันที่8ตุลาก็คือก่อนวันศุกร์นะครับก็คือวันพฤหัสวันนี้คือสถานการณ์ที่มองนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดพร่องเร็วกว่านี้ก็มองไว้ที่17,000นะครับแต่ว่าถ้าพร่องช้ากว่านี้ซึ่งเราก็เพียงแต่คาดหวังว่าสมมติฐานหลักคือไม่มีฝนตกซ้ำและทำให้น้ำท่วมซ้ำในบริเวณกว้างเราคิดว่าการระบายน้ำที่อาจจะไม่ทันในบางพื้นที่ทำให้เดินทางไม่สะดวกเนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ30,000 ล้านบาท29,400 ล้านบาทนะครับ
8: อาจารย์ธนวัฒน์ครับบอกว่าแม้ประชาชนจะรู้สึกว่าน้ำท่วมปีนี้มันรุนแรงไม่ต่างจากปี54แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครับคิดเป็น 0.11% ของ GDP เท่านั้นทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในภาพรวมเนี่ยยังจำกัดนะครับถ้าเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจทั้งระบบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับในกรอบ 2.2-2.5% ครับ
5: คุณผู้ชมที่เห็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็คงจะรู้สึกตกใจแล้วก็หดหู่ไปตามๆกันนะคะลักษณะสภาพข้างในมีเตียงแต่ว่ามีลูกกรงเหล็กเนี่ยค่ะวางเอาไว้บนเตียงในลักษณะถ้านอนอยู่บนเตียงก็คงจะขยับไปไหนยากลำบากนะคะแล้วก็หลายจุดมันมีการล้อมลวดหนามเอาไว้ด้วยวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำทีมไปตรวจสอบจุดนี้ที่บอกว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแหละค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีการกักขังและทารุณผู้ป่วยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่นี่ขออนุญาตในการดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าจริงๆมีการรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดในลักษณะเป็นสถานพยาบาลส่วนเรื่องที่มีเตียงมีกรงเหล็กนะคะแล้วก็มีห้องควบคุมผู้ป่วยอันนี้ก็ขัดกับมาตรฐานและเข้าข่ายเป็นการกักขังหน่วงเหนียวโดยเตรียมสั่งปิดแบบถาวรค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสนที่กำลังร่วมกันเข้าไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีข้อร้องเรียนว่าที่นี่มีการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวจากการตรวจสอบพบว่ารอบๆศูนย์มันมีการแบ่งเป็นอาคารตามลักษณะการดูแลผู้ป่วยอะค่ะบางอาคารก็เป็นแบบนี้ติดตั้งลูกกรงเหล็กแล้วก็รั้วลวดหนามหีบเพลงล้อมรอบขณะที่ห้องพักบางห้องพบผู้สูงอายุนอนอยู่หลายเตียงบางเตียงนอนมีโครงกรงเหล็กครอบโดยรอบลักษณะคล้ายกับการล้อมคอกเป็นเหมือนคอกผู้ป่วยผู้สูงอายุและบางจุดมีการล็อกประตูกรงด้วยกุญแจจากข้างนอกนอกจากนี้ยังพบว่าภายในตัวอาคารมีห้องพักที่ติดกรงเหล็กคล้ายกับทำเป็นห้องควบคุมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชผู้ดูแลศูนย์อ้างว่าการติดตั้งโครงสร้างเหล็กแบบนี้เพื่อป้องกันผู้ป่วยหลบหนีและป้องกันอันตรายโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงซึ่งบางคนอาจจะเดินไปเดินมาในลักษณะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือมีพฤติกรรมทำลายข้าวของค่ะส่วนกรงที่ครอบอยู่บนเตียงบริเวณเตียงอันนั้นอ้างว่าใช้เพื่อเป็นการป้องกันผู้ป่วยตกเตียงหรือบาดเจ็บโดยยืนยันไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ป่วยค่ะ
14: คือเราเรียนพยาบาลมาเนี่ยเราจะไปทำนอกตำราทำไมอ่ะใช่ไหมเกี่ยวกับการพลิกตัวทุกสองการทำแผลการอะไรอ่ะทุกอย่างมันก็คือเราเรียนมาเราก็ต้องทำตามนั้นเราจะไปนอกตำราเรียนทำไม
15: เนี่ยนอนอยู่ในกรงแขนอ้อยอยู่เนี่ย
14: ค่ะก็คือเราจะให้นอนที่บนเตียงนั่นแหละเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วถ้าเราไม่ทำนะเขาตกเตียงค่ะแล้วถ้าตกเตียงอะเราก
15: ็การที่เอาคงเข้ากับการที่เหมือนเตียงในโรงพยาบาลที่มียกกันคนไข้ตกเตียง
14: มันปีนลงมาเลยค่ะถามว่าเห็นเตียงไหมเตียงปกติเตียงมาตรฐานที่ก็มีย
15: กได้
14: แต่ว่าคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้หรอกเขาปีนเขาจะปีนค่ะเขาจะปีนไม่ยืดหยุดเลยทั้งวี่ทั้งวันญาติถึงดูไม่ได้ไง
8: จากการตรวจสอบข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์แห่งนี้นะครับพบว่ามีผู้พักอาศัย92คนครับแบ่งเป็นชาย75คนหญิง17คนครับในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวช81คนนะครับมีผู้สูงอายุ8คนและผู้ป่วยฟื้นฟูแค่3คนครับขณะที่บุคลากรที่ช่วยดูแลณเวลานี้นะครับมีทั้งสิ้น19คนเท่านั้นนายแพทย์ภูวเดชระบุว่าศูนย์แห่งนี้ครับขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการขออนุญาตเอาไว้50เตียงครับ แต่จากการตรวจสอบกลับมีการให้บริการเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้คือขอ50ท่านผู้ชมให้บริการจริงเนี่ยมากกว่า100เตียงครับมากกว่า2เท่าที่ขออนุญาตเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยจะประสานกรมสุขภาพจิตนะครับเข้ามาประเมินผู้ที่ได้รับการดูแลที่ศูนย์แห่งนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ป่วยทางสุขภาพจิตครับต้องอยู่ในระดับไม่เกินสีเขียวถึงจะอยู่ในศูนย์นี้ได้ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยต้องส่งต่อไปยังสถานบำบัดและสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ครับส่วนกรณีที่พบลักษณะของเตียงกรงเหล็กแล้วก็ห้องขังยืนยันครับทั้งเตียงกรงเหล็กแล้วก็ห้องขังเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานทางการแพทย์ครับ
16: เราอนุญาตเนี่ยนะครับเขาจะดูแลได้ถ้าอย่างกรณีมีอาการทางจิตเวชเนี่ยนะครับไม่เกินสีเขียวนะก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นไม่มีอาการคุ้มคลั่งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ที่เราอนุญาตแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในสถานบำบัดหรือว่าอยู่ในสถานพยาบาลนะครับก็คงต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยกำลังตรวจสอบนะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับมีผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายตรงไหนบ้างนะครับซึ่งแนวทางที่เราจะดำเนินการเนี่ยนะก็มีอยู่สามทางนะครับนะถ้าว่าผิดกฎหมายนะครับนะผิดกฎหมายอันนี้ก็จะพิจารณาในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ
5: สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะพบว่าศูนย์แห่งนี้เพิ่งจะต่อใบอนุญาตประเภทนี้เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยใบอนุญาตมีอายุ5ปีซึ่งก็เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2549แล้วค่ะเป็นช่วงก่อนที่กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะมีผลบังคับใช้โดยการต่อใบอนุญาตครั้งล่าสุดดำเนินการผ่านระบบออนไลน์หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบประวัติการรักษาและเวชระเบียนของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลย้อนหลังทั้งหมดเพื่อประเมินรูปแบบการให้บริการและตรวจสอบว่ามีการให้บริการเกินขอบเขตใบอนุญาตหรือไม่นะคะเพื่อพิจารณาสั่งปิดกิจการชั่วคราวหรือปิดถาวรควบคู่ไปกับการก็ต้องจัดหาสถานที่พักพิงแห่งใหม่ให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ข้างในหรือประสานส่งตัวผู้สูงอายุกลับคืนสู่ครอบครัวค่ะ
8: จังหวะนี้การตรวจสอบสสก็กำลังเข้มข้นนะครับหลังจากสสรังสิมันโรมมีการกล่าวหาสามีของสสไอเดียสสสุชาดาพักภูมิใจไทยสสจังหวัดชัยภูมินะครับไปกล่าวหาว่าสามีของสสไอเดียเนี่ยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ครับวันนี้มีความคืบหน้าหลายส่วนครับฝั่ง DSIบอกว่าพร้อมเข้าไปตรวจสอบสามีของสสไอเดียนะครับขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ครับการชี้แจงของกรรมาธิการการกฎหมายที่เชิญให้สสไอเดียเนี่ยเข้าไปชี้แจงในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวเนี่ยตอบสั้นๆนะครับบอกว่าตอนนี้รับทราบแล้วสำหรับการเชิญไปให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้แต่ไม่ได้ยืนยันครับว่าจะเข้าให้ข้อมูลหรือเปล่า
17: ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
18: อย่างที่คุณลูกฟังจะเรียกไป
19: เราจะไปไหม
18: มีความจำเป็นต้องไปไหม
19: เห็นทางคุณครูบอกว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
8: นี่ทุกคำพูดนะครับท่านผู้ชมครับคำตอบที่ได้ก็คือทราบแล้วว่าพรุ่งนี้เขาเชิญไปให้ข้อมูลที่กรรมาธิการการกฎหมายของคุณโรมรับทราบข้อกล่าวหาที่สสผู้ทรงเกียรติแจ้งแล้วนี่เป็นคำยืนยันจากสสไอเดียนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยครับที่ยืนยันว่าตอนนี้ขอเวลาในการเตรียมข้อมูลและขอโอกาสแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเร็วนี้ครับหลังถูกถามถึงกรณีที่รังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายของสภาออกหนังสือเชิญเข้าชี้แจงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่อย่างที่ได้ยินในคลิปครับนางสาวสุชาดาเนี่ยไม่ได้ตอบว่าจะเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการหรือไม่นะครับกรณีที่กรรมธิการตั้งข้อสังเกตเรื่องเส้นเงินเพราะคู่สมรสหรือว่าสามีของสสไอเดียก็คือนายไทหยางซางอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และเว็บพนันครับขณะที่นายสำริดแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยพ่อของนางสาวสุชาดานะครับบอกว่าได้คุยกับลูกแล้วก็ย้ำถึงความพร้อมในการถูกตรวจสอบ ซึ่งเชื่อว่าทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ส่วนตัว

0: ัวเนี่ยไม่เคยถามลูกเขยนะครับว่ามีอาชีพอะไรเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องครับ
1: นายชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะที่รับฟังคำชี้แจงมาแล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะคุณชัยชนกบอกไม่เชื่อล่ะค่ะว่านางสาวสุธาดาจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แต่เมื่อเกิดข้อครหานี้ขึ้นก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมจะชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะถ้าผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรแต่ในเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
2: ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้ยุติกระบวนการเหล่านี้ไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU เรื่องพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องเว็บนะครับนั่นเนี่ยผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ1เรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินครับเรื่องนี้มีคนไปร้องกับปปช.เอาไว้แล้วเดินหน้าต่อไปส่วนที่2ครับเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์และเว็บพนันซึ่ง DSI เนี่ยไปตรวจสอบอยู่แล้วเว็บพนันที่มีการกล่าวหาว่าสามีของสส.ไอเดียไปเกี่ยวข้องเป็นการขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกูราเซาอยู่ที่ทวีปแอฟริกาใต้ครับขออภัยครับอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ซึ่งทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้มันอยู่นอกเขตการดำเนินการของไทยส่วนความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือความผิดอื่นต้องมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือมาแจ้งเบาะแสนะครับโดยมีข้อมูลหลักฐานถ้ามีแบบนั้นทางกระทรวงยุติธรรม DSI ก็พร้อมจะตรวจสอบทันทีครับ
3: อยากให้มีมาร้องแล้วก็มียื่นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของเราจากดีไซน์ตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศกูราเซาที่ทางอเมริกาใต้ครับผม
4: คนที่ร้องเนี่ยประชาชนท
3: ั่
4: วไป
3: ได้ครับหรือแจ้งเบาะแสหรือครับผมได้เลย
4: คนทั่วไปก
3: ็ได้เลยครับผม
4: ได
3: ้
4: เลย
3: ได้เลยครับผมเพราะว่าแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเบาะแสที่เราจะสามารถดำเนินการต่อเนี่ยก็ยินดีเลยนะครับผม
0: คณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับได้ออกหนังสือเชิญหลายส่วนด้วยกันครับที่เชิญมาวันพรุ่งนี้ไม่เฉพาะสสไอเดียกับผู้สมรสก็คือนายไท่หยางซางนะครับยังเชิญเลขาปปช.เลขาปปง.เลขากลต.ครับมาให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้7ตุลาคม 9:30 นในหนังสือเนี่ยอ้างคำสั่งของประธานกรรมาธิการนะครับเรื่องพิจารณาศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเลขานุการของกรรมาธิการชุดนี้ก็คือนายรอมฎอนปัญจอเป็นผู้ลงนามรับรองในหนังสือครับ
1: กสม.ออกแถลงการเป็นห่วงเรื่องการรื้อภาษีบาปค่ะหวั่นว่าอาจจะไปกระทบกับเรื่องอิสระสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สนับสนุนให้รัฐบาลเปลี่ยนแหล่งทุนของไทย PBS เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และมองว่าโปร่งใสมากกว่าภาษีบาปค่ะขณะที่นายโสพลสารัมปฏิเสธบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่สสพรรคภูมิใจไทยเตรียมแก้ที่มารายได้ของไทย PBS และสสส.ค่ะนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ปฏิเสธไม่ทราบเรื่องกรณีสสพรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอร่างกฎหมายแก้ไขที่มารายได้ของไทย PBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะก่อนย้ำว่าเรื่องการเมืองหรือกิจการของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็ย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายนั้นเป็นอำนาจของพรรคการเมือง
5: ผมยังไม่ทราบอะไรเลยยังไม่ทราบอะไรเลยจริงๆนะครับเพราะว่าก็แจ้งเรียนบอกพวกเราตามตรงนะครับว่าตั้งแต่มาเป็นประธานการเมืองการศึกษาก็ไม่ได้ยุ่งนะครับผมก็ทำเฉพาะเรื่องของสภานะครับส่วนเรื่องการแก้กฎหมายของพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคไปผมไม่รู้ละไม่ทราบอะไรเลยจริงๆตอบไม่ได้ไม่ทราบอะไรเลย
1: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาอ้างว่าหากมีกลไกตรวจสอบที่มาที่ไปของการใช้จ่ายงบประมาณย่อมดีกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพียงอย่างเดียวและเชื่อว่าสิ่งใดที่อยู่ในระบบของการประมูลน่าจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่ายกว่าก่อนจะย้ำถึงหลักการสำคัญก็คือสื่อมวลชนต้องมีความเป็นกลางค่ะ
0: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับออกแถลงการเกี่ยวกับข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกรณีเสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ. 4ฉบับโดยหนึ่งในนั้นก็คือไทย PBS หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโดยขอให้พิจารณาตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะกรณีข้อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี2551กสม.มีข้อกังวลว่าการยกเลิกการจัดเก็บเงินส่วนเพิ่มจากภาษีสุราและยาสูบให้กับไทย PBS จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะรวมถึงทำให้สื่อสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ระบบการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายปีจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองซึ่งส่งผลกระทบไปยังสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนเที่ยงธรรมปราศจากอคติหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงโดยเฉพาะไม่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ทางการค้าหรือทางการเมือง
1: กสม.แถลงการย้ำบอกว่าหากสื่อสาธารณะไม่สามารถทำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงแล้วผู้ที่เสียประโยชน์ในท้ายที่สุดคือประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวด้วยความรอบคอบโดยหาทางออกเชิงนโยบายที่ได้สัดส่วนสมเหตุผลระหว่างการรักษาวินัยการเงินการคลังกับการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อไม่ให้การปฏิรูปโครงสร้างที่มารายได้ของทั้ง4หน่วยงานกองทุนจากภาษีสุราและยาสูบกลายเป็นการลดทอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้กสม.จะเร่งประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเปิดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและจัดทำข้อเสนอแนะโดยละเอียดต่อไป
0: วันนี้ครบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับมีการจัดกิจกรรมหลายจุดด้วยกันครับโดยเฉพาะกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการจำลองให้เห็นถึงบรรยากาศห้องพิจารณาคดีของศาลทหารณเวลานั้นคนที่จัดกิจกรรมนี้เนี่ยย้ำนะครับบอกว่าหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วมันแทบจะไม่ต่างจากวันนี้ครับ
6: ต้องปากกระบอกปืนอยู่นั่นหรือไง
7: สรุปก็ไม่ได้เห็นว่าใคร
0: นี่เป็นบรรยากาศระหว่างการซักซ้อมของกิจกรรมศาลจำลอง The Trialห้องพิจารณาคดีที่4นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน6ตุลาปีนี้ครับผู้จัดกิจกรรมจำลองการพิจารณาคดี6ตุลาที่มีนักศึกษาและประชาชน18คนถูกนำตัวขึ้นศาลทหารครับโดยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์กบฏฆ่าเจ้าหน้าที่และมาตรา112ส่วนบรรยากาศที่แสดงจริงภายในงานไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและเสียงนะครับกุลธิกานุจรัตน์ทนายความแล้วก็ยังเป็นลูกสาวของกฤษดางนุจรัตน์ทนายสิทธิมนุษยชนนักศึกษาในยุค6ตุลา2519ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รอดชีวิตและในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรมศาลจำลองครับเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศาลทหารณเวลานั้นอาจสะท้อนถึงยุคสมัยของปัจจุบันที่ยังมีการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหารครับเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นกิจกรรมนี้อยากให้ผู้เข้าชมเข้าใจว่าการขึ้นศาลทหารเป็นยังไงผ่านการจำลองการเบิกความและต้องอธิบายว่าเหตุการณ์6ตุลาไม่ได้จบแค่การเสียชีวิตครับแต่ยังมีอะไรหลายอย่างตามมารวมไปถึงการใช้กฎหมายจัดการกับผู้เห็นต่างครับ
8: วิธีการที่อัยการปัจจุบันดำเนินคดีกับน้องปี63ที่เขาโดนคดีปักหมุด19กันยาแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่รัฐเห็นว่าเป็นความผิดความมั่นคงเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการดำเนินคดีคนเหล่านี้ด้วยข้อหาต่างๆซึ่งก็เป็นข้อหาหนักเพราะว่าในปีเรื่อง6ตุลาเนี่ยก็เป็นข้อหาหนักเป็นข้อหากบฏพ.ร.บ.คอมมิวนิสต์112ใน19กันยาเนี่ยเขาก็โดนข้อหาทำนองนี้เหมือนกันพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาโดนแบบเดียวกันน่ะเราเห็นได้ชัดเลยว่ารัฐไทยก็ไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็ยังใช้นิติสงครามอย่างเป็นระบบ กับประชาชน
1: ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีข้อเสนอ

0: หรือจากเวที Peace Festival Week 2026พูดคุยกันในหัวข้อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การปรองดองและการเฝ้าระวังทางสังคมเวทีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนที่ร่วมให้ความคิดเห็นรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์6ตุลา2519ด้วยมีข้อเสนอให้เริ่มต้นที่การค้นหาข้อเท็จจริงสร้างกลไกเยียวยาเหยื่อและครอบครัวฟื้นฟูจิตใจคืนศักดิ์ศรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
1: ต้องมีพื้นที่ทรงจำสาธารณะที่เป็นทางการที่รัฐจะต้องมาขอโทษจดจำรำลึกหลังจากนั้นนะคะก็ต้องทำกระบวนการเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมที่เสียหายไปแล้วทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเพื่ออะไรคะเพื่อเราเรียนรู้จดจำเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดอีกไม่ใช่เรียนรู้จดจำเพื่อจะแก้แค้น
2: อาจารย์พัทธิราบอกด้วยนะครับว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการสั่งให้สังคมลืมความขัดแย้งหรือการกวาดบาดแผลทางประวัติศาสตร์ไว้ใต้พรมครับแต่ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงในอดีตอย่างตรงไปตรงมาและสร้างความรับผิดชอบครับ
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า IMF World Bank กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้านะคะปีนี้ไทยได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นโอกาสสำคัญของไทยค่ะซึ่งไทยก็จะใช้โอกาสนี้ใช้เวทีการเงินโลกในการยกระดับบทบาทของประเทศรวมไปถึงการผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะยาวนะคะแต่จะเป็นไปในทิศทางไหนคุณนิติเทพกิ่งชาพูดคุยกับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
3: นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนอกเหนือจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือไทยเราจะใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้อย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเอกนิติธันประภาสครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เห็นบอกว่ามีไม่กี่ประเทศที่จะได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมถามท่านรองนายกตรงๆครับว่าเขาเห็นศักยภาพอะไรในประเทศไทยถึงเลือกเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ
4: มันเป็นการจัดการประชุมระดับโลกซึ่งผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยผมต้องเรียนว่าสิ่งที่เขามองเห็นศักยภาพไทยเนี่ย คือเราเป็นประเทศศูนย์กลางในอาเซียนอันที่หนึ่งสองคือศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เป็นที่ต้องการในโลกในเรื่องของโรงพยาบาลการสาธารณสุขหรือสนามบินเนี่ยประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมประเทศไหนไปมาสะดวกและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดโอลิมปิกทางการเงินของโลกประเทศไทยยังไม่เคยจัดโอลิมปิกทางกีฬานะครับ แต่ละนี้เราจัดโอลิมปิกทางการเงินของโลกถึง2ครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะครับรัฐมนตรีคลังของทั้งโลกผู้ว่าการธนาคารกลางของทั้งโลกแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่ของบริษัททางการเงินเศรษฐกิจประกันมาที่เมืองไทยกันหมดในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยครับเราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้มีการนำเสนอของในฐานะผู้นำทางความคิดในเชิงเศรษฐกิจการเงินโลกเราได้นำเสนอหัวข้อนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันจากข้อเสนอของประเทศไทย1คือ entering new horizon แล้วเราก็ทำเรื่อง empowering people เพราะฉะนั้นโลกที่คนที่เข้าสู่ขอบฟ้าใหม่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้คนเนี่ยของแต่ละประเทศ empower เขาคือให้ทักษะเขาให้ความรู้เขาให้คนไทยเนี่ยและคนทั้งโลกเนี่ยสามารถอยู่รอดในโลกที่เกิดความปั่นป่วนขนาดนี้ building resilience
3: ครับ
4: ก็คือการที่เราจะรองรับความเสี่ยงยังไงเพราะโลกทั้งโลกเนี่ยเจอภัยแล้งเจอน้ำท่วมจากปัญหาโลกร้อนอันนี้คือสิ่งที่เราเซตหัวข้อขึ้นมาประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เราเป็นประเทศที่ขนาดกลางเราไม่ใช่ขั้วโลกมหาอำนาจแต่วันนี้โลกที่เขาทะเลาะกันขั้วโลกทะเลาะกันมหาอำนาจเขาทะเลาะกันเนี่ย

0: ความเป็นประเทศไทยซึ่งเป็นขนาดกลางเนี่ยเราสามารถเป็นประเทศที่ trusted connector
1: ครับ
0: ความหมายก็คือว่าเราเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างขั้วโลกต่างๆที่มันแตกขั้วและเราก็จะเป็นคนที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำไมประเทศไทยนักลงทุนเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถึงหันมาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากเพราะเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานมีความเป็นกลาง
1: ครับอย่างประเทศไทยเราเองก็ยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเคขาล่างหรือว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มเปราะบางหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของหนี้ครัวเรือนแบบนี้การที่เราเศรษฐกิจในประเทศของเราก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วเราอาสาที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเราจะใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงความร่วมมือแล้วก็ทำให้ประเทศของเราได้มีการพัฒนาศักยภาพไปด้วยได้ยังไงบ้าง
0: ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้นอกจากเป็นเรื่องการเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันต้องเอามาทำให้เกิดผลจริงสิ่งหนึ่งที่จะได้เลยเนี่ยก็คือว่าเราจะผมเชื่อว่าการที่จัด1อาทิตย์เนี่ยมันจะไม่จบแค่1อาทิตย
1: ์
0: มันจะทําให้เกิดการลงทุนเพราะว่ามีต้องบอกว่ามีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกมาเจอกับคนไทยมาเจอกับบริษัทไทยมันจะช่วยต่อยอดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะโชว์ให้เห็นแล้วเราก็จะขอให้เขาทําด้วยก็คือว่าการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับคนไทยพัฒนาทักษะการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนแค่เม็ดเงินนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนคือการลงทุนที่เป็นเม็ดเงินเนี่ยให้ไปเพิ่มเป็นทักษะด้วยสิ่งที่เราโชว์ในงานเนี่ยเราเอาคนไทยจากภูมิภาคต่างๆเอา SME ไทยมาโชว์ความเป็นไทย Creative Economy ที่เราเก่งนะเรามีนักร้องเก่งเช่นน้องเนเน่แต่วันนี้เราจะเอาน้องจากภูมิภาคต่างๆมาโชว์สินค้ามาโชว์ต่างๆความเป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งทุกคนชอบอยู่แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าผู้นำทั่วโลก 15,000 คนที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาจะเอาพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปต่อยอดน้องเหล่านี้ก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การลงทุนสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นเคขาบนอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงเคขาล่างก็คือกลุ่มธุรกิจ SME รายเล็กรายย่อยอันนี้ผมเชื่อว่าจะสร้างโอกาสได้อีกเยอะ
1: จะมีดีลพิเศษอะไรเกิดขึ้นที่เราคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้บ้างไหมครับ
0: ที่แน่ๆเลยเนี่ยครับทาง World Bank ที่ทำกับเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับโครงสร้างที่ในเรื่องของมาทำในเรื่องของการลงทุนในทรัพยากรน้ำวันนี้ประเทศไทยชัดเจนวันนี้ก็อาจจะโด่งดังในอีกมุมนึงเรื่องน้ำท่วมเพราะฉะนั้นวันนี้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยซึ่ง World Bank เก่งมากทราบไหมครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ที่สร้างมาเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย60ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้เงินของ World Bank นะครับในการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเรามีทั้งภัยแล้งเรามีทั้งน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอันนี้ World Bank เขาทำมาทั้งโลกอันนี้เป็นข้อที่เขาจะมาช่วย2 คือน้ำเสียวันนี้ภาคตะวันออกเนี่ยเราปล่อยน้ำทิ้งเยอะมากนะครับแล้วน้ำเสียก็คือ polluted waterจะจัดการน้ำเสียยังไงให้กลับมารีไซเคิลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็น World Bank เขามีเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เลย
1: อ
0: ันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะให้ TA ก็คือ Technical Assistant มาช่วยประเทศไทยวันนี้เราต้องเร่งเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดวันนี้มีเงินความช่วยเหลือของ World Bank เนี่ยที่มาช่วยทำชื่อ Low Carbon City ก็คือให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ปล่อยคาร์บอนน้อยโดยใช้พลังงานสะอาดอันนี้ครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะสายช่วงนี้ด้วย
1: เรื่องของการดึงเม็ดเงินเนี่ยก็อาจจะทําให้สามารถที่จะดึงได้ผ่านเรื่องของความร่วมมือต่างๆแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมถึงสายตาของประเทศอื่นๆที่มองมาที่บ้านเราก่อนที่เขาจะมาลงทุนก็อาจจะมีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่มันออกไปอย่างเช่นเรื่องของทุนเทาเรื่องของกระแส data center ที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: ตรงนี้เราจะใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการชี้แจงหรือว่าทำความเข้าใจสร้างความมั่นใจได้อย่างไรบ้าง
0: อย่างนี้เลยครับปัญหาที่เมืองไทยเจอไม่ได้เจอแค่เมืองไทยอย่างเรื่องทุนเทาคือเรื่องสแกมเมอร์ทุกประเทศเจอกันหมดใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็จะมีการพูดตรงนี้ด้วยจะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าเราเนี่ยจะมาช่วยกันดูแลเพราะว่าทุนเทาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้โกงแค่ประเทศไทยนะครับมันโกงประเทศในอาเซียนโกงทั้งอเมริกาคนในยุโรปก็ถูกหลอกไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเรียกว่าผู้นำทางการเงินของโลกต้องมาช่วยกันการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยวันนี้เนี่ย การลงทุนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะครับผมต้องบอกว่าต่างชาติวันนี้เนี่ยจากโลกที่เขาทะเลาะกันสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นต่างชาติย้ายฐานมาลงทุนเนี่ยเขาจะหาที่ที่ถูกที่ที่ลดต้นทุนเขาได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ที่ถูกอย่างเดียวหาที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยที่จะได้คือความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกอันนี้ผมว่าคือความภาคภูมิใจคนไทยมีไม่กี่ประเทศแค่3ประเทศทั้งโลกครับในรอบ70ปีที่สามารถมีจัดได้2ครั้งความภาคภูมิใจของคนไทยสิ่งหนึ่งก็คือเราก็คือนอกจากภูมิใจแล้วผมเชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะคึกคักขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถมีได้ผลประโยชน์ที่ผลตอบแทนที่ได้กลับเข้ามาด้วยซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยคึกคักในผมมั่นใจว่าในไตรมาส4เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะคึกคักขึ้น
1: ก็ถือว่าเป็นการจัดการประชุมในช่วง1สัปดาห์แต่ไม่ใช่การมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการประชุมแต่ว่าเป็นการวางแผนเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาทั้งระยะสั้นกลางยาวในอนาคตนะคร
0: ับ
1: วันนี้ขอบคุณท่านรองนายกนะครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: น้ำท่วมไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับแต่มันทำให้ปัญหาที่เราเคยซุกใต้พรมอย่างเรื่องของมลพิษมันผุดขึ้นมาด้วยกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นณเวลานี้ครับหลังจากมีการร้องเรียนให้ไปตรวจสอบคราบน้ำมันสีรุ้งซึ่งจุดที่เจอคราบน้ำมันเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงงานฝังกลบกากของเสียที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นประเด็นความรุนแรงนะครับเกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นวันนี้ทีมข่าว The Exit ของไทย PBS ครับลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพบว่าใบอนุญาตของโรงงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีขาวทะแยงเขียวตรงกับที่ชาวบ้านบอกครับว่า10ปีก่อนพื้นที่เหล่านี้เคยเป็นทุ่งรับน้ำมาก่อนติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับ
3: นี่เป็นคลิปขณะที่ชายชุดดำเดินเข้าไปพยายามทำร้ายชายอีกคนเหตุเกิดเมื่อวันนี้หน้าโรงงานฝังกบของเสียตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายรอพบเพื่อให้ข้อมูลกับชุดปฏิบัติการพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรม
4: ให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนดีกว่านะ
3: ชายที่ถูกทำร้ายอ้างว่ามูลเหตุมาจากความขัดแย้งกรณีเรียกร้องให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันบนผิวน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งนาจนเกิดการโต้เถียงกับอีกฝ่ายและเป็นไปตามคลิปวันนี้ The Exit เดินทางไปยังพื้นที่อีกครั้ง
5: คุณผู้ชมครับที่ภาพที่ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่28กันยายนนะครับจะเห็นว่าร่องรอยคราบน้ำมันเนี่ยไหลออกจากโรงงานบริเวณด้านหลังเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นที่นาของชาวบ้านซึ่งเดี๋ยวทีมงาน The Exit เนี่ยจะลงพื้นที่เข้าไปสำรวจแต่ตอนนี้ติดปัญหาคือการเข้าไปสำรวจเนี่ยน้ำท่วมสูงมาก
3: ติดกับด้านหลังของโรงงานเป็นที่นาของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ซึ่งอ้างว่าพบคราบน้ำมันเป็นทางยาวช่วงน้ำเริ่มท่วมปลายเดือนกันยายนปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรแต่ไม่พบคราบน้ำมันมีเพียงกลิ่นคล้ายสารเคมีในบางจุด
5: ขณะที่มือของผมเองเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห่างจากบริเวณของบ่อฝังกบเนี่ยสักประมาณสักเกือบ1กิโลได้เนี่ยคราบน้ำที่มาจากที่ขังอยู่บริเวณตรงนาตรงนี้ก็มีกลิ่นคล้ายๆคราบเคมีติดมืออยู่เหมือนกันครับ
3: แต่จากภาพมุมสูงทำให้เห็นว่าพื้นที่ด้านนอกติดกับท้ายโรงงานมีคราบน้ำมันติดอยู่บนยอดต้นข้าวที่โผล่พ้นน้ำอย่างน้อย3จุดซึ่งอยู่ห่างจากทุ่นบูมเมอร์ที่โรงงานใช้ร้อมคราบน้ำมันไว้ราว50เมตรชาวบ้านบอกว่าที่นาที่อยู่รอบๆโรงงานมีรวมกันมากกว่า 1,000 ไร่ทั้งถือเอกสารสิทธิ์และเช่าทำกินจากข้อมูลของชาวบ้านยังพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทุ่งรับน้ำแต่ไม่เคยท่วมมานานกว่า10ปี
6: นี่น่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งที่ไม่ท่วมมาปีที่ว่า 5-4 ท่วมกรุงเทพฯหนักๆที่นี่ไม่ท่วมครับ
5: ครับหลังจากที่มีโรงงานเข้ามาก่อสร้างเนี่ยเราได้รับผลกระทบอะไรยังไง1 2 3 4
6: ก็มีกลิ่นรุนแรงครับรอบบริเวณโรงงานถ้าตอนมาทํานาก็จะมานั่งทานข้าวในนาไม่ได้ครับเหม็นมากๆถ้าตอนหน้าน้ําก็ถ้ามาดูนาเนาะมาฉีดยามาหว่านปุ๋ยอะไรนี่ก็มีผลกระทบคือพื้นคัน
3: จากจุดนี้ The Exit เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านโคกวัด อำเภอศรีมโหสถซึ่งเป็นพื้นที่

0: ับน้ำตอบมาจากตำบลห้วยว่าตอนนี้ระดับน้ำในคลองคำผักชีสูงเต็มตลิ่งซึ่งน้ำทั้งหมดจะไหลต่อไปยังแม่น้ำปลาจีน
1: มันมีจินตนาเขตกว้างขวางแล้วสิ่งที่คุณกระจายไปอ่ะมันคือห่วงโซ่ทางอาหารไม่ว่าจะเป็นนาข้าวบ่อปลานะครับแล้วทางซ้ายมือที่เป็นอยู่ในโคกวัดเนี่ยคือพื้นที่โบราณสถานเมืองธาราวดีนะครับวันนี้ผืนดินของธาราวดีกำลังอาบไปด้วยสารพิษและตรงนี้คือเป็นแหล่งผลิตส้มโอ GI พื้นสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีชื่อเสียงมาก
0: The Exit ตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทกีน Environment Technology จำกัดมีใบอนุญาตประกอบกิจการ2ใบช่วงปี2564คือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105สำหรับคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอีกใบคือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่106สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือสารทำลายละลายมาผ่านกรรมวิธีผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนทำเชื้อเพลิงผสมซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หากดูจากภาพมุมสูงก่อนน้ำท่วมพบว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เกษตรตามผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีปี2555พบว่าพื้นที่บริเวณนี้ถูกกำหนดให้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวหรือที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมตามกฎหมายที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อโรงงานทุกจำพวกยกเว้นกำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงซึ่งตรวจสอบไม่พบว่ายกเว้นให้กับโรงงานลำดับที่105และ106ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าสาเหตุที่ทำให้โรงงานแห่งนี้ก่อสร้างได้มีผลมาจากคำสั่งคสช.ที่4/2559ซึ่งยกเว้นบังคับใช้ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการประเภทจัดการขยะและรีไซเคิลซึ่ง The Exit ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ยังมีโรงงานลำดับที่105และ106เกิดขึ้นอีกจำนวนมากในหลายจังหวัดในช่วงที่มีคำสั่งมีผลบังคับใช้ก่อนคำสั่งจะถูกยกเลิกไปปลายปี2568ทีมข่าวสืบสวนไทย PBS รายงาน
2: หลายประเทศกำลังทยอยออกมาตรการต่างๆรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่ากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทั้งปีนี้ลากยาวไปจนถึงปีหน้าซึ่งรวมไปถึงเมียนมาค่ะเมียนมาตอนนี้เริ่มตัดไฟแบบหมุนเวียนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มมันเกิดอะไรขึ้นกับเมียนมาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่โหมกระหน่ำเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านนะคะซึ่งรวมไปถึงภาคการไฟฟ้าด้วยค่ะปัญหาไฟดับในเมียนมาถือเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ประเทศเผชิญกับวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงหลังจากกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ก็ทำให้มาตรการตัดไฟแบบหมุนเวียนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวเมียนมาไปแล้วค่ะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมสถานการณ์นี้ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกนะคะหลังจากกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานเมียนมาประกาศเริ่มมาตรการตัดไฟมาตรการใหม่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะเพื่อป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศล่มท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากเอลนีโญอย่างในนครย่างกุ้งนะคะจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โซนและจะจ่ายกระแสไฟฟ้าโซนละ4ชั่วโมงสลับกันไปค่ะขณะที่ในเขตอุตสาหกรรมและหน่วยงานหลักๆของภาครัฐจะมีไฟใช้24ชั่วโมงนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเตือนว่าปัญหาไฟดับอาจจะกินเวลาอย่างน้อย8เดือนไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าค่ะหลังจากมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจะยิ่งลดระดับลงในช่วงหน้าแล้งซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้ค่ะข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุนะคะว่าเมื่อปี2024เมียนมาผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 19,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงค่ะโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำนะคะแล้วก็แก๊สธรรมชาติตัวเลขถ้าดูกันจริงๆรวมกัน

0: คิดเป็นเกือบ 90% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะส่วนที่เหลือก็จะผลิตจากถ่านหินพลังแสงอาทิตย์น้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพจริงๆแล้วนะในช่วงระหว่างปี2015ถึงปี2021ภาคการไฟฟ้าของเมียนมาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการขยายฐานการผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติแล้วก็แสงอาทิตย์ท่ามกลางความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทำลายความก้าวหน้าดังกล่าวค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์เมียนมาเตือนว่าเมียนมาจะเผชิญกับผลกระทบรุนแรงจากเอลนินโยนะคะซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฝนตกผิดปกติพายุพัดถล่มอากาศร้อนจัดหรือว่าภัยแล้งโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเมียนมามากถึง 1,200 คนในเวลา6เดือนนะคะขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้กำลังทำให้รัฐบาลเมียนมากังวลอย่างมากต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะโดยปรากฏการณ์เอลนินโยไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทำให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าลดลงด้วยหลังจากเมียนมาพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับแก๊สธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบหนักจากการสู้รบซึ่งทำให้ขาดการพัฒนาการดูแลและการซ่อมบำรุงระบบอย่างเพียงพอค่ะคุณผู้ชมจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นคือในขณะที่เมียนมาเนี่ยเจอกับปัญหาไฟดับจนเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วชาวเมียนมาใช้ไฟถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่มอาเซียน10ประเทศนะคะโดยข้อมูลจาก IEA เนี่ยชี้ว่าเมื่อปี2024เมียนมามีปริมาณการใช้ไฟเฉลี่ยคนละไม่ถึง300กิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะน้อยกว่าบรูไนอันดับ1ของอาเซียนเกือบ40เท่าหรือว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยต่างกันประมาณ10เท่าด้วยกันแต่จากรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี2024พบว่าเมียนมาผลิตไฟฟ้าได้แค่1ใน3ของปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อคนเท่านั้นค่ะขณะที่การขาดแคลนเนี่ยยิ่งรุนแรงหนักขึ้นในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างรัชชินยะไข่แล้วก็ขยาอาจจะไม่มีไฟใช้ตลอดทั้งวันนะคะหรือว่าพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของฝ่ายต่อต้านเองเช่นสกายแล้วก็มันดาเลย์ก็เจอกับปัญหาขาดแคลนหนักด้วยเช่นเดียวกันค่ะพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประกาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนนะคะว่าจะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศค่ะแต่ถ้าเมียนมายังเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงปัญหานี้คงจะจบได้ยากนะคะเพราะว่าลำพังแค่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายหรือว่าเสื่อมโทรมก็ต้องใช้เวลานานมากอยู่แล้วค่ะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงการพัฒนาที่หยุดชะงักไปก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งตัวเลขการผลิตไฟฟ้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนับตั้งแต่ปี2021ที่มีรัฐประหารนะคะธนาคารโลกพูดชัดเจนค่ะว่าภาคการไฟฟ้าของเมียนมากำลังเผชิญกับวิกฤตค่ะเพราะว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากแต่กลับผลิตได้น้อยแล้วก็ถูกปัญหารุมเร้ามากมายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองดังนั้นถ้าการเมืองไม่นิ่งคุณผู้ชมการพัฒนาก็ไปต่อได้ยากจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรายังตามเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับหลังจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งครับที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เขาร้องเรียนครับให้เข้าไปตรวจสอบโครงการอาหารทางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีข้อกล่าวหาก็คือมีการหักหัวคิวหักส่วนต่างในการจัดซื้อวัตถุดิบนะครับล่าสุดทางปปช.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบแล้วครับใบสำคัญรับเงินอย่างน้อย6ใบนะครับที่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติอาหารปลอดภัยแม่ปานสันเกียงเป็นหลักฐานเพิ่มเติมครับที่มอบให้ปปช.เชียงใหม่นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งถ้าดูรายละเอียดในใบรับเงินแต่ละฉบับครับจะมีข้อความเขียนด้วยลายมือนะครับระบุการเบิกจ่ายเงินไว้ชัดเจนเช่นบางฉบับเนี่ยบอกว่ามีค่าคืนเงินค่าผัก 6,000 บาทอีกฉบับหนึ่งก็เขียนว่าจ่ายเงินค่าโครงการ Learn to Earn จำนวน 18,600 บาทครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอ้างว่าใบเสร็จที่เห็นนี้มีการบวกยอดซื้อขายเกินจริงเพื่อให้เกิดส่วนต่างครับนำไปหักหนี้กู้ยืมแล้วก็ใช้จ่ายในโรงเรียนหลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.ประมาณ3ชั่วโมงครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบอกว่าปปช.ให้ความสนใจในประเด็นการเรียกรับเงินส่วนต่าง โดยเตรียมตรวจเทียบไทม์ไลน์วันเดือนปีของการเบิกจ่ายเงินหลังพบหลักฐานสำคัญนะครับว่าทางโรงเรียนระบุให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแยกบินเป็น2ใบก็คือบินที่จ่ายจริงแล้วก็บินตามยอดเต็มที่โรงเรียนต้องการพร้อมทั้งขยายผลตรวจสอบบัญชีและเส้นทางการเงินอย่างละเอียดครับ
3: ทางโรงเรียนก

0: จริงจริง70,000นะครับส่วนแต่งในวันนั้นก็จะเหลือ10,000นะครับครับก็จะเอายอดตรงนั้นมาชำระหนี้กันครับ
1: วิธีการเคลียร์เงินคืนก็จะหักจากส่วนต่างของแต่ละวันนะครับที่ได้รับมาก็จะมาจากบินจริงและก็บินเบิกใบเสร็จรับเงินของแต่ละวันครับ
2: แสดงว่าวิสาหกิจทำบิน2 ชุด
1: ครับผมบินที่กลุ่มจะได้รับจริง1 ชุดแล้วก็จะมีบินที่เบิกเต็ม1 ชุด
3: ประเด็นนี้ครับมีการร้องเรียนปปช.เชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจากนั้นมีการเผยแพร่หลักฐานทั้งแชทไลน์และคลิปเสียงจนสพท.สั่งตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายผอ.โรงเรียนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับทีมข่าวไทย PBS เดินทางไปโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลจากผู้อำนวยการคนใหม่นะครับในฐานะประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สพท.แต่งตั้งแต่ได้รับคำตอบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนครับสำหรับโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเกือบ1,000 คนครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฐานะยากจนในอำเภอแม่แจ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแต่ละวันเนี่ยต้องจัดอาหารให้เด็กนักเรียนวันละ3 มื้อครับซึ่งมีค่าจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารเฉลี่ยวันละหลายหมื่นบาทครับ
4: การซื้อหนี้จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะที่เปิดช่องให้บอร์ดการจัดการหนี้สามารถซื้อหนี้สูงถึง5 ล้านบาทนี่กำลังถูกตั้งคำถามจากเกษตรกรรายย่อยนะคะว่าการพิจารณาซื้อหนี้โปร่งใสหรือไม่หลังเพราะว่ามีการซื้อหนี้จากเอกชนที่เข้ามาสวมสิทธิ์เป็นเกษตรกรติดตามจากรายงานของคุณมยุรีอัครบาลค่ะ
5: ที่ดินเนื้อที่กว่า12ไร่ในอำเภอดอกคำใต้ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาประกาศขายทอดตลาดเมื่อปี2559โดยมีสถาบันเจ้าหนี้รายใหญ่เข้ามาซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากเจ้าหนี้รายเดิมที่ดินแปลงนี้เดิมทีเป็นของนักธุรกิจในจังหวัดพะเยาและปรากฏว่าเขายังมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อปี25622 ปีถัดมาเอกชนรายนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนี้และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้วงเงินสูงถึง5ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระหนี้20ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยช่องโหว่ของกองทุนฟื้นฟูที่เปิดช่องให้ซื้อหนี้ NPA จากเอกชนที่อาจจะสวมสิทธิ์มาเป็นเกษตรกรถูกตั้งคำถามจากเกษตรกรรายย่อยว่าการซื้อหนี้โปร่งใสหรือไม
6: ่เศรษฐีทั้งหลายที่ไปกู้ทำธุรกิจรายละ5ล้าน7ล้านหรือบางรายเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ16ล้านบาทเอาไปปิดบัตรเครดิตแต่ว่าใช้ชื่อกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อประธานเข้ามาใหม่เนี่ยผมจึงมีความตั้งใจในฐานะที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยๆมาโดยตลอดว่าถ้าไม่ไปแจ้งให้ประธานทราบมันก็วนลูปไปสู่จุดเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฝากท่านกรรมการนะครับที่ปรึกษากองทุนต่างๆเนี่ยช่วยนำพาหนังสือฉบับนี้ไปบอกท่านด้วยว่าถึงเวลาต้องผ่าตัดกองทุนฟื้นฟูแล้วครับถ้าปล่อยไว้ไม่มีประโยชน
5: ์แตกต่างจากเกษตรกรรายย่อยชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่งจะทราบว่ากองทุนฟื้นฟูมีการซื้อหนี้จากสถาบันการเงินและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอและแม่ตัดสินใจเข้าสอบถามเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูเพื่อหวังใจให้มาซื้อหนี้จากสหกรณ์การเกษตรซึ่งขณะนี้ดอกเบี้ยทบต้นสูงกว่า1,100,000 บาทแต่เมื่อได้ทราบเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกเธอก็แทบจะถอดใจ
7: ไปด้วยความหวังและตั้งใจล่ะที่แรกเขาไปพ่อไปนั่งฟังเพิ่นคักๆแล้วถอดใจเฮาเขาถึงยากเขาถึงหน่วยงานนี่ยากจ้ะ
8: พอจังไหนค่ะเพราะว่าต้องไปหากุ้ม
7: จ้าหากุ้มโดยที่ว่าไปแคว้นกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเฮาบ่รู้จักกับเจ้าเลยแล้วการที่จะเดินทางวิ่งเต้นเรื่องมื้อนี้ก็ค่าน้ำมูกน้ำมันอีกเด้ในสถานะตอนนี้น่ะที่ยังบ่ทันพร้อมหยังเลย
5: บอร์ดการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูที่สามารถพิจารณาอนุมัติการซื้อหนี้เกษตรกรได้สูงถึงรายละ5ล้านบาทเรื่องนี้นายสมคิดเชื้อคงที่เพิ่งจะเข้ามานั่งเป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูระบุว่าจากนี้ไปจะผ่าตัดการซื้อหนี้โดยจะเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้ NPA รายละไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูในการซื้อหนี้ฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพ

0: ชีวิตมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
1: ถูกต้องปะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนและพระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกัน
สร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71เวลา 14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินไทยได้แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด161คนรวม222ผลงานโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรและรางวัลเหรียญทองแดงแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลจำนวน9คนประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมได้แก่ผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569โดยรพีพัฒน์ผลรัตนไพบูลย์ผลงานปรากฏการ2026โดยศักชัยอุทิโทประเภทประติมากรรมได้แก่ผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์โดยจักริดอินชวนผลงานสัมพันธภาพของการงอกงามโดยประพลชินวรรณโชตประเภทภาพพิมพ์ได้แก่ภาพพิมพ์แกะไม้ถักทองวัฒนธรรมโดยพิมพ์เทพพงษ์หงสีเมืองผลงานภาพพิมพ์โลหะนิ่งซ่อนละอองวันโดยละดากรพวงบุปผาภาพพิมพ์แกะไม้และชิงโคเล่ผลงานน้ำที่ไหลย้อนกลับสู่มนุษย์โดยสุรศักดิ์สอนเสนาและประเภทสื่อผสมได้แก่ผลงานซากของความเจ็บปวดโดยกิรติผลวิเศษสิทธิ์และผลงานซากดึกดำบรรจากศตวรรษที่21โดยปรัชญาเจริญสุขในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกรวม38คนโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันที่23ตุลาคม2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าก็นำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอาทิหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาเดือนมิถุนายน2570หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะแสดงเดือนกรกฎาคม2570สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเวลา 14 นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชา

รองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวรรณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวรรณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูเบนอามัดดารุสารามและวัดมุขทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองกุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19.00 นนายสนอกุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

0: ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทุทโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดสะเกดวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปฐุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดทุทัตปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์อาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกเพื่อรณรงค์ป้องกันและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการตรวจหาเชื้อจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอนสินีครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยจะพลาดแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับครับแต่นักเตะชุดนี้ยังมีโอกาสต่อยอดอีกหลายรายการนะครับติดตามกับคุณนิทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: ครับแต่ว่านักเตะไทยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกำลังสำคัญครับในการลงแข่งขันทั้ง Kings Cup ในช่วงปลายปีนี้รวมถึง Asian Cup เดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียครับแอนโทนีฮัสซันนำนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงเมืองไทยครับหลังจากคว้ารองแชมป์ FIFA อาเซียนครับด้วยการแพ้อินโดนีเซียในช่วงการดวลจุดโทษ2-4โดยเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ120 นาที2-2แม้จะพลาดคว้าแชมป์แต่แฟนบอลไทยยังชื่นชมหัวใจนักสู้ของทีมชุดนี้ครับโดยเฉพาะการอดทนเล่นกัน10คนตั้งแต่นาทีที่80เมื่อนิโคลัสเมคเกลสันถูกใบแดงและออกจากสนามรวมถึงสภาพแวดล้อมและเสียงกดดันจากแฟนบอลเจ้าถิ่นกว่า 70,000 คนโดยฮัตสันเสียดายที่ทีมพลาดแชมป์พร้อมกับย้ำว่านักเตะชุดนี้เป็นชุดหลักที่เตรียมลงแข่งขันคิงส์ครับในเดือนพฤศจิกายนที่ศรีสะเกดแต่อาจเพิ่มเติมในบางตำแหน่งเพื่อให้ทีมมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะไทยยังมีนักเตะที่มีคุณภาพอีกหลายคนที่ไม่ติดทีมชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์สุจิตถาวรรวมถึงเจ้ามิกยศกรบุรพาครับขณะที่สหรัฐอยู่เย็นยอมรับว่ารายการฟีฟ่าอาเซียนครับเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นเนื่องจากทุกชาติใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ซึ่งการแพ้ต่ออินโดนีเซียทำให้ทีมไทยเห็นข้อผิดพลาดเพื่อนำไปแก้ไขครับก่อนลงแข่งขันคิงส์ครับและเอเชียนครับในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียครับแม้ว่าจะแพ้อินโดนีเซียแต่เราก็ชนะเวียดนามมา2-0นะครับในรอบแรกครับ
1: คือผมคิดว่าสำหรับรายการนี้มันแต่ละชาติก็เอาชุดที่ดีที่สุดมาครับก็มันก็มีความเข้มข้นมากกว่าตอนที่เราเล่น AFF ครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่รู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับนักฟุตบอลด้วยแล้วก็แต่ละทีมก็เล่นด้วยความเข้มข้นเล่นในฟุตบอลในระดับที่สูงแน่นอนครับแน่นอนครับคือถ้ามีโอกาสแล้วก็โค้ชเรียกอะไรเงี้ยก็พร้อมรับใช้ชาติเสมอแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ผมคิดว่าในคิงส์ครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คว้าถ้วยในบ้านของเราด้วยนะครับแล้วก็เราผิดหวังมา2ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ทั้ง FF ทั้ง FIFA อาเซียนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคว้าแชมป์ในบ้านครับ
0: หลังจากนี้ทีมไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับในวันที่9ถึง17พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษโดยมีโอมานบาเรนและทาจิกิสถานร่วมชิงชัยครับซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก่อนเดินทางไปแข่งเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียในต้นปีหน้านะครับขวัญสุดาต้องการป้องกันแชมป์เทควันโดกีฬาเอเชียนพาราเกมให้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับทีมเทควันโดพาราทีมชาติไทยจำนวน4คนกำลังฝึกซ้อมเข้มข้นที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำว่านักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง18ชนิดกีฬามีความพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะทีมเทควันโดพาราไทยครับที่ได้โค้ชอยู่ยองแท็กชาวเกาหลีใต้ที่เข้มการฝึกซ้อมร่วมกับโค้ชโอ๊ตชานนท์แซ่โค้ชครับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้นำโดยขวัญสุดาพวงกิจจาธันวาแก่นคำนนทนพันธ์โสติเศษและน้ำหวานอภิวิภาพัวพันธ์ครับโดยความหวังสูงสุดอยู่ที่ขวัญสุดาแชมป์เก่าที่ลุ้นป้องกันแชมป์ในรุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงรวมถึงยังมีธันวากับนนทนพันธ์ครับเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่ต้องการคว้าชัยในเอเชียนเกมพาราเกมครั้งนี้ให้ได้ครับ
2: ก็ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้มีการออกแข่งมาหลายๆประเทศแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอคู่ต่อสู้ที่แปลกใหม่แล้วก็คนที่ขึ้นมาใหม่ในเอเชียนเกมก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเตะยังไงค่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองพร้อมมากที่สุดค่ะแล้วก็จะตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่ค่ะเราก็เห็นแล้วว่าฟอร์มเขาเป็นยังไงแล้วก็กำลังปรับแก้ตัวเองอยู่ค่ะกดดันไหมก็ไม่ได้มีความกดดันค่ะแล้วขวัญก็ไม่ได้เครียดมากนักค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมกีฬาค่ะมันมีแพ้มีชนะทุกคนก็มาเพื่อที่อยากจะชนะรวมถึงตัวขวัญเองขวัญก็อยากจะได้เหรียญทองกลับมาอีกครั้งเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ได้มีความเครียดอะไรตรงนั้นมากนักค่ะ
3: ก็นักกีฬาเองก็ได้เก็บตัวนี่มาหลายเดือนแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปทำการแข่งขันนะครับที่นาโกย่าเอเชียนพาราเกมนะครับก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่18ถึง24ตุลานะครับทั้งหมดเองเนี่ยก็ประมาณเราจะมีส่งนักกีฬาไปเนี่ยตัวเลขยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ประมาณ200เกือบ300คนนะครับแข่งใน18ชนิดกีฬาครับ
0: ทีมเทควันโดพาราไทยตั้งเป้าทำผลงานเทียบเท่าเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่แล้วปี2022ที่หางโจวครับโดยทำไป1ทองกับ2ทองแดงสำหรับเอเชียนพาราเกมส์ที่นาโกย่าชิงชัยทั้งหมด508เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาครับทีมนักกีฬาพาราไทยเตรียมเดินทางจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมปรับสภาพร่างกายก่อนลงแข่งขันพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: กรรมการกสทช6คนประชุมต่อเนื่องค่ะแม้ว่าทางสำนักงานกสทชไม่ได้จัดเตรียมห้องประชุมและไม่มีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงในบางวาระนะคะซึ่งก็มีการประชุมหารือกันโดยประธานในที่ประชุมยืนยันองค์ประชุมครบตามกฎหมายและได้นัดประชุมนัดพิเศษครั้งที่3วันที่8ตุลาคมนี้นะคะบอกว่าจะเป็นการนำวาระสำคัญที่ค้างการพิจารณากลับมาหารือค่ะนายสุพัฒน์สุพัชลาไสยกรรมการกสทช.ในฐานะประธานที่ประชุมบอกว่าเดิมกรรมการขอใช้ห้องประชุมชั้น12ค่ะแต่พอไม่มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้ห้องประชุมชั้น2แทนการประชุมครั้งนี้มีมติรับทราบ5วาระส่วนวาระที่ต้องพิจารณาและลงมติยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาชี้แจงและตอบข้อซักถามทำให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนนายสุพัฒน์ยืนยันกรรมการกสทช.ทั้ง6คนเข้าร่วมการประชุมครบจึงเห็นว่าองค์ประชุมเป็นไปตามกฎหมายโดยเลขาธิการกสทช.มีสถานะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะสำหรับการประชุมครั้งต่อไปกรรมการเตรียมทำหนังสือถึงรักษาการเลขาธิการกสทช.ขอจัดการประชุมนัดพิเศษครั้งที่3วันที่8ตุลาคมนี้เพื่อนำวาระสำคัญที่ค้างอยู่กลับมาพิจารณาทั้งเรื่องการประชุมสภาบริหาร ITU การเจรจาคดีปกครองรวมไปถึงรถแมพการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์และสื่อไทย
6: ในห้องประชุมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเจตนาที่จะอยากจะประชุมทุกคนแหละครับทั้ง6ท่านแต่ว่าขณะนี้ วันนี้มันไปได้แค่นี้นะครับเราก็เดินแค่นี้แต่ว่าเราไม่สามารถซึ่งจะพิจารณาประเด็นที่เป็นประเด็นพิจารณาวาระตกค้างได้ด้วยสาเหตุที่ว่าท่านก็เห็นแล้วไม่มีใครมาตรงนี้เลยนะครับนั้นแต่ว่าวันที่8เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมก็จะทำหนังสือ
5: นายสุพัฒน์ระบุค่ะว่าขอให้สำนักงานกสทช.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละวาระเข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลเพียงพอก่อนพิจารณาและลงมติพร้อมยืนยันว่าการเดินหน้าประชุมครั้งนี้ไม่ใช่นิติสงครามแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมายค่ะและหวังว่าสำนักงานกสทช.จะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการต่อไปส่วนกรณีที่สำนักงานกสทช.เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของบอร์ดกสทช.อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องความรับผิดทางวินัยและตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
4: ช่วงนี้เรายังเจอฝนต่อเนื่องนะครับพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทโสตครับ

สวัสดีค่ะปลายสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะสำหรับปีนี้กรมอุตุคาดการไว้ว่ากลางเดือนตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะโดยลักษณะอากาศในช่วงเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมอากาศจะยังเริ่มเปลี่ยนผ่านนะคะจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยภาพรวมแล้วฤดูหนาวปีนี้อาจจะไม่ยาวนานเท่ากับปีก่อนและช่วงที่หนาวเย็นที่สุดในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 2-3 วันนะคะโดยช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นค่ะฟังดูแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะตอนนี้ได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนรวมทั้งทะเลจีนใต้แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีกระแสลมพัดเข้ามาถึง3ตัวนะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันและประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกช่วงนี้จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือจะมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในระยะ2วันนี้นะคะ 6-7 ตุลาคมนะคะก็ยังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตก

0: หนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยพื้นที่เสี่ยงคืนนี้จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลแล้วก็กับอีก40จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องซอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่และตรังค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้นะคะยังคงมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุและสอบถามข้อมูลที่1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้อยู่ที่โจทย์เดิมต่อเนื่องจากคืนวันนี้นะครับนั่นก็คือทุบภาษีบาปใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มรภูมิเยเมนเดือดกองกำลังรัฐบาลอ้างยึดจุดพุทธศาสตร์ริมทะเลแดงจากกลุ่มฮูตีซาอุดิอาระเบียตุรกีปากีสถานเปิดกลไกการป้องปรามร่วมสหรัฐจับตาใกล้ชิดหลังนักวิจัยกาฬโรครัสเซียเสียชีวิตปริศนาEconomy Unwrappedแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายคนเจนซีหางานยากเพราะ AI จริงหรือไม่ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม15นาที
1: ทุกวันนี้ไทย PBS บริหารโดยใครบริหารโดยบอร์ดบริหารโดยผู้
2: ม
1: ี
2: นโยบายแล้วก็มีระดับผู้บริหาร
1: ในการแก้ไขพรบครั้งนี้ไม่ได้มีการแตะเรื่องของโครงสร้างการบริหารเลยแต่สิ่งที่แตะก็คือว่าการจัดการงบประมาณที่ต้องเข้าไปของบประมาณจากระบบงบประมาณปกติก็ประชาชนจะยอมรับหรือครับว่าให้ใช้เงิน 2,000 ล้านต่อปีโดยอิสระโดยที่ตรวจสอบไม่ได้เลยพี่น้องประชาชนรู้หรือไม่ว่าไทย PBS ใช้เงินไปทํอะไรบ้าง 2,000 ล้านบาทต่อปี
3: ถ้าสมมุติเราไปแก้ไขให้ผ่านกระบวนการงบประมาณซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐบาลอำนาจรัฐสภาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นช่องทางของการเข้ามาแทรกแซงของอำนาจทางการเมือง
1: สิ่งที่พิจารณาผ่านกระบวนการของสภาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีใครไปสั่งให้ตัดอะไรแบบที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตได้แบบทั้งหมดหรอก
3: ประเด็นก็คือเวลาถกเถียงกันในกระบวนการงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้เอาชนะกันด้วยเหตุผลไงมันเอาชนะกันด้วยเสียงของพรรครัฐบาลที่มีมากกว่าและในที่สุดงบบางอย่างซึ่งมันจำเป็นท่านก็ตัด

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิทย์ชิมณีครับตอนที่2ตามกันต่อจากเมื่อวานนี้นะครับแนวคิดของสสพรรคภูมิใจไทยที่จะแก้กฎหมาย4ฉบับจะไปตัดเงินบำรุงที่ส่งตรงเข้าไปให้กับ4องค์กรนะครับก็คือไทย PBS สสส.กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแล้วให้เปลี่ยนการของบประมาณผ่านระบบงบประมาณปกติตกลงมันเป็นความพยายามจะทำให้มีความโปร่งใสมีวินัยการเงินการคลังหรือต้องการจะเข้าไปแทรกแซง 3-4 องค์กรนี้กันแน่นะครับวันนี้คุยกัน2ท่านครับคุณกรจาติกาวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และคุณเพียงพนบุญกล่ำครับที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านและทีมบริหารพรรคประชาชนครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ผมเห็นความเห็นคร่าวๆของคุณกรบอกว่าเห็นด้วยกับการทบทวนการจัดเก็บภาษีมาส่งตรงให้กับ4องค์กรนี้ให้เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติคุณกรขยายความหน่อยครับ
2: ได้ครับจริงๆมี3ประเด็นหลักนะครับก็คือ1ยืนยันว่าในกรณีของสสส.กับทางไทย PBS โดยเฉพาะเลย

0: ความเป็นอิสระสำคัญสองก็คือการใช้เงินต้องโปร่งใสแล้วก็สามทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับในแง่ของความคุ้มค่าของการใช้เงินแค่นั้นครับ
1: แล้วถ้าใช้วิธีไปผ่านพรบงบประมาณปกติคุณกรคิดว่ามันจะแก้ปัญหาความคุ้มค่าความโปร่งใสนี้ได้มากกว่ากันยังไงครับ
0: คือเราแค่ดูการใช้เงินงบประมาณนะครับกับหลายๆเรื่องเราก็เห็นแล้วครับว่าคำตอบมันควรจะเป็นยังไง มันไม่ได้เป็นตัวการันตีอะไรเลยนะครับว่ามันจะมีความคุ้มค่าหรือแม้แต่มีความโปร่งใสนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็มีการตรวจสอบนะเดี๋ยวประเด็นว่าเอาละถ้าสมมติเรายังจะยืนยันนะครับให้ยกตัวอย่างเราอยู่ไทยพีบีเอสก็พูดถึงไทยพีบีเอสแล้วกันนะครับเราจะให้ไทยพีบีเอสเป็นอิสระนะครับเหมือนกับที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเพราะว่ามีคุณค่าต่อสังคมเนี่ยแล้วการตรวจสอบที่ว่าเนี่ยมันมีวิธีการที่จะมีการตรวจสอบอย่างไรมีวิธีการที่จะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของไทยพีบีเอสในแง่ของคุณค่ากลับคืนมาให้กับสังคมอย่างไรนะครับประเด็นเหล่านั้นเนี่ยเราขยายความกันได้นะครับแต่ว่าหลักสำคัญก่อนอื่นเลยเนี่ยคือผมคิดว่าสังคมต้องตั้งโจทย์คำถามนะครับว่าสังคมแบบเราๆเนี่ยเราควรที่จะมีสื่อที่มีความเป็นอิสระทางการเมืองหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดความอิสระหรือไม่อิสระเนี่ยสุดท้ายมันก็คือสำคัญที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าทุนมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติทุนต้องมาจากทางกรรมธิการงบประมาณซึ่งก็หมายถึงเสียงข้างมากในแต่ละชุดเนี่ยนะเสียงข้างมากก็หมายถึงรัฐบาลนะนั่นก็จะทำให้ความเป็นอิสระเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปนะครับอย่างปฏิเสธไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามาดูกันครับว่าที่ได้รับการจัดสรร 1.5% ของภาษีสุราภาษีบุหรี่นะครับแล้วก็มีเพดานไว้ที่ 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยนะมันเป็นเม็ดเงินที่เหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่มีการออกกฎหมายนี้มานะครับมีการจัดตั้งไทยพีบีเอสมาเนี่ยโหโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะเดี๋ยวนี้คนดูทีวีก็น้อยลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความสำคัญของสื่อแบบเดิมเนี่ยนะมันลดลงไปแค่ดูผลประกอบการของช่อง3ช่อง7เราก็จะเห็นละนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเมื่อ15ปีก่อนหน้านี้หรือ20ปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ย
1: เราจะเหมือนเดิมไปตลอด
0: เราจะยืนยันความสมเหตุสมผลด้วยข้อมูลเดิมๆได
1: ้ครับคุณเพียงพนเอาข้อนี้ก่อนตกลงเห็นด้วยไหมกับการที่รัฐบาลทบทวนทั้ง4ฉบับนี
2: ้ค่ะก็ขอแยกเป็น2ส่วนแล้วกันนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะเห็นภาพที่สมบูรณ์แบบเนี่ยส่วนตัวเองก็ได้พูดตั้งแต่ตอนช่วงเป็นกรรมธิการว่าอยากเห็นงบประมาณของประเทศรวมเลยที่เราเรียกว่า consolidate เงินนอกงบประมาณอยู่ที่ไหนหนี้อยู่ตรงไหนบ้างถ้ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นทกส.ซึ่งบางทีเราต้องไปตามแกะนะครับเพราะว่าส่วนที่รัฐจะต้องใช้คืนแล้วพวกนี้เนี่ยรวมแล้วก็น่าจะทำให้ถ้านำมารวมกับหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะต้องเกิดแน่ๆแต่อันนั้นมันคือโลกจินตนาการนะคะเห็นด้วยกับคุณกรว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพคำถามในชีวิตจริงที่เราไม่โรแมนติกนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วระบบการพิจารณาแล้วก็จัดสรรงบประมาณผ่านพ.ร.บ.งบประมาณมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเทียบระหว่างการเข้าระบบงบประมาณกับอยู่ภายใต้กฎหมายที่คือต้องบอกว่าในฐานะนักกฎหมายนะครับเวลาที่มีการออกกฎหมายอะไรที่มันเป็นการเฉพาะแล้วก็เป็นการยกเว้นหลักทั่วไปก็คือทุกหน่วยงานไปรับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเสมอแล้วเวลาที่เราดูกฎหมายเนี่ยก็จะดูทั้งฉบับเช่นเดียวกันเนื่องจากเราอยู่ที่ไทย PBS เราก็จะดูว่าตอนที่ออกกฎหมายเพื่อให้มีไทย PBS เนี่ยมันออกมาด้วยสาเหตุอะไรเพราะว่าพอเราไปดูเนี่ยทั้งฉบับเลยนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมหรือว่าคุณวราวิทย์คุณกรเนี่ยไปดูตัวหมายเหตุท้ายกฎหมายนะคะทั้งฉบับเลยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระในฐานะ

0: ที่สนับสนุนเรื่องธรรมาภิบาลนะคะก็จะบอกว่าคนที่เขาคิดกฎหมายเนี่ยเขาเชื่อมโยงทุกเรื่องรวมถึงที่มาของงบประมาณว่าทำยังไงเราถึงจะมีสื่อที่เรียกว่าไม่ถูกอยู่ภายใต้การกำกับไม่ว่าโดยรัฐซึ่งรัฐหมายถึงรัฐบาลนะครับเพราะว่า ก็คงเป็นคนที่ดูแลเรื่องการจัดงบประมาณแล้วก็ทุนมันถึงได้บอกว่าที่มาของเงินในการที่จะเอามาทำสื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องมา1 2 3 4นะคะก็ถ้าจะให้สรุปก็คือว่าฟังดูเหมือนดูดีใช่ไหมคะว่าเข้าไปอยู่ในตัวงบประมาณแล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบได้มันจะซักถามได้แต่ก็จะเรียนว่าในชีวิตจริงเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหลังจากที่ผ่านวาระ1มาละมีการตั้งกรรมาธิการเราก็จะเห็นโครงการเห็นแผนงานแล้วก็จะมีหน่วยงานที่มาบอกว่า KPI ก็คืออะไรผลสัมฤทธิ์คืออะไรแต่ว่าภาพในความเป็นจริงเราก็จะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณเนี่ยถ้าเอาแบบสมบูรณ์แบบนะคะย้อนกลับไปเรื่องเดียวกับเรื่องคอนโซลเนี่ยเราก็สนับสนุนเรื่อง Zero Base นะคะ Zero Base Budgeting ซึ่งจริงๆทางรัฐบาลเนี่ย ก็ได้เริ่มพูดแล้วค่ะทางรัฐมนตรีพราดอนว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะทำ budget consulting นะฮะก็คือมาเรียกว่าเซอร์เวย์ก่อนเลยว่าประเทศกำลังจะไปทางไหนแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณวราวิทย์ก่อนเข้ารายการว่าส่วนตัวเนี่ยประทับใจงบประมาณของสิงคโปร์มากมันไม่กี่หน้านะคะแต่ว่ามันชัดเจนว่าจะใช้งบอย่างไรแต่เอาละก็ยกประโยชน์ให้ว่าเขาเป็นประเทศที่โปร่งใสสรุปสั้นๆถ้าสิ่งที่มันเป็นอยู่ในระบบพรบงบประมาณเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เลยว่ามันดีกว่าระบบที่ทางไทย PBS หรือว่ากองทุนทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเราจะพาตัวเราเองเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิด question นะคะแต่เห็นด้วยว่าในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีเนี่ยเราควรจะต้องเห็นทั้งภาพและตรงไหนที่มีจุดบกพร่องไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสให้เหตุผลไม่ได้ตัวนั้นก็ต้องแก้ค่ะไม่ว่าระบบไหนก็ต้องแก้ไข
1: คุณกรมองยังไงในมุมนี้ว่าไม่แน่ใจว่าข้าไปเข้าสู่พรบก็ประมาณปกติเนี่ยมันจะดีกว่าระบบที่กฎหมายเขาออกแบบมาให้เฉพาะเจาะจง 3-4 องค์กรนี
2: ้อย่างนี้ถูกครับถ้าเท้าความนิดนึงครับไอ้ระบบภาษีเจาะจงหรือที่ศัพท์เทคนิคเขาเรียก earmarking เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยทำมาจนกระทั่งมีการออกพรบวินัยทางการคลังปี61นะครับในตัวพรบวินัยทางการคลังเนี่ยมีมาตรา26นะครับที่พูดง่ายคือห้ามให้มีการจัดสรรเงินภาษีแบบนี้อีกนะครับแล้วก็มีบทเฉพาะการที่บอกว่าใครรับการจัดสรรแบบนี้ก็โอเคทำได้ต่อไปคือตั้งแต่มีพรบวินัยทางการคลังออกมาเนี่ยก็คือทำแบบนี้อีกไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าในหลักการเนี่ยผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะตึงเกินไปนิดนึงนะครับมันมีบางกรณีที่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะมีการเจียดภาษีแบบเจาะจงนะครับให้กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องนะครับหรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นยกตัวอย่างนะครับภาษีมรดกนะภาษีมรดกเนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเราควรที่จะหาวิธีที่เหมือนกับจะเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจให้เศรษฐีเขาไม่คิดที่จะหนีภาษีนะครับเราอยากให้เขาจ่ายนะแล้วรู้ทั้งรู้ว่ามันภาษีที่เก็บยากนะครับก็คือคนรวยก็สามารถที่โยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไปเพื่อที่หลีกเลี่ยงภาษีได้ผมก็เคยคิดว่าแล้วถ้าสมมติไหนๆมันจะเป็นภาษีใหม่อยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าภาษีมรดกเนี่ยจะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้
1: เจาะจงไปเลย
2: ผมคิดส่วนตัวนะว่ามันก็อาจจะทำให้ผมมีความรู้สึกดีขึ้นเทียบกับเงินมรดกภาษีมรดกเนี่ยจะเข้าอยู่กองกลางแล้วสุดท้ายก็จะเอาไป
1: อะไรก็ไม่รู
2: ้เราก็เห็นครับวิญญาณปุยกันเราก็ไม่รู้มันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเราพร้อมจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลไทย PBS นี่ก็มีเหตุผลเฉพาะตอนที่กฎหมายออกมาว่าสังคมควรที่จะมีสื่อที่สังคมพึ่งได้นะครับว่ามีความเป็นอิสระซึ่งพอเรามีความเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันก็ถึงตามมาด้วยเงื่อนไขการรับเงินภาษีเจาะจงนะเพราะนั้นเอาว่าตามหลักกฎหมายปัจจุบัน

0: บันเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเขาอารมณ์อรวยให้กับกรณีในอดีตที่มีการจัดตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีการออกพรบวินัยทางการคลังเท่านั้นเองนะครับนั่นคือจุดเริ่มแรกคราวนี้ก็สามารถถกเถียงกันได้ว่าไอ้มาตรา26เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยก็คือเก็บภาษีจากประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้พิจารณานะครับการใช้ภาษีนั้นแต่แน่นอนที่สุดไม่ได้หมายความว่าประชาชนโดยตรงก็คือผ่านตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมาก็คือส.ส.นะเพราะนั้นตามหลักทฤษฎีเนี่ยเข้าคลังแล้วก็มาว่ากันปีต่อปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการจัดสรรตามความเหมาะสมเนี่ยมันเรื่องถูกต้องแต่จามเพียงพนอผู้ที่ผมดูอยู่เมื่อคืนที่ออกมาออกรายการพูดเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็พูดว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้innocent แบบนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากในเวลานั้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆในแง่ของการต้องการการใช้เงินของประมาณสมมติโดยเฉพาะถ้าเป็นสื่อเนี่ยนะออกมาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูรัฐบาลนะรัฐบาลก็ตัดงบซะเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นการกำจัดกระบอกเสียงที่มีแนวความคิดที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะซึ่งมันก็จะทำให้สังคมอาจจะเสียหายนะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดำขาวมันไม่ใช่เรื่องว่าเรื่องนี้ถูกแล้วก็ต้องถูกในทุกกรณีเรื่องนี้ผิดแล้วผิดในทุกกรณีผมถึงได้ย้อนกลับมาบอกว่าในหลักการนะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรายังคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมที่มีสื่อที่เป็นอิสระผมส่วนตัวมองว่าเป็นประโยชน์แล้วคำถามต่อมายังไงก็ต้องถามแล้วเราพร้อมจ่ายเท่าไหร่เพื่อได้สิ่งนั้นนะมันยังเป็น 2,000 ล้านไหมนะส่วนตัวผมมองว่าอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเปลี่ยนไปพูดตามตรงเราเดินเข้ามาที่ไทยพีบีเอสเนี่ยโอ้โหอาคารใหญ่โตขนาดนี้นะครับบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ผมไม่รู้กี่ไร่ที่นี่เนี่ยนะถามว่าในอดีตเนี่ยการมีสื่อช่องหนึ่งมันอาจจะต้องมี
1: แบบนี้
0: นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สตูดิโอเดียวนะครับแล้วก็ยิงออก YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะคือมันสามารถผมเชื่อว่าสามารถที่จะมีสื่อคุณภาพได้โดยงบประมาณที่ต่ำกว่านั้นนะครับแต่นั่นก็คือเป็นความคิดของผมก็ต้องมาพิสูจน์
1: ที่มาของงบประมาณคือโอเคจะ 2,000 ล้านหรือจะต่ำกว่า 2,000 ล้านแต่ที่มาของงบประมาณผมก็ยังเห็นด้วยกับวิธีการผ่านพรบงบประมาณปกติ
0: ไม่ครับผมต้องการยืนยันความเป็นอิสระไงซึ่งถ้าจะเป็นอิสระเนี่ยมันต้องปลอดการพิจารณาโดยอารมณ์หรือความคิดของการเมืองในแต่ละในแต่ละยุคสมัย
1: จะได้ไม่ต้องไปผูกว่ารัฐบาลชุดไหนยังไงกับใคร
0: คือถ้ายังต้องพึ่งนะครับในแต่ละปีต้องพึ่งผู้เป็นรัฐบาลที่จะอนุมัติงบเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอิสระได้จริง
1: นี่แสดงว่ากำลังจะมีไอเดียเสนออีกรูปแบบนึงที่เขากำลังเถียงกันอยู่ณขณะนี้ว่าจะใช้วิธีพุ่งเป้าหรือจะมาผ่านพรบงบประมาณปกติ
0: ใช่ครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองก็เราก็ได้มีการประชุมในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเสนอกฎหมายประกบนะครับประกบตามข้อเสนอ
1: โอเคเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ถามว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอกฎหมายประกบเนี่ยเป็นยังไงคุณเพียงพนอฟังดูก็จริงผมคนทำงานก็รู้ว่า10กว่าปีที่แล้ว18 19ปีตอนก่อตั้งสื่อมันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วทีนี้ไอ้ความอิสระก็มีสื่อคนอื่นเขาก็อิสระเหมือนกันก็ได้ไม่เห็นจะจำเป็นว่าไทย PBS จะต้องไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย
2: ก็ถ้าเราไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานนะ เราก็ต้องมาดูว่าจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็ได้บริบทของโลกมันก็เป็นอย่างนี้เราซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าโดยธรรมชาติสมมติว่าเราบอกว่าสื่อของรัฐก็คงน่าจะพูดชื่อช่องได้นะคะถ้าเป็นรัฐตรงๆก็คือ NBT ใช่ไหมคะรัฐวิสาหกิจก็คืออสมทและเราก็มีสื่อเอกชนเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีนี้ถามบอกว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยคืออะไรในโลกความเป็นจริงก็คือมันต้องมีที่มาของงบประมาณใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐก็ตามคำถามก็คือว่าที่มาของงบประมาณเนี่ยทำให้เราเป็นอิสระหรือเปล่าอันนี้คือธรรมาภิบาลอย่างหนึ่งนะคะ governance มันก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหนึ่งในนั้นก็คือที่มาของเงินคือถ้าบอกว่าโอ้โหเราทำธุรกิจอ่ะมันก็ต้องมีสปอนเซอร์มันต้องมีผู้อุปถัมภ์รายการมีอะไรต่างๆถ้าเราเจอเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าในฐานะสื่อนะฮะจรรยาบรรณสื่อบอกว่าเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วก็ต้องพูดตรงไปตรงมาด้วยแต่เราก็อาจจะมีการเกรงใจไม่ว่าจะถูกเซ็นเซอร์ตัวเองหรืออะไรก็ตามนี่คือชีวิตจริงเพราะว่าประเทศเราไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะบอกว่าไม่ต้องสนใจเลยสปอนเซอร์เพราะว่ามีผู้บริโภคเพียงพอที่จะ สนับสนุนหรือว่าจะซื้อนะคะอันนี้คือมันเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เรายังมีระบบที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์อยู่เยอะนะคะก็มันเชื่อมโยงกันหมดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผูกขาดเรื่องอะไรก็ตามนะคะมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองเนี่ยก็จะบอกว่าเราทำอะไรก็ได้ในฐานะผู้เสียภาษีอยากจะเห็นภาพรวมเลยและต่อเนื่องจากคุณกรนะคะแม้กระทั่งกองทุนเนี่ยที่มันแบบห้อยอยู่ตามจุดต่างๆถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอิสระบางอย่างในการใช้เงินที่เราบอกว่ามันผ่านระบบงบประมาณไม่ต้องกลัวถามจริงว่าเราไปแตะได้จริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกองทุนดีกองทุนกสทช.กองทุนอะไรอีกเต็มไปหมดเลย
1: เงินเยอะด้วย
2: รวมทั้งเงินนอกงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าผ่านระบบแล้วมันจะเป็นการพิสูจน์แล้วหลายครั้งก็ส่วนตัวต้องเรียนว่าไม่ได้เจตนาที่จะแอตแทคหรือว่าพูดอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเราก็เห็นได้ว่าบางครั้งเห็นในสภาอภิปรายดีจะตายฝ่ายค้านเนี่ยแต่พอโหวตก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าด้วยกติกาเป็นอย่างนั้นส่วนตัวเองยังนึกถึงธรรมาภิบาลภาคเอกชนด้วยซ้ำไปว่าถ้าโครงการไหนที่มันไม่เข้าท่าถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบตั้งคำถามเนี่ยฝ่ายจัดการนี่คือต้องถอยนะคะบางมุมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราให้เช็คเปล่าไปแล้วก็โครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันน่าจะต้องมีกระบวนการในการทบทวนหรือว่ารับฟังไม่ใช่ผ่านสภาเฉยๆนะคะมันน่าจะต้องมีกระบวนการถ้ายกตัวอย่างคือแลนด์บริดจ์เป็นไปได้ยังไงว่าการศึกษาของกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมา2ชุดมันต่างกันอันนี้ถ้าเป็นเอกชนเราใช้เงินเป็นแสนล้านล้านล้านนี่มันจะต้องทำการบ้านเยอะกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะสรุปว่าที่เราบอกว่ากระบวนการรัฐหรือว่าราชการเนี่ยมันละเอียดกติกาละเอียดมันไม่ได้แปลว่ามันจะให้ผลดีหรือว่าจะส่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดี
1: ครับ
2: ส่วนตัวเองเนี่ยให้น้ำหนักกับเรื่องผลลัพธ์หรือว่าประสิทธิภาพที่ออกมาโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เงินนี่ทุกคนก็หยิบพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างหยิบกติกาอะไรเต็มไปหมดเลย
1: แต่ผลลัพธ์คือ
2: ความสูญเสียแล้วก็เสียหาย
1: ถ้างั้นถ้าผมชวนฉายภาพอีกมุมนึงถ้าสมมติว่าไทย PBS เข้าสู่ระบบงบประมาณปกติคุณเพียงพนคาดการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงในฐานะเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณปีล่าสุดนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: คาดการว่างบเนี่ยรัฐมนตรีที่กำกับดูแลก็จะเป็นคนเรียกว่าให้สัญญาณหรือว่าให้ไฟเขียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงพูดเรื่องงบฐานศูนย์เพราะงบฐานศูนย์เนี่ยมันตั้งมาจากความจำเป็นความต้องการความสมเหตุสมผลนะคะแต่ถ้าบอกว่าปีที่แล้วใช้ยังไงปีนี้ใช้อย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาเขาถึงต้องรีบใช้งบกันให้เสร็จถึงแม้จะมีความพยายามอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คืองบที่ถูกตั้งมามันอาจจะไม่ได้ตั้งตามความจำเป็นก็ได้เราจึงอาจจะเจอบ่อบาดาลโซล่าปีนี้ก็โซล่ามาแรงใช่ไหมฮะดิจิตอลคลาวอะไรประเภทเนี้ย AI ซึ่งถ้าเราไล่ถามจริงๆว่าคุณเข้าใจว่า AI ในหน่วยงานเนี้ยเอามาทำอะไรเผลอๆอาจจะตอบไม่ได้นะคะดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่แปลว่างบที่ถูกตั้งมาจะตั้งมาแบบโปร่งใสจะตั้งมาด้วยเหตุด้วยผลของการใช้เงินพอเข้ามาสู่กรรมาธิการก็เข้ากระบวนการนะคะหลายครั้งเขาก็จะชมเรานะคะว่าความเห็นเราเนี่ยดีมากแต่พอจะต้องลงคะแนนมันก็จะออกมาแบบนั้นแหละก็เสียงข้างมากนะคะรวมทั้งเข้าไปในสภาก็เป็นแบบนั้นยกตัวอย่างงบกยศ.นะคะคือเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรื่องมันไม่ใหญ่พอเนี่ยมันเหมือนทำไมไม่ตั้งให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นนั่นคือประเด็นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าหลักกฎหมายอาจจะดูดีเขียนกฎหมายอาจจะดูดีวินัยการเงินการคลังดูดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมเนี่ยก็เยอะมากถ้าถามว่าเราแก้เรื่องนี้ยังไงจริงๆความโปร่งใสค่ะนี่คือข้อมูลที่เราต้องการเห็นเพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าไทย PBS เปิดเผยข้อมูลทำรายงานประจำปีมีรายงานซึ่งอันนี้ขออนุญาตชมนะคะว่า

แม้กระทั่งเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนก็ถือว่าเป็นรายงานที่ดีมากๆเราได้เห็นข้อมูลเยอะแยะไปหมดซึ่งอยากจะให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะใช้งบหรือว่าใช้เงินนอกงบประมาณหรือกองทุนเนี่ยทำแบบนี้แหละค่ะจะเอาเงินไป

0: ก่อนอื่นนะครับผมมีข้อสังเกตประเด็นที่อาจารย์พิมพ์นอพูดถึงเรื่องของการอ้างเงื่อนไขเรื่องวินัยทางการคลังเนี่ยว่ามันเป็นเหตุผลจริงหรือเปล่าที่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายที่ฉบับนี้ขึ้นมาโดยพรรครัฐบาลครับที่ผมตั้งคำถามนี้เนี่ยก็เพราะว่าทำไมเรื่องนี้ถ้ามันเกี่ยวกับวินัยทางการคลังเป็นเหตุผลหลักจริงๆที่มาที่ไปของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ออกจากท่านรองนายกหรือท่านมติคลังเองนิติครับผมไม่เห็นท่านออกมาพูดเรื่องนี้เลยแล้วความจริง
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังโดยตรง
0: ถ้ามันเป็นเรื่องว่าอันนี้คือเพื่อจัดระเบียบให้มันมีเรื่องของวินัยทางการคลังมันต้องมาจากกระทรวงการคลังแต่ดูเหมือนกระทรวงการคลังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านเห็นติไม่ได้เมื่อวานนี้มีสื่อไปถามท่านยังปัดเลยบอกว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูกันนะมันไม่ใช่วิธีปกติละในการที่จะอธิบายชี้แจงเรื่องที่มันควรที่จะเป็นนโยบายของกระทรวงของท่านหรือของรัฐบาลของท่านนะเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกลิ่นอายความเป็นเกมการเมืองนะครับซึ่งก็เลยยิ่งทำให้น่าเป็นห่วงนะว่าเจตนาแท้จริงในการเสนอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ว่าจะอ้างเรื่องวินัยทางการคลังหรือไม่เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไร
1: แต่ส.ส.ก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแก้กฎหมายได
0: ้มีครับแต่มันก
1: ็แค่คุณกรณ์สงสัยว่าทำไมกระทรวงการคลังดูไม่ได้มีส่วน
0: ก็
1: เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
0: ้คือเราก็คงพยายามที่จะต้องพยายามเชื่อนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยส.ส.ภูมิใจไทยนะโดยความคิดของตนเองนะครับไม่ได้มีสัญญาณจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหรือในรัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะเสนอกฎหมายที่ก็ต้องขอบอกว่ามันก็มีความละเอียดอ่อนแฝงอยู่นะครับหรือเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจริงๆนี่คือเรื่องที่อยากที่จะทำนะครับแต่ไม่ต้องการที่จะเป็นรับศึกในการที่ต้องอธิบายชี้แจงก็เลยโยนไปให้เป็นประเด็นการเสนอโดย
1: แล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องวินัยการเงินการคลังมันคือเรื่องอะไรที่บอกว่าเกมมันคือเกมอะไรคร
0: ับ ก็อันดับแรกถ้าพูดถึงไทยพีบีเอสนี่มันก็พอคิดออกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระคนที่เขามีอำนาจเขาไม่ชอบใครที่เป็นอิสระอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนั้นมันก็ทำให้เราอดกังวลไม่ได้นะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต่อคำถามเมื่อสักครู่นะครับว่าเอาล่ะถ้ามันไม่ได้ผ่านงบประมาณจะให้มันมีการพิจารณาเพื่อมีความโปร่งใสยังไงนะครับจริงๆอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ยังไงมันก็เป็นการใช้เงินภาษีนะครับเมื่อเป็นการใช้เงินภาษีเนี่ยตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.ก็ควรที่จะมีบทบาทมากกว่าที่ผ่านมาในการที่จะมาตอบคำถามเมื่อสักครู่ครับว่าตกลงมันคุ้มค่าไหมใช้เงินทำอะไรบ้างสสสแจกเงินให้ใครบ้างคือผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสสสเนี่ยอันนี้ขออภัยนะผมเข้าไปดูจริงๆผมก็หาไม่เจอว่าแต่ละหน่วยงานมูลนิธิและอื่นๆที่รับไปเนี่ยรับไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็รับไปแล้วเนี่ยมีการประเมินผลไหมว่าใช้เงินที่รับจากสสสไปคุ้มค่าหรือไม่ครับคือมันยังขาดคำตอบอีกมากมายที่ผมในฐานะผู้เสียภาษีคนหนึ่งผมก็อยากที่จะรู้และมีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยนะเพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่กรรมธิการงบประมาณนะครับเราใช้กรรมธิการสามัญในสภาได้ไหมนะซึ่งมันก็มีกรรมธิการอยู่แล้วนะครับที่มีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องศาลองค์กรอิสระนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆนะความที่คุณพิเศษเป็นกรรมธิการ
1: ศาลด้วย
0: ชุดนั้นนะครับ ก็มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการนี้ได้ไหมในการที่จะตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบนี่ครับ4องค์กรที
1: ่คือปกติก็จะมีกลไกทางสภาที่จะต้องไปรายงานผลการปฏิบัติการของสภาอยู่แล้ว
0: มันโอ้โหมันไม่มีมันไร้ค่า
1: จริ
0: งๆคืออย่างนี้ผมในครั้งที่แล้วที่ผมเคย อยู่ในสภาช่วงที่มีการรายงานโดยไทย PBS เนี่ยคือปี62นะครับตอนนั้นแล้วก็มาครั้งเนี้ยที่ผมกลับเข้ามาอยู่ในสภาตอนปี62เนี่ย ไทย PBS มารายงานงบปี60คือกว่าจะรอคิวเพื่อที่จะมารายงานได้เวลามันผ่านไปแบบปีนึง2ปีแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็พูดถึงเอกสารที่มันเป็นเอกสารที่มาจากอดีตนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะซักถามพูดคุยในรายละเอียดจริงๆก็ไม่ได้มีมากนักนะครับ เวลาที่ใช้ทั้งหมดการพิจารณาปีละหนก็ประมาณ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะครับเพราะนั้นมันควรที่จะมี การกลไกการตรวจสอบที่ชัดเจนกว่านี้คราวนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราก็จะเสนอในร่างกฎหมายที่เราจะยื่นประกบกับทางส.ส.พรรคภูมิ

0: ือจะมีกรรมธิการเฉพาะที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้
1: คือจริงๆไม่ต้องไปตั้งเพิ่มครับมันมีกรรมธิการ
0: ใช้กรรมธิการที่มีอยู่แล้ว
1: ที่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้และที่สำคัญเนี่ยก็คือยืนยันความจำเป็นในมุมมองของเรานะครับที่ยังจะต้องมีการรักษาความเป็นอิสระถ้าพูดให้ครบนะครับไอ้สี่องค์กรที่พูดถึงเนี่ยผมได้มีคำถามกับอีกสององค์กรที่เราไม่ได้มีการกล่าวขานกันมากนะก็คืออันท่องเที่ยวกับเรื่องของผู้สูงอาย
0: ุกองทุนกีฬากับกองทุนผู้สูงอาย
1: ุสวัสดีกองทุนกีฬาใช่ฮะซึ่งในส่วนของกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพม.นะพม.ก็มีหน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมมันถึงต้องมีกองทุนนี้ด้วยและบทบาทหน้าที่กองทุนเท่าที่ผมศึกษาก็คือมีไว้เพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะสร้างอาชีพนะครับมันไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ที่พม.ทำเองได้โดยตรงไหมนะครับแล้วก็มีการใครประเมินตั้งคำถามไหมว่าสินเชื่อที่เคยปล่อยไปเนี่ยแล้วผลมันเป็นยังไงนะครับมันสร้างอาชีพได้จริงไหมได้มีการชำระคืนในสัดส่วนเท่าไหร่หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าแล้วท่องเที่ยวไอ้กีฬาก็เหมือนกันนะครับมันสามารถผ่านกระทรวงกีฬาโดยตรงได้ไหมนะครับความต่างในการใช้เงินเนี่ยมันต่างกันยังไงเทียบกับเงินงบประมาณของทาง
0: ที่กระทรวงจะมาขอ
1: ใช่ฮะเพราะนั้น
0: เพราะยังไงผู้สูงอายุก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นผมก็ถึงมองว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะมีมุมมองหรือข้อสรุปเดียวกันนะครับกับ
0: ทั้ง4กองทุนนี้
1: ทั้ง4กองทุนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มองว่ามันยังมีความจำเป็นและความสำคัญนะครับในบทบาทหน้าที่ของไทย PBS ในบทบาทหน้าที่บางส่วนอาจจะไม่ใช่ทุกส่วนนะครับของทางสสสนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่กล้ายืนยันตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าพูดตามตรงผมยังไม่เคยได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆเท่านั้นเองว่าประสิทธิผลการใช้เงินสสสเนี่ยมันวัดกันยังไง
0: ถ้าเฉพาะไทย PBS คุณกรมีไอเดียยังไงเรื่องที่มาของเงินซึ่งตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วก็หลักประกันความเป็นอิสระด้วย
1: อันดับแรกตอนนี้เนี่ยผมดูในบัญชีของไทย PBS เนี่ยผมเห็นว่ามีเงินฝากอยู่ในบัญชีเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะครับซึ่งถ้าหักส่วนที่เป็นหนี้สินคู่สัญญาออกไปเนี่ยมันจะเหลือประมาณ 3,100 ล้านนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยปีนี้ไม่ต้องรับเงินงบประมาณก็ได้นะผมตีความอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงคราวนี้เราก็อาจจะมีเงื่อนไขได้นะครับว่ายังรับเงินแบบเจาะจงอยู่นะครับเงินภาษีจากสุราแล้วก็บุหรี่เนี่ยแบบเจาะจงอยู่แต่มีเพดานนะว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะดูได้ย้อนหลังไปสัก3ปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของไทย PBS เนี่ยคือปีละเท่าไหร่ซึ่งผมไม่ทราบผมไม่มีคำตอบแต่สมมติมัน800ล้านสมมตินะผมคิดว่ามันไม่ถึง 2,000 นั่นคือสาเหตุที่ไม่มีเงินสะสมในบัญชีนะครับสมมติ800ล้านนะเราสามารถใช้ตรงนั้นเป็นเพดานได้ไหมมันก็จะเป็นคำตอบว่าควรที่จะรับการสนับสนุนแบบเจาะจงต่อไปแต่อาจจะไม่ใช่ 2,000 ล้านเท่านั้นเอง
0: ปรับเพดานลงมาน
1: ะฮะก็ลองดูตามความเป็นจริงแล้วก็มาถกเถียงแลกเปลี่ยนกับทางผู้บริหารดูว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงส่วนที่เหลือเนี่ยคุณหาเองได้ไหมสื่ออื่นเขาก็ต้องหากินเองเหมือนกันนะครับเป็นไปได้ไหมที่คุณสามารถที่จะมีรายได้ของคุณเองบางส่วนมาสมทบเพื่อไม่เป็นภาระกับประชาชนที่เป็นผู้เสียภาษีผมว่ามันมี
0: ไม่แต่มันไม่ได้อยู่ที่แค่จำนวนเงินนะมันก็จะไม่แก้เพนพอยที่คุณกรบอกว่าเหมือนกับมันยังไม่ได้เห็นทั้งหมดแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคน
1: ก็เนี่ยครับ
0: แล้วก็ตัดสิน
1: แล้วก็ให้ทางกรรมธิการซึ่งมีตัวแทนจากทุกพรรคอยู่แล้วนะครับเขาเป็นพิจารณาความจริงเนี่ยในร่างกฎหมายการก่อตั้งไทย PBS เนี่ยมันมีข้อบัญญัติไว้ว่าให้ทบทวนหลัง10ปีผมจำได้นะครับว่าอะล่ะสรุปแล้วมันเป็นไปตามเจตนาการจัดตั้งหรือไม่ยังไงนะครับแล้ว10ปีนั้นก็ผ่านไปมันไม่ได้มีการทบทวนกันอย่างจริงจังนะครับมันผมกำลังจะบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันเปลี่ยนเร็วด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใช่10ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริง
0: ครับ
1: ในขณะที่เรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเงินภาษีมันไม่พอต่อค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตอนนี้นะครับมันก็มีอีกหลายภาคส่วนของสังคมที่ รอการช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้น ็มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับที่เราต้องคอยประเมินคอยทบทวนแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะขอให้มีจุดยืนที่ตรงกันก่อนนะครับว่าเรายังเห็นความสำคัญของการมีสื่ออิสระหรือไม่นะฮะ เพราะว่า อย่างที่ผมคิดว่าทุกคนพูดตรงกันความอิสระมันวัดโดยที่มาของเงินนะถ้าสมมติเงินที่มาของเงินมันไม่ได้เป็นเงินที่ไม่ผูกเงื่อนไขกับเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่อิสระที่แท้จริงเพราะนั้นถ้าเราต้องการสื่อเรายังเห็นคุณค่าของสื่อที่มีความเป็นอิสระเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับวิธีการรับการสนับสนุนแบบเจาะจงแบบระบบปัจจุบันที่มี
0: คุณเป็นพนมอยังไงฟังจากไอเดียคุณกรปรับเพดานแล้วก็ให้มีกลไกของกรรมธิการตรวจสอบ
2: มีส่วนที่คล้ายกันแต่ว่าให้เป็นข้อมูลนิดนึงนะคะถ้าดูจากงบปี6768เนี่ยคือรายได้กับค่าใช้จ่ายคือ67นี่ขาดทุนนะคะ68นี่มีกำไรนิดนึงนะคะเล็กน้อย60กว่าล้านคือรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าใกล้เคียงก็แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นถ้าเราดูก็ดูเหมือนไทย PBS ก็มีแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นคือถ้าเราสามารถสร้างงานหรือว่าสร้างอะไรที่มันเพิ่มได้ด้วยตัวเลขเท่าเดิมด้วยตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ต่ำกว่าเดิมแสดงว่าประสิทธิภาพมากขึ้นคือถ้าอย่างนี้ตรงนี้นะคะบนโลกความเป็นจริงก็คิดว่าทางเรียนเองก็เห็นว่าก็พื้นฐานมาจากงบที่ได้มาจากไอ้ตัวเงินเพิ่มนี่แหละเหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าที่มาต้องไปอยู่ภายใต้ระบบงบก็จะเป็นคำถามในเรื่องความเป็นอิสระแต่ว่าที่เห็นตรงกันก็คือว่าไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่จะงบมาโดยตรงตามพรบ.งบประมาณหรือว่างบมาแบบนี
0: ้แบบวัตถุประสงค์
2: ต้องอธิบายต้องอธิบายนะคะว่าคุณนำงบไปใช้ทำอะไรมันมีประโยชน์มีคุณค่าเป็นประโยชน์ยังไงอันนี้คือเรื่องความโปร่งใสคิดไปถึงขั้นเหมือนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำไปนะคะว่าจัดให้กี่วันก็แล้วแต่นะคะหน่วยงาน1 2 3 4เนี่ยมาชี้แจงให้สามารถเปิดให้ซักถามได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาอะไรที่มันไปเชื่อมโยงทางการเมืองนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะมีแซงชั่นมีอะไรได้เสมอนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือต่อสาธารณะเนี่ยเหมือนกับคุณต้องมาแถลงเลยนะคะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยใช้อะไรทีนี้สมมุตินะคะว่าทำได้ดีจริงๆลดค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีดิจิตอลมี AI เข้ามาเยอะก็อาจจะคิดคล้ายๆคุณก่อนว่าถ้ามีส่วนเกินนะเหมือนกบข.อ่ะส่วนเกินก็อาจจะส่งคืนก็ได้ถ้าเก่งนะคะถ้าเก่งก็คือได้งบมา 2,000 ล้านโอปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นรวมสะสมไปนะคะสรุปคือใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าแต่ถ้าถามบอกว่าภาครัฐล่ะภาครัฐเราก็ไม่ได้เห็นเขามาอธิบายนะคะว่าเขาใช้เงินไปอย่างไรจริงๆเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐคือทุกอย่างมันควรจะต้องทำไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ใช้อย่างเหมาะสมมีประโยชน์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่มันทับซ้อนเนี่ยคือเราเห็นภาพนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เริ่มทำแต่ว่าชัดขึ้นตอนน้ำท่วมนี่แหละค่ะนับหน่วยงานไม่ถูกเลยค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานก็อยู่ภายใต้สำนักนายกนี่แหละหรือว่าขึ้นตรงกับนายกด้วยซ้ำไป
0: คือตรงนั้นจะแก้วินัยการเงินการคลังที่แท้จริง
2: ใช่ค่ะ
1: คืออาจารย์พูดถูกครับเรากำลังพูดถึงว่าสสสไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุคือมีหน้าที่ควรจะต้องมาอธิบายตนนะครับว่าใช้เงินภาษีคุ้มค่าหรือเปล่าความจริงถ้าเทียบกันกับอีกหลายหน่วยงานราชการที่รับเงินงบประมาณไปเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีคำถามแบบเดียวกันกับเขาแล้วถามว่ามีใครเคยมาอธิบายบ้างว่างบประมาณที่ได้ไปแต่ในแต่ละปีเนี่ยประชาชนได้อะไรมันคุ้มค่าจริงไหมนะเพราะนั้นจริงๆมันไม่ควรที่จะจำกัดสิ่งที่เรากำลังร้องขอกับ4หน่วยงานนี้เท่านั้นนะครับมันควรที่จะถามคำถามเดียวกันเนี่ยไปกับทุกกระทรวงเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราหลายคนอยากที่จะเห็นการเปลี่ยนรูประบบงบประมาณเนี่ยก็อยากที่จะเห็นนะครับว่ามันมีการย้อนกลับไปตั้งคำถามกับงบประมาณที่ใช้ไปแล้วในอดีตนะครับว่ามันมีความคุ้มค่าอย่างไรหรือไม่นะตรงนี้
0: คือเพราะว่าผู้เสนอตั้งต้นจากวินัยการเงินการคลัง
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ เป็นคำถามไปถึงทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้อง
1: ทำไมคุณต้องมีวินัยกับ

0: แค่4องค์กรเนี่ยรวมกันแค่เท่าไหร่ 12,000 ล้าน
1: 14,000 ครับประมาณ
0: เทียบกับ3ล้านล้านบาทส่วนที่เหลือที่คุณใช้อยู
2: ่ขออนุญาตเติมนิดนึงได้ไหมคะตรงนี้4หน่วยงานเนี่ยประมาณ 14,000 ซื้อเบี้ยประกันภัยพิบัติ 15,000 ล้าน
0: ตุ้มเดียว
2: แล้วเราก็เพิ่งได้เห็นข้อมูลนะคะว่าเป็นบริษัทอะไรบ้างและยังไม่มีข้อมูลต่อด้วยว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเท่าไหร่มีบริษัทรับประกันต่อไหมนะคะซึ่งอันนี้คือความโปร่งใสนะคือถ้าถามบอกว่าจะใช้เงินยังไงให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ปีหน้าน่าจะยากกว่านี้นะคะสำหรับเรื่องงบประมาณเนี่ย เรายิ่งเห็นว่างบประมาณใส่เยอะเนี่ยความไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็เยอะขึ้นส่วนตัวก็คิดว่ารัฐเนี่ยทำเรื่องที่รัฐควรจะทำนะฮะอะไรที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเป็นสิ่งที่รัฐต้องทำเช่นการศึกษานะ
1: ค
2: ะเราก็เห็นผลใช่ไหมสาธารณสุขอันนี้ยิ่งน่าห่วงอยู่เลยแต่เห็นด้วยกับคุณกรณ์นะคะว่าแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยนี่ก็ซ้อนเยอะนะคะเราก็เป็นห่วงจริงๆว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยมันจะล้ม
1: แต่ว่าไทยพีบีเอสก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นก็ได้ก็ดูตัวเองก่อนไงคือหมายถึงว่า
0: จริง
1: ๆหน่วยอื่นหน่วยนั้นหน่วยนี้อาจจะไม่คุ้มค่าแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะบอกว่าไทยพีบีเอสคุ้มค่าถูกไหม
0: แล้วความจริงเวลาเรากลับมาพูดเรื่องไทยพีบีเอสเนี่ยฮะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะที่จะตั้งคำถามด้วยว่ามีคนดูเท่าไหร่นะเพราะว่าพูดตามตรงคุณเป็นสื่อที่ดีที่สุดในโลกอิสระ
1: แต่ไม่มีคนด
0: ูเต็มที่แต่ไม่มีคนดูก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็เป็นตัววัดเหมือนกันนะว่าอันนี้มันคือวัดความคุ้มค่าละนะมันไม่ได้วัดคุณภาพแต่มันวัดความคุ้มค่าบางทียิ่งมีคุณภาพคนอาจจะยิ่งไม่ดูด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเราหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ไม่ได้เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดูรายการของไทยพีบีเอสเนี่ยในทุกช่องทางนะYouTube ด้วยทุกช่องทางเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไง
1: คือเวลาพูดว่าคุณภาพมันวัดจับต้องเป็นรูปธรรมได้ยังไงหรือวิธีการประเมินของไทย PBS อาจจะมีวิธีอื่นการสร้างผลกระทบในเชิงสังคมตรงนั้นตรงนี้คุณกรก็ยังมองว่าเรื่องจำนวนคนที่เข้าถึง
0: ไม่แต่มันจะสร้างผลกระทบเนี่ยมันก็ต้องมีคนดูใช่ไหม
1: ต้องให้คนเห็นก่อน
0: ไม่มีคนเห็นแล้วมันจะสร้างผลกระทบได้ยังไงเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันผมรู้พูดไปเนี่ยคนก็มีความรู้สึกแหมบางทีเราเน้นคุณภาพเราอะไรประมาณเงี้ยเอาตัวจำนวนไอบอลจำนวนคนที่ดูเรามาเป็นตัวประเมินเราไม่ได้แต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีคือสื่อมันมีไว้เพื่อให้คนเห็นนะถ้าคนเลือกที่จะไม่เห็นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามกับเหตุผลนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของสื่อนั้น
1: คือแสดงว่าแยกกันเรื่องการวัดผลกับที่มาของเงินที่จะยังคงความเป็นอิสระได้อยู่นี่พรรคประชาชนจะมีร่างกฎหมายประกบแบบที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอบ้างไหมคร
2: ับจริงๆเราทำร่างพรบงบประมาณเลยเพราะว่าการแก้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนะคะทีนี้กลับมาเสริมที่คุณกรณ์ถามนิดนึงก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าแล้วถ้าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานทำได้ก็จะดีนะคะคือคุณก็จะต้องใช้เงินให้คุ้มค่าอะไรแปลว่าคุ้มค่านะถ้าบอกว่ามีงานคุณภาพแต่ไม่มีคนอ่านอันนี้คือไม่คุ้มค่านะคะมีเครื่องมือดีไม่ได้ใช้
1: ไม่
2: ค
1: ุ
2: ้มค่านะคะไม่มีประโยชน์เลยมีไม่กอล์ฟดีเล่นไม่เป็นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการวัดก็คือว่าวัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องน้อมรับถ้ามีข้อติติงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นสื่อที่มีจรรยาบรรณจริยธรรมเสนอข่าวที่ถูกต้องจริงๆเดี๋ยวนี้มีแฟกช็คด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าบอกว่ามันมีเฟคนิวส์ที่ออกไปจากเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้มีคนบอกว่าเราอคติอันนี้คือเรื่องพวกนี้คือเรื่องคุณภาพที่ต้องตอบแล้วถ้าบอกว่าคนดูสถิติเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะรูปแบบดิจิตอลยังไงเดี๋ยวนี้ก็วัดง่ายนะคะว่าคนดูเราตลอดช่วงเวลาหรือเปล่านะเขาเกิด ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่สามารถวัดได้อยู่แล้วค
1: ่ะในฐานะคนทำงานไทย PBS รับทุกโจทย์ไว้พิจารณาจริงๆครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับติดตามกันต่อในทันโลกนะครับคุณพงศธรกับคุณกรุณามารออยู่แล้วนะครับความตึงเครียดในเยเมนน่าจะพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ากองกำลังรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะยึดคืนดินแดนจากกลุ่มฮูตีนะครับทั้งสองท่านครับ
3: กับคุณวราวิทย์ครับนอกจากนี้ทางซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานยังร่วมกันผนึกกำลังใช้กลไกป้องปรามร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
4: สหรัฐจับตาใกล้ชิดหลังนักวิจัยกาลาโรครัสเซียเสียชีวิตปริศนาEconomy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายคนเจนซีหางานยากเพราะ AI จริงหรือไม่

สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเวลานี้กลับมาร้อนระอุอีกรอบนึงหลังจากการต่อสู้ในสมรภูมิเยเมนทวีความรุนแรงมากขึ้นครับสถานที่ในซาอุดิอาระเบียและโรงกลั่นน้ำมันตอนนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มฮูตีอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับมีทั้งสนามบินนานาชาติในริยาดอัฟฮานาทรานและจาซานโรงกลั่นน้ำมันในมักกะไปจนถึงฐานทัพคามิสมูชาอิดนอกจากนี้กลุ่มฮูตียังเตือนสายการบินระหว่างประเทศให้ระงับการใช้น่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพื่อความปลอดภัยด้วยครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของข้อตกลงร่วมมักกะจากซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานก็ร่วมการประชุมที่กรุงริยาดเมื่อวานนี้ครับทั้ง3ประเทศเห็นชอบเริ่มใช้มาตรการป้องปรามในข้อตกลงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มฮูตีนี่ถือเป็นครั้งแรกของการใช้กลไกในข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่ทั้ง3ประเทศลงนามจรดปากกาในข้อตกลงนี้เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับข้อตกลงกำหนดให้การโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีทั้ง3ประเทศคล้ายกับสนธิสัญญานาโต้นะครับในการป้องกันร่วมกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของทั้ง3ประเทศด้วยเราไปดูแถลงการร่วมของทั้ง3ประเทศที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานระบุรายละเอียดว่าทั้งซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานจะเตรียมกำลังทหารและขีดความสามารถโดยตุรกีและปากีสถานจะส่งกำลังพลไปประจำการในซาอุดิอาระเบียอย่างรวดเร็วพันธกรณีจะดำเนินการภายใต้แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบและสอดคล้องกับหลักของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแถลงการยังย้ำจุดยืนว่าความมั่นคงของแต่ละประเทศไม่สามารถแยกออกจากความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศได้พันธมิตรข้อตกลงป้องกันร่วมมักกะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลจับมือกันเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายเดือนนะครับนำมาสู่การลงนามในข้อตกลงเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมไม่นานก่อนที่กลุ่มฮูตีซึ่งมีฐานที่มั่นในเยเมนจะเปิดปฏิบัติการรุกในสมรภูมิเยเมนครอบคลุมไปถึงการโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียด้วยแล้วทั้ง3ประเทศมีขุมกำลังทางการทหารมากแค่ไหนลองมาดูกราฟิกนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Global Firepower ประจำปีนี้ชี้ว่าทั้ง3ประเทศมีกำลังพลประจำการไม่ต่ำกว่า 1,400,000 นายในจำนวนนี้ปากีสถานมีกำลังพลประจำการมากที่สุด 660,000 นายเครื่องบิน 3,400 ลำรถถัง 6,000 คันและเรืออีกกว่า340ลำถ้าเราแยกมองทีละประเทศตุรกีมีกองทัพขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของนาโต้โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการทหารที่ก้าวหน้า

0: มากนะครับปากีสถานเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่มีประสบการณ์สูงและเป็นชาติมุสลิมเพียงชาติเดียวที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยส่วนซาอุดิอาระเบียมีเม็ดเงินครับทรัพยากรก็อุดมสมบูรณ์งบประมาณกลาโหมก็สูงนอกจากนี้ที่ตั้งก็มีความสำคัญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ช่วงแรกของข้อตกลงเปิดเผยเนื้อหาพันธกรณีทางการทหารเพียงเล็กน้อยครับก่อนที่จะดำเนินการจัดตั้งโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้ปากีสถานและตุรกียังสงวนท่าทีในประเด็นนี้เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่เต็มใจที่จะละทิ้งบทบาทของคนกลางการปรับเปลี่ยนท่าทีหันมาใช้กลไกตามข้อตกลงป้องกันร่วมจึงย่อมส่งผลอย่างมากต่อความมั่นคงของตะวันออกกลางอีกด้านการโจมตีของกลุ่มฮูตีตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันเหมือนเป็นตัวเร่งครับคุณผู้ชมให้พันธมิตรมักกะเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังฉายภาพให้เห็นเค้าโครงของระบบความมั่นคงในตะวันออกกลางที่กำลังก่อร่างสร้างตัวและมีแนวโน้มจะลดบทบาทของสหรัฐออกไปจากภูมิภาคด้วยการผนึกกำลังของพันธมิตรมักกะทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นหลังจากกองกำลังรัฐบาลเยเมนเปิดปฏิบัติการโต้กลับที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเป็นสำคัญนะครับเป้าหมายของปฏิบัติการก็คือการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีรวมไปถึงกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีตั้งแต่ปี2014เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากประธานสภาประธานาธิบดีแห่งเยเมนออกมาประกาศปฏิบัติการรุ่งอรุณแห่งเยเมนเพื่อยึดคืนพื้นที่เหล่านี้ครับหลังจากกลุ่มฮูตีเปิดฉากรุกคืบทั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนด้วยการยึดเอาพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนรวมไปถึงเมืองโมคาซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และพื้นที่โดยรอบช่องแคบบับอัลมันเดบด้วย
1: อุลนุลยอมบัดลอามาลียาตอัลอัสกรีลิชอาดะตมาตะบักกามินอาราดิลจุมฮูรียะوبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
0: أخبار. วันนี้กองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เผยภาพผ่านทางบัญชี X แสดงให้เห็นขบวนรถเคลื่อนตามถนนเลียบชายฝั่งในเมืองดูบับนะครับผ่านลานบินด่านเก็บค่าผ่านทางและพื้นที่ริมชายหาดซึ่งกองกำลังรัฐบาลอ้างความสำเร็จในการยึดคืนพื้นที่แล้วแต่รอยเตอร์สและอัลจาซีราไม่สามารถตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับขอบเขตการยึดคืนพื้นที่ของกองกำลังรัฐบาลคลิปวิดีโออีกคลิปแสดงให้เห็นกองกำลังรัฐบาลบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งของเยเมนใกล้กับช่องแคบบับอัลมันเดบส่วนอีกคลิปก็แสดงให้เห็นการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นเหตุให้นักรบฮูตีบางส่วนเอาชีวิตรอดด้วยการหนีลงทะเลการสู้รบกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงดินแดนดำเนินอย่างต่อเนื่องฉายให้เห็นชัดเจนจากข้อมูลของสถาบันการศึกษาสงครามหรือ ISW ในสหรัฐนะครับเรามาดูแผนที่นี้กันครับจุดปะทะหนักที่สุดอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนตามแนวชายฝั่งริมทะเลแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในแผนที่นี้นะครับและพื้นที่รอบเมืองตาอิดพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีสีเขียวคือพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัฐบาลกองกำลังรัฐบาลอ้างความสำเร็จในการยึด2เมืองก็คือโมคาและดูบับเฉพาะในโมคานักรบฮูตีต้องถอยร่นไปยังพื้นที่สูงครับกระทรวงกลาโหมเยเมนยืนยันว่าสามารถยึดเมืองโมคาได้แล้วแต่กลุ่มฮูตีโต้กลับว่าข้ออ้างของกระทรวงกลาโหมเยเมนถูกกุขึ้นมาเท่านั้นสมรภูมิเมืองโมคาเป็นกุญแจสำคัญของการสู้รบระยะต่อไปนะครับเพราะอะไรเมืองยุทธศาสตร์นี้ถูกกลุ่มฮูตีล้อมอยู่ทั้ง3ด้านก็คือทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกการสู้รบยังขยายขึ้นไปทางตอนเหนือตามแนวชายฝั่งถึงคูไดดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าสำคัญและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีตั้งแต่

0: ตุลาคมปี2014ขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียก็เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มฮูตีหลายพื้นที่รวมไปถึงกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนด้วยครับกรุงซานากลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการทวงคืนของกองกำลังรัฐบาลนะครับการสู้รบซ้ำเติมวิกฤตด้านมนุษยธรรมให้เลวร้ายมากขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย959คนและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 2,400 คนข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งสหประชาชาติระบุว่าผู้พลัดถิ่นเกือบ 200,000 คนตั้งแต่สงครามปะทุครับนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณสุขในประเทศทำให้ระบบสาธารณสุขที่เปราะบางอยู่แล้วยิ่งเข้าใกล้จุดล่มสลายมากขึ้นประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ความขัดแย้งใช้ชีวิตลำบากสะท้อนให้เห็นจากภาพนี้ครับเป็นภาพของประชาชนในตาอิสต้องเข้าคิวยาวเหยียดนานหลายชั่วโมงเพื่อเติมแก๊สหุงต้ม
1: القطاع نتره قطاع علينا البترول معدوم البيع حتى البيع المواد الغذائية ارتفع كل حاجة ارتفع عندنا ما نحصل ولا حتى العمل ما بيرزق قطاع علينا الأعمال الأشغال
0: ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้นำไปสู่การโจมตีซาอุดิอาระเบียรวมถึงสนามบินในจาซานและสนามบินในนัชรานอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการด้วยนะครับมันกลายเป็นตัวเร่งของการจับกลุ่มพันธมิตรมักกะให้เร็วมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางมองความเคลื่อนไหวในครั้งนี
2: ้นะผมคิดว่าการส่งทหารเข้าไปก็ยังเป็นการป้องปรามนะครับร่วมกันมากกว่าที่จะเป็นปฏิบัติการในเชิงรุกนะเพราะว่าการสู้รบระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฮูซี่เนี่ยมันเป็นในการสู้รบกันทางอากาศมากกว่านะครับและสิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่าถ้าสมมติว่าพันธมิตรนี้เนี่ยนะเปลี่ยนจากปฏิบัติการเชิงรับนะครับมาเป็นเชิงรุกเนี่ยโดยการโจมตีกลุ่มฮูซี่โดยตรงเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะบานปลายเนื่องจากอิหร่านก็อาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับประการที่สองนะฮะก็คือว่าในการเข้ามาของพันธมิตรมักกะและการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูซี่กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันอาจจะทำให้กลุ่มฮูซี่เนี่ยนะฮะต้องมาทุ่มกับการสู้รบในแนวรบนี้นะครับรวมทั้งกับรัฐบาลเยเมนในประเทศของตัวเองนะครับและถ้าสมมติว่าอิสราเอลเนี่ยนะเปิดปฏิบัติการโจมตีกับอิหร่านในช่วงนี้นะครับซึ่งก็คือช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอิสราเอลเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งทำให้กลุ่มฮูซี่เนี่ยไม่มีเวลาและไม่มีสมาธิที่จะเข้ามาช่วยอิหร่านนะครับ
0: ขณะเดียวกันการถอนฝูงบินทิ้งระเบิดของสหรัฐจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในอังกฤษก็จุดประเด็นเกี่ยวกับทิศทางของปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยนะครับเนื่องจากฐานทัพแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นฐานของสหรัฐในการโจมตีอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ
3: เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดของอังกฤษเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาสหรัฐประกาศถอนฝูงบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้12ลำออกจากฐานทัพ1สัปดาห์หลังจากชาย5คนถูกจับในพื้นที่ใกล้เคียงฐานต้องสงสัยวางแผนก่อการร้ายก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแนมระบุว่าแผนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับอิหร่าน
4: There are strong indications that Iranplayed a part in what happened over the weekend at our
3: ท่าทีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจถึงขั้นเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเพื่อประท้วงและปฏิเสธความเกี่ยวข้อง
5: Well, but there were some threats and rather than tempting the enemy we'll capture the enemy and beat the enemy but why should we leave him there so we moved him around a little bit not very far
3: ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการถอนฝูงบินทิ้งระเบิดมีสาเหตุมาจากภัยคุกคามต่อฐานทัพขณะเดียวกันมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนก่อเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วย้ำว่าสหรัฐเชื่อมั่นในความปลอดภัยของฐานทัพทุกแห่ง

0: that to the move that was made. The only reason why you guys are focused on how many planes are Fairfield is because of the threat that happened last week. But it's not unusual to see rotations happen and movement of assets to different parts of the world based on exercises, redeployments.
1: การถอนฝูงบินทิ้งระเบิดจะลดความสามารถในการโจมตีอิหร่านหรือไม่อัลจาซีราสอบถามความเห็นจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์มองว่าสหรัฐสูญเสียฐานปล่อยเครื่องบินที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์อันเหมาะสมแต่ยังคงมีขีดความสามารถในการโจมตีจุดแข็งของ B-1 คือบรรทุกอาวุธได้อย่างน้อย34ตันจึงเหมาะกับการใช้อาวุธนำวิถีจำนวนมากโจมตีหลายเป้าหมายรักษาความต่อเนื่องของปฏิบัติการทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพการถอนฝูงบินออกจากอังกฤษจึงลดความสามารถในการเพิ่มเที่ยวบินโจมตีอย่างรวดเร็วหากต้องบินจากสหรัฐหรือฐานที่อยู่ไกลออกไปก็จะใช้เวลานานมากขึ้นลูกเรือเหนื่อยล้าขึ้นและต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมากขึ้นทางเลือกในการประจำการใหม่คือดิเอโก้กาเซียเกาะปะการังวงแหวนอันห่างไกลกลางมหาสมุทรอินเดียที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐและฐานทัพอังกฤษฐานทัพแห่งนี้อยู่ห่างจากอิหร่านมีสภาพแวดล้อมปลอดภัยแต่เครื่องบินต้องบินเป็นทางไกลขึ้นอีกทางคือฐานทัพในภูมิภาคอ่าวอยู่ใกล้กับอิหร่านเปิดปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแต่เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับการโจมตีตอบโต้การถอนฝูงบิน B-1 จึงยังไม่ใช่สัญญาณว่าสหรัฐหมดทางโจมตีอิหร่านแต่สะท้อนว่าความปลอดภัยของฐานทัพในต่างประเทศเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อความรวดเร็วและความต่อเนื่องของสงครามทางอากาศ
2: มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีวางแผนก่อเหตุร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดนะครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วตำรวจอังกฤษจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมเป็นชายวัย22ปีในกรุงลอนดอนฐานเตรียมการก่อการร้ายครับเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในคดีนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจจับกุมชายทั้งหมด6คนอายุระหว่าง20ถึง29ปีในจำนวนนี้มีชายผู้ถือ2สัญชาติทั้งอังกฤษและอิหร่านรวมอยู่ด้วยและทั้งหมดก็ได้รับการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขครับสลับไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับตอนนี้พื้นที่หลายจุดทั่วฝรั่งเศสกำลังเผชิญการประท้วงต่อต้านการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมัธยมปลายไม่เพียงพอทำให้ห้องเรียนมีสภาพทรุดโทรมและขาดแคลนบุคลากรนี่เป็นภาพการเดินขบวนของนักเรียนบุคลากรและผู้ปกครองเกือบ 90,000 คนในหลายเมืองที่ออกมาชุมนุมทั่วประเทศนะครับขณะที่ผู้ประท้วงปิดกั้นโรงเรียนมัธยมปลายหลายร้อยแห่งในวันแห่งการเคลื่อนไหวทั่วประเทศเพื่อต่อต้านชั่วโมงเรียนที่ยาวนานปัญหาครูขัดสอนและห้องเรียนที่สุดโทรมกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าประชาชน 86,000 คนเข้าร่วมเดินขบวนในหลายเมืองครับไม่ว่าจะเป็นมักเซยนองและลียงในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสมากถึง 40,000 คนต้องรอจับตามองด้วยนะครับการประชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความเคลื่อนไหวของมวลชนยาวนานต่อเนื่องมา2สัปดาห์นะครับเริ่มต้นจากพื้นที่บริเวณชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปารีสก่อนที่จะขยายตัวไปทั่วประเทศแต่การประท้วงก็มีการปะทะระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจลาจลบ่อยครั้งหลายครั้งก็เป็นไปอย่างรุนแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนบางคนอาการสาหัสยิ่งสร้างความไม่พอใจให้มวลชนมากขึ้นไปอีกนะครับแม้การชุมนุมหลายแห่งดำเนินไปอย่างสงบแต่ผู้ประท้วงบางส่วนก็ได้จุดไฟเผาสิ่งของเผาถังขยะเวี่ยงถังขยะเข้าไปใส่ตำรวจปราบจลาจลนะครับทำลายที่พักผู้โดยสารรถประจำทางซึ่งตำรวจปราบจลาจลก็ใช้มาตรการตอบโต้ครับมีหลากหลายวิธีการตั้งแต่การใช้กระบองแก๊สน้ำตาไปจนถึงกระสุนในการควบคุมฝูงชนกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสระบุว่านับตั้งแต่เริ่มการประท้วงมีโรงเรียน24แห่งถูกเผาหรือถูกบุกทำลายข้าวของแล้วนะครับเรามาดูตัวเลขของรัฐบาลกันหน่อยครับเขาระบุว่าตำรวจอย่างน้อย715นายและวัยรุ่นอีก2105คนได้รับบาดเจ็บขณะที่มีผู้ถูกจับกุมไม่ต่ำกว่า 6,100 คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้เยาว์กระทรวงยุติ

0: ทำฝรั่งเศสระบุว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีมากกว่า 1,800 คนในจำนวนนี้ 1,483 คนมีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับนี่เป็นผลสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สหภาพนักเรียนมัธยมปลายแห่งฝรั่งเศสระบุว่าโรงเรียนมัธยมปลาย 1,800 แห่งจากทั้งหมด 3,700 แห่งทั่วประเทศถูกปิดหรือปิดการเรียนการสอนแม้หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นบางแห่งจะพยายามปรับไปสอนทางออนไลน์ก็ตามครับนักเรียนที่ร่วมเดินขบวนก็ชูพลุควันมีป้ายข้อความหลากหลายข้อความนะครับเช่นใต้ตำราเรียนของเราคือความโกรธแค้นหรือโรงเรียนไร้เงินทุนเท่ากับประเทศไร้อนาคตมีการให้สัมภาษณ์ของผู้ประท้วงบางส่วนครับเช่นนักเรียนวัย18ปีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินขบวนที่เมืองมาร์กเซยบอกว่าแค่อยากรักษาการศึกษาเอาไว้แล้วก็ได้เรียนหนังสือต่อไปนะครับพร้อมกับเล่าว่าได้รับผลกระทบจากครูที่ขัดสอนซึ่งบางครั้งครูสอนแทนที่ไม่ได้ช่วยให้ได้เรียนรู้อะไรหรือไม่มีใครมาสอนแทนเติมครูจำนวนมากก็เข้าร่วมการประท้วงด้วยครับอย่างที่เมืองแรนช์ทางตะวันตกของประเทศมีครูเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานประมาณ30คนก็พูดคุยกันถึงความรุนแรงของตำรวจและตัดสินใจว่าจะมายืนเคียงข้างนักเรียนสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าร่วมเดินขบวนเช่นเดียวกันนะครับการเรียกร้องให้สมาชิกปกป้องนักเรียนมัธยมปลายนอกจากนี้ก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ปกครองสวมเสื้อสีขาวและออกไปปกป้องลูกหลานของผู้ปกครองระหว่างการชุมนุมด้วยสหภาพแรงงานและองค์กรสิทธิมนุษยชนก็เคลื่อนไหวกล่าวหาตำรวจว่าใช้กำลังเกินความจำเป็นกับผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชน Amnesty International ระบุว่าทางการฝรั่งเศสควรจะยุติการปราบปรามของตำรวจที่ทำโดยไม่ได้สัดส่วนกับสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับประธาน Amnesty ฝรั่งเศสระบุว่าภาพและคำบอกเล่าที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อการใช้แก๊สน้ำตาการใช้กระบองและยุทธวิธีควบคุมสถานการณ์ของตำรวจในลักษณะที่เป็นอันตรายรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าตำรวจเปิดการสอบสวนภายใน10กรณีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงนับตั้งแต่การประท้วงเปิดฉากขึ้นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีเด็กวัย15ปีคนหนึ่งถูกแรงระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่มือระหว่างที่ผู้ประท้วงปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทางตอนเหนือของประเทศส่วนเด็กวัย16ปีอีกคนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นของตาด้านขวาหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเซบาสเตียนเลกานูก็สั่งการให้รัฐมนตรีแก้ไขข้อเรียกร้องหลักของนักเรียนมีอะไรบ้างครับผมไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังอันดับแรกก็คือการจัดหาครูมาสอนแทนครูที่ขาดสอนอันดับที่2ก็คือการทบทวนชั่วโมงเรียนตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นอันดับที่3คือการซ่อมแซมอาคารเรียนเก่านักเรียนบางคนให้สัมภาษณ์กับ BBC บอกว่าตอนนี้สภาพห้องเรียนแออัดมากนะครับต้องนั่งเรียนกับเพื่อนร่วมห้องเนี่ย35คนการประท้วงซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าอีก7เดือนนับจากนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเอมมานูเอลมาครงแล้วมันก็เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลที่กำลังพยายามลดการขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงมีความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับหนี้สินมหาศาลและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของฝรั่งเศสด้วยซึ่งประเด็นนี้ทันโลกกับไทย PBS ยังคงติดตามอยู่นะครับเราสลับไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจร่วมถึงไทยด้วยนะครับตอนนี้สหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ของโรคต้องสงสัยในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียอย่างใกล้ชิดหลังจากเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำสถาบันวิจัยป้องกันโรคระบาดแห่งอีกุตส์เสียชีวิตแบบปริศนาไม่กี่วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุหลอดทดลองแตกระหว่างทำวิจัยเชื้อก่อโรคกาฬโรคปอดมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยก่อนขึ้นเครื่องบินเดินทางไปเยือนยุโรป ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังประสานงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางความกังวลว่าเชื้ออาจจะแพร่กระจายข้ามพรมแดนได
1: ้ Can you give us an update on the suspected plague case in Russia?
2: Well, we know what we know, obviously, about whatever the Russians have provided, which is it seems that there was a worker at the lab that was infected, and there's concern that you know could havespread at least internally, so you've seen them do quarantines and that's of that nature. There's very limited travel between the U.S. and Russia, obviously, but like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely. I don't think it's cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on it, and we're doing that.
0: ประเด็นนี้สอดคล้องกับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เรียกร้องให้ทางการรัสเซียเร่งเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสโดยเร็วเพื่อให้ประชาคมโลกและองค์การอนามัยโลกสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีนะครับขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐระบุว่าแม้จะมีข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในปัจจุบันทำให้ความเสี่ยงต่อพลเมืองอเมริกันในประเทศอยู่ในระดับต่ำก็จริงแต่ทุกฝ่ายต้องตื่นตัวและเฝ้าระวังเนื่องจากโรคติดต่ออันตรายมันแพร่กระจายได้รวดเร็วถ้าหลุดรอดจากแนวป้องกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาเคลื่อนไหวให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้แสดงความกังวลต่อวิวัฒนาการของเชื้อโรคที่ดูเหมือนจะดื้อยาและแข็งแกร่งมากขึ้นระบุว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถ้ารัสเซียเผชิญกับวิกฤต
3: It's a rough disease. You know, that's a disease we used to be able to control, but somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army, and we don't have the same medical. With great advancement, the germs have really become relatively stronger than they were, and things that used to work on pneumonia don't work as well anymore. So, but we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always.
0: ประเด็นนี้ขยายไปถึงสภาคองเกรสด้วยนะครับดอนเบคอนสมาชิกสภาล่างของพรรครีพับลิกันและกรรมการคณะกรรมการกองทัพออกมาโพสต์ข้อความหยิบยกประเด็นห้องแลบในรัสเซียขึ้นมาตอกย้ำข้อกล่าวหาเดิมๆที่รัสเซียเคยใช้โจมตีชาติตะวันตกระบุว่าท้ายที่สุดแล้วรัสเซียกลับเป็นฝ่ายที่มีห้องแลบวิจัยเชื้ออันตรายและเผชิญอุบัติเหตุเองด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งการเฝ้าระวังกาฬโรคและมีมาตรการป้องกันด้วยนะครับขณะที่ความคืบหน้าในการสอบสวนโรคในรัสเซียตอนนี้ก็ถูกจับตามองในกรณีการเสียชีวิตของดายาชิปิโลวานักเทคนิคการแพทย์วัย28ปีที่โรงพยาบาลในเมืองชิเลฮอฟนะครับสำนักข่าวอิสระและสื่อต่างประเทศรายงานว่าเธออาจจะติดเชื้อกาฬโรคปอดจากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการแต่ทางการรัสเซียก็ออกมาย้ำว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพียงปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความพยายามปกปิดข้อมูลหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียและผู้ว่าการภูมิภาคอิคุตส์ออกมายืนยันว่าผลตรวจไม่ได้พบจุลินทรีย์ที่เชื่อมโยงกับการทำงานระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุนะครับด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาแถลงเมื่อวานนี้ย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้น
4: В данном случае главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
5: На карантин стационар районной больницы.
0: ด้านหนึ่งมีรายงานว่าสำนักข่าวภายในประเทศบางแห่งก็เริ่มทยอยลบหรือถอดบทความเกี่ยวกับกาฬโรคปอดออกจากระบบนะครับเชื่อว่ามาจากแรงกดดันของรัฐบาลแต่มาตรการควบคุมในพื้นที่มันสวนทางกับคำปฏิเสธของทางการครับโรงพยาบาลหลายแห่งในอิคุตสถูกสั่งล็อกดาวน์ห้ามเยี่ยมห้ามคนเข้าออก บุคลากรในสถาบันวิจัยถูกกักตัวภายในตึกโดยต้องนอนบนพื้นและเก้าอี้ผู้สัมผัสใกล้ชิด197คนอยู่ภายใต้การสังเกตการทางการแพทย์ขณะที่โรงพยาบาลคลอดบุตรในพื้นที่มีการบังคับใช้แบบฟอร์มคัดกรองการติดเชื้อที่มีคำว่าเพลกหรือกาลาโรคปรากฏอยู่อย่างชัดเจนนอกจากนี้สถานการณ์ยังเริ่มขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยครับโรงงานถลุงอลูมิเนียมอีกุตส์ในเมืองชิเลฮอฟประกาศบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนประเทศเพื่อนบ้านอย่างอุซเบกิสถานก็เริ่มยกระดับการคัดกรองทางสาธารณสุขบริเวณพรมแดนแล้วเช่นกันนะครับล่าสุดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้สัมผัสใกล้ชิดพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสทั่วไปเล็กน้อยก็คือโควิด-19 2เคสและไรโนไวรัส2เคสส่วนเชื้อโรคอันตรายที่เชื่อมโยงกับห้องแลบยังคงตรวจไม่พบผู้ถูกกักตัวทั้งหมดยังไม่มีผู้แสดงอาการป่วยรุนแรงท่ามกลางความตึงเครียดและความพยายามควบคุมข้อมูลข่าวสารของภาครัฐในโลกโซเชียลมีเดียของรัสเซียโดยเฉพาะบน Telegram ก็เต็มไปด้วยกระแสล้อเลียนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอขณะนี้นะครับตั้งคำถามกับทางการรัสเซียบอกว่าคำชี้แจงแบบไม่มีอะไรในกอไผ่ไปจนถึงการตัดต่อภาพชุดป้องกันโรคยุคกลางมาสลับกับสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนถึงความอัดอั้นแล้วก็เรียกรอยยิ้มท่ามกลางวิตกกังวลด้วยและท่ามกลางความสับสนของข่าวสารและมาตรการปิดกั้นข้อมูลดร.ไซมอนคลาร์กอาจารย์ด้านจุลชีวเซลล์จาก University of Reading เสนอมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยชี้ให้เห็นขอบเขตที่แท้จริงของสถานการณ์ครับดร.คลาร์กระบุว่าแม้กาลาโรคปอดจะเกิดจากแบคทีเรียตัวเดียวกับที่เคยสร้างหายนะในอดีตและมีความรุนแรงถึงชีวิตถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาแต่ไม่ควรถูกนำไปเปรียบเทียบกับวิกฤตอย่างโควิด-19 เนื่องจากธรรมชาติของแบคทีเรียมีความแตกต่างจากไวรัสอย่างสิ้นเชิงที่สำคัญที่สุดคือโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยาปฏิชีวนะถ้าตรวจพบและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วในประเด็นข้อถกเถียงเรื่องอุบัติเหตุในห้องแลบผู้เชี่ยวชาญจาก University of Reading ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ความผิดพลาดในห้องแลบจะเคยเกิดขึ้นได้แต่วิทยาการสมัยใหม่ในห้องแลบชีวนิรภัยระดับสูงมีมาตรการป้องกันหลายชั้นทั้งระบบตู้ชีวนิรภัยระบบหมุนเวียนอากาศและขั้นตอนที่รัดกุมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการที่หลอดทดลองแตกแล้วจะนำไปสู่การติดเชื้อทันทีจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายนักคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะและองค์กรอิสระในไทยกำลังถูกตั้งคำถามคือวันนี้คุณสุขสมชื่นสุขสมจิตจะชวนย้อนรอยกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพยายามตัดงบประมาณสื่อสาธารณะอย่าง PBS และ NPR แม้ท้ายที่สุดสื่อเหล่านี้ยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงปัจจุบัน
6: ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยุติการจัดสรรงบประมาณให้ NPR และ PBS สองสื่อสาธารณะของสหรัฐอ้างว่าการนำเสนอข่าวมีอคติและฝักใฝ่ทางการเมือง
7: Would you be interested in defunding and taking away taxpayer dollars to NPR and PBS?
8: Well, I would love to do that. I think it's very unfair. It's been very biased with the whole group. I mean, the whole group of themand frankly there's plenty look at all the media you have right now there's plenty of coverage
6: ทำเนียบขาวเคยระบุว่าทั้ง2องค์กรได้รับเงินภาษีของประชาชนปีละหลาย10ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อสุดโต่งแบบโวกที่แฝงอยู่ในรูปแบบของการนำเสนอข่าวและยังระบุถึงรายการเนื้อหาอีกจำนวนมากที่ระบุว่าเป็นขยะที่ถูกนำเสนอเป็นข่าวขณะที่คำสั่งฝ่ายบริหารยังระบุว่าปัจจุบันภูมิทัศน์สื่อเต็มไปด้วยทางเลือกด้านข่าวสารที่หลากหลายเข้าถึงได้และมีนวัตกรรมดังนั้นการให้เงินสนับสนุนองค์กรสื่อในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่เพียงล้าสมัยและไม่จำเป็นแต่ยังบั่นทอนภาพลักษณ์ของความเป็นอิสระทางวิชาชีพสื่อมวลชน คำสั่งดังกล่าวถูกประกาศในเดือนพฤษภาคม2025และสั่งให้บริษัทเพื่อการแพร่ภาพสาธารณะหรือ CPB ซึ่งทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโทรทัศน์ PBS และเครือข่ายวิทยุ NPR ยุติการจัดสรรงบประมาณโดยตรงและสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดยุติการให้เงินสนับสนุนทั้ง2องค์กร CPB ได้รับงบประมาณจากรัฐสภาประมาณ535ล้านดอลลาร์ต่อปีกว่า 70% จัดสรรให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่นมากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศสถานีเหล่านี้

0: ิมีใบอนุญาตและดำเนินงานอิสระภายใต้องค์กรไม่แสวงหากำไรในชุมชนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐเงินจาก CPB คิดเป็นประมาณ 1% ของรายได้ NPR และประมาณ 15% ของ PBSแต่สถานีท้องถิ่นล้วนจ่ายค่าสมาชิกให้ทั้ง2เครือข่ายคิดเป็น 31% ของงบ NPR และ 61% ของงบ PBS ในเวลาต่อมา NPR และสถานีวิทยุสาธารณะอีก3แห่งยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐกล่าวหาว่าการดำเนินการดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นตาม First Amendment หรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่1และเป็นการลงโทษจากเนื้อหาของการนำเสนอข่าวโต้แย้งว่ารัฐบาลกำลังมุ่งเป้าเล่นงานพวกเขาเพียงเพราะมีมุมมองทางการเมืองแตกต่างกัน
1: The resolution is adopted.
0: แต่ระหว่างที่คดีอยู่ในศาลสภาคองเกรสเดินหน้าตัดงบประมาณก่อนในเดือนกรกฎาคม2025สภาล่างซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากลงมติผ่านร่างกฎหมายตัดงบประมาณเพิ่มเติม 9,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในส่วนสื่อสาธารณะและความช่วยเหลือต่างประเทศพรรครีพับลิกันระบุว่างบประมาณสื่อสาธารณะ 1,000 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปสนับสนุนสถานีวิทยุและโทรทัศน์ PBS ซึ่งมีการนำเสนอข่าวที่มีอคติต่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมในเวลาต่อมา CPB ต้องประกาศยุติการดำเนินงานแต่ในเดือนมีนาคมผู้พิพากษามีคำสั่งระงับการดำเนินการของรัฐบาลไม่ให้บังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารอย่างถาวรผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถบังคับใช้ได้ระบุว่าสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นตาม First Amendment ไม่อาจยอมรับการเลือกปฏิบัติหรือการตอบโต้โดยพิจารณาจากมุมมองในลักษณะนี้ได้ผู้พิพากษายังเขียนไว้ว่าศาลที่ชัดเจนคือ NPR และ PBS ไม่จำเป็นต้องขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางอีกต่อไปเนื่องจากประธานาธิบดีไม่พอใจในการนำเสนอข่าวของฝ่ายซ้ายแต่ผู้พิพากษาก็ยอมรับว่า CPB ไม่มีอยู่แล้วคำสั่งศาลจึงไม่อาจคืนความช่วยเหลือที่มีนัยสำคัญให้ NPR PBS หรือสถานีสมาชิกได้และการถอนงบประมาณของรัฐสภามีผลบังคับใช้ต่อไปโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าคำตัดสินของผู้พิพากษาเป็นคำตัดสินที่ไร้สาระ1ปีต่อมาแม้ NPR และ PBS ยังคงดำเนินงานอยู่แต่ทั้ง2องค์กรได้รับผลกระทบชัดเจนเนื่องจากไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางได้อีกและต้องพึ่งพาเงินบริจาคหรือแหล่งเงินทุนเอกชน PBS NPR และสื่อสาธารณะท้องถิ่นต่างต้องปรับลดจำนวนบุคลากรลงเป็นจำนวนมากขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หันไปให้ความสนใจกับประเด็นอื่นและเลือกโจมตีสื่ออื่นๆแทนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาสั่งห้าม CNN Politico และ MS Now เข้าพื้นที่ทำเนียบขาวด้วยเหตุผลในลักษณะเดียวกันแต่คำสั่งดังกล่าวก็ถูกผู้พิพากษาระงับเช่นกันสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
2: เด็กจบใหม่หรือ Gen Z ว่างงานจาก AI แย่งงานความช่วยนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับคำถามก็คือแล้วใครเป็นคู่แข่งสำคัญของคนกลุ่มนี้ชวนติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษศรีครับ
3: ทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวว่า AI กำลังจะมาแย่งงาน Gen Zหุ่นยนต์กำลังจะมาแย่งงานมนุษย์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้น AI หรือว่าหุ่นยนต์อาจจะไม่ใช่ผู้ที่จะมาแย่งงานคนรุ่นใหม่แต่อาจจะเป็นรุ่นพี่อย่าง Gen Y ก็เป็นได้เพราะพวกเขามาพร้อมสิ่งที่ Gen Z ไม่มีก็คือประสบการณ์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเงื่อนไขของตลาดแรงงานโลกในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรอัปเดตกันได้ใน Economy Unwrapped ครับนะครับว่าภาพของอุตสาหกรรมการทำธุรกิจการจ้างงานในโลกปัจจุบันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นครับเราไม่ได้ทำงานกับแค่คนในเจเนอเรชันเดียวเนาะทุกวันนี้เราเป็นโลกที่อยู่ในกลุ่มของคนเจเนอเรชันแทบจะทุกชั้นนับตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ไปจนถึงเจนอัลฟาซึ่งถือว่าเป็นโลกในจังหวะที่มีคนที่มีความหลากหลายของช่วงวัยอายุมากที่สุดช่วงนึงของโลกเลยทีเดียวที่สำคัญครับโลกทุกวันนี้มันไม่จำเป็นจะต้องพึ่งแรงงานมนุษย์เสมอไปในการทำงานมันมีเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต่างๆเนี่ยเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดอย่างมากที่แทบจะเรียกได้ว่าบางอย่างเนี่ยทำแทนมนุษย์ได้แล้วซึ่งเราเห็นในหลายสาขาอาชีพหน้าที่ที่มนุษย์ถูก AI เข้ามา disrupt ในการทำงานอย่างไรก็ตามครับ ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่หรือว่าเจนซีจะถูกพูดถึงมากที่สุดนะโดยเฉพาะตลาดแรงงานเพราะมันเป็นยุคของเขาจริงๆเขาเริ่มจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานแล้วก็จะมีเรื่องของเจนซีเนี่ยออกมาเป็นซีรีส์เป็นมหากาพย์มากมายโดยเฉพาะคำที่บอกว่าคนเจนซีจะโดน AI แย่งงานแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าในตลาด

แรงงานมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าเขาเลือกกลับไปใช้บริการคน Gen Y ให้มาทำงานแทนคน Gen Z ก็ได้เทรนด์นี้มันเกิดขึ้นนะครับโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเห็นชัดที่สุดครับเพราะว่าข้อมูลตลาดแรงงานในสหรัฐปลายปี2025เนี่ยสะท้อนได้เห็นได้ชัด

0: ในกลางปี2022เหลือเพียงแค่ 40% เท่านั้นในกลางปี2025ขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องการประสบการณ์5ปีขึ้นไปเนี่ยกลับพุ่งสูงถึง 42% นอกจากนี้รายงานจากธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัสเนี่ยก็ระบุนะครับว่ายิ่งอาชีพไหนเสี่ยงถูก AI แทนได้ง่ายนายจ้างจะยิ่งยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อทักษะเชิงประสบการณ์ครับที่เรียนรู้ได้จากการลงมือทำจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ Gen Y เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมนานนับ10ปีในขณะที่ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นสำหรับคนมีประสบการณ์0ถึง2ปีเนี่ยจะเริ่มหายไปจากตลาดถึง 29% เพราะว่าองค์กรเนี่ยไม่อยากลงทุนปั้นคนใหม่จาก0ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้นอกจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ความเป็นมืออาชีพที่นายจ้างต่างเทใจให้กับคนมีประสบการณ์มากกว่าครับโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Intelligent แล้วก็ Kahoot นะครับก็เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจในกลุ่ม Gen Z เอาไว้อย่างนี้ครับคือ1ใน6ของบริษัทเนี่ยลังเลที่จะจ้างเด็กจบใหม่ครับเพราะมองว่ายังขาดความพร้อมแล้วก็ทักษะในการสื่อสาร60% ของบริษัทที่สำรวจนะครับเคยเลิกจ้างพนักงานที่เป็นเด็กจบใหม่ในปีแรกด้วยเหตุผลก็คือขาดความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทัศนคติต่อการทำงานที่ดีแล้วก็ 90% ของพนักงาน Gen Z ครับยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดทางสังคมเมื่อต้องมีการพรีเซนต์งานหรือว่าออกความเห็นในที่ประชุมมีเพียงแค่1ใน4ของ Gen Z เท่านั้นครับที่มั่นใจว่าตัวเองสามารถหาวิธีในการสร้างเครือข่ายแล้วก็คอนเนคชั่นในการทำงานได้อย่างไรก็ตามครับในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคน Gen Z เนี่ยเขาก็เก่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแต่สิ่งที่เขาขาดไปเลยก็คือเรื่องของประสบการณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นพี่อาจจะต้องเป็นคนที่ช่วยสั่งสมแล้วก็สอนประสบการณ์การทำงานให้เขาขณะที่คน Gen Y อย่างผมหรือว่าอย่างหลายๆคนเองเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมันสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องเติมไว้คือการเข้าใจเทคโนโลยีบนโลกใหม่ๆเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์แข่งกับมนุษย์เท่านั้นมันยังมีเทคโนโลยีที่เข้ามา attract มา disrupt เราให้มองมุมกลับว่าสิ่งเหล่านี้มันมาช่วยเราแทนแล้วก็ใช้มันให้เป็นเราจะไม่ถูกมัน disrupt แล้วก็กลายเป็นคนที่ทั้งเก่งมีประสบการณ์แล้วก็สามารถทำงานที่ร่วมกับคนหลายเจเนอเรชันได้และกลายเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบในยุคปัจจุบันนี้ครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrapped ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเบอร์ราวรับทันโลกวันนี้ครับ
2: ภาพมุมสูงเผยให้เห็นพื้นที่หลายแห่งในแคว้นกาตาลุญญาของสเปนเผชิญน้ำท่วมและได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างหลังเกิดฝนตกหนักทางการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงและขอให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์สภาพอากาศมินิเฮอริเคนอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวเห็บขนาดเท่าฝ่ามือตกลงมาพร้อมพายุรุนแรงในกรุงอซุนซิโองของปารากวัยสร้างความเสียหายให้รถยนต์และหลังคาบ้านและทำให้บางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ความรุนแรงอาจได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญฟลาวิโอโบลซานาโรสมาชิกวุฒิสภาจากฝ่ายขวาทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลรอบแรกและเตรียมเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาจากฝ่ายซ้ายในการเลือกตั้งรอบถัดไปโบลซานาโรได้คะแนนไป 47% ขณะที่ลูลาได้ 45%ตำรวจฝรั่งเศสควบคุมฝูงชนปะทะกับกลุ่มนักเรียนผู้ประท้วงในเมืองซาทรูวิลทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสหลังการประท้วงเรียกร้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษายังคงลุกลามต่อเนื่องไปทั่วประเทศจังหวัดโอกินาวายื่นหนังสือประท้วงต่อผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐหลังจับกุม10ตรีเดวินเจคอบบาลาดนาวิกโยธินวัย20ปีผู้ต้องสงสัยเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นในโรงแรมเมืองนาฮะสร้างความไม่พอใจต่อคนในพื้นที่ทางการสหรัฐจับกุมหญิงชาวแคลิฟอร์เนียและกล่าวหาว่าเธอสอดแนมลูกชายของประธานาธิบดีไต้หวันตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนกระทรวงยุติธรรมระบุว่าหญิงคนนี้ได้เดินทางไปนครซีแอตเทิลในปี2025ก่อนส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของลูกชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวให้ทางการจีนหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายร่วมของออสเตรเลียกำลังสอบสวนความเชื่อมโยงกับออสเตรเลียของนักบินผู้ช่วยเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินไฟดูไบหลังใช้มีดแทงกัปตันมหาวิทยาลัย RMIT ในนครเมลเบิร์นยืนยันว่านักบินผู้ช่วยคนนี้เคยลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ไม่เคยสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรม
1: และทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหลายร้อยตัวที่แต่งชุดแฟนซีร่วมขบวนซอสเซจวอล์กบนถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเนี่ยยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
2: ต้องเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
1: แล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
2: ตัวจริงอาจารย์สุธีโคชวัฒน์นะ
3: ออกจากบ้านเลยวันนี
2: ้ออกไม่ได้อาจารย์
3: ไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
2: เครียดอาจารย์เครียดนะอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอนุสิตเอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
3: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมเ
1: งี้ยท่วมเงี้ยต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
4: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันพุธครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา4:30ทางไทย PBS

0: นทั่วไปอาจทำงานแค่40-45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์เมื่อคืนเนี่ยลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาเดินมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
0: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
2: เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันค่ะรายได้เขาจ้างวันละ840บาทค่ะ
3: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนเนี่ยเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
0: เมื่อระบบกำลังปล่อยให้คนที่คอยดูแลชีวิตสามัญชนคนไทยทุกคนต้องยืนอยู่บนความเปราะบางและไม่แน่นอนในอาชีพของตัวเอง
4: พยาบาลที่จ้างรายวันเนี่ยเขาก็ไม่มีสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
5: เขาก็จะเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับประกันสังคม
0: สามัญชนคนไทยจะออกเดินทางสะท้อนภาพจริงของระบบสาธารณสุขไทยผ่านตารางเวลาชีวิตของพยาบาลเพื่อมองเห็นปัญหาที่เราอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน
6: ยังหนูอะค่ะมีลูกน้อยเราก็ต้องเสียสละเวลานอนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเวลาเราได้อยู่กับลูกอะ
0: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทย

0: ื่อให้เราได้เข้าใจปัญหาอย่างรอบด้านผมจึงพาตัวเองมาสัมผัสความจริงผ่านตารางเวลาชีวิตของพยาบาลไทยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เ
0: อครับผมนี่คือกำลังจะเตรียมไปทำงานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะชื่อนางสาวนฤสาสุยล่านะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านไผ่ค่ะ
0: เมื่อคืนนี้คุณมดแดงเลิกงานกี่โมงครับ
1: เมื่อคืนนี้เลิกงานตอนเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าเข้าเวรบ่ายสี่โมงเย็นออกเที่ยงคืนค่ะ
0: ครับผมแล้วก็นอนสักกี่โมงครับ
1: กว่าจะอาบน้ำแล้วก็ทำอะไรเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งนิดๆใช่ค่ะ
0: ตีหนึ่งนิด
1: ๆ
0: แล้วก็ตื่นตอนประมาณสักหกโมงกว่า
1: คร
0: ับผมแล้วก็เริ่มออกเดินทางเจ็ดโมงนะครับซึ่งนี่ทุกเช้าเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมนี่ดูเหมือนว่า

0: เดี๋ยวก็จะต้องรีบไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ตารางงานของพยาบาลมดแดงวันนี้คือการก้าวเข้าสู่เวรควบเช้าบ่ายต่อเนื่องทันทีหลังจากที่เมื่อคืนเธอเพิ่งจะได้ลงเวรมาตอนเที่ยงคืน

0: พี่ก็มาถึงประมาณสัก 7:40 กว่า
1: ค่ะ
0: ครับก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือหาอะไรกินก่อนครับ
1: ก็ว่าจะไปซื้อกับข้าวเตรียมไปกินตอนเช้าก่อนจะได้มีแรงทํางานตอนเช้า
0: ได้ครับขอตามไปดูครับ
1: ได้ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือมีทุกเช้า
1: จะมีถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะมีเกือบทุกไลน์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ค่ะก็จะมาเป็นบางงานจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะพี่คะเปิดยังคะ
2: เปิดแล้วค่ะ
1: มีขาวหมูตกบนเดิม
0: นี่คือร้านประจำ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งนี่แปลว่าเวรก่อนหน้าเราเขาเดี๋ยวเขาต้องส่งมอบงานอะไรต่างๆให้เราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อคืนพดแดงก็เลิกตอนเกือบตีหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือง่วงอยู่ไหม
1: ก็มีง่วงบ้างตอนนี้ค่ะ

0: มาถึงก็จะอันนี้คือมาถึงจะได้กินเลยไหมครับหรือต้องไปเช็คงานอะไรก่อน
1: ก็จะเราก็จะมีตรงข้างงานตรงนี้ค่ะจะมีว่าดูว่าเราทำหน้าที่แอสไซน์เป็นอะไรบ้าง
0: อ๋อก็มาดูงานที่ได้รับมอบหมายไว้ก่อน
1: ก็จะมันจะมีกระดานขึ้นให้เราทุกครั้งอันนี้ก็จะเป็นเวรเช้าเวรบ่ายแล้วก็เวรดึกก็จะมีเวรเช้าวันนี้ค่ะรับหน้าที่เป็นเมมเบอร์สันล้างแผลสัตยาแล้วก็เป็นช่วยอีกฝั่ง
0: โอเคครับอาชีพพยาบาลในความคิดของผมนะครับจากที่ได้เคยเห็นมาผมก็คิดว่าเป็นอาชีพที่งานหนักแล้วก็ที่จริงก็น่าจะต้องแบกรับความกดดันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยทราบครับว่าในชีวิตจริงมันมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับ

0: เมื่อมื้อเช้าสิ้นสุดลงก็ได้เวลาเริ่มงาน
1: ภารกิจแรกหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็จะมาเตรียมจัดยากินให้กับคนไข้เป็นยารอบของรอบเที่ยงค่ะรอบเที่ยงก็จะมี2เวลาก็คือยากินก่อนอาหารแล้วก็ยากินหลังอาหารค่ะซึ่งตารางพวกนี้เราจะดูแอสไซน์กันไว้ตั้งแต่เวรของตัวเองก่อนจะมาทํางานอยู่แล้วค่ะว่าตัวเองแอสไซน์เป็นอะไรจะได้เตรียมตัวพร้อมในการมาทํางานค่ะ
0: ทันทีที่จัดยาเสร็จงานต่อไปก็คือล้างแผลคนไข
1: ้แล้วก็จะมีเช็คกระดานแผลตอนเช้าว่ามีตอนเช้ามีแผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเช็คดูอีกรอบแล้วก็เขียนไปเพื่อที่เราจะไปล้างแผลคนไข้อ่ะเขียนชื่อนามสกุลล้างแผลนี่ก็ต้องมานับดูอีกว่าในตอนเช้าเรามีกี่แผลจะเป็นเตรียมอุปกรณ์ที่จะออกไปทำแผลตอนเช้าค่ะตามออเดอร์คุณหมอค่ะแล้วก็ถ้ามีแผลถลอกอย่างเงี้ยเราก็สามารถล้างให้คนไข้ได้

0: ก็ตั้งแต่8โมงนะครับที่เข้ามาแล้วก็แกะก๋วยเตี๋ยวกินได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มงานนะครับแล้วก็ตั้งแต่คุณมดแดงเนี่ยเขาเริ่มงานยังไม่เห็นเขาได้หยุดเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับพนักงานออฟฟิศในช่วงเช้าเนี่ยผมว่าเวลาเราไปถึงออฟฟิศก็อาจจะมีโอกาสได้นั่งสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะไปชงกาแฟกินสักหน่อยนะครับแต่ว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยทุกๆวินาทีก็คือการดูแลผู้ป่วยแล้วก็มีผู้ป่วยเนี่ยที่รอให้ดูแลอยู่เนี่ยตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่วินาทีแรกของการเริ่มงานเลย
1: ในแต่ละจุดพนักงานมันก็ไม่เท่ากันในโรงพยาบาลเราน่าจะใช้อัตราส่วนเว้นเช้าเนี่ย1ต่อ6พยาบาลคนหนึ่งผู้ป่วย6คนเว้นบ่ายดึกใช้1ต่อ8พยาบาลคนหนึ่งผู้ป่วย8คน
2: ครับ
1: แต่ว่าในบางวอร์ดที่พนักงานมันเยอะกว่าก็ใช้อัตราเดียวกันบางทีอย่างของเรามันคนไข้เยอะมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเพียงพอ
3: เสร็จจากงานล้างแผลพยาบาลมดแดงต้องรีบไปเตรียมฉีดยาต่อเป็นงานที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆแบบแทบไม่ได้พักเลยครับ
4: ตอนนี้เราก็ดึงยาฉีดคนไข้นะก็จะผสมยาแล้วก็ให้น้องไปฉีดยาคุณตาสุรภูมิ
5: ฉีดยาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเจาะน้ำตาลคนไข้รอบ11โมงค่ะก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยเป็นลงเวรบ่ายมานะคะแล้วก็มาต่อเช้าในวันถัดไปมีความเหนื่อยล้าจากเวรเมื่อคืนแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้ามันเลยมาทำงานในเช้าก็อาจจะยังไม่สดชื่นบ้าง
3: อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือในวิกฤตพยาบาลขาดแคลนแบบนี้โรงพยาบาลจะจัดตารางเวรอย่างไรไม่ให้พยาบาลต้องแบกรับชั่วโมงงานที่หนักเกินไป
6: คือตอนแรกเราจะต้องดูภาระงานของแต่ละหน่วยงานก่อนว่าหน่วยงานไหนมีคนไข้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็จำนวนพยาบาลพอเรามาดูประกอบเราก็จะจัดได้ว่าเวรเช้าควรมีพยาบาลกี่คนอย่างตึกอายุรกรรมที่มีคนไข้จำนวนมาก40นะเราก็จะเป็นเช้า6บ่าย5ดึก4เพราะว่าในแต่ละเวรกิจกรรมจะไม่เท่ากัน
2: ค่
6: ะเรายังจัดเวร8อยู่คุณก็เป็นเช้าบ่ายได้ไม่เกิน2วันเวรดึกก็ไม่เกิน2ดึกเท
2: ่
6: ากันก็จะได้มีเวลาพักเราจะไม่ให้น้องได้ต่อเวรยาว
5: คุณตาบวรเป็นไงบ้างคะวันนี้มีอาการวิงเวียนได้มั้ย
7: ไม
5: ่
7: ม
5: ี
7: คร
5: ับ ไม่มีเนาะปกติหมดนะ
7: ทุกอย่าง
5: โอเคค่ะไม่มีไข้เน
0: า
5: ะ
0: พอเสร็จงานตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็คือประมาณสัก11โมงหลังจากนั้นเนี่ยคุณมดแดงทำอะไรต่อครับ
5: ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็รอแจกยาก่อนอาหารก็เป็นรอบ11โมงค่ะ
0: เราได้พักตอนไหนครับ
5: ก็ระหว่างพักก็จะเป็นช่วงเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมง
0: วันที่หนักเป็นวันแบบไหนวันที่เบาเป็นวันแบบไหนฮะ
5: ในกรณีหนักนะคะก็จะมีอย่างเช่นช่วงเช้าวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์นี่ก็จะมีเคสรับใหม่มาเยอะเป็นคลินิกพวกคลินิกเบาหวานคลินิกความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: วันหนักๆก็คือวันที่คนไข้อาจจะมาใหม
5: ่
0: เยอะด้วยแล้วก็โดยมากก็จะเป็นวันจันทร์
5: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้ววันที่เบามีไหมครับถ้ามีหน้าตาเป็นยังไงครับ
5: อ๋อถ้าเบาก็มีค่ะบางทีก็เคยมีคนไข้อยู่ประมาณ20ถึง25เตียงก็มีค่ะก็จะเป็นช่วงที่คนไข้นี่ไม่ค่อยเยอะก็จะมีประมาณ 2-3 วันคุณแม่คุณตาถาวรคุณตาถาวรนะคะอันนี้เป็นยาก่อนอาหารนะคะแม่อยากจะให้กินก่อนอาหารเนาะเป็นยาแก้คลื่นไส้อาเจียนลดการวิงเวียนได้นะคะตาเข็มตาเข็มอันนี้นะอันนี้ไว้ค่อยกินก่อนอาหารนะตาเข็มนะยาละลายเสมหะนะคะอันนี้เป็นยาละลายเสมหะให้กับคนไข้กินก่อนอาหารนะคะโอเค
0: นี่คือจ่ายยาตอนก่อนเที่ยงแล้วครับ
5: ใช่ค่ะ
0: คือก่อนอาหารเที่ยง
5: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการจ่ายยา
2: ก่อนอาหารเป็นยาก่อนอาหารสำหรับคนไข้ในรอบเที่ยงค่ะ
0: ครับผมเมื่อกี้คือกี่เตียงครับกี่คนครับ
2: มีอยู่3เตียงค่ะ
0: ครับ
2: 3คนค่ะ
0: จากให้ยาแล้ววันนี้ครับมีอะไรต้องทำอีกไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ดูจากสถานการณ์แล้วนะคะก็จะมีเคสรับใหม่มาค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าเวลามีคนใหม่มาปุ๊บก็จะเป็นหน้าที่ของพยาบาลก็จะแจกงานกันว่าจะทำอะไรต่อแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกผมนึกว่าจะได้ไปซื้อข้าวกินแล้วเพราะเหมือนจะได้พักแต่พอมีเคสนี้มาก็อาจจะต้องให้เลือดก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละค่ะงานของเราก็จะมีแบบนี้นะคะอย่างเช่นฉุกเฉินแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีกรณีมีให้เจาะเลือดทันทีก็ต้องไปทำก่อนนะคะก็คือเอาคนทำงานทำคนไข้ก่อน

ครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะครับจากที่เราติดตามภารกิจของพยาบาลมดแดงนะครับมาตั้งแต่8โมงเช้าก็ได้เห็นนะครับว่ามีงานเนี่ยทำอยู่ตลอดเวลาแต่ที่น่าสนใจก็คือว่างานพยาบาลก็ไม่ได้เหมือนงานที่มีรูทีนทั่วไปนะครับอาจจะมีกรอบพอที่จะรู้ครับว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างแต่มันก็วางแผนไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าพอจัดยาให้ยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้พักหรือว่าไปซื้อข้าวเตรียมไว้รับประทานเนี่ยตอนพักเที่ยงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเลยมาจนกระทั่งถึงเที่ยงแล้วเขาพูดไปตอน11โมงนะครับก็ยังไม่ได้พักไม่ได้ไปซื้อข้าวเลยเพราะว่าเพิ่งมีผู้ป่วยใหม่เนี่ยเข้ามาแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองครับไม่ใช่แค่ชั่วโมงงานที่ลากยาวจนแทบไม่มีเวลาพักแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หนักหนาไม่แพ้กันก็คือความเครียดและแรงกดดันจากงานที่พยาบาลทุกคนต้องแบกรับไว้ตลอดเวลาครับ

0: ดีค่ะชื่อนางสาวสุทธิดาพิทักษ์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะทำงานอยู่ที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลบ้านไผ่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังจัดของออกไปเยี่ยมบ้านค่ะ
1: นี่คือต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ
0: ก็จะมีอุปกรณ์ในการฉีดยานะคะก็จะเป็นไซลิงแล้วก็พวกเข็มต่างๆค่ะก็จะเป็นยาเราเครื่องวัดความดันนะคะ
1: เวลาออกไปแบบนี้คือออกไปคนเดียวเลยไหมครับหรือว่ามีใครไปด้วยไหมครับ
0: ทีมไปด้วยค่ะก็จะมีพยาบาลไป2ท่านค่ะแล้วก็คุณหมอ1ท่านค่ะ
1: โอเคครับ
2: และภารกิจเช้านี้ของพยาบาลแตงโมคือการลงพื้นที่ไปดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้คนไข้ที่เราจะไปเยี่ยมนี่คือเคยเจอกันแล้วไหมฮะ
0: ใช่เคยเจอค่ะเคยออกไปเยี่ยมแล้วค่ะ
1: เหมือนไปอัปเดตอาการ
0: ใช
1: ่สอต่อคือส่วนตำบลนี้ไหมครับ
0: ร
1: อพอก็คือโรงพยาบาลอ๋อ
0: สุขภาพ
1: โอเควันนี้จะมีมากี่คนครับคนไข้
0: ประมาณ10คนค่ะ
1: 10คน
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวภารกิจของแตงโมคือต้องทำอะไรบ้าง
0: เป็นคนที่คัดกรองแล้วก็ประเมินก่อนส่งพบคุณหมอค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ก็คือทั้ง10เคสเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: เรียกบ้านในเห็ดบ้างตอนนี้ถึงเฮี้ยนหนึ่งข้าวเห็ดแนบกินมีความเครียดกังวลอย่างบ้างสมนี้ผมมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลอย่างเนาะแต่ตอนนี้กินน้ำไหนตัวนี้ด้วย
4: เช้าเย็นหลังอาหารจ้ะ
0: เช้าเย็นกินชาละจักเม็ด
4: หนึ่งเม็ดจ้ะ
0: หนึ่งเม็ดเอาย้ำว่าเราสรุปกินจักเม็ดร่วมกันกินจักเม็ด
4: ต้องประจำเม็ดจ้ะ
0: โอเคก่อนนอนได้กินถือยูแมนบอล
4: จ้ะ
0: ตัวนี้ด้วย
1: มีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงครับระหว่างคนไข้ที่เป็นคนไข้กลุ่มจิตเวชกับคนไข้ที่แบบรักษาอาการร่างกาย
0: ก็แตกต่างกันค่ะเพราะว่าในการสื่อสารพูดคุยก็จะยากลำบากกว่ากันเขาจะเข้าใจยากนิดนึงค่ะต้องพูดคุยถ้าคนไหนที่แบบดูไม่พูดคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องมีญาติช่วยค่ะ
1: วันนี้มีนัดไว้10คน
0: ใช่ค่ะ
1: มากี่คนครับ
0: มา6คนค่ะ
1: 6คนแต่ว่าก็ขาดนัดไป4คนแล้วอย่างคนที่ขาดนัดเราต้องทำยังไงครับ
0: อ๋อก็จะติดต่อให้ญาติมารับยาที่รคสตค่ะ
1: อ๋อก็จะฝากยาไว้เลย
0: ใช่
1: ครับผม
2: หลังจากใช้เวลาตรวจคนไข้ที่รพสตบ้านหนองคูนประมาณ1ชั่วโมงทีมพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านไผ่ก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยอีก1คนเพราะไม่มาตามนัดหมาย
1: เป็นวันที่สบายกว่ามั้ยครับ
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อ่ะ
0: ร้อน
1: ดูงานก็แบบเอ้ยไม่ยากมากหรือเปล่าหรือผมมองผิดไป

0: พี่ฉีดยาไปวันไหนนะคะวันที่สี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอมาเยี่ยมค่ะ
1: อยู่กับใครคะ
2: อยู่กับพี
0: ่ขอวัดความดันนิดนึงนั่งเลย
2: วัดความดันเนี่ยเด
3: ้อพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยก็มีความยากไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการที่จะต้องดูแลจิตใจด้วยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีพฤติกรรมมีอาการนะครับที่แตกต่างกันตัวพยาบาลเองก็เหมือนกับจะต้องมีการฝึกฝนมาแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ทำความรู้จักผู้ป่วยที่หลากหลายเหล่านี้ด้วยนะครับ
0: เห็นยังแม่อยู่บ้าน
4: แม่อยู่ค่ะ
2: โอ้จะทำอะไรมีหมุดหิดบ
0: ่เห็นแล้วก็อาการดีขึ้นเยอะค่ะใช
3: ่เมื่อกี้เห็นที่ถามนี่คือแบบว่าดูคล่องแคล่วมากเลย
0: จะประเมินพวกกินได้นอนหลับแล้วก็ประเมินซึมเศร้าค่ะ
3: ตอนแรกเลยที่รู้ว่ามาอยู่แล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยตอนนั้นคิดว่ายากหรือเปล่าฮะ
0: คิดว่ายากแล้วก็มีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลค่ะเพราะว่าไม่เวลาฝึกงานเราก็จะอยู่กับบอร์ดผู้ป่วยเป็นส่วนมากอย่างนี้ค่ะใช่ไม่เคยก็ไปฝึกจิตเวชก็แค่หนึ่งเดือนนี้ค่ะมันก็ไม่ได้สัมผัสบ่อยค่ะก็คิดว่าคนไข้ต้องวุ่นวายต้องน่ากลัวอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยค่ะใช่
3: แล้วพอทำจริงแล้วเป็นไงครับ
0: พอทำจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดค่ะใช่ก็มีคนไข้ที่ทั้งน่ารักแล้วก็คนไหนที่มีก้าวเราเองก็มีพี่ๆที่กลุ่มงานคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคัดกรองช่วยกันใช
3: ่ซึ่งจริงๆวันนี้เราแค่ได้มาเยี่ยมบ้านเนี่ย1เคสแต่บางวันมันมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่บางวันก็จะมากกว่านี้ค่ะ 2-3 เคสก็มีค่ะ
3: เราสังเกตอยู่ข้างนอกรู้สึกว่าไม่ยากนะครับแต่พอถามดูจริงๆเธอก็บอกว่าไม่ได้ง่ายด้วยเหมือนกันแล้วก็ภารกิจจะไม่จบแค่นี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวพอเสร็จสิ้นลงเนี่ยก็จะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นำเอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยไปกรอกเป็นประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอว่ามีการปรับยาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็ต้องไปทำงานด้านข้อมูลด้านเอกสารต่อด้วยครับจะเริ่มงานช่วงบ่ายผมได้มีเวลาสั้นๆนั่งคุยกับพยาบาลแตงโมถึงเบื้องหลังหน้าที่และความรู้สึกในวิชาชีพนี้ตอนที่เราเรียนแล้วก็คิดว่าจะเป็นกับตอนที่มาเป็นจริงๆมันต่างกันไหมครับ
0: ก็ต่างกันนะคะเพราะว่าตอนเรียนก็คิดว่าโอ้พยาบาลเห็นที่แบบเขาทำงานก็แบบเออน่าจะสบายทำงานไม่หนักพอมาทำจริงๆก็มีเรื่องที่ให้เครียดให้กังวลเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างค่ะ
3: ตอนนี้คุณแตงโมเป็นพยาบาลในฐานะไหนของโรงพยาบาลบ้านไผ่ครับ
0: เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันค่ะใช
3: ่ได้รายได้อยู่วันละเท่าไหร
0: ่รายได้เขาจ้างวันละ840บาทค่ะต่อวันค่ะ
3: ทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับ
0: 8ชั่วโมงค่ะ
3: เราวางแผนว่าเราจะเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐไปเรื่อย

0: หรือว่าต้องการการบรรจุเป็นราชการข้าราชการยังไงบ้างไหมฮะ
1: ก็มีความหวังว่าต้องการจะบรรจุค่ะอยู่ในโรงพยาบาลรัฐในระบบนี่แหละค่ะ
0: จากตอนนี้เนี่ยที่เราทำงานมาคิดว่าอีกสักกี่ปีเราถึงจะได้รับการบรรจุครับ
1: น่าจะประมาณ 4-5 ปีได้อยู่ค่ะ
2: หลังจากตามติดชีวิตของพยาบาลมดแดงและพยาบาลแตงโมเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆนอกจากภาระงานที่หนักและกดดันแล้วยังเห็นอีกหนึ่งผลกระทบสำคัญของการขาดแคลนพยาบาลนั่นคือความไม่มั่นคงในอาชีพเพราะทั้งคู่ยังคงทำงานอยู่ในสถานะลูกจ้างรายวัน
3: โรงพยาบาลรัฐเองก็เป็นพยาบาลทั้งหมด156ท่านนะครับเป็นข้าราชการอยู่104ท่านตรงนี้ก็ยังถือว่ายังมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ควรจะมีทำให้เราต้องจ้างวิธีอื่นช่วยนะครับวิธีอื่นช่วยก็คือมีจ้างรายวันนะครับ
0: จากการที่ผอ.บอกว่าจำนวนพยาบาลยังไม่เพียงพอเนี่ยครับในแง่การปฏิบัติการจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันมีผลกระทบยังไงกับการที่พยาบาลอาจจะน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น
3: พอมีน้อยปุ๊บจำนวนเวรตอนนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้น
0: พยาบาลที่จ้างรายวันเนี่ยเขาก็ไม่มีสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
3: คือเราบวกเข้าไปให้อยู่ในนั้นแล้วเขาก็จะเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับประกันสังคมแต่ว่าถ้าคนที่เราบรรจุก็เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับค่าราชการใช่ไหมครับประกันสังคมเนี่ยเป็นสวัสดิการส่วนตัวแต่ค่าราชการมันสวัสดิการถึงพ่อแม่เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คาดหวังและก็อยากเป็นข้าราชการเนาะอันนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้ตำแหน่งมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นที่เราบอกไม่ได้แต่เนื่องจากว่าภาวะการที่คนขาดก็เลยทำให้เราต้องจ้างเป็นรายวัน
2: ผ่านการทำงานมาครึ่งวันเรามาดูกันต่อครับว่าช่วงบ่ายนี้ตารางงานของพยาบาลมดแดงจะเป็นอย่างไรต
4: ่อบ่ายโมงแล้วครับนี่คือได้กินข้าวตอนบ่ายโมง
5: ใช่ค่ะ
4: ครับผม
5: เพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็เพิ่งได้เข้ามาพักรอกินข้าวเสร็จแล้วค่ะ
4: เหมือนบอกไว้ตอนแรกว่าอาจจะได้กินตอนประมาณแบบเที่ยงๆนี้มั้ยครับ
5: ใช่ค่ะพอดีว่ามันก็มีหัตถการเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องได้ออกไปทำก่อนแล้วค่อยเข้าแวะเข้ามากินข้าวต่อเหมือนเดิมค่ะ
4: แต่ว่าช่วงเวลาของการกินก็ไม่แน่นอนใช่
5: ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องออกไปช่วยข้างนอกก่อนค่ะ
4: นี่พอมดแดงกินเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อครับ
5: ต่อไปก็เป็นช่วงบ่ายนะคะก็จะมีเตรียมยาฉีดค่ะให้กับคนไข้
0: นี่คืออาชีพที่ไม่ได้มีตารางเวลาในชีวิตแบบอาชีพอื่นๆหรือว่าเราจะเรียกว่าปกติทั่วไปก็ได้นะครับก็คือว่าแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ทราบครับว่าจะได้กินข้าวตอนไหนเวลาเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยครับว่าภารกิจจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เพราะฉะนั้นมื้อกลางวันก็อาจจะกินตอนบ่ายสองก็ได้มื้อเย็นอาจจะไปกินตอนสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้นะครับมดแดงอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่เด็กๆเลยไหม
5: ตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนมัธยมปลายค่ะเพิ่งจะเริ่มคิดได้ว่าอยากจะเข้าในด้านสุขสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้แต่ว่าอยากจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะแต่ว่าเลือกพยาบาลเพราะว่าพยาบาลนี่ก็เป็นอีกวิชาชีพนึงที่ดูแลคนไข้ทั้งด้านกายด้านจิตด้านกายด้านจิตใจด้านอารมณ์แล้วก็ครบทุกองค์รวมในทั้งหมดค่ะ
4: การที่เราเป็นพยาบาลเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างตื่นมาให้บริการผู้ป่วยทุกวันนี่ครับ
5: ทุกวันที่เราขึ้นมาอาจจะเจอผู้ป่วยเยอะผู้ป่วยน้อยมันก็แล้วแต่วันแต่ก็มีความรู้สึกว่าก็อยากทำงานเหมือนเดิมก็อยากจะทำหน้าที่ให้เต็มที่จากที่เราอุตส่าห์เรียนมาทั้งหมด4ปีแล้วระยะทางในการเดินทางเส้นนี้ก็คือมันหนักมันหน่วงมากก็อยากจะใช้วิชาชีพของเราให้เต็มที่แล้วก็ทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่เพื่อที่เราจะทำให้คนไข้เนี่ยมีความสุขสบายแล้วก็หายป่วยเจ็บป่วยค่ะ
0: จากการที่เราได้

0: ติดตามชีวิตของพยาบาลหลายๆท่านเนี่ยพูดบอกว่าสำหรับพวกเขาแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนระหว่างที่เราติดตามชีวิตของพวกเขาอยู่เนี่ยผมก็จะเห็นเลยครับว่าถ้าเกิดว่ามีความต้องการอะไรที่ผู้ป่วยต้องการพยาบาลก็จะลุกขึ้นมาหรือกินข้าวต้องรีบกินให้เสร็จเพราะว่าจะต้องไปดูแลผู้ป่วยมันก็เลยดูเหมือนว่านี่ก็คืออาชีพที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บ้านไผ่เนี่ยครับแผนกไหนที่อาจจะมีการขาดพยาบาลอยู่บ่อยๆครับ
1: ถ้าขาดที่นั่นแล้วก็จะมีตอนนี้ก็จะมีงานผู้ป่วยนอกค่ะเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเกษียณด้วยมีลาออกด้วยตรงเนี้ยอันนี้เราก็วางแผนก็คือจุดที่ให้จัดตารางเวรก่อนก่อนสิ้นเดือนว่าวันไหนขาดมีคนลามีคนไปอบรมที่เรารู้ล่วงหน้าเราก็จะระบุเลยว่าวันที่1ที่2ที่3ให้ตึก1ตึก2มาช่วยนะอันนี้คือระบุก่อนที่ตารางเวรจะออกเราก็จะดูพลังงานของหน่วยงานที่ช่วงนั้นไม่มีคนไข้หรือคนไข้น้อย
0: ครับแต่ว่าก็จะมีการสลับตำแหน่งกันในแผนกที่มีการตกลงกันไว้แล้ว
1: ค่ะ
2: นอกจากการจัดเวรสลับกันเพื่อไม่ให้พยาบาลทำงานหนักจนเกินไปแล้วอีกหนึ่งทางออกที่ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือการดึงตัวพยาบาลที่เกษียณอายุแล้วให้กลับมาช่วยงานต่อ
3: ตอนนี้คนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเราจ้างได้มา3คนครับ
4: การทำงานของเขาเนี่ยสามารถทำได้มีประสิทธิภาพเท่ากับคนพยาบาลในกลุ่มวัยที่ยังไม่เกษียณนะครับ
3: ในเรื่องของการทำงานเนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นอนครับแต่ประเด็นอยู่แค่เรื่องของการขึ้นเวรซึ่งคนที่เกษียณแล้วอาจจะมาขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกอะไรไม่ได้แต่ก็เราก็ให้มาดูแลในเรื่องของงานที่ OPD ซึ่งเป็นด่านหน้าซึ่งจะต้องอาศัยการทักษะการสื่อสารกับผู้มารับบริการ
5: มาขอไปรับรองแพทย์อ
6: ันเก่าน้องยื่นไปแล้วใช่ไหมคะ
7: ผมยื่นบริษัท
6: ไปแล้วผมจะลาถึงแค่วันที่5แต่คุณหมอออกให้ถึงวันที่13
7: ผมจะลาถึงวันที่4วันที่5ผมเริ่มทำงานแล้ว
6: ได้น้ำหนักเท่าไหร่คะ
2: ชนาธิปธรรมมนตรีหรือพี่อ้อมในฐานะพยาบาลวัยเกษียณที่ถูกจ้างกลับมาช่วยงานมองว่าประสบการณ์ของเธอจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและซัพพอร์ตน้องๆพยาบาลได้เป็นอย่างดี
0: สิ่งที่มันเป็นผลดีกับโรงพยาบาลเนี่ยคือการใช้คนที่มีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นในลักษณะไหนบ้างครับ
6: พี่จะเป็นคนที่ชอบมาทำงานแต่เช้าพี่จะชอบมาเช้าเพราะอะไรเพราะพี่ต้องมาดูความเรียบร้อยให้น้องก่อนดูสถานที่ดูอะไรคือพี่ดูโดยรวมแหละค่ะโดยภาพรวมโดยความที่เราอาวุโสหน่อยเนาะเราก็จะดูว่าคนไข้ที่วอล์กอินเข้ามาอย่างถ้ามาเอาใบรับรองแพทย์ไปทำใบขับขี่หรือว่าไปทำประกันชีวิตหรือว่าไปเรียนต่อในกลุ่มที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องอะไรพี่อ้อมว่ามันต้องลดระยะเวลารอคอยลง
0: นี่ก็คือช่วยเซตระบบให้ด้วย
6: ใช่ใช่ค่ะก็คือพยายามคุยกับน้องพยายามคุยกับน้องว่าเราสามารถจัดสรรได้ไหมคือเห็นมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าทำยังไงคือเราจะให้เขาได้ตรวจเร็วกลับบ้านเร็วทำยังไงจะให้ภาระของหมอเนี่ยลดลง
2: เพราะงานของพยาบาลคือการให้บริการแน่นอนว่าคงเลี่ยงแรงกดดันจากคนไข้และญาติได้ยากการมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์คอยอยู่ข้างๆจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีขึ้น
0: การที่พยาบาลเนี่ยทำงานหนักนะครับแล้วก็แบบยาวด้วยภารกิจก็เยอะเนี่ยมันมีผลไหมกับการที่ทำให้ต้องทั้งแบบเจออารมณ์แบบนี้มาแล้วก็ตอบรับกลับไปเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
8: เป็นประเด็นหลักเลยเพราะว่า1คือด้วยความเป็นตัวตนเนาะเป็นมนุษย์เนาะหิวอยากเข้าห้องน้ําอยากกินข้าวอยากเบรกบ้างแต่ว่าด้วยหน้างานที่มันเลี่ยงไม่ได้เลยนะต้องให้บริการอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันถูกคําถามที่แบบว่าไม่เป็นไปตามที่ควรที่จะเป็นนะฮะก็จะทําให้เกิดแบบการสะท้อนกลับหรือฟีดแบ็กทันทีรู้สึกกดดันมากนะคะในการที่เราทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันของความคาดหวังของผู้มารับบริการแล้วก็ความกดดันของผู้ให้บริการที่อยู่บนความคาดหวังที่แบบเหมือนเราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าทำไมผู้มารับ

0: ริการยังบอกว่ามันยังไม่ดีมันต่ำกว่ามาตรฐานหรือมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มีพี่เลี้ยงดีไม่มีผู้ให้คำแนะนำไม่มีเทรนนิ่งดีไปต่อไม่ได้แน่นอน
1: ครับ

0: ในระบบเลยได้ได้เอกติดต่อเขาเลยทำได้เล
1: ยธีรวรรณกิจเลิศพรไพโรจน์หรือพี่นางอีกหนึ่งพยาบาลวัยเกษียณที่นำประสบการณ์มาช่วยซัพพอร์ตน้องๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเวลาที่เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนไข้กับพยาบาล
0: ถ้ากรณีน้องที่หน้างานได้รับหมายถึงว่าฟอร์สหรือว่าคนไข้ไม่พึงพอใจอย่างเงี้ยแล้วรับไม่ไหวเราก็จะเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้ก็จะกิ้งมาว่าพี่แดงตึกนี้คนไข้ไม่พอใจเรื่องนี้นะแล้วเสร็จแล้วช่วยหนูหน่อยเราก็จะเป็นเหมือนไปเสริมแล้วก็ตอนนี้พยายามที่จะเทรนน้องถ้าการจัดการข้อร้องเรียนเป็นแบบนี้นะคนไข้อารมณ์มาลักษณะแบบนี้เราต้องนิ่งที่สุดเราต้องฟังแล้วเราจะแยกระหว่างคนให้บริการกับคนที่ปะทะคือญาติหรือคนไข้ออกคือจะไม่ให้เขาเผชิญเลยเพราะไม่งั้นอารมณ์แต่ละคนมันก็จะแรงเพราะงั้นอันนี้มันก็จะคือทักษะของการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ไก่เกี่ย

0: ามัญชนคนไทยยังคงตามติดการทำงานของพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่การทำงานในเวรบ่าย
1: ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับซึ่งนี่แปลว่าเราจบเวรแรกไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้ก็คือจะต้องมีเวรต่อไป
2: ค่ะ
1: มาถึงตอนนี้นี่เหนื่อยนะครับ
2: ก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ
1: แล้วนี่กินข้าวเย็นยังครับ
2: เพิ่งกินข้าวเที่ยงไปก็ข้าวเย็นก็น่าจะกินอีกทีก็ประมาณสัก2-3 ทุ่มค่ะ
1: ซึ่งต้องเริ่มงานตอนกี่โมง
2: แล้วแต่ช่วงนั้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้ส่งเวร10 ใบอย่างเช่นวันนี้ก็คือ17:28 นก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มงานเลยค่ะก็คือจะเริ่มดาวตามเตียงคนคนไข้แล้วก็วัดความดันประเมินคนไข้
1: เป็นอันนี้คือเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ11 12 13 14 15 16 17 18นี่
3: ให้ขอนมให้ขึ้นนะแต่ว่า
0: และก่อนจะเริ่มเวรบ่ายก็จะต้องมีการส่งต่อข้อมูลคนไข้กันก่อนครับเพื่อให้พยาบาลชุดใหม่รู้ว่ามีภารกิจและเคสไหนที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษในการดูแลต่อไป
2: อันนี้ก็จะเป็นเหลือแค่วัดความดันคนไข้เราตามเตียงค่ะตาวัดความดันตอนเย็นหน่อยปวดเยอะไหมอ่ะคุณตาไม่อยากฟอกไตหรอคุณยายตั้งแต่หกโมงเช้ามาทายยังทายไปกี่รอบคะยังอยู่เฉยๆก่อนนะยายเพิ่งขยับนะตั้งแต่หกโมงเช้ามาทายยัง
1: นี่ตั้งแต่รับเวรบ่ายมานะครับยังไม่เห็นเขาได้นั่งเลยนะครับก็เดินไปเดินมาแล้วก็ต้องคอยเช็คตามเตียงผู้ป่วยนี่ตลอดเวลานะครับซึ่งเมื่อกี้ถามดูก็มีทั้งหมด18 เตียงด้วยกันนะครับ
0: ในขณะที่ชั่วโมงทำงานในเวรบ่ายของพยาบาลมดแดงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พยาบาลแตงโมทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นและได้เวลาเลิกงานตามตาราง
1: อันนี้คือเสร็จภารกิจวันนี้แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นน้องจะไปทำอะไรต่อครับ
4: จะไปหาอะไรกินค่ะ
1: โอเคครับ

0: อย่างนี้คือคุณแตงโมอยู่เป็นคนสุดท้ายทุกวันไหมครับ
1: ไม่ทุกวันค่ะจะมีสลับกันขึ้นเวรค่ะ
0: โอเคครับ
1: ใช่
0: แล้วงานเอกสารที่บอกไว้ก็คือเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: อ๋อก็จะเสร็จไปวันต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: ับนี่คือไปหาของกิน
1: ไปหาของกิน
0: จะมีร้านที่แบบกินประจำไหมฮะ
1: ก็จะมีร้านไก่ย่างดูดนิ้วค่ะที่มาซื้อประจำ
0: อ
1: ๋
0: อไก่ย่างดูดนิ้ว
2: ต่อไปครับปีกมีนะครับ
1: ปีกใกล้สุกยังคะ
3: ปีกใกล้สุกค่ะสองสามสี่ห้า
1: เอาเท่าไหร่เอาอันนี้สามค่ะเป็นเท่าไหร่คะ
3: 38
1: ตั้งนี้ด้วย
3: ห้าสิบบาท
1: พอแล้วนะคะเอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะสแกนจ้าสิบไหมนะ
0: มื้อเย็นของแตงโม
1: ใช่ค่ะมื้อเย็นค่ะ
0: ครับแล้วปกติคือมื้อเย็นไม่ค่อยกิน
1: ใช่ค่ะไม่ค่อยกิน
0: แค่นี้อิ่มแล้วเลย
1: อิ่มแล้วค่ะ
0: เวลาเราเป็นพยาบาลที่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเวลาบ้างว่าจะไปเดินอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่ค่ะก็จะไปเดินไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะพยายามหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามีเวลาก
0: ็พยายามดูแลตัวเอง
1: น้อยอาจจะน้อยค่ะ
0: ไอการที่แบบเรานอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยมันมีอาการอะไรไงบ้างไหมครับความเหนื่อยความเพลีย
1: มันก็จะมีอาการล้าแล้วก็มีง่วงซึมเวลาทํางานเนี่ยค่ะมันจนดูไม่สดชื่นสมองไม่วิ่งไงค่ะบางครั้งก็เรื่องที่คิดแบบเหมือนจะคิดออกง่ายๆแต่บางครั้งแล้วก็คิดไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะใ
0: ช่แล้วหลังจากนี้ไปไหนต่อครับ
1: กลับบ้านค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับที่แบบไม่มีเวรก็ว่างหน่อยตอนเย็น
1: ใช่ค่ะก็จะไปกินหมูกระทะกินอะไรกับเพื่อนบ้างถ้าเพื่อนว่างชวนกันอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: เพื่อนเพื่อนนี่คือเป็นพยาบาลเหมือนกันไหมครับ
1: พยาบาลเหมือนกันค่ะ
0: โอ้
1: ใช
0: ่โอ้ก็ต้องเป็นวันที่แบบแต่ละคนไม่ได้รับเวรค่ำ
1: ใช่ค่ะก็จะมีเวลาเลยไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกบ้าง

0: นี่คือปกติเข้าบ้านมาเนี่ยก็ขึ้นห้องเลยไหมครับหรือว่านั่งทำอะไรตรงนี้ก่อน
1: ก็วางอาหารไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่ากินข้าวตรงนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นห้อง
0: โอเคครับแล้วขึ้นห้องเสร็จปุ๊บนี่คือพักผ่อน
1: พักผ่อนค่ะ
0: ทำอะไรครับเวลาแบบกลับมาถึงห้อง
1: ก็นอนเล่นโทรศัพท์ปล่อยสมองให้โล่งไง
0: ใช่เป็นไงบ้างครับพอมาทำงานพยาบาลจริงๆตอนนี้ประมาณสักเกือบปีแล้วไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างทำมาเกือบปี
1: ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็มีบ้างค่ะแต่ก็มีความสุขค่ะทำงานกับคนไข้เห็นคนไข้อาการดีขึ้นเห็นรอยยิ้มคนไข้ก็โอเคขึ้น
0: แล้วเวลาที่เราแบบเหนื่อยมากๆเลยวันที่เหนื่อยมากๆเนี่ยครับแตงโมทำยังไง
1: ก็ไหนมากๆก็กลับมาแล้วก็นอนไม่ทำอะไรค่ะก็จะนอนอย่างเดียวตื่นมาก็โอเค
0: ตื่นมาก็ชาร์จพลังพร้อมที่จะทำงานต
1: ่
0: อวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ติดตามชีวิตมาทั้งวันเลย
1: ค่ะขอบคุณ
0: ครับ

0: หลังจากส่งพยาบาลแตงโมเรียบร้อยแล้วเรากลับมาที่โรงพยาบาลกันอีกครั้งเมื่อมาตามดูกันต่อว่าในช่วงดึกแบบนี้พยาบาลมดแดงจะยังมีภารกิจอะไรที่ต้องดูแลคนไข้บ้าง
1: ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2 ทุ่มครึ่งกินข้าวยังครับ
2: ยังไม่ได้กินค่ะ
1: ครับ
2: แต่ก็แบบทำงานในอีกจุดนึงเสร็จแล้วก็จะได้กลับไปเตรียมกินข้าวเลยค่ะ
1: ครับผมอันนี้งานที่ต้องทำต่อไปคืออะไรครับ
2: ต่อไปนี้ก็จะเป็นการเจาะน้ำตาลคนไข้ก่อนนอนนะคะรอบนี้ก็จะมี3 เตียงก็คือจะมีคนไข้ที่ตามออเดอร์คุณหมอสั่งค่ะว่าจะเจาะเตียงไหนบ้างอะไ
1: รครับผมเสร็จจากนี้ก็จะได้พักกินข้าวแป๊บหนึ่ง
2: ใช่ค่ะเจาะน้ำตาลหน่อยคุณตาจำว่าอะไรคุณตา
1: จำชื่อคนไข้ได้เลยแล้ว
2: ก็จะจำได้อยู่ค่ะส่วนมากเพราะว่าถ้าเป็นเมมเบอร์นี่ก็จะจำได้ตรงนึงก็คือเราดูทุกเตียงแต่ถ้าเป็นอินชาร์ตบางทีก็อาจจะจำได้แต่ฝั่งที่ตัวเองดูแลค่ะใช่ค่ะเจาะน้ำตาลนะเจ็บนิดนึงนะคนไข้ถ้าเราเจาะมาแล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติก็ไปลงได้แล้วก็ในกรณีที่ในบางคนมันอาจจะมีให้ฉีดน้ำตาลก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ว่าในของเรานี่มันไม่มีสักคนก็ไม่ต้องฉีด
1: อ๋อครับแล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วก็ต้องเอาข้อมูลนี้ไปกรอกอีกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเอาไปกรอกลง
1: ครับผม
2: ให้

0: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็ถ้าเราเสร็จแล้วก็จะมุกไปกินข้าวเพื่อนเพื่อนค่ะอยู่ข้างในห้องกินข้าวค่ะโอเคค่ะ
1: หลังจากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเจาะน้ำตาลและกรอกข้อมูลคนไข้ลงระบบช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักสั้นๆที่พอจะมีโอกาสได้ทานข้าวเย็น
2: และนี่คือปกติก็จะมีตัวแทนออกไปซื้อข้าว
3: ใช่ค่ะ
2: สลับกันเนี่ยครับ
3: ใช่คร
2: ับ แล้วเราก็จะกินกันตอนประมาณสัก3ทุ่มประมาณนี
3: ้ใช่หรือประมาณท่าน
2: นี่แปลว่าช่วงเวลาที่เรากินข้าวนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบจะพูดคุยเมามอยกัน
3: ก็คงแต่ว่าแบบไม่ได้ถึงกับแบบพักเต็มเวลาตามที่แบบหมายว่าถ้าสมมติว่าทำงานบางครั้งก็จะแบบพักเที่ยงนะจนถึงบ่ายโมงอะไรเงี้ยบ่ายโมงค่อยเริ่มทำงานนี้ใช่ไหมคะแต่นี่แบบว่าถ้าสมมติเราเที่ยงถึงเวลาพักแล้วถ้าสมมติงานที่เราทำยังไม่เสร็จหรือว่าเราต้องมีอะไรทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปทำก่อนแล้วก็มาสลับกันพัก
2: ลองเข้าไปแอบสังเกตการนะครับตอนที่ชาวพยาบาลเขากินข้าวกันซึ่งก็คือตอน3ทุ่มก็เลยได้เห็นว่ามันไม่ใช่การพักแล้วก็พูดคุยเมามอยกันนะครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามที่จะกินข้าวอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะออกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้พูดคุยกับพยาบาลที่นี่อีกหลายคนนะครับก็ได้รับบทสนทนาที่รู้สึกว่าสะท้อนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณพราวพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยก็เล่าว่าเขาก็มีลูกเล็กนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากจะใช้เวลากับลูก
4: ยังหนูค่ะมีลูกน้อยอะไรเงี้ยพี่แล้วก็จะพยายามหาเวลาให้ลูกใช่แล้วก็ต้องเสียสละเวลานอนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเวลาเราได้อยู่กับลูกวันไหนนี่ที่หนูเป็นเช้าดึกก็ไม่ได้นอนเพื่อที่จะมาขึ้นเวรต
2: ่อแล้วก็มีประโยคนึงที่เขาพูดออกมาก็คือบอกว่าพวกเขาเนี่ยดูแลชีวิตคนอื่นอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลชีวิตครอบครัวของตัวเองทำไมมดแดงถึงเลือกทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐครับ
0: เพราะว่าหนูมองในเส้นทางในอนาคตการเป็นพยาบาลของรัฐบาลนี่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงก็คือถ้าเราอยู่ในเกษียณวัยก็จะมีค่าบำเหน็จบำนาญแต่ถ้าในบางคนก็อาจจะมองว่าการทำงานรัฐเอกชนเนี่ยมันก็ได้เงินไวก็จริงแต่ว่าในถ้าเราไปทำหาเงินในส่วนนั้นแต่เราก็จะมาเสียเวลาในการที่จะวกกลับคืนมาเริ่มต้นใหม่ก็คือคนเราจะมาเริ่มใหม่ก็คือมันต้องเป็นศูนย์ก่อนนะคะเราจะต้องมาเริ่มจากจุดศูนย์ค่อยๆปีนขึ้นไปทีละน้อยปกติแล้วเราก็ต้องทำงานของรัฐบาล3ถึง3 2ถึง3ปีอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงจะมีเรียก

0: เรียกเราไปบรรจุแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าตามรายชื่อตามลำดับของเราไปด้วยค่ะ
1: มีอยู่เรื่องนึงที่เราน่าจะขบคิดกันก็คือว่าถ้าเราอยากจะรักษาคนที่มีเจตนารมณ์มีความคิดที่อยากจะทำงานพยาบาลเนี่ยให้ดีที่สุดก็น่าจะคิดครับว่าระบบที่จะเก็บรักษาผู้คนเหล่านี้ไว้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะสร้างระบบที่ดีได้นะครับเราก็น่าจะมีบุคลากรที่เต็มใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความสุขด้วยที่จะทำหน้าที่พยาบาล
2: ณตอนนี้น้องๆที่เรียกว่ายังเนิร์สนะคะอายุต่ำกว่า35ปีเนี่ยอัตราลาออกเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งน้องๆจบใหม่ที่อายุต่ำกว่า27ปีค่ะอายุงานน้อยๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขารอการบรรจุแล้วไม่ได้รับการบรรจุหรือแม้กระทั่งว่าเขาทำงานกับเราได้ประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยที่อื่นอย่างภาคเอกชนมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเขาก็พร้อมที่จะลาออกณตอนนี้จะเห็นว่าสัดส่วนพยาบาลลาออกเนี่ยค่ะจะสูงกว่าพยาบาลที่เกษียณโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่อายุน้อยๆค่ะจริงๆสภาการพยาบาลก็กำหนดไว้นะคะว่าชั่วโมงทำงานปกติของพยาบาลเนี่ยคือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์พอคนขาดจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยขึ้น OTเยอะขึ้นในวอร์ดที่หนักๆค่ะจะมี OT เนี่ยตก18เวรนั่นหมายความว่าพอหารชั่วโมงแล้วเนี่ยบางคนตกถึง80กว่าชั่วโมงซึ่งดับเบิ้ลอ่ะ
3: ภาพชีวิตหน้างานของพยาบาลที่เราเห็นกันมาตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนื่อยล้ารายวันครับแต่คือปัญหาเชิงระบบที่กำลังส่งผลกระทบต่อพยาบาลทุกคนในเวลานี
4: ้ถ้าถามว่าสมาคมคิดยังไงสมาคมรับไม่ได้กับคำว่าลูกจ้างรายวันเราเรียนมาจบปริญญาตรีเราเป็นวิชาชีพเป็นคนที่ดูแลชีวิตคนเราควรจะได้รับเกียรตินะมีอาชีพที่มั่นคงและมีความรู้สึกมั่นใจในงานของตัวเองเพื่อให้เราทำงานให้ประชาชนได้เต็มที่ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะจ้างเราหรือเปล่าเราทำงานสัปดาห์หนึ่งจำนวนมากนะคะพยาบาลเกินครึ่งทำงานสัปดาห์ละ60ชั่วโมงใช่ไหมในขณะที่คนทำงานทั่วไปเงินเดือนเท่าๆกับเราทำงานสัปดาห์ละ40ถึง45ชั่วโมงและถ้าอยากได้เงินมากก็ต้องทำชั่วโมงให้มากการทำงานของเราคือเดินตลอดเวลาในความเครียดเห็นพยาบาลลาออกกันมากมายเพราะมันเกิดภาวะเบิร์นเอาท์เราเคยมีงานวิจัยแล้วก็พบว่าพอจบปีแรกเนี่ยก็เราก็สูญเสียเขาไปประมาณถ้าพี่จำไม่ผิด 30% พอปีที่2หายไปครึ่งนึง 50% ไปอยู่เอกชนบ้างไปทำงานอื่นบ้างที่เขามีโอกาสและมีรายได้ดีกว่าไม่ต้องอดนอนมีชีวิตตามปกติคุณอย่าลืมนะคะเราเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะคะเหมือนถ้าคุณต้องการยังไงพวกเราเป็นพยาบาลเราก็ต้องการแบบนั้นเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่ AI
3: วิกฤตพยาบาลขาดแคลนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้และในมุมมองของภาครัฐจะมีแนวทางอย่างไรกับการแก้ปัญหานี
2: ้ในแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งเพิ่มกำลังคนก็จะมีนโยบายในการเร่งการผลิตนะคะทั้งหลักสูตร4ปีหลักสูตร 2.5 ปีคือปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่สนใจจะมาทำงานสายสุขภาพก็อาจจะสมัครมาเรียนต่อพยาบาลได้อันที่สองทำโรงรักษาทำโรงรักษาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของค่าตอบแทนการบรรจุความก้าวหน้าแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการแนวใหม่ซึ่งการบริหารจัดการแนวใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการปรับชั่วโมงการทำงานแล้วก็มันมีเรื่องของการลดพลังงานที่ไม่ใช่งานพยาบาลออกไปกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้พลังงานมันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการเร่งการใช้อัตราว่างในการบรรจุข้าราชการตึงก็อยู่เป็นแผนระยะยาวเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตเพิ่มบรรจุเพิ่มค่าตอบแทนใดๆขึ้นกับงบประมาณทั้งสิ้น
1: เมื่อเราได้ลองส่องไปที่ชีวิตของพยาบาลตั้งแต่เช้าจรดค่ำแล้วก็ลงไปในรายละเอียดเราจะเห็น

ที่พยาบาลจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีก็น่าจะขึ้นอยู่กับอีก2เรื่องนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขามีสวัสดิการที่ดีพวกเขาได้รับการบรรจุตำแหน่งนะครับแล้วก็มีรายได้ที่สมควรก็จะทำให้พวกเขาไม่ต้องอยู่เวรกันดึกนะครับแล้วก็มีแรงจูงใจในการที่จะทำอาชีพนี้ด้วยถ้าเกิดพวกเขามีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอารมณ์ที่ดีนะครับผมว่าผู้ป่วยเองญาติผู้ป่วยเองก็จะได้รับบริการที่ดีด้วยเช่นกันครับ

0: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
1: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแลกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
0: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
2: ์ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
3: สามัญชนคนไทยตอนไรเดอร์ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
4: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
5: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
4: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
6: ผมในลำบากแสนสหัสกรรมที่ผู้คอตายและทรงนั้นนะผมนะ
4: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
7: ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
8: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
7: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
8: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
9: คิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
8: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
10: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
8: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม
11: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
12: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย TBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะเป็นอีกสัปดาห์นะคะที่ฝนกระจายทั่วประเทศค่ะพรุ่งนี้เรายังต้องเจอกับฝนอีกวันหนึ่งซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าฝนจะเบาบางลงค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าห่วงก็คือกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำบางประกงเพราะว่าท้ายน้ำยังคงมีข้อจำกัดในการระบายน้ำนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพราะว่าต้องอยู่กับน้ำนานอีกกว่า1 เดือนและยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำทั้งจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

0: ีซึ่งจะไหลลงที่ลุ่มน้ำบางปะกงเพิ่มอีกค่ะตอนนี้ทั้งชุมชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแล้วเป็นวงกว้างชาวสวนมะม่วงในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราต้องลุยน้ำเข้าไปเก็บผลมะม่วงเพื่อขายในราคาถูกเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้ผลผลิตอาจจะเน่าเสียหายค่ะถ้าสัปดาห์หน้าน้ำไม่ลดต้นมะม่วงที่แช่น้ำมาแล้ว10วันก็อาจจะตายได้ทำให้ชาวสวนต้องตัดต้นเก่าลงทุนปลูกใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 ปีกว่าจะเก็บผลผลิตขายได้ไม่ต่างจากนาข้าวแล้วบ่อกุ้งที่เสียหายหนักเงินหลักล้านหายไปในพริบตาค่ะหลังจากที่น้ำทะลักเข้าท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนทำให้กุ้งที่กำลังจะจับออกขายช็อกน้ำและกุ้งไหลออกนอกบ่อโดยที่เจ้าของทำอะไรไม่ได้เลย
1: เยียวยามันเข้าถึงประชาชนมันก็มันกว่าจะถึงประชาชนมันก็ได้น้อยมากยากมากก็ความหวังก็ไม่รู้จะพอมีหวังได้หรือเปล่าจากเงินเยียวยานะ
0: อีกจุดหนึ่งที่เห็นความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาข้าวบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างสภาพที่ดูตอนนี้ไม่ต่างจากทะเลน้ำจืดค่ะทั้ง9ตำบล88หมู่บ้านน้ำท่วม 100% ชาวบ้านต้องนำเรือหางยาวเอามาใช้สัญจรเข้าออกเพื่อไปซื้ออาหารและสิ่งของที่ใช้จำเป็นหลังจากที่ถนนสายหลักและสายรองถูกน้ำท่วมขังทั้งหมดส่วนที่โรงเรียนศรีรักบำรุงตำบลบางแตนซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวน้ำท่วมสูงจนใกล้ถึงอาคารชั้น2นะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและทหารต้องช่วยกันอพยพประชาชนกว่า100คนเพื่อไปยังศูนย์พักพิงแห่งใหม่ที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่อำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิมระยะทางกว่า40กิโลเมตรไม่ต่างจากน้ำท่วมในตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเฉพาะชุมชนสปกหมู่8น้ำท่วมที่นี่มาแล้ว12วันบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรและคาดว่าน้ำอาจจะท่วมนานเป็นเดือนเช่นกันหนึ่งในชาวบ้านพาทีมข่าวเข้าไปสำรวจภายในบ้านค่ะพบว่าระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรข้าวของเครื่องใช้เสียหายคนในครอบครัวต้องอพยพขึ้นไปอยู่ที่ชั้น2ขณะที่ห้องน้ำก็ใช้งานไม่ได้น้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานเริ่มเห็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือ
2: ก็มีแจ้งทางอบต.แจ้งขอไปบ้างแล้วพี่แต่ก็ยังไม่เห็นมีมาลงให้เลยแต่คือหน่วยงานอื่นยังไม่เห็นมีเข้ามาเลยนะพี่ส่วนมากคือจะมีอบต.ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกลูกบ้านเนี่ยช่วยกันเอง
3: ก็คือมาแจกข้าวแจก
2: ใช่พี่คืออย่างผมมีแรงช่วยเขาได้คือรถผมจะสูงหน่อยที่พอจะลุยน้ำได้ก็ช่วยเขาช่วยเขาม
3: ีปภ.มีอะไรมาแบบเร่งสูบระบายน้ำออกไหม
2: ยังเลยพี่ตอนท่วมแรกๆอ่ะคนในหมู่บ้านก็สูบกันเองจนแบบว่าต้องเช่าเครื่องข้างนอกมาช่วยสูบทีนี้จนที่มันทะลักมาเยอะจนไม่ไหวแล้วก็คือต้องปล่อยกันแหละ
0: ทางรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ก็ยอมรับนะคะว่าพื้นที่ชุมชนจุดนี้ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้เนื่องจากระดับน้ำโดยรอบยังสูงอยู่เบื้องต้นประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะยืดเยื้อนานกว่า1เดือนเพราะว่ายังมีมวลน้ำจากพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบประกอบกับเริ่มมีฝนตกลงมาเติมในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายจุดที่จังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันแล้วก็ต่อเนื่องอีกหลายรอบในช่วงบ่ายนะคะส่งผลให้ระดับน้ำที่คลองรังสิตประยูนศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรกระทบกับการระบายน้ำและผู้พักอาศัยในชุมชนมิสัมพันธ์ซอยรังสิตนครนายก9น้ำท่วมขังมานานแล้ว12วันน้ำวันนี้สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรค่ะแต่ว่าการระบายน้ำทำได้ค่อนข้างช้าและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วชาวบ้านตอนนี้เริ่มกังวลโรคที่มากับน้ำ
4: เหม็นเน่ามากบางคนก็สูดดมเด็กเท้าเปื่อยขาเปื่อยจริงๆเราอยากได้รองเท้าบูทอย่างคือบางบ้านก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อไงคะประมาณนั้นเพราะออกไปทำมาหากินไม่ได้ค่ะประมาณนั้นก็คือตอนนี้คือเราอยากได้ยานะคะก็ยาทั่วๆไปอะค่ะที่หน่วยงานจะสามารถเอามาให้ได้ยาพาราแก้ปวดเท้าน้ำกัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยานี่สำคัญ
0: ถ้าดูจากประกาศเตือนเรื่องอากาศที่แปรปรวนฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้และพรุ่งนี้อากาศแปรปรวนลมแรงลูกเห็บตกครอบคลุมทุกภาคค่ะและจะมีฝนตกหนักอีกช่วงนึงคือช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม ตอนนี้หลายพื้นที่ของกทมยังวางใจไม่ได้นะคะอย่างเขตบางกะปิเองก็ต้องจับตาการระบายน้ำและฝนที่ตกลงมาเติมทางสำนักงานเขตบางกะปิได้ประกาศแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับฝนกลุ่มใหญ่โดยย้ำว่าใครที่ยกของขึ้นที่สูงไว้ในช่วงน้ำท่วมยังไม่ต้องยกลงมาและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งพื้นที่วิกฤตขณะนี้ก็คือชุมชนแนวริมคลองแสนแสบที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่และการระบายน้ำจากด้านบนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ยังคงขยายวงกว้างค่ะน้ำล้นคลองขนมจีนทำให้หน่วยงานต่างๆต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงไปที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำป่าทะลักต้นน้ำอ้ายเขียวหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
5: ตอนนี้น้ำกำลังลงอย่างเร่งเลยนะจึงกันได้เลย
0: ทั้งเสียงและภาพยืนยันถึงความรุนแรงของน้ำป่าที่หลากลงมาอย่างรุนแรงจากพื้นที่ป่าลึกทางต้นน้ำก่อนที่จะหลากลงมาในลำน้ำน้ำตกอ้ายเขียวซึ่งระดับน้ำสูงกว่า3เมตรค่ะก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านฝายน้ำล้นบ้านวังยาวหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงตำบลพรหงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงบ่ายแต่ว่าน้ำป่าหลากลงมาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่รองรับน้ำหรือว่าลำน้ำสายต่างๆซึ่งยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีกมากเนื่องจากฝนยังคงทิ้งช่วงตกเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่ฝนลักษณะที่ตกกระจายทำให้สถานการณ์ณเวลานี้ยังอยู่ในภาวะที่ยังรับปริมาณน้ำได้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าฤดูน้ำหลากกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วจากใต้ขึ้นมาขึ้นทางเหนือกันบ้างค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์หลังจากคลองขนมจีนมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลวัดไซได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงคลองสาธารณะและประสานขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลวัดไซตั้งแต่วันที่2ตุลาคมมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว201ครัวเรือนรวม600คนด้วยกันส่วนสถานการณ์น้ำในคลองสวนหมากตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังชาวบ้านในพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันและเกิดความเครียดสะสมทางจังหวัดได้มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในช่วงเวลาเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับให้ทุกภาคส่วนราชการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลเป็นประธานมีการรายงานหลายพื้นที่ว่าคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเนื่องจาก2จังหวัดนี้ยังไม่สามารถระบายน้ำได้นายอนุทินขอให้ทั้ง2จังหวัดระดมกำลังแก้ปัญหาโดยเร็วรวมไปถึงจังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมกับกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วง10วันอันตรายระหว่างวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
6: ขอให้ตั้งการไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนและสุดท้ายในพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตมาและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูนะครับมันก็ยังมีงานที่จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คืองานเก็บกวาดนะครับภาษาพวกเราก็ใช้คำว่าบิ๊กคลีนิ่ง
0: นายกอนุทินบอกว่าปัจจุบันมีผู้ขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้ว60จังหวัดคิดเป็นกว่า 1,200,000 คนค่ะเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 529,000 คนและอีกกว่า 700,000 คนเป็นของ59จังหวัดทั้งนี้ปปช.จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยในวันที่8ตุลาคมนี้ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทินย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทั้งการให้บริการยกรถที่จมน้ำท่วมและซ่อมรถที่เสียหายที่ประชุมยังมีมติประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมคือจังหวัดสมุทรสงคราม

0: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าประชาชนสามารถยื่นเอกสารใดก็ได้ที่แสดงตัวตนว่าเป็นเจ้าของบ้านผู้เช่าหรือมีกรรมสิทธิ์โดยขอให้ส่งเอกสารที่มีทั้งหมดหากเอกสารไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ราชการจังหวัด14จังหวัดเพื่อหารือถึงมาตรการและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้านายพิพัฒน์บอกว่าไม่กล้ายืนยันว่าน้ำจะท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซ้ำรอยกับปีที่แล้วหรือไม
1: ่จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
2: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ
0: ่นายพิพัฒน์ยังระบุว่าขณะนี้ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วประมาณ800ล้านบาทเพื่อไปซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งเชื่อว่าจะทันกับฤดูน้ำหลากเหตุอาชญากรรมยังคงเกิดขึ้นรายวันค่ะตำรวจเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ3คนบุกไปปล้นบ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อกลางดึกวันนี้ได้ทรัพย์สินและเงินดิจิทัลไปรวมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทความคืบหน้าคดีที่ผู้ก่อเหตุ3คนบุกปล้นทรัพย์บ้านชาวต่างชาติในตำบลหนองปรืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะกวาดเงินสดนาฬิกาหรูและบังคับให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีรวมความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทเมื่อกลางดึกวันนี้ล่าสุดตำรวจพบเบาะแสกับผู้เกี่ยวข้องโดยพบว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ต้องสงสัย3คนข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าอาจจะเป็นบุคคลสัญชาติจีนแต่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดตัวบุคคลและสัญชาติรวมถึงรอการยืนยันจากผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มขณะเดียวกันได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุรวมถึงข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัยเพื่อประกอบการติดตามตัว
3: เหตุเกิดเมื่อประมาณตีสามครึ่งเศษนะครับพฤติการของคนร้ายเนี่ยก็อุกอาจนะครับก็ใช้วิธีเข้าไปอยู่บ้านแล้วก็ใช้ปีนบันไดบุกรุกเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปถึงภายในบ้านเสร็จก็เข้าไปห้องนอนของผู้เสียหายก็ใช้กำลังนะครับถีบประตูเข้าไปแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะครับบังคับให้ผู้เสียหายเนี่ยส่งมอบทรัพย์สิน
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ก่อเหตุได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดประมาณ 150,000 บาทและนาฬิกาหรูโรเล็กซ์3เรือนค่ะนอกจากนี้ยังบังคับผู้เสียหายให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีจากกระเป๋าเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าปลายทางมูลค่าประมาณ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ27ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทหลังเกิดเหตุผู้เสียหายสามารถหลบหนีออกมาจากบ้านได้ก่อนเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเพื่อให้ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปอีกเหตุการณ์นึงค่ะตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกนักศึกษาให้โอนเงินไปนะคะคิดเป็นความเสียหายรวมมูลค่าเกือบ200ล้านบาทโดยพบพฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นคนข้ามชาติค่ะเข้ามาเช่าบ้านหรูในประเทศไทยแล้วก็ทำกันเป็นขบวนการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูหลังหนึ่งในพื้นที่สะพานสูงกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ก่อเหตุหลอกนักศึกษาให้โอนเงินจนสร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทจากการตรวจค้นภายในบ้านจับผู้ต้องหาได้3คนเป็นชายสัญชาติจีน1คนและหญิงสัญชาติเมียนมา2คนโดยหญิงชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านและเป็นผู้ออกไปรับเงินสดเพื่อนำมาส่งต่อให้กับชายชาวจีน ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง25กันยายนตำรวจไซเบอร์ได้รับแจ้ง

0: ว่ามีผู้เสียหายเป็นชายอายุ19ปีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโดยอ้างตัวเป็นมุกเดิมค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเบอร์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนที่จะโอนสายให้คุยกับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปกว่า 200,000 บาทเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ต่อมาตำรวจตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่ผู้เสียหายโอนไปโดยพบว่าเส้นเงินถูกโอนต่อผ่านไปยังบัญชีบุคคลหลายคนและมีบางส่วนถูกนำไปซื้อทองคำกับร้านทองด้วยนอกจากการโอนเงินผ่านบัญชีแล้วแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังหลอกให้ผู้เสียหายถอนเงินสด 450,000 บาทแล้วก็นัดหมายให้นำเงินไปส่งมอบให้ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านที่จังหวัดนครปฐมก่อนที่จะมีบุคคลมารับเงินสดจากผู้เสียหายแล้วก็นำไปส่งต่อให้กับชายสัญชาติจีนที่ถูกจับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการหลอกกลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ที่เราเกิดเหตุในคดีนี้เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับแล้วกลุ่มคนที่รับผลประโยชน์ท้ายสุดนะครับก็คือกลุ่มต่างชาติ านะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยทรัพย์สินที่เราพบอยู่ในบ้านตรงนี้เราก็จะยึดไปตรวจสอบนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการหลอกลวงออนไลน์นี้หรือไม่นะครับ
0: นอกจากจับผู้ต้องหา3คนแล้วตำรวจยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินภายในบ้านค่ะมีทั้งนาฬิกาหรูโทรศัพท์มือถือเงินสดแท็บเล็ตหนังสือเดินทางสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนังสือมอบอำนาจและใบรับเงินสดรวม40รายการรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทอีกด้านหนึ่งของเครือข่ายหลอกลวงหรือว่าสแกมเมอร์ก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะไปเชื่อมโยงกับคนการเมืองครอบครัวการเมืองค่ะเรื่องนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เชื่อว่าส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์ซึ่งเป็นส.ส.เชยภูมิของพรรคเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์จนกว่าจะมีหลักฐานและข้อพิสูจน์ขณะที่นางสาวสุชาดาเองก็ระบุว่าพร้อมที่จะชี้แจงเรื่องนี้เร็วๆนี้ก่อนที่เข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาและในสางไทหยางสามีเขาให้ข้อมูลวันพรุ่งนี้กรณีกรรมาธิการตั้งเรื่องสอบเส้นเงินเหตุคู่สมรสอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยนางสาวสุชาดาระบุเพียงสั้นๆว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ทั้งหมดในเร็วๆนี
3: ้ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเราไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
4: อย่างที่คุณ
3: ร
4: ู้เขาจะเรียกไปเราจะไปไหมครับมีความจำเป็นต้องไปไหมครับ
3: ทางคุณผู้บริหารบอกว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ได้ข้อที่จริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขณะที่นายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพ่อของนางสาวสุชาดาก็เชื่อว่าลูกสาวและลูกเขยไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแต่โดยส่วนตัวไม่เคยถามอาชีพของลูกเขยค่ะเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้วและคำชี้แจงก็ต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดทางด้านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่เมื่อเกิดข้อกล่าวหาก็ต้องพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและในส่วนของพรรคก็พร้อมชี้แจงและให้ดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้คือต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริง
5: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้ยุติกระบวนการเหล่านี้ไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU เรื่องพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องเว็บนะครับนั่นเนี่ยผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรณีนี้แยกเป็น2ทางค่ะ ทางหนึ่งก็คือเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผู้ไปยื่นกับปปช.แล้ว2คือความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ตรวจสอบพบว่าเว็บพนันออนไลน์มีการขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกูราเซาและอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยส่วนความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือว่าความผิดอื่นต้องมีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: ก็อยากให้มีมาร้องแล้วก็มียื่นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของเราจาก DSI ตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศกูราเซาที่ทางอเมริกาใต้ครับผม
6: คนที่ร้องเนี่ยประชาชนท
2: ั่
6: วไป
2: ได้ฮะหรือแจ้งเบาะแสหรือครับผมได้เลย
6: คนทั่วไปก็ต
2: ก็ได้เลยครับผม
6: ได
2: ้เลยฮะครับผมเพราะว่าแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเบาะแสที่เราจะสามารถดำเนินการต่อเนี่ยก็ยินดีเลยนะครับผม
0: คุณผู้ชมคะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ขึ้นกลางดึกค่ะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุกราดยิงรถและบ้านหลังหนึ่งกว่า40นัดเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายหลายรายการนะคะชนวนเหตุคาดว่าเป็นคนในครอบครัวไม่พอใจกันหลังจากเกิดเสียงดังคล้ายปืนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ปรากฏสภาพตัวบ้านและทรัพย์สินของนายชัดชัยอายุ37ปีชาวตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านถูกยิงจนตัวรถรุนหลายแห่งส่วนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายบริเวณกระจกรวมทั้งนายฉัตรชัยยังได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนยิงที่บริเวณหลังเท้าด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 4:00 ที่ผ่านมานี่เองก่อนที่ตำรวจสภ.พนัสนิคมจะได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนไม่ทราบขนาดตกกระจายอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านมากกว่า40ปลอกจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบนอกจากนี้ตำรวจยังได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกช่วงเวลาที่เกิดเหตุและได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดหลังจากกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงเข้าใส่ที่บริเวณบ้านหลังนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ 4:00 จากการสอบถามแม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าว่าช่วงเกิดเหตุตัวเองและหลานเข้านอนแล้วเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึกก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นแล้วก็มีเสียงกระสุนยิงเข้ามาภายในบ้านบ
7: าน
0: หลายสิบนัด
7: รถเขามาจอดตรงไหน
0: เบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะมีชนวนเหตุมาจากปัญหาภายในครอบครัวหลังจากหลานเขยต้องการนำรถจักรยานยนต์ไปขายแต่ว่าคนในครอบครัวห้ามไว้จนเกิดความไม่พอใจและอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นล่าสุดตำรวจพอทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีไม่บ่อยนะคะที่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจะได้ทรัพย์สินคืนมาค่ะคุณผู้ชมคะปปง.ร่วมกับตำรวจภูธรเชียงใหม่เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้เสียหายคดีแม็กซิมเทรดเดอร์ให้ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ์หลังจากมีผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อกว่า100คนคิดเป็นความเสียหายกว่า55ล้านบาทผู้เสียหายคดีแม็กซิมเทรดเดอร์เกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุค่ะพากันไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์และรับเงินคืนหลังจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายนอกสถานที่ระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายนายปุณณกฤตยศศิรสกุลผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกองคดี1สำนักงานปปง.เปิดเผยว่าเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่าหลายร้อยล้านบาทคดีบริษัทแม็กซิมเทรดเดอร์โดยนายนีโอฮับอ๋องกับพวกซึ่งมีพฤติกรรมช่อโกงประชาชนผ่านการกู้ยืมเงินและฟอกเงินผ่านเครือข่ายโนมินีปปง.จึงเปิดพื้นที่ผู้เสียหายในจังหวัดเชียงใหม่เข้ายื่นคำร้องซึ่งผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดมีเกินกว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อกว่า100คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ55ล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคดีนี้ผ่านมานานแล้วก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะได้เงินคืนค่ะพอทราบข่าวรู้สึกดีใจที่จะได้รับเงินคืนส่วนสาเหตุที่หลงเชื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทได้ชักชวนและมีรูปแบบที่น่าเชื่อถือทั้งการจัดสัมมนาอบรมโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงพาไปดูงานต่างประเทศทำให้ตัดสินใจลงทุนครั้งแรก 590,000 บาทจากนั้นไม่ถึง1ปีได้เงินผลตอบแทน 200,000 บาททำให้มั่นใจมากขึ้นและลงทุนเพิ่มกระทั่งภายหลังผลตอบแทนได้ลดลง

0: จนไม่ได้เลยชาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กพร.ยกเลิกหรือว่าทบทวนการออกอาจยาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสค่ะโดยกังวลว่าจะส่งผลกระทบกับทั้งแหล่งน้ำรวมถึงแหล่งอาหารของชุมชนป้ายข้อความคัดค้านถูกนำมาปักไว้ที่บริเวณที่นาข้าวตำบลท่าลาดอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมหลังจากมีการขออาจยาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่อำเภอเรณูนครและอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกว่า 17,000 ไร่ชาวบ้านบอกว่าที่นาส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ105คุณภาพสูงของจังหวัดและย่ำเชื่อมโยงกับลำน้ำก่ำก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำโขงหากเกิดเหมืองแร่ในพื้นที่กังวลว่าความเค็มจากเกลือจะแพร่กระจายส่งผลกระทบทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของชุมชน
1: เพราะผลิตพันธุ์ข้าวในชุมชนที่เป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำนะครับเราไม่อยากให้มีการสำรวจถึงแม้มันจะเป็นประโยชน์แต่ไม่อยากเกิดขึ้นในสังคมของหมู่บ้านของชุมชนของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วผลกระทบมันจะเกิดมากกว่าผลที่เราจะได้รับจากพื้นที่ความเสียหายของเรานะครับเพราะว่าเราต้องเล็งเห็นว่าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ปีนี้2ปี3ปีเราต้องคิดถึงอีก10ปี20ปีหรือ50ปี100ปี
0: ขณะที่ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลท่าพนมใต้ได้ประชุมเพื่อขอมติจากทุกหมู่บ้านเพื่อคัดค้านโครงการสำรวจแร่โพแทสและให้ทุกหมู่บ้านเฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาขอเช่าพื้นที่เพื่อสำรวจดินน้ำหรือว่าแร่ชนิดต่างๆต้องแจ้งให้กับผู้นำชุมชนรับทราบทันทีด้านในอำเภอท่าพนมสั่งการให้ทุกหมู่บ้านใน4ตำบลในอำเภอท่าพนมประชุมระดับหมู่บ้านเพื่อขอมติประชาคมคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่เพื่อส่งให้กับคณะอุตสาหกรรมจังหวัดผ่านไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.เพื่อพิจารณาทบทวนหรือว่ายกเลิกในการออกอาจยาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสโดยยืนยันว่าขั้นตอนขออนุญาตขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2: เราก็จะไม่รับทราบกระบวนการต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดที่จะดำเนินการในพื้นที่แล้วก็พร้อมที่จะคัดค้านแล้วก็พร้อมที่จะโต้แย้งกระบวนการการออกฉบับในครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็หวังไปยิ่งว่าทางกพร.และหน่วยงานส่วนกลางจะเข้าใจพื้นที่แล้วก็จะมีการนำผลการคัดค้านของเราซึ่งได้เริ่มคัดค้านทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยไปประกอบการพิจารณาในการยกเลิกอาชญาบัตรต่อไปครับ
0: ก่อนหน้านี้บริษัทไซโนเอสอีประเทศไทยยื่นขอออกอาจยาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินจำนวน2แปลงในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยแปลงแรกในพื้นที่อำเภอท่าพนมเนื้อที่ 8,463 ไร่ได้รับการอนุมัติจากกพร.เมื่อวันที่7กันยายนเนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนค่ะส่วนพื้นที่อำเภอเรณูนครเนื้อที่ 8,963 ไร่ยังไม่อนุญาตและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อร้องเรียนคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่โจนี่ฮัสสันเฮดโค้ชทีมชาติไทยยืนยันว่านักเตะทีมชาติไทยชุดรองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพจะเป็นแกนหลักที่ต่อยอดสุดๆกิงคัพในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
3: โค้ชแอนโทนีฮัสสันนำนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้ารองแชมป์ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพด้วยการแพ้อินโดนีเซียในช่วงการดวลลูกจุดโทษ2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2ประตูต่อ2โดยโค้ชฮัสสันยอมรับว่าเสียดายที่พลาดแชมป์ซึ่งผู้เล่นชุดนี้จะเป็นแกนหลักสู้ศึกคิงส์ครับแต่อาจมีการเพิ่มเติมในบางตำแหน่งเพื่อให้ทีมมีความสมบูรณ์เพราะทีมยังมีนักเตะที่มีคุณภาพมากมายนำโดยธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรรวมถึงยศกรบุรพาโปรแกรมต่อไปของไทยอยู่ที่คิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันอย่างโอมานบาเรนและทาจิกิสถานพิธีจับสลากประกบคู่ฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบ DDU FC ราศีสลายยูไนเต็ดพบการท่าเรือขอนแก่นยูไนเต็ดพบ BG ปทุมและราชบุรีพบปัตตานีโดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง22ตุลาคมนี้โดยแชมป์รับเงินรางวัล5ล้านบาท พร้อมโควต้าฟุต

0: บอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจฤดูกาล2021-2028ต่อที่ความยอดเยี่ยมของน้องทูเปอร์พบธรรมแตงอ่อนนักขับรุ่นจิ๋วหลังคว้าแชมป์การแข่งขันโกคาร์ทรายการคาร์ทคัพ2026ที่สนาม1พีลาคาเซอร์กิจจังหวัดชลบุรีน้องทูเปอร์มีความโดดเด่นในการควบคุมรถโดยออกนำตั้งแต่ช่วงต้นการแข่งขันก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำได้อย่างต่อเนื่องและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตปิดท้ายที่การแถลงข่าวเตรียมจัดศึกมวยมันรายการ RWS Knocktober Fest ที่เวทีมวยราชดำเนินในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้โดยมี3ซุปเปอร์ไฟท์และ1คู่ชิงแชมป์ซุปเปอร์ไฟท์รุ่น122ปอนด์เพชรศิลาวออุรชาพบโคกิโอซากิจากญี่ปุ่นรุ่น135ปอนด์อีกอร์บีเคฟจากรัสเซียพบคันนากามูระจากญี่ปุ่นรุ่น115ปอนด์เพชรเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่พบจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์ขณะที่ชิงแชมป์เฉพาะการรุ่น147ปอนด์คิวริวโคมูตอฟจากรัสเซียพบอาวอร์ดคาซิมบ้าจากยูกันดา
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

ับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสาบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำส่งตรงทั่วประเทศสดใหม่วันเดียวถึงโดยเฉพาะปลาขยงและปลาบู่แม่น้ำตลาดต้องการสูงเปิดตัวต้นมะขามยักษ์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรต่อยอดโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยะโสธรมุ่งอนุรักษ์และกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนจุฑามาสปลูกโพพาชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหาปูเปี้ยวหรือปูแสมส่งขายสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า500บาทไปดูความคึกคักนะครับที่มาจากกระแสในโลกโซเชียลครับที่ทำให้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดกระแสนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวไปดูช้างโชว์แต่วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาผู้ชมตกอกตกใจกันทั้งฟาร์มนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นักแสดงเขาฝึกฝนมาอย่างดีนะครับแล้วก็ตั้งใจโชว์การแสดงกันสุดๆเพราะว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะครับจนนักท่องเที่ยวแน่นทุกรอบการแสดงหลังผ่านความเงียบเหงาในช่วงที่ผ่านมาจนเหลือนักท่องเที่ยวคนเดียวครับที่มาดูการแสดงตามที่เป็นข่าวในโซเชียลก็สร้างกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนนะครับโชว์การแสดงกันสุดฝีมือกระทั่งเจ้าจระเข้ก็ให้ความร่วมมืออย่าง

0: างดีด้วยแบบนี้ครับส่วนที่ลานแสดงช้างแสนรู้ครับก็คือคักไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวรีบไปจับจองที่นั่งนะครับไปชมความสามารถของช้างแสนรู้และการแสดงต่างๆกันอย่างใกล้ชิดนะครับนักแสดงก็มีขวัญกำลังใจกันทำหน้าที่ควานช้างนะครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยว
1: ความรู้สึกเราคือตอนนั้นคือแบบมันก็รู้สึกแบบเหงาเหมือนกันบางทีมันเคยแบบเมื่อก่อนก็เคยแบบคนเยอะแล้วทีนี้มันเหลือคน2คนอย่างเงี้ยเราก็ดูแบบว่าเงียบเหงามันก็สงสารช้างเหมือนกัน
2: แล้วมาวันนี้เป็นไงบ้าง
1: มาวันนี้รู้สึกดีใจมากครับก็เห็นลูกค้ามาให้กําลังใจเห็นพี่ๆมาให้กําลังใจก็ดีใจมากครับ
2: แล้วเราเชิญชวนหน่อยแล้วกันนะ
1: ครับผมก็เชิญชวนครับลูกค้าท่านใดครับแขกผู้เกียรติท่านใดไม่รู้จะไปเที่ยวไหนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับยินดีต้อนรับครับค่าเข้าผู้ใหญ่แค่100บาทเด็ก50บาทเองแค่นั้นครับชมโชว์ฟรีครับผมทุกอย่างครับขอบคุณครับ
0: หลานักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นที่ได้เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับช้างนะครับหลายครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวเป็นครั้งแรกด้วยก็ได้ไปเดินชมสัตว์อื่นๆกันนะครับจนอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งในโอกาสหน้าครับบางคนที่เป็นชาวสมุทรปราการเองเคยมาตอนวัยเด็กก็เหมือนกับมาย้อนวันๆอีกครั้งหนึ่ง
2: สนุกไหม
3: ก็สนุก
2: สนุกดีแล้วเราไปดูอะไรบ้างยัง
3: ก็มีก็ไปดูมาก็ไปดูกระต่ายเมื่อกี้
2: ไปดูกระต่ายมาจระเข้ดูยังแสดง
3: ดูไปแล้วครับเมื่อกี้
2: สนุกไหม
3: ก็ใช่ได้ครับ
2: ตื่นเต้นไหม
3: มันคือก็ตื่นเต้นอยู่ก็หลังมาดูด้วยนะครับฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับ
4: หลังจากที่เข้าไปชมการแสดงจระเข้นะครับรู้สึกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมบรรยากาศเก่าๆนี่กลับมาอีกครั้งนึงครับ
2: ย้อนวัยเด็กเลย
4: ใช่เลยครับ
2: แล้วเราอยากจะฝากเชิญชวนพี่ๆน้องๆพื้นที่ใกล้เคียงนะชาวสมุทรปราการยังไงบ้าง
4: ขอให้พี่ๆน้องๆชาวสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆนะครับเข้ามาท่องเที่ยวกันนะครับบรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนกับเราเป็นเด็กย้อนวันๆกันครับ
0: ทางฟาร์มยังเตรียมพัฒนาพื้นที่ครับเดี๋ยวจะเพิ่มสัตว์ที่เป็นมิตรกับเด็กๆนะครับเพราะว่ากลุ่มเด็กกับกลุ่มครอบครัวเนี่ยเขาสนใจอยากจะสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะเพิ่มแหล่งเรียนรู้นอกจากมาชมสัตว์นะครับให้ได้รับความรู้ด้วยและสาระที่เป็นประโยชน์กลับไปด้วยครับ
5: วันนี้มากันแน่นมากนะครับเราก็จัดสถานที่ไว้รองรับแล้วแต่ไม่คาดว่าวันนี้จะมามากขนาดนี
2: ้
5: นะครับก็เลยเกรงว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและก็กราบขออภัยจริงๆนะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็อยากให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อยืนอยู่คู่ประเทศไทยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับ
0: การกลับมาของนักท่องเที่ยวครั้งนี้ครับไม่เพียงสร้างกำลังใจให้พนักงานทุกคนนะครับแต่ว่ายังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรอบชุมชนตามไปด้วยครับหลังจากช่วงโควิดเนี่ยปิดไปอยู่4ปีเต็มๆเลยครับแล้วก็กว่าจะฟื้นฟูก็อีก 2-3 ปีกลับมาคราวนี้คึกคักอีกครั้งนึงอยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆครับสาวบางระกำที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำที่จับมาใหม่สดๆทุกวันเลยนะครับเอามาคัดแยกชนิดประเภทกิโลขายแล้วก็ส่งตรงไปทั่วประเทศนะครับการันตีว่าวันเดียวสดใหม่ถึงทุกบ้านเลยครับ
6: จะใหญ่กว่า
7: เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะไข่ด้วย
8: ปลาอะไรนะคะ
7: ปลาขาวค่ะพี
8: ่อันนี้โลเท่าไหร่คะเน
7: ี่
8: ย
7: ไซส์นี้จะอยู่ที่150-160ค่ะถ้าเต็มที่สูงสุดบางเจ้าก็ไปได้200ก็ไปได้
8: อร่อย
7: อันนี้แนะนำเป็นทอดน้ำปลาค่ะต้มยำได้หมดเลยพี่ตัวนี้จะอยู่ที่200-300ค่ะราคาประมาณนี้ใช่
8: ทำอะไรกินอร่อย
7: ปลาบูดส่วนมากจะนึ่งซีอิ๊วค่ะไซส์ใหญ่หายากนะพี่ปลาแม่น้ำไซส์ใหญ่ๆแบบนี้
0: นี่ครับสดใหม่จริงๆนะครับจับมาได้ก็เตรียมส่งลูกค้าทั่วประเทศทันทีครับที่ร้านค้าส่งปลาแม่น้ำของนางสาวนัตติยาอมหาสิเมครับเป็นเจ้าของเพจ Facebook นัดปลาสดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับ นื่องจากว่าพื้นที่อำเภอบางระกำที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการบางระกำโมเดลครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเป็นช่วงที่จับปลาแล้วก็ส่งปลาขายกันคึกคักนะครับสร้างงานกับรายได้คนในพื้นที่ไปด้วยโดยเฉพาะการรับซื้อปลาแม่น้ำของร้านต่างๆนะครับคือพรานปลาเนี่ยเขาจะมาส่งกันต่อเนื่องเลยครับก็ทำให้เป็นช่วงที่ลูกค้าเนี่ยสามารถหาปลาแม่น้ำสดๆนะครับมากินได้หลากหลายอย่างแล้วก็สร้างจุดขายด้วยการส่งวันเดียวถึงครับ
7: ของหนูจะมีไปโซนสุรินทร์ไปร้อยเอ็ดไปชลบุรีนครศรีธรรมราชไปเชียงใหม่แบบไปทั่วๆเลยค่ะคือสามารถส่งได้ทั่วประเทศอยู่ที่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหน
6: ส่งวันนี้
7: พรุ่งนี้ถึงค่ะพรุ่งนี้เช้ารับของเลย
6: ส่งยังไงพี่คือส่ง
7: ของหนูจะส่งเป็นลังโฟมค่ะพี่ส่งรถเขาเรียกว่ารถคอกรถล้วค่ะใช่คือวันนี้เราก็แพ็คเสร็จแล้วหนูจะมีจุดรับของคือตรงพิจิตรใช่ค่ะไปส่งตรงนั้นแล้วรถณจุดนั้นเขาจะไปตีไปที่มหาชัยเพื่อจะไปส่งกระจายจุดต่างๆเพราะว่ามหาชัยคือศูนย์รวมของรถคอกที่จะออกทุกจังหวัดทั่วประเทศใช่ค่ะพออย่างสมมุติรถออกบ่ายสองใช่ไหมพี่รถก็จะถึงที่มหาชัยสัก 3-4 ทุ่มแล้วก็กระจายไปขึ้นรถตามที่เราส่งไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถก็ออกเลยออกสักเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเช้าของก็จะถึงลูกค้าเลยพี่
0: ร้านเขาจะอัดน้ำแข็งแล้วก็แพ็คปลาใส่ลังโฟมอย่างดีครับรักษาความสดใหม่ส่วนค่าส่งนะครับลังเล็ก 2-15 กิโลกรัมค่าส่ง250บาทส่วนลังใหญ่ครับน้ำหนัก 16-35 กิโลกรัมค่าส่ง340บาทปลาที่นำมาส่งนะครับมีหลายอย่างมีปลาแดงปลากดเหลืองปลาแขยงปลาบู่ครับยิ่งเป็นปลาบู่แม่น้ำเนื้อดีหายากด้วยตลาดต้องการสูงทีเดียวครับตอนนี้นะครับลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยรับน้ำมาจากรับปลามาจากแม่น้ำสองสายด้วยกันคือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านเป็นหลักนะครับพาคุณผู้ชมไปกินข้าวแกงถ้วยละ15บาทนะครับของดีราคาถูกยังมีครับมีน้ำพริกผักสดฟรีด้วยที่จังหวัดสิงห์บุรีการช่วยชาวบ้านฝ่าวิกฤตค่าครองชีพขายข้าวทุกอย่างเพียงถ้วยละ15บาทนะครับพร้อมข้าวน้ำพริกผักสดน้ำดื่มฟรีด้วยครับหวังจะลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนที่ร้านข้าวแกงรองโรจน์นะครับบริเวณแยกเทคนิคเส้นทางไปวัดพระนอนจังหวัดสิงห์บุรีครับอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสมใจปากที่นายพัฒนพงษ์ภูลนะครับลูกชายของอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันเป็นคนดูแลร้านจุดเด่นของร้านนะครับคือข้าวทุกเมนูเนี่ยถ้วยละ15บาทนะครับแล้วก็ตักเท่ากันทุกถ้วยลูกค้าเติมข้าวเปล่าได้ฟรีด้วยครับ
9: อันนี้เป็นแนวคิดของพ่อเลยครับผมพ่อเขาแบบช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยอะไรด้วยหาอะไรกินก็ยากเพราะราคาสูงหมดทีนี้เราก็เลยมาทำเพื่อให้คนทั่วไปคนชาวบ้านจับต้องได้ง่ายได้กินข้าวกันทุกวันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าข้าวเราเริ่มต้นที่15บาทข้าวฟรีน้ำฟรีทุกอย่างเกือบจะฟรีหมดแล้วน้ำพริกก็ฟรีครับผม
10: ใครเป็นแม่ครัว
9: เป็นทีมงานพ่อหมดเลยครับผมใช่ครับผมมาช่วยกันหมดเลยครับให้มันพยุงกันไปได้
10: เปิด
9: จริงๆแล้วเปิด9โมงถึงบ่าย2ครับผมแต่ก็บางวันก็อาจจะไวกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนมี
10: นี่คือ9โมง
9: ใช่ครับผม
10: ถึง
9: บ่าย2ครับผม
10: บ่าย2นี่คือข้าวแกง
9: ใช่ครับผม
10: แล้วยังมีต่ออีกใช่ม
9: ั้ยจริงๆกลางคืนก่อนหน้านี้เป็นร้านโจ๊กครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะรีโนเวทร้านใหม่ครับผม
0: ตอนนี้กลุ่มลูกค้ารับเป็นกลุ่มวัยทำงานนะครับมาอุดหนุนกันประจำจนบางวันก็หมดก่อนด้วยครับเบื้องหลังความตั้งใจก็มีทีมงานมาช่วยนะครับจากทีมของพ่อแล้วก็มีพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารกันอย่างเต็มที่ด้วยครับจังหวัดยโสธรเปิดตัวว่าพบต้นมะขามยักษ์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยอายุกว่า300ปีแล้วนะครับต่อยอดโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยโสธรต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ ต้นมะขามยักษ์นี้อยู่หน้าวัดบ้านเดิดที่ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรนะครับวัดรอบลำต้นได้860เซนติเมตรนะครับสูง24เมตรมีอายุ337ปีได้รับคัดเลือกจากจังหวัดยโสธรนะครับให้เป็นต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดด้วยตามโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยโสธรนะครับทุกวันนี้ยังแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอย่างดีก็เตรียมวางแนวทางดูแลรักษานะครับทางพฤกษศาสตร์อย่างถูกวิธีครับเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วก็จุดท่องเที่ยวใหม่ด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจบริการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนครับ
11: โอ้ยตั้งแต่จักว่าจักสมัยเนาะตั้งแต่พ่อตาแม่เกิดขึ้นมาก่ะจักว่าจักสัวอายุคนแล้วเนาะเกิดขึ้นมาก็เห็นซ้ํานี่แม่ค่ะ
12: แสดงว่าหลายชั่วอายุคนแล้ว
11: แม่นค่ะ
12: แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นั่น
11: แม่นค่ะมาก็เห็นเพิ่นซ้ํานี่แล้ว
12: เคยฝ่าผ่าจักเทื่อบ่ต้นกลางต้น
11: บ่ค่ะบ
12: ่บ่เคยจักเทื่อเน
11: า
12: ะ
11: แล้วกิ่งเพิ่นหักก็บ่ได้ถืออีหยังเพิ่นก็คล้ายๆว่าเพิ่นมีสิ่งรักษาเนาะเพิ่นก็ปัดตายออกล่ะบ่ได้ถือบ่ได้ถือรถร้ายอีหยังมั้ยค่ะ
0: ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนนะครับต้นมะขามต้นนี้เนี่ยมีโพรงขนาดใหญ่จนเด็กๆ เข้าไปเล่นซ่อนหากันแล้วก็หลบฝนได้ครับต่อมาชาวบ้านก็เลยเอาอิฐไปก่อล้อมรอบโคนต้นไว้ครับแล้วก็เอาดินเข้าไปถมป้องกันต้นมะขามมันโค่นล้มลงมาก็ทำให้ลำต้นมะขามงอกออกมาปิดโพรงจนเกือบหมดด้วยครับก็ไว้เชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยววัดต่อที่วัดบ้านเดิดไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดกันได้ครับในจังหวัดสตูลนะครับจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้นะครับเอาเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันด้วยการฝึกทําอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลนะครับให้เด็กเขาได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปครับการสาธิตฝึกปฏิบัติการทำขนมปูตูปิริงนะครับเป็นขนมโบราณเชื้อสายอินโดนีเซียปัจจุบันหากินยากนะครับเสี่ยงสูญหายด้วยมาให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ลงมือทำจริงตามโครงการเทศบาลเมืองสตูลกับ TK Park ส่วนกลางกรุงเทพนะครับจากกิจกรรมคัดเลือกโครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลส่วนผสมมีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลอ้อยมะพร้าวขูดน้ำสะอาดเกลือเล็กน้อยครับวิธีทำคือเอาข้าวสารไปแช่น้ำ12ชั่วโมงครับจากนั้นก็นำมาตำด้วยครกโบราณแล้วก็นำมาร่อนจนแป้งละเอียดแล้วก็นำเข้าแม่พิมพ์ใส่น้ำตาลอ้อยสอดไส้นะครับนำไปนึ่ง15นาทีเสิร์ฟพร้อมกับมะพร้าวขูดกินคู่กันแบบร้อนๆนะครับได้รสชาติอร่อยเหมือนกับกินขนมโก๋แต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยจะนิ่มกว่าครับ
13: ขนมปูตูปีลิงค่ะรสชาติหวานแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะอร่อยด้วยเลยค่ะเข้ากันได้เลยค่ะสองอย่างนะคะรสชาติก็ดีเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาชิมขนมปักใต้สตูของเรานะคะต้องชิมปูตูปีลิงเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
14: ใช้ข้าวแช่เสร็จแล้วมาป้างเสร็จแล้วส่งน้ำแล้วก็มาตำเราไม่ได้ทำแป้งถุงข้าวเจ้าเลยทำแป้งสดคุณแม่แป้งสด
15: ขั้นตอนไหนยากที่สุดคะ
14: ตำแป้ง
15: เก็บยังไงแต่ว่าแป้งไหนพอแล้ว
14: ต้องเอามาร่อนให้มันละเอียดเอามาร่อนแป้งนี้ต้องร่อนอย่างนานคนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนไม่มีกากเลย
15: เพราะอะไรคะถ้าเราร่อนไม่นานนี่มันจะมีผลต่อการห่อยังไงคะ
14: มันตัวออกมาแป้งออกมาไม่สวยมันจะแข็งมันไม่นิ่มอย่างนี
0: ้ขนมหลายอย่างนะครับเด็กยุคนี้แทบไม่รู้จักกันเลยครับจะมีก็เฉพาะในงานประเพณีสำคัญนะครับการสร้างพื้นที่ให้เด็กเขาได้มาเรียนรู้มาสัมผัสจริงนะครับก็เป็นการช่วยรักษาเอกลักษณ์พื้นเมืองของสตูล
16: ในปีนี้ก็เลยคัดเลือกโครงการที่เป็นการอนุรักษ์ขนมพื้นถิ่นหรือขนมพื้นเมืองของจังหวัดสตูลมาเป็นโครงการให้เด็กและเยาวชนนะคะได้เรียนรู้นะคะในการทำขนมซึ่งบางขนมเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักเลยนะคะก็วันนี้ก็เคยจัดกิจกรรมออกมาเป็นขนมและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลให้เด็กได้เรียนรู้และคงความเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดสตูล
0: แล้วก็สาธิตขนมพื้นบ้านโบราณอื่นๆนะครับอย่างขนมครกชลาเป็นขนมครกสิงคโปร์ครับแล้วก็มีโรตีออนไลน์หรือว่าโรตีร่างแหเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ลองมือทำแล้วก็ชิมกันคึกคักครับอย่างขนมปูตัวปีริงอันนี้การทำค่อนข้างยากก็เลยไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะทำเฉพาะช่วงของเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลรอมฎอนหรือว่าตามออเดอร์เท่านั้นนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านที่ป่าชายเลนบ้านหน้าทับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีวัตถุดิบจากธรรมชาติไว้สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมายาวนานโดยเฉพาะการออกไปหาปูเปี้ยวหรือว่าปูแสมครับชาวบ้านเขาจะใช้อุปกรณ์ที่ทำเองนะครับเอาไปดักจับมาไว้ส่งขายสร้างรายได้กันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
17: ปกติแล้วปูเปี้ยวเนี่ยชาวบ้านเขาจะนิยมเข้าไปหากันตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูค่ะว่าปูเปี้ยวเนี่ยเขาก็หากลางวันได้โดยบางแหลมเนี่ยจะพาเข้าไปหาค่ะต้องหายังไงคะบางคะ
18: อ๋อมันต้องเอากระป๋องไปดักที่ปากรูมันนะพอคอยให้มันกินขึ้นมาเหยื่อแล้วก็จะได้ปูเปี้ยวเลย
17: ถ้าเราพูดแบบนี้เราจะไม่เห็นภาพเนาะเราต้องเข้าไปดูเลยดีกว่าเป็นของจริงกันเลยดีกว่าค่ะ
18: เดี๋ยวผมพาไป
17: ค่ะนี่คือเราต้องเข้าไปในป่าชายเลนเหรอคะ
18: ครับครับ
17: พื้นที่ป่าโกงกลางที่เราเข้ามาหาปูเปี้ยวตรงนี้นะคะเขาเรียกกันว่าบ้านหน้าทับค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาลุ้นกันค่ะวันนี้เราจะได้ปูเปี้ยวสักกี่ตัวนะคะ
18: เวลากินมันจะยับลำปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ก
17: อ๋อมันจะมีเสียงออกมาเหรอ
18: ไม่ใช่กระป๋องที่มันยับวันที่กับผมทำไป
17: อ
18: ่ะมันจะยับเวลากับปูเปี้ยวเข้าไปกินแหละอันนี้มันยังไม่กินเหยื่อที่ไอ้ตัวที่กินเหยื่อก็มันจะใช่ใช่ใช่นี่ไงตัวที่กินเหยื่อมันก็เป็นแบบนี
17: ้
18: นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
17: นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
18: เห็นไหม
17: มีปูอยู่ในนี้ค่ะ
18: เห็นไหม
17: นี่กับปูเปี้ยวเหรอคะ
18: ใช่ใช่ใช่นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
17: นี่อุปกรณ์ทำยังไงครับบัง
18: ผมพ่อไปเอากระป๋องลมมาทำม
17: หลบแดดใต้ร่มไม้ไปหาดักปูเปี้ยวด้วยการนำกระป๋องนมเหลือใช้ดัดแปลงเป็นเครื่องมือจับปูค่ะบางแต่ละครั้งที่เราออกมาดักปูเปี้ยวเนี่ยค่ะคือเราต้องเตรียมอะไรออกมาบ้างคะ
18: โอ้ต้องเตรียมเหยื่อออกมาด้วยนี่เหยื่อ
17: นี่มีอะไรบ้าง
18: เหยื่อมีปลาไหลหรือปลาอะไรก็ได้ที่ว่าพอจะมีรสคาวๆพอเปรี้ยวมันจะได้มีกลิ่นนะ
17: ค่ะอย่างเช่นปลาอะไรบ้างคะ
18: นี่ปลาไหลนี่ก็ปลากระเบนด้วย
17: อ๋อมีปลาไหลปลากระเบน
18: ปลากระเบนตัวเล็กอ่ะ
17: อ๋อ
18: นี่ปลาไหล
17: นี่คือเหยื่อสำหรับล่อปูเปี้ยวนะคะ
18: ใช่
17: แต่อุปกรณ์ในการดักปูเปี้ยวค่ะบังคือใช้อะไรคะ
18: ใช้กระป๋องลมอ่ะนี่เป็นกระป๋องลมแล้วก็เหยื่อเสียบไป
17: เขามีเทคนิคการทำยังไงบ้างคะ
18: นี่ก็เอามาตีเป็นรูปเหลี่ยมแล้วก็เอาฝามาใส่ให้มันปิดได้แล้วพอเหยื่อเปรี้ยวเข้าไปมันก็ไปลากเหยื่อนั้นมันก็ยับอย่างนี้เห็นไหม
17: กลไกเขาใช้หนังยางนะคะ
18: ใช่
17: แต่เหยื่อเปรี้ยวใส่ไงบ้าง
18: มันลงยัดถือ
17: ด
18: ้วย
17: ออกมาก่อน
18: ใช่แล้วก็ปลาเสียบไป
17: เสียบเข้าไปเลย
18: แล้วก็ห่อลวดหน่อย
17: อ
18: ย่าเหยื่อมันหลุด
17: ค่ะ
18: แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จ
17: แล้ว
18: ใช่
17: เราเตรียมพร้อมดักได้เลย
18: เตรียมพร้อมดักได้เลย
17: ค่ะอันนี้ก็ใส่เหยื่อเหมือนกัน
18: อันนี้ก็ใส่เหยื่อเหมือนกัน
17: ค่ะ
18: เยียงเหมือนเดิมแล้วก็ห่อลวดนิดหน่อยแล้วก็พร้อมจะดัก
17: อุปกรณ์ดักปูเปี้ยวต้องสังเกตบริเวณปากรูซึ่งจะมีรอยเดินใหม่ๆหรือมีร่องรอยการขุดดินสดๆบริเวณนี้ล่ะค่ะจะมีปูเปี้ยวซ่อนตัวอยู่ข้างในแน่นอนค่ะ
18: ขี้ไงมีขี้ของมันตรงนี้มันตั้งขึ้นลงของมันขี้มันจะเหมือนเล็ด เป็นต้นสีดำอ่ะเหมือนกับไอ้ช็อกโกแลตอ่ะ
19: แล้วคือรู้เลยเหรอคะว่าปูมันจะขึ้นฝั่งนี้ค
18: ่ะใช่มันจะเดินขึ้นของมันแล้วมันจะมีทางของมันแล้ว
19: คือทางขึ้นของ
18: ปูใช่ใช่ใ
19: ช่แล้วก็สิ่งสำคัญคือดูจากรอย
18: รอยขึ้นมาขี้ไงไหมมันจะมีช็อกโกแลตดำๆไหม
19: อ๋อเป็นรอยดำๆเล็กๆ
18: ใช่ใช่ยังขี้ปูเปรี้ยว
20: ช่วงเวลากลางวันปู

จะซ่อนตัวอยู่ตามพื้นดินโคลนหรือซ่อนตัวอยู่ตามรากต้นแสมเพื่อหลบแสงแดดและศัตรูหากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นตัวปูเปี้ยวแม้แต่ตัวเดียวค่ะ

0: ช่ตั้งตั้งเสร็จแล้วก็เราก็ออกไปแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาปูมันจะไม่ขึ้นมา
1: ก็มาได้ยินเสียง
0: ใช่เราเดินอยู
1: ่
2: การหาปูเปี้ยวต้องรู้จังหวะน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันเพราะเวลาน้ำลงจะเห็นรูปูอย่างชัดเจนเมื่อดักปูเปี้ยวทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เวลากลับมาดูผลงานกันแล้วค่ะ
0: มันเป็นตัวเล็ก
1: ปูเปี้ยวไซส์เล็กไป
0: ไซส์เล็ก
1: ไซส์เล็กแบบนี้ทำไงบ้าง
0: ไซส์เล็กอย่างนี้เราก็ถ้าเขาซื้อเขาก็ซื้อโล20แต่เราน่าจะปล่อยดีกว่าเราเนี่ยเผื่อให้มันใหญ่เราจะได้เอาตัวใหญ่ดีกว่า
1: ค่ะอันนี้เราปล่อยเนาะ
0: ปล่อย
1: คืนสู่ธรรมชาติ
0: ตัวเล็กอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยมันนะเผื่อให้มันจะได้ใหญ่กว่านี้
1: ปล่อยเลย
0: ใช่เดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะ
1: มันไปขุดหารูมา
0: ใช่มันจะไปเองอ่ะ

0: แหลมสามารถหาปูเปี้ยวได้ไม่ต่ำกว่า500บาทสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ตั้งตอนเย็นแล้วก็คอยมาเก็บตอนเช้า1รอบเก็บแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มตั้งต่อตอนเช้าก็มาเก็บก็ประมาณสักตี9ตี10ตี10 10โมงเช้าอ่ะแล้วก็เก็บอีกครั้งนึงแล้วก็เสร็จเหมือนตอนนี้เสร็จ
2: 2รอบนี้ได้ประมาณสักเท่าไหร่คะ
1: 2รอบก็ได้ประมาณสัก

0: แต่ถ้าเกิดบางมหานี่คือเราได้ตลอดไหมคะ
1: ได้ตลอดได้เยอะได้น้อยตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของปูมันว่าจะมีนวลมีนิ่มอะไรอ่ะแต่ถ้าว่ามาตลอดก็ได้ตลอดแต่ว่าได้เยอะได้น้อยคืออีกอย่างหนึ่งไงตัวเล็กเราอย่าไปเก็บสิตัวเล็กเราปล่อยเขาเราเวทตัวใหญ่ไปตัวเล็กก็ปล่อยให้มันเจริญพันธุ์ของมันตามปกติแต่ถ้าเราตัวเล็กไว้ด้วยมันก็หมดตรงนี้เอาเวทตัวใหญ่ไป
0: ในชุมชนเรานี่มีแบบหาปูเปี้ยวแบบบางนี่ประมาณสักกี่คนนะ
1: โอ้เยอะเยอะ
0: เขาทำกันเยอะ
1: ใช่มันจะมีตลอดป่าตั้งจากฝั่งโน้นที่บ้านผมมาแล้วก็ไปตรงโน้นติดเขตสระบัวพวกคุณเยอะหลายคน
0: แล้วแบบนี้เราไปขายตลาดยังไงคะบาง
1: มีคนรับซื
2: ้อเมื่อจับปูเปี้ยวสดๆได้มาเต็มภาชนะแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาวบ้านจะนำปูเปี้ยวมาล้างทำความสะอาดก่อนจะนำไปผ่านกระบวนการถนอมอาหารอย่างการทำปูดองค่ะ
3: ไปถึงกับข้าวดองกับพอล้างน้ำล้างส่งน้ำตามน้ำมันนะล้างให้สะอาดเลยล้างให้คุณหมดนั้นถึงกับพออย่างนี้ถึงกับดองเอากวนปูนกวนเกลือแบบนั้นเลยมันตีเมียทำกันเดียวไปเลยดองเก่าเปียวใส่ไปเลยดองถึงกับพอว่ารุ่งเช้ากับเขาสั่งเลยนะกับแม่ไปเที่ยวส่งตามลาดเลยพวกแม่ไปเด็กดีอ่ะนู่นบางทีไปเที่ยวส่ง
0: แล้วแต่ละครั้งที่แม่ทำประมาณเท่าไหร่คะช่วงก่อนที่ทำขา
3: วันหนึ่งเป็นร้อยสี่ห้าสิบโลนู่นพอรารับซื้อของเขาเม็ดนั้น
2: แต่ปูเปี้ยวที่ได้มาสดๆก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันโดยชาวบ้านจะนำมาแกงและยำค่ะ
3: อันว่าทีใช่ว่าทีเอาว่าทีเทเลยค่ะเพราะว่าว่าทีฟุ้งเก้าเครื่องใส่กะปิใส่เนี่ยใส่เครื่องฟุ้งไปใส่น้ำตาลได้แบบนั้นเลยทั้งกาดตอนนี้ต้องใส่ปูเปียวไปที่ปูเปียวเสร็จก็เพราะว่าเรียกว่าปูเปียวสุกก็ใส่หัวข้าใส่ใบชาตูใส่เบ็ดกูดไปนั่นแหละก็เสร็จเลยใช่ไหม
4: จับปูสมัยในป่าชายเลนหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับที่นี่จะเปิดเป็นคล้ายๆว่าเราขายวิถีชีวิตชุมชนของพวกเราให้บุคคลภายนอกนะครับได้เข้ามาหาพวกเราเพื่อตั้งเป้าหมายก็เพื่อให้เกิดรายจ่ายในชุมชนอะไรประมาณนี้ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเรายังมีป่าชายเลนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก

0: ที่สุดก็ว่าได้นะครับในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มานะครับที่สำคัญคนในชุมชนที่นี่ไม่มีอาชีพบุกรุกทำลายป่าเลยนะครับมีแต่หากินจากป่าแล้วก็ปลูกป่าเพิ่ม
1: วิถีชีวิตการออกมาหาปูเปี้ยวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้หากป่าชายเลนได้รับการดูแลให้สมบูรณ์ปูเปี้ยวก็ยังคงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านนาทับอย่างยั่งยืนค่ะ
2: และช่วงนี้ปูเปี้ยวราคาดีด้วยนะครับคุณผู้ชมราคากิโลกรัมละ80บาทขึ้นไปเลยครับโลนี้ครับปิดท้ายกันด้วยชวนเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับไปพายเรือคายักนั่งเรือชมทุ่งบัวแล้วก็ยืนชมแพหญ้าหนังหมาป่าเสม็ดขาวอายุกว่าพันปีครับไปดูพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่ถือเป็นอันซีนของไทยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์คที่นี้ผมและไข่ตุ๋นจะพาคุณผู้ชมไปตั้งแคมป์กันแบบชิลๆพร้อมทั้งออกตามหาวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อมาทำอาหารแบบวิถีชาวแคมป์รับประกันว่าวันนี้สนุกสุดเหวี่ยงกันแน่นอนครับ
2: วันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเปิดรายการกันแบบบรรยากาศชิลๆมากแล้วตอนนี้ผมอยู่กับต้องบอกว่าเป็นไกด์เราจะเรียกว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นก็ได้หรือว่าจะเป็นไกด์มืออาชีพก็ได้แล้วแต่เลยครับสวัสดีครับพี่กบครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: พี่กบแนะนำนิดนึงวันนี้เรามาสัมผัสบรรยากาศแบบชาวแคมป์กันที่ไหนครับ
3: ก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านผู้ตูมนะครับ
2: ผู้ตูม
3: หมู่บ้านผู้ตูมอยู่ตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตรงอ่างตรงเนี้ยเขาเรียกอ่างหนองไก่เถื่อนซอง
2: ตรงนี้คือเขาทำเป็นลานสำหรับแคมปิ้ง
3: ข้างหลัง
2: ข้างหลังเลย
3: ครับเป็นลานสำหรับแคมปิ้งแต่ตรงเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยบังเอิญมันเหมาะเจาะพอดีน้ำมันลง
2: เช้าๆมาเราก็ต้องแบบกาแฟสักนิดนึง
3: แน่นอน
2: อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบมอคคาพอต
3: มอคคาพอตครับเราจะใช้กาแฟไม่กาแฟมาคั่วเนาะเราคั่วเองชงเองเรากินตามอารมณ์เรา
2: คั่วเองชงเองกินเอง
3: ไม่อร่อยก็เรื่องของเอง
2: ถูกต้องครับพี่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนี้เราไม่มีร้านกาแฟอยู่แล้วนะ
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมปิ้งขนมปังแล้วกันนะพี่กบจัดกาแฟมาเลยคุณผู้ชมการมาแคมปิ้งโดยเฉพาะเรื่องของอาหารในการแคมปิ้งเนี่ยมันไม่ใช่เพียงรสชาตินะมันต้องสัมผัสกับเสน่ห์ของบรรยากาศสัมผัสกับการที่เราได้หาวัตถุดิบด้วยตัวเองอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะตกปลากันเพื่อทำอาหารอ้าวอะไรของเขาล่ะนี่อย่าขโมยซีนี่เขาคุยอยู่ว่าทำไมคุณเป็นหมาแล้วคุณไม่รู้คิวเลยเหรอคุณขโมยซีนผมอ่ะ
3: เขามีความสุขไง
2: นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาตกปลากันเพื่อเอาเป็นวัตถุดิบอาหารเย็นในวันนี
3: ้แล้วทีนี้มันลุ้นนะครับอย่างเวลาเรามาทำกิจกรรมกลางแจ้งเรามาแคมปิ้งเรามาตกปลามันจะได้ปลาหรือไม่ได้เราไม่รู
2: ้แล้วถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรอ่ะพี
3: ่มันก็มี
2: ขนมปัง
3: มีขนมปังมีใบไม้มียอดไม้ให้เราหากินได้อีกเยอะ
2: ก็มีพวกผักพวกอะไรก็ว่ากันไป

0: นอกจากจะต้องมาลุ้นว่าวันนี้จะตกปลาได้หรือเปล่าพี่กบบอกว่าวัตถุดิบที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบๆแคมป์ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรให้เก็บกินได้บ้าง
1: เดินมาเจอตำลึงครับก็เลยเดี๋ยวเก็บตำลึงไปทำอาหารครับพี่กบ
2: อันนี้มันได้ธาตุเหล็กอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้

0: ปลาเรามีผักกินหรอวะ
1: เรามีตำลึงแล้ว
2: แล้วก็เรามีแปลงเพาะกล้าไม้ครับ
1: อันนี้เราที่เราเดินเข้ามานี่มาหาเหยื่อตกปลา
2: ในพื้นที่เราอะนะครับเราทำเรื่องของน้ำชีวภาพการย่อยสลายของเศษอาหารแล้วก็ตรงนี้คือปุ๋ยกองปุ๋ยหมัก
1: ซึ่งในเนี้ยจะมีน่าจะเจออะไร
2: แมลง
1: ไส้เดือน
2: หรือด้วงหรือไส้เดือนอะไรพวกเนี้ยครับ
1: เป็นเหยื่อได้หมดก็ขุดไปเลยก็เหมือนเราขุดดินนั่นแหละ
2: ดูนี่นี่ตัว
1: โอ้โหไส้เดือนหรืองูหรืออะไรมันตัวใหญ่จัง
2: ไงไส้เดือน
1: ผมไม่เคยเจอไส้เดือนตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไส้เดือนตัวนึงนี่จริงๆแล้วเป็นเหยื่อได้เยอะนะเพราะว่าเขาสามารถแบบตัดแบ่งได้นะ
2: ใช่ครับแล้วก็พวกปลาหนังมันชอบกิน
1: ปลาหนังนี่ก็จะหมายถึงพวกปลาไม่มีเกล็ดปลาดุกปลาสวายปลาอะไรเนี้ยเมื่อกี้เราได้ไส้เดือนมาพอประมาณแล้วแล้วก็บังเอิญได้แมงแกบ
2: เป็นคล้ายๆแมลงสาบนั่นแหละแต่มันตัวเล็กกว่า
1: แมงแกบกับไส้เดือนเนี่ยมันก็จะทำให้ปลาที่กินต่างกันใช่ไหมพี่กบ
2: ใช่ครับแมงแกบนี่ก็จะเป็นพวกปลาหมอปลาช่อนปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนอะไรพวกนี้จะกินแมลง
1: ถ้าดูแล้วเหมือนกับแมงแกบจะดีกว่าเหมือนจะกินดีกว่านะเราได้เหยื่อตกปลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาน
2: ู่นนะครับอันนั้นเห็ดกินได้
1: เห็ดเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันอันนี้กินได้ด้วยอ่ะใจเย็นมันมีดอกเดียวลูกตุ่นไม่ได้ตุ่นมันมีดอกเดียวเลยนะนี่ยังไม่ได้ตุ่นไม่ได้เลยมันมีดอกเดียวดูสนใจ
2: โอ้ยนี่เห็ดโคน
1: อันนี้เห็ดโคนเหรอแต่มันบานแล้ว
2: มันบานแล้ว
1: เอาแล้วอันนี้เห็ดโคนบานแล้วอย่าถ้าบานแล้วอย่างนี้กินได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ตรงนี้มีหน่อไม้ด้วยคุณผู้ชมก็คือมีไผ่แหละ
2: ใช
1: ่แล้วก็คือถ้าทำ
2: บุ๊กจำนี่ได้ปะ
1: ใบยะนาง
3: เออ
1: นี่ก็ไปทำกับข้าวได้เรามีเห็ดหนึ่งดอกใบยะนางใบเดียวก็พอพี่กบ
3: เอาแค่นี้
1: เพราะเรามีเห็ดดอกเดียว
2: เดี๋ยวมันมีอย่างอื่นเผื่อไปเจออย่างอื่นอีก
1: อ๋อมันต้มกับหน่อไม้ก็ได้
3: ใช่ไง
1: เออผมเห็นว่ามันเรามีเห็ดน้อยผมเลยเอาใบเดียวก็พอ
2: เออนี่แหละเอาไป
1: ทีนี้เราจะมาหาไม้ไผ่ทำคันเบ็ดทีนี้ไม้ไผ่ทำคันเบ็ดมันต้องเป็นไผ่อะไร
2: ไผ่ลวก
1: ที่เขาเอามาทำแค่ทำอะไรของเขาไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไผ่ลวกเนี่ยหน่อไม้ก็คือหน่อไม้ต้มที่คุณกินน่ะ
2: ที่ไปจิ้มน้ำพริกไงเรื่องๆนั่นแหละ
1: อันเล็กๆอันแหละก็คือจะเป็นหน่อไม้ไผ่ลวกอันนี้กำลังสวยเลยนะทรงโค้งกำลังดีเอาไปทำเบ็ดเนื่องจากว่าไผ่ลวกเนี่ยมันค่อนข้างเหนียวคุณผู้ชมเวลาปลากินแล้วมันไม่หักนี่ครับได้เบ็ดมาแล้วคุณผู้ชมนี่ตกแบบนี้พอดีเลยนี่นะพี่ไปกินแล้วซ้อมเดี๋ยวไปดูของจริงนั่งง้อย
2: แต่เอาแต่พูดถึงการนั่งตกปลาเนี่ยนะครับมันเป็นการนั่งแล้วเราได้สมาธิ
1: ฝึกสมาธิโอเคได้เบ็ดแล้วไปดูหน่อไม้กันดีกว่ามีไหมลุ้นๆกันหน่อยนะมันปลายฝนแล้วเนาะถ้ามันต้นฝน
2: นี่ไง
1: เราเจอนี่เลยหน่อไม้แล้วอันนี้กำลังกินอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ bamboo shoes นี่ bamboo shoes
1: เนี่ยเผื่อเวลามีนักเที่ยวต่างชาติมาจัดมา
2: คือเวลาผมทำทัวร์ต่างชาติใช่ป่
1: ะ
2: แล้วก็มาใช้แบบนี้แหละพาเขาสัมผัส
1: ฝรั่งสนุกนะ
2: ชอบด้วยชอบด้วยแล้วก็เดินหาบางทีก็มาแย่ไข่มดแดงแค่นี้ก็พอแล้วครับทีนี้การทำให้ถูกของเรา
1: ต้มได้ย่างได้ได้หมดไหม
2: เราเผาเลย
1: เผาเลยนะง่ายวันนี้ก็ถ่ายอย่างนั้นนะพี่กบนะมีตำลึงย่านางมีเห็ดนะแล้วก็มีหน่อไม้
2: อ
1: ่
2: าฮะทำงบก็น่าจะได้ไหม
1: ได้หมดอ่ะพี่นะตอนนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างอันนี้ก็เป็นป่าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไม้คนละแบบเจออะไรพี่
2: อันนี้เม็ดมะค่าครับ
1: มะค่าผมเคยได้ยินมันคือต้นไม้แล้ว
2: ต้นไม้ที
1: ่แล้วคือมันสำคัญยังไงแล้ว
2: ไม้มันเนื้อไม้มันจะมีราคาเดี๋ยวนี้ยกหนึ่งหูเป็นหลายหมื่น
1: อันนี้เม็ดอย่างนี้มันน่าจะเกิดจากนกไหม
2: ไม่ครับก็ต้นแม่มันอยู่ทางนู้นครับ
1: อ๋อมันก็หล่นมาเองอะไรเองแล้วอย่างนี้พี่เก็บไปทำอะไรอ่ะ
2: ก็บางทีเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างต้นแม่มันอยู่ตรงต้นนู้นใช่ไหมครับเราเจอเม็ดมันเนี่ยเราก็เก็บเราก็ยิงให้ไปไกลไกล
1: เขาก็ไปกระจายที่อื่น
2: เราก็ยิงไปกระจายที่อื่นได้
1: ก็เหมือนการปลูกป่าแบบง่าย
2: ๆใช
1: ่ยิงยังไง
2: มีหนังติ๊กอ่ะ
1: อ๋อพี่พกหนังติ๊กมาด้วยเหรออันนี้คือยิงไปไหนก็ได้ให้มันเข้าป่าไป
2: ใช่ครับ
1: เอาละอ่ะยิงโอ้ย
2: โดนหัวใครคนมาหาเห็ดป่าเลยป่า
1: เคยนะพอยิงไปสักพักนึงแล้วมันมีเสียงกลับมา

0: เอาไว้เอาสักลูกไหมเราช่วยกันทำความดี
1: ผมไม่เห็นแล้วมันไปไหน
0: ตอนแรกแต่มัน
1: พี่กบยิงแม่นไหม
0: เมื่อก่อนแม่นนะตอนเด็ก
2: ๆถ้าพี่กบมั่นใจขนาดนี้เราต้องมาเล่นเกมกันสักหน่อยครับเดิมพันกันด้วยถ้าใครแพ้จะต้องหุงข้าวนะครับพี่กบ
3: ยอดนี้นะ
0: นั่นแหละยอดนั้นจะเอาตรงไหนก็ช่างมันให้มันโดนยอด
3: ให้โดนกิ่งนี้ตรงไหนก็ได้จริงเหรอพี่กบมันไม่ง่ายนะ
0: สามครั้งนะ
3: สามครั้งมาถ้าพี่กบยิงโดนผมหุงให้ถ้าพี่กบยิงไม่โดนในสามครั้งพี่กบหุง
0: โอเค
3: เอาแบบนี้เลยมาเฮ้ยโหยเฉียดมาก
0: อุ้ยสะบัด
1: โอ้โห
0: นี่จะหุงข้าวหรือไม่ได้หุงข้าววะ
3: เอาล่ะเตรียมหม้อให้พี่กบหน่อยทีมงานเฮ้ย
0: โดน
3: อ่ะสุดยอดอ่ะคุณพี่ไม่ธรรมดา
2: ถ้าพี่กบจะแม่นขนาดนี้ผมขอยอมแพ้จริงๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปหุงข้าวกันเดี๋ยวไปตกปลากันก่อนดีกว่าครับ
3: โอ้มาแล้วเตรียมตกปลาแล้วนั่งก่อนผูกเบ็ดก่อนตุน
1: หาเหยื่ออีกแล้วหาเหยื่ออีกแล้วเราหาเหยื่ออ
3: ันนี้มันถือว่ายากเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคนผูกไม่เป็นเนี่ยเวลาปลากินมันลูดไปเลย
0: ใช่ครับ
3: มันต้องผูกเป็นเงื่อนแบบที่ยิ่งดึงและยิ่งแน่น
0: ที่เขาเรียกเงื่อนตะกุดเบ็ดไง
3: เงื่อนตะกุดเบ็ดแล้วก็อันนี้มีเบ็ดลอกด้วยนี่คือพี่กบเขาลงไปแล้วเผื่อลุ้นอันนี้ก็จะใช้เวลาอันนี้จะตกพวกริมฝั่งก็จะเป็นปลาตัวไม่ใหญ่
0: ใช่
3: อันนี้เราเบ็ดลอกนี่เราก็จะรอเผื่อได้ปลาตัวใหญ่ในนี้น่าจะมีอะไรที่แบบเด็ด
0: ๆอันนี้ต้องเข้าใจนะครับพอมันเป็นอ่างที่เขาขุดขึ้นมามันไม่ใช่เป็นปลาที่ชาวบ้านเอามาปล่อย
3: ปลาปลาตะเพียน
0: ปลาเนินปลาตะเพียนปลาจีนชะโดนี่เราไม่ได้ปล่อยนะครับมันมาเอง
3: พอเวลาน้ำมันท่วมมากๆมันเข้ามา
0: น้ำเข้ามาเพราะชะโดมันโดดได
3: ้อ่ะมาเกี่ยวเหยื่อดีกว่าเราต้องอะไรนะอันนี้ไส้เดือนนะ
0: ไส้เดือน
3: ถ้าเป็นปลานิลนี่ต้องไส้เดือนอ่ะ
0: ไปแล้ว
3: มันของปลาไม่ใช่ของหมาน
2: อกจากจะเอาไส้เดือนมาทำเหยื่อแล้วพี่กบยังผสมเหยื่ออีกแบบเตรียมไว้ให้เราด้วยครับ
3: ผมก็ไม่ใช่คนตกปลาเก่งนะแต่พอมีความรู้อยู่บ้างไปฟูเบอร์เยอะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าตะก้อซึ่งคนตกปลาเนี่ยตะก้อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแบบอ่อยเหยื่อหรือว่าล่อเหยื่อเขาก็จะเอาตัวเหยื่อเนี่ยมาหุ้มที่ตะก้อเอาไว้พอลงไปในน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆแตกมันจะทำให้ปลามาหุ้มแล้วทำไมตัวเบ็ดเนี่ยเขาถึงเกี่ยวเม็ดโฟมเขาบอกว่าพอปลามาฮุบใกล้ๆตะก้อใช่ไหมครับปลาเนี่ยไม่ได้กินเม็ดโฟมแต่ฮุบไปโดน
0: ฮุบเป็น
3: ลักษณะปลาจีนหรือปลาเนี่ยมันจะฮุบไปที่ไหนพอโดน
0: ปลาจีนต่างมันใหญ่
3: ใช่แล้วก็เม็ดโฟมมันจะสีขาวมันจะค่อนข้างเด่นมันทำให้ปลาฮุบง่ายกว่าแต่บางคนเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหยื่อล่อด้วยแล้วก็เกี่ยวเบ็ดที่เหยื่อตรงนี้ด้วยก็มีนะอ่ะงั้นผมแบบอันนี้ผมเอาไส้เดือนไปด้วยแล้วกันสักอันนึงเป็นเบ็ดล่อวันนี้ก็คือรอเราก็ต้องรอเวลา
0: บุ๊กก็เอาอันนี้อีกอันไหม
3: อันนี้ก็ได้ใช่ไหมเอามา
0: เอาแบบนี้อีกอันเดือนที่เดือนอันนี้คือวัดใจ
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็จะเป็นเบ็ดล่อเหมือนกันแต่ว่าไม่มีตะก้อคุณผู้ชมเราก็จะใช้เหยื่อไส้เดือนแล้วก็มีตะกั่วก็คือมันจะอยู่ประมาณใกล้ๆหน้าดินนิดนึง
0: ใช่ก็ไอ้แบบนี้มันก็พัฒนามาจากแบบนี้
3: อย่างนี้ก็จะลุ้นพวกปลาตัวใหญ่ได้หน่อยนึงเพราะมันจะลงไปที่หน้าดินเยอะ
0: ผมรู้สึกว่าผมหาวิธีตัวช่วยของผมดีกว่าม
3: ันไม่มีตะกั่วใช่ไหม
0: ไม่ใช่ผมจะทำไอ้นี้ทำทุ่น
3: อ๋อใช้กิ่งไม้เป็นทุ่นแม่เป็นเทคนิคแบบนะธรรมชาติจริง
2: ๆระหว่างที่เราตกปลากันแบบชิลๆอยู่นั้นอยู่ดีๆไข่ตุ๋นก็ส่งเสียงเรียกใหญ่เลยครับหรือว่าปลาจะมากินเบ็ดแล้ว
3: นี่เชือกเกี่ยวอยู่ไม่น่าจะอยู่แล้วแหละไปแล้วแหละ
2: ดูเหมือนว่าเราจะมาช้าเกินไปนะครับปลาน่าจะหนีไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรายังมีเบ็ดไม้ไผ่ทำมือพร้อมกับนักตกปลามือฉมังอยู่ทั้งคนครับ
3: ลงน้ำแล้วหมาผมอ่ะ
0: เขามาอยู่กับธรรมชาติปล่อยเขาเถอะ
3: แล้วปลามันจะเข้ามาไหมล่ะพี่เขาตกปลาตรงนี้แล้วคุณก็มาเล่นน้ำตรงนี้
0: ไม่แน่หิวอ่ะดิ
3: หิวน้ำลงมากินน้ำระหว่างที่พี่ตกปลาไปผมพาหมาไปเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะ
0: ตามสบายเลยครับ
3: นะครับผมฝากของผมด้วยนะ
0: ได้ครับ
3: ตุ้นลุยอยากลงมากแสดงว่าร้อนได้ลงเล่นน้ำสมใจอยากแล้วสบายใจ

0: อนเลยนานอ่ะ
1: หูสบายใจเขาเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิแล้วมอนนั้นนอนแล้วแล้วหันหน้าไปหากล้องเลยนะหมาตัวอื่นเข้ามาเขาหันหน้าออกไปทางนู้นนี่หันหน้าหากล้องครับหันหน้าหากล้องอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าหนูเลอะอีกแล้วหนูเลอะทุกที่เลย
2: ในระหว่างที่ผมกับไข่ตุ๋นกำลังสนุกสนานกับการเล่นน้ำอยู่นั้นดูเหมือนว่าพี่กบจะได้ปลาบ้างแล้วครับซึ่งระดับพี่กบตกได้ทั้งทีจะต้องตัวใหญ่แน่นอนครับ
1: โอ้ยพี่โอ้เห็นพี่กบยกมาเครียดเลยมันตัวใหญ่อ่ะมันจะทำอะไรกินนะพี่กบโอ้ปลาอะไรพี่
3: อันนี้ปลาหมอครับ
1: โอ้ปลาหมอลูกปลาหมอด้วย
3: ลูกปลาหมอ
1: ปล่อยดีกว่าพี่
3: ปล่อยดีกว่าเนาะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้ว
3: โอเคชีวิตเจ้ายังไม่สมควรเป็นอาหารไปอยู่กับธรรมชาติก่อนนะจ๊ะ
1: ไปขยายพันธุ์เพิ่มก่อนนี่ถือว่าลูกปลาหมอก็อย่างน้อยๆก็เป็นการพิสูจน์ว่ามันตกได้จริงนะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์เองเมื่อกี้นะที่เราไปตัดไม้มาเนี่ยทุ่นก็ทำมาจากกิ่งไม้เนี่ยแปลว่ามันตกได้จริงนะพี่กบนะ
3: ได้ครับ
1: นี่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าได้จริงแล้วก็ถ้ามีเวลาอยู่เนี่ยผมก็อยากจะนั่งตกเพลินๆนานๆแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปเห็นดีกว่าว่าถ้าเกิดเรามาแคมปิ้งอย่างเงี้ยวิธีการทำอาหารจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เอาเตาไม่ได้เอามานะเราจะทำแบบธรรมชาติ
3: ครับ
1: แล้วทีนี้พี่มีปลาอยู่บ้างไหม
3: ก็เมื่อคืนนี้ผมตีเบ็ดทิ้งไว้ก็ได้ปลานิลมา
1: อ๋อมีปลานิลอยู
3: ่ครับตีได้2ตัวเมื่อคืนกินไปตัวหนึ่งนะเก็บไว้ให้บุกตัวน
1: ึงโอ้ยโอ้ยเกรงใจพี่ขอพูดซะผมเกรงใจผมรู้สึกผิดเลย
2: ในระหว่างที่เราจะไปทำอาหารกันพี่กบก็แวะเก็บมะขามอีกแล้วครับบอกได้เลยนะครับว่าที่อ่างหนองไก่เถื่อน2แห่งนี้มีวัตถุดิบซ่อนอยู่ตลอดทางเลยจริงๆครับ

0: ันนี้เห็นพี่กบกำลังเหลาไม้อันนี้ก็จะทำเป็นไม้กัดเพราะว่าตัวนี้เราจะทำเป็นแอบ
1: ใช่ครับ
0: แอบมันก็จะเป็นเหมือนการแบบเอาอะไรมาห่อด้วยใบตองแล้วไปย่างนะครับผม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแอบเนี่ยจริงๆแล้วจะนิยมกันทางภาคเหนือเยอะก็จะเป็นแบบใส่เครื่องสมุนไพรบางที่ก็เป็นขมิ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่
0: ไม้เผาแล้วปอกแล้วนี่นะคุณผู้ชมมาดูการหั่นหน่อไม้เป็นเส้นนะถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเราก็เอาซ่อมขูดและฉีกเอาแต่เราอยู่นี้ก็ง่ายๆนะก็หั่นเป็นเส้นๆเอาเดี๋ยวผมมีซ่อมไหม
2: ม
0: ีผมช่วยพี่คุณนะแบบทุบหน่อไม้นะนี่นะพี่ผมขอชิมอันหนึ่งก่อนได้ไหมผมเห็นคนญี่ปุ่นเขาชอบกินแบบ
1: หน่อไม้
0: ย่างกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: แบบเป็นอาหารแบบเหมือนเสิร์ฟแบบในโรงแรมเลยนะมันเป็นรสแบบอาหารป่าอย่างคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: แล้วมันได้กลิ่นไหม้
0: ใช่มันจะมีไหม้หอมแล้วแต่มันจะมีขมนะขมนิดๆเพราะมันเป็นรสธรรมชาติเหมือนกินพวกแบบหวายขม
1: ใช
0: ่ขมนิดๆเราเลยต้องมาปรุงให้รสมันจัดหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็ปรุงรสจัดหน่อยให้แก้ขมอันนี้ก็เกลืออันนี้มะขามโอ้โกรธใครเลยโอ้เออันนี้มันต้องขูดไหมพี่เวลาจะจิ้มเกลือเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ต้องครับ
0: กินได้เลยเนาะ
1: กินได้เลย
0: ครับคุณผู้ชมผมก็ระหว่างพี่กบทำผมก็ชิมไปเรื่อยแหละนี่จิ้มเกลือหน่อยหอมแต่เปรี้ยว
3: หลังจากทุบมะขามใส่ลงไปพี่กบก็จะทุบกระเทียมพริกใส่ตามลงไปครับเติมรสชาติอีกนิดหน่อยด้วยใบมะขามอ่อนและเกลือครับ
0: เอาด้านที่ด้านเนี่ยสัมผัสอาหารแต่ว่าด้านนอกเป็นผิวมัน
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเอาด้านไปย่างเลยเนี่ยมันจะไหม้เร็วแต่ถ้าเอาด้านมันสัมผัสไฟเนี่ยมันจะไหม้ช้ากว่าอันนี้เนี่ยวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆเห็นไหมซีโร่เวสไม่มีขยะถูกไหมเนี่ย
1: ใช่ครับแล้วก็วัตถุดิบธรรมชาติเท่ากับเราไม่ได้ขับรถออกไปเพื่อซื้อ
0: ไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรเลยอันนี้ย่างแบบวางลงไปบน
1: วางลงไปเลย
0: ที่มันมอดๆใช่ไหม
1: วางลงไปเลยครับ
0: นี่อันนี้ของผมข้าวอันนี้ของผมฝีมือผมสุกแล้วอันนี้ผมวางไว้ให้มันละอุนี่ตามที่ตกลงไว้ผมหุงนี้ผ่านไหม
4: ผ่านครับ
0: นี่ผ่านแล้ว
4: เดี๋ยวข้างบนมันสุกข้างล่างมันสุกปะ
0: สุกข้างล่างมันสุกข้างล่างมันต้องสุกก่อนข้างบนพี่กบเพราะอันนี้น่าจะสุกแล้วเนาะว้าววางแล้วอุ้ยหอมอ่ะยังไม่ได้แกะเลยอ่ะได้กลิ่นแล้ว
1: เดี๋ยวหอมไหม้ใบตอง
0: หอมใบตองไหม้มันไม่ขมแล้วเพื่อน
2: ใช่ไหม
0: ไม่ขมคือพอมันเผาปุ๊บมันหน่อไม้มันขมน้อยลงแต่ว่าความหอมเนี่ยคือสุดเลยนะหอมมากๆเลยผมว่าแค่ข้าวสวยมาจิ้มมันก็อยู่แล้วอ่ะ
1: ใช
2: ่หรือว่าข้าวเหนียวเนาะ
0: อร่อยคุณผู้ชมอร่อยเลยเป็นรสธรรมชาติอ่ะทั้งกลิ่นทั้งอะไรมันเกิดจากการเผาด้วยถ่านด้วยฟืนการปรุงเนี่ยเปรี้ยวจากมะขามเค็มจากเกลือหวานจากหน่อไม้เผ็ดจากพริกอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่แล้วก็มันจะมีซ่าๆกระเทียม
0: อร่อยมากเลยอันนี้ชื่อว่าอะไรนะครับจานนี
1: ้ต้มสหาย
0: ต้มสหายก็จะมีที่เราเก็บมาอันนี้เป็น
1: ตำลึงที่เราเรียนเช้า
0: อันนี้ฟักทองบังเอิญพ่อเขามีอยู่แล้วอันนี้คือหน่อไม้ที่เราได้มาไปเผาแล้วก็มาหั่นนะครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูทุบทีนี้ในนี้คุณผู้ชมไม่ใช่น้ำเปล่าอันนี้เป็นน้ำอะไรครับ
1: จำได้ไหมที่ผมเด็ดใบย่านา
0: อ๋อน้ำย่านาอันนี้เราคั้นมาแล้วก็ตำลึงอ่ะเรามาเด็ดตำลึงกันเอาทุกอย่างใส่ลงไปเลยเหรอหรือว่ายังไง
1: นี่เลยใบอ่อนใบแก่ใส่ไปให้หมด
0: คือคำว่าสหายนี่หมายถึงว่ารวมอ่ะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับมันสหายจริงๆครับเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งแกมาเที่ยวบ้านผมแล้วแกก็เที่ยวเด็ดนู่นเด็ดนี่มาเรื่อยเปื่อยแล้วแกก็มาต้มที่บ้านใบตำลึงนี่อ่อนแก่ก็ใส่หมดเลยนะ
0: ก็คือเหมือนเก็บอะไรได้ก็ใส่หมดเลยก็เลยเรียกว่าเป็นชื่อจานนี้ว่าสหาย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใส่ฟักทอง
1: ใส่ฟักทอง
0: อันนี้หน่อไม้เผาแล้วพริกใส่เลยไหมพริกอ่ะผมใส่ให้มา
1: ใส่มันทั้งก้านนั่นแหละ
0: ลองใส่เกลือครับได้เห็นวิธีนะเมื่อกี้เราไม่ได้ให้ดูตอนหุงข้าวเขาจะทำเหมือนเป็นกระโจมขึ้นมาก่อนเพื่อเอาไว้แขวนของได้อย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็นี่เวลาจะตั้งหม้ออะไรเขาจะมีอันนี้เขาจะเรียกเป็นอะไรไม้แขวนเนาะ
1: ไม้แขวน
0: ก็คือเนี่ยเราจะเอามาแขวนอย่างนี้นี่ครับมันจะมีที่เกี่ยวข้างบนกับที่เกี่ยวข้างล่างแขวนไว้อย่างนี้แล้วก็เอาหม้อมาห้อย
1: ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็หุงนี้ไป
0: หุงไป
1: ทำกับข้าวอื่นก็ทำตรงนี้ไปได้
0: เราก็ไปทำกับข้าวเรากระทะของเราก็คือหินอันนี้เลย
1: ใช่
0: ซึ่งพี่กบเขาบอกว่ามันต้องเอามาเผาไว้ก่อนนาน นี่แหละคือการใช้ชีวิตกับธรรมชาติจริง

0: าน
1: ฟักทองหวานน้ำก็จะแบบเป็นน้ำซุปผักเลยคุณผู้ชมหวานจากผักก็จะไม่เค็มข้นมากเป็นน้ำหวานผักไม่เผ็ดนะเราใส่พริกน้อยๆสบายๆอารมณ์เหมือนต้มจืดมากกว่าแต่ว่าหอม
0: ๆเด็กกินได้ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี
2: ข้าวเขาถูกกันมันดีวิตามินเอเพียบ
1: ข้าวนี่พอถูกแล้วต้องทิ้งเอาไว้นิดนึงเหมือนให้มันละอุหน่อยเน
3: า
1: ะเมื่อกี้ตอนแรกมันดูแฉะตอนนี้พอดีละโหอร่อยเดี๋ยวผมทำอาหารแบบคุณหรูๆจากการแคมปิ้งให้สักจานเอาไหมอ
0: ยากลองดูเหมือนก
1: ัน แบบ
0: อันนี้เชฟบุ๊กมา
1: เดี๋ยวผมจะลองดูทำให้ออกมาเป็นแบบสไตล์แบบอาหารแบบยุโรปเหมือนเสิร์ฟในโรงแรมเลยสักจานนึง
0: อยากเห็นอยากเห็น
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมมาถึงจานของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะวันนี้ก็คือบอกแล้วว่าจะใช้หินอันนี้แทนกระทะซึ่งเราก็จะเอาน้ำมันเนี่ยลงไปทาที่หินสักหน่อยไม่ต้องเยอะครับแบบนี้เพื่อให้มันไม่ติดอาหารเนาะแล้ววันนี้ก็ปลานิลของพี่กบเมื่อคืนนี้นะครับทำเป็นแบบสเต็กปลาว้าว
0: เมนูงบผมเนี่ยตกอันดับไปเลยนะเดือนนี
1: ้มันต้องมากินคู่กันพี
0: ่โอ้ยดูดิ
1: เกลือนิดนึงพริกไทยสักหน่อยก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้ากลัวว่ามันจะติดเนี่ยเราก็อาจจะชะลงน้ำมันเพิ่มสักหน่อย
0: ขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหม
1: เอาเลยครับเราไม่ต้องกลับด้านเลยคุณผู้ชมเพราะว่า1คือปลาเราก็ชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วก็2ก็คือหินมันค่อนข้างแบบละอุเนาะมันอยู่บนกองถ่านนะครับพี่กบเขาจะลองนะเห็นผมย่างปลาแล้วเขาเลยอยากลอง
0: อยากเล่นมั่ง
1: ทำไข่ดาวดูมาดูกันว่าเป็นยังไงคุณผู้ชม
0: อยากเล่นมั่ง
1: ก็เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะติดหรือเปล่าระหว่างพี่กบทอดไข่ไปผมเริ่มทำเครื่องเคียงสเต็กปลาผมพยายามเลือกเป็นผักเนื้อแข็งมาพี่กบเพราะว่าผมอยากทำเหมือนผักย่างไง
0: ครับ
1: น้ำมันลงไปก่อนสักนิดนึงผมจะเลือกเป็นผักเนื้อแข็งเพราะว่ามันจะย่างง่ายฟักทองข้าวโพดแครอทอย่างเงี้ยเวลาเรามาแคมปิ้งเงี้ยพวกผักเนื้ออ่อนเนี่ยมันจะขนย้ายก็ลำบากเก็บลำบาก
0: แล้วมันไม่ช้ำ
1: บางทีเรามาแคมปิ้งสักวัน2วันเนี่ยฟักทองลูกนึงเนี่ยไม่เสียเราซื้อฟักทองมาลูกนึงเราทำอาหารได้ 2-3 มื้อแล้วผมจะมีมะเขือเทศมานิดหน่อยอันนี้ความชอบมะเขือเทศมันเวลาย่างแล้วก็จะกินให้ลูกค้าน
0: ี่ครับนี
1: ่โอ้โห
0: พี่กบเสียดาย
1: ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราย่างไปนะครับเราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยสักหน่อยนะครับนี่น่ากินมากเลยนี่เลยแล้วก็จะหวานเลยนะพี่ย่างเตาถ่านนี่ยิ่งหอมยิ่งหวานเลยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดลงจานเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มแจ่วมากินคู่เลยน้ำจิ้มแจ่วเราก็ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยก็น้ำปลาใช่ไหม

0: ำตาลเล็กน้อยน้ำมะนาวหอมแดงซอยเล็กน้อยนะครับเราก็จะลงแบบข้าวคั่วก่อน
1: ถ้าไม่มีข้าวคั่วก็ไม่ใช่จิ้มเดียว
0: พริกป่นก็นี่ครับต้นหอมผักชีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาจะรับประทานเราก็คนสักนิดนึงแล้วก็กินคู่กับปลาหนึ่งของเราผมไม่เคยกินอะไรที่ย่างบนหินมาก่อนผมอยากจะรู้นะว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงมันเป็นกลิ่นควันมากกว่านะหินไม่มีกลิ่นนะพี่กบนะหินไม่มีกลิ่นนะอร่อยนะนี่อร่อยนะอร่อยนะคุณผู้ชมเนื้อไม่เละเลยนะ
1: ที่มันรสชาติอร่อยอ่ะมันอยู่ที่คนปรุงป่ะ
0: ถูกต้องพี่ถูกต้อง จริงๆอ่ะผมว่าไม่ได้ปรุงอะไรยากหรอกคุณผู้ชมผมว่าปลามันสดคือเราได้สดไงผมว่ามันเราไม่ได้ต้องการเสพรสชาตินะคุณผู้ชมมันเป็นการเสพความภูมิใจอ่ะคือตอนเนี้ยที่นั่งยิ้มกันอยู่ตรงเนี้ยมันรู้สึกเฮ้ยวันนี้เราสองคนเหมือนทำอะไรสักอย่างสำเร็จอ่ะตั้งแต่ไอความพยายามที่แบบได้ลูกปลาหมอเดินหาผักอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่น่าจะเป็นไปได้ง่ายๆแล้วเราทำสำเร็จนะเรามันมีความสุขและการแบบเสพความสุขด้วยการแบบนั่งกินอาหารอย่างเงี้ยวันนี้ผมขอขอบคุณพี่กบมากเลยครับขอบพระคุณครับก็อย่าลืมติดตามฟู้ดเวิร์กนะครับในอาทิตย์หน้าว่าเราจะพาไปทำอาหารสนุกๆ กันที่ไหนอีกแต่ก่อนจากการวันนี้ผมอยากให้พี่กบฝากนิดนึงสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปแคมปิ้งครับผม
1: ครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับคนที่จะไปแคมปิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราให้เกียรติธรรมชาติดูแลรักษาธรรมชาติเราก็จะมีความสุขกับพื้นที่นั้น
0: ๆขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: มองหน้าไม่ได้เหรอนักเรียนเหรอเราอ่ะมองหน้าหน่อยไม่ได้เหรอฮะหนูอยากซนอ่ะหนูอยากซนหนูอยากซนอ่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อันนี้ทิ้งเนาะนี
2: ่ทิ้งอันนี้เก็บไว
1: ้คกทิ้งไปแล้วอันนี้ด้วย
3: มันก็แปรรูปทำรีไซเคิลได้เราสามารถแยกแล้วเราสามารถส่งต่อคนอื่นก็เป็นรายได้ของเราได
4: ้อึ๊บอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ไปอย่างงี้ไป
1: คุณจีรังเก่งกว่ากูทำงานมา3ปีอีก
4: เก็บมามีแขนอยู่ข้างในมีไหม
1: อือกระฉี่บนที่นอนเลยแล้วก็ทิชชู่แล้วก็อยู่บนที่นอนหมดเลยอันนั้นคือสกปรกสุดฉี่ในขวดเนี่ยเป็นร้อยๆขวดจะไปเทตรงไหนอ่ะ
4: แสดงว่าของในนี้บางอย่างคุณกุ้งก็เอามาขายในนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
4: โอ้ถ้าเราอยากได้เลยมาที่นี่สบายเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะผมไม่อยากถ่ายรายการแล้วผมขอไล่ซื้อของได้มั้ยเนี่ยข้างในมีค่ามากเลยใช่ไหม
1: มีค่ามากเสียเงินให้เขาด้วย
4: อ๋อแล้วนี่เราจ่ายเงิน
1: จ่ายเงิน
4: ไม่ได้รับเงิน
1: ไม่ได้รับมีความสุขค่ะ
4: มันยังไง
1: ไม่ออกกำลังมันได้ทำให้ทุกอย่างสะอาดอนาคตประหว่ายกุ้งกิจการนี้อาจจะแบบไม่ได้เติบโตแต่ให้เป็นความรู้ต่อสู่รุ่น
5: ดูให้รู้

ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้พามารู้จักอาชีพของคนไทยอีกท่านที่น่าสนใจมากๆและคุณกุ้งก็บอกว่ารักงานนี้มากไม่ใช่แค่เพราะว่าทำรายได้ดีแต่เพราะว่าเป็นการรักโลก

0: โรคไปในตัวได้ช่วยคนไทยด้วยกันอีกต่างหากงานอะไรดีขนาดนี้ขึ้นรถไปกับคุณกุ้งเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในรถยนต์นะฮะซึ่งกำลังจะไปกับคุณกุ้งไปเก็บขยะกันแต่ขยะที่ว่านี้มันเป็นขยะที่มีค่ามหาศาลเลยนะถึงขนาดคุณกุ้งเลิกจากงานตัวมาทำขยะขยะมีค่ามหาศาลขนาดนั้นฮะ
2: ใช่ค่ะมันก็แปรรูปทำรีไซเคิลได้แล้วสามารถแยกแล้วเราสามารถส่งต่อคนอื่นก็เป็นรายได้ของเราได
1: ้อ๋อได้ข่าวว่าการที่ของมือสองเนี่ยบอกว่าถูกอยู่แล้วอ่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าซื้อจากคุณกุ้งคือถูกลงกว่านี
2: ้คือเหมือนได้เปล่าเลยอะค่ะ
1: ได้เปล่า
2: เราได้ใช่ค่ะเหมือนว่าเราส่งต่อให้เราก็ขอแค่ค่ารถ
1: ค่
2: าเสียเวลาค่าน้ำมัน ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์แต่เขาอยากได้เราก็อะ2,000 เยน 1,000 เยนไม่ให้เลยก็ได
1: ้ที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาทิ้งขยะเนี่ยผมจะต้องจ่ายเงินทิ้งนะตู้เย็นหรือทีวีก็แต่เนี่ยมันต้องจ่ายเงินทิ้งไงแล้วมีบางคนเนี่ยต้องแอบเอาไปทิ้งด้วย
2: ค่ะอย่าแอบทิ้งเพราะว่าเขาจะตามได้เลยเดี๋ยวสมมติว่ามันจะมีบางเจ้าเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าชาติไหนคือไปรับมาทิ้งปุ๊บก็ไปทิ้งกลางป่าเสร็จแล้วไอ้ของสิ่งนี้ตำรวจเขาจับได้เขาเอาของสิ่งนี้กลับไปคืนเจ้าของบ้านเขาตรวจขนาดนั้นนะคะ
1: ตามได้เลยเพราะว่า
2: เขาตามได้
1: เพราะว่าไอ้พวกทีวีพวกจักรยานพวกนั้นเวลาซื้อเนี่ยเขาจะมีการบันทึกชื่อเหมือนกับเป็น ID เลยนะมันเป็น
0: รายละเอียดชีวิตของคนญี่ปุ่นเยอะมากนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องการทิ้งขยะนี่คือเรื่องของฝั่งที่เป็นคนทิ้งขยะแล้วในฝั่งของคนเก็บขยะอย่างคุณกุ้งล่ะก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แล้วไปได้ขยะมายังไงครับ
2: เป็นเพื่อนเริ่มจากว่าเพื่อนบอกทำงานอยู่โรงขยะญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดพี่จะทิ้งขยะเอาไปทิ้งที่โรงบริษัทคุณได้ไหมอะไรเงี้ยกูก็เลยบอกกับทางบริษัทว่าเนี่ยเพื่อนจะทิ้งขยะราคาประมาณไหนอ๋อเพื่อนเธอเหรอโอเคทั้งหมดนี่ฉันคิดแค่ 50,000 เยนมันก็เป็นสตาร์ทเริ่มต้นที่กูก็เริ่มมารับเองกับโดยเป็นเพื่อนสนิทก่อน
1: อ๋อแสดงว่าตอนนี้คนที่เราเก็บส่วนใหญ่เป็นคนไทย
2: คนไทยทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนไทยไม่มีที่ทิ้งก็ลงในเฟซหน้าเฟซเฉยๆอะค่ะว่าเออขอบคุณนะที่พี่แก้วมาใช้บริการเราเพื่อแยกขยะเพื่อให้นำไปทิ้งก็มีคนเข้ามาอ่านก็ลูกค้าก็ไลน์มาเลยอ๋อรับทิ้งพี่มีที่ทิ้งด้วยหรอบอกทำงานบริษัทญี่ปุ่นอยู่ก็เอามาทิ้งได
1: ้นั่นหมายถึงว่าตอนนี้มีลูกค้ามาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นไหม
2: ทั่วอยู่นะคะเราเคยไปใกล้สุดคือโคเบ
1: โคเบเลย
2: ใช่
1: ค่ะนี่มัน500-600โลเลยนะ
2: ใช่
0: นี่ถ้าไปไกลกว่านั้นได้คงจะไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณกุ้งไม่ได้ทำงานเพราะคิดว่านี่คือรายได้เท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกของคนที่อยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเพราะค่าทิ้งขยะในญี่ปุ่นราคาสูงไม่ธรรมดาเลยค่ะอะไรๆก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเพราะต้องใช้แรงงานคนไปขนค่าเดินทางและค่าทิ้งขยะอีกค่ะ
1: คุณกุ้งเราไปถึงโกเบเนี่ยค่ารถอย่างเดียวก็เป็นหมื่นเยนแล้วนะ
2: ก็คุณก็บอกเขาว่าให้ช่วยจ่ายค่าทางด่วนค่าน้ำมันให้พี่ก็ไป
1: แล้วต้องไปกลับนี่มัน 20,000 เยนนะค่าน้ำมันอีกมัน 40,000 เยนนะผมประมาณนั้นนะ
2: ใช่ค่ะเขาก็จ่ายให้หมดเลย
1: แล้วก็บวกค่าขนอีกนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เอาของเนี่ยกลับ
2: มาไซตามะ
1: โอ้โหปัจจุบันนี้ก็เปิดมากี่เดือนเลยฮะแล้วเปิดเป็นบริษัทเลยแหละ
2: ตั้งแต่หลังเปิดโควิดคือโควิดเปิดฟรีวีซ่าเมื่อไหร่นะคะประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่นั้นอ่ะกุ้งก็ออกจากบริษัทเลยเพราะว่ากุ้งต้องมาทำทัวร์ต่อลูกค้าที่เคยติดต่อมาญาติที่เคยติดต่อมาว่ามาขับรถให้หน่อยกุ้งก็เลยออกจากบริษัทญี่ปุ่นทีนี้ก็กลายเป็นว่างานถูกไหมคะหลังจากไม่ได้ขับทัวร์เนี่ยก็จะมีลูกค้าเนี่ยติดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ดิวไว้ทุกวันรับมาทุกวันแต่ว่าเราก็ไปประเมินราคาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งทางอำเภอว่าเราออกจากบริษัทญี่ปุ่นแล้วนะก็ไปแจ้งเสียภาษีแจ้งยื่นรายได้ของเราว่าเราเปลี่ยนมาทำอะไรรายได้เดือนปีนี้เท่าไหร่สมมติเราได้200กว่าใบแล้วก็แจ้งเขาก็จะมาหักนักเรียนเยอะเลยนักศึกษาตอนนี้เราจะมีที่อินเตอร์เนชั่นแนลของพี่เคบุคโลค่ะที่เพิ่งย้ายจากคาวาโกเอะไซตามะเนี่ยมาอยู่ที่มาเปิดที่อีเคเนี่ยนักเรียนก็จะบอกต่อกันหมดผมจะย้ายหอผมจะย้ายกลับเราก็จะได้ตรงเนี่ยนักเรียนนี่ค่ะแต่นักเรียนต้องทำใจว่าเราเป็นเหมือนบริเวณเทียเพราะราคามันจะแรงมากไม่ได้ เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนจ่ายเราก็จะเหมือนกึ่งช่วยลูกเราลูกเราก็เป็นนักศึกษา
1: ใจดีจังแสดงว่าเราชอบไง
2: ชอบ
1: ดีมากเลย
2: ไม่ใช่จริงๆนะทำ
1: แล้วสีหน้าเนี่ยผมชอบพลังเลย
2: เหงื่อมันออกแล้วแบบมีกล้ามแล้วไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าฟิตเนส
1: ได้ออกกำลังกายเลย
2: ใช่
0: เห็นไหมคะบอกแล้วว่างานแบบนี้ถ้าใจไม่รักทำไม่ได้นะคะทั้งต้องแบกหามอยู่กับสิ่งสกปรกซึ่งรับรองว่าเคสแปลกๆของคนญี่ปุ่นต้องมีให้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณกุ้งจะมาเล่าให้เราฟังแน่ๆว่าตอนที่ทำงานเก็บขยะกับทางบริษัทญี่ปุ่นเคยเจออะไรมาบ้างที่เรียกว่าประทับอยู่ในจิตแต่ไม่สามารถเรียกว่าประทับใจได้ค่ะและวันนี้เราก็ได้ตามดูคุณกุ้งทำงานด้วยมาถึงลูกค้าคนแรกเป็นร้านอาหารไทยค่ะ

0: อันนี้ทิ้งเนาะอันนี้ให้หนูทิ้งอันนี้เก็บไว้
1: ค่ะ
0: อันนี้พี่เก็บไว้หมดเลย
1: เนี่ยตรงเนี้ยเก็บไว
0: ้คกทิ้งไปแล้วอันนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้ด้วยนี่นะพี่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้โอเคไอ้นั่นนี้เก็บไว้ไม้นี่อันนี้เก็บไว้ถุงเยี่ยวทิ้งแล้วก็เก้าอี้แล้วก็คือจบอยู่แค่นี
1: ้
0: โอเค

0: คุณพี่เจ้าของร้านอาหารไทยเก็บขยะมารวมกันไว้ให้ดีมากๆเลยนะคะมาถึงปั๊บก็ขนได้ปุ๊บไม่เสียเวลาเลยค่ะรถขนขยะคันนี้ก็เป็นของคุณกุ้งเองแม้จะเล็กๆแต่ก็ทำเงินได้ไม่เบานะคะ
1: มาตอนนี้เราเก็บของที่ร้านอาหารไทยเรียบร้อยแล้วได้สมบัติมาพอสมควรเดี๋ยวเธอจะไปไหนต่อตามเธอไปครับ

0: ทิ้งอะไรบ้างครับผม
1: ทิ้งพัดลม
0: พัดลม
1: ตู้เย็น
0: ตู้เย็นครับ
1: แล้วก็ถุงผ้าอีก5ถุง
0: ถุงผ้า5ถุงครับ
1: แค่นี้เพราะเขามีงบประมาณอยู่แค่นี
0: ้อ๋อมีประมาณแค่นี้แต่นี่ก็เป็นมีรายได้เหมือนกัน
1: รายได้ค่ะ
0: โอ้ดีจังเป็นค่าแรง
1: เป็นค่าแรงในฐานะคนเคยร่วมงานกันแล้วก็ไม่ได้คิดแบบตามสไตล์ลูกค้า
0: ก็ถือว่าเราก็ช่วยเขาแล้วก็มีค่าแรงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มา2ที
1: ่ใช่ค
0: ่ะครับ
1: เชิญค่ะคุณ
0: เชิญคือ
1: ลองยกดูตู้เย็น
0: อ๋อจะให้ผมยกดูว่ายกได้ไหมเพราะตู้เย็นมันหนักจะยกขึ้นอันนี้ได้ยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเวลายกมันต้องมีวิธีการยกเนาะแต่ธรรมดานี้มันดูโอ้โหมันน่าจะหนักมากนะเนี่ยดูเหมือนเบาๆนะผมรู้ละมันต้องใช้วิธีการกิ้งหรือเปล่ามันต้องมีการกิ้งอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ไหมดูเขายิ้มดูเขายิ้มแสดงว่าต้องมีสูตรลับในการยก
1: ใช
0: ่ปึ๊กปึ๊กแล้วก็แบกขึ้นหลังไหม
1: จริงๆแล้วแบกเหมือนเรายกกล่องอะค่ะ
0: ยกเหมือนยกกล่องก็ต้องงอตัวงี้แล้วยกงี้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมต้องกิ้งก่อนงี้ถูกไหมนี่เคล็ดลับนี่คือตู้เย็นยังเล็กๆอยู่ถ้ามันใหญ่ๆมันจะมากกว่านี้เนาะ
1: ค่ะ
0: อึ๊บอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ไปอย่างงี้ไหมใช่ได้เหรอ
1: คุณผู้ชมเก่งกว่ากูทำงานมา3ปีอีก
0: เงี้ยเหรอใช่ไหมป่ะ
1: ยอด
0: แล้วผมนี้เสร็จใช่ไหมผมก็ประมาณนี้เราเอานี้ขึ้นหน้า
1: เอามีคู่ต้องจ่ายค่าแรงค
0: ู่ที่
1: ทำก
0: ันเนี่ยอันนี้ผมลองเล่นดูไม่รู้ได้เปล่าใช่ได้ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะต้อง
0: โอ้นี่ผู้หญิงนะแข็งแรงมาก
2: คุณกุ้งบอกว่าปกติเคยแม้กระทั่งยกตู้เย็นลงมาจากอพาร์ตเมนต์คนเดียวหญิงแกร่งมากค่ะที่แน่ๆจะต้องมีเทคนิคในการยกไม่อย่างนั้นหลังไหลไปหมดแน่นอนค่ะ
1: ขั้นแรกคือเรายกกล่องอะค่ะเหมือนเราจับอย่างเงี้ย
0: ก่อนเลย
1: ใช่ก่อนเลยแล้วก็เอาตัวดันไว้คนญี่ปุ่นเขาก็จะจับอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ตัวนี้ยกแต่ทีเนี้ยอันนี้มันมีของมันหนักมันก็เลยยกไม่ได้จับไว้อย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นไปเลยเราใช้ตัวเนี้ยข้อมือเราจะปวดเราใช้หน้าอกท้อง
0: อ๋อใช้ท้องดันโอเค
2: ขนกันเรียบร้อยมาถึงเวลาที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินก็ต้องมีวิธีตีราคาค่ะเห็นราคาค่าขนขยะไปทิ้งในญี่ปุ่นแล้วขนลุกเลยนะคะฟังแล้วก็ไม่อยากทิ้งอะไรเลย
0: ดูยังไงว่าอันเนี้ยมันต้องเสียค่าทิ้งแล้วอันเนี้ยไม่เสียค่าทิ้งดูยังไง
1: เพราะเวลาเราทิ้งที่โรงอ่
0: ะ
1: โรงเขาก็จะบอกเราเลยว่าอันเนี้ยอยู่เอามาทิ้งไม่ต้องเสียค่าทิ้งหมายถึงที่เป็นโรงเอกชนนะคะไม่ใช่รัฐบาลอันนี้ก็เหมือนกันเราเวลาไปทิ้งทางโรงเขาก็จะบอกว่า 3,000 เยนถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยก็คือเป็น 5,000 เยนเขาจะบอกราคาให้มาเราก่อน
0: จน
1: ราคาต้นทุน
0: จนเราทำบ่อยๆจนเรารู้เลยว่าอันนี้มันเขียนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันจะมีความรู้ของเรา
1: ถ้าเราตีราคาได้ถูกต้องกับสิ่งที่

0: เราไปรับมาเราเหลือกำไรเรารู้ว่าเราเหลือกำไรวันนี้อาจจะเหลือแค่ 2,000 เยน 1,000 เยนเราก็ต้องทำแต่บางทีเราตีราคาไปแล้วลูกค้ายอมที่จะจ่ายเอาจัดการไปเลยราคานี
1: ้
0: คุณทำได้ไหมอาจจะเหลือ 30,000 เยน 20,000 เยนเรามาเฉลี่ยกัน
1: แต่เราต้องอธิบายไหมว่าอันนี้มันต้องเสียเท่านี้นะอันนี้ต้องเสียอันนี้ไหมอธิ
0: บาย
1: ให้ลูกค้าด้วยช่วยอธิบายแบบผมให้รู้หน่อย
0: ตู้เย็นค่ะอันนี้เราคิด 5,000 เยนคุณโอเคไหมคะ
1: คิด 5,000 เยนทำไมถึงแพงงี้ครับผม
0: ค่าทำลายคะ
1: อ๋อมันอยู่ที่ค่าทำลาย
0: แล้วเรามีแรงค่าขน
1: อ๋ออันนี้ทำลายมันต้องเสียเงินด้วยเหรอครับ
0: ทำลายเสียประมาณ 3,000 เยนกุ้งก็ได้กุ้งดูจิตแค่ 2,000 เยน
1: อย่างอื่นนะครับผม
0: อย่างไมโครเวฟเนี่ยกุ้งไม่เสียค่าทำลายแต่กุ้งขอค่าเสียเวลาของกุ้งค่าน้ำมัน 1,000 เยน
1: 5,000 เยนบวก 1,000 เยนเป็น 6,000 เยนแล้วโอเคแล้วอันต่อไป
0: อันนี้คือถุงเสื้อผ้าเราจะนับเป็นถุงขยะเลยมี15อันนี้70ลิตร90ลิตรอันนี้90ลิตร
1: ถุงนี้90ลิตรแล้วก็มีอยู่5ถุงก็คือ9 9 5 45 450ลิตร
0: สี่ร้อยห้าสิบลิตร
1: คิดยังไงฮะ
0: เราก็คิดเราปกติคิดเป็นถุงอะค่ะถุงละ 3,000 เยน
1: ถุงละ 3,000 เยน
0: ใช่ค่ะ
1: 355ก็คือ
0: 15,000
1: เยนถุงเนี่ยถ้าอยู่ในโตเกียวของผมทิ้งแบบเนี้ยเขาไม่เก็บอะไรเลยนี่เขาก็ไม่เก็บเงินนี่แต่ที่นี่เขาเก็บเหรอ
0: เพราะเขาไม่ได้เอาไปทิ้งไงคะ
1: ก็เดี๋ยวก็มีรถขยะมาเก็บให้เราเองอะหน้าบ้านอะ
0: แต่เขาก็ไม่ได้มีเวลาทิ้งเขามาจ้างเราทิ้งเขาไม่ต้องมานั่งรอจันทร์พุธศุกร
1: ์
0: ฉันจะย้ายตอนนี้จะทิ้งตอนนี้ฉันไม่มีเวลา
1: เข้าใจความหมายแล้วคุณกุ้งเก็บค่าทิ้งไปเลยเพราะเราจะช่วยจัดการให้แต่บวกค่าแรงหน่อยนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปทิ้งที่อื่นถ้าทิ้งตามวันไม่เสียเงิน
0: ไม่เสียเงิน
1: โอเคแต่เราเก็บค่า
0: คุณต้องมีกำหนดที่ว่าไม่เกิน45ลิตร
1: ไม่เก็บ
0: พ่อเขาให้ตั้งบ้านละไม่เกิน 2-3 ถุง
1: อ๋ออย่างนั้นนั่นเองก็ค่อยๆทยอยเก็บก็ค่อยๆทยอยทิ้งทีเดียวไม่ได
0: ้ไม่ได
1: ้นั่นคือเรื่องความยุ่งยากความลำบากถ้าก็ต้องการความสะดวกก็ทำแบบนี้แล้วคนในประเทศญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะด้วย
0: มาก
2: แล้วมีอะไรบ้างไหมคะที่คนรับขยะจะไม่อยากรับไปทิ้งคนญี่ปุ่นแปลกๆก็มีไม่น้อยนะคะ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มีเพราะว่าเรา
0: ทุกอย่างเราสามารถแปลงเป็นเงินก็ได
1: ้อ๋อทุกอย่างแล้วก็ค
0: ือเราก็ได้ค่าแรง
1: เราเก็บค่าแรงคุณเราทิ้งแทนเขาอย่างนั้นเนาะ
0: ใช่ทุกอย่างที่เขาทิ้งไม่ได้เราต้องทิ้งให้ได
1: ้บางทีเก็บมามีแขนอยู่ข้างในมีไหม
0: กลัวเลยนะคะ
1: อ้าวทั้งคุณไม่กลัวกลัวสินี่บ้านเขาลกมากเลยเนาะ
0: ใช่จริงๆแล้วกูอยากเก็บให้หมดเลย
1: แสดงว่าวันนี้เขาต้องเสียเงิน 15,000 เยนบวกเท่าไหร่นะนี้ 6,000 เยน 3,000
0: แต่อีก1 5,000 กับอีก1
1: 6,000 6,000 เยนตอนนี้เราทำทั้งหมดในวันนี้ประมาณ 21,000 เยน 21,000 เยนเนี่ยเราใช้เวลากี่นาทีแล้วไปต้องไปถึงหน้างานแล้วกว่าจะวางแล้วกว่าจะกลับมาได้รอบนึง
0: 2ชั่วโมงครึ่ง
1: 2ชั่วโมงครึ่ง
2: สำหรับคนอยากทิ้งขยะก็เป็นทองค่ะคือทองที่เราต้องเสียออกไปแต่สำหรับคนรับเอาไปทิ้งขยะก็เป็นทองอีกแบบคือผันเป็นค่าแรงกลับเข้ามาแถมเอาชิ้นส่วนบางอย่างไปขายต่อได้อีกด้วยแค่ว่าต้องขยันแยกชิ้นส่วนหน่อยค่ะ
0: สมมติว่าถ้าเราต้องการจะเซฟเรากลับไปที่บ้านแล้วไปนั่งแยกมีเสื้อผ้าบางตัวยังไม่ได้ใส
1: ่
0: สมมติเราไปขายต่อ10เยนเราไปที่ฮาร์ดออฟเลย
1: อ๋อไปเอาไปฝากที่ฮาร์ดออฟเลยร้านนั้นเลยร้านมือสองเลย
0: จะมีร้านที
1: ่รับซื้อเลย
0: เสื้อผ้าอย่างเดียวสมมติว่าพวกอันนี้ไม่ได้ตังค์นะเธอกลับบ้านไปแล้วก็กลับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาเก็บไว้อันนี้10เยนนี่10เยนทุกอย่างก็เป็นตังค์ค่ะเราไม่ต้องมานั่งเสียค่าทิ้งถ้าเรามีเวลานะคะ
1: ค
0: แต่โดยที่เราทำคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลาเก็บมาสามทีก็ยัดถึงเวลาก็ไปลงสีแล้วก็ทิ้งเพราะเราต้องเอารถเนี่ยให้ว่างพรุ่งนี้เราต้องทำงานอีก
2: ถามคุณกุ้งว่าค่ารับเหมาเก็บขยะไปทิ้งที่เคยได้มากที่สุดคือเท่าไหร่คำตอบคือ 280,000 เยนโอ้โหจะทิ้งขยะต้องเสียเงินมากขนาดนี้เลยเหรอคะเป็นตัวอย่างของคนที่ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมทิ้งของเยอะแล้วก็ใช้เวลาเก็บขยะถึง3วันค่ะซึ่งคุณกุ้งก็คิดราคามิตรภาพระหว่างคนไทยกันเองเพราะถ้าให้บริษัทญี่ปุ่นตีราคาอาจจะแพงขึ้นมากกว่า2เท่าเลยค่ะ
0: และอย่างเราเป็นคนต่างชาติด้วยอาจจะไม่รู้วิธีว่าต้องแยกอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่างเหล็กอย่างตู้อย่างเงี้ยเขาจะทิ้งไม่ได
1: ้
0: ก็บอกน้องเอาอันเนี้ยพี่เอาไปให
1: ้
0: ถ้าไหนไม่ได้เสียราคามากก็ไม่เป็นไรเอาแต่พี่ต้องเสียค่าทำลายสมมติเราเก็บซื้อเนี่ยเราต้องทำความสะอาดให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจพอเก็บเสร็จปุ๊บเราไปอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: เราต้องคือมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ามาตรวจว่าโอเคราคานี้ที่คุณก่อนที่จะจ่ายเงิน คุณพอใจหรือยังในตรงนี้ที่คุณสั่งให้เรามาเก็บ
2: ต่อไป เป็นประสบการณ์เรื่องเล่าตลอดเวลาที่คุณกุ้งทำงาน

0: อยู่ในวงการเก็บขยะในบริษัทญี่ปุ่นค่ะแต่และเรื่องเด็ดๆทั้งนั้น
1: ฉี่อยู่บนที่นอนเลยแล้วก็อยู่ตรงนั้นอะห้องน้ำเข้าไม่ได้อะแล้วมีอีกนะบ้านรกมากๆเลยไม่ได้เรียกให้ไปเก็บขยะยาด่าของเขาคือทิ้งไม่ได้นั่นทิ้งไม่ได้ทีนี้ทำไงเสร็จแล้วผู้ชายเข้าไปก่อนไล่ออกมาว่าทิดาพาเธอเข้าไปสิผู้ชายเอาไม่อยู่แล้วพอเขาเอาผ้าอนามัยที่ทิ้งกว้างเขาเก็บไม่ไหวไงพอเราไปเก็บไม่ได้เลยต้องส่งผู้ชายหน้าตาดีสุดเลยในนั้นเข้าไปประกัน5คนนั่นเข้าไปถึงแบบไม่ได้ต้องคุยกันเฉยเลยหยอกให้ทิ้งคือหลอกล่อคุยอ่ะพวกเราก็เก็บทิ้งมึงงานไม่เสร็จอือกระฉี่บนที่นอนเลยแล้วก็อือทิชชู่อะไรก็อยู่บนที่นอนหมดเลยอันนั้นคือสกปรกสุดแต่เขาก็ไม่ให้เราทำนะพนักงานจะไม่ให้เราทำไงเขาก็จะแบบว่าขอราคาเพิ่มก่อนลูกค้าจะไม่ได้บอกเราว่ามีอือกระฉี่แต่บอกว่ามีขยะแต่มาถึงปุ๊บมีอือกระฉี่เนี่ยซึ่งอือกระฉี่มันทำลายยากอยู่แล้วฉี่ในขวดเนี่ยเป็นร้อยขวดจะไปเทตรงไหนอะเป็นพวกไอทีค่ะอยู่ในห้องทำงานในห้องก็พวกทำแบบทำงานในคอมอะค่ะไม่ออกจากห้องเลยอะตัวขาวซิดเลย
2: อ๋อเจ้าตัวอยู่ในนั้นด้วย
1: อยู่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วนี่เขาให้ย้ายสำนักงานมันเป็นบ้านพักของบริษัทอะค่ะคือไม่ออกจากห้องเลยอะของกินเนี่ยพวกถุงเซเว่นอะประมาณเนี้ยถุงเซเว่นที่มันกินเลี่ยมด้วยนะประทับใจอะมันประทับทุกเคสอยู่แล้วเอาเหมือนแบบที่ตายโดดเดี่ยวอะค่ะแล้วเราไปเก็บให้เขาแล้วก็เหมือนเราสวดให้เขาไปด้วยแล้วก็พอเราเก็บเรียบแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นหญ้ากลิ่นเรารู้เลยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นหญ้ากลิ่นเฟรชอะค่ะลอยมาแสดงว่าเหมือนเขาขอบคุณเราจากที่เราเข้าไปมันมีกลิ่นเหม็นแต่พอเราจบงานเนี่ยแล้วเราก็ภาวนาแผ่เมตตาเขาอะมันมีกลิ่นนี้มาแสดงว่าเนี่ยคือเราก็แฮปปี้

0: ผมเข้าใจแล้วตอนที่ผมอยู่ที่บ้านแล้วก็มีคนที่มาประกาศว่าเก็บของขยะถ้าไม่อยากได้ก็ให้นั่นเธอมีการประกาศตามหมู่บ้านเนี่ยเขามาเอาทีมันแพงแล้วเกิดผมเคยให้เขาตีราคาผมเข้าใจความหมายแล้วเพราะนี่ก็คือคุณกุ๊กก็ทำงานแบบนี้อยู่มันค่าไปทิ้งค่าไปเก็บค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันดูตอนแรกมันดูเหมือนแพงเฮ้ยมันบางทีมันฟรีแต่จริงๆแล้วมันค่าไปทิ้งมันแพงเนาะ
1: ใช่
0: ไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ผมเข้าใจของแท้แล้วครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็คือเราช่วยอำนวยความสะดวกในการทิ้งเนาะเข้าใจนะครับถ้าไม่มีคุณกุ้งนะสำหรับคนที่ป่วยไม่สบายหรือคนที่ทิ้งเองไม่เป็นหรือไม่มีเวลาเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับ
2: เสร็จจากการเก็บขยะ2จุดวันนี้ก็ถึงเวลาเอาของไปทำลายค่ะต้องไปที่ไหนบ้างขึ้นรถคุณกุ้งไปกันค่ะ
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนต่อครับผม
3: เราจะไปร้านมือสองค่ะ
0: ร้านมือสอง
3: ที่เราจะเอาของที่สามารถที่จะนำไปขายได้เนี่ยไปขาย
0: ครับคุณกุ้งที่บ้านก็คือร้านนี่แหละเอาของมาขายที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
2: มาถึงขุมสมบัติแล้วค่ะใครที่ชอบของมือสองของแต่งบ้านของใช้จากญี่ปุ่นมามุงกันได้เลยค่ะถูกๆดีๆทั้งนั้นเลย
0: ทิชชู่ก็มีขายเหรอ
3: ฮะมีขาย
0: นี่คือชุดหนึ่งสามห้าร้อยเยนเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ร่มก็มีอยู
3: ่ร่มก็มีค่ะ
0: แสดงว่าของในนี้บางอย่างคุณกุ้งก็เอามาขายในนี้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่จังนี่มีเครื่องไฟฟ้ามีกองอะไรต่างๆด้วยนี่มันของสมบัติเลยนะสมบัติเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็
3: น
0: เครื่องมือใช้ในบ้านเนาะ
3: ใช่ค่ะเป็นครัวเรือนถ้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบ
0: ฮะโหเป็นเซตเลย
3: ใช่รวมกันนี้เลย200เยน
0: อ๋อทั้งหมดนี่200เยน
3: 200เยน
0: โหถูกมาก
3: ได้ทั้งเซต
0: โอ้ได้ทั้งเซตเลยโหมีทั้งเจิมกันเจกันมีช่วยน้ำชาเนาะ 1,000 เยนเองมีเป็นเซตเลยเนาะเป็นชุดกาน้ํา 1,000 เยนยังใหม่เอี่ยมเลย
3: คุณจะดูนี่นะคะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เนี่ยกู้เอามาขายเค้าเนี่ยประมาณ 1,000 เยนเค้ามาขาย 5,500 เยน
0: อ๋อเหรอเพิ่มมาต้อง4เท่าเลย5เท่า
3: แต่เขาต้องวางของไว้ไม่เลยไม่เลยเขาจะขายได
0: ้อ๋อเป็นสต๊อก
3: เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าราคานี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะลดลงมาเรื่อยจนให้เกินราคาทุนที่กุ้งซื้อพันเยน
0: อ๋อยังไงก็กำไรอยู่ดีนะเพราะเราเขารับมาแค่พันเยนอ่ะโอ้ถ้าเราอยากได้อะไรมาที่นี่สบายเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะ
3: ที่นี่นะต่อราคาได้ด้วย
0: ต่อราคาด้วย
3: ได้ค่ะ
0: เฮ้ยผมไม่อยากถ่ายรายการแล้วผมขอไล่ซื้อของได้ไหมเนี่ยโอ้ที่กองอากาศอีกต่างหากดูดิโอ้ย

0: ที่กองอากาศธรรมดา 30,000 เยนนะนี่ 6,000 เยนอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้มีตู้โหสวยเนาะโอ้มันปานี่เนี๊ยบเลยอ่ะ500เยนฮะตู้นี้500เยน500เยนคือ100บาทบ้านเราอ่ะดูดิสวยอย่างเงี้ยเลยไม้มันปานี่เนี๊ยบมากอ่ะโอ้โหนี่ดาบญี่ปุ่นนี่ราคาแพงมากนะเนี่ยน่าจะเป็นมาหลายแสนเยนนะดูดิเท่าไหร่10,000เยนเอง
2: นี่เรายังไม่ได้เห็นเรื่องของธุรกิจขยะในญี่ปุ่นครบทั้งวงจรก็เห็นช่องทางทำมาค้าขายได้หลายอย่างแล้วนะคะ
3: ดูให้รู
2: ้มาถึงจุดสุดท้ายของวันนี้ที่คุณกุ้งจะพาเราไปดูคือที่ไหนคะ
4: โรงเนี้ยที่คุณจะไปเนี่ยมีทั้งเขารับซื้ออย่างเป็นเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้เงินเราที่ราคาเป็นเหล็กเกลือ40เยนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าเลยถึงกันเนอะ
4: ใช่ค่ะอ๋อ
0: นี่คือเขียนว่าอะไรถ้าใครตัวดีมันที่รับซื้อขยะเลยเหรอ
4: ใช่อ๋อ
0: เขารับซื้อขยะด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเข้ามาอย่างนี้เลย
2: ที่นี่เป็นจุดที่คุณกุ้งต้องมาเสียเงินทิ้งขยะประเภทโลหะค่ะดูสิคะว่าคนญี่ปุ่นมีขยะประเภทนี้มากขนาดไหนนี่แค่ที่เดียวนะคะซึ่งถนนนี้ทั้งถนนในไซตามะมีบริษัทแบบนี้หลายแห่งเลยค่ะยังดีที่ขยะเหล่านี้สามารถวนกลับไปใช้ได้ใหม่ได้ไม่อย่างนั้นขยะล้นโลกไปแล้วแน่ๆ
0: เราเพิ่งรู้นะว่าข้างในนี้มันมีสมบัติล้ำค่านะถ้าคุณกุ้งไม่บอกนะตอนแรกเข้าไปเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากเลยนะเหมือนกับว่าเวลาเราของเข้ามานะฮะจะเป็นของที่มีค่าและเขายินดีเลยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นของที่แบบขยะสกปรกไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้เป็นของที่มีค่าทุกอย่างเลยมันเพิ่มราคาได้หมดเลยเขาเลยยิ้มแย้มอย่างไรแล้วคนข้างในเนี่ยเป็นคนต่างชาติกันเยอะเลยนะดูเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติหมดเลยครับเขามองข้างในมีค่ามากเลยใช่ไหม
5: มีค่ามาก
0: เหรอเห็นตอนเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขายิ้มแย้มกันหมดเลยทำไมเขามีความสุขงั้นนะหมายถึงเขาเริ่มค่ำกับการที่ได้ของ
4: เพราะเราเอาของไปให้เขาไงคะแล้วเอาเงินให้เขาด้วยเราอะเอาเงินให้เขาด้วยเนี่ยเราเสียเงินให้เขาด้วย
0: อ๋อเรา
4: แล้วเขาได้ของ
0: เดี๋ยวนะ
4: ค่าไปเยอะ
0: เราจ่ายเงินให้เขานี่เราต้องจ่ายไปเท่าไหร
4: ่4,500เยน
0: เดี๋ยวนะนี่เราจ่ายเงิน
4: จ่ายเงิน
0: ไม่ได้รับเงิน
4: ไม่ได้รับ
0: จ่ายค่าทิ้ง
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้
2: การทำงานในแต่ละวันของคุณกุ้งก็เสร็จลงณตรงนี้ค่ะดูหน้าสิคะทำงานเสร็จยิ้มสดชื่นเลยเพราะทำงานด้วยความรักจริง
0: ๆเป็นไงครับวันนี้ทั้งวันนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
4: เสร็จแล้วค่ะ
0: แล้วไอ้การทำงานแบบนี้มันมีความสุขอะฮะ
4: มีความสุขค่ะ
0: มันยังไง
4: ไม่ออกกำลังมันได้ทำให้ทุกอย่างสะอาด
0: ถ้าคนที่เห็นคุณกุ้งทำงานแบบนี้อยู่เนี่ยเขาสนใจเขาอยากทำแบบนี้แนะนำให้เขายังไงฮะ
4: มาทำงานกับกุ้งเลยค่ะมายืนดูกุ้งทำก่อนเลยคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำได้ปุ๊บกุ้งจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นบอกทุกการละเอียดแล้วคุณก็ได้รายได้ด้วย
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราแยกแยะไม่ถูกเนาะอันนี้มันมีค่านี่มีค่าเดี๋ยวทิ้งมั่ว
4: ใช่
0: แล้วอนาคตครับมีเป้าหมายไงครับผม
4: อนาคตเป้าหมายกุ้งกิจการนี่อาจจะแบบไม่ได้เติบโตแต่ให้เป็นความรู้ต่อสู่รุ่นกุ้งอาจจะแก่แล้วทำไม่ได้แต่ด้วยความได้ทำแบบกุ้งอย่างเงี้ยได้ทำได้ก็เป็นวิชาชีพต่อไปไม่ได้มองอะไรการไกลมากมาย
2: ถ้าใครอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและสนใจอาชีพนี้ก็สามารถหาความรู้จากในพื้นที่ที่คุณอยู่ได้เลยนะคะเพราะญี่ปุ่นออกจากกว้างใหญ่อยู่ในโซนไหนทำในโซนนั้นก็น่าจะดีค่ะขอให้คุณกุ้งประสบความสำเร็จในงานที่รักนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมก

0: คลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทะนะ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคง

0: กฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
2: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
3: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
1: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

0: ีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
1: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
6: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน7ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนในทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไทย PBS เราอยู่เคียงข้างกับทุกท่านในทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นและท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เพื่อนำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้เราจะไล่เรียงกันไปในแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละจุดสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มที่จังหวัดนครนายกครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ณเวลานี้ปรากฏว่ามีบางชุมชนที่ถูกน้ำท่วมมาแล้ว12วันเต็มบางจุดน้ำสูงกว่า1เมตรและอาจจะยิ่งน่ากังวลไปมากกว่านั้นเพราะมีการคาดการณ์ว่าจะต้องอยู่แบบนี้นานนับเดือนครับคุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงนะครับจุดนี้จะอยู่ลึกเข้าไปสักประมาณ1กิโลเมตรจากถนนใหญ่ครับในพื้นที่ชุมชนสปก.หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีบ้านเรือนอยู่ที่นี่ประมาณ50หลังคาเรือนและถูกน้ำท่วมสภาพไม่ต่างจากชุมชนที่อยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ครับชาวบ้านบอกว่าต้องเจอกับน้ำท่วมขังมานานถึง12วันเต็มแล้วคุณผู้ชมลองดูสีของน้ำนะฮะแล้วคราบที่อยู่บนน้ำนะครับบางจุดน้ำสูงเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ระดับเอวแล้วครับการเดินทางเข้าออกชุมชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆชาวบ้านเขาต้องใช้โฟมนี่อะไรที่พอจะหาได้หามาก่อนครับเอาโฟมมา

0: ทำเป็นเรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านครับออกไปรับอาหารและน้ำดื่มที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จัดเตรียมเอาไว้ให้ในบางคนมีเรือก็ใช้เรือบางคนไม่มีเรือก็ต้องหาอะไรที่มันลอยได้นะครับหนึ่งในชาวบ้านพานักข่าวไปสำรวจภายในบ้านครับพบว่าจุดนี้น้ำท่วมสูงประมาณเกือบ1เมตรเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านเสียหายเกือบทั้งหมดเพราะขนหนีน้ำไม่ทันครับโดยเฉพาะที่อยู่ชั้นล่างเสียหายหนักเลยครับชั้นล่างซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมหมดเลยทำให้คนในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กต้องอพยพขึ้นไปพักอาศัยอยู่บนชั้นที่2ซึ่งนอกจากความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานคุณผู้ชมมันเน่าแล้วมันเหม็นกลิ่นตลบอบอวลนะครับห้องน้ำก็ไม่สามารถใช้ได้ชาวบ้านจึงอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาหน่อยโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาให้บริการเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานครับ
1: ผมมานี่ตั้งแต่อยู่มาไม่เคยคิดว่าน้ำมันจะท่วมมาขนาดนี
2: ้มีตาบอกว่าปี54ท่วมแต่ไม่ได้เยอะแล้วไม่กี่วันก็คือเขาก็ระบายปี54เราอยู่แต่มาปีนี้แล้วผมปี54ผมก็ไม่เคยแบบว่ามาอยู่ที่นี่แล้วผมมาเจอกับตัวเองนี่แหละส่วนมากจะเห็นแต่ในข่าวว่าเขาท่วมกันไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเหมือนกันเลย
1: กังวลว่ามันจะท่วมขังนานไหมพี
2: ่คิดว่าน่าจะนานพี่กว่าจะออกเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นเดือนแน่ๆเลย
0: นี่ชาวบ้านคาดการว่าเป็นเดือนแน่ๆเลยสอดคล้องกับข้อมูลที่รองนายกอบต.คลองใหญ่บอกกับทีมข่าวเรานะครับท่านยอมรับว่าพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้เพราะระดับน้ำโดยรอบยังสูงมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ต้องรอให้ระดับน้ำบริเวณรอบๆลดลงไปก่อนจึงจะทำคันกั้นน้ำแล้วก็ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเบื้องต้นครับประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้จะยืดเยื้อยาวนานถึงกว่า1เดือนเนื่องจากยังมีน้ำจากพื้นที่อื่นที่ไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องประกอบกับเมื่อวานนี้ฝนก็ตกลงมาในพื้นที่เติมน้ำเข้าไปอีกครับ
3: มันท่วมหมดน่ะมันก็ใช้เขาท่วมก่อนเขาก็เบิกกันไปแล้วมันไม่ได้อะก็ขอเนี่ยก็ประกาศทุกสื่อเลยเพราะมันใช้ไม่ได้อะห้องน้ำห้องท่ามันจะไปใช้กันยังไงอะน้ำก็ดำนึกนะพูดทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะซอยนี้ตักกี่หลังคาเรือนมาก50ครับ50ถ้ารวมรอบนอกด้วยก็เกิน
1: ถ้ารวมทั้งหมู่8เลยก็ประมาณ200กว่า
3: 200กว่ารวมถ้าของ3-400อ่ะรวมหมดหลังคาเรือนน่ะเพราะยกเวงเงี้ยมันกระเทือนกันหมด
1: นายกประเมินมั้ยว่ามันจะท่วมขังอยู่เงี้ยนานมั้ยครับ
3: นานผมว่านานเพราะน้ํายังมาอีกทางนู้นน่ะผมไม่ได้ให้ไปดูแถบนู้นน้ํามาจากทางนู้นมาเยอะยังน้ํายังเยอะอยู่
0: มาดูด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าก็ยังค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับด้านหน้าบนถนนทางหลวงหมายเลข305ถนนรังสิตนครนายกซึ่งเป็นจุดสำคัญที่น้ำจากตำบลคลองใหญ่ไหลลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับพบว่ายังมีน้ำระบายลงคลองอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงไปแค่เล็กน้อยแต่คุณผู้ชมลองสังเกตสิครับถ้าใครติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าสีน้ำมันเข้มขึ้นทุกวันนะครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้โอ้โหดำปิดปีขออนุญาตใช้คำนี้เลยเนี่ยเราบินโดรนแล้วก็คุณผู้ชมลองดูจากสภาพของสีน้ำดำหมดเลยนะครับแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นเหม็นครับซึ่งสีเนี่ยจะต่างกับน้ำในคลองอย่างชัดเจนระหว่างน้ำท่วมกับน้ำที่ท่วมอยู่ในคลองนะครับเนี่ยโอ้โหดำเลยครับขณะที่ล่าสุดครับเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกได้ยกบานประตูระบายน้ำขึ้นอีก25เซนติเมตรหลังมีน้ำสะสมในระดับสูงและเตรียมรองรับฝนที่คาดว่าจะตกมากขึ้นในช่วง10ถึง14ตุลาคมจึงต้องทยอยระบายน้ำออกและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับ
4: ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำนะคะคุณผู้ชมที่นครนายกนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าจะไปดูพื้นที่ติดกันที่ปทุมธานีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะรวมไปถึงฝนที่ตกลงมาและกำลังจะตกนะคะคือที่ปทุมธานีเนี่ยค่ะกระทบทั้ง ชาวบ้านแล้วก็กระทบทั้งเส้นทางการสัญจรไปมาค่ะเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปรากฏว่าไม่ได้ท่วมอย่างเดียวค่ะตอนนี้ท่วมขังนะคะหลายคนบอกว่าเตรียมอพยพไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นอีกค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่ของเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตกต่อเนื่องกันหลายรอบทำให้ในพื้นที่ปทุมธานีระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรซึ่งคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นทางรับน้ำสำคัญของชุมชนรังสิตนะคะเมื่อระดับน้ำในคลองสูงเนี่ยค่ะการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนลงคลองทำได้ช้าตามไปด้วยแม้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งสูบออกจากชุมชนแล้วก็สูบออกจากเส้นทางสัญจรนะคะแต่ว่าคือการระบายน้ำเนี่ยทำได้จำกัดจริงๆนะคะทีมข่าวไปสำรวจที่ชุมชนมิตรสัมพันธ์ซอยรังสิตนครนายก9ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมขังมานานถึง12วันคือที่บ้านส่วนใหญ่ในซอยนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านชั้นเดียวระดับน้ํา 30-40 เซนติเมตรสูงกว่า1ไม้บรรทัดก็เกือบครึ่งเมตรอ่ะคุณผู้ชมจะว่าไปนะคะน้ำเนี่ยค่ะส่งกลิ่นแล้วก็คือเน่าเสียคือไม่ต่างจากจุดที่คุณเชอสารรายงานไปเมื่อสักครู่เลยนะคะ
0: ครับ
4: คือมีผลต่อสุขอนามัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุหนึ่งในชาวบ้านที่เพิ่งจะคลอดลูกได้เพียง25วันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขากังวลถ้าฝนตกเพิ่มหรือว่ามีน้ำจากพื้นที่อื่นไหลมาสมทบอาจจะทำให้น้ำมันสูงขึ้นจนเขาเนี่ยต้องพิจารณาอพยพออกจากพื้นที่ค่ะ
5: ไปยากก็เลยอยู่นี่แหละถ้ามันท่วมมาจริงๆก็ต้องไป
1: แต่ยังพอ
5: ท่วมหนักๆจ้ะ
1: แต่น้ำเน่าเป็นไงบ้าง
5: โหยนอนไม่ค่อยหลับเน่าอุ่นหมิ่นแรกๆมันก็ใสอยู่อันนี้มันยังไม่ดำได้นี่ฝนมันตก
1: ช่วงที่น้ำนิ่งมีฝนดำ
5: จ้ะดำเน่าหมิ่น
4: ส่วนถนนรังสิตนครนายกช่วงทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตแล้วก็ห้างฟิวเจอร์พาร์คฝั่งขาออกนะคะก่อนที่จะข้ามสะพานคลองหนึ่งยังมีน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ถ้าจะไปดูน้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเริ่มส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านกังวลเนี่ยโรคที่จะมากับน้ำสิ่งที่จำเป็นในขณะนี้นะคะเขาบอกว่ารองเท้าบูทเนื่องจากหาซื้อได้ยากและบางครอบครัวบอกว่ามีเงินไม่เพียงพอค่ะ
6: เหม็นเน่ามากบางคนก็สูดดมเด็กเท้าเปื่อยขาเปื่อยจริงๆเราอยากได้รองเท้าบูทอย่างคือบางบ้านก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อไงคะประมาณนั้นเพราะออกไปทำมาหากินไม่ได้ค่ะประมาณนั้นก็คือตอนนี้คือเราอยากได้ยานะคะก็ยาทั่วไปอะค่ะที่คุณที่หน่วยงานจะสามารถเอามาให้ได้ยาพาราแก้ปวดเท้าน้ำกัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยานี่สำคัญ
4: ทีนี้ไปดูถนนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้ค่ะถ้าจะไปใช้อะคุณผู้ชมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าคือท่วมหมดเลยคุณผู้ชมถ้าไปจากทางกรุงเทพจะมุ่งหน้าไปนครนายกแล้วก็ไปผ่านตรงจุดนี้ค่ะที่เป็นตรงโรงพยาบาลเปาโลตรงฟิวเจอร์รังสิตเนี่ยค่ะนี่รถบางคันต้องจอดคาแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
4: แล้วรถติดมากคุณผู้ชมเพราะว่าถนนเนี่ยค่ะคือขับได้แค่เลน2เลน
0: ครับ
4: แต่จำนวนรถนี่คือเยอะมากนะคุณผู้ชม
0: ปกติตรงนี้รถก็เยอะอยู่แล้วแล้วพอมีน้ำท่วมผิวการจราจรด้วยโอ้โหหนักไปใหญ่เลย
4: ใช้ได้แค่2ช่องทางขวาสุดนะคะและถ้ามีฝนตกเพิ่มระดับน้ำมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยอะค่ะเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำจากพื้นที่ลงคลองรังสิตแต่ว่าระดับน้ำในคลองมันก็สูงแล้วก็เต็มตลิ่งทำให้การระบายน้ำทำค่อนข้างช้านะคะซึ่งนายกเทศมนตรีนครรังสิตยอมรับนะคะว่าในพื้นที่ตอนนี้ไม่สามารถรองรับน้ำที่จะมาเติมได้เพิ่มทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือที่จะมาสมทบค่ะ
7: รังสิตเนี่ยคงไม่สามารถที่จะรองรับน้ำอะไรได้มากนะครับดังนั้นการผันน้ำเนี่ยจากพื้นที่อื่นๆนอกจังหวัดเองหรือต่างๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลำพังเองเนี่ยนะฮะการที่เรารับน้ำจากในจังหวัดเองเนี่ยณเวลานี้ก็หนักแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยบริเวณโดยรอบของนครรังสิตเนี่ยก็ท่วมหมดประสบปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอคลองหลวงธัญญาลำลูกกา นะครับแล้วก็ทุกอำเภอเนี่ยต้องสูบมาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทั้งหมดนะฮะก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้น
4: สำหรับการสัญจรควรหลีกเลี่ยงนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้

0: เนี่ยก็ควรจะเผื่อเวลาเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีรายงานสภาพการจราจรจากสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยค่ะก็บอกว่าคือท้ายแถวเนี่ยคุณผู้ชมบางช่วงเวลาเนี่ยสะสม 5-6 กิโลเมตรทั้งฝั่งถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนรังสิตปทุมธานีถ้าประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นทางคลองหลวงได้ตัดเข้าถนนเรียบคลองสายต่างๆปัดเข้ามายังถนนรังสิตนครนายกนะคะคือมีเพื่อนๆในออฟฟิศเราเนี่ยอยู่สายคลองเนี้ยกันเยอะบางคนบอกว่าคือต้องเผื่อเวลาในการเดินทางสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะถึงจะมาถึงออฟฟิศได้ตรงเวลา
1: เหมือนเดินทางข้ามจังหวัดเลยนะ 2-3 ชั่วโมงนานมากนะครับ
2: ครับแล้วช่วงแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยฝนมาทีตกทีนึงนี่ยิ่งแบบสร้างความกังวลกว่าเดิมอีกนะฮะว่าจะเติมน้ำเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยากันบ้างนะครับคุณผู้ชมที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนกันแล้วหรือยังทีนี้มีโมเดลนึงน่าสนใจครับของทางเทศบาลเมืองท่าโขลงเขานำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม500คนเดินลงพื้นที่ไปเลยนำเอกสารการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569เรื่องอุทกภัยเนี่ยนะครับนำไปให้ประชาชนกรอกข้อมูลแล้วก็ไปสอนวิธีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐถึงหน้าบ้านไปหาทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงหลังจากที่มีชาวบ้านบางส่วนอาจจะมีความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนว่าต้องทำยังไงชาวบ้านหลายคนสะท้อนว่าการลงพื้นที่ของเทศบาลเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตามบ้านช่วยอำนวยความสะดวกให้พวกเขาเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียดทำให้คนที่ไม่เข้าใจสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้วไม่ต้องออกเดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลช่วยลดทั้งความยุ่งยากและเวลาในการเดินทางได้ครับ
3: ก็ดีเขาแนะนำดีมีเอกสารอะไรจริงๆเราไม่รู้หรอกที่มันแนะนำถึงจะได้รู
4: ้แล้วก็กรอกเสร็จเลย
3: ครับ
4: เสร็จจบไม่ต้องออกไปเทศบาล
3: ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมาบ้าน
5: ครับและในส่วนของเงินเยียวยาของทางภาครัฐที่ให้ 9,000 เนี่ยคาดว่ามันจะเพียงพอกับเราไหม
3: ไอ้พอนั้นไม่พอหรอกแต่ได้ตลาดก็ได้นานไอ้พอนั้นมันไม่พอกันหรอก
5: ระ
3: วังเยอะนี่ไอ้ให้มาเท่าไหร่ก็ยังดียังตู้ไม่ต้องพักทุนเยอะ
5: ถือว่าไง
6: ก็สะดวกครับเพราะส่วนมากชาวบ้านแถวนี้ก็ไปทำงานทั้งวันแต่เทศบาลมาดูเวลาเนี้ยดีเลยครับเพราะกลับบ้านกันมาหมดแล้ว
5: ครับแล้วในส่วนของการลงทะเบียนนะเมื่อก่อนตอนแรกที่เทศบาลจะไม่มาเนี่ยเรารู้สึกสับสน
6: ใช่สับสน
5: ไหม
6: ในแอปในเอฟก็มันลงบางทีมันก็ไม่ได้อ่ะก็เลยอย่างเงี้ยเอกสารอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่า
5: ทางเทศบาลมาก็เราก็เลย
6: ชัวร์กว่าครับ
5: อ๋อเลยแนะนำให้เราก็ถึงรู้เลยใช่ไหม
6: รู้เลยคร
5: ับพอครั้งแรกเราก็ไม่รู้เรื่องเลย
6: ไม่รู้ก็ลงตามข่าวเขาบอกมาครับว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมก็ลองลงไปมันก็ไม่ได้
5: แต่พอเทศบาลมาเข้ามาด้วยตัวเองที่บ้านก็
6: ใช่เข้าใจเยอะเลยคร
5: ับ เข้าใจเยอะเลยใช่ไหม
2: นี่ไงที่คุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนปั๊บหลายท่านแสดงความเห็นกันมาเลยนะครับบอกว่าบางทีคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุอาจจะใช้งานแอปพลิเคชันไม่สะดวกนะครับทางนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขงบอกว่าเทศบาลก็มีนโยบายเพิ่มในความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่500คนนะครับซึ่งก็เป็นพนักงานเทศบาลนี่แหละเดินร่วมกับแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมดนำฟอร์มนำเอกสารนำวิธีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไปบอกกับประชาชนในแต่ละบ้านนะครับแล้วก็รับเอกสารของแต่ละบ้านทั้งรูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแนะนำวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทสามารถทำได้ในคราวเดียวกันครับ
7: แบบฟอร์มนะครับแล้วก็รับเอกสารนะครับของแต่ละหลังคาเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบัตรนะครับแล้วก็มาแนะนำเรื่องการลงแอปพลิเคชันภาครัฐนะครับที่ช่วยเหลือเงินเยียวยา 9,000 บาทนะครับทำในทีเดียวกันเลยนะครับเพื่อจะให้ทางรัฐได้เยียวยารวมถึงทางเทศบาลนะครับได้ช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินเสียหายนะครับหรือเงินเยียวยาหรือของเยียวยาต่างๆในโอกาสต่อไปเพื่อจะเป็นข้อมูลภาพรวมของทั้งเทศบาลทั้งโข
2: การลงพื้นที่ก็อาจจะช่วยทำให้รัฐสามารถดำเนินการในเรื่องของการเยียวยาประชาชนได้นะครับขณะเดียวกันทางเทศบาลก็จะได้เห็นด้วยว่าพื้นที่จริงเนี่ยเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นข้อมูลในการใช้ดำเนินการนะครับภาพรวมของเทศบาลเมืองท่าโขลงซึ่งการดำเนินการก็จะลงพื้นที่ทั่วเขตเทศบาลเลยครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
0: คือจริงๆอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะคุณผู้ชมพื้นที่อื่นๆนี้ถ้าเกิดสามารถทำได้แบบนี้ค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าไปตอนกลางวันเนี่ยก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าบางคนเขาไปทำงานพอไปกลางคืนไปตอนเย็นๆสักประมาณ6โมงทุ่มนึงอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ได้ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะที่อื่นเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้นี่จะถือว่าดีเลยนะคะ
1: ครับก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านเพราะบางคนเขาอาจจะต้องกลับมาอยู่บ้านช่วงกลางคือแล้วยังลำบากอยู่เจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปช่วยดูด้วยนะครับมีคุณผู้ชมที่รับชมเราผ่านทางไลฟ์ใน YouTube นะคุณอันตี้หญิงบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องไปส่งเอกสารเพิ่มที่อบต.เหมือนเดิมมีค่าเท่าเดิมเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขั้นตอนมันไปติดขัดอยู่ที่ตรงไหนนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมากันที่พื้นที่ภาคตะวันออกกันหน่อยจังหวัดที่ต้องติดตามณเวลานี้คือพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างมีทั้งหมด9ตำบลด้วยกันครับพื้นที่นี้ค่อนข้างวิกฤตเพราะอะไรต้องรับน้ำทั้งจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขณะเดียวกันเป็นจุดสุดท้ายในการรับน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยล่าสุดยังเจอปัญหาเรื่องของการที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงอีกก็เลยทำให้ณเวลานี้9ตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นเมืองบาดาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือณเวลานี้แม้กระทั่งศูนย์พักพิงศูนย์อพยพก็เจอน้ำท่วมด้วยเหมือนกันส่วนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่พอเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าบางคนไม่อยากย้ายออกจากบ้านด้วยครับ
8: จะให้พาไปย้ายไหมนี่ค่ะอ๋อไม่ย้ายนะจ๊ะเห็นไหมตัดขาไหมเดี๋ยวเอาเรือกู้ภัยมารับไม่ต้องกังวลใจ
9: แต่แม่เขาอยู่ได้แต่เรา
8: ไม่ได้
10: เพราะว่า
8: ไฟม
10: ัน
8: ร้อนไงเขาใช้เครื่องออกซิเจนให้เขาหรอเขาใช้เครื่องด้วยน่าเอาเปิดกู้ภัยเข้ามา
1: คุณผู้ชมลองดูเรือของเจ้าหน้าที่อ่ะคือเสมอบ้านแบบชั้นสองของบ้านอ่ะแต่พอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าคนในบ้านยังไม่อยากจะย้ายออกคุณผู้ชมเพราะอะไรผู้สูงอายุก็มีสัตว์เลี้ยงก็มียืนยันบอกว่าจะยังไม่ไปไหนนะครับนี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานนี้จากการสำรวจยังน่ากังวลครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ยอมอพยพออกจากบ้านอย่างจุดนี้คือหมู่4ตำบลบางยางมีนายกอบต.บางยางแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเจรจากับครอบครัวหญิงอายุ87ปีเป็นมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ตาบอดทั้ง2ข้างต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาหลังจากน้ำท่วมภายในบ้านเนี่ยสูงมากครับเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามเจรจาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยคือไปเจรจาครั้งที่4แล้วแต่ปรากฏว่าหญิงสูงอายุและครอบครัวยืนยันบอกว่าจะยังไม่ย้ายไปไหนยังอยากอยู่ที่บ้านต่อเป็นห่วงบ้านครับด้านนายชัยชนะนวลสุวรรณนายกอบต.บางยางระบุแบบนี้บอกว่าจากการสำรวจเนี่ยยังมีประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากไม่ยอมอพยพก็เลยสร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่อาจจะไปช่วยเหลือได้ล่าช้าครับโดยเฉพาะอันตรายจากสัตว์มีพิษซึ่งพบว่ามีชาวบ้านเนี่ยถูกงูเห่ากัดไปแล้วด้วยครับ
11: รอบที่4แล้วครับผมมาเจรจาเองอ่ะ3รอบแล้วตั้งแต่น้ำขึ้นใหม่ๆครับเพราะว่าแกใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยผมไม่เป็นคนซื้อให้แกเองอ่ะเพราะว่าลูกแกก็ไม่มีตังค์ไปเจอผมที่ตลาดบอกลูกแม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผมก็เอาตังค์ผมบอกให้ซื้อเครื่องช่วยหายใจไปช่วยแกเลยครับ
12: แต่คุยแล้วสุดท้ายก็ไม่ยอมไปอยู่ดี
11: ไม่ยอมไปก็แกบอกไปมีทางเดียวคือตายถึงจะไปแกพูดอย่างนี้ผมว่า
12: ไม่รู้จะทำ
11: ไงไม่รู้จะทำไงแล้วครับ
12: แต่มันก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งของเจ้าหน้าที่ว่าเราก็ต้องเอาวง
11: ใช่ใช่
12: เป
11: ็
12: นห่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
11: ครับครับเป็นห่วงหลายบ้านเลยครับยังมีอย่างนี้อีกหลายเคสครับครับเมื่อเช้านี้ก็มีไปส่งเคสหนึ่งก็งูเห่ากัดมันเป็นอย่างเงี้ยครับบ้านพอบ้านปีน้ำเนี่ยจะมีตะขาบคืนก่อนตะขาบเมื่อเช้าไม่งูเห่า
1: คือเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านที่โดนสัตว์มีพิษเนี่ยทำร้ายแล้วด้วยคือการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันก็ยากลำบากด้วยเหมือนกันเพราะบางคนก็บอกว่าไม่อยากย้ายออกไม่อยากจะเดินทางออกมาด้วยเรือเจ้าหน้าที่เองพอเข้าไปช่วยเหลือก็ยากลำบากครับระหว่างที่นำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เรือของเจ้าหน้าที่เกิดขัดข้องกลางทาง นี่กำลังสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ยากลำบากในสถานการณ์ที่น้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงแบบนี้ครับนี่ขนาดเรือของเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยเรือก็มาพังด้วยนะครับขณะเดียวกันตำบลบางยางก็ถูกน้ำท่วมครบไปแล้วทั้ง13หมู่บ้านตอนนี้กระทบประชาชนประมาณ 1,200 ครัวเรือนด้วยกันมีประชากร 3,000 คนที่ได้รับความเดือดร้อนและบางจุดจากการไปสำรวจระดับน้ำเนี่ยสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูบรรยากาศของประชาชนที่เขาออกมาอยู่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนศรีรักบำรุงอยู่ที่ตำบลบางแตนปรากฏว่าศูนย์พักพิงคุณผู้ชมขนาดย้ายออกมาจากบ้านแล้วนะศูนย์พักพิงเนี่ยน้ำก็ท่วมด้วยเหมือนกันครับท่วมที่ว่าไม่ได้ท่วมธรรมดาเขาบอกมันท่วมสูงจนใกล้ถึงอาคารชั้น2แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเนี่ยมีมากกว่า100คนไปยังศูนย์พักพิงแห่งใหม่ที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่อยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งการอพยพไม่ใช่เรื่องง่ายอีกครับเพราะว่าจุดใหม่เนี่ยอยู่ห่างจากจุดเดิม40กิโลเมตรการเดินทางแล้วคน100คนน่ะคุณผู้ชมมันต้องใช้ระยะเวลาด้วยเหมือนกันนะครับถามว่าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างหนักแค่ไหนเมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำในบ้านสร้างเนี่ยได้รับผลกระทบครอบคลุมไปแล้ว9ตำบล88หมู่บ้านด้วยกันหรือคิดเป็น 100% อย่างที่บอกว่าบ้านสร้างจมบาดาลไม่เกินจริงครับเพราะทั้งหมด9ตำบลของทั้งอำเภอท่วมหมดแล้วนะครับโดยชลประทานบอกว่าเตรียมระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาวันที่5ถึง8แล้วก็อีกครั้งก็คือ11ถึง14ตุลาคมโดยการระบายน้ำเนี่ยอัตราจะเริ่มต้นอยู่ที่6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนนี้ครับเป็นภาพความเสียหายในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจากมุมสูงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาข้าวบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างสภาพชาวบ้านบอกมันไม่ต่างจากทะเลน้ำจืดเลยและจนถึงขนาดนี้ถามว่าเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะถนนสาย3076นครนายกบ้านสร้างบริเวณแยกบ้านท่ากระทุ่มและก็ช่วงบ้านสร้างพนมสารคามเดินทางได้ไหมชาวบ้านบอกเลยว่ายังครับน้ำท่วมสูงอยู่เลยรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้แล้วนะครับส่วนโรงเรียนชื่นใจส่วนโรงเรียนชิดใจชื่นน้ำท่วมกว่า1เมตรแล้วด้วยเหมือนกันทางโรงเรียนประกาศแบบนี้บอกว่ายังคงต้องปิดการเรียนแบบไม่มีกำหนดเพราะน้ำมันท่วมอย่าว่าแต่โรงเรียนคุณผู้ชมขนาดจะออกจากบ้านอ่ะยังไม่ได้เลยนะครับจะไปโรงเรียนตอนนี้น้ำท่วมสูง1เมตรเปิดการเรียนการสอนณเวลานี้ก็ยังไม่ได้ด้วยเหมือนกันนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่นักข่าวของเราไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับ
2: น้ำที่ปราจีนมาบ้านสร้างหลังจากนั้นฉะเชิงเซารับจบครับเพราะต้องใช้คำนี้เนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วน้ำบางปะกงก็จะต้องไปลงทะเลที่อำเภอบางปะกงนะครับดังนั้นตอนนี้น้ำที่ฉะเชิงเซารับบทหนักเลยครับคุณผู้ชมสำหรับฉะเชิงเซาสถานการณ์ยังน่าห่วงในหลายอำเภอนะครับระดับน้ำยังสูงอยู่ค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าที่ฉะเชิงเซาฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับในตัวเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาปรากฏว่าน้ำมันล้นขึ้นมาแล้วก็ท่วมผิวการจราจรครับดูภาพเมื่อคืนนี้เลยครับอัปเดตล่าสุดที่ทีมข่าวส่งมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าฝนนี่ยังไม่หยุดเลยแล้วน้ำนี่ก็หนุนขึ้นมาหนักเลยนะครับท่วมหนักเลยครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจหลังฝนตกหนักในจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงค่ําเมื่อวานนี้นะครับพบว่าน้ำเข้าท่วมหลายจุดในเขตตัวเมืองบริเวณถนนชุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ไปจนถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราน้ำท่วมประมาณ20ถึง30เซนติเมตรรถจักรยานยนต์หลายคันขับฝ่าน้ำแล้วเครื่องดับนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ได้รับผลกระทบนะครับถนนมรุพงศ์ริมน้ำบางปะกงน้ำขึ้นมาถึงขอบฟุตบาทหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรตรงนี้เนี่ยคือริมน้ำเลยครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าไป1ช่องทางวางกระสอบทรายและเร่งสูบน้ำป้องกันพื้นที่ของโรงพยาบาลกันเร่งด่วนสถานการณ์นี้มาจากการที่ทั้งฝนตกหนักประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่ยังสูงมากแล้วยังเจอน้ำทะเลหนุนซ้อนขึ้นมาอีกทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ช้าลงมากขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำในตัวเมืองก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ใครอยู่ฉะเชิงเทราบอกกันมาหน่อยนะครับว่าเช้านี้น้ำในตัวเมืองลดไปบ้างแล้วหรือยังนะครับมีความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในหลายจุดที่ฉะเชิงเทราครับเคสหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปเจอคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะครับเราเห็นภาพของคุณพ่อนำลูกใส่กะละมังพลาสติกสีดำแบบนี้เพื่อหนีน้ำครับแล้วพอสอบถามคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าลูกชายป่วยเป็นออทิสติกครับแล้วใส่ในกระบะเป็นกะละมังแบบใหญ่ๆลอยน้ำฝ่าน้ำท่วมออกมาที่น้ำสูงระดับอกครับเพื่อจะพาลูกไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตามนัดหลังจากลูกมีไข้สูงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เลยครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตนำถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่2บ้านบางพะเนียงแล้วก็ไปเจอกับครอบครัวที่ฝ่าน้ำออกมาจึงรีบนำรถเข้าไปช่วยเหลือและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลครับ
10: ก็ในส่วนของบ้านบางพะเนียงนะอยู่หมู่ที่2ตำบลคูยายหมีเนี่ยในวันนั้นน้ำยังสูงนะครับน้องคนนี้ป่วยเป็นออทิสติกนะก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตครอบครัวก็เลยได้นำน้องนะครับใส่กระมังแล้วก็ลอยกันมาลงมานะครับเพื่อที่จะมาขึ้นรถด้านนอกแล้วก็ไปโรงพยาบาล
13: ด้านน้าด้านในเนี่ยน้ำยังถึงระดับ6อยู่เลยเหรอครับ
10: บางวันเนี่ยอย่างนั้นอยู่ในระดับยังสูงมาก
2: ขอบคุณคุณผู้ชมที่ช่วยอัปเดตกันมาด้วยนะครับบอกว่าในเมือง8ริ้วตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่คูยายหมีหลังถูกน้ำท่วมต่อเนื่องมานาน11วันล่าสุดระดับน้ำลดลงบ้างแล้วครับแต่บางชุมชนยังมีน้ำท่วมสูงถึงระดับอกนะครับโดยเฉพาะบริเวณ4แยกลมโชยซึ่งรับน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดน้ำไหลแรงรถเล็กไปไม่ได้ครับนี่ภาพที่เกิดขึ้นคือยังไงก็ไม่ไหวจริงๆสู้แรงน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการจัดกำลังไปเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับอย่างที่บอกว่าฉะเชิงเทราก็ยังถือว่าเป็นจุดที่หนักจริงๆเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับลงพื้นที่ไปที่บ้านหมู่10ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวคือทีมข่าวเนี่ยไปเจอว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมสูงถึงระดับอกคือมันสูงแบบนี้คุณผู้ชมระดับอกเลยนะครับอย่าว่าแต่ใช้ชีวิตเลยจะออกมาด้านนอกเนี่ยยังลำบากเลยนะครับบางคนบอกว่าที่ต้องกลับเข้าไปในบ้านเพราะตั้งใจจะกลับไปเก็บข้าวของภายในบ้านหลังจากมวลน้ำจากจังหวัดนครนายกเนี่ยมันไหลลงมาบริเวณจังหวัดนครนายกเนี่ยไหลลงคลองหกวาก็เลยทำให้เมื่อคืนเพียงคืนเดียวเนี่ยระดับน้ำเพิ่มขึ้นเป็น1เมตร50เซนติเมตรครับทำให้น้ำที่ท่วมภายในบ้านขนาดนี้เริ่มเข้าใกล้ปลั๊กไฟแล้วชาวบ้านเขาก็เลยกังวลไปโดนปลั๊กไฟนี้เรียบร้อยเลยครับไฟรั่วไฟดูดได้นะครับชาวบ้านบอกกังวลมากๆตัดสินใจกลับเข้าไปในบ้านเพื่อไปเก็บข้าวของไปถอดปลั๊กต่างๆชาวบ้านบอกว่าเตรียมเก็บข้าวของแล้วก็ตัดกระแสไฟอพยพออกทันทีหากว่ามีมวลน้ำไหลเข้ามาสมทบอีกเพราะเกรงอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตครับ
14: เป็นอาทิตย์แล้ว
15: ตอนนี้เป็นอาทิตย์แล้วเหรอแล้วอาบน้ำยังไงกันนะ
14: ก็ท่อปลาไม้นี
15: ่อ๋อน้ำปลายังไหลอยู่ได้บ้านสูงขนาดไหนเนี่ยสูงออกแล้วแล้วไฟยังใช้ได้ไหม
14: ไฟยังใช้ได้แต่พรุ่งนี้ต้องไปอยู่วัดเนี่ย
15: ทำไม
14: อยู่กันไม่ได้หลายคน
15: อ๋อแล้วน้ำมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
14: วันนี้ขึ้นมาจำหนักเลย
15: กลัวไฟกลัวน้ำกลัวน้ำจะถึงไฟก็ต้องไปอยู่วัด
14: ต้องไปอยู่วัด
1: ทีนี้เมื่อวานระหว่างที่ทีมข่าวไปสำรวจพื้นที่ครับทีมข่าวก็ยังไปพบกับชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ได้อพยพคุณผู้ชมเขาต้องนำเรือออกมารับอาหารแล้วก็น้ำดื่มกันแบบนี้นี่สู้ชีวิตมากนะครับน้ำท่วมสูงถึงอกแล้วนะแต่ชาวบ้านบอกยังไม่อยากออกไปไหนก็เอาเรือออกมารับอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับโดยพายออกจากบ้านประมาณ500เมตรมายังจุดที่รถเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ก่อนจะขนสิ่งของเนี่ยใส่เรือแล้วก็กลับเข้าบ้านไปเหมือนเดิมนะครับล่าสุดเนี่ยหมู่10แล้วก็หมู่11ตำบลดอนเกาะกาก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว400หลังคาเรือด้วยกันคิดเป็นประมาณ 60% ครับมีการอพยพไปยังศูนย์พักพิงแล้วขณะที่บ้านริมคลอง6วาบางจุดเนี่ยจากการสำรวจเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมสูงบางจุด1เมตรบางจุด1เมตร50เซนติเมตรครับสำหรับมวลน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ก็เป็นน้ำจากจังหวัดนครนายก
16: ไหลผ่านอำเภอองคารักษ์ลงสู่คลอง6วาก่อนจะเข้าสู่ดอนเกาะกาแล้วก็แยกไปตามคลอง

0: ที่11คลอง17จากนั้นน้ำก็จะไหลต่อไปยังคลองหลวงแพ่งเพื่อระบายลงแม่น้ำบางปะกงแต่ระดับน้ำในพื้นที่ขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณลดลงครับก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำจากจังหวัดนครนายกที่จะไหลลงมาสมทบเพิ่มเติมซึ่งก็อาจจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับ
1: ผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่ฉะเชิงเทราก็ได้เห็นภาพเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวศูนย์สื่อสารภัยพิบัติลงพื้นที่อำเภอบางคล้าสนามชัยเขตแล้วก็ราชสารที่ฉะเชิงเทราเพื่อไปดูความเดือดร้อนของประชาชนก็พบว่าตอนนี้สวนมะม่วงหลายแห่งถูกน้ำท่วมขังแบบนี้มานาน10วันแล้วนะครับชาวสวนเองบอกว่าต้องลุยน้ำเข้าไปเก็บผลผลิตออกมาขายในราคาถูกเพราะกังวลว่าถ้าน้ำไม่ลดมะม่วงยืนต้นตายแน่นอนเนี่ยครับเก็บออกมาอะไรที่มันพอแก่แล้วแล้วขายได้ก็ไปเก็บออกมาไว้ก่อนเพราะไม่รู้มันจะเน่าคาต้นหรือไม่นะครับส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันคุณผู้ชมลองดูภาพมุมสูงเมื่อกี้นี้แยกออกไหมครับว่าตรงไหนจุดน้ำท่วมตรงไหนฟาร์มกุ้งคือมันเป็นแบบผืนเดียวกันไปหมดแล้วฟาร์มกุ้งก็ได้รับผลกระทบนะครับบางคนบอกว่าสูญเงินหลักล้านบาทน้ำเข้าท่วมบ่อกุ้งกุ้งที่อยู่ในบ่อบางส่วนช็อกตายบางส่วนหลุดออกจากบ่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์สื่อสารภัยพิบัติและมูลนิธิไทย PBS ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพและยารักษาโรคช่วยผู้ประสบภัยเกือบ100หลังคาเรือนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันต่อพร้อมกับรายการสถานีประชาชนสัญจรถ่ายทอดสดจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปกับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการว่าเวลามีสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไทย PBS เราอยู่เคียงข้างกับทุกท่านเพื่อจะนำเสนอความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มีภาพหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นการเข้าไปพื้นที่น้ำท่วมเพื่อไปทำข่าวและนำภาพความเดือดร้อนมานำเสนอครับเป็นภาพของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่นั่งอยู่บนรถตู้ของไทย PBS แล้วเข้าไปในพื้นที่ฉะเชิงเทราท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับต้องใช้คำว่าเป็นไปด้วยความระทึกอาจารย์เปิดกระจกมาปุ๊บอะไรเนี่ยคือตกใจว่าน้ำสูงขนาดนี้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่ไม่ใช่จุดที่สูงสุดน
2: ะ
1: มีสูงกว่านี้อีกครับแล้วสังเกตดีๆป้ายทะเบียนรถตู้เราเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้ไปกับน้ำแล้ว
0: ไปกับน้ำนั่นแหละ
2: ไปกับน้ำที่จังหวัดไหนก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้ครับ
2: เพราะไปมาหลายจุด
0: นะไม่มีแล้ว
2: คุณผู้ชม
1: ไปแล้วไม่รู้ไปตกอยู่ที่ไหนด้วยเพราะว่าลุยน้ำตลอด
2: นี่คือจุดที่เราพอจะเข้าไปได้ลุยน้ำไปได้นะคะคุณผู้ชม
1: ครับแล้วนี่กว่าจะเข้าไปในทุลักทุเลมากนะครับแต่เราเชื่อว่ามีคนที่เดือดร้อนมากๆรออยู
0: ่ครับ
1: บางคนน้ำเนี่ยมิดหัวบางคนแบบถึงอกแล้วฝากกระแสน้ำออกมาจากบ้านเพื่อมาขอความช่วยเหลือกันนะครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอภาพเหล่านี้เพื่อให้ได้เห็นแล้วก็นำไปสู่ความช่วยเหลือในต่อไปด้วยนะครับต้องขอบคุณภาพจากพี่ดักด้วยพี่ดักเป็นทีมช่างภาพสำนักโทรทัศน์ของเราน ะครับก็ถ่ายคลิปนี้มานะครับ
2: ทีมของเราก็ไปอยู่ที่นั่นกันก่อนและคุณผู้ชมก็ลุยน้ำไปรอนะคะเพื่อที่จะจัดรายการให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไปดูที่ฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมบางจุดยังได้รับผลกระทบยังเดือดร้อนอยู่นะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยค่ะคือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะอย่างจุดนี้ค่ะเป็นกล้องจาก CCTV นะคะทีมข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจแล้วก็พบนะคะว่าในพื้นที่ฉะเชิงเทราอะค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำเนี่ยแห้งแล้วจุดนี้คือ3แยกถนนพญาศรีสุนทรถนนศรีโสธรตัดใหม่มุ่งหน้าวงเวียนนะคะบนถนนเนี่ยก็คือยังมีแบบยังเห็นว่ามันมีคราบน้ำอยู่แต่ว่าคือมีเป็นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
1: ไม่ได้มีน้ำที่ท่วมผิวการจราจรแล้ว
2: อ
1: ันนี้เทียบให้ดู
2: ให้คุณผู้ชมดู
0: ฝั่งซ้ายมือนี่เห็นว่าเป็นภาพเมื่อคืน
1: ครับอันนี้ขวาคือภาพสดนะ
2: คือเมื่อคืนนี่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมพอฝนตกลงมาเนี่ยสักพักหนึ่งน้ำมันก็ท่วมขังแบบนี้ค่ะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ย น้ำเนี่ยมันก็ไหลลงตามท่อไหลลงไปในคลองลงไปแม่น้ำแล้วก็เช้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ครับตรงนี้เนี่ยจริงๆก็อยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำบางปะกงก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันนะครับว่าน้ำมันสูงขนาดไหนถ้าเราเห็นภาพว่าโอเคตรงนี้น้ำไม่ท่ว
2: ม
1: ก็อาจจะอนุมานได้ว่าจุดอื่นๆก็อาจจะยังไม่ได้หนักไม่ได้มีน้ำท่วมสำหรับตัวเมืองฉะเชิงเทรานะฮะแต่ว่าพื้นที่อำเภอรอบๆเนี่ยโอ้โหหลายจุดหนักอยู
2: ่ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากันหน่อยนะคะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเกาะเมืองอยุธยาเป็นจุดสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกนะคะขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะน้ำเนี่ยเริ่มล้นเข้าผิวถนนอู่ทองทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มีความกังวล นะคะถ้าน้ำเพิ่มมากขึ้นอาจจะล้นแนวคันกั้นน้ำจนกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงน่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมระดับน้ำทรงตัวหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างค่ะบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายแห่งได้รับผลกระทบที่บริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาถนนอู่ทองฝั่งพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยก็พบนะคะว่าน้ำเนี่ยมีระดับสูงไหลเชี่ยวแล้วก็เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมผิวถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยาระบุว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำกระสอบทรายแล้วก็แบริเออร์เข้ามาเสริมเพื่อปิดช่องว่างตามแนวป้องกันน้ำตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นการสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีทั้งเขตพื้นที่ชุมชนศูนย์กลางประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเขตเศรษฐกิจแล้วก็มรดกโลกของไทยนะคะ
3: ว่ามันขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ทำแนวป้องกันกันอยู
4: ่
3: เทศบาลสั่งทำแนวป้องกันตั้งแต่วันที่25กันยามาทำมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ดูแลชาวบ้านรอบนอกด้วยค่ะแล้วก็วัดด้วยจ้ะ
4: เราเสริมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
3: 25กันยาจ้ะ
4: แล้วระดับน้ำมันเป็นยังไง
3: ก็จะขึ้นประมาณ10เซนบ้างแล้วก็มันก็จะมากกว่าอีก
4: นี่ถือว่าเป็นสถานการณ์เริ่มต
3: ้
4: น
3: เรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: และภายในพื้นที่สำนักงานเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารก็เกณฑ์กำลังพลนักศึกษาวิชาทหารบางส่วนเนี่ยค่ะไปช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อขนย้ายไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆรวมไปถึงใช้เสริมแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะสามารถดำเนินการได้มากกว่าวันละ 5,000 ลูกค่ะส่วนชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนหัวแหลมอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ยังเชื่อมั่นว่าหน่วยงานรัฐจะบริหารจัดการน้ำไม่ให้ล้นท่วมในเกาะเมืองแต่ก็ยังไม่วางใจค่ะเพราะถ้าน้ำมันทะลักมาเนี่ยค่ะก็จะกระทบเป็นวงกว้างเหมือนกันค่ะ
5: เราดูประเมินจากน้ำฝั่งนู้นถ้ามันชิดถนนมากอะสมมุติถ้ามันชิดถนนแล้วเขากั้นคันดินปุ๊บเราต้องเตรียมการแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขายังไม่มีคันดินหรืออะไรเงี้ยกับฝนยังไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องเตรียมการมากแต่ถ้าเขาเริ่มทำคันดินเมื่อไหร่นะนั่นคือต้องเตรียมการเพราะว่าประมาณปีไหนนะ65ที่น้ำไม่เยอะใช่ไหม62หรือ65อะไรนั่นแหละนั่นแหละน้ำเยอะมากเขาทำคันดินปุ๊บเราก็ระแวงแล้วทีนี้
4: แล้วโรงพยาบาลมีการพบเจอในเมืองใน
5: แน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ฝั่งนี้โรงพยาบาลร้านขายของอะไรก็อยู่ฝั่งนี้หมด
4: ก็ยังเชื่อมั่นว่าไอ้ภาครัฐก็คงไม่ได้มองเข้ามาหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
5: น่าจะค่ะ
2: ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่5ติดต่อกันนะคะเพื่อเป็นการบริหารจัดการมวลน้ำด้านเหนือเขื่อนแล้วก็เตรียมรองรับฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในวันที่14ถึง18ตุลาคมค่ะขณะเดียวกันยังต้องจับตาปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักที่จะไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักจะไหลลงมาตามแม่น้ำป่าสักก่อนถึงเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำท้ายเขื่อนพระราม6โดยคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตร20เซนติเมตรจากนั้นน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องมีการบริหารจัดการปริมาณน้ำทั้งสองลุ่มน้ำควบคู่กันไป สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานนะคะว่าตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด16อำเภอ205ตำบล 1,338 หมู่บ้าน63ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 59,633 ครัวเรือนค่ะ
1: พอพูดถึงในพื้นที่ภาคกลางอีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครใครบอกว่าน้ำลดแล้วสบายชาวบ้านบอกว่าไม่จริงน้ำลดแล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะชีวิตของชาวบ้านชุมชนลาดพร้าว101นะครับชาวบ้านเขาบอกแบบนี้บอกว่าเมื่อวานนี้มันมีคำเตือนของสำนักงานเขตบางกะปิพอฝนตกลงมาเยอะๆบอกว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงหนึ่งในชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อวานนี้ตามคำเตือนก็คือชุมชนร่วมกันสร้างครับที่นี่จากการสำรวจเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่อายุ45ปีน้ำท่วมสูงเพิ่งจะลดไปได้ไม่กี่วันชาวบ้านบอกกำลังจะเก็บของเลยกำลังจะเก็บพวกสิ่งของต่างๆขยะก็กองสูงด้วยเหมือนกันหลายคนบอกว่าน้ำท่วมก็ลำบากแล้วน้ำลดยิ่งลำบากกว่าอีกครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปสำรวจชุมชนร่วมกันสร้างแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิชุมชนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรครับทีนี้พอน้ำมันลดลงแล้วครับสิ่งที่ฝากเอาไว้ก็คือความเสียหายของทรัพย์สินชาวบ้านตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านยังคงทำความสะอาดนะครับมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ทำความสะอาดบ้านของตัวเองแต่ว่าระหว่างที่ทำความสะอาดปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับทรัพย์สินที่เสียหายกลายเป็นกองขยะสูงท่วมหัวท้ายชุมชนเลยแม้จะมีรถบรรทุกจากทหารกทมจากทหารกทมแล้วก็สำนักงานปภ.ทยอยเข้ามานำขยะออกไปแต่ปริมาณดูเหมือนว่าจะไม่ได้ลดลงเลยคุณผู้ชมซากรถหลายคันที่จมน้ำอยู่ท้ายชุมชนยังจอดอยู่ที่เดิมเช่นรถคันนี้เนี่ยครับเจ้าของเนี่ยยังนำรถยกมาขนออกไปไม่ได้เพราะต้องรอให้กองขยะโตที่ปิดทางเนี่ยถูกจัดการก่อนคือขยะมันเยอะแบบนี้รถคันสีแดงเมื่อสักครู่จะเอารถออกไปยกมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเคลียร์ขยะออกก่อนนะครับอย่างหญิงคนนี้เนี่ยบ้านเขาอยู่ติดกับปากซอยหมู่บ้านครับเธอบอกกับทีมข่าวบอกว่าอยู่ที่นี่มานาน45ปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบครั้งนี้มาก่อนครับก็เธอก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะครับอยู่มานานมากไม่เคยเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้มาก่อนขณะเดียวกันเธอเล่าอีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลูกหลานของเธอก็ต้องเดินฝ่าน้ำสูงเกือบ1เมตรออกจากบ้านไปหาอาหารน้ำเนี่ยมันสูงมากจนทำให้รถของลูกชายที่ใช้ทำงานต้องจมอยู่ใต้น้ำทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้านซึ่งเป็นช่างก่อสร้างครับเขาพาทีมข่าวไปสำรวจความเสียหายภายในบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์3คันเนี่ยจมน้ำจนพังเสียหายเขาบอกแบบนี้บอกว่าเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้เนี่ยครอบคลุมเพียงความเสียหายของโครงสร้างตัวบ้านเท่านั้นทำให้ยังมีภาระที่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์มาทดแทนของเก่าที่เสียหายหากมีน้ำท่วมซ้ำก็อาจจะต้องปล่อยให้จมไปก่อนครับ
2: เอาเงินเยียวยานี่เขาไม่รวมเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยของตกแต่งไม่ถ้าเป็นพวกประตูโครงสร้างอันนี้ใช่แล้วก็ต้องประชาชนต้องแบกภาระใช่ไหมครับ
3: ครับเดี๋ยวก็ไม่สบายใจอยู่ดี
2: ก็ต้องซื้อใหม่ก็ต้องหาเงินมาซื้อใหม่
1: ลองไปฟังข้อมูลจากประธานชุมชนกันหน่อยนะครับนายธนพลเพชรมะลิประธานชุมชนร่วมกันสร้างบอกแบบนี้บอกว่าลักษณะทางกายภาพของที่ดินแห่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะครับมีคลองลำพังพวยที่รับน้ำจากคลองบึงกลุ่มแล้วก็คลองแสนแสบชาวบ้านที่ทีมข่าวได้ไปพบเนี่ยเขาก็ยอมรับแบบนี้บอกว่าหากมีน้ำท่วมซ้ำอีกก็อาจจะต้องจำใจปล่อยให้ทรัพย์สินเนี่ยจมไปกับน้ำก่อนอย่างที่บอกว่าเงินที่ได้มาเงินเยียวยาเนี่ยมันพอเฉพาะการซ่อมแซมบ้านแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่จมน้ำไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกมันไม่ครอบคลุมเลยนะครับ
0: คำว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยบอกว่าคือถ้ามันมีน้ำท่วมมาอีกก็คงต้องจำใจแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ปล่อยให้เข้าของทรัพย์สินเนี่ยมันเสียหายไปเลยนะคะแล้วดูจากสภาพคุณผู้ชมโอ้โหกองพเนินเลยนะคะสำหรับขยะนี่เพียงแค่ชุมชนเดียวเท่านั้นนะคะ
4: แล้วจริงๆชุมชนอื่นๆที่น้ำลดลงไปเนี่ยสภาพไม่ต่างกันเลยนะครับกองขยะเยอะมากในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้พอภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกผ่านไปเนี่ยครับฝนจะไปเพิ่มมากขึ้นในภาคใต้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือกันแล้วเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้รับมือกับฝนตกหนักนะครับมีช่วงหนึ่งนักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามท่านนะครับว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยใช่ไหมสำหรับกรณีหาดใหญ่ท่านยอมรับว่าไม่กล้าพูดเรื่องของว่าน้ำท่วมหาดใหญ่มันจะไม่ซ้ำรอยกับปีที่แล้วนะครับภาพที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่ให้ท่านให้สัมภาษณ์นะครับคุณผู้ชมไปที่หาดใหญ่ปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาทยอยไปรับกระสอบทรายแล้วครับที่ทางเทศบาลเมืองคอหงเปิดให้ประชาชนขอรับกระสอบทรายได้ฟรีครอบครัวละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกันน้ำและป้องกันบ้านเรือนภาพนี้มันก็จะเป็นภาพที่สะท้อนได้ดีเหมือนกันนะครับว่าคนในพื้นที่เขายังมีความกังวลอยู่ขนาดไหนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
4: ตอนนี้หาดใหญ่ฝนยังไม่ได้เยอะนะครับแต่พอรู้ข่าวว่าเดี๋ยวฝนกำลังจะมาปุ๊บกระสอบทรายเนี่ยต้องเตรียมเอาไว้แล้วไปรับกระสอบทรายกันแล้วชาวบ้านบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าทั้งทำแนวกระสอบทรายจัดหาสิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในช่วงน้ำท่วมเอาไว้รวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับ
5: สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกเลยก็คือกระสอบทรายเพราะบ้านมันจะมีน้ำที่ค่อนข้างจะแบบไหลลงมาจากเขาค่ะก็เลยต้องกันไว้ก่อนเพราะบ้านเราจะเป็นด่านแรกที่จะต้องรับน้ำ
6: ครับค่ะที่ผ่านมาที่บ้านเนี่ยน้ำผ่านระดับไหน
5: น้ำมาไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าผ่านแบบไหลผ่านเลยใช่ไหลผ่านเลยก็เลยต้องกั้นทางน้ำเพราะว่าถ้าเกิดไม่กั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้าตัวบ้านเต็ม
4: ส่วนที่บ้านตำบลอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำนะครับไปที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งจุดนี้เคยเจอน้ำท่วมสูงเมื่อ2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยป้องกันความเสียหายครับ
7: กล่าวว่าถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกล่าวว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลยเพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะโดนเยอะ
4: เมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดเพื่อหารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในภาคใต้ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปี2570คือช่วงนึงนักข่าวก็ถามท่านนะครับว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับปีที่แล้วใช่หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าอันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยแต่เราก็ต้องพยายามช่วงนี้เราดูจากกรมอุตุว่าต้องดูแลในส่วนไหนโดยเฉพาะเรื่องของการร่องน้ำจะต้องหารือกับกรมชลประทานและเจ้าของพื้นที่ที่เก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งตอนประชุมครม.สัญจรนายกก็ได้เดินทางไปดูพื้นที่แก้มลิงแล้วครับ
2: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
8: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่
4: นายพิพัฒน์บอกว่าก็มีการหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.นะครับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแล้วและได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วประมาณ800ล้านบาทนำไปซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงก็เชื่อว่าจะทันในช่วงฤดูน้ำหลากนะคร
0: ับ ค่ะก็คาดการณ์นะคะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นวันที่6ถึง13ตุลาคมก็เลยทำให้ต้องมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมหลายจังหวัดเนี่ยค่ะจังหวัดหนึ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งน้ำท่วมทั้งกากอุตสาหกรรมแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะยิ่งตรวจสอบคือตอนนี้เขาบอกว่ามันยากมากเพราะว่าน้ำมันท่วมลองไปวิเคราะห์สถานการณ์ดูกับคุณนิตยานะคะคุณนิตยามองว่าเราจะมีแนวโน้มลดผลกระทบจากปัญหาที่ซับซ้อนแบบนี้ยังไงคะ
9: ที่จริงต้องทำตามลำดับขั้นตอนหน่อยเนื่องจากว่าภัยมันซ้ำซ้อนเหลือเกินเราเอาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยค่ะผ่านไปหลังจากนั้นต้องมาดูกันว่านโยบายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยมันมีหลากหลายทั้งกากอุตสาหกรรมทั้งสมุนไพรทั้งเรื่องของภาวะวิกฤตที่มันทับเข้ามาเนี่ยมันต้องดูกันต่อในระยะยาวอีกด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะแนวโน้มนะคะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายทิศทางก็มองว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปราจีนบุรีในปีนี้แม้เริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่แต่ว่ามวลน้ำก็กำลังลดลงค่ะแต่สิ่งนี้มันกลับทิ้งร่องรอยของวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเผชิญในหลากหลายมิติทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของการมองในเรื่องของมิติเศรษฐกิจสุขภาพไปจนถึงความท้าทายการถูกผลักดันให้เป็นพื้นที่ขยายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ท่ามกลางช่องโหว่ของการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไหลทะลักมาพร้อมกับมวลน้ำค่ะแม้วันนี้นะคะจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามวลน้ำคงค้างก็ยังไม่ได้หายไปไหนปัจจุบันอำเภอเมืองบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1 เมตรเนื่องจากต้องรับมวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากอำเภอกบินบุรีและมวลน้ำนี้ยังต้องระบายส่งต่อไปยังอำเภอบ้านสร้างคาดการว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้ก็คือมวลน้ำมหาศาลที่ท่วมขังและไหลผ่านไม่ได้มีเพียงมวลน้ำมวลใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือฐานการปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ที่จะต้องอาศัยมาตรฐานความสะอาดระดับโลกน้ำที่พัดพานะคะแล้วพัดผ่านเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนของสารตกค้างมลพิษนะคะสู่พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรโดยตรงได้นะคะคุณผู้ชมคะน้ำท่วมปราจีนบุรีต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่สิ่งสำคัญที่สุด4มิติหลักมิติแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถรับมือกับความแปรปรวนได้นะคะส่วนมิติที่2ก็คือเศรษฐกิจและการใช้ที่ดินค่ะมิติ3ก็คือการถูกผลักดันให้เป็นพื้นที่ขยายของ EEC เพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และมิติที่4การเป็นศูนย์กลางของสมุนไพรส่งออกของประเทศทับซ้อนด้วยนะคะของการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหนักพื้นที่ทางด้านของเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพทำให้ความปลอดภัยของสมุนไพรและฐานทรัพยากรดินและน้ำของปราจีนบุรีนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงขั้นสูงสุดค่ะการผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่ EEC มีนัยยะสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่แม้ในแง่เศรษฐกิจมหาภาคนะคะถ้าเกิดว่าเรามองไปในส่วนของโครงสร้างนะคะจะพบว่ามันมีมิติหลายด้านค่ะจริงๆแล้วนะคะพื้นที่หลายส่วนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีอีกส่วนหนึ่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รองรับกากอุตสาหกรรมนะคะและข้อกังวลนี้เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ค่ะเมื่อว่าพบร่องรอยของกากอุตสาหกรรมหลายส่วนนะคะที่มีคราบนะคะสีของรุ้งคล้ายน้ำมันปนเปื้อนในพื้นที่น้ำท่วมในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์มีการตรวจสอบว่ามาจากบ่อฝังกลบของบริษัทกำจัดของเสียที่ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่าระดับท้องนาถึง3 เมตรข้อมูลเชิงวิชาการจากผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch ระบุว่าปราจีนบุรีมีการอนุญาตนะคะการก่อตั้งโรงงานค่ะแล้วก็บอกว่าข้อมูลนั้นมีการระบุปราจีนบุรีนะคะขอตั้งโรงงานประเภท101 105 106ถึง 67% ของพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอกบินบุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ์ผ่านการใช้ช่องโหว่ของคำสั่งคสช.นะคะทางด้านของคสช.ที่4/2500 1,559 ค่ะทำให้เกิดภาวะผู้ก่อกำเนิดกากมากกว่าผู้กำจัดนะคะนำไปสู่ปัญหาการลักลอบทิ้งอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมนะคะที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำทันทีเมื่อเกิดอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มต่อจากนี้ไปนะคะจะบอกว่าสิ่งที่ปนเปื้อนนะคะยังส่งผลสะเทือนไปโดยตรงต่อมิติการเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรส่งออกปัจจุบันประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของผู้ส่งออกพืชสมุนไพรของโลกสร้างมูลค่าส่งออกมากกว่า 2.5 พันล้านบาทและตลาดในประเทศนะคะก็หลักหมื่นล้านบาทเฉพาะสมุนไพรอภัยภูเบศในปราจีนบุรีสร้างรายได้ถึง600ล้านบาทต่อปีปัจจัยชี้ขาดของอุตสาหกรรมนี้ก็คือมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ระดับโลกการตรวจฟาร์มที่เข้มงวดทั้งคุณภาพดินและน้ำหากพื้นที่ต้นน้ำและดินถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือโลหะหนักจากการชะล้างกากอุตสาหกรรมมูลค่าทางเศรษฐกิจความน่าเชื่อถือในเวทีโลกก็อาจจะพังทลายเกิดขึ้นได้ใน

0: กันค่ะว่าสารเคมีที่มาพร้อมกับน้ำอาจจะมาพร้อมกับสารก่อมะเร็งในระยะยาวชีวิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชาวปราจีนบุรีก็ถือว่ากลายเป็นสิ่งที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้ต้องรับสภาพโดยปราศจากสิทธิ์ในการเลือกนั่นเองค่ะทางออกของปัญหานี้ไม่สามารถพึ่งพาเพียงการเยียวยาหลังน้ำลดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการรื้อโครงสร้างนะคะในเรื่องของระดับนโยบายนะคะรัฐบาลมีเครื่องมือกฎหมายที่จะต้องเร่งผลักดันช่องโหว่ที่สำคัญนะคะแล้วก็ต้องปิดให้เร็วที่สุดและต้องเร่งผลักดันในเรื่องของพรบ PRTR นะคะขณะเดียวกันต้องมีการทบทวนนโยบาย BCG เชิงปฏิบัติด้วยนะคะนโยบายนี้ก็จะส่งผลค่ะทำให้หลายส่วนนั้นกลับมาต่อยอดแล้วก็พูดถึงว่าเราอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเนื่องจากว่าเรามีหลายเรื่องนะคะที่จะต้องจัดการแก้ปัญหาอย่าง BCG Economic นี้นะคะเศรษฐกิจสีเขียวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยก็กำลังขับเคลื่อนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สถานีประชาชนสัญจรของเรานั้นก็จะไปจัดนะคะที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจะมีการพูดคุยกันใน2ประเด็นใหญ่ที่จะต้องจับตาในวันนี้ก็คือเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำขณะเดียวกันเนี่ยก็ถอดบทเรียนเรื่องของการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศด้วยนะคะซึ่งในช่วงบ่ายที่จะเกิดขึ้นนี้จะดำเนินรายการโดยน้องแป้งธิดารัตน์แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะถ่ายทอดสดนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะในวันนี้14:05 น.ถึง16:00 น.ของไทย PBS นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะหลายภาคส่วนหรือว่าแม้แต่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยก็ช่วยกันค่ะว่าตอนนี้จะร่วมขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาเรื่องของโครงสร้างนโยบายต่างๆนะคะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการอุตสาหกรรมนะคะที่ไร้การควบคุมกับการรักษาฐานรากทางเศรษฐกิจสุขภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่ชาวปราจีนบุรีนั้นนะเลือกไม่ได้ละค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดภัยขึ้นแล้วดังนั้นแล้วนะคะดิฉันต้องบอกว่าแนวโน้มต่อจากนี้ปราจีนบุรีโอ้โหรวมเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังน้ำลดนะคะจะต้องบอกว่าเผชิญกับอีกหลายภัยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณนิตยานะคะคุณผู้ชม
2: ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมสำหรับปราจีนบุรีก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ามีอีกหลายโจทย์ที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นหับสมุนไพรที่สำคัญนะครับและมีการส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะครับอย่างที่คุณนิตยาบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเราช่วงนี้จะมีสถานีประชาชนสัญจรนะครับก็จะลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดรายการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับติดตามกันได้ครับ14:05 น.เป็นต้นไปจนถึง16:00 น.ส่วนใครต้องการความช่วยเหลือนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะครับ027902111หรือว่า027902630-2ทุกวันเวลา9:00 น.ถึง18:00 น.นะครับแอดไลน์ของเราได้นะครับแอดร้องทุกไทย PBS แล้วก็ที่เว็บไซต์ครับ www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou นะครับ

เราไล่เรียงสถานการณ์น้ำให้คุณผู้ชมได้เห็นในแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเพราะวันนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมันมีประเด็นน่าสนใจที่เรากำลังเจอกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนแปรปรวนที่ว่าคือวันนี้ประเทศไทยเจอ2ปัจจัยครับก็คือทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝนและรวมไปถึงลมหนาวด้วยครับลมหนาวที่ว่าก็คือลมหนาวจากจีนระลอกแรกเดินทางมาถึงแล้ววันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือช่วงตี3ตี4ตี5ตื่นกันมารับลมหนาวกันหรือยังเพราะมีข้อมูลนะครับว่าวันนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสนะครับมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศครับคุณผู้ชมลองดูจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการคาดการณ์กันว่าวันนี้7ตุลาคมในพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะได้รับมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมานะครับมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมานี่เป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวแล้วพื้นที่ที่บอกว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็คือพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้อุณหภูมิจะลดต่ำสุดเนี่ยประมาณ4องศาเซลเซียสบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสไปแล้วบางคนบอกว่าตื่นมานึกว่าจะเจอกับฝนตกปรากฏว่า

เจอกับลมหนาวมาก่อนเลยก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้สัญญาณของมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมลงมาแล้วพื้นที่ภาคเหนืออากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับอย่างที่บอกว่าแปรปรวนยังไงกรมอุตุนิยมวิทยาเขานิยามบอกว่าณเวลานี้เรากำลังจะเจอกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือที่เรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนยังไงคุณผู้ชมเพราะนอกจากลมหนาวที่แผ่ลงมาแล้วเรายังเจอกับสภาพอากาศเรื่องของฝนฟ้าคะนองได้อยู่ปัจจัยมันมาจากอะไรที่ทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นเพราะลมหนาวพอแผ่ปกคลุมลงมาครับมาเจอกับอากาศร้อนในช่วงที่ไม่มีฝนและประกอบกับลมประจำฤดูฝนที่ยังปกคลุมอยู่ในประเทศไทยพอมาปะทะกันมาเจอกันมันก็เลยจะส่งผลทำให้ประเทศไทยของเราเจอกับฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะในวันนี้7ตุลาคมพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็คือในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ตะวันออกและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนคุณผู้ชมถามว่าทำไมพื้นที่ภาคใต้ยังได้รับผลกระทบเพราะนอกจากพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังแล้ววันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่8ตุลาคมเป็นต้นไปปรากฏว่าร่องฝนเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปจากพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกจะลงเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรับช่วงต่อก่อนหลังจากนั้นจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครศรีธรรมราชสงขลาและก็รวมไปถึงพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่ด้วยนะครับที่เมื่อกี้เราเล่ากันไปว่าในพื้นที่เองแม้ว่าฝนจะตกลงมาไม่มากแต่ชาวบ้านเนี่ยเตรียมกระสอบทรายกันไว้แล้วนั่นหมายความว่าเป็นการรับมือที่ดีมากครับเพราะว่าถ้าดูจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นเลยว่าตอนนี้กลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวจากพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยลงเคลื่อนตัวเข้าไปสู่พื้นที่ภาคใต้พรุ่งนี้8ตุลาคมพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มเจอกับฝนที่ตกหนักเพิ่มมากขึ้นทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วฝนจะหมดไปหรือยังเตือนคุณผู้ชมแบบนี้ยังไม่หมดครับจะเป็นช่วงของฝนใช้คำว่าพักก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นฝนจะกลับมาเจอเราอีกครั้งในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้อย่างที่แจ้งเตือนกันไปเลยนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องเจอฝนอีกระลอกหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการแจ้งเตือนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมก็คือพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้นั่นหมายความว่าตั้งแต่พรุ่งนี้8ตุลาคมยาวไปจนถึง13ตุลาคมรับช่วงหนักที่จะเจอกับฝนตกหนักนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีที่ก่อนหน้านี้เจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมขังและเพชรบุรียังไว้วางใจไม่ได้เพราะเราจะเจอฝนอีกรอบนึงก็คือวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เตือนคุณผู้ชมเป็นช่วงๆแบบนี้ว่าฝนไม่ได้ไปไหนฝนแค่พักก่อนเดี๋ยวฝนจะกลับมาอีกครั้งก็คือช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันคนในพื้นที่ทั้งพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเพราะบางพื้นที่ช่วงเช้าอากาศจะเริ่มหนาวแล้วด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องของอากาศหนาวตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้อุณหภูมิในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูในพื้นที่ภาคเหนือครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง35องศาเซลเซียสลมหนาวมาแล้วพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมากที่สุด170ของพื้นที่ครับไปดูกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสจังหวัดที่วันนี้จะยังมีฝนก็คือพื้นที่ของจังหวัดเลยนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีครับไปต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสมีการแจ้งเตือนว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงแล้วก็บางพื้นที่มีลูกเห็บตกได้จากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางอย่างที่จังหวัดลพบุรีราชบุรีกาญจนบุรีด้วยครับ
ต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยเช่นกันครับช่วง

0: ช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสจังหวัดที่วันนี้จะเจอฝนฟ้าคะนองมากที่สุดคือพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีแล้วก็ระยองครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมเนี่ยฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันครับคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นกันครับ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์การประท้วงของนักเรียนฝรั่งเศสทั่วประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับและยังขยายวงจากนักเรียนไปสู่กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยและก็สหภาพต่างๆแล้วด้วยนะครับมีการประเมินกันนะครับว่าตัวเลขผู้ที่ออกมาชุมนุมตอนนี้เกือบครึ่งล้านไปแล้วใช่ไหมคุณวินิธา
2: ส่วนผู้บาดเจ็บก็น่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าประเมินจากการประท้วงปะทะกันเนี่ยเจ็บกันเป็นพันคนนะคะส่วนทางนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสระบุว่าเป็นการประท้วงของนักเรียนครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษค่ะนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็วิ่งเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่รวมตัวกันในเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศนะคะเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐเนี่ยแจกจ่ายทรัพยากรให้งบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาเพิ่มเติมการชุมนุมระลอกนี้ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาคะชานกรุงปารีสก่อนจะลุกลามไปทั่วประเทศชนวนเหตุมาจากความไม่พอใจต่อสภาพของระบบการศึกษานะคะทั้งเรื่องของการขาดแคลนครูอาคารเรียนทรุดโทรมตลอดจนปัญหาท่อน้ำรั่วซึมแล้วก็การระบาดของหนูในสถานศึกษาซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงค่ะส่วนในกรุงปารีสปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจถือกระบองเข้าไปปะทะกับผู้ประท้วงค่อนข้างดุเดือดทีเดียวนะคะสะท้อนความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมามีเหตุเยาวชนวัยรุ่นคนหนึ่งสูญเสียมือไปหนึ่งข้างระหว่างการชุมนุมตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุให้แน่ชัดตอนนี้กระแสการประท้วงเนี่ยขยายวงกว้างจากกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนนี้ไปสู่กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็สหภาพแรงงานแล้วนะคะมีประชาชนออกมาร่วมเดินขบวนทั่วประเทศแล้วหลายแสนคนกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยต่างก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยุติการใช้กำลังปราบปรามความรุนแรงด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามีโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือว่าถูกปิดล้อมไปแล้ว891แห่งคิดเป็นเกือบ1ใน4ของโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศแล้วก็มีผู้ชุมนุมออกมาลงถนนในระหว่างช่วงกลางวันเนี่ยกว่า 250,000 คนขณะที่ฝ่ายสหภาพนักเรียนประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมสูงไปถึง 450,000 คนแล้วก็ระบุว่ามีโรงเรียนที่ถูกปิดล้อมมากถึง 1,800 แห่งขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีผู้ถูกกักตัวหรือจับกุมโดยตำรวจไปแล้วรวม 6,547 คนตั้งแต่วันที่28กันยายนเป็นต้นมาทางด้านเซบาสเตียนเลโกนูนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสออกมาประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเปิดเผยยอดผู้บาดเจ็บบอกว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้ว215คนบุคลากรตามโรงเรียนเจ็บ85คนเป็นความเสียหายผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของระบบการศึกษาฝรั่งเศสส่วนตำรวจบาดเจ็บไปอีก715นายนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเนี่ยกล่าวหาพรรคฝ่ายซ้ายจัดอย่าง LFI บอกว่าพยายามฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวายก่อนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในช่วงอีกประมาณ7เดือนข้างหน้านะซึ่งสถานการณ์ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะตึงเครียดขึ้นอีกหลังจากที่ CGT สหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสเนี่ยประกาศแผนการชุมนุมนะที่เขาจะรวมทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกันจัดในวัน

0: วันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้แล้วความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่เอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสกำลังจะดำรงตำแหน่งครบวาระที่2นะเป็นวาระสุดท้ายแล้วผลการสำรวจความเห็นล่าสุดพบว่าชองลูกมาลงชงผู้นำพรรคฟรานซ์อันบาวหรือว่า LFI เนี่ยคะแนนนิยมเป็นอันดับ2อยู่นะคะรองจากมารีนเลเปนจากพรรคขวาจัดอย่าง National Rallyโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีการออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประท้วงของนักเรียนในฝรั่งเศสด้วยนะคะบอกว่าการย้ายถิ่นฐานของมวลชนที่ไร้การควบคุมเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงระลอกนี้แล้วก็ระบุด้วยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโรงเรียนแต่เป็นเรื่องของศาสนาอิสลามที่ต้องการเข้ายึดครองประเทศที่เคยยิ่งใหญ่นะคะก็นอกจากท่าทีของผู้นำสหรัฐแล้วเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากทางนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนะคะก่อนหน้านี้ออกมาสั่งการให้รัฐมนตรีเนี่ยเร่งจัดการกับข้อเรียกร้องของบรรดานักเรียนนะคะรวมถึงต้องมีการรับประกันด้วยว่าจะจัดครูมาสอนแทนในวันที่มีคุณครูตามโรงเรียนเนี่ยลาหยุดแล้วก็ทบทวนเรื่องของมาตรการเวลาเรียนในแต่ละวันเด็กๆ เขาบอกว่าเวลาเรียนอาจจะนานไป 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้นะรวมถึงเรื่องของความจำเป็นในการเพิ่มเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของอาคารเรียนที่ทรุดโทรมอะไรอย่างนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสหารือแก้ไขกันตอบสนองเสียงเรียกร้องของเด็กๆวัยรุ่น
1: ครับเมื่อวานนี้ผมดูบทสัมภาษณ์ที่ BBC ไปสัมภาษณ์คุณครูคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ออกมาสะท้อนว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ทำงานแบบยากลำบากยิ่งพอคนออกไปเยอะๆเขาก็ต้องแบบทำงานแทนเพื่อนด้วยอะไรด้วยแล้วเรื่องของอาคารเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกผมนึกว่าดูตัวเลขผิดอาคารโรงเรียนบางแห่งสร้างมา160ปีเป็นอาคารแบบโบราณแล้ว160ปีคุณครูบอกว่าแล้วช่วงซัมเมอร์ที่แบบอากาศร้อนจัดๆยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนฝรั่งเศสเองเจอกับบางทีเจอฮีทเวฟ40กว่าองศาก็อยู่ในอาคารแบบนั้นที่แบบว่าออกแบบมาเพื่อรับมือกับอากาศหนาวหน้าต่างแทบไม่มีเลยไม่มีเครื่องปรับอากาศอีกมันก็เป็นการใช้ชีวิตที่ยากลำบากมากๆนะครับ
2: ค่ะเด็กก็ไม่มีสมาธิในการเรียนด้วยนะคะ
3: คร
2: ับคุณผู้ชมไปที่รัสเซียนะคะรัสเซียยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยการระลอกในเมืองอีคุตนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในห้องปฏิบัติการการระลอกจนสร้างความกังวลเป็นวงกว้างส่วนเจ้าหน้าที่ห้องแลบที่เสียชีวิตฝั่งรัสเซียอ้างนะคุณผู้ชมบอกว่าหลังการตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตไม่พบกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับการทำงานของผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ก็คือไม่ได้มีเชื้อที่ทำงานอยู่ที่ไปเจอในร่างกายนี่เป็นข้อมูลที่รัสเซียบอกดังนั้นองค์การอนามัยโลกกับองค์การสหประชาชาติก็ยืนยันข้อมูลในแนวเดียวกันแต่ก็บอกว่าติดตามสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนฝั่งสหรัฐเนี่ยประกาศออกมาพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยตัวผู้นำสหรัฐแต่ว่าก็เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศในเขตเชเลคอฟนะคะเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคอยู่ใกล้กับเมืองอีคุตสค์ของรัสเซียที่แคว้นไซบีเรียบรรยากาศเมื่อวานนี้ดูปกตินะคะเป็นไปตามปกติเลยคนสัญจรไปมาใช้ชีวิตประจำวันกันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าหญิงวัย28ปีเสียชีวิตลงวันศุกร์ที่แล้วนะคะด้วยโรคปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุก็จุดกระแสความกังวลไปทั่วโลกนะหลังจากหลายฝ่ายคาดว่าการเสียชีวิตเนี่ยมีต้นตอมาจากอุบัติเหตุในห้องทดลองเชื้อกาฬโรคของทางสถาบันวิจัยซึ่งสำนักงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผู้บริโภคของรัสเซียที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อด้วยเนี่ยแถลงก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าช่วง10วันที่ผ่านมาไม่พบรายงานโรคติดต่อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยกาฬโรคในเมืองอีคุตสค์แต่อย่างใดและผลการตรวจอย่างละเอียดก็ไม่ได้พบเชื้อใดๆในร่างกายของผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับการทำงานของเธอนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของผู้ว่าการแคว้นอีคุตสค์ก็ลงพื้นที่ที่เมืองเชเลคอฟไปดูสถานการณ์นะคะแล้วก็ยืนยันกับสื่อบอกว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมดระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคต่างๆในเมืองยังเปิดบริการดำเนินตามไปตามปกติขณะที่ทีมแพทย์และหน่วยงานเฝ้าระวังสุขอนามัยเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่นะคะส่วนรองหัวหน้าเขตเซเลคอฟที่ดูแลเนี่ยก็เขตนี้จริงๆมีโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าถูกสั่งกักกันโรคไปด้วย ปิดเผยว่าข้อสงสัยเรื่องของโรคร้ายแรงยังไม่มีผลยืนยันใดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อท้องถิ่นรัสเซียเขารายงานออกมาว่ามีผู้ถูกกักตัวไปประมาณ200คนซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า160ปล่อยตัวกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะกระแสความกังวลจากข่าวนี้เนี่ยก็จุดชนวนให้มีการพูดถึงกันไปทั่วโลกแล้วก็ร้อนไปถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาระบุบอกว่าก็เรื่องโรคนี่เป็นปัญหาใหญ่นะไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับรัสเซียหรือเกิดกับใครแล้วก็ประกาศให้ความช่วยเหลือรัสเซียพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัสเซียในกรณีดังกล่าวก็ตามทีนี้ท่าทีของทรัมป์เนี่ยก็ทำให้ทางเดมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียออกมากล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าการเสนอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเสมอแต่ก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าจะรับความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอีกท่าทีหนึ่งจากมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยระบุว่ารัสเซียเองก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคมากกว่านี้นะเพื่อให้ทั่วโลกได้ทราบถึงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นโฆษกองค์การอนามัยโลกขณะเดียวกันออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัสเซียเนี่ยแจ้งให้ทราบแล้วว่าไม่ได้พบผู้ป่วยกาฬโรคในเมืองเอริคุสเจ้าหน้าที่ของอนามัยโลกเนี่ยติดตามแล้วก็ขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่ของรัสเซียติดตามและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยได้ครบทุกคนแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอาการจนถึงตอนนี้ยังไม่พบใครมีอาการป่วยนะคะซึ่งทางการรัสเซียก็กำลังเร่งสอบสวนอีกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงวัย28ปีเนี่ยมาจากกาฬโรคปอดหรือไม่แล้วก็ระบุด้วยว่าความเสี่ยงที่โรคนี้จะเสี่ยงกับนอกประเทศรัสเซียเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากส่วนโฆษกองค์การสหประชาชาติเน้นย้ำนะคะว่าการเลือกใช้คำศัพท์ในประเด็นสาธารณสุขเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังกันค่อนข้างมากหน่อยเนื่องจากว่าชื่อของโรคกาฬโรคเนี่ยอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้สาธารณชนโดยไม่จำเป็นนะคะยืนยันว่าองค์การอนามัยโลกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้รับข้อมูลจากรัสเซียตามมาตรการอนามัยระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะคำยืนยันต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นท่ามกลางข้อสงสัยเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ารัสเซียบอกว่าไม่มีอะไรควบคุมได้กักกันโรคกักกันแล้วปล่อยออกมาแล้วแต่คนที่เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนทุกอย่างมันขัดกันบอกว่าคุมได้บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ในทางปฏิบัติสื่อท้องถิ่นหรือว่าคนในโซเชียลที่รัสเซียพูดถึงเนี่ยก็คือมีการจัดประชุมด่วนหารือเรื่องโรคระบาดแล้วก็มีการส่งตัวผอ.ของศูนย์ที่ดูแลเรื่องโรคระบาดเนี่ยจากมอสโกบินตรงไปที่อีกุสบินด่วนไปเลยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน
1: ่ครับแล้วคนในโลกออนไลน์ของบ้านเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะเพราะว่าเราก็มีเที่ยวบินตรงจากอีกุสมาที่ภูเก็ตแล้วก็สุวรรณภูมิซึ่งทางกรมควบคุมโรคเองออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับในแพทย์ดิเรกคำแป้นท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของไทยมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์นะครับ
3: ครับก็ทำให้คนไทยอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเด็นที่กำลังให้ความสนใจนะเวลานี้นะครับคุณผู้ชมดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะครับที่อินเดียตอนนี้มีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับพรรคฝ่ายค้านอินเดียเขานำมวลชนไปปักหลักประท้วงเรียกร้องให้ประธานกกต.เนี่ยลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าเขาสงสัยว่ามันมีการดัดแปลงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนการประท้วงล่าสุดเนี่ยมันลุกลามแล้วก็เป็นเหตุรุนแรงขึ้นแล้วนะครับ
0: คือตำรวจเนี่ยฝ่ายค้านจัดชุมนุมดังนั้นตำรวจพยายามเข้ามาควบคุมตัวแกนนำนะคะแกนนำการประท้วงต่างๆเนี่ยลากตัวกันขึ้นไปเกิดเป็นความชุลมุนวุ่นวายขึ้นเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ยกระดับความตึงเครียดทางการเมืองที่สั่นคลอนรัฐบาลอินเดียอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นช่วงจังหวะเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายซึ่งหลังจากการประท้วงในจุดนี้เนี่ยทางตำรวจอินเดียจะพยายามควบคุมตัวราหูคันธีแกนนำพรรคคองเกรสที่เป็นพรรคฝ่ายค้านควบคุมตัวหลังจากจัดการชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วความพยายามของตำรวจเนี่ยถูกขัดขวางโดยบรรดาผู้ชุมนุมอันนี้ตำรวจก็พยายามจะหิ้วปีกตัวของราหูคันธีขึ้นไปบนรถของตำรวจก่อนที่สุดท้ายเนี่ยรวบตัวไปได้สำเร็จ ทั้งราหูคันธีแล้วก็แกนนำคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านอินเดียนำเอามวลชนไปปักหลักใกล้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กรุงนิวเดลีเพื่อเรียกร้องให้ยานีชคูมาประธานกกต.อินเดียลาออกจากตำแหน่งจากข้อสงสัยในเรื่องของการดัดแปลงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้รัฐบาลภายใต้การนำของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียบรรยากาศการประท้วงเนี่ยเต็มไปด้วยความตึงเครียดตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะซึ่งกลุ่มแกนนำเนี่ยมีการปีนขึ้นไปยืนบนแผงกั้นของตำรวจโบกธงชาติอินเดียก็ดีตะโกนขับไล่ประธานกกต.ค่อนข้างดุเดือดทีเดียวนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ปราบจลาจลหลายร้อยนายพร้อมกระบองต่างๆวางแนวกั้นนะคะแล้วก็ตรึงกำลังสุดท้ายเนี่ยต้องลงมือบุกสลายการชุมนุมเหตุความวุ่นวายครั้งนี้เป็นการยกระดับความตึงเครียดทางการเมืองครั้งใหญ่นะคะสั่นคลอนรัฐบาลโมดีอีกรอบหนึ่งพักฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวเยาวชนเนี่ยยืนยันว่าการบีบบังคับการใช้กำลังหิ้วตัวแกนนำขึ้นรถตำรวจเป็นภาพที่รุนแรงที่ออกมาเนี่ยจะไม่สามารถหยุดยั้งการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความโปร่งใสจากกกต.ได้นะคะส่วนแกนนำฝ่ายค้านทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่ว่ายังยืนยันจะเดินหน้าประท้วงต่อนะคะก็ต้องบอกว่าการประท้วงที่เห็นอยู่นี้มีพักฝ่ายค้านเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามีพักแมลงสาบนะที่เคลื่อนไหวอยู่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีบทบาทในการเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่ในกกต.อินเดียก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวของพักแมลงสาบในเรื่องของประท้วงข้อสอบรั่วอะไรต่างๆก็มีการลาออกของรัฐมนตรีศึกษาอินเดียมาแล้วนะคะได้ผลพอสมควรแต่ดูเหมือนสเกลในการชุมนุมครั้งนี้ของทางฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่ได้ไปใหญ่เท่าครั้งที่แล้วนะที่ประท้วงเรื่องการศึกษาเพราะว่านั้นเด็กๆนักเรียนนักศึกษาออกมาทั่วประเทศอันนี้ต้องดูกันต่อว่าจะไปไกลขนาดไหน
1: ครับรัฐบาลของโมดีนี่สมัยที่3แล้วนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาแบบเบ็ดเสร็จเหมือนกับ2สมัยที่ผ่านมาอันนี้ก็น่าติดตามกันด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลสุดตื่นตาตื่นใจที่ประเทศสเปนครับเพิ่งจัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับและในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวที่รอคอยที่จะเดินทางมาชมด้วยต่างตัวเองไม่น้อยเลยนะครับ
0: จัดเป็นประจำที่แคว้นกาตาลุญญานะคะสืบทอดมายาวนานมากแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยเขาจะต้องมีความแข็งแรงและจะต้องฝึกฝนทักษะเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของการทรงตัวมาเป็นอย่างดีไม่งั้นล้มมาน่าจะแย่ค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะจะปีนขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้วก็เหยียบไหล่ของเพื่อนๆค่อนข้างคล่องแคล่วทีเดียวต่อตัวกันค่อนข้างสูงเลยนะคะหลายเมตรด้วยกันเป็นการแข่งขันสร้างหอคอยมนุษย์ภาษากาตาลันเนี่ยเรียกว่ากาสเตลอยู่ที่เมืองตารากูน่าในแคว้นกาตาลุญญาของสเปนนี่จัดขึ้นเป็นครั้งที่30แล้วนะคะการแข่งขันนี้เนี่ยเขาจะเป็นการปะทะฝีมือกันของกลุ่มนักแสดงต่อตัว12กลุ่มจากทั่วแคว้นกาตาลุญญาจะต้องมาแข่งกันสร้างหอคอยมนุษย์ให้สูงที่สุดนะปกติข้างล่างก็จะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นตัวโตๆหน่อยให้เป็นฐานข้างล่างให้แข็งแรงใหญ่ๆไว้แล้วค่อยให้เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยเขาปีนขึ้นไปอยู่บนยอดอย่างที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้นะคะภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะหวาดเสียวพอสมควรทีเดียวทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาต้องมีการฝึกฝนทักษะทั้งร่างกายนะทั้งเรื่องของความแข็งแรงการทรงตัวการจังหวะการปีนป่ายต่างๆมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเด็กๆที่เหมือนเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะเพราะต้องอยู่ยอดข้างบนแล้วก็ชนะด้วยแล้วก็ต้องร่วมกิจกรรมให้ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะแน่นอนว่าประเพณีสุดตระการตานี้เรียกนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางไปยังที่กาตาลุญญาได้จำนวนมากในช่วงนี้นะคะยูเนสโกเองขึ้นทะเบียนกาสเตลเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปเมื่อปี2010นะแต่ว่าท่ามกลางวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะๆเนี่ยก็จะมีประเด็นถกเถียงกันเรื่องของการที่เด็กมาร่วมแข่งนี่แหละเพราะเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเอามาแข่งเนี่ยเด็กสุดๆเลย5ขวบ5 6 7ขวบสูงสุดคือ12ขวบถ้าเขาตัวเล็กๆหน่อยซึ่งมันก็อาจจะเสี่ยงอันตรายแล้วก็เคยมีเหตุที่น้องอายุประมาณ12ปีตกลงมาแล้วก็บาดเจ็บที่ศีรษะค่อนข้างรุนแรง
3: อาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหอคอยมนุษย์เท่าที่ดูจากภาพที่คุณวินิษฐาเอามาคือบนสูงสุดอ่ะ เด็กตัวเล็กๆอยู่เลยเนาะคือมันก็ต้องเรียงตามอายุขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆก็ต้องมีความแบบว่าไม่กลัวความสูงเลยนะถ้าพูดถึง
1: แต่ก็ต้องอาศัยความสามัคคีด้วยเนาะแล้วก็การฝึกฝนด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิฐา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทั้งการระบายน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงที่มีการแจ้งเตือนวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมนะคะหลายพื้นที่ต้องจับตานะคะหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดนนทบุรีลองไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีที่มีการวัดระดับน้ำกันไว้หน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่คือเวลานี้เลยนะคะ6:31ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณนนทบุรี
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงจุดวิกฤตนะ
1: ครับแต่ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่เราเคยให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้จะเห็นว่าระดับน้ำมันไม่ถึงสีเหลืองนะครับสัปดาห์ที่แล้วมันต่ำลงไปแล้วจะมีสีฟ้าด้วยซึ่งอยู่ประมาณนั้นแต่สังเกตว่าวันนี้มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วมาอยู่ในโซนสีเหลืองแล้ว
2: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งจัดการบริหารจัดการในพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่วางเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็วางแนวกระสอบทรายค่ะป้องกันน้ำเอ่อล้นบริเวณท่าน้ำนนหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณชาติชายถุงเงินนะคะรายงานสดจากท่าน้ำนนทบุรีค่ะคุณชาติชายเชิญค่ะ
4: ครับคุณสิริมาคุณเชอสารคุณพัทรชัยและคุณผู้ชมครับที่นี่คือท่าน้ำนนท์นะครับทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มีการปักธงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยมีธงสีเขียวเหลืองแดงนะครับแต่ว่าสถานะณเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้ปักธงเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังและก็ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับหลังสถานการณ์ตอนนี้มีน้ำเพิ่มขึ้นนะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาครับเครื่องสูบน้ำจำนวน4เครื่องนะครับยังคงเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมวางแนวกระสอบทรายโดยรอบบริเวณท่าน้ำนนหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์และดูแลระบบระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนและบนผิวการจราจรการขึ้นธงสีเหลืองเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังตามระบบแจ้งเตือนระดับน้ำของทางเทศบาลนครนนทบุรีโดยกำหนดระดับน้ำอยู่ที่1.80-2.30 เซนติเมตรนะครับและก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิดระบบแจ้งเตือนระดับน้ำของทางเทศบาลนครนนทบุรีแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับคือภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะเสี่ยงสูงเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ขณะที่ชาวบ้านในย่านท่าน้ำนนคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยช่วยสอดส่องและดูแลสถานการณ์น้ำท่วมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับพร้อมทำหน้าที่แจ้งเตือนและก็ให้ข้อมูลกับคนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นกับ
5: มันจะมาตอนไหนและน้ำมันจะมามากแค่ไหนเราก็ได้แต่ยืนรอรับมือช่วยกันผมก็พยายามเอาพี่น้องเอาทางนู้นทางนี้ผมพยายามเป็นแรงหลักให้กับทุกคนนะครับว่าเราปักหลักอยู่นะ
6: เทศบาล
5: เขาก็อยู่ครับเทศบาลคืออยู่กับผมทุกเวลาถ้าเขาเห็นเราเขาก็ได้พักได้ผ่อนเขาก็ยังได้นอนพอเขาไม่เห็นเราเขาก็ตกกระวนกระวายเขาออกมากันหมดผมก็เลยทำเป็นหลักให้เขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพอเขาออกกันมานี่ปุ๊บผมก็ไปเขาก่อนแล้วเขาก็จะมาช่วยกันดูกันอีกทีนึงครับ
4: อีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือชุมชนวัดบางขวางนะครับซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำที่อาจเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนนะครับแม้ว่าขณะนี้เริ่มมีน้ำขังในบางจุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังสามารถรับมือและควบคุมการระบายน้ำได้สำหรับท่าน้ำนนถือเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทางน้ำที่สำคัญของชาวนนทบุรีโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดนะครับและก็ช่วงเวลาเร่งด่วนมีประชาชนเดินทางมาขึ้นเรือเพื่อไปทำงานและเชื่อมต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้บริเวณท่าน้ำนนยังเป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญกับชุมชนมาอย่างยาวนานเจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่การจราจรพื้นที่การค้าและชุมชนริมแม่น้ำซึ่งอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครนะครับได้แจ้งข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook นะครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่มีกลุ่มฝนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักกับทั้ง3ท่านคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณผู้ชมมาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินหน้าต่อเนื่องนะครับทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเห็นตรงกันเลยส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ก็ทางด้านของทท.ก็ออกมาประเมินบอกว่าอาจจะสร้างความกังวลต่อนักท่องเที่ยวบางพื้นที่ด้วยครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็เลยตั้งเป้าว่าจะมีการดึงนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 250,000 คนซึ่งถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะสร้างความกังวลต่อนักท่องเที่ยวได้ในบางพื้นที่และแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของสัมภาระล่าช้าของการบินไทยแต่ณเวลานี้ยืนยันว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับส่วนตลาดยุโรปสหรัฐแล้วก็ตะวันออกกลางประเมินว่ายังฟื้นตัวได้ดีขณะที่ตลาดระยะใกล้ก็มีความกังวลถึงความผันผวนของค่าเงินบาททท.บอกว่ายังมั่นใจว่าการท่องเที่ยวในปีนี้จะทำรายได้ 2.7 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 7% ครับ
7: เพราะตลาดระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องของค่าเงินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินคือเดินทางในระยะใกล้เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยประเด็นของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็อาจจะมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่ก็อย่างเช่นตลาดมาเลเซียนะคะตลาดมาเลเซียเรายังมีความท้าทายที่ตัวเลขยังนักท่องเที่ยวยังติดลบอยู่แต่ว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายเราจะมีการจัดกิจกรรมงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยว่าจะเป็นเรื่องของเรือพหุยาตรานะคะเรื่องของลอยกระทงเรื่องของงานวิจิตรเจ้าพระยาที่จัดนอกจากพื้นที่เจ้าพระยาแล้วเนี่ยเรายังจัดทั้งในเมืองหลักและเมืองรองของประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของเคาท์ดาวน์และตอนนี้เองเนี่ยค่ะจะมีอีก2งานหลักที่เราต้องการเน้นแล้วก็กระชับพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือดิวาลีที่จะเกิดขึ้นสำหรับตลาดอินเดียแล้วก็ในส่วนของโกลเด้นวีคในช่วงนี้ของตลาดจีนนะคะก็ทำให้เห็นแดนบวกของตลาดจีนเนี่ยตอนนี้บวกไปที่เกือบประมาณสัก 17-18%
3: เมื่อวานนี้ยังมีความคืบหน้าเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมชาวต่างชาตินะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยบอกว่าจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายน2569พบว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 80.5% ครับโดย 78.30% เห็นด้วยกับอัตรา450บาทต่อคนนะครับด้านวิธีจัดเก็บ 36.26% เห็นด้วยกับช่องทางการจัดเก็บผ่านบัตรโดยสารเพื่อลดขั้นตอนและความล่าช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับในร่างประกาศเนี่ยมีการเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางอากาศและชะลอการเก็บทางบกทางน้ำไว้1ปีหลังจากมีผลบังคับใช้แล้วนะครับส่วนรายได้เนี่ยจะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปจัดหาประกันคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่จ่ายค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและก็ค่ารักษาพยาบาลส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำไปใช้ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวและก็คาดการว่าน่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยๆเนี่ยราวๆ 8,000 ล้านบาทครับจากนี้กระทรวงจะมีการประมวลข้อเสนอก่อนจะเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและก็คณะรัฐมนตรีพร้อมกับจะมีการหารือผู้เกี่ยวข้องเรื่องของวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อไปครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬานะครับพบกับคุณไพฑูรย์ณติวิริยพงษ์นะครับพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เราได้รองแชมป์ในศึก FIFA อาเซียนครับตอนนี้ต้อง move on มองไปถึง Kings ครับแล้วก็ศึกอื่นๆต่อนะครับ
8: ก็หลายๆคนก็ให้กำลังใจแอนโทนีฮัสซันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมานะครับ2รองแชมป์แล้วนะครับปลายปีนี้เหลืออีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือ Kings ครับหวังว่าจะไม่มีครั้งที่3ครั้งนี้น่าจะสมหวังกันสักทีหนึ่งนะครับโค้ชแอนโทนีฮัสซันครับยืนยันว่าผู้เล่นชุดรองแชมป์ FIFA อาเซียนครับจะเป็นแกนหลักที่ใช้ต่อยอดสู่ศึก Kings ครับและเอเชียนคัพต่อไปนะครับแต่อันมีการเพิ่มเติมผู้เล่นในบางตำแหน่งครับเพราะว่าให้ทีมมีความสมบูรณ์มากขึ้นครับ แอนโทนีฮัตสันนำนักเตะทีมชาติไทยครับเดินทางกลับหลังคว้ารองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับด้วยการแพ้อินโดนีเซียในช่วงของการดวลจุดโทษแม้ว่าทีมชุดนี้จะพลาดแชมป์ครับแต่ว่าแฟนบอลไทยเองก็ชื่นชมนักเตะชุดนี้นะครับโดยเฉพาะหัวจิตหัวใจกับการต้องอดทนเล่น10คนตั้งแต่นาทีที่80หลังจากที่นิโคลัสมิเกลสันครับโดนใบแดงไล่ออกรวมถึงต้องเจอกับแรงกดดันจากเสียงเชียร์แฟนบอลเจ้าถิ่นกว่า 70,000 คนโดยฮัตสันครับยอมรับว่าเสียดาย

0: ใจที่ทีมต้องพลาดแชมป์แต่ก็ย้ำว่านักเตะชุดนี้จะเป็นชุดหลักที่ใช้ลงแข่ง Kings Cup ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษแต่อาจมีการเพิ่มเติมในบางตำแหน่งครับเพื่อให้ทีมมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าไทยเองก็ยังมีนักเตะที่มีคุณภาพดีอีกหลายคนที่ไม่ติดทีมชุดนี้นำโดยธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรรวมไปถึงยศกรบุรพาขณะที่สหรัฐอยู่เย็นยอมรับว่า FIFA อาเซียนคัพเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นเนื่องจากว่าทุกชาติที่ลงแข่งใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ซึ่งการแพ้ต่ออินโดนีเซียในนัดชิงครับทำให้ทีมไทยได้เห็นข้อผิดพลาดเพื่อจะนำไปแก้ไขก่อนลงแข่งขันในศึกฟุตบอลคิงส์คัพและเอเชียนคัพเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียต่อไปครับ
1: คือผมคิดว่าสำหรับรายการนี้มันแต่ละชาติก็เอาชุดที่ดีที่สุดมาครับก็มันก็มีความเข้มข้นมากกว่าตอนที่เราเล่น AFF อะครับก็เป็นอีกรายการนึงที่รู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับนักฟุตบอลด้วยแล้วก็แต่ละทีมก็เล่นด้วยความเข้มข้นเล่นในฟุตบอลในระดับที่สูงแน่นอนครับแน่นอนครับคือถ้ามีโอกาสแล้วก็โค้ชเรียกอะไรเงี้ยก็พร้อมรับใช้ชาติเสมอแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วผมคิดว่าในคิงส์คัพมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คว้าถ้วยในบ้านของเราด้วยนะครับแล้วก็เราผิดหวังมา2ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ทั้ง FF ทั้ง FIFA อาเซียนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคว้าแชมป์ในบ้านครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำพิธีจับสลากประกบคู่ฟุตบอล FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายซึ่งผลการประกบคู่ที่น่าสนใจครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของ DPU ท่ายาง FC ทีมจากศึกเซมิโปรลีกส่วนพีทีประจวบ FC รองแชมป์ฤดูกาลก่อนได้เล่นในบ้านเช่นกันครับโดยจะพบกับนนทบุรียูไนเต็ดนอกจากนี้ยังมีราศีสลายยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC แบงคอกยูไนเต็ดครับเจอกับโอบลัก FC และ BG ปทุมต้องบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดสำหรับเกมรอบ64ทีมสุดท้ายครับจะแข่งกันระหว่างวันที่20ถึง22ตุลาคมซึ่งทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้นอกจากจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทแล้วครับยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไทยลีกลงแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite โดยอัตโนมัติทันทีครับ
2: พูดถึงรอดูการเติมทีมเหมือนกันนะครับที่บอกว่าจะมีการเติมทีมในบางตำแหน่งเพื่อให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะเป็นใครมาลงเล่นนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็การแข่งขัน Kings Cup เนี่ยดูจากชื่อชั้นของทีมที่เราเชิญมาแข่งนะครับมีอย่างโอมานบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเอเชียนคัพในปีหน้าเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเราเจอกับญี่ปุ่นใช่มั้ยครับกาตาร์แล้วก็อินโดนีเซีย3ทีมที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นโซนตะวันออกกลางเพื่อรับมือกับกาตาร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเรากับอินโดนีเซียน่าจะเป็นการแย่งสิทธิ์เข้ารอบกัน
2: คร
0: ับ ก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะไปดูอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญครับที่จะเริ่มขึ้นในอีก11วันต่อจากนี้ก็คือกีฬาคนพิการในเอเชียนพาราเกมก็ทีมข่าวกีฬาไทยเนี่ยจะส่งคุณอินทัศน์ไปติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆเข้ามานะครับไปติดตามกันนะครับขวัญสุดาพร้อมนำทัพจอมเตะไทยครับลุยศึกเอเชียนพาราเกมเพื่อตั้งเป้าหมายป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับครับเทควันโดพาราทีมชาติไทยจำนวน4คนกำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นครับที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่เมืองไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง18ชนิดกีฬาตอนนี้มีความพร้อมเต็มที่ครับโดยเฉพาะทีมเทควันโดพาราไทยที่ได้โค้ชยูยองแท็กชาวเกาหลีใต้เข้ามาติวเข้มเรื่องของการฝึกซ้อมร่วมกับโค้ชโอ๊ตชานุนแซ่โคโดยนักกีฬาชุดนี้ครับประกอบไปด้วยขันสุดาพงกิจจาธันวาแก่นคำธนพันธ์โสติเศษและก็อภิวิภาพัวพันธ์โดยความหวังสำคัญครับอยู่ที่ขวัญสุดาแชมป์เก่าที่ลุ้นป้องกันแชมป์คลาส K44 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงนอกจากนี้ครับยังมีลุ้นจากธันวาและธนพันธ์เจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่ต้องการคว้าชัยชนะในเอเชียนพาราเกมในคนนี้ครับ
3: ก็ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้มีการออกแข่งมาหลายๆประเทศแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอคู่ต่อสู้ที่แปลกใหม่แล้วก็คนที่ขึ้นมาใหม่ในเอเชียนเกมก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเตะยังไงค่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองพร้อมมากที่สุดค่ะแล้วก็จะตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่ค่ะเราก็เห็นแล้วว่าฟอร์มเขาเป็นยังไงแล้วก็กำลังปรับแก้ตัวเองอยู่ค่ะ กดดันไหมก็ไม่ได้มีความกดดันค่ะแล้วขวัญก็ไม่ได้เครียดมากนักค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมกีฬาค่ะมันมีแพ้มีชนะทุกคนก็มาเพื่อที่อยากจะชนะรวมถึงตัวขวัญเองขวัญก็อยากจะได้เหรียญทองกลับมาอีกครั้งเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ได้มีความเครียดอะไรตรงนั้น

0: ากนักค่ะ
1: ก็นักกีฬาเองก็ได้เก็บตัวนี่มาหลายเดือนแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปทำการแข่งขันนะครับที่นาโกย่าเอเชียนพาราเกมนะครับก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่18ถึง24ตุลานะครับทั้งหมดเองเนี่ยก็ประมาณเราจะมีส่งนักกีฬาไปเนี่ยตัวเลขยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ประมาณ200เกือบ300คนนะครับแข่งใน18ชนิดกีฬาครับ
2: สำหรับทีมเทควันโดพาราไทยครับตั้งเป้าทำผลงานเทียบเท่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนครับที่หางโจวที่ทำไป1เหรียญทองกับ2เหรียญทองแดงสำหรับเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าจะมีชิงชัยทั้งหมด508เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬานะครับก็ในครั้งก่อนนะครับที่หางโจวไทยนะครับรั้งอยู่อันดับ7นะฮะในเอเชียนพาราเกมทำไปทั้งหมด27ทอง26เงินแล้วก็55เหรียญทองแดงครั้งนี้ก็กะว่าน่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม
3: ครับเรามีการตั้งเป้าไว้ไหมว่าเราอยากได้สักกี่เหรียญหรือยังไง
2: ตอนนี้เนี่ยเขาคาดกันว่ายังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ว่าอยากได้ผลงานที่มันดีกว่าครั้งก่อนนะครับเพราะว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาเนี่ยทีมไทยตั้งเป้าไว้แล้วก็ผลงานดีกว่าที่คาดหวังครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมเช่นกันนะฮ
0: ะ
2: เรื่องต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวของนักกีฬาหัวร้อนในแบบไม่ระมัดระวังนะครับสุดท้ายก็ต้องรับกรรมกับสิ่งที่ตัวเองทำไว้นะครับข้ามไปดูวงการเทนนิสโลกครับที่เกิดเรื่องราวสุดดราม่าเมื่อนวัคโจโควิดครับคว้าสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงแบบแข่งไม่จบในการแข่งขันที่ประเทศจีนหลังจากคู่แข่งโดนปรับแพ้เพราะว่าทำร้ายคู่แข่งโดยไม่ตั้งใจครับเหตุการณ์สุดดราม่านี้ครับเกิดขึ้นในการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศระหว่างนวัคโจโควิดครับนักขวดชื่อดังชาวเซอร์เบียพบกับดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกชาวรัสเซียเป็นจังหวะที่เมดเวเดฟซึ่งกำลังหัวร้อนครับหลังจากโดนโจโควิดทำแต้มใส่ทำให้เขาปวดลูกเทนนิสที่กำลังกระดอนกลับมาเพื่อระบายความหงุดหงิดแต่ว่าลูกเทนนิสที่ตีออกไปนั้นครับดันพุ่งเข้าใส่หน้าของผู้ชมที่นั่งอยู่บริเวณอัฒจันทร์พอดีก่อนที่กองเชียร์ผู้เคราะห์ร้ายครับจะถูกนำตัวออกนอกสนามเพื่อไปทำการรักษาซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้เมดเวเดฟถูกผู้ตัดสินปรับเป็นฝ่ายแพ้ทันทีซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับคำตัดสินยอมเดินไปจับมือกับโยโควิชแต่โดยดีพร้อมให้สัมภาษณ์ครับหลังจบเกมแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและหวังว่าตัวเขาจะได้มีโอกาสไปขอโทษเป็นการส่วนตัวขณะที่โยโควิชเองก็แสดงความเห็นใจและเสียใจต่อตัวเมดเวเดฟครับเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยโดนปรับแพ้ในเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเมื่อ6ปีก่อนโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นครับย้อนไปในศึก Grand Slam US Open รอบ4เมื่อปี2020โยโควิชที่ตอนนั้นรั้งมือหนึ่งของโลกและเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ครับพยายามตีลูกเทนนิสกลับไปหลังคอร์ตแบบไม่คิดอะไรแต่ว่าลูกเทนนิสเจ้ากรรมครับดันพุ่งไปโดนหน้าของกรรมการกำกับเส้นที่ยืนอยู่บริเวณนั้นพอดีแม้จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่มีเจตนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วโยโควิชก็ต้องรับกรรมครับเพราะว่าถูกปรับให้เป็นฝ่ายแพ้ตกรอบไปแบบพลิกความคาดหมายครับก็บางครั้งนี่ถือเป็นกีฬาที่นักเทนนิสเกิดอาการหัวร้อนบ่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือหัวร้อนแล้วก็หัวร้อนกับตัวเองแต่ว่าครั้งนี้มันไปพลาดทำให้คนอื่นบาดเจ็บด้วยก็เลยโดนปรับแพ้ไป
3: เออผมเห็นในโลกออนไลน์พูดถึงเมดเวเดฟอะคือมองว่าคือการกระทำดังกล่าวคืออาจจะเป็นเรื่องของอารมณ
2: ์
3: อารมณ์เป็นหลักและการตีคือมันแรงมาก
2: ใช่
3: แล้วคิดดูว่าคนที่อยู่บนอัฒจันทร์ไม่ทันได้ตั้งตัวเข้าแบบตรงข้างๆตาเต็มๆเลยอะ
2: ครับผมนะครับเทนนิสเองเขาก็มีกฎเอาไว้นะครับว่านักเทนนิสแต่ละคนเนี่ยเวลาตีออกไปเนี่ยคือต้องหวังเพื่อทำแต้มอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแบบตีไประบายอารมณ์แล้วทำให้คนอื่นบาดเจ็บนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าโยโควิชรายการนี้เนี่ยเขาก็มากับดวงเหมือนกันเพราะว่ารอบรองที่เราเห็นไปเนี่ยแข่งไม่จบแข่งรอบชิงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แข่งไม่จบเพราะว่าอเล็กซ์เดอร์เมนัวคู่แข่งเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บนะครับเล่นไปแค่2เซตเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้โยโควิชเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้มาครองรับเงินไปประมาณ 760,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเงินไทยก็ประมาณ26ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเทนนิสเนี่ยบางทีก็ต้องมากับดวงด้วยนะครับ
3: ครับครับช่วยขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
2: ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับตอนนี้หลายจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังวิกฤตอยู่ครับชาวบ้านยังอยู่ที่ศูนย์พักพิงและหลายเส้นทางสัญจรไม่ได้เราจะติดตามกับคุณประภาสเลิศวิไลนะครับรายงานสดสถานการณ์เช้านี้จากอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับเชิญครับ
6: ครับทั้ง3ท่านครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีแม้จะมีสัญญาณดีคือเริ่มลดระดับลงไปบ้างแล้วแต่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับถนนหลายสายครับยังคงมีน้ำท่วมสูงบางจุดลดระดับลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็สัญจรผ่านได้ยากครับอย่างเช่นบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถนนราษฎรดำริครับเส้นที่วิ่งผ่านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดข้ามแม่น้ำบางปะกงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าถนนเส้นนี้ครับทุกเช้าชาวบ้านเขาบอกว่าผู้คนเดินทางกันพลุกพล่านนะครับเพราะว่ามี

0: ร้านค้ามีตลาดนะครับแต่วันนี้บรรยากาศต่างออกไปครับทุกอย่างหยุดชะงักบรรยากาศการเดินทางเงียบเหงาครับผู้คนไม่มีเลยนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็มีเดินออกมาซื้อหาอาหารกันบ้างแต่ก็จำนวนน้อยนะครับเพราะว่าบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่แม้น้ำจะสูงประมาณครึ่งแข้งยังไม่เลยระดับหัวเข่านะครับแต่ถ้าลึกเข้าไปด้านในใกล้แม่น้ำบางปะกงเนี่ยน้ำท่วมสูงมิดล้อเลยครับประมาณ1เมตรรถเล็กมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านข้ามไปฝั่งนู้นได้นอกจากนี้ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยไปยังชุมชนต่างๆน้ำก็ยังท่วมสูงนะครับบางครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่ชั้น2ขณะที่บางครอบครัวยากลำบากครับเลือกที่จะออกไปอยู่ที่ด้านนอกหรือว่าที่ศูนย์พักพิงที่หน่วยงานราชการจัดไว้ให้นะครับความเป็นอยู่เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวคุยกับท่านนี้นะครับคนในพื้นที่เลยครับคุณป้าสมมาตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าด้านในเป็นยังไงบ้างครับความเป็นอยู่ของพี่น้องเรา
1: ออกไม่ได้ค่ะมันลำบากมากเลยค่ะตอนนี้ยังที่บ้านของพ่อกับแม่เนี่ยมันสูงยังระดับนี้อยู่เลยค่ะมันลำบากมากตอนนี้ก็ออกไปลำบากแล้วก็มีคนแก่ที่จะออกสัญจรลำบากคือในเมืองเนี่ยตอนนี้เมืองตายไปหมดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เป็นห่วงคือน่ากลัวตรงที่ว่ากลัวสารเคมีค่ะตอนนี้เริ่มคันไปหมดแล้วตามเท้าตามร่างกายอ่ะถ้าโดนน้ำนะเริ่มคันค่ะ
0: ทำไมถึงกังวลเรื่องสารเคมีครับคือน้ำมันมีการ
1: ใช่สมัยก่อนอันนี้อายุ60มันไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนคือคันแค่น้ำกัดเท้าธรรมดาแต่ตอนนี้ผื่นขึ้นแบบมันผิดสงสัยอ่ะเนี่ยตรงนี้คือน่ากลัวมากแล้วก็สัญจรไปไม่ได้เป็นเมืองที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเศรษฐกิจตรงนี้มันคนพลุกพล่านไปมาพลุกพล่านแต่ตอนนี้เป็นตายไปหมดเลยตรงที่ว่าอายุ60แล้วอ่ะยังไม่เคยเจอเพิ่งจะเจอเนี่ยอายุ60แล้ว
0: การค้าการขายการทำมาหากินของพี่น้องเราเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
1: คือตอนนี้คนที่อยู่ในเมืองอ่ะลำบากหากินไม่ได้เลยนอกจากรอข้าวเขามาแจกเท่านั้นเพราะหนึ่งข้าวของพังเงินก็ไม่มีตอนนี้รอให้เขามาแจกอย่างเดียวอ่ะอาหารการกินบางทีถึงมั่งไม่ถึงมั่งเพราะอย่างว่าแหละมันเป็นพื้นที่มันกว้างอ่ะเนาะอาหารจะมาถึงนอกจากเราอ่ะพยายามที่จะถือเอาไปให้ญาติญาติของเราที่ในบ้าน
0: โอ
1: ้ยพระเจ้า
0: ลื่นไปแล้วนี่จุดที่ผมยืนอยู่นี่คือมันดูน้ำไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดเข้าไปข้างในในชุมชนนี่คือยังหนักใช่ไหมครับคุณป้าย
1: ังหนักอยู่ค่ะยังหนักอยู่ถึงไอ้ค่อนตรงเนี้ยเลยสะโพกมัน
0: อ
1: ่ะนั่นแหละยังหนักอยู่ค่ะ
0: นี่วันนี้คุณป้าจะเข้าไปหาญาติข้างในเหรอครับ
1: ใช่ค่ะจะเข้าไปหาญาติข้างในแล้วก็ซื้อของไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมอเตอร์ไซค์จะไปได้เหรอคุณป้า
1: ไม่ได้ค่ะต้องอาศัยบางทีรถทหารผ่านไปก็ขอโบกรถเข้าไปจะเราต้องเอาถือเอาไปให้เขาเราก็ต้องลุยน้ำเหมือนกันค่ะ
0: สุดท้ายนี้ก็คือถึงน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วแต่คือความเดือดร้อนนี่มันยังหนักอยู่ใช่ไหมป้าย
1: ังหนักอยู่ค่ะเพราะเข้าของที่ประกอบการค้าหรืออะไรอ่ะคือพังไปกับน้ำหมดอย่างที่บ้านค้าขายก็คือเจ๊งบงค่ะ
0: ครับโอเคครับขอบคุณครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับแม้ว่าจะลดระดับลงไปบ้างแล้วนะครับแต่อย่างที่คุณป้าสมมาตรได้บอกนะครับคือยังคงมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับการเดินทางยังยากลำบากครับกับข้าวกับปลายังต้องออกไปซื้อหาบริเวณด้านนอกในจุดที่น้ำไม่ท่วมครับเจ้าของร้านค้าหลายคนบริเวณถนนเส้นนี้คือถนนราษฎรดำรินะครับยังคงตัดสินใจที่จะปิดร้านไปก่อนครับเนื่องจากว่ายังกังวลว่าสถานการณ์น้ำหรือสภาพอากาศจะมีฝนมาเติมหรือมีน้ำมาเติมหรือไม่นะครับขณะที่อีกจุดสำคัญครับคือระบบการดูแลด้านสาธารณสุขครับคือที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมหนักจนต้องอพยพผู้ป่วยครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทย PBS ของเราครับมาถึงช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับก็ได้เดินทางเข้าไปสำรวจพบว่าขณะนี้ภายในโรงพยาบาลเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับแต่ถนนโดยรอบครับน้ำยังคงท่วมบางจุดต่ำบ้างบางจุดสูงนะครับรถเล็กยังสัญจรผ่านไม่ได้ในส่วนของการฟื้นฟูโรงพยาบาลและการดูแลให้กลับมาให้บริการได้เนี่ยตอนนี้มีการประเมินว่าต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วง 2-3 วันนี้หากไม่มีน้ำมาเติมหากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์อาจดีขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถย้ายผู้ป่วยที่ตอนนี้บางส่วนอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์กลับมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรได้ครับต้องดูครับภายใน 2-3 วันนะครับครับคุณผู้ชมครับ

0: สถานการณ์โดยรวมนะครับแม้สัญญาณจะดีขึ้นแต่ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับด้านหลังผมจะเห็นว่าท้องฟ้าวันนี้เช้าวันนี้ยังคงปลอดโปร่งนะครับแต่บางช่วงเวลาก็มีมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อวานมาถึงก็มีตกมาบ้างนะครับแต่ไม่หนักแล้วก็ไม่นานก็ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับน้ำที่ท่วมเยอะท่วมนานแบบนี้นะครับย่อมส่งผลกระทบทั้งความเป็นอยู่การทำมาหากินของชาวบ้านนะครับรวมไปถึงระบบสาธารณสุขที่อาจจะมีโรคมีภัยต่างๆที่มากับน้ำนะครับเพราะว่ามันเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มเน่าแล้วมีกลิ่นเหม็นอย่างไรก็ตามครับวันนี้ไทย PBS เราส่งทีมงานลงมานะครับโดยรายการสถานีประชาชนจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับถึงมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชนบ่ายวันนี้นะครับเวลา 14:05 นเป็นต้นไปนะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับคุณประภาสครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับทุกช่วงข่าวของไทย PBS ได้เลยนะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับทุกท่าน3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบใครมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวเช็ค
7: โอ้โหโอ้ย
8: โอ้โหโอ้โหโอ้ย
7: พลังเยอะมาก
9: ผักเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมีโปรตีนเกลือแร่วิตามิน
6: ไปชิม
10: ร้อนร้อนร้อนมาเพล
11: โอ้สูงสิ
6: โอ้สูงสิไปเรียนรู
12: ้ไปกัน
13: อันนี้ครับ
6: ออและทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
14: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
6: よろしくお願いします
15: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
16: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
17: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
18: บักสีที่สุดอุ้มปากมันไปเลยออกไป
16: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
19: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
4: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
7: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
16: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBSชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.com